0: ทุกส่วนอยากไปอินเดียเยอะมากเห็นได้จากการที่หน่วยงานรัฐก็จัดสัมมนาเรื่อยๆภาคเอกชนก็จัดสัมมนาเรื่อยๆในการเจาะตลาดอินเดียนะครับก็มีอยู่ตลอดก็แสดงว่า SME ไทยอยากไปเป็นตลาดที่ใหญ่แต่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราประเมินเรื่องของการส่งออกนะในภูมิภาคต่างๆเนี่ยมีอเมริกาเหนือเอเชียใต้เนี่ยที่มีสัดส่วนของการส่งออกเพิ่มขึ้นนะนอกนั้นเนี่ยเอเชียตะวันออกอาเซียนแอฟริกาตะวันออกกลางเนี่ยสัดส่วนการส่งออกในช่วง10ปีที่ผ่านมาเทียบเป็น 100% นะลดลงตลอดเพราะนั้นอเมริกาเหนือเอเชียใต้เอเชียใต้ตลาดใหญ่เนี่ยอยู่ที่อินเดีย
1: ครับ
0: เพิ่มขึ้นตลอดนะแล้วก็อันดับ2ก็จะเป็นปากีสถานอันดับ3ก็เป็นบังกลาเทศที่ไปบรรยายนี่ก็มีนักธุรกิจไทยน้องๆนักธุรกิจไทยเขาบอกว่าเนี่ยส่งไปเนปาล
1: ม
0: อกกี้เนปาลเนี่ยกำลังซื้อน้อยตลาดเล็กมากคุณต้องขยับมาเป็นเอเชียเลยอินเดียเลยนะครับนะถ้าเราดูการส่งออกนำเข้าไทยอินเดียไทยนี่ได้ดุลการค้ากับอินเดียมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเนี่ยได้ดุลการค้าเป็นระดับ10,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับ10,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากเดิมที่ต่ำกว่า 1,000 น่ะเพิ่มในช่วง10 ปี 20 ปี 15 ปีที่ผ่านมาดีกว่า15ปีที่ผ่านมาได้ดุลการค้าตลอดคำถามที่คือในวันสัมมนาเนี่ยเขาจะให้เป็นคำถามประมาณทั้ง12ข้อ
1: ครับ
0: การมาคุยกับรายการการมาคุยกับดร.เจตคุยคุณลิซ่าท่านฟังเนี่ยผมไม่ถึง12ข้อแน่ๆ
1: ครับ
0: ผมจะข้อเด็ดๆมา
1: เอาเด็ดๆเอาเด็ด
0: ๆมาเด็ดๆมาเล่าให้ทั้งสั้น2และท่านผู้ฟังฟัง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ข้อที่1ก็คือว่าคนอินเดียเนี่ยชอบต่อรองราคา
1: ถูกครับ
0: คำถามสำคัญน่ะคุณลิซ่าพวกเราต่อรองราคามั้ย
1: พวกเราก็ต่อรองบางอย่าง
2: เดี๋ยวนี้ไม่
0: พวกเราก็ต่อรองนะ
1: โ
0: อเคผมว่าคนทั่วไปก็ต่อรองแต่ว่าคนอินเดียเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะข้อต่อรองราคาเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันจริงๆต่อรองราคาเนี่ยใช่เลยเวลาไปผมเนี่ยเคยเอาสินค้าไปให้ผู้นำเข้าอินเดียเนี่ยเพื่อจะนำสินค้าไปขาย
1: ครับ
0: ไม่เคยขายได้เพราะติด2เรื่องเรื่องราคาเรื่องมาตรฐานก็3จริงๆ3นะเรื่องราคาเรื่องมาตรฐานและเรื่องของการเป็นอาหารมังสวิรัติเดี๋ยวมาคุยกันโอเคการที่คนอินเดียต่อรองราคาเก่งคนไทยก็ต่อรองราคาเก่งแต่เรารู้สึกว่าคนอินเดียต่อรองราคาเก่งมากเพราะอะไรเพราะค่าครองชีพของเขาเนี่ยถูกค่าครองชีพก็สะท้อนไปถึงรายได้ของเขาเนี่ยน้อยกว่าไทยรายได้ของคนอินเดียเนี่ยต่ำกว่าไทยเยอะมากประมาณ2-3 เท่าประมาณนี้แหละนะซึ่งพอทำรายได้แล้วเนี่ยไปคิดถึงค่าครองชีพของเขาเนี่ยเขาต่ำพอค่าครองชีพเขาต่ำผมเทียบให้เห็นว่าเช่น1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยซื้อสินค้าในอินเดียได้เกือบ5เท่าแต่1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยซื้อสินค้าไทยได้3เท่ากว่าเห็นไหมครับ
1: ครับ
0: คนอินเดียเนี่ยสามารถจะซื้อสินค้าได้มากกว่าเพราะนั้นสินค้าที่ราคาที่แพงๆไปเนี่ยเขาก็ต้องต
2: ่
0: อที่แพงไปก็ต้องต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ให้ผู้ส่งออกไทยที่เป็น SME เนี่ยคิดนะว่าท่านจะแข่งที่เป็นตลาดสีแดงมหาสมุทรสีแดงหรือท่านจะแข่งในที่เป็นมหาสมุทรสีน้ำเงินหรือเปล่านะเพราะนั้นคนอินเดียต่อรองเพราะว่าค่าครองชีพเขาถูกกว่าไทยพอค่าครองชีพก็ถูกกว่าไทยสินค้าท่านจะวางตำแหน่งอย่างไรถ้าท่านจะแข่งกันที่ราคาอย่างเดียวเนี่ยไหวหรือเปล่าการที่สินค้าไทยไปแข่งในตลาดอินเดียเนี่ยโอเคอินเดียเขานำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมากที่สุดประเทศจีนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE ประเทศไทยอินเดียนำเข้าเป็นอันดับที่15ในอาเซียนคนอินเดียนำเข้าสินค้าจากสิงคโปร์อันดับ1
1: ครับ
0: อินโดนีเซียอันดับ2ไทยอันดับ3เพราะนั้นตลาดในอินเดียแข่งกันทั้งสินค้าไทยแข่งกับสินค้าในจากประเทศจีนเพราะนำ2 สินค้าไทยก็ต้องแข่งกับอาเซียน

0: จริงๆสินค้าไทยก็แข่งกับหลายประเทศทั่วโลกอยู่แล้วล่ะครับ
1: คร
0: แต่
1: ั
0: ว่
1: บ
0: าหลักสามารถจัดกลุ่มได้ว่าเป็นของตลาดสินค้าจากจีนแล้วก็ตลาดจากประเทศสินค้าจากประเทศอาเซียนเงินเฟ้อของอินเดียเนี่ยจริงๆสูงกว่าไทย
1: ครับ
0: แต่เนื่องจากฐานของราคาอินเดียเนี่ยต่ําเช่นข้าวแกงอินเดียจานละ50บาทสมมุตินะครับตัวเลขสมมุติข้าวแกงไทย100บาทนะครับสมมุตินะครับไม่ใช่จริงนะครับไม่ใช่ที่เป็นดราม่าอยู่นะครับว่าข้าวแกง10บาท
1: ก็30 40
0: ไม่ใช่อันนี้ตัวเลขสมมุติ
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นฐานของราคาเดิมของเราสินค้าเราเนี่ยมันสูง
2: อ
0: ินเดียมันต่ำเพราะนั้นเขาเป็นเงินเฟ้อก็คือหลับราคาสินค้าทั่วไปเนี่ยมันสูงก็แต่ว่าจริงๆราคาเดิมเนี่ยต่ำข้าวแกงต่ำค่าจ้างต่ำต้นทุนในการผลิตต่ำนะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะตั้งราคาอย่างไรนะตั้งราคาตามเมืองอย่างไรตั้งราคาตามความต้องการตลาดอย่างไรเพิ่มคุณภาพสินค้าอย่างไร
1: ครับ
0: เพิ่มคุณภาพสินค้าเพิ่มราคาได้ด้วย
1: ครับ
0: ถ้าอินเดียขายราคาต่ำๆขายใครราคาต่ำๆผมสามารถแบ่งคนอินเดียได้เป็นสัก 3-4 กลุ่มนะตามระดับรายได้ของเขาอะคือถ้าเป็นรายได้ที่น้อยมากๆเช่นต่ำกว่า 3,000 บาทต่อเดือนเนี่ยสักคือคนอินเดียเนี่ยตอนนี้เนี่ยแซงหน้าประเทศจีน
1: อ
0: ินเดียมีประมาณตั้ง 1,430 ล้านคนคนจีนก็ประมาณ 1,400 นิด 1,410 อะไรประมาณเนี้ยนะคนอินเดียแซงหน้าจีนนะประชากรอินเดียแซงหน้าประเทศจีนถ้าเราแบ่งตัด 50% เนี่ยที่รายได้ต่ำกว่าสัก 3,000 บาทต่อเดือนเนี่ย50% น่ะก็เป็นคนที่รายได้ต่ำคุณจะขายกลุ่มนั้นหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายได้ที่เป็นปานกลางขึ้นมาและระดับสูงเลยเนี่ยมีถ้าระดับสูงเลยมีประมาณสัก 5% ถ้าเราอยากจะเพราะนั้นเราจะเจาะอะไรสินค้าที่สินกลุ่มไหนล่ะก็เป็นกลุ่มชั้นกลางกลุ่มชั้นกลางเนี่ยมีอยู่ประมาณสักแบ่งเป็นกลางเก่ากลางต่ำกลางและกลางสูงนะครับก็มีประมาณสัก 45% อีก 5% ก็เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงผมเสนอท่านทั้งหลายว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นรายได้ปานกลาง
1: ใช
0: ่รายได้ปานกลางซึ่งรายได้ปานกลางสินค้าไทยที่ไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเราช่องทางในการจำหน่ายก็จะเป็นทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ออนไลน์ก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าและก็คีรานา
1: ครับ
0: คีรานาเนี่ยถ้าท่านดร.เจตไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นตู้เล็กตามเมืองตามเมืองต่างๆตามมุมต่างๆของอินเดียเยอะแยะไปหมดไอ้คีรานาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย80ส่วนในการขายสินค้าได้ 80% ปัจจุบันเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆเหลือประมาณสัก70 60 70% แล้วก็เป็นสัดส่วนของการค้าสมัยใหม
1: ่ครับ
0: ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการค้าออนไลน
2: ์
0: นะครับการค้าออนไลน์นี่คือช่องทางในการจำหน่ายปัจจุบันคนอินเดียซื้อขายในสินค้าทางออนไลน์เยอะมาก ซึ่งมีหลายแพลตฟอร์มทั้งหลายแพลตฟอร์มและทั้งระบบของการชำระเงินที่มันแตกต่างกับประเทศไทย ต่างจากประเทศไทยอันต่อไปที่ภายใต้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับก็เป็นเรื่องของอาหารมังสวิรัติ
1: ครับ
0: คนอินเดียเป็นมังสวิรัติแต่ไม่ใช่คนอินเดียกินมังสวิรัติแต่ไม่ใช่ทั้งประเทศเป็นมังสวิรัติในการขายสินค้าส่งไปอินเดียเนี่ยสินค้าที่แสดงถึงมังสวิรัติและไม่ใช่มังสวิรัติเนี่ยเขาใช้จุดสีเขียวบอกถึงมังสวิรัติในแพ็กเกจจิ้งของเขาอะเป็นจุดสีถ้าเป็นไม่ใช่มังสวิรัตินี่ก็จะเป็นจุดสีน้ำตาลนะครับเพราะนั้นท่านสินค้าท่านแม้ท่านจะบอกว่าสินค้าท่านเป็นสินค้าเกษตรก็ไม่น่าจะบอกว่าเป็นไม่จำเป็นต้องบอกว่าเป็นมังสวิรัติแต่จริงๆในสารที่ท่านไปผสมซึ่งท่านจะต้องตอบได้ว่ามันมีส่วนผสมที่มีเนื้อสัตว์หรือเปล่าก็ต้องไปติดไม่เป็นติดจุดสีน้ำตาลน่ะจุดสีเขียวกับจุดสีน้ำตาลสีเขียวก็คือเป็นมังสวิรัติจุดสีน้ำตาลก็คือเป็นจุดที่บอกว่า

0: ไม่ใช่บังสิวรัต
1: ครับ
0: ซึ่งในประเทศอินเดียมีอยู่28ถ้าจะขายก็มี28รัฐบวกเดลีนะครับ28รัฐบวกเดลีถ้าเราทั้งโซนทั้งหมดสามารถจะบอกว่าพื้นที่ไหนของอินเดียเนี่ยกินมังสวิรัตหรือไม่กินมังสวิรัต
1: ครับ
0: ทางตอนเหนือส่วนใหญ่ก็จะกินมังสวิรัตถ้าตรงกลางของประเทศก็จะเป็นกึ่งกินทั้งผักด้วยกินทั้งเนื้อสัตว์ด้วยภาษาอังกฤษใช้คำว่าflexitarian flexitarian ก็คือกินทั้งเนื้อสัตว์และก็ผักส่วนทางใต้ส่วนใหญ่แล้วจะกินเนื้อสัตว์ก็ไม่ใช่มังสวิรัตเช่นเคราลาทมินนาดูเวสต์เบงกอลเมืองเอกก็เป็นกอลกัตตาภาคอีสานของอินเดียรัฐเจ็ดสาวน้อยที่ติดกับจีนติดกับพม่าอันนั้นก็เป็นมังสวิรัตไม่ใช่ใช่มังสวิรัต
1: ไม่เป็น
0: เนื้อสัตว์ครับผม
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับอาจารย์อันนี้เราก็ทำให้เห็นภาพฉายภาพของอินเดียนะครับอาจารย์เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อแต่ว่ามีคอมเมนต์จากคุณผู้ฟังเข้ามาคุณอรุณนะก็บอกว่าที่อาจารย์บอกว่าเรื่องของการต่อเนี่ยจริงๆต่อแบบครึ่งต่อครึ่งเลยคือถ้าเกิดตั้งร้านแล้วยังไม่เปิดบินเนี่ยเจอคนอินเดียมาจับสินค้านี่คือเซ็งมากๆนะคะซื้อของยากมากๆอีกคนนึงนะครับน่าสนใจอาจารย์อาจจะไปคุยต่อในช่วงหน้าก็ได้นะครับบอกว่าคุณอ้วนรามคำแหงนะบอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าคนอินเดียเน้นราคาถูกแบบนี้สินค้าจีนเนี่ยไม่ทะลักเข้ามาเลยเหรอแบบไม่ถล่มทลายเลยเหรออาจอย่างนี้เราก็จะไปสู้เขาได้ยังไงประมาณนี้นะครับอาจารย์เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ
2: ค่ะ
0: ได้ครับ
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: นี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะอยู่กับในหัวอัดนะคะคุยกันเรื่องของการเจาะตลาดอินเดียนะคะคุยกันต่อแล้วก็คำถามจากผู้ฟังด้วยค่ะอาจารย์คะ
3: อ้วนใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมที่บอกว่าสินค้าจีนทะลักไหม
2: อ้วนราคาแพงค่ะค่ะ
3: คือเหมือนที่บอกในเบรกแรกนะครับว่าสินค้าที่อินเดียนำเข้ามากสุดเป็นสินค้าจีนค้าจีนก็ไปทั่วโลกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนอินเดียเนี่ยชอบนิยมสินค้าไทยมากกว่าแต่ด้วยราคาสินค้าจีนที่มันถูกประกอบกับรายได้ของคนอินเดียที่มันต่ำ
4: ครับ
3: เขาก็ซื้อสินค้าที่ถูกเหมือนบ้านเราอ่ะสินค้าจีนก็เต็มไปหมดในออนไลน์ต่างๆก็เหมือนกันนั่นแหละครับสินค้าจีนทะลักเข้าไปอินเดียสินค้าจีนทะลักไปทั่วโลกและยิ่งจะทะลักมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่เจอภาษีทรัมป์เข้าไปเนี่ยเขาก็กระจายไปในประเทศต่างๆนะครับก็เป็นโจทย์ของไทยก็เป็นโจทย์ต่อไปใช่ไหมครับคุณท่านขอบคุณคุณอ้วนขอบคุณคุณวิทูลนะครับที่เข้ามาฟังทาง Facebook ถ้าเราก็กลับไปสิ่งที่ผมพูดตอนแรกว่าแล้วเราจะแข่งกับสินค้าจีนยังไงดีในแบบนี้เราจะแข่งกับราคาใช่ไหมเราจะแข่งกับราคาใช่ไหมครับผมบอกตรงๆแข่งราคาเนี่ยตายถ้าท่านใครดูสงครามส่งด่วนเจ้าสัวคณินก็บอกว่าถ้าคุณจะสู้กันด้วยราคาด้วยลดราคาถ้าคุณสายป่านไม่พอซึ่ง SMB สายป่านไม่พอแน่ๆคุณตาย

0: อันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับการที่คุณอ้วนตั้งคำถามว่าแล้วสินค้าไทยจะสู้ยังไงสินค้าจีนทะลักเนี่ยนะครับนี่คือโจทย์ของประเทศไทยผมก็จะบอกผ่านทางรายการว่าก็เราไปแข่งราคาไม่ได้แต่เราไม่ใช่แข่งเฉพาะสินค้าจีนนะครับสินค้าอินโดนีเซียสินค้ามาเลเซียสินค้าสิงคโปร์รีเอ็กซ์พอร์ตไปจีไปอินเดียเนี่ยเยอะมากสินค้าไทยนี่คือตำแหน่งของ SMB นี่คือตำแหน่งของสินค้าที่ SMB เราผลิตเราจะวางตำแหน่งสินค้าไทยในประเทศอินเดียยังไงผมเสนอท่านต้องเน้นไปเรื่องของคุณภาพที่จะต้องแข่งกับประเทศจีนคุณภาพที่สม่ำเสมอมีมาตรฐานมีนวัตกรรมมีความน่าเชื่อถือนะครับพวกนี้สร้างอย่างไรผมคิดว่าโลกของการค้าปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมันมีโซเชียลมีเดียมันมีมาร์เก็ตเพลสเราสร้างได้เราสร้างได้อันหนึ่งที่จะต้องรู้ก็คือในเบรกแรกผมก็บอกว่าเป็นมังสวิรัติ
1: ครับ
0: ไม่เป็นมังสวิรัติความเข้าใจคนอินเดียนี่เป็นมังสวิรัติกี่คนนะใน 1,430 ล้านคนนะเป็นมังสวิรัติประมาณสัก 40% นะท่านก็ไปหารดู 1,430 ล้านคน40% ที่เหลือก็เป็นแฟกซี่เทเรียนก็คือกินทั้งผักกินทั้งเนื้อนะครับสัดส่วนก็ผมคิดว่าพอๆกันก
1: ็
0: ขึ้นว่าเราไปวางสินค้าเราในที่ไหนในอินเดียนะใน28รัฐบวกกับ8ดินแดนterritory นะครับแล้วก็เดลีท่านจะวางที่ไหนเมื่อกี้ก็พูดถึงมุมไบก็อยู่ทางตะวันออกตะวันออกหรือตะวันตกในแต่ทางซ้ายมือของแผนที่เนี่ยนะครับก็อยู่ในมหาราชระทมินนาดูก็อยู่ทางใต้เมืองหลวงก็เชียงรายนะครับผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นในเบื้องต้นเนี่ยเหนืออินเดียซ้ายมุมไบล่างเชียงรายขวาเวสต์เบงกอล
1: ครับ
0: เวสต์เบงกอลก็คือโกลกาตาถ้าท่านสินค้าถ้าท่านอยากจะเจาะตลาดรัฐเจ็ดสาวน้อยอัดสัมมณีปุระอะไรพวกนี้นากาแลนด์พวกนี้สินค้าเราก็จะไปลงที่กาลกาตา
1: ครับ
0: แล้วถูกกระจายไปในรัฐเจ็ดสาวน้อยแล้วทำไมผมพูดรัฐเจ็ดสาวน้อยมีวัฒนธรรมคล้ายๆกับประเทศไทยก็คือกินอย่างเช่นกินข้าวด้วยช้อนไม่ได้กินด้วยมือ แล้วชอบสินค้าแล้วก็มีสินค้าหลากหลายเสื้อผ้าอาหารทะเลอุปโภคบริโภคเยอะเลยตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ต่อมาถึงพม่าด้วยเพราะนั้นเส้นทางของการไปนอกจากจะไปทางเครื่องที่ลงกาลกาตาแล้วก็จ่ายไปรัฐเจ็ดสาวน้อยแล้วเนี่ยสามารถจะส่งสินค้าผ่านทางพม่าได้ด้วยผ
1: ่
0: านพม่าขึ้นไปหรือไม่ก็พม่าเนี่ยเป็นสองทางนะทางถนนก็ขึ้นไปรัฐเจ็ดสาวน้อยแล้วก็ทางน้ำตรงคลองกาลาดานที่อินเดียมาเปิดคลองให้มันกว้างขึ้นเพื่อจะส่งสินค้าอินเดียเข้ามาพม่าแล้วรับสินค้าพม่าเข้าไปเพราะฉะนั้นตรงเวสต์เบงกอลหรือกาลกาตาเนี่ยก็เป็น3จุดหรือตรงภาคอีสานของอินเดียเนี่ยสินค้าสามารถเข้าไป3จุดเพราะนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องราคาที่เราขึ้นอยู่กับถ้าเราจะแข่งราคาผมเสนอว่าท่านก็ลดปริมาณท่านจะขาดท่านสามารถจะลดราคาได้แต่ผมคิดว่าแข่งน่าจะยาก
1: อ
0: ยากจะให้ขยับมาเป็นที่แข่งกันเรื่องของราคาสูงขึ้นแต่มีสินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานนอกจากจะเป็นประเด็นราคานอกจากประเด็นเรื่องของความเป็นมังสวิรัติไม่เป็นมังสวิรัติเรื่องของมาตรฐานของอินเดียก็เข้มนะครับท่านจะต้องมีมาตรฐานที่ใช้คำว่า FSSAI
1: ครับ
0: FSSAI Foodอย.ของอินเดียน่ะฟ
2: ู
0: ้ดเซฟตี้ของอินเดียน่ะท่านจะต้องได้ตราพวกนี้ในการวางจำหน่ายปัจจุบันมีคำถามเกิดขึ้นว่าระหว่างแพลตฟอร์มที่มีหลากหลายแพลตฟอร์มในอินเดียก็คือพวกมาร์เก็ตเพลสเช่น Amazon Flipkart อะไรพวกเนี้ยกลับไปส่วนที่เป็นในโซเชียลมีเดียหรือควิกคอมเมิร์ซน่ะควรจะวางตำแหน่งตรงไหนให้คนอินเดียได้รับทราบผมคิดว่าต้องทำไป

0: พร้อมๆกัน
1: คู่ขนานกันไป
0: คู่ขนานกันไปในตรง Amazon ใน Marketplace ที่เป็นใหญ่ๆเป็นสินค้าเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เป็นที่รู้จักแต่ที่เป็น Quick Commerce ที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจาะหรือเร็วๆในการส่งสินค้าเข้าไปเร็วๆนะครับในระบบของการชำระเงินของอินเดียแตกต่างกันกับประเทศไทยซึ่งผมอยากให้ประเทศไทยเชื่อมระบบการชำระเงินระหว่างไทยกับอินเดียเข้าด้วยกัน
1: ครับ
0: ระบบการชำระเงินของอินเดียเขาเรียกว่า UPI
1: ครับ
0: Unified Payment Interface UPI UPI คืออะไรเวลาเราไปชำระเงินปัจจุบันมันเป็นออนไลน์หมดดร.เจตคุณลิซ่าผมไปกินร้านอาหารไปซื้อสินค้าใช้สแกนแล้วก็ใช้สแกนเหมือนกันแต่ที่มันต่างกันก็คือว่าเราใช้สแกนจากเงินเราที่อยู่ในธนาคาร
1: ครับ
0: ก็คือเราจะใช้แอปธนาคารเป็นโมบายแบงกิ้งถูกไหม
1: ครับ
0: การโน่นธนาคารนี่โอเคแต่ของอินเดียเขาใช้ UPI เป็นระบบกลางของเขาแต่ระบบที่คนอินเดียสแกนเป็นระบบของฟินเทคก็คือไม่ใช้แอปของธนาคาร
1: อ้
0: าวแล้วใช้แอปธนาคารไหมใช้ของเขาใช้แต่ระบบของแอปธนาคารอินเดียไม่ทันกับฟินเทคที่เขาพัฒนาไปล้ำเพราะนั้นเนี่ย UPI ของอินเดียก็จะโยงกับฟินเทคฟินเทคก็คือระบบการชำระเงินเหมือนจีนอ่ะจีนก็จะเป็นอาลีเพย
1: ์ครับ
0: ใช่ไหมจีนเป็นอาลีเพย์วีแชทเพย์อ่ะอินเดียก็จะเป็นPhonePe บราอีก 3-4 ตัวนะครับผ่านจาก UPI ไม่ใช่แอปธนาคารแต่เงินก็จะอยู่ในธนาคารนั่นแหละอันนี้คือความแตกต่างเพราะนั้นผมเสนอประเทศไทยว่าทำระบบ UPI ของอินเดียเชื่อมโยงกับระบบการชำระเงินของเขา
1: ครับ
0: อินเดียชอบมาเที่ยวไทยชอบมาแต่งงานในประเทศไทย
1: คือหมายถึงว่าจัดงานแต่งงานในไทยนะไม่ใช่มาแต่งกับคนไทยนะ
0: ใช่ๆ
1: ต้องพูดให้เคลียร์
0: เราไปทำมาค้าขายกับเขาสแกนได้เลย
1: ครับ
0: สแกนได้เลยระบบ UPI เสนอรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำระบบ UPI ให้เชื่อมโยงกับระบบการชำระเงินของประเทศไทยก็จะเป็นประโยชน์มากมายสิทธิของการใช้ FTA สินค้าไทยเพื่อจะได้ภาษีเป็นศูนย์เนี่ยมี2ส่วนก็คือเรามีFTA ไทยอินเดียแต่รายการสินค้ามันน้อยมาก82 83รายการเท่านั้นเองสินค้าผลไม้ก็มีอยู่ไม่กี่ตัวใน FTA ไทยอินเดียแต่มันมี FTA อินเดียอาเซียนที่มีกรอบของสินค้าเยอะกว่าเพราะนั้นท่านจะต้องไปดูส่วนผมคิดว่าก็ต้องไปดู
1: รายละเอียดครับ
0: อาเซียนอินเดียนั่นแหละก็มีครอบคลุมสินค้ามากกว่าอันนี้คือสิทธิประโยชน์อย่างไรก็ตามครับเสนอท่านพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานของอินเดียและช่องทางในการจำหน่ายที่คนอินเดียใช้อยู่ในปัจจุบันผลไม้นิดเดียว
1: ค
0: นอินเดียชอบมะขามหวานมากครับ
1: โอเคอ่ะอันนี้ก็บอกเอาไว้นะครับก็เป็นช่องทางคือโอ้วันนี้นี่เหมือนแบบว่าใครอยากทำธุรกิจเนี่ยมาทำความรู้จักอินเดียแบบ101นะกับอาจารย์ช่วยสรุปให้นะครับวันนี้มีคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยน่าจะสนใจเรื่องนี้นะครับส่งข้อความเข้ามาทักทายกันเยอะมากน่าจะมีท่านนึงนะน่าจะคือคุณอุดรเนี่ยน่าจะมาจากสปป.ลาวนะเท่าที่อ่านชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะมาก็สบายดีด้วยนะครับมีคุณผู้ฟังที่ฟังมาจากทางสปป.ลาวกันเยอะเลยคุณไพโรจน์นะครับก็บอกว่าน่าจะเอาอาหารมังสวิรัติเนี่ยไปสู้กับสินค้าจีนนะฮะเพราะว่าสินค้าเราดีนะแล้วก็คุณอารีนาก็บอกว่าอีกโอกาสนึงนะฮะก็คือจีนกับอินเดียเขาไม่ค่อยถูกกันก็มีการปะทะพรมแดนซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของสินค้าไทยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่น่าสนใจโอ้วันนี้คึกคักครับอาจารย์มีคุณผู้ฟังสนใจแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายหลายท่านเลยครับ
0: เดี๋ยวมันค่อยมาเจาะอินเดียเป็นระยะอะไรกันท่านผ
1: ู้ฟังได้ได
0: ้ตอบที่น่าสนใจ
1: ตอบรับดีตอบรับดีนะครับอาจารย์วันนี้เดี๋ยวผมคุณลิซ่าแล้วก็อาจารย์อาจถือโอกาสลาไปพร้อมกันเลยนะในเช้าวันศุกร์นะครับ
2: ค่ะวันนี้ลาไปก่อนละค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณลิซ่าท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนนะคะเป็นภาพข่าวและพาดหัวข่าวค่ะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ค่ะเป็นภาพเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพร้อมด้วยพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีเสด็จทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพาดหัวข่าวนะคะเข้าเฝ้าสองล้นเกล้าเจ้าหญิงแอนเสด็จเยือนไทยเป็นทางการสารมิตรภาพราชวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3พร้อมพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีเข้าเฝ้าณพระที่นั่งอัมพรสถานในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคม2569นับเป็นการเสด็จเยือนไทยเป็นครั้งที่4ของเจ้าหญิงแอนสะท้อนถึงมิตรภาพระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษอันแน่นแฟ้นยาวนานค่ะ
2: ครับมาติดตามคดีความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านณโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับพลตำรวจโทสยามบุญสมครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับบอกว่าล่าสุดครับผลการตรวจทางนิติเวชระบุอย่างเป็นทางการนะครับว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ซึ่งในมีฤทธิ์ในการบล็อกเนื้อเยื่อไม่ให้รับออกซิเจนทำให้เสียชีวิตภายในเวลาไม่เกิน4นาทีครับขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำพยานไปแล้ว106ปากโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังทั้งหมดและเตรียมดำเนินการข้อหาหนักหลายกระทงทั้งการกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บกระทำการโดยประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้และต่อเติมดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังตรวจสอบพบข้อมูลการไฟฟ้านครหลวงนะครับที่ระบุว่าพฤติการความประมาทเนี่ยทางร้านอาจจะมีการต่อเติมระบบไฟฟ้าเองจนเกิดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและลัดวงจรประกอบกับคำ

0: ให้การของพยานที่ระบุว่าประตูหนีไฟ1ใน4ทางมีการล็อกกุญแจเอาไว้จนเป็นอุปสรรคต่อการหลบหนีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย้ำนะครับว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าสำนักงานเขตจตุจักรมีความบกพร่องหรือว่ามีการปล่อยปละละเลยในการตรวจตราอาคารจะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันโดยคาดว่าจะสามารถส่งสำนวนฟ้องต่อศาลได้ในไม่ช้าด้านมาตรการเชิงรุกของกรุงเทพมหานครครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเอ็กซเรย์ตรวจเข้มสถานบันเทิงทั่วกรุงเพื่อตรวจสอบใบอนุญาตและการขอใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารรวมถึงประเมินความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยล่าสุดเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย3พื้นที่ทันทีประกอบด้วยร้านย่านพระราม1เขตปทุมวันสั่งหยุดดำเนินการกิจการชั่วคราวหลังมีการแอบแฝงเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินร้านย่านจรัญสนิทวังสนิทวงเขตบางกอกน้อยครับออกคำสั่งด่วนที่สุดให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราวเนื่องจากเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพและแสดงดนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพและร้านย่านเพชรบุรีครับเขตราชเทวีสั่งระงับการใช้สถานที่จัดการแสดงดนตรีและยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันหลังจากมีการลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนซึ่งผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งจะมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถูกปรับเพิ่มขึ้นอีกวันละไม่เกิน 25,000 บาทตลอดเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนสำหรับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้นะครับที่สถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครอบครัวได้เดินทางมารับร่างของนายถิติวัฒน์แก้วกันหานะครับหรือว่าน้องดินอายุ27ปีนักร้องนำวงทศกัณฐ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสว่างพบจังหวัดปทุมธานีโดยมารดาของผู้เสียชีวิตเปิดเผยนะครับว่าน้องดินเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรุนแรงหลังจากที่ระบบสำคัญของร่างกายหยุดทำงานพร้อมกัน2ระบบพร้อมระบุว่าเงินเยียวยาเบื้องต้นจากทางร้าน 10,000 บาทเป็นจำนวนที่ไม่เพียงพอและน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำโดยที่ผ่านมาลูกชายก็เป็นเสาหลักที่ช่วยปลดหนี้ให้ครอบครัวและกำลังวางแผนจะเปิดร้านอาหารร่วมกับมารดาก่อนจะมาประสบเหตุเสียชีวิตครับมีพาดหัวข่าวแนวหน้านะครับกทม.ล้อมคอกผับอันตรายปิด3ร้านดังผบ.ชน.เผยสอบพยานคดีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวแล้ว106ปากเตรียมดำเนินคดีในข้อหาหนักพบอาจต่อเติมไฟฟ้าจนโอเวอร์โหลดเป็นเหตุให้ไฟไหม้ด้านกทม.สั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังในเขตราชเทวีบางกอกน้อยปทุมวันเนื่องจากไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเดินหน้าปูพรมตรวจเข้ม50เขตขณะที่แม่ของน้องดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์เข้ารับร่างลูกชายเปิดใจทั้งน้ำตาเล่านาทีได้เจอลูกครั้งสุดท้ายครับ
1: ค่ะเหตุไฟไหม้โรงเบียร์นะคะก็ยังคงเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับค่ะเดลี่นิวส์ค่ะพาดหัวข่าวนะคะฉะใช้ไฟเกินล็อกประตูฉุกเฉินสูตรก๊าซพิษดับใน4นาทีต้นเหตุสังเวยโรงเบียร์หลักฐานชัดมัดแน่นเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้าข่ายประมาทหลังกฟน.แฉแอบใช้ไฟเกินขนาดจากเดิมที่ขอไว้สามบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้เข้าตรวจและล็อกประตูปิดตายทางหนีจนเกิดเหตุสยองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจ่อฟันข้อหาหนักประมาทดัดแปลงอาคารเร่งสอบพยานมัดตัวเจ้าของและหุ้นส่วนขณะที่ผลนิติเวชยันชัดเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์สูตรก๊าซพิษดับใน4นาทีเอาผิดหมวดนัดอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ชัดชาติเปิดฟีเจอร์ใหม่ทราฟฟี่ฟองดูชวนคนกรุงแจ้งพิกัดสถานประกอบการเสี่ยงปทุมวันบางกอกน้อยราชเทวีนำร่องสั่งปิดชั่วคราว3ร้านไร้ใบอนุญาตแอบเปิดผับรอบจัดแสดงดนตรีเตือนแล้วไม่ฟังเขตเส้นตายหยุดใน7วันค่ะส่วนไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวกทม.ล้อมคอกตรวจเข้ม50เขตสั่งปิด3ผับเถื่อน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเร่งสรุปคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวสอบปากคำแล้ว106ปากพบหลักฐานบ่งชี้ประมาทส่อต่อเติมระบบไฟเองล็อกประตูหนีไฟเผยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ขาดอากาศหายใจเหตุสูดดมก๊าซพิษรอผลพิสูจน์หลักฐานนิติเวชวิศวกรรมสถานประกอบสำนวนจ่อฟันข้อหาหนักเจ้าของร้านพร้อมสอบเส้นเงินชี้โยง

0: จ้าหน้าที่รัฐเชือดแน่กทม.สั่งปิดชั่วคราว3ร้านเดินหน้าปูพรมตรวจเข้มทั้ง50เขตค่ะขณะเดียวกันก็มีข่าวมาจากคปภ.ด้วยนะคะความจริงไม่ตายแต่กรมธรรม์อาจตายได้หลายคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำประกันภัยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการแถลงข้อมูลสุขภาพซึ่งอาจทำให้เสียสิทธิ์ความคุ้มครองทั้งหมดโดยไม่รู้ตัวโดยความเชื่อผิดที่พาเสี่ยงเสียสิทธิ์ก็คือไม่ต้องบอกประวัติสุขภาพบริษัทตรวจไม่รู้และรอให้พ้น2ปีไปก่อนเดี๋ยวก็รอดซึ่งความคิดแบบนี้คือความเข้าใจที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้เอาประกันภัยเพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา865ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงที่เป็นสาระสำคัญหากปกปิดหรือแถลงเท็จบริษัทบอกล้างสัญญาได้ข้อเท็จจริงที่ถือเป็นสาระสำคัญต้องเป็นข้อเท็จจริงที่จะทำให้บริษัทเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือเป็นข้อเท็จจริงที่บริษัทรู้แล้วจะปฏิเสธไม่รับประกันภัยทั้งนี้สัญญาประกันภัยที่ถือเป็นโมคิยะบริษัทมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาประกันภัยคืนเงินเพียงเบี้ยประกันภัยเท่านั้นความคุ้มครองเป็นศูนย์ดังนั้นควรแถลงความจริงตั้งแต่ต้นเพื่อคุ้มครองจริงเมื่อเจ็บป่วยคุ้มครองได้จริงตามสัญญาคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามผลความคืบหน้าสอบกรณีการทุจริตสอบข้าราชการครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: เทพไทยเหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: มาติดตามความคืบหน้าผลสอบกรณีทุจริตสอบราชการนะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเตรียมพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มผู้ที่มีคะแนนผิดปกติชุดแรกทันทีครับจำนวน 3,621 คนจากรายชื่อที่พบความผิดปกติทั้งหมด 5,814 คนโดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเพื่อมีมติเพิกถอนอย่างเป็นทางการเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้บริสุทธิ์ที่สอบได้ด้วยความถูกต้องจำนวน 9,174 คนครับที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้สำหรับขั้นตอนต่อไปจะนำกระดาษคำตอบดิบทั้งหมดกว่า 800,000 แผ่นมาตรวจนับและคำนวณคะแนนใหม่ผ่านระบบ Digital Signature เพื่อจัดทำลำดับผู้สอบแข่งขันใหม่ทั้งหมดกว่า 400,000 คนโดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานกลางและสถาบันการศึกษาเพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมสูงสุดนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปครับเพื่อเข้ามาบริหารจัดการและสาสางปัญหาให้เสร็จโดยเร็วส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุญผาสุวรรณครับผู้บังคับการปราบปรามก็เปิดเผยครับว่าพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการเตรียมออกหมายเรียกบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก15รายหลังจากดร.วินหนึ่งในผู้ต้องหาตัวการสำคัญที่ถูกจับกุมได้ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยยอมรับว่าทำหน้าที่รับไฟล์ข้อมูลข้อสอบไปส่งต่อให้กับกลุ่มบุคคลใน

0: บ้านพักย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่มีแผนจะเรียกตัวผู้สอบผ่านและได้รับการบรรจุกว่า 5,000 รายมาสอบปากคำทั้งหมดโดยจะประสานความร่วมมือกับตำรวจในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการตามกฎหมายควบคู่กับโทษทางอาญาขณะที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการภายใน7วันล่าสุดนายอัธยาศัยขออภัยครับนายอัธยานวลอุทัยผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงชุดดังกล่าวแล้วเนื่องจากอาจจะเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอาจถูกไต่สวนในคดีนี้เพื่อรักษาบรรทัดฐานและความถูกต้องโปร่งใสทางด้านของรัฐสภาครับนายอาสพลสอนสันไตรภพนะครับประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดเผยหลังจากมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลจากการตรวจสอบพบพฤติการทุจริตในขั้นตอนหลังจากผู้รับจ้างมีการตรวจข้อสอบเสร็จสิ้นและส่งไฟล์ข้อมูลให้กับกสทโดยพบว่ามีการนำไฟล์ข้อมูลออกมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนก่อนที่จะมีการประกาศผลซึ่งในสัปดาห์หน้าทางคณะกรรมการจะเชิญปปช.ปปท.DSI และกองบังคับการปราบปรามมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมยืนยันว่าถ้าหากตรวจพบผู้กระทำผิดและหลักฐานสาวไปถึงบุคคลใดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับมีพาดหัวข่าวเป็นประเด็นใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้นะครับกสท.ถกถอนล็อตแรกกลุ่มทุจริต 3,600 จ่อพ้นราชการปลัดมหาดไทยสั่งตรวจข้อสอบใหม่ 800,000 แผ่นเสร็จภายใน15วันนายกเซมเบ้ตั้งเซมเบ้คุมท้องถิ่นแฉจ่าย 3-500,000 ลบชื่อผลโกงตำรวจเตรียมแจ้งข้อหา15คนครับ
1: เมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจเยี่ยมกองทัพไทยนะคะและก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้พบปะหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพครบทุกท่านพร้อมทั้งหารือเรื่องที่ตนเองจะเดินทางไปเยือนจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมว่ามีเรื่องอะไรที่จะฝากไปคุยหรือไม่เพราะตนเองไปมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมและเรื่องความมั่นคงด้วยส่วนจะประเด็นใดนั้นก็เป็นเรื่องของความมั่นคงไม่สามารถนำมาพูดเปิดเผยผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะมีการพูดคุยเรื่องการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ในการปกป้องชายแดนไทยกัมพูชาด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของความมั่นคงและไม่สามารถพูดในที่สาธารณะได้ส่วนหากมีโอกาสจะเปิดอกพูดคุยกับผู้นำจีนเรื่องชายแดนด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าประเทศจีนเป็นมหามิตรสนับสนุนเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วทั้งนี้ได้รับทราบว่าในสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนจะมาเยือนไทยก็คงจะได้มีการพูดคุยกันส่วนกรณีที่จีนเคยมีท่าทีที่อยากเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นนายอนุทินก็บอกว่าเราก็ไม่ปิดกั้นประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้นะคะกองทัพฝากคุยกับจีนนายกผนึกบก.ท.ท.กระชับข้อมูลก่อนพบสีจิ้นผิงอนุทินตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยกระชับข้อมูลด้านความมั่นคงก่อนบินจีนชื่นชมจีนมหามิตรหนุนไทยทุกเรื่องระบุกองทัพฝากเรื่องไปคุยกับสีจิ้นผิงชี้ไม่ปิดกั้นหากอยากเป็นคนกลางเจรจาไทยกัมพูชาเผยรัฐมนตรีกลาโหมจีนเยือนไทยสัปดาห์หน้าขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองทัพไทยโดยมีเหล่าผู้บัญชาการเหล่าทัพให้การต้อนรับที่กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะและมีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวเนื่องกับการเมืองนะคะโสพลป้องนายกชิ่งตอบกระทู้ฝ่ายค้านปัดยื้อชงสารฟันปปช. ีตกศักดิ์สยามสุขหุ้นโสพลป้องนายกไม่ต้องมาตอบกระทู้ก็ได้เพราะข้อบังคับประชุมสภาบอกให้มอบหมายคนอื่นได้โตคนวิจารณ์กิจกรรมให้ยืนเคารพธงชาติถ้าแค่นาทีเดียวยืนไม่ได้ถือว่าไม่รักชาติจริงส่วนแอโรบิกปฏิบัติธรรมเป็นแนวทางพัฒนาบุคคล

0: คนที่ตรงปกแล้วใครว่าสภาชุดนี้ไม่มีผลงานถือว่าอคติยึกยักตั้งกรรมการตรวจสอบคำร้องยื่นฟันปปช.จำหน่ายคดีศักดิ์สยามปกปิดทรัพย์สินยังไม่ส่งศาลฎีกายานไม่มีเหตุผลให้รื้อยานไม่มีเหตุผลให้ยื้อแต่รู้กฎหมายไม่มากเหมือนคนอื่นเลยต้องให้กรรมการวินิจฉัยแบะท่าต้องใช้เวลาอีกพอสมควรเชื่อคุณวุฒิกรรมการจะไม่เอาเกียรติยศมาเล่นไอซ์ลั่นเป้าหมายสูงสุดThAI Passport ต้องเลิกโครงการแต่ตอนนี้คงทำได้คือให้คุ้มค่าที่สุดตั้งแง่ที่เลื่อนลงทะเบียนเพราะเป็นโครงการที่ขาดความรอบคอบแต่แรกถ้าถามไม่ตรวจสอบก็โกยกันฉ่ำหรือไม่โวยชัยชนกไม่มาชี้แจงกรรมธิการครั้งที่3แล้วค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้าบัตรคนจนที่ผลการลงทะเบียนออกมาแล้วในวันนี้นะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมาก20มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นะครับบอกว่ายอดผู้ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้ปรับลดลงจากเดิมที่มีจำนวน13,200,000คนเหลือเพียง9,500,000คนครับจากผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น18,820,000คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ14ของประชากรทั้งประเทศโดยตัวเลขนี้ก็สอดคล้องใกล้ชิดกับเกณฑ์เส้นความยากจนของธนาคารโลกครับซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังระบุว่ายอดผู้ได้รับสิทธิ์ที่ลดลงสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความแม่นยำเพิ่มขึ้นของระบบจัดทำฐานข้อมูลผ่านกลไกสำคัญ3ประการคือการลงพื้นที่เชิงรุกและการใช้ข้อมูลที่มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและการขยายเกณฑ์ฐานข้อมูลให้ครอบคลุมรัดกุมยิ่งขึ้นสำหรับไทม์ไลน์ในการดำเนินการโครงการนี้นะครับวันนี้มีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ทางโครงการนะครับหรือว่าหน่วยงานที่รับลงทะเบียนของ5ธนาคารหลักจากนั้นตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมวันนี้นะครับจนถึง12มกราคมปีหน้าจะเป็นการยืนยันตัวตนโดยผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ต้องดำเนินการทุกรายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าจุดบริการ3ธนาคารของรัฐส่วนผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมไม่ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่17ถึง31ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นะครับและต้องมีการแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยภายในวันที่16สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับส่วนการประกาศผลทบทวนสิทธิ์สำหรับกลุ่มที่อุทธรณ์จะมีขึ้นวันที่21กันยายนนี้และผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่รวมถึงผู้ที่ผ่านการเกณฑ์การอุทธรณ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยโครงการนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่12มกราคม2570ประชาชนที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02-109-2345ในวันและเวลาราชการครับอีกด้านหนึ่งนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.นะครับบอกว่ารัฐบาลเตรียมถอดค่าไฟสาธารณะมูลค่า 18,000 ล้านบาทต่อปีออกจากบินค่าไฟของประชาชนอย่างถาวรโดยจะให้3การไฟฟ้าร่วมการบริหารจัดการ

ภาระดังกล่าวซึ่งรัฐบาลจะหาแหล่งเงินชดเชยจากการเพิ่มประสิทธิภาพระบบลดต้นทุนและหารายได้เพิ่มด้านพลังงานครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าประเด็นนี้ครับบัตรคนจนลดทวบคลังหันอื้อเหลือแค่ 9.5 ล้านรายกระทรวงการคลังตัดสิทธิผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2569ระนาวลดลงจาก 13.2 ล้านคนผ่านการคัดกรอง

0: มีความคืบหน้าเรื่องของคดี Forex นะคะเป็นภาพข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเจ้าหน้าที่คุมตัวนางสาวมาริกามากสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งก็เป็นบริษัทผู้ดำเนินการ QRS Global ในไทยเอี่ยวคดี Forex ไปฝากขังศาลอาญาค่ะขณะที่อีกภาพหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของทางด้านของการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นภาพนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มาที่ศาลอาญาเพื่อฟ้องกลับผู้กล่าวหาเรียกรับเงิน1ล้านบาทแลกกับการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: ครับมีประเด็นการเมืองนะครับนางการดีเลียวไพโรจน์สมาชิกส.ส.บัญชีรายชื่อและก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงกรณีที่กลุ่มรัฐมนตรีรุ่นใหม่หรือว่ากลุ่มรัฐมนตรีลูกเทพออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผลงานการทำงานที่ผ่านมาของพรรคประชาธิปัตย์นะครับบอกว่าพรรคก็ก่อตั้งมาอยู่คู่เมืองไทยมา80ปีไม่ใช่30ปีพร้อมระบุว่าประเทศไทยณเวลานี้กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตจึงต้องหาคนเก่งที่มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในระดับวิชาชีพและมีวิสัยทัศน์ในเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคตเช่นทิศทางของเทคโนโลยี AI Data Center และการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินมูลค่า400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานมากกว่าการมองแผนงานระยะสั้นเพื่อตัดสินงบประมาณเป็นเรื่องๆไปซึ่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ย้ำนะครับว่าในฐานะฝ่ายตรวจสอบจะเดินหน้าตรวจสอบทุกโครงการของรัฐบาลบนพื้นฐานของข้อแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ของประเทศมีพาดหัวในแนวหน้าครับเปิดศึกลูกเทพการดีบี้แสดงฝีมือประเทศต้องการคนเก่งปชป.ดาหน้าโต้รัฐมนตรีลูกเทพการดียันไม่รู้จักหลายคนต้องไปค้นหานามสกุลบี้ให้แสดงฝีมือเยอะๆครับ
0: ค่ะขอไปที่บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะตอนนี้เราก็ได้คู่ชิงชนะเลิศและชิงที่3เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะเป็นภาพของคริยันเอ็มบัปเป้นะคะหรือที่แฟนคลับเรียกกันว่าประธานเป้ค่ะดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสที่ซัดไปแล้ว8ประตูก็ยังมีลุ้นตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลโลก2026นะคะจะนำทีมลงสนามนัดชิงอันดับ3ดวลกับทีมชาติอังกฤษนะคะช่วงตี4ของวันอาทิตย์นี้นะคะก็อาจจะเป็นเวลาที่ดีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นช่วงของวันหยุดนะคะก็รักใครชอบใครก็เชียร์กันได้นะคะก็จะเป็นฝรั่งเศสจะพบกับอังกฤษค่ะ
1: ครับผมปิดท้ายที่งานหล่อเทียนพรรษาครับหลอมรวมศรัทธาชายแดนใต้จาก1แรงศรัทธาสู่พลังที่ยิ่งใหญ่พลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาและนักเรียนร่วมใจกันหล่อเทียนพรรษาประจำปี2569ความพิเศษของปีนี้คือเทียนพรรษาจะถูกนำไปถวายแก่สำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์และวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งหมด397แห่งกิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การสืบสานประเพณีแต่คือการรวบรวมพลังเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนทางนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการสร้างขวัญกำลังใจและหลอมรวมหัวใจของคนในพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าในสถานการณ์ใดความรักความสามัคคีและความเข้าใจในความหลากหลายคือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสันติสุขอย่างแท้จริงข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
0: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันสสิธรสั่งสมธนะต้องลาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมาเราสองคนก็ได้อ่านเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีถึงจีนแล้วเยี่ยมคารวะสีจิ้นผิงบ่ายนี้เมื่อเวลา 22:20 น.คืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย1 ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16-20 กรกฎาคมโดยมีรองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้และรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ให้การต้อนรับการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการปฏิบัติภารกิจครอบคลุม3 เมืองหลักได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนด้านการค้าการลงทุนรวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงโดยภารกิจแรกในเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมพิธีเปิดและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติก่อนพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานจากนั้นจะเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารบริษัท AGI Bot ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ของจีนและในช่วงบ่ายจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนที่ในช่วงค่ำนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันด้วยนอกจากนี้ตลอดระยะเวลาการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา4 วันนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในจีนเป็นประธานพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูพร้อมพบหารือกับบริษัทเอกชนจีน6 รายเพื่อขยายโอกาสการลงทุนในไทยก่อนพบหารือกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปและสำนักงาน 4P Center พบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายลีเฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างหน่วยงานของทั้ง2 ประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: 10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปาก

0: สะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เสียงเพี้ยว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วผ่านเกณฑ์ 9,510,000 รายนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายโดยกระทรวงการคลังได้ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติพร้อมกันทั่วประเทศแล้วตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ welfare.mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569และผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ซึ่งต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือหน่วยรับลงทะเบียนกทม.ตรวจเข้มสถานบันเทิงย่านเอกมัยเมื่อคืนที่ผ่านมาพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการและสถานบันเทิงในเขตวัฒนาเพื่อกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดทั้งระบบไฟฟ้าไฟฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและป้ายทางหนีไฟให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำว่าทางหนีไฟต้องโล่งห้ามล็อกหรือมีสิ่งกีดขวางเด็ดขาดพร้อมควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้เกินความจุผลการตรวจสอบพบว่าสถานบริการหลายแห่งยังมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขสำนักงานเขตจึงได้ให้คำแนะนำพร้อมออกคำสั่งให้เร่งปรับปรุงแก้ไขและจะเข้าตรวจสอบซ้ำอีกครั้งภายใน30วันเพื่อยืนยันว่าทุกแห่งได้ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดทางนี้กทม.ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสามารถแจ้งเบาะแสผ่านระบบแทรฟฟี่ฟองดูได้ทันทีโดยกทม.จะปกปิดรายชื่อผู้แจ้งเพื่อรับรองความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook

0: YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธ สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
2: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13
3: ทำอะไรอยู่อ่ะ
2: ก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.comถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณอัญชลิพรผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณอัญชลิพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
2: ครับ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
2: พบกันวันศุกร์นะครับส่งท้ายสัปดาห์นะฮะ17กรกฎาคมก็วันนี้ท่านที่ลุ้นว่าจะผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หรือไม่ก็ติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการได้นะครับตามช่องทางต่างๆนะทางแอปเป๋าตังแอปทางรัฐอะไรเงี้ยนะเป็นต้นนะ
3: ค่ะ
2: เพราะว่าเขาประกาศวันนี้เป็นทางการ17กรกฎาคมแต่ว่าจริงๆเราก็ทราบตั้งแต่เมื่อวานละที่กระทรวงการคลังเขาแถลงว่ามียอดผู้ลงทะเบียนรวมเนี่ยจริงๆแล้ว18,800,000นะตัวเลขก่อนหน้านั้นบอก19อะไรต่างๆเนี่ยเขาคงไปคัดคัดกรองอะไรของเขาให้ละเอียดอีกทีนะ18,800,000เนี่ยมีผู้หลุดโผคือไม่อยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะ9,300,000นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จริงๆเหลือเพียง9,500,000นะก็เกือบจะเรียกว่า 18.8 ล้านที่ส่งมาตรวจสอบเนี่ยครึ่งๆแหละมีสิทธิ์ได้แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งไม่มีสิทธิ์อันนี้ใครมีสิทธิ์ใครไม่มีสิทธิ์ก็ไปตรวจดูรายชื่อกันนะครับสำหรับท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วและท่านที่ยังไม่ถือแต่ว่ารอบนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้ามาพิจารณาทั้งที่ท่านเสนอเองแล้วก็ที่ทางมหาไทยเข้าไปสำรวจนะคราวนี้คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้นะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกก็บอกว่าในจำนวน 9.51 ล้านคนที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีสิทธิ์เนี่ยนะฮะตรวจสอบจากทั้งหมดที่ลงทะเบียน 18.82 ล้านคนเนี่ยประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ถือบัตรเดิมนะครับจากทั้งหมด 13.18 ล้านคนเนี่ยมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้ตรวจสอบ 12.70

0: นะมีจำนวนหนึ่งไม่มายืนยันสิทธิ์ขอตรวจสอบไม่ทราบเพราะเหตุผลอะไรแล้วก็มีกลุ่มที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเดิมของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพม.ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อีก 7.4 แสนคนจากทั้งหมด 1.05 ล้านคนแล้วก็มีกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นจากการลงพื้นที่สำรวจของมหาดไทยในอีก 5.38 ล้านคนนะรวมไปเสร็จแล้วก็ 18.82 ล้านตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือ 9.51 ล้าน 9.51 ล้านเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของประชากรแล้วก็คิดเป็น 14% ครับ
1: ที่ยังต้องอยู่ในระดับที่ยังต้องช่วยเหลืออยู
0: ่ที่ยังต้องสงเคราะห์กันอยู่ในการช่วยเหลือกันอยู่นะซึ่งก็ดูจากเที่ยวนี้เขาบอกว่าถ้าตัวเลขออกมาอย่างนี้ดูจะสอดคล้องกับตัวเลขของธนาคารโลกที่เขาเคยประเมินว่าคนไทยที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนเนี่ยยังมีอยู่ประมาณ 12% ของประชากรนะตัวเลขของ World Bank นะเขาตัวเลขของเขาเนี่ยประมาณ8ล้านคนเศษแต่ของเราลงทะเบียนแล้วเรา 9.5 ก็ถือว่าใกล้เคียงมากขึ้นเมื่อเทียบกับที่ผ่านๆมาเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย12 13 14 15ล้านมาตลอดนะเที่ยวนี้เรียกว่าหั่นกันแบบเต็มที่เลยนะเอาเคร่งครัดมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็ไม่รู้ว่าจะมีเสียงอุทธรณ์มากน้อยแค่ไหนเพราะยังมีช่วงเวลาที่ให้อุทธรณ์อยู่ครับ
1: ก็ดูแล้วเราก็ไม่ควรจะขึ้นไปถึงมากขนาดนั้นนะพี่ไพศาล
0: ก็ตามตัวเลขที่หลายๆฝ่ายที่โดยเฉพาะ World Bank เนี่ยเขาก็บอกว่ามันน่าจะประมาณไม่เกิน8ล้านหรือประมาณ
1: 12%
0: นะอันนี้พอตรวจสอบเนี่ยเห็นว่าที่ตรวจแล้วคัดออกไปมากที่สุดเนี่ยคือ1เรื่องระเกณฑ์รายได้เกณฑ์รายได้เนี่ยว่าเห็นว่า5ล้านประมาณ5ล้านที่หลุดออกไปนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเกณฑ์เรื่องของทรัพย์สินก็คือเงินฝากในบัญชีธนาคารหุ้นถือหุ้นถืออะไรเงี้ยนะรวมแล้วก็อีกจำนวนหนึ่งเขาบอกมีส่วนใหญ่แล้วมาจาก2เรื่องนี้ที่ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่านนะ
1: ค่ะมันก็ทำให้ประหยัดก็ประมาณไม่ได้ส่วนหนึ่งนะคะก็ได้พันหนึ่งใช่ไหมคะพี่ไพศาล
0: ตอนนี้เนี่ยเขาให้พันหนึ่งแต่ว่าหลังจากพ้นช่วง
1: สี่เดือน
0: โปรสี่เดือนของรัฐบาลเนี่ยสิ้นสุดกันยายนนะก็จะกลับไปอยู่ที่300ได้300
1: ตลอด
0: แล้วก็จะมีสิทธิ์อื่นๆนะเช่นขึ้นรถเมฟรีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ข้างเคียงพ่วงไปด้วยแต่เฉพาะที่เอาไปซื้อข้าวซื้อของได้ที่ร้านธงฟ้าแล้วก็ร้านที่อยู่ในโครงการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย300 บาทต่อเดือนครับมันก็ไม่ใช่ว่าเงินมากมายนะแต่ว่าก็โอเคก็ช่วยสงเคราะห์แบบครับ
1: โอเคอ่ะเงินก็ผ่านไปเรื่องอื่นนะคะตามนั้นก็เรื่องที่เรียนคิดอยู่เหมือนกันแต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงก็คือวันนี้ที่เขาจะประกาศชื่อ 3,000 รายล็อตแรกของคนที่มีการตรวจพบว่ามีคะแนนผิดปกติแล้วก็สามารถได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในปกครองท้องถิ่นเขาได้เนี่ยค่ะ 3,000 คนแรก
0: 3,600
1: ว่า 3,600 แล้วก็ปรากฏว่ามีข่าวว่ามีในหน้ารายเดิมไปติดต่อว่าพร้อมจ่ายไหมถ้าจ่ายอีก300,000-400,000-500,000เนี่ยชื่อจะยังอยู่จะไม่ติดใน3,600 คนนี้หรืออาจจะก้าวไป 5,000 คนในอนาคตก็ได้ถ้าอยากจะอยู่ต่อให้จ่ายซ้ำคือเขากล้าไปติดต่อนะพี่ไพศาลเพราะอะไรไหมคะเพราะดิฉันเชื่อว่าแค่ตอนที่มีอภินิหารสามารถเอาเข้าได้เขาก็เชื่อแล้วว่าเส้นใหญ่เพราะฉะนั้นเขาก็ย่อมเชื่อต่อว่าถ้าจ่ายซ้ำ

0: ็เส้นใหญ่พอที่จะอยู่ต่อได้ค่ะเพราะมันจะมีบางคำนะคะพี่ไพศาลที่นักข่าวเล่าให้ฟังแต่พูดออกทีวีไม่ได้พูดออกวิทยุไม่ได้ถามว่าทำไมคนเขากล้าจ่ายเขาระบุว่าสายไหนค่ะพี่ไพศาลและคำว่าสายที่ระบุนักการเมืองเนี่ยทำให้คนกล้าจ่ายและคำว่าสายตรงจุดๆเนี่ยเขารากไปแล้วมันก็ถึงและพอถึงเขาถึงได
1: ้ครับ
0: เขาได้กันจริงๆเขาจ่ายกันเท่าไหร่เขาก็ได้กันจริงๆก็จริงอะไม่จริงมันจะเข้าไปได้หรอตั้งกี่คน 3,000 คนโดนจะถอนครั้งเนี้ยเวลาเขามาเก็บเงินเขาบอกเลยว่าเขาสายตรงบ้านนั้นบ้านนี้บ้านเดียวกันหมดการพี่ไพศาล
1: ครับ
0: เขาใช้คำตรงๆกันเลยมันน่ากลัวตรงเนี้ยค่ะ
1: ครับ
0: และอีกอย่างนึงเมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เคยเกิดกรณีแบบนี้เขาเรียกว่าการจ่ายซ้ำค่ะพี่ไพศาลการจ่ายซ้ำเนี่ยมันมีทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าการประมูลหรือการสอบเข้าสอบเข้าชื่อไปคาและปรากฏว่าเบอร์หนึ่งเปลี่ยนหัวเขาก็จ่ายซ้ำประมูลไปแล้วได้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนอำนาจเขาก็จ่ายซ้ำประเทศไทยเนี่ยมันมีตำนานจ่ายซ้ำเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไปบอกว่าจ่ายไปแล้ว 700,000 800,000 เข้าได้จ่ายอีก 300,000 จะเอาชื่อไว้เนี่ยไม่แปลกค่ะที่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: วันนี้ถึงขนาดออกมาประกาศว่าอย่าไปเชื่อนะเรื่องเศร้ามันอยู่ที่ว่าทำไมเขาถึงเชื่อเพราะเขาเชื่อว่าของเขาว่าสายตรงมากๆเขาทำได้เพราะฉะนั้นถ้าจ่ายซ้ำสายตรงเขาเอาอยู่ค่ะ
1: ไอ้ข้อมูลมาจากประธานกรรมาธิการปปช.เนี่ยของสภาผู้แทนราษฎรนี่ใช่ไหมเป็นคน
0: วันนี้ทางกรมเขาก็ประกาศค่ะข่าววิทยุประเทศไทยออกเลยแต่เช้าที่นั่งฟังอยู
1: ่
0: ประกาศว่าอย่าไปเชื่อกลุ่มที่มาเรียกรับเงินเพิ่มเพื่อให้คงชื่อไว้ไม่ถูกถอดออกค่ะ
1: คือเฉพาะทุจริตสอบเข้ามานี่มันก็เรียกว่ามันก็โอ้โหมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะไอ้ความระยำตำบอลเนี่ยไอ้นี่ถึงขั้นว่าสอบเข้ามาทุจริตแล้วเขาสอบได้ว่าตนเองทุจริตจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อที่จะทำให้ไม่ถูกทำให้ไม่มีความผิดล้างผิดตัวเองอย่างเงี้ย
0: ให้คงชื่อไว้ดึงชื่อออกดึงชื่อออกแต่บัญชีคนผิด
1: มันถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วมันมีหลักฐานยืนยันได้นะว่าเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันเกิดอย่างนี้ขึ้นได้เนี่ยผมว่าประเทศไทยมันน่าจะอยู่ยากแล้วล่ะมันคงวิบัติกันเพราะว่าทุกอย่างมันทำกันได้ทุกอย่างขนาดนี้นะ
0: เรียกว่ามันก็ถึงจุดนั้นแล้วนะพี่ไพศาลถึงจุดที่เอาคนที่สอบไม่ได้เข้าไปทำงานเป็นข้าราชการได้ 5-6,000 คนเนี่ยคิดว่ามันก็ถึงจุดวิบัติแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำกันตัดตอนได้แค่ข้าราชการระดับล่างๆผู้ใหญ่ไม่รู้ไม่เห็นอ
1: ัน
0: นี้วิบัติหนักกว่าค่ะนั่งกันอยู่กระทรวงเดียวกันประตูห้องกลมติดกันเนี่ยไม่รู้เลยว่าอีกกลมนึงเขาทำอะไรรัฐมนตรีไม่รู้ปลัดไม่รู้รู้กันอยู่แค่นั้นอันนี้เรียกว่ามันก็หนักแล้วนะเมื่อวานนี้ไอ้จ่าพิชิตนี่สุดๆนะพี่ไพศาลคะทุกคนเป็นด็อกเตอร์หมดนะไอ้แก๊งนี
1: ้
0: ระดับในช่องในช่างอะไรด็อกเตอร์หมดทุกคนเขาอยู่ในการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจ่าพิชิตเนี่ยยังให้ความร่วมมือไอ้ด็อกเตอร์วินเนี่ยให้ความร่วมมือนะคะบอกว่าเขากับน้องสาวเขาอะเป็นคนเอาไอ้ตัวไดฟ์ใช่ไหมคะจากจ่าพิชิตแล้วก็ไปแก้ข้อสอบกันไอ้ที่บ้านที่เป็นบริษัทของภรรยาเขาแต่เมื่อวานนี้ด็อกเตอร์พิชิตจ่าพิชิตเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจแม้กระทั่งบอกชื่อตัวเองยังไม่บอกเลยค่ะไม่ให้การร่วมมือปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างชื่อยังไม่บอก
1: ถ้าให้การอย่างนี้หมายถึงว่าจ่าพิชิตนี่อยู่ต้นน้ำจากเขาอีกทีหนึ่ง
0: ก็เขาไปเอาไดฟ์จากนั้นนะ
1: แล้วเขาไปรับมาจากพิชิตแล้วก็ส่งให้น้องสาว
0: ไปรับมาจากทางนู้นสิคะไปรับมาจากทางน่าจะคนทำสอบก็ต้องรอมสวนะคะแล้วก็เอาไปรับมาแล้วมาให้จ่าพิชิต

0: ปิดบ้านแก้นั่นนะคะ
1: ตกลงสรุปยังไงผมก็ฟังข่าวก็งงๆนะคือไปรับมาจากใครสักคนหนึ่งอะไรไม่รู้ซึ่งก็ต้องใหญ่พอสมควรเนี่ยที่สามารถเอามาให้เขาได้แล้วเอาไปให้จ่าพิชิตแล้วจ่าพิชิตก็เอาไปให้พวกทีมงานของเขาที่บริษัทของเขาอันนี้ make sense อันนี้ make sense ซึ่งมันก็จะมีคำถามว่าจะต้องไปขยายการให้ปากคำการสารภาพของดร.วินให้มากขึ้นว่าแล้วใครที่คุณไปรับออกมาเพราะมันจะต้องอยู่เหนือคุณขึ้นไปแต่ผมเข้าใจว่าที่สื่อรายงานกันเป็นจำนวนมากเนี่ยเขาและน้องสาวบอกว่าเขาไปรับมาจากจ่าพิชิตเพราะฉะนั้นจ่าพิชิตเนี่ยอยู่เหนือกว่าเขาอีกซึ่งผมก็งงว่าเฮ้ยแล้วรับจากจ่าพิชิตแล้วไปให้ลูกน้องจ่าพิชิตเนี่ยมันตลกนะคุณสารภาพแค่ว่าไอ้คุณไปรับไอ้ทับไดไอ้แฟลตได้นี่มาจากจ่าพิชิตแล้วก็เอาไปให้ทีมงานที่บริษัทสิมซึ่งเป็นบริษัทของจ่าพิชิตเขาอยู่คุณเป็นคนนอกมันดูแล้วมันก็ตลกผมอ่านข่าวแล้วผมยังตลกเลยผมก็เลยพยายามดูเอ๊ะมันยังไงอาจจะฟังมาสับสนนะอย่างที่คุณอ่านพูดเนี่ยมันน่าจะจริงมากกว่าก็คือว่าเขาไปรับมาจากใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยแล้วไปให้จ่าพิชิตแล้วจ่าพิชิตก็เอาไปในกระบวนการให้ลูกน้องเขาทำ
0: ใช่ค่ะ
1: ไอ้นี่น่าจะเมคเซนส์กว่าแต่คำถามก็คือว่าถ้าให้การอย่างนี้จะต้องถูกเค้นสอบว่าแล้วใครคือคนที่คุณไปรับทำได้มาไอ้รับแฟลชได้มาเพราะคนนั้นเนี่ยจะต้องใหญ่พอสมควรถึงขั้นไปเอาอะไรที่เขาเก็บไว้ในเซฟของอธิบดีห้องอธิบดีออกมาได้เนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาแต่ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเฉลยออกมาว่ามีการไปพาดพิงเกี่ยวข้องกับใครยังไงหรือไม่นะถ้ามีก็หมายถึงว่าเขาอาจจะไม่แถลงแต่เดี๋ยวอาจจะต้องมีการขยายออกหมายจับเพิ่มถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าโอเคมีการเปิดชื่อแล้วล่ะว่ารับจากใคร
0: แต่ตอนนี้ก็ยังสารวนอยู่เนี่ยบางแม่นางปลายบางยังวุ่นวายอยู่แค่นั้นค่ะพี่ไพศาลบางแม่นางปลายบางวิเชียรบุรียังอยู่แค
1: ่อันนี
0: ้ยังไม่ออกนอกนนทบุรีเลยค่ะ
1: มันปลายแถวปลายทางมันปลายน้ำลงมาใช่ไหมเป็นทีมงานที่มาปฏิบัติ
0: ธรรมดามากค่ะ
1: ก็คือถ้าดูแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงผมว่าอ่านจากที่คุณประสงค์เขาไอ้เว็บไซต์ของคุณประสงค์เขาไอ้อะไร
0: next view ค่ะ
1: คุณประสงค์นี่คุณแม่เขาเสียนะ
0: โอ้ขอแสดงความเสียใจ
1: ด้วยก็แสดงความเสียใจอยู่คุณแม่เขาเสียอยู่ที่วัดชลประทาน
0: อยู่วัดชลประทาน
1: ผมก็เพิ่งทราบเมื่อ2วันที่แล้วก็คือมันก็จะวนอยู่ซึ่งทุกแห่งเลยนะครับเทศบาลอบต.อะไรของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงถึงตัวจ่าพิชิตและภรรยาทั้งสิ้นเช่นเคยทำงานร่วมกันเพราะว่าเขาเคยอยู่ที่ปลายบางจ่าพิชิตเนี่ยเขาเป็นช่างอยู่ที่เป็นช่างของเทศบาลที่ปลายบางแล้วก็มีคนที่ทำงานอยู่ที่ปลายบางของเขาเนี่ยย้ายไปอยู่เป็นผอ. อยู่ที่เทศบาลเมืองนนทบุรีเนี่ยนะคือเขาเป็นคนที่รู้จักแล้วคนเหล่านี้มาช่วยกันในกระบวนการทุจริตอันนี้มันจะเชื่อมโยงว่าคีย์สำคัญเนี่ยคือพิชิตแต่จิ๊กซอว์ตอนนี้คือพิชิตเนี่ยโยงมาถึงดร.วินแล้วก็น้องสาวผมว่าตัดน้องสาวไปน้องสาวกับดร.วินเนี่ยคือตัวละครเดียวกันนั่นแหละ
0: เป็นทีมเดียวกัน
1: เพียงแต่ว่าเป็นคนที่ร่วมกระทำความผิดก็ติดล่างแหไปด้วยแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยมันต้องพยายามหาทางขึ้นไปเหนือกว่าดร.วินซึ่งมันต้องมีฮะไม่ฉะนั้นแล้วจู่ๆดร.วินจะไปมีอำนาจอะไรที่จะไปล้วงไอ้แฟลชได้มาจากตู้เซฟของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได
0: ้ อยู่ในตู้เซฟของอธิบดีเลยเหรอคะ
1: เก็บไว้ในตู้เซฟที่อธิบดีสถ.ถูกตั้งกรรมการสอบคณะกรรมการไม่ใช่ผอ.เรื่องกองบุคคลใช่ไหมสี่ห้าคนเนี่ยที่มหาไทยก็ตั้งสอบเนี่ยคือข้อหา157ทั้งสิ้นคุณเป็นเจ้าหน้าที่ที่เก็บรักษาแล้วของมันหลุดออกไปได้ยังไงในขณะนี้ในชั้นสอบสวนของทางปปช.ยังไม่ได้ชี้มูลความผิดว่าคุณร่วมทุจริตแต่อย่างเงี้ยคุณก็ละเลยเขาเลยตั้งกรรมการสอบวินัยร่าแรงกล่าวหาในเชิงว่าละเลยมีการทุจริตเกิดขึ้นคุณเป็นคนที่ดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้แล้วคุณปล่อยให้มันหลุดออกมาได้ยังไงมีความ

0: ผิดตรงนี้ก่อนแต่ว่าจะไปสืบแล้วพบว่าคุณก็ร่วมในกระบวนการเขาด้วยหรือไม่เนี่ยอันนี้จะเป็นส่วนที่ปปช.เขาจะดำเนินการ
1: หนักที่สุดก็คือไม่มีการดูเส้นเงินนั่นแหละยังไม่มีอายัดอะไรเลยนะคะพี่เอกชัย
0: ใช่ใช
1: ่ยังตามสบายกันอยู่เลย 4,500 ล้านเนี่ยไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่บล็อกเงินก็จบติดคุกไปก็กลับไปใช้เงินได
0: ้แล้ว
1: อย่าละพักก่อนนะ
0: ได้ครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
0: 8:33 ครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: พี่ไพศาลคะถ้าพี่ไพศาลเป็นนักเที่ยวอะค่ะอ่านข่าวนี้จะหงุดหงิดไหมคะทางกรุงเทพมหานครได้ปฏิบัติการตรวจสอบสถานบันเทิงสถานประกอบการใน50เขตล่าสุดเนี่ยเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายใน3พื้นที่เป็นการชั่วคราวค่ะประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยและย่านถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีโดยยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันนับจากที่วันได้รับคำสั่งแล้วเราจะทำยังไงอะฮะจ้างพี่วินขับวนดูให้หน่อยที่ไหน
0: สามที่ใช่ไหม
1: สามพื้นที่
0: สาม
1: เขาใช้คำว่าสามพื้นที่อาจจะหลายแห่งก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ฮะสามเจ้า
1: แค่สามเจ้าเอง
0: เจ้าละหนึ่งฮะใช่
1: ห
0: ้
1: าสิบเขตถูกต้องหมดเลยมีผิดแค่สามที่ในประเทศในกรุงเทพ
0: ในขณะนี้ที่แถลงข่าวออกมาแล้ว
1: มาตรฐานพวกเราสูงจังเลยนะคะมีเป็นร้อยแห่งผิดแค่สาม
0: ก็จะมีตรงสามย่านจุดหนึ่งถนนพระราม1ตรงเห็นเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ผมลองเช็คดูเขาบอกว่าอยู่แถวๆ3ย่านจุดหนึ่งแล้วก็แถวๆถนนเพชรบุรีจุดหนึ่ง
1: ใช
0: ่แล้วอีกจุดหนึ่ง
1: บางกอกน้อยฮะสนะจรัญ
0: อยู่ทางฝั่งทนใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อยู่ทางฝั่งทนอีกจุดหนึ่ง3แห่งนะ3สถานที่3ผับ3
1: ไอ้ตรงนี้ที่อยากทราบคือชื่อค่ะ
0: เขาไม่ได้บอกตามข่าวเขาไม่ได้บอก
1: แล้วช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่า

0: มันผิดตรงไหนมันไม่ถูกตรงไหนมันจะได้ดูเป็นตัวอย่างว่าคุณทำงานได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็
0: เหนื่อยอีกอย่างนะคะ
1: ครับคือมันมีไอ้เนี่ยผมเปรียบเทียบไอ้พวกหนังพวกซีรีส์ใน Netflix เนี่ยเยอะมากนะ
0: ค่ะ
1: แล้วบางทีชื่อมันตั้งดูแล้วมันแบบหน้าดุเดือดอ่ะผมก็ลองคลิกไปดูเนี่ยพอดูเสร็จเนี่ยผมเดาพล็อตเรื่องได้ผมเลือกเลยผมไม่ดูเลยมันเขียนพล็อตเรื่องแบบเราเดาได้นะเว้ยครับถ้าประมาณนี้เราไม่ดูไม่ได้จูงใจแล้วบอกไอ้นี่เหมือนกันนะพล็อตเรื่องแบบนี้มันสำหรับผมไม่นะตื่นเต้นอะไร
0: มันแทบจะเดาม
1: ันแทบจะเดาได้เราคุ้นชินมาก
0: ที่พี่เดาได้ก็เพราะว่าพี่ดูเยอะอะค่ะดูเยอะเกินไปอะ
1: ไม่ใช่มันเห็นมาเยอะซานติก้ามาก
0: ็แล้วข่าวนี่ก็เหมือนกันปัญหาของเราคือเราเนี่ยมันดูเยอะดูมากไปมันก็เลยเดาได้เหมือนซีรีส์นั่นแหละดูเยอะไป
1: คือเราก็อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่มันเทาๆนะสถานที่ที่มันเปิดกันอยู่ทั้งหลายเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ย
0: ไม่จ่ายอยู่ไม่ได
1: ้มันคือผิดหมดอ่ะถ้าคุณไม่ได้อยู่แม้กระทั่งคุณอยู่ใน RCA คุณอยู่ในโซนนิ่งเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าคุณถูกได้นะ
0: ก็หาเรื่องผิดจนได้
1: ยิ่งถ้าคุณไม่อยู่ในโซนนิ่งเนี่ยแล้วคุณทำธุรกิจซึ่งมันยังไงมันก็คือสถานบันเทิงเนี่ยนะอันนี้มัน 100% มันผิด 100% เลยเปิดไม่ได้เลยแต่ว่ายังสามารถเปิดกันได้อยู่กันมาโดยตลอดนะอันนี้ก็แสดงว่ามันก็ต้องติดตาข้างหนึ่งคราวนี้จู่ๆจะมีจิตกุศลเห็นใจผู้ประกอบการเขาปิดตาให้ข้างหนึ่งเนี่ยโดยตรรกะแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้สิ่งเดียวที่เราพอจะคาดคิดได้ก็คือว่ามันจะต้องมีประโยชน์ร่วมกันผลประโยชน์ร่วมกันผู้ประกอบการก็ได้ทำธุรกิจเจ้าหน้าที่ก็รู้สึกว่าปิดตาข้างหนึ่งแล้วมันก็ได้ประโยชน์ไปด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นกันอย่างนี้ถ้าไม่เกิดเหตุก็ไม่มีอะไรถ้าเกิดเหตุเมื่อไหร่เนี่ยพล็อตเรื่องมันก็กำหนดไว้แล้วต้องจะต้องกวดขันนะก็จะระดมตรวจกันแบบสั่งการให้ตรวจกันให้ไปทบทวนเรื่องกฎระเบียบไปหาช่องทางที่จะทำอย่างไรให้มันเกิดการความปลอดภัยแล้วก็ทำให้มันเกิดความ
0: มาตรฐานถูกต้อง
1: อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีคำอะไรผมนึกออก
0: ค่ะ
1: มันก็จะวนลูปกันมาอย่างนี้กูนั้นแล้วพอผ่านพ้นไปเรื่องมันเลยไปแล้วอะไรแล้วผมก็บอกตรงๆนะมันก็พร้อมที่จะเกิดได้อีกล่ะนะฮะ
0: ต้องติดคุกค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยเขาคือแค่ปรับได้หน่อยอ่ะไม่โอเคอ่ะค่ะต้องเอาติดคุกอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่รัฐจะโดนด้วยนะคะแต่เนี่ยก็รอดูว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะเป็นกทม.หรือเป็นตำรวจหรือเป็นใครกันบ้างและระดับสูงขนาดไหนคะ
1: แซนดิก้าเนี่ยเขาฟ้องศาลปกครองเขาฟ้องเฉพาะกทม.เขาอันนั้นรู้สึกตำรวจไม่โดน
0: เป็นผอ.อะไรสักผอ.อะไรเงี้ย
1: ใช่
0: เป็นต้องหาที่หนึ่ง
1: ก็คนที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละเข้าใจว่าเป็นผอ.เขตนั้นน่ะ
0: ค่ะ
1: นะซึ่งเขาไม่ได้ฟ้องในส่วนตัวของผอ.เขาฟ้องในนามที่เป็นพนักงานที่ของกทม.ที่รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ตรงนี้เพราะถ้าจะโดนค่าใช้จ่ายไว้ร่วมจ่ายเนี่ยไม่ใช่พอคนนั้นจ่ายนะกทม.ต้องเป็นผู้จ่าย
0: วันนี้เนี่ยตำรวจเป็นคนให้สัมภาษณ์นะคะพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าในส่วนการประสานงานกับสำนักงานเขตจตุจักรเนี่ยทางเขตได้ส่งเอกสารข้อมูลการขอใบอนุญาตมาให้บางส่วนอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารที่เหลือมาส่งมอบเพิ่มเติมแล้วก็หากพบว่าทางเขตมีความบกพร่องหรือปล่อยปละละเลยในการตรวจตราอาคารต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
1: นี่ตำรวจพูดใช่ไหม
0: บชน.ค่ะบชน.ไปให้สัมภาษณ์ที่สน.ผลโยธินแต่สน.ผลโยธินก็เป็นจำเลยด้วยนะคะสน.ผลโยธินเนี่ยอยู่ตรงแยกรัชโยธินจากแยกรัชโยธินอยู่บนถนนรัชดาตรงแยกรัชโยธินเลยแล้วก็ถูกไอ้อุโมงค์นั่นน่ะเจาะผ่านหน้าสน.เลยค่ะ

0: ออกจากสอนอเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกรอบตรงไปนิดนึงก็ถึงโรงเบียร์นี่แล้วไม่เห็นหรอว่าเขาเปิดเกินเที่ยงคืน
1: อ
0: ่ะสอนอนี่ก็โดน คุณปล่อยเขาเปิดเกินเที่ยงคืนมากี่ปี
1: ก็
0: ตามนั้นนะคะ
1: สื่อก็ถามผู้อำนวยการเขตจตุจักรใช่ไหมเราจะถามว่าเอ๊ะเราปล่อยเขาเปิดเกินเที่ยงคืนได้อย่างไรครับดนตรีอ่ะดนตรีทำไมให้เล่นเกินเที่ยงคืนได้ครับอ๋อมันเป็นหน่วยงานอื่นเขาเป็นคนดูแล
0: ก็คือตำรวจ
1: ตำรวจใช่ไหมฮะก็ถ้าตำรวจให้สัมภาษณ์ว่าจะต้องกทมก็จะต้องร่วมรับผิดด้วยก็ดูตัวเองด้วยก็แล้วกันนะว่าพื้นที่ของตัวเองตำรวจตัวเองก็ละเลยอะไรบ้างหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะ
0: พี่สังหาขอกลับมาคุยเรื่องการทุจริตเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่อยเรียนมีข้อสังเกตก่อนหน้านี้เราเคยพูดกันตั้งแต่ก่อนไอ้ฝีแตกนี้มาแล้วว่าคนนิยมที่จะมาเข้าที่นี่เพื่อที่จะกระโดดก้าวเข้าไปอยู่ในหน่วยงานอื่นในกระทรวงมหาดไทยมันจะมีความก้าวหน้าเป็นหลังบ้านที่เข้าง่ายที่สุดในการเข้ารับราชการแต่ดิฉันก็ไม่คิดว่ามันจะถึงขนาดที่ว่าง่ายขนาดนี้แล้วบางทีก็ไม่ได้คิดว่าจะเจริญก้าวหน้าไปทางอื่นหรอกแค่อยู่กินกันตรงนี้ก็รวยแล้วอะแล้วก็มีโมเดลหนึ่งก็คือจะเห็นว่าแต่ละคนมียศเป็นจ่าเป็นอะไรตรงนี้ใดกันมาเต็มเลยมันง่ายมากเลยกับการที่เอาพรรคพวกตัวเองเนี่ยมาสอบเข้ามาเป็นเวลานานแล้วไปติดตามในชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยอันนี้เหมือนกับคุณดร.มานะมินิมุพงศ์เขาจะเกี่ยวข้องกับชมรมนี้ด้วยใช่ไหมฮะที่มีสารเพจเนี้ยค่ะ
1: ก็เขามีอุดมการ
0: คือความน่าเชื่อถือของเพจนี้ก็แล้วกันนะคะจริงเรามีเพจอะไรที่พยายามพูดเรื่องอะไรดักๆเทาๆเยอะแต่นี่ฉันให้เกียรติกับเพจนี้ก็แล้วกันเพราะว่ามีตัวตนที่เขาทำงานด้านนี้แล้วพอจะอ้างอิงได้นะคะเขาพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกปปช.ชี้ข้อกล่าวหาเป็นตำแหน่งวิศวกรโยธาในเขตเทศบาลเมืองปลายบางก็แล้วกันเขาบอกผู้หญิงคนนี้เป็นด็อกเตอร์นะทุกคนเป็นด็อกเตอร์หมดเลยค่ะพี่ไพศาลคดีนี้อุดมไปด้วยด็อกเตอร
1: ์ประเทศไทยตอนหลังเนี่ยมีคนที่ไปเรียนหลักสูตรปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาเยอะมากจนกระทั่งมีการคุณอันจำได้ไหมที่เขาล้อกันเป็นในสโลแกนเนี่ยจ่ายครบจบแน่อะไรเงี้ยผลิตปริญญาเอกกันออกมาแบบโอ้โหเยอะมาก
0: พวกเขาก็จะให้เกียรติกันเองเขาก็จะเรียกกันบางทีเรียนเห็นแล้วขำมากเขาก็เรียกฉันคือด็อกเตอร์
1: คิดว่ามันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นบันไดสูตรสำเร็จกันแล้วเขาอยู่กันมันน่าจะมี
0: มันเป็นสูตรสำเร็จที่มันทำให้เขาเนี่ยมีคุณสมบัติบางอย่างที่จะเข้าไปเป็นกรรมการอะไรพวกนี้ได้
1: มันจะมีความเป็นสูตรสำเร็จอะไรอยู่เหมือนกับต้องไปถ้าเป็นระดับคอนเนคชันเยอะๆหน่อยก็จะต้องไปผ่านหลักสูตรนู้นหลักสูตรนี้อะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นแต่ของเขาเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องไปหาทางขวนขวายที่จะได้วุฒิบัตรทางการศึกษาในระดับปริญญาเอกมาม
0: ันจะได้ก้าวต่อไปเวลาที่เขาจะขึ้นตำแหน่งหรือไปเป็นกรรมการไปเป็นผู้ทรงโครงการนั้นโปรเจกต์นี้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: รวมถึง
0: ว่ามันมีผล
1: ผมคิดว่าที่สำคัญเนี่ยไอ้เรื่องเส้นทางการรับราชการก็ส่วนหนึ่งแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเครดิตและการยอมรับในแวดวงเขาด้วยนะ
0: ในแวดวงพวกเขาเองอ่ะจริง
1: ๆ
0: เข
1: าก็รู
0: ้จริงๆว่าดิฉันว่าเขาพวกเขาก็รู้ว่าจบด็อกเตอร์จากที่ไหนมายังไงไอ้การยอมรับพวกเขาเองเนี่ยไม่มีหรอกพี่ไพศาลเพราะมันมาเหมือนกันหมดแหละเขาก็รู้ว่าเป็นด็อกเตอร์กันแนวไหนยังไงมาไง ต่างคนต่างรู้ก็จบที่เดียวกันทำไมจะไม่รู้ว่าจบยังไง
1: คือ ผมก็นั่งนึกถ
0: ึ
1: ง
0: ดีไม่ดีก็บอกกันได้ซ้ำไปว่าไปเรียนที่นั่นที่นี่มันอย่างนี้นี่อะไรอย่างเงี้ย
1: เหมือนชมรมคนที่เขาชอบส่องพระอะไรเงี้ยแล้วก็แขวนแล้วห้อยพระเบญจภาคีโชกันอะไรเงี้ยแล้วเดินอยู่ในกลุ่มกันอะไรเงี้ยนะทุกคนก็โอ้โหดูแล้วต่างคนต่างก็มีของดีติดตัวทุกคนก็รู้ว่าอยู่ในสมาคมเดียวกันที่เป็นคนชื่นชอบเลยเดียวกัน
0: พี่ดีก็เคยได้ยินผู้ส่งศีลก็คุยกันเดี๋ยวจะไป อยู่ถ้ำสัก7 วันนะท่านมีถ้ำของตัวเองหรือยังครับอันนี้เรื่องจริงที่เขาคุยกันท่านมีถ้ำหรือยังครับผมมีถ้ำแนะนำถ้ำของผ

0: ผมส่งอาหารได้ง่าย
1: โอเค
0: มีออปชันมีกระดูกไว้ปรุงเปิงอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันงั้นเลยนะคะพี
1: ่ครับครับ
0: นะก็จะอยู่ในวงการเดียวกันเล่าให้ฟังกันละกันประวัติโดยตัวอย่างนะคะว่ากันว่าด็อกเตอร์คนนี้เป็นลูกสาวของรองนายกเทศมนตรีเมืองนั้นด้วยและต่อมานะคะมีการเปลี่ยนนามสกุลเพื่อลงสมัครพรรคเพื่อไทยแต่แพ้การเลือกตั้งเมื่อก่อน
1: ที่นนทบุรีใช่ไหม
0: ชมรมใช่ค่ะ
1: ที่นนทบุรี
0: เมืองปลายบางอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อ37นาทีจากชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเมื่อก่อนฐานะยากจนแม่ขายก๋วยเตี๋ยวแต่ระยะหลังอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะว่าแม่ขายก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเปรียบเทียบให้ฟังว่าการรับราชการมันทำให้คนรวยแบบนี
1: ้
0: ระยะหลังรวยแบบก้าวกระโดดรวยแบบน่าสงสัยหลังจากที่แม่ลงเล่นการเมืองท้องถิ่นน้องชายเคยรับราชการทหารแต่เวลานี้ลาออกมาบรรจุที่เทศบาลเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้มีธุรกิจสถานบันเทิงแถวถนนเพชรเกษมบางแคบอกชื่อหมดเลยมีบ้านสวยรวมที่ดินมูลค่ากว่า10ล้านมีรถเบนซ์หรู2คันมีธุรกิจคาแคร์อยู่หลังเทศบาลนั่นแหละและที่ดินที่ตั้งก็เป็นของดร.พิชิตแล้วก็มีร้านเสริมสวยร้านอาหารมีนอมินีชื่อโบเป็นบัญชีม้าทำธุรกรรมผ่านบัญชีสายเปมีแฟนเยอะให้เงินซื้อทองออกรถให้แต่ถ้าเลิกกันจะขอคืนแล้วก็มาขายให้คนในเทศบาลใช้ๆกันไปขอรถคืนอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะหรือขอทองคืนแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งแต่งงาน
1: คนนี้ใช่ไหม
0: ผู้หญิงอะค่ะล่าสุดก็เพิ่งแต่งงานใหม่กับเป็นครูค่ะแต่งงานกับครูใหม่อ๋อนึกว่าแต่งงานกับครูใหม่แล้วเขาก็มีรูปพร้อมหมดเลยด้วยนะเนี่ยมีภาพรถเบนซ์แล้วก็เอาดอกไม้เสียบที่รถเบนซ์ป้ายแดงบงทะเบียนแบบซื้อมาสวยเลยค่ะโอ้เขาอยู่กันนี้มานานเราไม่รู้เลยนะพี่ไพศาล
1: ก็ชมรมสตรองเนี่ยเขาก็บอกว่าไอการทุจริตไอการเข้ารับราชการท้องถิ่นเนี่ยจริงๆแล้วมันทำมานานมาก
0: นี่ไงรุ่นนี้จะโตแล้วเนี่ย
1: มันเริ่ม
0: เอาพี่เอาน้องมา
1: อันนี้มันเริ่มในวงเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วมันกระจายสอบใช่ไหมมันไม่ได้รวมศูนย์สอบแบบใหญ่ใหญ่ๆเนี่ยมันว่าแต่ละพื้นที่เขาจะมีการสอบกันมันก็จะมีการวิ่งเต้นทั้งจ่ายบ้างใช้เส้นสายบ้างอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นคล้ายๆเป็นประทัดเป็นนอมการปฏิบัติอยู่อะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอรวมศูนย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็พูดง่ายๆว่ามันก็เป็นคนที่ที่มีอำนาจที่รวมศูนย์ขึ้นมาก็เงินมันก็ส่งขึ้นมาตรงนั้นด้วยมันทำให้มันกลายเป็นกระบวนการที่ใหญ่โตมโหฬารทันที
0: คิดการใหญ่อาจจะมั่นใจในสถานภาพ
1: แล้วก็เป็นตามสูตรก็คือพอมันใหญ่เกินไปแล้วมันก็พังคลืนลงมาเนี่ยอันนี้มันก็เป็นสูตรอย่างเงี้ยก็คือมันย่ามใจในการทุจริตจนกระทั่งโครงสร้างมันใหญ่มหึมาแล้วมันก็ในท้ายสุดมันต้องขัดแย้งกันเองอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมดูแล้วไม่ใช่เรื่องอื่นเลยมันต้องขัดแย้งกันเองมันต้องมีการเบี้ยวกันจ่ายแล้วก็ไม่ได้เพราะโควต้ามันรับกันมาเยอะไงมันมารวมศูนย์ตรงกลางแล้วมันจัดการได้ไม่หมดมันมีการเบี้ยวกันอะไรเงี้ยมันก็เริ่มปรากฏละฝีมันก็แตกไล่ๆมันเรื่อยๆเนี่ยโดยทั้งในท้ายสุดมันก็ความแตกทั้งขบวนนะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยอย่างจ่าพิชิตเนี่ยไม่เติบโตมาขนาดนี้หรอกโอ้โหเขาจะเอาเงินไป
0: แต่ก็มีลูกพี่เขาเยอะนะใครก็รู้จักเขาแต่พอมีคดีปุ๊บคนก็บอกแค่รู้จักเพราะคนนี้เป็นคนกว้างขวางแต่ไม่เคยใช้งานไม่ได้สนิท
1: คือจะทุจริตเนี่ยทำยังไงเอาคนสอบได้เนี่ยมันก็ต้องมีวิชาเหมือนกันนะว่าจะต้องไปทำยังไงไปแก้อะไรตรงไหนยังไงเนี่ยไม่ใช่จู่ๆใครก็ทำได้นะคนที่มีเทคนิครู้ข้อกฎหมายรู้ช่องโหว่อะไรแบบนี้มันก็จะได้ก็จะเป็นที่ที่คนเขาถ้าเขาจะทุจริตเขาต้องใช้ไหว้หวานคนเหล่านี้ให้ไปทำเพราะมันจะค่อนข้างที่จะแนบเนียนหน่อยต้องไปทำยังไงต้องไปกระบวนการต้องไปแก้ตรงไหนอะไรยังไงผมเข้าใจว่าคนเหล่านี้เขาคงจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องเหล่านี้อยู
0: ่ที่สารเขาวันนี้เนี่ยอีกเพจหนึ่งนะคะที่เรียนก็ตามอยู่เขาบอกว่ามีการไปลุยที่ชลบุรีค่ะพี่ไพศาลแต่ดิฉันดูข่าวที่เป็นข่าวหลักเนี่ยยังไม่เปิดออกมาแต่เขาพาดหัวอย่างนี้ในดาวแปดแฉกนะคะ บอกว่าด่วนเมื่อ2ชั่วโมง

0: ที่แล้วบิ๊กรานก็คงจะต้องเป็นพลตำรวจโทใช่ไหมหรือพลตำรวจเอกอะ
1: พลตำรวจเอกสำราญนวลมา
0: ว่าจะขึ้นเป็นผบ.ตร.
1: ว่าที่ผบ.ตร.
0: สิใช่ใช่ใช
1: ่ครับ
0: อ๋อเขาตำแหน่งอย่างนี้เลยนะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาว่าที่ผบ.ตร.
1: ผมเรียกเองครับผมเรียกเองผมไม่อยากเรียกรองนะผมเรียกว่าที่ผบ.ตร.ครับผมเรียกเองยังไม่มียังไม่มีใครเขาเรียกครับ
0: ไม่โดนฟ้องไม่อะไรแน่ๆเลยอันเนี้ย
1: เอาใจคุณสำราญนวลมาหน่อยให้รู้ว่าของมันชัวร์ครับ
0: เอาว่าเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วดาว8แฉกเนี่ย เขียนว่าด่วน เวลานี้บิ๊กรานรองผบ.ตร.และว่าที่ผบ.ตร.ของพี่ไพศาลเนี่ยพร้อมกับบิ๊กนกเป็นผู้บัญชาการสำนักงานผบ.ตร.อันนี้ว่าที่อะไรครับบิ๊กนกว่าที่รองผบ.ตร.เลยก็แล้วกันนำทีมไปตรวจทั้งหมด41จุดเพื่อทลายเครือข่ายกลุ่มหมีขาวที่จังหวัดชลบุรีเป็นต่างด้าวจัดตั้งนิติบุคคลครอบครองบ้านเดี่ยวค่ะแล้วก็ในตัวข่าวนะคะเขาก็มีแบบนิติบุคคลทั้งหมดตั้ง 76,343 นิติบุคคลแล้วก็นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ 28,000 คนนิติบุคคลเสี่ยง 14,264 เป้าหมาย33บริษัทปฏิบัติการหมายค้น41หมายค้นค่ะมี6โครงการ5ล้าน
1: นโยบายที่ให้ปราบปรามพวกนอมินีต่างชาติทั้งหลายที่นายกสั่งการคุณสำราญนวลมาเขาก็ผมคิดว่าโดยวิถีทางก็คือว่าเขาก็ต้องการขี่นโยบายหรือว่าคำสั่งเรื่องนี้นะดำเนินการให้มันเป็นข่าวคึกโครมปฏิบัติการให้มันลือลั่นกันไปแล้วก็ขึ้นมาด้วยกระแสนี้ไป
0: โอเคนั่นเองเหรอไม่ใช่ว่าต้องการปราบปรามอะไรจริงๆอ่ะ
1: ฮะอ๋อจับก็จับจริงอยู่แล้วนะครับ
0: okay.
1: จับก็จับจริงส่วนว่าส่งสารแล้วจะไปหลุดชั้นไหนแล้วก็เป็นหน้าที่ของส่วนอื่นๆไปแต่ในชั้นพนักงานสอบสวนก็จับจริงตามข้อพยานหลักฐานนะครับก็ทุ่มเทตรงนี้ให้หนักดวงหน่อยเพราะเป็นนโยบายสำคัญของนายกแล้วคุณอันรู้ไหมว่ามันกระทบไอ้นโยบายเรื่องนอมินีเนี่ยคุณอันเห็นไหมมันมีข่าวว่าช่วงประมาณหนึ่งตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดการโกลาหลที่สนามบินโดยเฉพาะสุวรรณภูมิขาเข้า
0: ไม่ทราบเลยเป็นยังไงคะ
1: ผู้โดยสารที่จะรอผ่านตม.เนี่ยใช้เวลาอย่างเร็วที่สุด2ชั่วโมงอาจจะถึง3ชั่วโมง
0: เดี๋ยวขาเข้าเหรอคะ
1: ขาเข้า
0: หมายถึงพวกคนที่จะเข้าประเทศไทย
1: บินเข้ามาแล้วจะมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยติดด่านตม2ถึง3ชั่วโมงเป็นข่าวใหญ่มากตอนนี้เพราะว่ามันบรรดาพวกธุรกิจท่องเที่ยวเขาบอกว่าถ้าไม่แก้ไขเนี่ยนะมันจะมีปัญหาหนักทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาเลิกช่องทาง
0: Fast Track
1: VIP ที่เคยจ่ายเงินเพิ่มแล้วเข้าด่วน
0: ใช่
1: เขายกเลิกพอเขายกเลิกปั๊บต้องมาปกติเนี่ยเสร็จเลยฮะแล้วเจ้าหน้าที่ตม.เนี่ยไม่พอเกิดปัญหาอะไรไม่ทราบเจ้าหน้าที่ลงทำงานไม่พอเพียงมันเกิดเนี่ยตอนนี้กำลังพยายามที่จะคุยแก้แต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่ไปยกเลิก Fast Track เนี่ยผมกำลังจะเชื่อมโยงมาเพราะต้องการจะปราบเรื่องนอมินีเพราะพวกประเภทเทาๆทั้งหลายเนี่ยเราไม่พูดเดี๋ยวบางชาติเขาจะโกรธเอาแต่เขาเพ่งเล็งไปที่กลุ่มนั้นแหละที่เข้ามาแล้วเนี่ยแล้วก็มาเสี่ยวซื้อทรัพย์สินมาทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆมากมายเขาดักตั้งแต่ต้นทางเลยยกเลิกไปก่อน Fast Track ที่ประเภทจ่ายกันเพิ่มเติมมาแล้วก็
0: เข้ามา
1: ได้อย่างสะดวกเลยช่องทางพิเศษเลยเร็วกว่าอำนวยความสะดวกให้เป็นพิเศษเพราะไม่เอาละยกเลิกสกรีนต้องตรวจดูละเอียดดูเอกสารดูอะไรเหมือนทุกคนเกิดปัญหาขึ้นเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่ามาจากคำสั่งนายกเนี่ยให้เล่นงานเรื่องของไอ้ตัวมินีให้เห็นผลเพราะฉะนั้นทำทุกระดับตำรวจเพราะฉะนั้นตำรวจในส่วนของตม.อะไรก็ต้องปฏิบัติด้วย
0: ตอนนี้เรายกเลิกพวกฟรีวีซ่าแล้วใช่ไหมคะพี่สันมีผลแล้วหรือยัง
1: มีบางส่วนใช่ไหมมีบางส่วนที่ยกเลิกไปก็เหลือเฉพาะประเทศที่เป็นคู่
0: กลับไปใช้สิทธิ์เก่าทั้งหมดว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ถ้าสมมติว่ามีข้อตกลงเดิมที่

0: ที่เคยฟรีวีซ่า
1: ว่ายังไงก็ตาม
0: นั้นก็ตามนั้นไปแต่ประเภทที่เพิ่มมาต้องเท่าไหร่โอ้โหเป็น80 90ประเทศนั้นยกเลิกไปแล้ว
1: อินเดียจีนที่ฟรีอะค่ะที
0: ่
1: ไม่ต
0: ้
1: องทำวีซ่าที
0: ่
1: ไม่ต้องทำวีซ่า
0: ครับ
1: ค่ะก็มันต้องดูปลายทางด้วยนะพี่เมษาบางทีไปดักอยู่ตรงนั้นแต่ว่าสุดท้าย

0: มันง่ายมากเลยนะคะพี่ไพศาลมันง่ายมากเลยไม่ต้องไปดักที่สนามบินเลยทั้งหมู่บ้านนั่นรู้เลยว่าเป็นบ้านใครร้านอาหารที่ไม่มีภาษาไทยเลยอ่ะเข้าประตูดูเรียกดูพาสปอร์ตก็รู้แล้วว่าอยู่กันยังไง
1: เขามาอยู่จริงๆรู้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของกระบวนการฟอกเงินน่าจะฟอกเงินมากกว่าใช่ไหมมาอยู่อาศัยจริงๆมันไม่น่าจะแบบถล่มทลายมากขนาดนี้นะ
0: ทำธุรกิจค่ะพี่ไพศาล
1: พอซื้อแล้วก็มาอยู่อาศัยแล้วก็ทำธุรกิจ
0: เขาทำธุรกิจเขาทำธุรกิจเพราะมันมีธุรกิจหลายๆอย่างที่มันอยู่ที่ประเทศจีนแล้วมันเทคโนโลยีมันแย่แล้วมันก็สร้างสภาพที่มันแย่ในสังคมเขามันอยู่ไม่ได้เช่นพวกรวมเศษพวกมาเผากลางคืนมีควันออกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นไอ้ที่มาแกะตู้เย็นน่ะนะแล้วปล่อยโฟมถล่มทั่วหมู่บ้านเขาอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้มีธุรกิจแบบนี้มีเยอะมากในภาคตะวันออก
1: ที
0: ่สาร
1: พวกที่กระทบสิ่งแวดล้อมนี่จริง
0: แล้วมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรร
1: ม
0: ไปซื้อที่อยู่ตามสวนยางไปซื้อที่ตามไร่มันฝังไว้เต็มไปหมดแบบนี้แล้วพวกนี้ก็กระจายไปเป็นร้านอาหารไปเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วตอนนี้พอนิคมอุตสาหกรรมเข้ามามันหนักกว่านั้นก็คือเขาทำเป็น resident area เป็น10ตึกเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนจีนมาอยู่เป็น10ตึกแบบนี้มันก็จะมีธุรกิจตามมาแล้วก็พวกที่ไม่อยากจะอยู่บนตึกก็ไปซื้อบ้านอยู่ค่ะมันก็เริ่มเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นรูปแบบแล้วดิฉันก็ไม่ได้คิดว่ามันฟอกทั้งหมดหรอกเพราะว่า
1: แต่ยังดีว่าไม่เป็นพวกสแกมเมอร์มาอยู่แบบประเทศเพื่อนบ้านเรานะใช่ไหม
0: ไม่ใช่ดิฉันคิดว่าไม่ใช่
1: ของเราไม่ใช่สพวกสแกมเมอร์
0: มันก็คงจะมีบ้างไอ้ที่อยู่กันตามบ้านที่ชลบุรีที่ไปจับได้แต่ไม่น่าจะเฟื่องฟูในไทยขนาดนั้นที่ดิฉันวิตกก็คือเป็นเรื่องของธุรกิจที่เป็นเรื่องอุตสาหกรรมที่มันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มาฝังตัวอยู่ในไทยกันมากกว่าเพราะว่าเราซื้อได้อะค่ะจ่ายได้ว่างั้นเถอะ
1: มาทำเหมืองบิตคอยบ้างอะไรบ้างนะ
0: จ่ายไม่ได้ได้ไง
1: การ
0: สร้าง
1: บุร
0: ีพิเศษสารตั้งแต่เริ่มก่อสร้างนะคะไม่ได้อยู่ในที่คุมอุตสาหกรรมนะพวกที่ซื้อที่ข้างนอกปิดทึบหมดเลยสังกะสีถามว่าทำไมต้องปิดทึบขนาดนั้นเพราะว่ารถที่ใช้ในไซต์งานก่อสร้างไม่มีถูกกฎหมายเลยไม่มีทะเบียนเลยทั้งเครนทั้งรถบรรทุกรถตักเลยทั้งหมดเมคอินไชน่าไม่มีทะเบียนเลยไม่รู้เอาเข้ามาได้ยังไงเอาเข้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้ยังไม่เท่ากับว่าขนมาที่ไซต์งานได้ยังไงผิดตั้งแต่เริ่มก่อสร้างใช้คำนี้เลยไม่มีคนไทยเลยค่ะล้วนๆคือถ้าไม่เห็นกับตาก็ไม่กล้าพูดด้วยนะ
1: ครับ สรุปว่าคุณ
0: ค่ะ
1: เนี่ยว่าที่ผบ.ตร.เขาก็ไปลุยนะโชว์ผลงานเต็มที่เลยเดี๋ยวนายกกลับมาก็จะนั่งหัวโต๊ะประชุมแล้วนี
0: ่ค่ะคือทางสถานทูตจีนหรือรัฐบาลจีนต้องฟังนิดนึงคือดิฉันไม่ได้พูดว่าเป็นเทานะคะแต่ดิฉันคิดว่านักธุรกิจท่านเก่งในการที่รู้ว่าเงินมันมีความหมายมากสำหรับหน่วยราชการไทยค่ะ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับแล้วเจ้าของบัญชีโอนเงินค่า

0: จ้างส่งไอซ์ซุกกระปุกมะขามเปียกไปญี่ปุ่นอ้างเปิดบัญชีให้แฟนสาวไปใช้กรณีตำรวจสน.บางยี่ขันได้รับแจ้งจากนางสาวพัชรนันท์ผู้เสียหายซึ่งประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าไปกลับระหว่างประเทศญี่ปุ่นและไทยโดยในวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับการว่าจ้างจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าชยานมินพายได้นำให้หิ้วสินค้าไปประเทศญี่ปุ่นและให้ไรเดอร์นำสิ่งของมาส่งให้สินค้าเป็นกระปุกน้ำมะขามเปียก6กระปุกและมีสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆอีก12รายการน้ำหนักรวมประมาณ10กิโลกรัมแต่พบความผิดปกติว่ามีน้ำมะขามเปียกอยู่ด้านบนเมื่อล้วงเข้าไปในกระปุกพบวัตถุของเหลวพบวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกใสซึ่งผิดปกติจึงได้เก็บใส่กระปุกเช่นเดิมนำใส่กล่องกระดาษกระทั่งวันที่11กรกฎาคมจึงแจ้งตำรวจสน.บางยี่ขันมาตรวจสอบที่คอนโดก่อนจะพบเป็นยาไอซ์ซุกซ่อนในกระปุกมะขามเปียกทั้ง6กระปุกรวม6ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ2กิโลกรัมล่าสุดวันนี้ตำรวจนครบาลร่วมกับหลายหน่วยงานจับกุมนายสมพงษ์แก้วผาดีอายุ50ปีชาวจังหวัดปทุมธานีในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจับกุมได้ที่บ้านพักถนนรังสิตนครนายกตำบลบึงสนั่นอำเภอธัญบุรีจังหวัดนครนายกจากการสอบสวนเบื้องต้นให้การว่าตนมีแฟนสาวชาวเวียดนามชื่อมะลิคบหาดูใจกันประมาณ1ปีเศษและตนให้ได้เคยให้บัญชีธนาคารให้แฟนสาวใช้เพื่อความสะดวกเนื่องจากแฟนสาวเป็นคนต่างชาติขณะนี้แฟนสาวอยู่ที่ประเทศเวียดนามซึ่งจะเดินทางกลับเดือนหน้าจากการขยายผลพบว่าผู้เสียหายได้รับเงินค่าจ้างฝากหิ้วของผ่านบัญชีของนายสมพงษ์จึงติดตามไปจับกุมตัวมาทำการสอบปากคำเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันดำเนินคดีตามกฎหมายนายกชื่นชมน้องเพชรคว้าแชมป์โลกโคดดิ้งนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับทราบข่าวความสำเร็จของน้องเพชรหรือเด็กชายภาวินพัฒนาเวคินอายุ9ปีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จากจังหวัดภูเก็ตที่คว้าแชมป์โลก2รายการจากการแข่งขัน The International STEM Olympiad and Coding Olympiad 2026รอบชิงชนะเลิศณกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีโดยสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันกว่า 38,000 คนจาก153ประเทศและกว่า 1,700 โรงเรียนทั่วโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความสำเร็จของน้องเพชรเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกหากได้รับโอกาสและการส่งเสริมที่เหมาะสมพร้อมฝากกำลังใจถึงเด็กและเยาวชนทุกคนให้เชื่อมั่นในตนเองกล้าคิดกล้าสร้างสรรค์และไม่หยุดเรียนรู้เพราะโลกยุคใหม่เปิดโอกาสให้ความสามารถและความพยายามนำไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเกิดหรือเติบโตที่ใดสอดคล้องกับวันนี้ที่ตนได้เข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026เพื่อแสวงหาความร่วมมือในวิทยาการและโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศไทยด้วยสำหรับน้องเพชรสามารถคว้าแชมป์โลกทั้ง2รายการในการแข่งขันครั้งนี้แม้มีอายุเพียง9ปีโดยแข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนอกจากนี้ยังเคยคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันด้านโคดดิ้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในหลายเวทีรวมถึง3เหรียญทองจากการแข่งขันที่นครนิวยอร์กเมื่อปีที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้

0: วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลเผยความคืบหน้าไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสประชาชนเริ่มซื้อแฟรนไชส์แล้ว150รายเปิดรับถึงสิ้นเดือนหน้านางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสซึ่งล่าสุดหลังเปิดให้ประชาชนเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569และเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์แล้ว150รายและยังมีผู้สนใจจำนวนมากอยู่ระหว่างยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมโครงการโดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่31สิงหาคม2569รัฐบาลมุ่งดูแลค่าครองชีพควบคู่กับการสร้างอาชีพกับควบคู่กับการสร้างรายได้โดยสนับสนุนค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ 50% สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทพร้อมคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ให้ประชาชนสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นและลดความเสี่ยงในการลงทุนสำหรับธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงเริ่มต้นโครงการได้แก่กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะธุรกิจสตรีทฟู้ดเช่นลูกชิ้นระเบิดลูกชิ้นยืนกินไส้กรอกทอดขนมตัวเกียวผัดไทยเย็นตาโฟรวมถึงเครื่องดื่มเช่นชานมกาแฟน้ำผลไม้ปั่นและโยเกิร์ตปั่นรองลงมาเป็นธุรกิจด้านการศึกษาและธุรกิจบริการเช่นร้านซักอบรีดสะท้อนว่าประชาชนให้ความสนใจธุรกิจที่สามารถเริ่มต้นได้เร็วใช้เงินลงทุนไม่สูงและสร้างรายได้ในชีวิตประจำวันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ M-COT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม 9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎา

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: การนาฬิกา11นาทีนะครับคุณอันครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับเดี๋ยวรอสักครู่นะ
3: โอเคค่ะได้ยินแล้วค่ะมือไปโดนปิดไมค
2: ์อ๋อฮะฮะแล้วสักครู่นี้เราก่อนจะจบก่อนจะพักเบรกเนี่ยก็คุยกันเรื่องของคนจีนที่เข้ามาซื้อทรัพย์สินมาทำธุรกิจในประเทศไทยนะคือความผูกพันระหว่างไทยกับจีนเนี่ยผมดูจาก2ตัวเลขก็คงเป็นเรื่องที่มันทั้งหวานทั้งหวานทั้ง
3: ขมทั้งหวานทั้งขมขื่น
2: ปนกันแล้วนะเพราะว่าถ้าดูตัวเลขท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวดูครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆตัวเลขก็ถึง11กรกฎาคมด้วยครับด้วยซ้ำไปจีนก็มาอันดับหนึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจีนอันดับหนึ่งมาเลเซียอันดับสองแล้วช่วงครึ่งปีแรกของปี2569คือมกราคมถึงมิถุนายนเนี่ยมีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน640รายนี่คือประเภทธุรกิจที่ต้องขอใบอนุญาตนะที่ต้องขออนุญาต640รายครึ่งปีเพิ่มขึ้น138รายหรือเพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี68ซึ่งมี502รายโดยเป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าว151รายและการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผ่านช่องทางการลงทุนตามกฎหมาย BOI เนี่ยนะฮะรวม489รายเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 187,614 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 76,108 ล้านบาทคิดเป็น 68% ที่เพิ่มขึ้นโดยประเทศที่เข้ามาลงทุนสูงสุด5อันดับแรกเนี่ยอันดับ1จีน110รายคิดเป็น 17% ของธุรกิจต่างด้าวในไทยรวมเม็ดเงินลงทุน 35,479 ล้านบาทสหรัฐอันดับ2 107ราย 17% ของธุรกิจคนต่างชาติในไทย 6,043 ล้านบาทญี่ปุ่น87ราย 14% 44,662 ล้านบาทสิงคโปร์83ราย 13% นะครับและ5ฮ่องกงดูอย่างนี้แล้วก็จีนก็ยังอันดับหนึ่งอยู่นะทางด้านภาคธุรกิจที่เข้ามาลงทุนทางด้านภาคพลเมืองที่เข้ามาท่องเที่ยวยังถือว่าเป็นคู่ค้าเป็นคนที่มีเป็นประเทศเป็นพลเมืองที่มีความสัมพันธ์กับไทยค่อนข้างจะสูงที่สุดนะในจำนวนคนต่างด้าวทั้งหลาย
3: ค่ะ
2: ครับ
3: แต่ว่าสำหรับประเทศไทยแล้วจีนก็ไม่ได้ว่าง่ายสักทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมาถึงตอนนี้อันนี้เดนวีแค่เอาเองนะคะพี่ไพศาลก็คือว่าความรู้สึกของคนไทยกับคนจีนเนี่ยก็อย่างที่ว่าทั้งรักทั้งชังนั่นแหละคือก็รักกันนะคะเวลาเห็นคนจีนเป็นกลุ่มครอบครัวมาเที่ยวเดนเอ็นดูมากนะคะพี่ไพศาลลูกสาวเขาเนี่ยใส่ชุดนักเรียนไทยค่ะลูกชายก็ใส่ชุดนักเรียนพ่อแม่ก็เป็นคนหนุ่มสาวนะคะมีลูกวัยประถมอย่างเงี้ยแกก็หูดูซีรีส์อะไรมาเนี่ยลูกสาวใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ปักชื่อเป็นภาษาไทยอะเป็นชื่อจีนอะเดินตามพ่อแม่ถ่ายรูปหรือว่าวันก่อนไปเที่ยวสงวาดก็หนุ่มสาวจีนใส่ชุดนักเรียนกันใส่ชุดนักเรียนไทย
2: คงจะมีคน
3: ถ่ายรูป
2: มันเป็นเทรนด์เป็นอะไรเขาอยู่ใช่ไหม
3: เป็นเทรนด์ที่นานแล้วแต่ก็ยัง
2: นานแล้วยังอยู
3: ่เรียนเห็นแบบนี้ที่ก็ชอบแล้วก็ทานทุกสิ่งทานทุกอย่างซื้อทุกอย่างก็เป็นอะไรที่มีคุณภาพแต่เวลาดิฉันก็ไปเห็นที่เขากลางๆทำผิดกฎหมายกันเวลาที่เขาไปสร้างโรงงานอะไรเขาอะนั่นก็เจ็บช้ำอีกแบบนึงมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะซึ่ง

0: รัฐบาลจีนเองก็พยายามจะสู้กับความรู้สึกของคนในท้องถิ่นอย่างคนไทยเราไม่ได้เปิดอ้าซ่าอะไรแบบกัมพูชาหรือเราไม่ใช่คนเมียนมาที่พูดอะไรไม่ออกนะคะ
1: คือในไทยเนี่ยเขาก็
0: ไม่ใช่ง่ายสำหรับรัฐบาลจีนที่จะทำให้คนไทยรู้สึกดีกับนักลงทุนจีนเอางี้ดีกว่า
1: ธุรกิจ
0: และมันมาพร้อมกับคำว่าทุนเทาด้วย
1: ธุรกิจที่มีข้อจำกัดที่จีนย้ายฐานมาที่ไทยอันนี้โอเคเป็นทิศทางอย่างนั้นอยู่แต่พวกผิดกฎหมายเนี่ยเราก็ยังน่าจะสกรีนได้ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยการสกรีนคงจะน้อยกว่าเพราะมันก็จะไปกระจุกกันอยู่แถวตรงนั้นเยอะ
0: คือสกรีนด้วยแล้วก็ความรู้สึกของคนไทยด้วย
1: ครับ
0: ไอ้คำว่าทุนจีนทุนเทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคารพนะคะพวกบ้านพวกเมืองอะไรพวกเนี้ยมันอยู่ในใจคนไทยทุกระดับไม่ใช่ง่ายที่จะแบบเข้ามาเป็นเปิดแล้วเข้าไปเป็นเนียนเนื้อเดียวกันเหมือนประเทศรอบบ้านเราประเทศรอบบ้านเรานี่หมดเลยนะคะใช้คำนี้ก็แล้วกัน
1: แต่ว่าเราก็เชื่อมโยงกับกระบวนการเหล่านี้ในฐานะแหล่งฟอกเงินแล้วก็แหล่งพักพิงของบรรดาเจ้าของธุรกิจเหล่านี้นะคือโดยภูมิศาสตร์โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศไทยมันก็อยู่ตรงกลางพอดีแล้วก็
0: กฎระเบียบในการใช้ชีวิต
1: เรื่องกฎระเบียบเรื่องขนาดเศรษฐกิจก็มีความเหมาะสมอะไรต่างๆเนี้ยนโยบายอะไรต่างๆก็มีการเปิดเสรีค่อนข้างกว้างขวางเพราะการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินการลงทุนการอะไรต่างๆก็ทำได้แล้วก็คนจีนจำนวนไม่น้อยก็เชื่อว่าเงินก็ยังซื้อได้ด้วยถ้าเป็นสิ่งที่อาจจะต้องถูกตรวจสอบ
0: เขาไปทำอะไร
1: เขาไปทำก็จะเอาเงินมาค่ามากองไว้ตรงที่ประเทศไทยก่อน
0: คือเขาไปทำอะไรแถวประเทศเพื่อนบ้านมาหมดแต่ก็สามารถมาทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูดีมีชาติตระกูลที่เมืองไทยได้เลยจ้ะมาซื้อบริษัทหลักทรัพย์ก็ได
1: ้
0: ไปซื้อโรงแรมก็ได้แล้วก็ดูมีเกียรติมีศักดิ์ศรีดูขาวขึ้นมาเลยเรามาอยู่เมืองไทยถูกไหมฮะลูกก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์ดีๆในเมืองไทยนี่มีทุกแบรนด์เลยจะแบรนด์ไหนได้หมดจบนี่ฟอกตัวไปต่ออังกฤษต่ออเมริกาไปดีคนนึงไปเลยเมืองไทยนี่ขายผงซักฟอกเป็นหลักค่ะ
1: ครับ
0: นะคะพี่สาเดียนฟังแล้วนี่ก็เศร้าๆนะเวลาที่เขาทะเลาะกันระหว่างพวกลูกเทพที่ถูกกล่าวหาทางที่ไปอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยแล้วก็สวนมากับประชาธิปัตย์อย่างเงี้ยไม่ว่าจะพลลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกับดร.การดีเรียวไพโรจน์นะฮะลามมาถึงคู่แนนบุญธิดาสมชัยกับพระสินปิตุเตชะส.ส.ระยองก่อนได้ยินใครคนอุตรดิตถ์ที่มาสวนดร.การดีคือดิ้นอยากจะเรียนว่าอย่าพูดกันเลยทุกพักไม่ต่างกันนะคะพี่ไพศาลมันมีลูกเทพรุ่นหนึ่งเจเนเรชันแรกลูกเทพเจเนเรชันสองแต่เพียงแต่ว่ามาในยุคนี้มันน่าเกลียดเกินไปเพราะมันประเทศชาติมันมีปัญหาเยอะแล้วก็คุณเล่นเอาแต่พวกลูกหลานขึ้นมาบริหารโดยที
1: ่ไม่ได้ยังไม่ได้โชว์ความรู้ความสามารถอะไรโดดเด่น
0: แล้วปัญหามันมีจริงอะปัญหาประเทศมันแย่มากๆเล่นเอาแต่ลูกหลานมาบริหารแบบนี้คนจะอยู่ยังไงมันถึงเป็นประเด็นแต่ถามว่าลูกเทพมีมาก่อนหน้านี้ไหมอุ้ยก็แต่ละคนก็ใช่ไหมคะอย่าพูดให้สะเทือนใจกันเลยเพราะพี่ดีๆเขาก็มี
1: เพราะการเมืองก็มีการส่งต่อระหว่างรุ่นต่อรุ่นกันอยู่ถ้าเป็นยิ่งถ้าเป็นพวกบ้านใหญ่วัฒนธรรมแบบบ้านใหญ่มันก็ยิ่งชัดเจนนะการดำรงอยู่ของบ้านใหญ่เนี่ยอายุไขมันคนรุ่นเก่าก็ล้มหายตายจากไปมันก็ต้องมีคนรุ่นใหม่มารับไม้
0: เอาตรงๆนะก็คุณเนวินก็เป็นลูกของปู่ชัย
1: เขาผ่านมาหนึ่งคุณเนวินก็ไปเจนที่สอง
0: คุณเนวินก็ลูกเทพนะ
1: ก็พยายามจะส่งต่อให้รุ่นที่สามใช่ไหม
0: เนี่ยหลานเทพนะไม่ใช่ลูกเทพนะ
1: เป็นหลานเทพละ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีรู้สึกจะไม่ใช่เฉพาะลูกคุณเดวินหลานคุณเดวินก็มีนะมีเห็นมีเด็ก
0: น้องพลอย
1: มีน้องแล้วก็พยายาม
0: ผู้หญิงอายุ25

0: หลายๆคนอยู่ไม่ใช่ปั้นเฉพาะคนเดียว
1: ค่ะ
0: อื
1: มดิฉันอยากจะแนะนำบทความ สำหรับท่านที่จับเรื่องเขากระโดงแล้วไม่รู้ว่าที่มาที่ไปอะไรมันยังไงกันแน่คือดิฉันชอบบทความของอาจารย์แก้วสันติโพธิอะค่ะเป็นนักกฎหมายที่เวลาเขียนบทความลงในไทยโพสต์จะใช้วิธีการถามเองตอบเองค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ถามเองตอบเองวันนี้อาจารย์แก้วสันเขียนเรื่องบทเรียนจากคดีที่ดินเขากระโดงเป็นบทความพิเศษอยู่ในไทยโพสต์ลองเข้าไปดูกันแล้วกันถ้าหน้ากระดาษมันอยู่หน้า4แต่เขียนว่าเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปเขียนแหละอาจารย์แก้วสันเขียนเองตอบเองบทเรียนจากที่ดินเขากระโดงคืออ่านแล้วเนี่ยดิ้นเข้าใจบ้านคุณเนวินเข้าใจประชาชนที่เขากระโดงมากขึ้นนะพี่เลยจ้ะว่าที่ดินไปประกาศพื้นที่ที่ดิน 5,000 ไร่เนี่ย
0: ครับ
1: มันเหมาะหรือมันไม่เหมาะยังไงและมีโอกาสที่จะแพ้คดียังไงครับไปอ่านดูก็แล้วกันคงไม่คิดว่าอาจารย์แก้วสันไปเข้าข้างใครแต่มันจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าอะไรมันเป็นอะไรค่ะ
0: ว่าในเรื่องที่ดินเนี่ยนะ
1: ว่าในเรื่องที่ดินเขากระโดงเลย
0: ครับ
1: เขากระโดงมันไม่ใช่ที่ดินของการรถไฟในตอนแรกนะพี่ไพศาลคะงานสร้างทางรถไฟตั้งแต่เมื่อ102ปีที่แล้วคือปี2467ของกรมรถไฟเนี่ยสร้างจากโคราชไปถึงอุบลโคราชอุบลไม่ผ่านเขากระโดงนะเขากระโดงเป็นแค่แหล่งหินที่มีการสร้างทางรถไฟแยกออกมาถึงเขาทางรถไฟแยกมาถึงเขายาว4กิโลเมตรเพื่อมารับหินจากเขากระโดงไปสร้างทางรถไฟเสร็จโครงการแล้วทางรถไฟก็ขนหินยาว4กิโลนี้ทางรถไฟที่ขนหินยาว4กิโลจากภูเขาไปที่แนวสร้างทางรถไฟทางรถไฟนั้นก็หยุดไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะคะต่อมาเมื่อปี2517ต่างหากห่างมาแล้ว45ปีทางรถไฟในส่วนขนหินเขากระโดงเนี้ยตีออก1กิโลเมตรข้างละ1กิโลเมตรยาว4กิโลเนี่ยแล้วก็มาทำลงมือสำรวจเมื่อปี2535ก็เลยเอาไป 5,000 ไร่เป็นของการรถไฟเนื้อที่ 5,000 ไร่ที่ไปบอกว่าเป็นของการรถไฟเนี่ยเป็นแค่เส้นทางที่ขนหินจากภูเขาไปส่งที่ทางรถไฟ4กิโลเมตรและการรถไฟใช้เวลา45ปีมาประกาศตีเส้นตรงนี้
0: 2ข้างทางรถไฟ
1: มาทำสำรวจแผนที่ปี2535ค่ะมากล่าวอ้างสิทธิ์เริ่มปักเสาปี2517คือผ่านแล้ว45ปีแล้วก็บอกว่าได้การที่ดินในตอนที่ขนหินเสากระโดงไว้ข้างละ1กิโลเมตรและมาทำแผนสำรวจพื้นที่ปี35ก็เลยกินพื้นที่ถึง 5,000 ไร
0: ่
1: และ5,000 ไร่เนี่ยมันมีกรณีพิพาทเพราะมีชาวบ้านอยู่แล้ว 1,000 ครอบครัวมีเอกสารสิทธิ์นสส3หรือโฉนดถึง 70% มีส่วนราชการ12แห่งมีวัด1แห่งและในจำนวน 5,000 ไร่มีที่ดินของชิดชอบอยู่ด้วย200ไร่ค่ะซึ่งทุกวันนี้ก็คือสนามกีฬาสนามแข่งรถโรงแรมนั่นเองที่เป็นกรณีฟ้องร้อง
0: คุณอันพอจะเดาได้ไหมว่าทำไมเพิ่งมาทำปี35
1: ปี35มีการยึดอำนาจใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ปี35นี่คือปีที่เขาขายที่ดินกันเขาเก็งกำไรกันเขาปั่นราคาที่ดินเขา
1: ก่อนที่ฟองสบู่แตกปี40
0: ใช่ก่อนที่ฟองสบู่แตกปี40ก่อนจะยึดอำนาจก่อนที่จะยึดอำนาจก็คือยุคของนาชาติตั้งแต่ไม่ใช่ตั้งแต่33-34มาแล้วถึง
1: แล้วใครไปสกิดการรถไฟอ่ะ
0: ก็เพราะว่ามันมีการเอาชนงชนบทไปเข้าแบงค์ทำอะไรต่างรถไฟเขาต้องประกาศเลยว่าเป็นที่อยู่เขาไงเขาเลยต้องทำขยายแล้วก็ตีแล้วก็ประกาศมาเลยเพราะว่ามันมีการเข้ามาอ้างสิทธิ์อย่างชัดเจนเพราะว่าคือเดิมเนี่ยอยู่นี่เงียบทำอะไรก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ตอนหลังเนี่ยมันมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพราะคนมันเล่นที่กันเริ่มมันสะพัดมากนะฮะซื้อที่มาเอาที่เข้าแบงค์เอาเงินมาซื้อที่ต่อเนี่ยมันเกิดสภาพที่มันมีพลวัตสูงมากผมว่าตรงนั้นเป็นแรงเหตุที่รถไฟเขา
1: ทำให้รถไฟต้องไป
0: เขากลัวว่าเขาจะเสียสูญเสียพื้นที่ที่เขาคิดว่าเป็นของเขาจึงเป็นที่มาที่เขาต้องมาตีแนวคงแนวเขตอะไร
1: เข้าใจแล้วก่อนหน้า

0: นั้น
1: คือ
0: ตอนที่ไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันเป็นของรถไฟ
1: มันมีสถานการณ์ของการปั่นราคาที่ดินโดยการซื้อขายเก็งกำไรกันหนักหน่วงทั่วประเทศแล้วทุกอย่างก็ปีพอปี40เนี่ยมั้ยเราเดินไปที่ไหนแล้วก็โอ้โหเห็นแล้วก็เขาชี้ว
0: ่
1: าอันนี้ของแบงค์นี่อันนี้ของแบงค์นี
0: ่ขายใบจองกัน
1: มันยึดกันมาจนเป็นของแบงค์แล้วก็ค่อยมาประมูลขายกันในภายหลังทีม
0: ไม่อ่ะแต่ถ้าก่อนปี40น่ะก็คือขายเหมือนกับบางทีโอนผ่านกันเลยอะค่ะวางมัดจำแต่ตอนโอนดีโอนต่อให้อีกคนหนึ่งเลยยุคไหนหน้าเฟื่องฟู
1: ผมวิเคราะห์ไว้อย่างนั้นนะว่าไอ้ที่รถไฟก็ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยแรงจูงใจก็น่าจะเกิดจากการที่มันเกิดสถานการณ์การซื้อขายเก็งกำไรที่ดินกันอย่างมโหฬารทั่วประเทศแล้วก็คงจะมีที่ดินในบริเวณเขากระโดงนั่นแหละที่มีคนเข้ามาออกเอกสารสิทธิ์อะไรต่าง
0: ๆ 70% นะคะออกเอกสารสิทธิ์ค่ะ
1: แล้วรถไฟเขาเลยคิดว่าอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องยืนยันสิทธิ์เขานะนายกก็เดินทางถึงเซี่ยงไฮ้แล้วนะครับโอ้ตกลงนายกลงที่สนามบินหงเฉียวนะไม่ได้ลงที่ผู่ตงหงเฉียวเนี่ยผมเคยบินลงสมัยที่ยังไม่มีผู่ตงเป็นสนามบินในใกล้เข้ามาในตัวเมืองเซี่ยงไฮ้มากขึ้นสนามบินเก่าอ่ะหงเฉียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็หงเฉียวนี่เข้าใจว่าจะแปลว่าสะพานสายรุ้งนะ
0: ค่ะ
1: ชื่อเฉพาะเลยนะสะพานสายรุ้งนายกก็มีนายเฉินเจียรองนายกเทศมนตรีเซี่ยงไฮ้แล้วก็นายสิวไข่รองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ให้การต้อนรับแล้วก็วันนี้ฮะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยภารกิจนายกก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดแล้วก็จะขึ้นกล่าวปาฐกถาเป็นหนึ่งในแขกผู้นำต่างประเทศที่ได้รับเชิญให้กล่าวปาฐกถาในงานประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกนะคศ2026ซึ่งประธานดีสีจิ้นผิงจะมาเป็นประธานเปิดงานแล้วช่วงบ่ายนะหลังจากร่วมงานเสร็จแล้วนายกจะหารือทวิภาคีกับประธานดีแห่งคาซัคสถานแล้วจะเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารบริษัทอากีบอทซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ของจีนและช่วงบ่ายก็จะเข้าเยี่ยมคารวะในสีจิ้นผิงช่วงค่ำนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ก็เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันคงจะมีการเลี้ยงอาหารค่ำโดยนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ด้วย
0: ค่ะก็ของจันนัดคงอะไรหมดนัดคงไม่ได้เข้าไปใกล้ชิด
1: ก็ดูจากโปรแกรมแล้วเนี่ยยังไม่เห็นที่จะต้องไปเจออะไรกับทางคุณบาเน็ตนะทางที่ก็จะไปร่วมในงานเดียวกันนี้แหละ
0: โอ้ทหารก็เจอกันนะครับเมื่อวานนี้ทหารก็คุยกันทหารไทยกับทหารกัมพูชา
1: ไอ้ JBC อะไรก็นั่นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่ JBC เป็นระดับภูมิภาคนะ
0: น่าจะลดความร้อนแรงลงได้บ้างส่วนข่าวในประเทศไทยนะเทียนตามข่าวในพระราชวังเทียนมีความสุขมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีเสด็จออกณพิธีนั่งอมรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์แอนโทนีโรเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะและเมื่อวานนี้มีงานเลี้ยงเห็นก็มีปฏิสันถารกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะเมื่อวานนี
1: ้ท่านเป็นรอยัลพรินเซสนี่นะ
0: ค่ะ
1: เป็นราชกุมารี
0: แล้วก็อดนึกไม่ได้เวลาดูเรื่อง The Crown คนแสดงที่เป็นเจ้าหญิงแอนเหมือนที่สุดพี่สันพอเราดูเรางงๆว่าอันไหนจริงอันไหนในหนังกันแน่เหมือนบ้าง
1: เขาก็เลือก
0: คนที่เลือกเลือกเป็นไดอาน่ายังไม่เท่าไหร่เลือกเป็นควีนไม่เท่าไหร่นะคะแต่คนที่ได้เป็นเจ้าหญิงแอนเนี่ยเหมือนบ้าง
1: ครับเดี๋ยวตอนเย็นพบกันอีกรอบนึงนะครับคุณอัน
0: ใช่ค่ะชาลีลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: ลึกประเด็นร้อน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best but Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
6: สวัสดีค่ะ 9:34 นะคะต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ Econ News Update นะคะเช้านี้พบกันวันศุกร์แล้วนะคะศุกร์ที่17กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับแก้มพิญญาภัทรด่านอุตรานะคะกับคุณนงวดีธนิมานอีกสักครู่คุณนงวดีก็ตามมานะคะเรื่องราวของสถานการณ์ในตะวันออกกลางณตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าไม่น่าไว้ใจนะคะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ยังเปราะบางนะคะเราเห็นเรื่องของการโจมตีที่ก็ยังคงดำเนินอยู่นะแล้วก็สำหรับการที่สหรัฐเนี่ยถล่มฝั่งอิหร่านเนี่ยค่ะก็ยังมีระลอกใหม่ออกมานะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานการโจมตีระลอกใหม่ของทางสหรัฐในจังหวัดฮอร์มุสกานทางตอนใต้ของอิหร่านนะคะซึ่งก็มุ่งเป้าไปที่สะพาน2แห่งในเมืองบันดาคาเมียนะคะก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของการโจมตีของสหรัฐในย่านอัลลาโฮอักบาร์นะคะซึ่งเป็นแหล่งที่พักอาศัยในเมืองท่าบันดาอับบาสค่ะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายด้วยกันนะคะซึ่งรายงานข่าวได้ระบุเพิ่มเติมว่าเสาสัญญาณโทรคมนาคมในเมืองก็ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยเหมือนกัน

ขณะที่ก็ยังมีการเกิดเหตุระเบิดต่อเนื่องกัน6ครั้งใกล้เมืองฮามิดีเยในจังหวัดคูเซสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศมีเหตุระเบิดอีก3ครั้งใกล้กับสนามบินในเมืองอิรันชาจังหวัดซีสถานและบาลูเชสถานทางตะวันออกเฉียงใต้นะคะโดยมีขีปนาวุธของสหรัฐอย่างน้อย1ลูกตกใส่พื้นที่ของสนามบินนะคะซึ่งการโจมตีระลอกล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองบัญชาการกลางสหรัฐได้ประกาศผ่าน X ค่ะว่ากองกำลังสหรัฐได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ต่ออิหร่านเป็นคืนที่5ติดต่อกันเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านลงไปอีกนะคะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วทางฝั่งอิหร่านเองเนี่ยก็จะมีการตอบโต้เพิ่มเติมด้วยนะแล้วก็อาจจะยิ่งทำให้เป็นประเด็นกดดันเรื่องของราคาน้ำมันกันต่อด้วยนะคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยสำหรับช่องแคบฮอร์มูซที่มันก็มีความเปราะบางอยู่แล้วนะมีการปิดกันไปเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของอิหร่านก็ขอให้ทางฝั่งของเยเมนเนี่ยมาช่วยปิดทะเลแดงด้วยอีกนะคะก็มีประเด็นที่กดดันนะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงนะคะมีรายงานว่าอิหร่านค่ะได้ขอให้กลุ่มฮูตีในเยเมนนะคะเตรียมความพร้อมที่จะปิดเส้นทางการส่งออกน้ำมันผ่านทางทะเลแดงนะคะก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เรื่องของน้ำมันเนี่ยมันดูมีความตึงเครียดมากขึ้นนะคะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยก็คือต้องย้ำว่าก็เป็นลักษณะของรายงานนะที่ว่าอิหร่านได้ขอให้กลุ่มฮูตีในเยเมนค่ะเตรียมปิดช่องแคบบับเอลมันเดฟนะคะซึ่งเป็นประตูสู่ทะเลแดงถ้าสหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านนะคะแล้วก็บ่งชี้ว่าอิหร่านจะเปิดแนวรบใหม่กับสหรัฐและจะทำให้เส้นทางลำเลียงพลังงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตกอยู่ใต้ความเสี่ยงนะคะดังนั้นเนี่ยณตอนนี้สำหรับราคาน้ำมันนะคะก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคือสิ่งที่กังวลกันต่อไปก็คือว่าถ้าเกิดมันปิดทั้งส่วนของช่องแคบฮอร์มุซปิดทั้งช่องแคบแบบเอลมันเดฟด้วยเนี่ยก็ยิ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อห่วงโซ่อุปทานนะคะสำหรับราคาน้ำมันเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะว่าล่าสุดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคือถ้าเราดูในส่วนของราคาปิดนะคะสำหรับสัญญาน้ำมันดิบ WTI เนี่ยก็ปิดไปที่เกือบ79ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก็มีการลดลงมาก่อนหน้านี้นะแต่ว่าถ้ามาดูล่าสุดของเช้าวันนี้นะคะ WTI งวดสิงหาคมมาอยู่ที่79ดอลลาร์78เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 1% นะคะส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent ค่ะที่ปิดไปเนี่ยอยู่ที่84ดอลลาร์23เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะก็ลดลงมาประมาณ 0.8% นะสำหรับสัญญาณน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนกันยายนส่วนล่าสุดเช้านี้นะคะมาอยู่ที่85ดอลลาร์แล้วนะคะบวกมา 0.93% ดังนั้นก็เป็นประเด็นที่กดดันเพิ่มเติมนะคะเรื่องของราคาน้ำมันนะคะส่วนตลาดหุ้นนะคะก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเหมือนกันนะเรื่องของปัญหาความไม่แน่นอนจากสงครามนะคะแล้วมาบวกกับหุ้นกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ก็ร่วงกันเยอะเลยนะคะเรียกว่าเป็นพายุของการเทขายหุ้นนะหุ้นเทคโนโลยีนะคะตลาดชิปทั่วโลกเนี่ยชะลอตัวเพราะว่านักลงทุนก็เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับความคุ้มค่าของการลงทุน AI นะเริ่มมีการกังวลว่าต้นทุนการลงทุนของการสร้างคลาวด์และระบบโครงสร้างพื้นฐาน AI ของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่สามารถสร้างรายได้คืนกลับมาได้คุ้มค่ากับราคาหุ้นที่มันสูงอยู่ในปัจจุบันนะคะความกังวลนี้ก็ทำให้ดัชนีพวกหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยปรับตัวลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็น Nvidia Micron นะฮะก็มีเรื่องของหุ้นกลุ่มที่เป็นกลุ่ม Mac 7ด้วยที่ก็ปรับตัวร่วงลงนะมี Alphabet ที่ร่วงมา 4% เลยนะคะหลังจากที่โมเดลระดับเรือธงนะ Gemini 3.5 Pro ก็เจอเรื่องของการที่ว่าต้องเลื่อนไปล่าช้ากว่ากำหนดนะคะก็เลยทำให้หุ้นปรับลดลงไป 4% นะคะสำหรับรุ่นใหม่นี้นะโมเดลที่ถือว่าน่าจะเป็นรุ่นที่ทรงพลังที่สุดนะคะสำหรับ Gemini 3.5 Pro แล้วเลื่อนการใช้งานออกไปหลายเดือนเลยนะคะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะในขณะที่ก็มีประเด็นนะเรื่องของสหรัฐที่ประกาศกำแพงภาษี 25% กับทางบราซิลนะคะ

เพื่อตอบโต้พฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยรัฐบาลสหรัฐภายใต้คุณทรัมป์เนี่ยก็ประกาศเก็บภาษีนำเข้า 25% ต่อสินค้าส่วนใหญ่จากบราซิลเริ่มสัปดาห์หน้านะคะหลังการสืบสวนตามมาตรา301นานกว่า1ปีโดยทางสหรัฐก็บอกว่าบราซิลมีพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมอย่างเช่นการสั่งลบเนื้อหาการเมืองบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอเมริกันและตั้งกำแพงภาษีเอทานอลนะคะประธานาธิบดีของทางบราซิลก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็เตรียมยื่นเรื่องต่อ WTO นะคะสหรัฐเองเนี่ยก็ยังมีการจะพิจารณาเรื่องภาษีเพิ่มเติมอีก 12.5% ในประเด็นข้อหาบังคับใช้แรงงานในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะดังนั้นเรามาดูว่าตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐเป็นอย่างไรนะคะสำหรับทั้ง3กระดานเมื่อคืนนี้ลบนะคะดาวโจนส์ลบ 0.2% S&P 500ลบ 0.5% Nasdaq ขาลงแรงเลยกว่าเพื่อนนะคะลบ 1.47% นะคะฝั่งของยุโรปค่ะสลับกันนะคะเขียวด้วยแดงด้วยนะดัคเยอรมนีเนี่ยลบ 0.34% นะคะฟุตซี่100ของอังกฤษค่ะบวก 0.54% CAC 40ฝรั่งเศสนะคะลบ 0.05% นะคะก็ถือว่ายังเป็นในกรอบแคบนะแต่ว่าถ้าเรามาดูโดยรวมนะคะสำหรับฝั่งของยุโรปเนี่ยสต็อกส์600นะคะเขาเพิ่มมา 0.16% นะคะก็เรียกว่ายังอยู่ในโทนของความระมัดระวังเกี่ยวกับสถานการณ์นะคะสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นแต่ว่าหลายๆบริษัทก็ประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งนะคะดังนั้นก็เลยยังพยุงตลาดเอาไว้ได้นะคะส่วนเช้านี้เนี่ยในโซนเอเชียนะคะก็ร่วงไปนะสำหรับนิเคอินะคะลบไป 4.26% นะคือเมื่อวานถ้าเราดูของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ลบ 2.8% นะคะมาเช้านี้ก็ลงต่อนะ 4.2 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะมาดูทั้งฝั่งจีนเนี่ยเซี่ยงไฮ้เอ่ยหางเสงเอ่ยก็ลบทั้งคู่เลยนะคะเซี่ยงไฮ้ลบ 1.6% ค่ะหางเสงลบ1.6% นะคะส่วนของไต้หวันลบ 4% นะคะเกาหลีใต้เดี๋ยวมาอัปเดตกันเพิ่มเติมนะตอนนี้มีการพักการซื้อขายหรือเปล่าเนี่ยนะเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะส่วนของตลาดหุ้นไทยนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเราเคลื่อนไหวบวกนะคะสุดท้ายเราปิดได้ที่ 1,635 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา5จุดนะคะก็เป็นกรอบแคบๆบวก 0.31%มูลค่าการซื้อขาย 77,418 ล้านบาทนะคะก็เป็นการปรับตัวขึ้นนำโดยกลุ่มธนาคารค้าปลีกและไฟแนนซ์นะคะใน5อันดับแรกเนี่ยก็มีแบงค์นะเข้ามาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในกลุ่มแบงค์เนี่ยก็เมื่อวานก็บวกได้นะเคฟแบงค์แบงค์กรุงเทพ SCB หลังได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขดัชนีผู้ผลิตของสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดนะคะแต่ว่าก็มีแรงกดดันของตลาดเนี่ยจากหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วยังคงเห็นการซื้อของต่างชาตินะที่ก็เข้ามาต่อเนื่องเลยนะคะในการซื้อขายเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวานต่างชาติซื้อสุทธิ 3,405 ล้านบาทนะคะนี่นำชาวบ้านออกมาเลยนะคะแล้วก็บัญชีบล.ค่ะซื้อสุทธิ153ล้านบาทนะคะสถาบันค่ะกองทุนในประเทศซื้อสุทธินะแบบเบามือมากเลยนะคะบวกมา 4.85 ล้านบาทนะคะสำหรับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกค่ะอันดับ1เป็น KBank นะคะ KBank บวกมา 1.73% นะคะอันดับ2 Delta ค่ะลบ 2.56% อันดับ3 Thai Oil นะคะบวกมา 6.19% อันดับ4ค่ะ Gulf นะคะลบ 0.79% ส่วนอันดับ5ปตท.สผ.ค่ะลบ 0.35% นะคะก็เขียวสลับแดงนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องระวังนะสำหรับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะว่าเราดูทรงจากทางฝั่งของอเมริกาจากทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ลบลงมานะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยของไต้หวันก็ร่วงนะคะเรายังไม่ได้เห็นของเกาหลีอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เขาปิดทำการนะคะเห็นว่าเป็นวันรัฐธรรมนูญอ่ะดังนั้นรอดูลุ้นกันว่าตลาดหุ้นไทยเราจะบวกต่อได้หรือเปล่านะคะท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้อีกเรื่องนึงขอไปต่อสำหรับราคาทองคำนะคะก็ล่าสุดเนี่ยหลุด

0: 4,000 อีกแล้วนะคะสำหรับราคาทองคำนะคะก็ยังถือว่ามีหลายๆปัจจัยที่กดดันต่อเนื่องนะสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางราคาน้ำมันที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงกังวลเรื่องของเงินเฟ้อนะคะสำหรับสัญญาทองคำตลาดโคเม็กส่งมอบเดือนสิงหาคมราคาปิดเขาเนี่ยก็อยู่ที่3,992ดอลลาร์ต่อออนซ์นะเขาล่วงไป1.5% 1.5% นะคะ3,992พอมาเช้านี้ลงมาอีกนะคะ อยู่ที่3,981ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะส่วน Gold Spot นะคะล่าสุดเนี่ยอยู่ที่3,974ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะมาดูทองไทยกันนะคะเมื่อวานนี้มีการปรับราคาไปทั้งหมด12ครั้งนะคะลบ100บาทเช้านี้ปรับราคา3ครั้งแล้วนะคะลงต่อค่ะลบ750บาททองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 63,150 บาทขายออกที่บาทละ 63,350 บาทอ้างอิง Gold Spot ที่ 3,976 ดอลลาร์โค้ดเงินบาทที่ 33 บาท 64 สตางค์นะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีวันศุกร์ค่ะก็มีรายงานในนิเคนะคะเมื่อวานนี้เขาพูดถึงโรงงานเขาเรียกมอเตอร์ไบค์หรือว่าไอ้ยศมอเตอร์ไซค์สองล้อเนี่ยนะคะเจอเฉพาะจะพวก SUV หรือเป็นไฟฟ้าเนี่ยยี่ห้อของบริษัท Honda Motor เนี่ยคือเขาก็มีโรงงานอยู่ในประเทศไทยแต่เขากำลังจะย้ายไปอยู่ที่ทางเวียดนามแม้ว่าผู้บริหารจะออกมาบอกว่ายังไม่ยืนยันแต่ว่าข่าวมันออกมาในนิเคแล้วเนี่ยมันก็เป็นสื่อที่น่าจะไว้ใจได้โดยจะมีการย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยนะคะในเดือนกันยายนเนี่ยโอ้อีก2เดือนนี้นะคะเพราะว่าตลาดมอเตอร์ไบค์อันนี้รุ่นมอเตอร์อะไรนะคะสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่น UC3 ที่ผลิตในประเทศไทยก็จะไปผลิตที่นั่นนะคะอาจมีหลงเหลือในประเทศไทยบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปที่นู่นนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าเพราะที่นั่นตลาดไอ้มอเตอร์ไบค์เนี่ยมัน 80-90% ของไอ้วีโก้ทั้งหลายเนี่ยนะคะรถที่จะสัญจรไปที่นั่นรถยนต์มันยังราคาแพงบินแฟสต์แม้จะผลิตเองนี่ก็ยังคนมีปัญญาที่จะซื้อมาได้น้อยคราวนี้สาเหตุก็เพราะว่าไอ้ราคาน้ำมันไงล่ะที่มันแพงตอนนี้นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันมันก็มีแรงจูงใจด้วยอันนี้อาจจะเป็นในด้านลบนะยังไม่ถึงกับด้านบวกไม่ใช่รัฐบาลเขาจะควักมาช่วยซับซิไดซ์นะแต่เขาจะเริ่มต้นออกกฎอย่างนี้ค่ะเมืองใหญ่นะโฮจิมินห์อะไรเนี่ยนะคะก็หมายความว่าเขาจะมีการให้วีคเอนด์เนี่ยในเขตใจกลางเมืองเนี่ยให้เข้าได้แต่เฉพาะไอ้มอเตอร์ไบค์ที่มันเป็น EV ตรงนี้ไงมันก็เปิดทางนั้นมันก็จะมีการเติบโตแต่การเติบโตของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะโดยเฉพาะที่เป็น EV เนี่ยในปี24เนี่ยมันมีปริมาณอยู่ประมาณเพิ่มขึ้นนะคะมีปริมาณเท่ากับ 10% ของมอเตอร์ไบค์ทั้งหมดเลยที่เป็น EV เนี่ย 10% ของมอเตอร์ไบค์ทั้งหมดที่มี ICE ก็คือไอ้ Internal Combustion Engine เนี่ยนะแต่ว่าพอ25เนี่ยนะคะมันพุ่งขึ้นไปถึง 22% ที่ดูดิฮะมันเกิน 100% นะการเพิ่มขึ้นแต่ละปีเนี่ยซึ่งมันก็มีตัวเร่งก็คือน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยรัฐบาลเขาก็พยายามจะเปลี่ยนกฎแล้วแต่ก็เขาบอกให้ลดความเข้มข้นลงแต่ก่อนก็อาจจะให้เพิ่มวันแต่ตอนนี้เอาวีคเอนด์ก่อนก็แล้วกันนะคะทีนี้ก็ปรากฏว่าในบรรดาไอ้ EV มอเตอร์ไบค์เนี่ยซึ่งโลคอลลี่เขาเรียกว่าสกูตเตอร์ความจริงมันเป็นแบรนด์นึงนะสกูตเตอร์เนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยศัพท์ธรรมดาเขาเรียกมอเตอร์ไบค์ทีนี้ก็ปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยนะคะยี่ห้อวินแฟสนอกจากเขาจะผลิตไอ้รถยนต์แล้วเขาทำไอ้นี่ด้วย EV มอเตอร์ไบค์นะคะแล้วเขาก็เป็นอันดับหนึ่งค่ะคือพรวดขึ้นมาเลยนะเขาก็ครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ด้วยนะ 56% ในปีที่ผ่านมานี่นะคะแล้วก็มียี่ห้ออื่นของเวียดนามเพ็กก้ามี 16% แล้วก็มีอะไรจีเบา 12% อะไรเนี่ยนะคะซึ่งปรากฏว่าพวกนี้เนี่ยนะคะก็ไปล้ำหน้าเกินของญี่ปุ่นมากเพราะฉะนั้นพอแต่ก่อนญี่ปุ่นก็จะมียามาฮ่าประเทศไทยก็รู้จักนะแต่ตอนหลังนี่ก็เรียกว่าซบเซาไปแล้ววินฟาสก็มาแรงเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังเกิดการเคลื่อนไหวที่จะย้ายโรงงานผลิตใหญ่เนี่ยไปอยู่ที่เวียดนามเพราะที่นั่นตลาดมันใหญ่มากค่ะก่อนหน้า2019โควิดเนี่ยยอดสำหรับรถมอเตอร์ไบค์ในเวียดนามเนี่ยนะคะมันผลิตออกมาแต่ละปีที่ยอดซื้อเนี่ยนะเซลเนี่ย มันประมาณ3ล้าน5แสนคันตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไปแตะประมาณ3ล้านคันแล้วเพราะฉะนั้นตลาดนั้น

0: ใหญ่มากค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามเพราะของเรานี่ไม่มีกฎเกิดอะไรเลยใจกลางเมืองจะขับอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เลยแต่เขาก็มีปัญหาเหมือนกันไอ้เรื่อง charging station คือสถานีเสียบปลั๊กหรือว่าจะเป็นไอ้แบตเตอรี่ที่ไปเปลี่ยนนะอันนี้เขาก็จะต้องขยายไม่งั้นแล้วคนมันก็มีปัญหาใช่ไหมมันก็ใช้ไอ้ระบบน้ำมันมันจะมีปั๊มที่จะเติมมากกว่าไอ้ charging station ค่ะน่าติดตามมากกับตลาดใหญ่ในเวียดนามค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะนะคะจากต่างประเทศนะคะกลับมาดูเรื่องราวในบ้านเรานะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะรู้เราพูดถึงเรื่องของพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นะคะที่เราก็ได้เห็นนะว่าเรื่องของงบประมาณรายจ่ายบุคลากรเนี่ยนะโดยเฉพาะทางภาครัฐเนี่ยก็มีสัดส่วนค่อนข้างสูงแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยนะคะก่อนหน้านี้มีประเด็นว่าเรื่องเราจะอาจจะมีให้ข้าราชการเนี่ย early ได้เร็วขึ้นโดยสมัครใจเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นหนึ่งนะแต่ล่าสุดเนี่ยก็มีเรื่องที่ทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบหมายให้คุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเนี่ยในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐนะคะไปลองศึกษานะโมเดลในการใช้กำลังคนภาครัฐเรื่องของการใช้ AI ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพดูซิทำได้ไหมนะคะให้ไปเร่งศึกษาแนวทางปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐแล้วก็จัดการเรื่องของงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรในภาพรวมด้วยนะคะอันนี้ก็มาจากผลการประชุมครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะซึ่งคุณประกรณ์ก็บอกว่าแน่นอนภาครัฐเนี่ยก็มีภารกิจอีกหลายๆด้านที่ต้องใช้งบประมาณทั้งเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะขณะที่เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของภาครัฐก็น่าจะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและใช้ทรัพยากรน้อยลงให้บริการประชาชนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีเลยมอบหมายให้ไปเร่งศึกษาตรงนี้ให้เสร็จโดยเร็วแล้วก็จะให้สำนักงานกพ.เป็นหน่วยงานหลักนะคะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพ.ร.สำนักงบประมาณนะสภาพัฒน์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายรวมถึงออกมาตรการที่เกี่ยวข้องนะคะดังนั้นเราจะไปวิเคราะห์ในประเด็นนี้กันต่อเลยนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์ธนวัฒน์ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะประเด็นนะคะที่ทางฝั่งของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้ศึกษาโมเดลเรื่องของการที่จะใช้ AI นะคะมาเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนต่างๆนะคะในการบริหารระบบราชการนะคะมาดูแลโครงสร้างของทรัพยากรบุคคลของทางภาครัฐเนี่ยอาจารย์มีมุมมองอย่างไรบ้างและอาจารย์คิดว่าจะทําได้มากน้อยขนาดไหนคะ
2: ก็เป็นคำที่อาจจะควบรวมกันแล้วดูมีนัยยะหลายอย่างนะครับอย่างเช่นว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยก็คือตอนนี้ปัญหาโครงสร้างของงบประมาณสำคัญคือจำนวนข้าราชการเนี่ยจำนวนเยอะมากนะครับถ้าเรามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยเราจะคงไว้ซึ่งจำนวนข้าราชการหรือว่าลดจำนวนลงได้ไหมเมื่อเกษียณแล้วก็ไม่จ้างเพิ่มนะครับเพราะผมคิดว่า AI เนี่ยทำงานแทนคนได้หลายอย่างอย่างผมยกตัวอย่างกรณีของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับคือจุดสำคัญมากๆเนี่ยเวลานักศึกษาต่างชาติมาติดต่อเนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษพูดภาษาจีนพูดภาษาญี่ปุ่นพูดท้ายสุดเนี่ยคนปลายทางเนี่ยต่อให้ไม่มีความรู้ด้านภาษามากเนี่ยแต่ AI จะแปลงภาษาเป็นภาษาไทยปลายทางก็ตอบเป็นภาษาไทยแล้วก็กลับมาเป็นภาษาของต้นฉบับคือเจ้าของภาษานะครับมันจะเป็นการลดจำนวนคนได้หรืออีกหน่อยเนี่ยในเรื่องของการใช้อัตโนมัติของ AI สืบค้นข้อมูลและกดไปนะครับแล้วก็มีการประมวลอะไรกันทันทีเนี่ยมันก็สามารถลดจำนวนคนได้นะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยตอนนี้เวลาบันทึกการประชุมเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ AI ในการช่วยบันทึกการประชุมได้มันจะลดเวลางานของการที่จะจดบันทึกการประชุมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็สามารถช่วยให้เราสามารถทำไอ้ presentation ต่างๆได้เรื่องต่างๆเนี่ยมันคือแค่เบสิกนะครับมันเป็นการลดจำนวนของการใช้เวลาในการทำงานซึ่งก็หมายความว่าจำนวนคนที่จะเอามาเพื่องานนี้งานนี้งานนี้เนี่ยมันลดได้นะครับและขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นความรวดเร็วด้วยนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของ face recognition เนี่ยเดินเข้ามาปั๊บเนี่ยพอเจอหน้าปั๊บเนี่ยนะครับเข้ามาปั๊บจำได้ปั๊บนะครับว่าคนคนนี้เป็นใครเคยมาติดต่อกี่ครั้ง

มีประวัติต่างๆมาหมดนะครับมันก็สามารถดำเนินการได้ทันทีนะครับหรือแม้กระทั่งในอนาคตสมมติเราจะติดต่อหน่วยราชการเนี่ยเราก็ใช้กลไกของ AI ตลอดจนกลไกแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเราส่งข้อมูลหลักฐานไปก่อนนะครับแล้วท้ายสุดพอเราไปถึงหน้างานปั๊บเราแค่ไปยืนยันตัวตนปั๊บงานก็เสร็จหรือไม่ต้องไปเจอก็ได้ซึ่งก็จะกลายเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งก็เหมือนกับที่นานาประเทศเนี่ยเขาเริ่มทำแล้วก็คือตอนนี้การปะทะกันระหว่าง

0: ทุกอย่างผ่านอิเล็กทรอนิกส์หมดผมคิดว่ามันก็เป็นกลไกที่อยู่ในแนวของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับที่เป็นรัฐบาลดิจิทัลนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงคือการที่เป็นเรื่องดิจิทัล data interface เนี่ยมันจะลดการคอร์รัปชันไปในตัวนะครับถ้าไปทำขั้นตอนต่างๆโดยไม่ต้องวินิจฉัยโดยบุคคลเนี่ยนะฮะและมีลักษณะอัตโนมัติภายใต้เรียกว่าเอกสารหรือภายใต้การกรอกปั๊บพอตัดสินปั๊บเนี่ยไม่ต้องใช้ดุลพินิจมันจะลดคอร์รัปชันไปในตัว
1: ค่ะคือเรื่องของกรอบการศึกษาที่เขาจะต้องนำมาพิจารณากันเนี่ยเอามาวางแผนกำลังคนมาบริหารกรอบอัตรากำลังมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทบทวนรูปแบบการจ้างงานระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการของภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยโอ้โหอันนี้คือแบบว่ากรอบนี่คือค่อนข้างที่จะมีหลากหลายประเด็นมากเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับก็อย่างที่บอกครับก็คือว่าถ้า AI สามารถช่วยงานได้เนี่ยมันลดจำนวนชั่วโมงการทำงานได้กี่ชั่วโมงมันจะออกมาเป็นจำนวนคนชั่วโมงนะครับและท้ายสุดก็คือพอลดจำนวนคนได้แล้วเนี่ยงบประมาณแผ่นดินมันก็ตีกลับไป AI ก็คำนวณได้ต่ออีกว่างบประมาณเนี่ยมันหดหายไปเท่าไหร่สลับงบประจำแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งมันก็ทำให้สามารถที่เอาเงินส่วนที่เหลือเนี่ยไปเพิ่มเงินเดือนข้าราชการหรือเพิ่มสวัสดิการเหมือนกับประเทศสิงคโปร์เนี่ยข้าราชการเงินเดือนสูงนะครับเพราะว่าเขาจะเลือกคนเก่งคนมีความสามารถแล้วก็ท้ายสุดข้าราชการก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปหางานพิเศษเพิ่มละเพราะเงินเดือนเลี้ยงตัวเองได้เพราะว่ามันก็เป็นบูรณาการโดยสมบูรณ์นะครับถ้ามีการศึกษากันอย่างจริงจังและสามารถดำเนินการได้ครับ
1: ค่ะคือมันก็จะมีในหลายแง่มุมทั้งแง่ว่าคนเก่งอาจจะไม่ค่อยอยู่นะเพราะว่าอาจจะมีผลตอบแทนในส่วนอื่นสมมติไปทำเอกชนได้ดีกว่าหรือบางสายงานบางหน่วยงานบุคลากรขาดแคลนในขณะที่บางหน่วยงานอาจจะมีบุคลากรเกินความจำเป็นแต่ว่าคนเหล่านั้นก็ไม่อยากออกเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหลังจากนี้มันก็ต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนนะคะซึ่งอาจารย์มองว่าจะขับเคลื่อนได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าถ้าเกิดมีแรงต้านเยอะๆเงี้ยมันก็อาจจะไม่ง่ายหรือเปล่า
0: คือผมคิดว่าถ้าจะทำจริงมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับไม่ได้ตอบว่าไม่ง่ายแต่ไม่ตอบว่าไม่ยากดีกว่าคือจุดแรกเนี่ยข้าราชการเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยไม่รับเพิ่มนี่คือสิ่งที่ทำได้ซึ่งก็มียุคนึงนะครับซึ่งเกี่ยวว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีข้าราชการขาดช่วงก็คือตอนนี้เราจะเห็นผู้บริหารระดับอธิบดีระดับประหลัดเนี่ยอายุน้อยมากนะครับเพราะมันมีอยู่ช่วงนึงราชการเนี่ยก็ไม่รับคนเพิ่มมาถึงทำให้เกิดการขาดช่วงนะครับเพราะเนี่ยถ้าสมมติเรามี AI ไปเติมประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยนะครับมันก็ทำให้การไม่รับคนใหม่เนี่ยสามารถทำได้และสุดท้ายเนี่ยจำนวนคนมันก็จะลดไปโดยอัตโนมัตินะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันอาจต้องใช้เวลาแต่ว่าถ้าถามว่าเราจะหั่นคนออกไปเลยเนี่ยมันก็จะต้องเปิดช่องของการ early retire ซึ่งก็มีแรงจูงใจก็ใช้งบประมาณก้อนหนึ่งเพราะว่ามันทำได้นะเพียงแต่ว่าจะเร็วแค่ไหนก็อีกเรื่องนึง
1: ค่ะอีกนิดนึงสั้นๆนะคะคืออย่างบางประเทศก็อาจจะใช้วิธีการควบรวมหน่วยงานหน่วยงานไหนที่มันดูมีความซ้ำซ้อนกันหรือว่าหน่วยงานย่อยข้างในมันซ้ำกันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์นั้นมันก็น่าจะต้องมาอยู่เป็นในสมการสำคัญด้วยไหมคะ
0: ก็ผมว่ามีนัยยะนะครับอย่างเช่นเราเห็นข้อมูลล่าสุดคือกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเห็นไหมก็ควบเปลี่ยนควบเนี่ยกีฬาก็แยกไปเพื่อประสิทธิภาพของงานเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบางอย่างงานอีกหน่อยเนี่ยเราจะเจอนะครับตอนนี้คนเกิดน้อยลงเนี่ยโรงเรียนก็ต้องควบฮะมาอะไรก็ต้องควบฮะเป็นฮะต้องทำ
1: ค่ะก็ต้องเอามาดูเป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย์คะ
0: ดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเราพักไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์หุ้นกันนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update

าฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอาการซาวเอนจิเนียร์โรงเบียร์ณลาดพร้าวร่างกายถูกไฟไหม้ประมาณ 60% สามารถสื่อสารพูดคุยได้นายแพทย์วรวัฒน์แก้ววิเชียนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมนายแพทย์เสกกรนันทภคพรนายแพทย์ชำนาญการศัลยศาสตร์ตกแต่งเปิดเผยอาการนายพานุวัฒน์ทิพมณีอายุ32ปีสาวเอนจิเนียร์โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้และย้ายมาจากโรงพยาบาลเปาโลเพื่อมารักษาตามสิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชอำเภอเมืองลพบุรีว่านาย

0: อนุวัติร่างกายถูกไฟไหม้ประมาณ 60% ขณะนี้สามารถสื่อสารถามตอบกับทางแพทย์ได้ซึ่งการรักษาในช่วงนี้คนไข้ถูกไฟไหม้ที่ท่อทางเดินหายใจทำให้ต้องใช้ท่อช่วยหายใจที่ต้องให้อาหารสารน้ำไปด้วยรวมทั้งมีการทำแผลที่ป้องกันการติดเชื้อควบคู่ไปพร้อมยืนยันว่าโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชมีความพร้อมเรื่องเครื่องมือการดูแลรักษาทัดเทียมกับโรงพยาบาลในกรุงเทพร้านค้าร่วมจัดพิธีให้ผู้ล่วงลับเหตุไฟไหม้โรงเบียร์บริเวณจุดเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวยังคงมีผู้เดินทางมาร่วมอาลัยกับความสูญเสียล่าสุดเจ้าของร้านต้มยำนครรสเด็ดที่ตั้งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง100เมตรได้จัดโต๊ะเส้นไหว้ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับโดยเจ้าของร้านบอกว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ล้วนเป็นลูกค้าที่แวะเวียนมาอุดหนุนที่ร้านเป็นประจำจนเกิดความผูกพันเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันจึงรู้สึกสะเทือนใจและตั้งใจจัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายทางนี้เจ้าของร้านยอมรับได้รับโชคใหญ่จากเหตุการณ์ครั้งนี้และส่วนตัวเชื่อว่าผู้ล่วงลับมาช่วยต่อทุนให้รัฐบาลยืนยันกัญชาไม่เสรีย้ำประกาศสาธารณสุขคุมเข้มช่อดอกซื้อขายต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้กัญชาในประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมสำหรับการใช้ทางการแพทย์และสุขภาพแต่สำหรับบางประเทศกัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรงรัฐบาลย้ำเตือนประชาชนและนักเดินทางปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเกิดเจตนากระทำผิดกฎหมายรัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2568กำหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ใดประสงค์จะศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา46เท่านั้นกรณีจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปได้ต้องเป็นผู้ที่มีใบสั่งจ่ายยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเช่นแพทย์แพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านเภสัชกรทันตแพทย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยสั่งจ่ายได้ไม่เกิน30วันทางนี้ห้ามจำหน่ายเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการเว้นแต่เป็นการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพห้ามจำหน่ายผ่านเครื่องอัตโนมัติห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์และห้ามโฆษณาในทุกช่องทางปูพรมค้น33พื้นที่ทลายนอมินีต่างด้าวชลบุรีพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายธุรกิจที่มีพฤติการต้องสงสัยใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดกฎหมายการประกอบธุรกิจและการถือครองที่ดินในพื้นที่ชลบุรีปฏิบัติการครั้งนี้ในจังหวัดชลบุรีถือเป็นระยะที่4ต่อเนื่องจากการดำเนินการในพื้นที่เกาะพะงันภูเก็ตกระบี่และพังงาและการบุกตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าตรวจสอบบริษัท33แห่งที่เชื่อมโยงการถือครองที่ดินลักษณะนอมินี32แปลงมูลค่ารวม235ล้านตามหมายค้น41หมายและหมายจับ4หมายและ1ในพื้นที่เป้าหมายเป็นโครงการหมู่บ้านในเขตเมืองพัทยา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียงพี

0: ล อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะควันจากไฟป่ากระทบสนามแข่งฟุตบอลโลกนัดชิงควันหนาทึบจากไฟป่าหลายร้อยจุดในประเทศแคนาดาลอยมาปกคลุมพื้นที่โดยกว้างของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่แถบมิดเวสต์ไปจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเตือนให้ประชาชนอยู่ภายในอาคารมากที่สุดและหลีกเลี่ยงการสูดอากาศที่มีกลิ่นฉุนและเป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งสภาพอากาศที่เป็นอันตรายในเขตมหานครนิวยอร์กเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างสเปนพบอาร์เจนตินาจะมีขึ้นในคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมมากกว่า 80,000 คนซึ่งหมอกและควันพิษจากไฟป่าได้ลอยมาปกคลุมโดยรอบสนามและบริเวณใกล้เคียงสร้างความวิตกกังวลกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและแฟนบอลจากทั่วโลกพิธีไว้อาลัยเจเดนอดัมนักฟุตบอลทีมชาติแอฟริกาใต้เสียชีวิตหลังแข่งฟุตบอลโลกครอบครัวเพื่อนร่วมทีมและผู้สนับสนุนได้รวมตัวกันที่ศาลาว่าการเมืองสเตลเลนบอสได้ร่วมพิธีไว้อาลัยแก่เจเดนอดัมกองกลางทีมชาติแอฟริกาใต้และสโมสรมาเมโลดี้ซันดาวที่เสียชีวิตอย่างปริศนาด้วยวัยเพียง25ปีโดยอดัมเสียชีวิตเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่เมืองเคปทาวน์หลังจากเพิ่งเดินทางกลับจากการช่วยทีมชาติแอฟริกาใต้ลงทำศึกฟุตบอลโลก2026สำหรับอดัมเกิดและเติบโตที่เมืองสเตลเลนบอสและเป็นนักเตะคนแรกที่จบจากอะคาเดมีของสโมสรสเตลเลนบอส FC และได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับสโมสรก่อนย้ายไปร่วมทีมมาเมโลดี้ซันดาวและช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ทั้งในประเทศและระดับทวีปโดยพิธีศพของอดัมมีกำหนดจัดขึ้นที่เมืองเซนเลนบอสภายในเดือนนี้ขณะที่สาเหตุในการเสียชีวิตยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
5: 10 นาฬิกา 10 นาทีนะคะช่วงนี้ต้อนรับคุณนงวดีถนิมมานะคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาส่งท้ายสัปดาห์กันวันศุกร์แล้วนะคะมาดูภาพของเซ็นเด็กซ์กันนะคะคือเหลือบไปในช่วงเช้าที่ผ่านมาตลาดหุ้นเอเชียนี้ค่อนข้างจะแดงเข้มๆนิเคอินี่ลงไป 4.4% นะคะ 2,900 กว่าจุดตอนเปิดจะมาจะดูเซ็นเด็กซ์ก็เลยแบบเอ๊ะบ้านเราจะเป็นอย่างไรปรากฏว่าเซ็นเด็กซ์เราวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่ายืนระยะได้พอสมควรถึงจะลบก็ลบแค่1จุดแค่นั้นเองนะคะยังไม่ลงหรือเปล่านะคะล่าสุดเซตก็ยังอยู่ 1,633 จุดนะคะแล้วถ้าดูตัวหุ้นวันนี้ผสมผสานกันนะคะอันดับแรกหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดคือ Gulf ซึ่งวันนี้ราคาขึ้นมาถึง 3.97%2.50 บาทนะคะราคา Gulf อยู่ที่ 65.50 บาทในช่วงเปิดตลาดวันนี้ค่ะอันดับที่2คือ Delta ค่ะวันนี้ Delta ปรับลงมา4บาทนะคะก็คิดเป็นการปรับลงของเซต4จุดนะคะ Delta ลงมา4บาทคือ 1.3% เช้านี้อยู่300บาทเป๊ะเลยตรงเส้นนี้นะคะตามมาด้วย KTB ค่ะวันนี้บวก25สตางค์ 0.6% อยู่ที่41บาท50สตางค์ Advance บวก1บาทค่ะ 0.27%เช้านี้ราคาอยู่ที่376บาทและอันดับที่5คือ True ค่ะยังไม่เปลี่ยนแปลงที่13บาท80สตางค์นี่เป็นการของการเปิดภาพตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะส่วนที่ทางวันนี้เราไปพูดคุยกันเลยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณเชษฐ์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนงสวัสดีคุณแก้มครับว
0: ัน
2: นี้ดัชนีนั้นเป็นลักษณะอ่อนตัวนะครับแล้วก็ตัวหุ้นที่มีลักษณะอ่อนตัวเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นตัวของคริปโตเรมิตนะเพราะว่าวันนี้ทางญี่ปุ่นทางไต้หวันเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวค่อนข้างมากนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยทางเส้นอินเด็กซ์เนี่ยทางเอ็นแซลมองเส้นอินเด็กซ์เนี่ยมีจุดรับอยู่บริเวณ 1,610 นะขณะนี้เล่นอยู่ที่ 1,635 นะครับมีจุดรับอยู่1627กับ1610นะครับตัวต้านนั้น1650นะครับตัวหุ้นวันนี้เนี่ยในแง่ของตัวหุ้นทาง SL ตัวมิ้นมา23บาท80สตางค์นะครับบวกไปเมื่อวานนี้60สตางค์วันนี้แนวต้านวางไว้ในตำแหน่ง25บาทนะจุดรับอยู่ที่23บาท50สตางค์มิ้นนะฮะท่องเที่ยวนะตัวต่อไปเป็นตัวบางจากนะครับ BCPG ให้จุดรับอยู่ที่7บาท15สตางค์จุดต้านอยู่ที่7บาท70นะครับถึง8บาทนะครับตัวที่2นั้นเอาตัวที่3นั้นเอาตัวหุ้นของตัวพระราม9มานะฮะพระราม9นั้น17บาท50สตางค์เป็นจุดรับนะฮะจุดต้านนั้นอยู่ที่18บาท50ถึง19บาทตัวสุดท้ายนั้นเป็นหุ้นของตัว BTG นะครับให้จุดรับอยู่ที่ประมาณ21บาทนะครับพอราคาปิดไปอยู่21บาท20ตังค์แนวต้านอยู่ที่22บาทถึง22บาท50ตังค์เดี๋ยวจะไปไหว้หลวงพ่อใหญ่นะครับที่โลกแล้วก็เดี๋ยวจะขอพรนะฮะว่าให้วันนี้ให้บวกนะครับก็โอเคฮะลักษณะของตลาดเป็นลักษณะของการแกว่งนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะลึกนะครับในแง่ของตัวหุ้นเนี่ยนะนั่งดูตัวหุ้นอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะฮะว่าหุ้นที่มีลักษณะอ่อนตัวนะครับในแง่ของการปรับเนี่ยนะครับหุ้นของตัวกราฟเนี่ยก็ขึ้นมาแตะ65บาทแล้วเนี่ยเป้าหมายของเขาเนี่ยนะครับก็ตัวเลขข้างนอกเนี่ยอย่างที่กลับเรียนนะเมื่อวานนี้ที่เรียนให้ทราบแล้วข้างนอกเนี่ยตัวกราฟเนี่ยไปอยู่ที่ระดับ70เลยขึ้นไปแล้วนะฮะ มีตัวเลขใกล้100แล้วฮะไปที่90กว่าบาทแล้วนะฮะเพราะว่าเขาเอาแวลูต่างๆเข้ามารวมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่มีกราฟอยู่ก็ถือไปนะครับถือไปเรื่อยๆถ้าอยากจะซื้อต่ำกว่า60บาทนะฮะค่อยซื้อนะครับก็ตอนนี้มีหน้าที่คือไอ้อย่างนั้นซื้อเลยได้ไหม68บาทเป็นการทดสอบชุดแรกนะทดสอบชุดแรกนะชุดที่2นั้นอาจจะขึ้นไปจาก68บาทไปทะเลาะกันอีกทีนึงประมาณ72บาทนะครับก็อยู่ตรงนั้นฮะเป็นแนวต้านหนักๆในแง่ของตัว PE ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตัวที่2นั้นเป็นตัวเดลต้าเนี่ยหลุด305บาทลงมาแล้วหลุด303บาทลงไปแล้ว300 200ต่ำสุดโน่นก่อนที่มีลักษณะของการอ่อนตัวเนี่ยนะก็280กว่าบาทนะครับก็น่าเป็นจุดรับนะฮะใครอยากจะซื้อฉันอยากจะซื้อเดลต้าตอนนี้ไม่ค่อยมีคนค่อยกล้าซื้อเดลต้านะ เป็นเพราะว่าพอมันลงแล้วมันไม่ยอมขึ้น นะไม่ยอมขึ้นมันเหมือนการเก็บสะสมอะฮะนะเพราะนั้นถ้าใครอยากซื้อเดลต้าก็

0: องทำใจว่าซื้อแล้วยังไม่ขึ้นนะครับตัวที่3นั้นเป็นหุ้นของกัวกรุงไทยครับเป้าหมายนั้นก็เนี่ยฮะ45บาทจะเป็นราคาเป้าหมายนะครับก็ออกผลการงานคงอาทิตย์หน้าเนี่ยนะฮะนะอาทิตย์หน้าจะเป็นอาทิตย์ที่สนุกมากนะฮะสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์นะครับตัวต่อไปแอดวานซ์แตะที่380แล้วลงนะครับแล้วก็มาลงที่375หลุดลงไปที่373เสร็จขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นการทดสอบยอดระหว่าง370กับ380นะครับทรูนะครับขึ้นมาที่13.80 และเป้าหมายระยะสั้นนี้เนี่ยค่อยๆขยับนะฮะจาก13.30 13.50 13.60 13.80และ14บาทเป้าหมายนะไทยออยล์ที่ระดับราคา68บาทเต็มนะส่วนพิเทพที่ราคา145บาทมีเป้าหมาย150บาทนะนั้นที่ราคาสูงสุดขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันขณะนี้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยเป็นลักษณะการแกว่งนะครับในตัวของเบนซ์เองกับWTI เนี่ยที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้คือ 79.76 นะครับก็โอเคฮะนะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นฮานากับกรุงเจริญพอชิ้นส่วนเล็กๆในเดลต้าอ่อนตัวฮานาก็จะเป็นลักษณะอ่อนตัวจุดรับ33บาทนะครับตอนนี้อยู่37บาทนะครับแล้วก็ตัวเหมือนเช่นเดียวกับตัว KTE อ่ะฮะ KTE 40บาทลงมานะครับทั้ง2ตัวเนี่ยเป้าหมายของตัว KTE 45บาทนะครับเป้าหมายของตัวฮานา40บาทนะครับก็ระมัดระวังเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องการแกว่งนะเดี๋ยวช่วงบ่ายตลาดจะดีขึ้นนะครับตลาดจะดีขึ้นจากสายทางเอเชียเข้านะทางญี่ปุ่นทางไต้หวันมาครับผมนะก็ลองดูฮะเลยแล้วแต่การแกว่งครับผมครับ
1: ค่ะค่ะขออนุญาตคุณสุเชษดูเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวได้ไหมคะอย่าง GPSC เป็นอย่างไรบ้างอะคะคุณสุเชษ
0: โอ้ไฟฟ้าใช้ได้นะฮะไฟฟ้าใช้ได้ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่แข็งแรงในระดับหนึ่งเลยนะในตัว GPSC เนี่ยในแง่ของตัว GPSC เนี่ยระดับราคาหุ้นขนาดนี้ขึ้นมา52บาทนะนะเป้าหมายในระดับวีคเนี่ยนะครับที่นั่งผมนั่งดูเนี่ยระดับราคาที่50บาทเนี่ยถูกทำลายไปแล้วนะครับนี่เป็นราคาที่ขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่จะรอบนี้นะฮะราคาถ้าจะไปสูงสุดเนี่ยณปี24เนี่ยนะฮะ2024เนี่ยราคาเล่นกันอยู่ที่56บาท50ตังค์ฮะนั่นคือราคาสูงสุดในรอบนี่ปี24นะฮะย้อนหลังออกไป3ปีแต่ถ้าจะเป็นราคาที่ยืนกันเลยตั้งแต่22 23เนี่ยนะครับเป็นราคาที่บอกก็ได้ฮะ75บาทนะเพราะฉะนั้นราคาของ GPSC เนี่ยคือราคาที่มันเป็นลักษณะที่เฝ้ารอฮะเพราะมันลงมาจากระดับราคาประมาณ90บาทนะแล้วไหลลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับราคาประมาณ35บาทและตอนนี้เพิ่งเริ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกเนี่ยผมว่าเป้าหมายที่55บาทเนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายที่ณปี24เนี่ยนะฮะณปี2024เนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนประมาณเดือน3มีนาคมเนี่ยนะฮะ56บาท50ตังค์เนี่ย55บาทตรงเนี้ยจะเป็นราคาเป้าหมายแรกในปีนี้นะครับแล้วถ้าขยับอีกทีนึงเนี่ยจาก55บาทกว่าเนี่ยเขาจะไปยืนที่เป็นจุดรับที่สำคัญคือณช่วงนั้นเนี่ยจะยืนอยู่ที่ประมาณ65บาทคือจาก55บาทก็ไป10บาทนะครับถึงมันจะยืนมันถึงจะขึงพืชไปยาวนะฮะนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้ามีหุ้นตอนนี้อยู่ทำไงซื้อถือนะครับถือไปถ้าจะซื้อเพิ่มได้ไหมที่ระดับราคา55บาทไหลลงมาเนี่ยจนถึง50บาทคือราคาขึ้นรอบนี้เนี่ยณเดือนปี26เนี่ยราคาสูงสุดคือ45บาทตั้งแต่45บาทขึ้นไปเนี่ยนะครับเป็นราคาที่ไปทดสอบอีก10บาทก็คือ55บาทตามแทนเลย50บาทเติมตาม earning per share เลยนะแล้วตามอุตสาหกรรมของตัวไฟฟ้าตามอุตสาหกรรมของตอนนี้เนี่ยภาคขยายตัวเนี่ยเป็นการขยายตัวนะนั่นรองรับกับโมเดลของข่าวนะฮะเพราะนั้นกลุ่มบิ๊กกิมกลุ่มไฟฟ้าทั้งหมด CKP วาวอัพนะ GPSC ตัวกังกุลนะชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวรองรับหมดมันจะมีหุ้นอีกตัวนึงที่เขาผสมกันอยู่ขนาดนี้คือบ้านปูกับ BBP ที่รวมตัวกันเนี่ยนะครับแล้วผมว่าบ้านปูเนี่ยจะมีลักษณะตัวธุรกิจที่แข็งแรงขึ้นนะครับมันก็จะมาเกี่ยวกับไฟฟ้ามากขึ้นแต่ตัวบ้านปูเนี่ยอาจจะขึ้นไปที่ระดับระบบบาทกว่าไปถึงระดับ10บาทได้นะไฟฟ้าทั้งหมดนะนั่นหมายถึงว่าตัว GPSC เนี่ย

0: จะไปเหยียบตรงที่ระดับราคา56บาทหรือ60บาทนั่นหมายถึงว่าตัวกราฟเนี่ยจะขยับจากระดับราคาที่ณปัจจุบันที่เล่นกันอยู่เนี่ยนะฮะที่ระดับราคาประมาณจะแตะที่ประมาณ70บาทไฮสูงสุดณปี24เนี่ยตัวกราฟเองไปไฮที่68บาท50ตังค์นะฮ
1: ะ
0: นี่66บาท25ตังค์นะนะหายวันนี้แล้วเนี่ยนะฮะมันจะไปเหลืออีก2บาทเพราะราคา70บาทเนี่ยเป็นราคาที่เริ่มถึงแล้วฮะปีนี้แต่พอปีหน้าแล้วเนี่ยปีหน้าแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนในโครงสร้างของไฟฟ้าทั้งหมดที่มีการเคลื่อนตัวกราฟ GPSC บีกิมนะฮะแล้วก็ตัววาอัพนะฮะไอตัวนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะช่วยทำให้กลุ่มไฟฟ้าดีขึ้นมากครับตามกลุ่มน้ำมันเนี่ยเป็นเรื่องของก็ยืนอยู่ตรงนี้ฮะน้ำมันก็จะเต็มอยู่เนี่ยพี่เทพเองเนี่ยนะฮะในแง่ของน้ำมันเนี่ยพี่เทพเองเนี่ยสูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาเป้าหมายเนี่ยตั้งแต่ปี23เนี่ยราคาพิเศษสูงสุดอยู่ที่175บาทตอนนี้เนี่ยต้องเอาขึ้นมาทดสอบรอบแรกก่อนที่ระดับราคาประมาณ165บาทก่อนเพราะนั้นระดับราคา144บาท145บาทเนี่ยจะไป165บาทเนี่ยใช้เวลาประมาณสักปีหนึ่งอะปีสองปีแหละถึงจะได้เพราะนั้นตัวน้ำมันจะเคลื่อนตัวช้ากว่าตัวไฟฟ้าคือเนื่องจากราคาน้ำมันเนี่ยมีความต้องการใช้เมื่อเศรษฐกิจมันพร้อมหรือเมื่อมีภาวะสงครามนะตัวปตท.เนี่ยนะครับตัวปตท.เนี่ยระดับราคาหุ้นเมียของปตท.ไปเปรียบเทียบกับปี22ไปแล้วคือย้อนหลังไป 5-6 ปีไปแล้วราคา40บาทเป็นราคาเต็มนะครับไทยออยล์นะครับระดับราคาขนาดนี้ตัวไทยออยล์เนี่ยขึ้นไปแตะเหนือกว่าปี22ไปแล
1: ้
0: วเมื่อย้อนหลังไป 6-7 ปีไปเนี่ยนะฮะราคาประธานเนี่ยราคาสูงสุดที่เขาทำไว้เนี่ยนะครับเมื่อปีนู้นเนี่ยเมื่อวันที่22เดือน8นะครับปี60ประมาณ63บาท25ตังค์63บาท50นะฮะตอนนี้ขึ้นมา61 63หรือ2บาทเพราะนั้นราคาน้ำมันเนี่ยต้องเรียกว่าตอนนี้ทุกตัวนะฮะเป็นลักษณะเต็มรวมถึงตัวบางจากด้วยนะบางจากเนี่ยขณะนี้ราคา42บาท25ตังค์นะฮะราคาที่เคยสูงสุดของตัวบางจากในรอบ10ปีที่ผ่านมาคือ47บาท50ตังค์ได้หมายถึงว่าขณะนี้ราคาน้ำมันทุกตัวเลยเนี่ยไปเหยียบราคาที่มันเข้าสู่วงจรไฮไปหมดเรียบร้อยแล้วนั้นไอตัวน้ำมันเนี่ยจะตัวพอร์ตการลงทุนใหญ่ๆจะไม่ได้สนใจน้ำมันละจะเอาน้ำมันโฮแต่จะมาเล่นตัวกลุ่มไฟฟ้าซะมากกว่าในขณะที่กลุ่มเหมืองแร่ไอพวกร้านนาพวกบ้านปูพวกอะไรพวกนี้มีการถดถอยลงการใช้ถดถอยลงไปเรื่อยๆนะไฟฟ้าจะทำหน้าที่แทนไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าในลักษณะกลยุทธ์ไฟฟ้าสะอาดไฟฟ้าครัวเรือนไฟฟ้าหลังคาอะไรก็แล้วแต่นะฮะส่วนนั้นเพราะนั้นไฟฟ้าจะเป็นลักษณะโดดเด่นมากครับผมครับ
2: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
0: โอเคครับขอบคุณ
1: ค่ะคุณค่ะคุณเชษสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับเดี๋ยวไหว้พระเผื่อฮะ
1: ค่ะคุณสุเชษสุขแท้ค่ะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะคุณสุเชษก็แนะนำนะคะคือพลังงานนี่ก็ขยับขึ้นมาพอสมควรแล้วนะคะขยับมาน่าสนใจก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้านะคะซึ่งก็คุณเชษหยิบมาหลายตัวนะแต่ว่าเน้นๆก็คือมี Gulf GPSC Bigrim แล้วก็ตัว Waup หรือว่า WHAUP นั่นเองนะคะซึ่งก็ เป็นในส่วนของกลุ่มโรงไฟฟ้าอีกด้วยค่ะในขณะที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์วันนี้รู้สึกว่าก็เฉพาะตัวเดลต้านี่วันนี้มีแรงขายลงมานะคะก็สอดคล้องกับภาพของตลาดในต่างประเทศนะคะที่กลุ่มชิปวันนี้เนี่ยโดนขายพอสมควรเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีผลประกอบการที่ออกมาดีมากๆเหมือนกันนะแต่ปรากฏว่าก็มีภาพของการถูกขายลงมานะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อเลยนะคะกับคุณสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X นะคะสวัสดีคุณสิทธิชัยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณแก้วคุณนงผู้ฟังท่านนะสวัสดีครับ
1: ค่ะก็เราคุยกันถึงเรื่องของกลุ่มชิปหน่อยนะคะโอ้ยร่วงกันเยอะเลยนะคะแล้วก็อย่าง TSMC จริงๆเนี่ยกำไรเขาก็พุ่ง 77% นะคะไอ้ทำไมภาพมันกลายเป็นแบบนี้มันคือ sell on fact หรือยังไงคะคุณเชิดค่ะ
3: ครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ผมว่ามันมองได้หลายประเด็นนะครับประเด็นแรกที่เกี่ยวข้องกับตัวชิปเนี่ย
1: นะ
3: ถ้าเราพูดถึงในเชิงผลประกอบการเนี่ยนะครับเราก็ต้องยอมรับเนาะว่าในมุมผลประกอบการเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับทั้งในส่วนของ TSMC แล้วก็ ASML เนาะก็ถือว่าเป็นต้นน้ำทั้งคู่แล้วก็เป็นตัวสะท้อนว่านะครับดีมานด์ของตัว AI เนี่ย

0: ยังคงค่อนข้างแข็งแกร่งอยู
1: ่
0: นะครับแนวโน้มก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีด้วยนะครับก็คือมีผลประกอบการที่ดีกว่าที่คาดแล้วก็เป็นการปรับเป้าขึ้นด้วยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็นางจักรวาลเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็น ASMC แล้วก็ ASML นะครับอันนี้คืออันนั้นถามว่าแล้วทำไมราคาหุ้นถึงลงนะครับงบดีทำไมราคาหุ้นถึงลงนะครับผมก็มองว่าสาเหตุเนี้ยมันมองได้หลายอย่างนะครับในช่วงเวลาเนี้ยมันก็คือเป็นลักษณะของการ take profit นะครับมากกว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงของตัวปัจจัยพื้นฐานนะครับถามว่าทำไมถึง take profit นะครับอันแรกเลยก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่ม memory ละกันนะครับกลุ่ม memory เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะเรียกว่ามีความโดดเด่นก่อนหน้านี้นะเพราะว่าในมุมของตัวกลุ่ม memory เนี่ยอาจจะมีความกังวลว่าหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยในเมืองจีนเนี่ยเขาจะทำ IPO เขาชื่อบริษัท CXMT นะครับคนก็มีความกังวลว่าเฮ้ย capacity ใหม่กำลังจะมาเพราะเราต้องอย่าลืมนะว่าเฮ้ยขายดีจริงเนี่ยมันก็ดีส่วนหนึ่งนะครับขายดีกับขายได้ราคาดีเนี่ยนะครับมาชิ้นมันเหมือนกันใช่ไหมเราขายของ1ชิ้นได้ราคา100บาทกับขายราคา10บาท10ชิ้นเนี่ยนะครับรายได้มันเท่ากันแต่เพียงแค่ว่าคนอาจจะ prefer เนาะเราเขาก็ขี้เกียจมันเราแหละเนาะนะครับเขาก็อยากขายอะไรที่มันแบบขายแค่ชิ้นเดียวแล้วราคาสูงนะครับงั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนอาจจะกังวลว่า capacity ใหม่ที่กำลังจะมาจะทำให้ราคาของราคาหน่วยความจำเนี่ยมันมีการปรับตัวลดลง
1: อ
0: ันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองของ TSMC กับ ASML เนี่ยนะครับก็คือมุมของ TSMC เนี่ยเขามีการเพิ่มคาเพกขึ้นน
1: ะ
0: มองในมุมของตัวคาเพกเนี่ยคาเพกเนี่ยมันก็คืองบลงทุนของเขานะครับงบลงทุนปุ๊บเนี่ยคนก็มีความกังวลว่างบลงทุนมาจิ้นอาจจะผ่านจุดที่เรียกว่าจุดสูงสุดไปแล้วหรือเปล่านะครับมันก็เลยทำให้คนอาจจะไม่ค่อยมองภาพ TSMC เป็นภาพบวกเท่าไหร่นอกจากมองเป็นคนสายตาสั้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ถ้ามองในภาพของคนสายตายาวก็จะเห็นภาพเนาะว่าหุ้นมันก็คงเป็นลักษณะของการปรับฐานนะครับปรับความคาดหวังไฟจูนอะไรต่างๆไปนะครับส่วนที่อาจจะเรียกว่าเป็นส่วนที่ดีกว่านะครับสมมุติถ้าเราบอกว่า TSMC มีจุดเปราะบางเราก็ต้องไปที่ SML เพราะว่าการเพิ่มงบลงทุนของตัว TSMC เนี่ยมันส่งผลกับเครื่องผลิตชิปใช่ไหมครับเขาเพิ่มงบลงทุนขึ้นงบเครื่องผลิตชิปก็จะเยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าให้เลือกในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับผมอาจจะชอบ ASML มากกว่า TSMC นะครับเพราะ ASML เนี่ยเขาขายเครื่องได้ตามปกติดีมานด์มันดีเนาะนะครับทุกคนขยายกำลังการผลิตไปหมดนะครับอันนี้คงเป็นภาพหนึ่งที่ทำให้เราเห็นภาพนะว่าตลาดมีความสุ่มเสี่ยงนะครับเกี่ยวข้องกับการขายทางกำไรในระยะเวลาสั้นๆนะครับ
1: ค่ะคือขออีกนิดนึงสำหรับกลุ่มนี้นะคะเพราะว่าราคามันก็ลงมาค่อนข้างจะลึกนะคะหลายตัวเนี่ยที่ทางคุณศรีชัยมองว่าน่าจะเป็นจังหวะที่เริ่มสะสมได้เนี่ยแนะนำเป็นตัวไหนบ้างคะ
0: โอเคคือในช่วงเวลานี้ครับเราอาจจะมองในมุมของตัวหุ้นที่เรียกว่าเป็น full stacking AIนะครับหรือว่าทำตั้งแต่สักกระเบือยันเรือลบอะนะครับถ้าเราพูดกันง่ายๆนะก็คือทำ AI โมดงโมเดลลูกค้าเยอะสินค้าเยอะนะครับหุ้นในเซตเนี้ยนะครับเราก็มองไว้อยู่ทั้งหมด5ตัวเนาะน
1: ะ
0: ก็คือตัว Google Amazon Nvidia นะครับ Tencent แล้วก็ Alibaba เราชอบอเมริกามากกว่าจีนนะครับแต่อาจจะมีคนบางคนชอบจีนมากกว่าอเมริกาเนี่ยผมก็พอจะเข้าใจในมุมนั้นนะครับสมมติถ้าเราบอกว่าเราอยากไม่ชอบหุ้นเซตนี้เราอยากซิ่งกว่านี้อีกนะครับก็จะที่อาจจะเรียกว่าเป็นเซมิคอนดักเตอร
1: ์
0: ที่ได้ประโยชน์จากราคาเมมโมรีที่จะปรับตัวลดลงเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีวอลทิลิตี้ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ไปกับ AI ได
1: ้
0: นะครับทุกนั้นมันก็จะมี Power Semiconductor Fabinet นะครับ Synopsys Lumentum SMIC นะครับพวกนี้สามารถซื้อผ่าน DR23 นะครับของ Innovatec ได้นะครับผมว่ายังไม่เอายังไม่พออันนี้ไม่ซิ่งพอไม่สะใจวัยรุ่นอยากซิ่งกว่านี้อีกนะครับมันก็จะมีชุดอีกชุดหนึ่งเนาะที่อาจจะเรียกว่าสำหรับคนรับความเสี่ยงได้สูงนะครับชุดนั้นก็จะเป็นพวก SpaceX Neuronova IonQ นะครับMP Material OKLO ต้องยอมรับเนาะว่าพวกเนี้ยมันคือไม่รวยก็จนไปเลยนะครับมีอยู่2ทางนะครับแต่มันก็ต้องลักษณะที่เรียกว่ามองหาจังหวะในการซื้อหุ้นในกลุ่มสไตล์เหล่านี้ด้วยเหมือนกันครับ
1: SpaceX
0: อยากจะให้เน้นอยากจะให้เน้นเซต1กับเซต2ดีกว่านะนะครับเซต3เอาไว้สำหรับ

0: หรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงเท่านั้นครับ
1: คือพอ SpaceX ลงมาราคาต่ำกว่า IPO แล้วเนี่ยยังน่าสนใจไหมคะในช่วงเวลานี
0: ้ SpaceX เนี่ยมันมีความยากตรงในตรงนี้นะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแนวโน้มระยะยาวของตัว SpaceX เนี่ยเขาจะไปดาวอังคารเนาะนะครับเราก็อยากจะไปกับเขาด้วยราคาหุ้นก็คงจะไปดาวอังคารถ้าเขาไปดาวอังคารได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับมันยังไปไม่ได้นะครับเห็นล่าสุดเมื่อเช้าเนาะประมาณสัก 6:30 ก็มีการดีเลย์นะครับการปล่อยตัว Starship ออกไปนะครับซึ่งประเด็นนี้มันก็ทำให้คนอาจจะก็เรียกอะไรคาดหวังเนาะนะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับมันคือหุ้นมันอยู่จุดวัดใจนะเฮ้ยจะเอายังไงกับ IPO ดีจะขึ้นหรือจะลงดีเจอทริกเกอร์นี้ก็ลงมาก่อนแล้วทริกเกอร์ถัดไปเนี่ยก็คือต้องไปดูเนาะว่าเขาจะปล่อยได้ตามปกติหรือเปล่านะครับเพราะว่าอีลอนมัสก์ก็บอกเนาะว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับวันหนึ่งกับวันเขามันอาจจะเป็นคนละวันก็ได
2: ้
0: นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือต้องไปดูผลประกอบการด้วยนะว่าผลประกอบการจะดีตามที่คาดหวังไว้ไหมนะครับผมว่า SpaceX ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับถ้าราคาต่ำกว่า IPO ก็ผมมองว่าก็ถือว่าเป็นจังหวะสำหรับคนที่มิสรอบ IPO ไปแล้วก็เป็นจังหวะในการซื้อเพื่อเข้าพอร์ตนะครับในลักษณะของการซื้อเล่นรอบระยะยาวๆเนาะเพราะว่ามองในมุมนึงมันก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีแต่สิ่งนึงน
2: ะ
0: ที่เราอาจจะต้องมีความระมัดระวังกับตัวหุ้นอย่างตัว SpaceXนะครับนั่นก็คือต้องติดตามเนาะเรื่อง reusable rocket เราเห็นคนทำ reusable rocket ได้เยอะขึ้นเนาะญี่ปุ่นเอ่ยนะครับBlue Origin ของตัว Jeff Bezos นะครับฝั่งเมืองจีนนะครับก็ทำ reusable rocket ได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปเนาะนะครับแล้วก็ส่วน SpaceX ที่กำลังจะยิงขึ้นไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการลงจอดของเขาจะไม่มีไอตัวคีบแบบเดิมแล้วและมันก็จะเป็นพัฒนาการสำคัญดีกว่าเนาะเป็นรูปแบบหนึ่งของความคาดหวังนะครับสำหรับตัวราคาหุ้นในกลุ่มตัวสเปซเหมือนกันครับ
2: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ SpaceX นี่ IPO 135เหรียญต่อหุ้นนะคะเข้าใจว่าน่าจะลงไปต่ำจองต่ำ IPO คือ131เหรียญต่อหุ้นนะคะนี่เป็นตัว SpaceX นะคะส่วนภาพของตัวที่มีการประกาศงบออกมาดีอย่างตัว TSMC ซึ่งกำไรเพิ่มถึง 77% เนี่ยแต่ก็ปรากฏว่าก็มีการขายทำกำไรออกมานะล็อกกำไรเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าขยับปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะคะก็เลยเห็นภาพของการปรับฐานนั่นเองนะคะ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปต่อกันที่การวิเคราะห์ค่าเงินเลยนะคะพูดคุยกับคุณดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยกันนะคะสวัสดีคุณหญิงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: เป็นอย่างไรบ้างนะดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่องหรือเปล่านะคะแล้วก็เขาอาจจะจ่อว่าจะขยับไปปิดอีกช่องแคบหนึ่งบับเอลเมนเดบเนี่ยนะคะขู่กันแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีขู่อยู่เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยตลาดให้น้ำหนักด้วยไหมคะ
3: ก็ให้นะคะเราก็เห็นดอลลาร์แข็งค่าขึ้นค่
2: ะ
3: จริงๆพอเขามีเรื่องความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางที่มันเป็นเรื่องก็ ongoing แล้วแบบเหมือนมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอะค่
2: ะ
3: แล้วถ้าสมมติว่ามีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาในทางที่ดีเนี่ยดอลลาร์ก็จะไปได้ดีค่ะซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ก็เห็นภาพนั้นอยู
2: ่
3: อันนี้บาทเทรดกันอยู่แถวๆ 33.60 ถึง 33.62 บาทต่อดอลลาร์ค่ะเมื่อวานนี้บาทติด 33.55
2: ค่ะ
3: เราก็เห็นเป็นบาทอ่อนและภูมิภาคก็อ่อนด้วยค่ะก็เลยทำให้ภาพรวมเนี่ยเหมือนกับวันนี้คนจะโฟกัสแฟกเตอร์ดอลลาร์โดยเฉพาะแบบแฟกเตอร์ที่มันซัพพอร์ตให้ดอลลาร์แข็งค่าต
2: ่อ
3: มันไม่แน่นอนในตะวันออกกลางแล้วก็ที่แบบเหมือนขยายวงใช่ไหมคะมีความรุนแรงขึ้นแล้วก็ในเรื่องของตัวเนี้ยมันมีผลต่อการคาดการณ์เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดด้วยแล้วที่เฟดก็ออกมาพูดคล้ายๆกับว่าโอเคเงินเฟ้อมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะมันก็ควรจะโฟกัสที่ความเสี่ยงเงินเฟ้อมากกว่าเรื่องอื่นนี่ค่ะแต่ก็เป็นการคอนเฟิร์มกับตลาดว่าอย่าลืมว่าเฟดยังรอจังหวะขึ้นดอกเบี้ยค่ะถึงจะแบบขึ้นมากขึ้นน้อยขึ้นเร็วขึ้นช้าแต่ว่ายังอยากจะขึ้นดอกเบี้ยอยู่เพราะว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ตัวเงินเฟ้อCPI ต่ำคาดใช่ไหมคะ PPI ต่ำคาด

0: ว่า retail sale jobless claim แล้วก็ตัวsurvey ของ Fed สาขาฟิลาเดลเฟียค่ะออกมาดีกว่าคาดหมดเลยเพียงพอค่ะที่ทำให้ดอลลาร์รีบาวด์ในช่วงเช้าวันนี
1: ้
0: ค่ะทีนี้แฟกเตอร์ที่รออยู่อ่ะมันก็คงเป็นเรื่องของตะวันออกกลางค่ะที่มันจะจบไหมนะซึ่งตลาดรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะคงจะพยายามจะยืดเยื้อกันยาวต่อไปไม่แน่ใจว่าใครจะเปิดเรื่องของการแบบกลับมาเจรจากันใหม่ค่ะคือมันเป็นการเจรจาที่แบบมัน ongoing แต่ว่าในระหว่างที่มันแบบรอจะกลับมาคุยกันใหม่เนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็มีความตึงเครียดใส่กันมากขึ้นอีกมันก็จบยากจริงๆค่ะกรอบวันนี้มองด้านล่างเป็น 33.50 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านบนเป็น 33.70 บาทต่อดอลลาร์ค่ะ
2: ขยับขึ้นจากเมื่อวาน
0: ใช่ๆค่ะถ้าเคลียร์3365ได้ก็คงไปต่อค่ะ3370
1: ค่ะโอเคค่ะคุณหญิงค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็ดอลลาร์นี้คือมานะคะแล้วก็ปัจจัยก็มีแต่หนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าทั้งสิ้นนะคะบาทก็เลยมีลักษณะของการยังคงอ่อนค่าอยู่นะคะ 33.50 ด้านบน 33.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะ
2: คะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยเรื่องของราคาทองคำกันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: ค่ะ10:40 นะคะเรากลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราก็จะไปพูดคุยกันถึงราคาทองคำกันนะคะแล้วก็ต้องเรียนแจ้งคุณผู้ฟังกันก่อนเลยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องของที่ดินทำเลทองนะคะกลางกรุงนะคะในส่วนของบมจ.อสมท.นี้เองนะคะซึ่งก็เป็นที่แห่งศักยภาพอย่างมากนะคะขนาด

0: 50ไร่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ CBD รัชดาพระราม9ซึ่งก็เป็นที่ดินนะคะในส่วนของบมจ.อสมท.ของเรานี่แหละเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมกันถึงศักยภาพของที่ดินผืนนี้กันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันก่อนนะคะกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณวรุษคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณปิยพัฒน์ครับ
1: หลุด 4,000 กันอีกแล้วนะคะราคาทองเราต้องวางแผนยังไงดีคะสำหรับช่วงนี้ดูเหมือนมีหลายๆปัจจัยที่กดดันนะคะ
2: ครับก็ภาพทองคำยังเป็นการแกว่งตัวในกรอบอยู่ที่ทางไซด์เวย์ดาวนะครับแต่ยังดีครับที่โกลด์สปอตหรือทองคำตลาดโลกลงรอบนี้เนี่ยไม่ได้มีการทำนิวโลใหม่หรือระดับต่ำสุดในรายปีใหม่นะครับทางนี้เนี่ยตัวราคาทองคำมีการทำโลหรือทำระดับต่ำสุดในปี2026เนี่ยที่ระดับ 3,942 เหรียญดอลลาร์ต่อพันออนนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้เนี่ยราคาลงมาโลเมื่อวานก็ 3,960 เหรียญดอลลาร์ต่อพันออนนะครับก็ถือว่าลงมาใกล้โลของปีมากแล้วก็มีการเด้งกลับหรือมีการดิ่งตัวกลับนะครับสัญญาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นครับว่าแรงขายในตัวทองคำเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเราไปมองในหลายๆปัจจัยหรือโดยพฤติกรรมของตัวราคาทองเนี่ยก็ต้องบอกว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมแม้ว่าราคาจะลงมาเยอะแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีปัจจัยบวกกลับเข้ามาสนับสนุนแล้วก็หันไปมองทางปัจจัยลบที่กดดันทองป
0: ั
2: จจัยดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับทางนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่ราคาทองคำปรับตัวลงเพราะว่าโลหะเงินนะครับหรือซิลเวอร์มีการทำโลใหม่ในรอบปีนะครับเพราะรอบที่ผ่านมาเนี่ยซิลเวอร์ลงมาแถวๆระดับ54.75นะครับพอโทษครับซิลเวอร์เนี่ยลงมาแถวๆระดับ54.62นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยในส่วนของตัวซิลเวอร์เนี่ยมีการทำนิวโลใหม่หรือทำระดับต่ำสุดใหม่ในระดับรายปีนะครับสัญญาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยกดให้ตัวราคาทองคำเนี่ยมีการปรับฐานและเป็นการอ่อนตัวลงนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของแนวโน้มของดอลลาร์ก็ยังมีภาพของการแข็งค่าต
0: ่อ
2: บอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรเนี่ยก็ยังมีสัญญาณของการเล่งตัวขึ้นนะครับหลังจากบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยมีการออกมาแสดงความเห็นมุมมองความกังวลต่อสถานการณ์เงินเฟ้อที่ยังคงไม่ชะลอตัวลงนะครับระหว่างสัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการเปิดเผยตัวเลขทั้ง CPI และ PPI ประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับแต่ไฟๆมาๆเนี่ยพอตัวเลขประกาศออกมาแล้วข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดในฝั่งสหรัฐมีการเปิดเผยในส่วนของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานและก็ตัวเลขยอดค้าปลีกปรากฏว่าตลาดแรงงานไม่ได้แย่ตัวเลขยอดค้าปลีกก็ยังดูสดใสอยู่นะครับพอตัวเลขออกมาเป็นไปในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านไม่ว่าจะเป็นฟิลิปเจฟเฟอร์สันรองประธานเฟดรอลลี่โลแกนประธานเฟดดัลลัสเจฟสมิธประธานเฟดแคนซัสซิตี้นะครับออกมามีมองต่อความกังวลว่าเงินเฟ้อเนี่ยยังไม่ได้มีการชะลอตัวลงและยังกังวลว่าเงินเฟ้อเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับดังนั้นเนี่ยบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดท่านต่างๆเลยลงความเห็นว่าอยากจะให้มีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อเป็นการชะลอความร้อนแรงของเงินเฟ้อนะครับพอมีการส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวก็เลยทำให้ตลาดมีมุมมองต่อแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินบอนด์ยิวเร่งตัวขึ้นดอลลาร์กลับไปแข็งค่าขึ้นนะครับ
0: เ
2: ลยเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมากดดันในส่วนของตัวทองคำครับ
0: ก็เรียกว่าภาพตอนนี้เนี่ยทั้งสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องของแนวโน้มการต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐนี่คือภาพชัดขึ้นก็เลยยิ่งกดดันทองเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมคะคุณนุชคะแล้วถ้าเราดูไปในสัปดาห์หน้าล่ะคะเรามีปัจจัยอะไรที่คิดว่าน่าจะต้องจับตาบ้างอะคะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ตัวปัจจัยหน้าเนี่ยโทษครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเรายังแนะนำจับตาดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยช่องแคบฮอร์มุซมีการปิดไปแล้วและตอนนี้เนี่ย

0: ในส่วนของตัวทะเลแดงอาจจะถูกกลุ่มปูตีเนี่ยมีการปิดเพิ่มเติมนะครับภาพในความวิตกกังวลต่อภาพสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงส่งผลต่อทิศทางราคาน้ำมันแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ชี้นำในส่วนของภาพของเงินเฟ้อนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่าจะมีภาพหรือสถานการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราเห็นคือราคาน้ำมันไม่ได้ปรับตัวขึ้นนะครับราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลง 1% เมื่อวานนี
1: ้
0: ขณะที่มีข่าวกรองออกมาว่าอิหร่านมีการปล่อยตัวพลเมืองสหรัฐ1รายนะครับซึ่งเป็นสัญญาณว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยอาจจะมีการตกลงหรือเจรจากันภายในดังนั้นเนี่ยภาพของสงครามแม้ว่าจะมีการสู้รบกันดุเดือดขู่กันไปขู่กันมาว่าจะปิดในส่วนของช่องแคบจะปิดทะเลแดงหลังจากปิดช่องแคบฮอร์มุซไปแล้วแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือราคาน้ำมันเนี่ยไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ตลาดยังคงค่อนข้างจับตาอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้เนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับจะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ครับนักลงทุนเนี่ยโฟกัสไปที่ท่าทีหรือการส่งสัญญาณของธนาคารกลางยุโรปนะครับว่าจะมีมุมมองต่อแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร่งตัวมากขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับสถานการณ์ของดอกเบี้ยในฝั่งยุโรปที่จะเป็นการเร่งตัวขึ้นหรือปรับตัวขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ไปกระตุ้นบอนด์ยิลด์ให้มีสัญญาณของการเร่งตัวขึ้นตามแล้วก็อาจจะกลับมากดดันทองคำเพิ่มเติมได้เหมือนกันครับ
1: โอเคค่ะทิ้งท้ายวันนี้ให้กรอบยังไงคะคุณวรุฒิคะ
0: ครับตอนนี้เนี่ยมองแนวต้านนะครับ4,043 4,080 เหรียญดอลลาร์ต่อเซ็นต์ออนระยะสั้นทองรีบาวหรือเด้งกรอบขึ้นมาไม่ขาดแบ่งขายก่อนนะครับทองไทยก็ 64,450 65,000 บาทต่อบาททองครับถ้าจะเข้าซื้อนะครับให้ไปรอดูใกล้ๆโรหรือระดับต่ำสุดของทองคำในปีนี้นะครับที่ระดับ 3,942 เหรียญดอลลาร์ต่อเซ็นต์ออน 62,800 บาทต่อบาททองคำถ้าทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้อาจจะเสี่ยงซื้อบางส่วนครับแต่ถ้ายังทรงตัวหรือยืนอยู่ไม่อยู่จริงๆอาจจะชะลอการเข้าซื้อไปที่รับถัดไปเท่ากับทองปีนี้อาจจะมีโลใหม่นะครับก็ประเมินไว้ 3,880 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ
1: ์
0: หรือ 62,000 บาทต่อบาททองคำครับ
2: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณวรุฒิ รุ่งขันนะคะจาก YLG Bullion and Futures จำกัดค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นศักยภาพของที่ดิน50ไร่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ CBD รัชดาพระราม9ของบมจ. อสมท.นะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณสุนทรียาวงศ์สิริกุลรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนนะคะซึ่งท่านรองสุนทรียามาอยู่กับเราในห้องส่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะนงค
2: ่
4: ะ
2: นะคะอ่ะละค่ะก็มาทำความรู้จักกันเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าโอ้โหใครที่ติดตามแฟนคลับของ FM 100.5 นี่ก็จะได้ยินที่ดินทำเลทองของอสมท.กลางใจเมืองนะคะแต่ว่าวันนี้เราได้โอกาสที่จะได้ทำความรู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะอยากให้ท่านรองพูดถึงศักยภาพของที่ดินผืนนี้หน่อยนะคะโอ้โหว่ามันมีจุดเด่นนะคะที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับนักพัฒนาที่ดินทั้งหลายอย่างไรบ้างค่ะ
3: ค่ะก็ขอบคุณคุณนงแล้วก็รายการมากนะคะตรงที่ดินตรงนี้ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นแปลงใหญ่ที่สุดนะคะในย่าน CBD ย่านรัชดาเนี่ยค่
2: ะ
3: เนื้อที่ทั้งหมด50ไร่1งาน 30.5 ตารางวานะคะก็เป็นผืนเดียวทั้งหมดเลยนะคะก็ตรงนี้เนี่ยค่ะใกล้เรียกว่ารถไฟใต้ดิน2สายนะคะตรงข้ามที่ดินเลยเนี่ยก็คือสายสีส้มซึ่งน่าจะเปิดดำเนินการได้เนี่ยปลายปี70นะคะแล้วก็ตอนนี้จะต่อเนื่องไปที่สายสีเงินก็คือสถานีสุนทรธรรมซึ่งเราก็เห็นได้ว่าเวลามีทั้งวอล์กเวย์ข้างบนแล้วก็ข้างล่างเพราะว่าเห็นตัว EIA เวลาเขาทำก็จะส่งมาที่อสมทว่าจะมีทางเชื่อมเราเนื่องในฐานะเหมือนเพื่อนบ้านตรงย่านนี้มีความคิดเห็นยังไงนะก็เห็นเรื่องการเชื่อมต่อของ2สายนี้มาตลอดนะคะนอกจากนั้นเนี่ยค่ะก็สามารถใช้ทางด่วนหลักๆได้ถึง3เส้นทางนะขั้น1นะคะไปขึ้นที่พระราม9นะคะก็คือตรงที่ออกจากแยกอสมทไปนะคะแล้วก็ไปขึ้นที่ตัวเอกมัยรามอินทรานะคะก็ได้ทั้ง2ฝั่งตรงพระราม9หรือออกไปที่เรียบด่วนเอกมัยรามอินทราที่เราเรียกซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะอยู่ในย่านที่เรียกว่า

0: ออกสะดวกนะคะแล้วก็เป็นที่ดินผืนใหญ่มากนะคะใน50ไร่คิดว่าน่าจะพัฒนาได้เต็มที่ที่ดินแปลงนี้นะคะก็อยู่ในการปรับปรุงผังเมืองของกทม.กำลังจะเป็นสีแดงค่ะคิดว่าน่าจะกลางปีหน้าหรือปลายปีนี้น่าจะเป็นสีแดงเพราะตอนนี้เนี่ยอยู่ในกระบวนการมีทั้งหมด18ขั้นตอนอยู่ขั้นตอนที่10แล้วในการปรับผังเมือง
1: ค่ะนะคะคราวนี้ถ้ามองไปข้างหน้านะคะสำหรับแนวทางการพัฒนาที่ดินที่มองไว้สำหรับระยะสั้นและระยะยาวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ
0: ค่ะโครงการนี้เนี่ยอสมทที่เปิดขายเอกสารเนี่ยเป็นการเช่าระยะยาว30ปีนะคะแต่ในช่วงนี้เนี่ยค่ะก็สามารถติดต่อเข้ามาขอเช่าระยะสั้นได้จะเห็นได้ว่าล่าสุดเนี่ยช่วงสงกรานต์เราก็ให้ผู้จัดรายนึงนะคะมาเช่าทำกิจกรรมช่วงสงกรานต์ก็เป็นที่พูดถึงว่าเดินทางสะดวกแล้วเป็นกิจกรรมที่เป็น Talk of the Town ตอนนั้นนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังมีรายอื่นๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเป็นช่วงสั้นๆเพราะมองว่ากว่าโครงการ30ไร่จะเรียกว่าจบกระบวนการได้ผู้เช่าเข้ามาตาม process จริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณกลางปีหน้านี่ค่ะนั้นช่วงที่จากนี้เป็นถึงกลางปีหน้าเนี่ยผู้สนใจที่จะเช่าทำกิจกรรมหรืออีเวนต์ต่างๆเนี่ยระยะสั้นเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ
1: ช่วงนี้ถึงกลางปีหน้าเป็นระยะสั้นได้ก่อนระหว่างรอว่าระยะยาวจะไปไฟนอลกันตอนไหนใช่ไหมคะ
2: ค่ะนะคะทีนี้เนี่ยคือในรายละเอียดของโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาผืนนี้นะคะ50ไร่ที่ว่าเนี่ยนะคะ อย่างการดำเนินการที่ผ่านมานะคะ market sounding ของนักลงทุนหรือว่าข้อกำหนดอะไรต่างๆนานาเนี่ยมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคะท่านรองค่ะ
0: ก็เราทำ market sounding เนี่ยตอนปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะนักลงทุนก็ค่อนข้างให้ความสนใจลงทะเบียนเข้ามานี่ค่ะ30กว่าบริษัทนะคะแล้วก็ได้สอบถามกันแล้วก็พาไปดูที่ดินมุมสูงนะคะจากที่จอดรถเราทุกคนก็เห็นศักยภาพตอนนั้นนะคะตอนนั้นเนี่ยที่ดินยังไม่ได้ราบอย่างนี้นะเพราะตอนนั้นเนี่ยอีเวนต์ที่ตอนสงกรานต์ยังไม่เข้ามายังมีต้นมงต้นไม้พอตอนนี้ปรับเรียบทุกคนก็ยิ่งเห็นศักยภาพแล้วติดต่อเข้ามาแล้วก็ถามเรื่องทางเข้าออกโน่นนี่นั่นอะไรก็มีตอบคำถามไปนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ว่าถ้าสนใจหลังจากที่เข้ามาดูพื้นที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่เราจำหน่ายเอกสารนะคะหรือซองเนี่ยตั้งแต่10กรกฎาคมจนถึง26สิงหาคมนี่ค่ะ
2: ค่ะคืออย่างดูศักยภาพของที่ดินผืนนี้แล้วเนี่ยนะคะเรามีข้อกำหนดไหมคะว่าจะต้องเป็นโครงการเท่านี้แบบนี้เท่านั้นหรือว่ารูปแบบอะไรเท่านั้นหรือว่าเราเปิดกว้างเลยคะ
0: เป็นแบบเปิดกว้างเลยค่ะก็ให้นักลงทุนหรือนักพัฒนาเนี่ยค่ะนำเสนอโครงการเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างเราในฐานะเจ้าของที่ก็จะทำตัวเหมือนแลนด์ลอร์ดนะคะก็ดูว่าอะไรที่เข้ามาเช่าหรือทำธุรกิจเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอะไรที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเองนะคะก็รูปแบบไม่มีการกำหนดไว้เลยค่ะ
1: ค่ะแอบถามนิดนึงว่า30กว่าบริษัทที่ติดต่อเข้ามาดูเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นสายไหนเป็นเซกเตอร์ไหนกันนะคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นUS State นะคะแล้วก็มีโบรกเกอร์ที่เป็นระดับ World Class ก็เข้ามาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เข้ามาดูก็ในที่ตรงนี้จริงๆคนก็พูดถึงหลายครั้งละแต่ว่าอย่างอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราทำเอกสารครบถ้วนบอกว่าจะเปิดให้เข้ามาสนใจเปิดประมูลตรงนี้แล้วนะคะก็กระบวนการข้างในมันใช้เวลานิดนึงแต่กว่าตอนนี้ก็เต็มรูปแบบว่าเปิดให้เช่าสำหรับผู้สนใจนะคะ30ปีค่ะ
2: ค่ะค่ะนะคะพูดถึงในส่วนของทางเข้าออกบ้างนะคะท่านรองค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะตรงนี้คืออาจจะเข้าออกไม่สะดวกหรืออะไรอย่างไรแต่ว่าเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วก็จะเห็นตัวอย่างจากที่ทำกิจกรรมอีเวนต์ตอนสงกรานต์นะคะที่ดินของเราเนี่ยมันอาจจะมีสตริปหนึ่งท่านแถบหนึ่งเนี่ยเป็นที่ของรฟม.เพราะว่าเป็นไปตามพรบ.เวรคืนแต่ว่าเนี่ยเราได้ทำสัญญากับทางรฟม.ไว้แล้วเรียกว่า MOU มีทางเข้าออก2ทางก็ถ้านักลงทุนที่ประมูลได้ก็สามารถใช้สัญญาเนี่ยไปเจรจาต่อได้เลยค่ะแต่ว่าเพราะว่าค่าผ่านทางเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับโครงการนะคะที่นักลงทุนทำเพราะว่าค่าเช่าของรฟม.ก็จะคิดตามประเภทธุรกิจวันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีทางเข้าออกผ่านของฝั่งเอกชนซึ่งก็ติดต่อไม่ยากค่ะอย่างคราวที่แล้วก็คุยกันแป๊บเดียวก็ทางออกได้ตอนที่จัดกิจกรรมค่ะก็ออกได้สองทางนะคะทางถนนวัฒนธรรมก็เทียมร่วมมิตรค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ออปชันเนี่ยคือจะเฉพาะสำหรับรายใหญ่รายเดียวทั้งผืนหรือว่าสามารถแบ่งกันได้ยังไงไหมคะ
0: ต้องเป็นรายเดียวค่ะคือจะมาเป็นแบบหนึ่งบริษัทคอนโซเทียมหรือ JV อะไรได้หมดเลยค่ะแต่ว่าเราให้เช่าทั้งแปลง50ไร่ค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นศูนย์การค้าเป็นโรงแรมเป็นอาคาร

0: นักงานหรืออะไรใดๆเปิดกว้าง
1: ได้เลย
0: ใช่ไหมคะดังนั้นทิ้งท้ายช่วงนี้ค่ะก็ขอให้ท่านรองนะคะเชิญชวนได้เลยนะคะเต็มที่ค่ะเชิญค
1: ่ะก็สำหรับท่านผู้สนใจนะคะก็คิดว่าตรงนี้ค่ะเป็นศักยภาพที่เป็นผืนใหญ่ที่สุดในย่าน CBD ย่านรัชดานี้นะคะแล้วก็สามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องด้วยว่าติดกับตัวระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยหลากหลาย2 สีนะคะทั้งสี

0: ค่ะได้ค่ะอ่ะละค่ะก็ถ้าผู้สนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ติดต่อซื้อเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่26สิงหาคม2569นะคะที่ฝ่าย Asset Management นะคะที่ชั้น4อาคารอำนวยการ1ของบมจ.อสมท.ซึ่งก็อยู่ที่ถนนพระราม9นะคะหรือจะติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์022016195-6นะคะทวนนะคะ022016195-6นะคะหรือจะติดต่อนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอสมทก็ได้นะคะโดยเสิร์ชว่า www.mcot.net ค่ะ
1: ค่ะนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะท่านรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะคุณสุนทรียาวงศิริกุลนะคะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะก็นะสำหรับที่ท่านไหนท่านไหนที่สนใจนะคะเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเว็บไซต์นะคะก็ไปดูได้หรือว่ามาที่นี่เลยนะคะที่อสมทนะคะส่วนวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะ
0: เราสองคนพร้อมท่านรองลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
5: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแผ่นคอนกรีตถล่มทับคนงานเสียชีวิต1เจ็บ1ยังติดค้างอีก2ศูนย์วิทยุพระราม9รายงานเหตุด่วนว่าเกิดเหตุแผ่นคอนกรีตขนาดกว้าง1เมตรยาว6เมตรล้มทับคนบริเวณซอยสุขุมวิท66/1แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบแผ่นปูนคอนกรีตล้มทับคนงานมีผู้ติดค้าง2คนนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก1คนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนายกเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกวันนี้เวลา 10:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคศ2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Future โดยมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

0: อีกครั้งใหญ่โดย AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศร่วมกันกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบนายกรัฐมนตรีเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดยมีเป้าหมายร่วมคือการสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center ซึ่งเป็นพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติในการนำหลักการธรรมาภิบาล AI ระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงแห่ยืนยันตัวตนตรวจสอบสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวอุทัยธานีแห่เดินทางไปธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากรัฐบาลเปิดให้ประชาชนตรวจสอบผลการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทันทีผู้มารอตรวจสอบสิทธิส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนหรือแม้จะมีแต่ใช้แอปไม่ค่อยเป็นจึงตัดสินใจเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารขณะที่ธนาคารจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทั้งแจกบัตรคิวและจัดระเบียบผู้มาใช้บริการอย่างเป็นระบบรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้การตรวจสอบสิทธิ์รวดเร็วและลดความแออัดภายในสาขาแคนาดาเผชิญไฟป่ารุนแรงและยังคงปะทุหลายร้อยจุดทั่วประเทศสถานการณ์ไฟป่าในประเทศแคนาดาทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยภาพจากโดรนเผยให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบจากไฟป่าในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทริโอแผ่ปกคลุมน่านฟ้าเหนือทางหลวงหมายเลข401ในเมืองเทมเซนเตอร์และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปยังพื้นที่ส่วนต่างๆของประเทศแคนาดารวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้ทางการรัฐออนแทริโอต้องร้องขอความช่วยเหลือจากส่วนกลางรวมถึงอาจมีการรวมกำลังจากกองทัพแคนาดาเพื่อสนับสนุนการอพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากชุมชนห่างไกลทางตอนเหนือที่กำลังถูกไฟป่าคุกคามอย่างหนักปัจจุบันแคนาดากำลังเผชิญกับฤดูกาลไฟป่าที่รุนแรงอย่างมากโดยมีจุดไฟป่าที่ยังคงปะทุอยู่หลายร้อยจุดทั่วประเทศซึ่งในจำนวนนี้มีมากกว่า100จุดที่ยังไม่สามารถควบคุมได้กลุ่มควันมหาศาลนี้ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในเมืองโตรอนโตและพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐย่ำแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดโดยในพื้นที่นครนิวยอร์กกลุ่มควันได้เข้าบดบังทัศนียภาพเส้นขอบฟ้าเหนือเกาะแมนฮัตตันและแผ่ปกคลุมพื้นที่ตั้งแต่แถบมิดเวสต์ไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องออกประกาศเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสูดดมอากาศที่เป็นพิษและพักอาศัยอยู่ภายในอาคารหากไม่มีความจำเป็น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนัดโหวตชี้ชะตาคุณสมบัตินายแพทย์สรณะประธานกสทช.วันนี้คณะกรรมการสรรหากสทช.นัดพิจารณาคุณสมบัติในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ว่าต้องพ้นตำแหน่งหรือไม่หลังถูกร้องเรียนว่ามีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมสำหรับการประชุมครั้งนี้ไม่อนุญาตให้สื่อบันทึกภาพเนื่องจากเป็นการประชุมลับขณะที่นายแพทย์สุพัฒน์ หาสุวรรณกิจที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการสภาหอบหลักฐานที่ชี้ว่านายแพทย์สรณะแม้ลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้วแต่ยังทำงานหลายแห่งอยากให้นายแพทย์สรณะเลือกว่าอยากเป็นหมอหรือเป็นประธานกสทช.เพราะเรื่องนี้คาราคาสั่งมาหลายปีแล้วทรัมป์กล่าวหาจีนแทรกแซงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2563ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐสั่งเปิดเผยข้อมูลลับทางการข่าวกรองโดยอ้างว่าข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการที่จีนเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐซึ่งถือเป็นการกลับมาโจมตีประเด็นความปลอดภัยในการเลือกตั้งอีกครั้งแม้ว่าหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐ

0: จะเคยประเมินและสรุปผลไปแล้วว่าไม่พบหลักฐานใดๆที่ชี้ว่ารัฐบาลปักกิ่งได้เปลี่ยนแปลงผลคะแนนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีพ.ศ.2563ซึ่งครั้งนั้นในทรัมป์เป็นฝ่ายพ่ายแพ้การเลือกตั้งนายทรัมป์ได้เน้นย้ำถึงความพยายามของเขาในการผลักดันให้ประเด็นความปลอดภัยการเลือกตั้งกลายเป็นหัวใจสำคัญทางการเมืองก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่พรรครีพับลิกันจะต้องรักษาที่นั่งเสียงข้างมากในรัฐสภาและกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจจะสูญเสียการควบคุมสภาใดสภาหนึ่งหรือทั้งสองสภาไปในทั้งระบุว่าเขากำลังดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองที่มีความไวต่อความมั่นคงซึ่งข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าจีนได้ลักลอบเข้าถึงแฟ้มข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันจำนวน220ล้านรายชื่อโดยมีทั้งข้อมูลชื่อที่อยู่และข้อมูลอื่นๆที่ใช้ในการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกจากนี้ยังอ้างด้วยว่ามีสมาชิกในแวดวงข่าวกรองของสหรัฐตั้งใจปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินงานของจีนในครั้งนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20

0: ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
4: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Marketing News Update
6: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ Marketing News Update นะคะวันนี้อยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
7: ค่ะและนงวดีถนิมมานะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ทักทายคุณนุ้ยด้วย
6: ค่ะ
7: ก็มาเจอกันนะคะวันศุกร์กับ Marketing News Update นะคะซึ่งปกติจริงๆต้องพูดคุยกับท่านอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลนะคะแต่ว่าอาจารย์จะมีภารกิจ

0: เดินทางไปต่างประเทศเมื่อวานก็เลยมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังไปแทนเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องราวสนุกๆในแวดวงการตลาดกันนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังติดตามกันเลยนะคะมีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะที่นันจะนำมาฝากกันนะใครเป็นแฟนฟุตบอลนะตอนนี้บอลโลกเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะคุยกันว่าเอฟฟีฟ่านี่เขามีแผนที่จะนำผืนหญ้าที่ผ่านการใช้งานในเกมบอลนัดชิงชนะเลิศเนี่ยบอลโลกเนี่ยมาตัดนะแล้วก็มาตัดเป็นแบ่งนะเป็นผืนเนี่ยแล้วก็จัดจำหน่ายเป็นของที่ระลึกด้วยถ้าเป็นคุณผู้ฟังอยากได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นคอบอลก็อาจจะชอบก็ได้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันในช่วงเบรกที่2
1: แหมเผลอๆก็จะถึงแป๊บเดียวจะนัดชิงแล้วนะแถวๆนี้ก็คือแปลงร่างกันหมดแล้วค่ะพี่นง
0: แปลงร่างเป็นแพนด้าเหรอ
1: แพนด้ากันหมดแล้วนะคะแล้วก็หักปากกากันมาก็เยอะนะหักปากกาเซียนเนาะเพราะว่าหลายๆทีมที่เก่งๆกันก็ต้องตกรอบไปก่อนแล้วนะคะแต่ก็เต็มที่นะคะแล้วก็เป็นการติดตามการแข่งกีฬาอีกครั้งที่เป็นมหกรรมแบบระดับโลกเนาะที่10ปีมีครั้งติดตามกันนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมีคุยข่าวการตลาดในเรื่องของไทยมาด้วยนะที่บอกว่าร้านค้าตอนนี้เนี่ยเข้าร่วมทะลุแบบ30,000 กว่าร้านแล้วนะคะจะมีอะไรเคลื่อนไหวอีกบ้างนะคะเดี๋ยวติดตามไปด้วยกันค่ะแต่ว่าช่วงแรกอยากชวนคุณผู้ฟังน
0: ะ
1: พูดคุยกันมาได้ด้วยนะ
0: คะ
1: เพราะว่าวันนี้มีแขกรับเชิญนะคะที่จะคุยกันถึงอาจัวหัวก่อนว่าเรื่องวิ่งชิงทองมันเป็นยังไง
0: ชื่อเก๋ๆมากเลยอ่ะวิ่งชิงทองบายแม่ทองสุกนะซึ่งอ่ะก็ปกติเนี่ยเราจะได้พูดคุยกับทางคุณหมอกฤษรัตน์หิรัญสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุกในการวิเคราะห์ราคาทองคำแล้วก็กลยุทธ์ราคาทองคำกัน
1: อ
0: ุดคลื่นเรานะรายการอีคเนียลอัปเดตนี่คุยกับคุณหมอบ่อยๆเลยทีเดียวนะคะมาทุกสัปดาห์เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาคุยกันในรายการมาร์เก็ตติ้งนิวส์อัปเดตการตลาดนะคะแล้วก็เราไปเจอแคมเปญนี้นะคะก็เลยแหมน่าสนใจจังเลยดีนันเชิญคุณหมอมาพูดคุยกับเรานะคะวิ่งชิงทองบายแม่ทองสุกนะคะไปพูดคุยกันเลยนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: คุณหมอคะชื่อเก๋ๆมากเลยวิ่งชิงทองคือต้องดูอีกทีนึงเนี่ยนี่มันข่าวทองร้านของร้านแม่ทองสุกหรือว่ามันเป็นข่าวแบบไปชิงทองอะไรแบบ
1: ไม่ใช่ข่าวสังคมนะ
2: ข่าวจริงนะบางท่านก็มาถามว่าอันนี้เฟกนิวหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องจริงที่มาของอันนี้มันมาจากการที่เราก็เรียกว่าอยากส่งเสริมสุขภาพของคนไทยนะฮ
0: ะ
2: เพราะเราก็เห็นคนไทยชอบออกกำลังกายช่วงเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยก
0: ็
2: เกิดไอเดียว่าถ้าอย่างเงี้ยเราก็ส่งเสริมสุขภาพแล้วก็แจกทองไปเลยนะแล้วเราก็ตั้งกติกาไม่ยากนะฮะก็คือแค่วิ่งแค่6กิโลหรือ 19,000 จะไม่ต้องวิ่งก็ได
0: ้
2: นะฮะแต่ระยะเวลาอย่าเกินชั่วโมง30ซึ่งทำได้ง่ายๆอยู่แล้วคนไทยง่ายอยู่แล้วก
0: ็
2: คือสามารถมารับทองได้ที่สาขาของแม่ทองสุก7แห่ง
0: 7
2: แห่งวันละ10รางวัลเป็นทองคำ 0.1 กรัมหรือมูลค่าประมาณ600บาท
0: ค่ะ
1: โ
2: อ้คือได้รับความตอบรับดีมากครับโอ้โหก็ชิงทองกันจริงๆฮะเข้าคิวกันยาวเลยฮะ
1: โอ้
2: เข้าเช้า
1: แต่ว่าต้องเช้า
2: ก็ต้องกำลังกายเยอะ
1: ค่ะนี่คือกำลังคิดว่าอ๋อต้องเช้าเพราะว่าเราจำกัดสิทธิ์ถูกไหมคะนี่นุ้ยสายวิ่งเย็นนี่จบเลยไม่ทัน
2: ใช่ก็ท่านใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะจำกัดสิทธิ์แต่เราแจกแบบ7วันทำการนะฮะ15-22แล้วก็แจกทุกวันละ10ชิ้นเพราะเราต้องการให้กระจายทั่วๆไปคนที่ได้รับรางวัลแล้วก็ไม่ได้
1: อ
2: ๋
1: อแต่นี่เห็นเป็นแจกตามสาขาที่แม่ทองสุกตั้งอยู่ถูกไหมคะตามสาขา
2: ทั้งหมด7สาขาใหญ่ที่เราพยายามระบุแมปเพื่อให้รอบกรุงเทพอย่างเซ็นทรัลเนี่ยก็จะมีที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลเวสเกตและเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับที่เดอะมอลล์ก็จะมีที่เดอะมอลล์บางแคนะครับและนอกจากนั้นก็ที่เป็นห้างขนาดใหญ่บริเวณรอบปริมณฑลเช่นซีคอนสแควร์

0: นครินทร์นะครับแฟชั่นไอซ์แลนด
1: ์
0: นะครับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะนั่นอีก3แห่งทั้งหมด7แห่งนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบรับดีมากเลยครับเพราะประชาชนก็นิยมออกกำลังกายแล้ววิ่ง 19,000 นี่มันง่ายมากเลย6กิโล
1: ค่ะแล้วก็ต้องรอเวลาห้างเปิดถูกไหมคะถึงจะไปรับสิทธิ์
0: ใช่ครับก็สบายสบายท่านก็ไปวิ่ง6โมงเช้ากินข้าวต้มเสร็จแต่ว่าข้อสำคัญท่านต้องมีไอ้มือถือที่โหลดไอ้แอปพลิเคชันเรื่องจับจำนวนก้าวมาด้วยนะฮ
1: ะ
0: เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านได้วิ่งจริงต่อเนื่องจริงแล้วมาถึง6กิโลจริงเท่านั้นเองครับ
2: คุณหมอแล้วถ้าอย่างสมมติว่าน้องวิ่งเมื่อวานนี้6กิโลตามแบบ
0: ไม่ได้ฮะวันต่อวัน
2: ต้องวันนี้ใช่ไหมอ๋อเราต้องไปวิ่ง
0: วันต่อวัน
1: เราต้องเป็นคนแรก10คนแรกของแต่ละสาขาในแต่ละวันด้วยแล้วเราจะวัดยังไงคะคือคำว่า10คนแรกเนี่ยคือ10คนแรกที่ไปถึง
0: ก่อนได้ก่อน
1: ไม่ใช่ว่าวิ่งเช้ากว่าถูกไหมคะ
0: อ๋อไม่แค่มาถึงที่ร้านเนี่ยก็มีหลักฐานว่าคุณไปวิ่งมาได้6กิโลหรือ19,000เนี่ยเราก็ให้แล้ว
1: อ๋อนี่ผ่านมา2วันแล้วค่ะคุณหมอ2แล้วก็วันนี้วันที่3ได้10ตั้งแต่กี่นาทีแรกคะ
0: ตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านก็คนก็เข้าคิวกัน
1: โอ้แย่งคิวกันนิดนึงนะ
0: แย่งคิวครับมีแย่งคิวดราม่านิดหน่อยแต่ว่าทุกท่านก็แบบก็ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่าเราแจกอยู่7วันแล้ววันละ10ชิ้นเท่ากับวันหนึ่งเราแจก70ชิ้นแบบเพื่อกระจายให้ได้ระดับสาขาที่ครอบคลุมกรุงเทพครับ
2: อ๋อค่ะทีนี้นี่คือคุณหมอก็เอาเน้นนำเทรนเรื่องของสุขภาพซึ่งตอนนี้โอ้โหคนก็นิยมวิ่งดูแลสุขภาพกันเยอะมากเนี่ยเอามาผูกกับเรื่องของทองคำเนี่ยนะคะคุณหมอกะว่าจะไปโฟกัสที่กลุ่มลูกค้าที่เป็นฐานลูกค้าใหม่ๆด้วยไหมคะเราประเมินตรงนี้ด้วยไหมคะ
0: โฟกัสฐานลูกค้าที่ออกกำลังกายนะครับทั้งจริงๆทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนสูงอายุได้หมดนะครับเพราะว่าการวิ่งชิงทองเนี่ยเรากำหนดให้ระยะเวลาวิ่งเนี่ยชั่วโมง40นาทีนะซึ่งมันเยอะมากครับเดินก็ทัน
2: ถ้า
0: เร็วๆหน่อยเดินเร็วๆหน่อยหรือเดินในห้างสัก10รอบแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกท่านมารอก่อนห้างเปิดส่วนใหญ่ก็จะวิ่งกัน 6-7 โมงใช่ไหมครับก็วิ่งเสร็จแล้วก็โอ้สบายครับแต่ว่าก็อยากให้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ส่งเสริมสุขภาพขำๆอย่าไปซีเรียสนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะมาโอ้โหคิวยาวมาถึงคิว10คน20คนแล้วอย่างเงี้ยวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้มาใหม่ครับเพราะว่าเราไม่แจกซ้ำ
2: ถ้าเราจดไปแล้วว่าคุณได้ไปแล้วสาขาคุณไปได้สาขาปิ่นเกล้ามาแล้ววันรุ่งขึ้นคุณไปเวสเกตอันนี้
1: ไม่ได้เราต้องการกระจายนะคะ
0: ไม่ได้ว่าเขาระบุอย่างนั้นเลยหรือเปล่านะแต่ว่าเราก็พยายามให้อยากให้ทุกคนมีโอกาสได้เท่าๆกันทุกคนนะฮ
1: ะ
0: ก็เป็นเกมที่สนุกส่งเสริมสุขภาพนะแล้วก็ให้ท่านรู้สึกว่าเข้าถึงทองคำที่ตอนนี้มันแพงมากโอ้โหประชาชนที่ว่าโอ้มันเข้าถึงยากเราบอกอันนี้ก็ให้มันเข้าถึงแล้วก็ทองคำเดี๋ยวนี้มันมีขนาดเล็กอย่างที่เราทำ 0.1 กรัมที่เราแจกเนี่ย 0.1 กรัมมันก็มูลค่าต้อง600นะฮ
1: ะ
0: ดังนั้นก็ฟรีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านที่อาจจะอายุเยอะแล้วอาจจะจริงไม่ทันนะเราว่าให้คนที่เดิน 5,900 หรือ3กิโลก็ให้ด้วยแต่ให้แค่ให้สิทธิ์ลดหรือลดงดค่ากำเนิด250บาทได้ทองคำแท่งที่ท่านซื้อนะครับหรือว่าท่านซื้อทองคำแท่งมันจะมีค่าบล็อกค่าอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเวฟให้หรือฟรีให้250บาทต่อท่าน
1: อ
0: ีก10ท่านเท่านั้นทั้งวันเนี้ยเราก็แจก20ทั้งวันต่อสาขา
1: ค่ะจริงๆอันนี้เราตั้งใจว่าเป็นการทำแคมเปญให้คนรับรู้เรื่องของทองมากขึ้นไหมคะเพราะว่าอาจ 0.1 เนี่ยมันก็นิดเดียวแต่จริงๆแล้วเราสะสมได้ก็คือจะเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่เลยแล้วก็ให้เขารับรู้แบรนด์แม่ทองสุขของเราได้ไหมความตั้งใจหลักๆเป้าหมายหลักๆเป็นยังไงเนี่ยอีกอย่างไหมคะ
0: เป้าหมายหลักๆก็อยากลิงก์กันกับเรื่องสุขภาพกับการออมนะฮะเราก็เห็นได้ว่าทองมันเข้าถึงก็ไม่ยากน
1: ะ
0: ก็ใช้เงินเพียง600บาทเนี่ยก็ออมได้แล้วท่านก็เก็บไม่ยากอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรามีทองขนาดจิ๋วเลย 0.1

0: ล้ำและซื้อได้ขายได้จริงด้วยเป็นทองคำแท่งซึ่งหนากว่าทองคำเปลวสักสองเท่านะ
1: คะ
0: หนากว่ากันแล้วก็ขายได้ด้วยแล้วก็แพ็คกิ้งสวยงามเพื่อเก็บออมได้แล้วก็อยากใช้เงินก็ขายได
1: ้
0: ครับ
1: ค่ะคุณหมอคะนงถามเพิ่มเติมนิดนึงนะคะตอนนี้คืออย่างของแม่ทองสุกเนี่ยคือนงเคยเรียนถามคุณหมอละเพราะไซส์แบบเล็กลงมีแบบที่เก็บสะสมได้ง่ายหน่อยไม่ต้องมีเงินเป็นก้อนมากๆก็ไปมีได้แบบขนาดไซส์เล็กๆลงไปเรื่อยๆตอนนี้คือเรามีไซส์ไหนยังไงบ้างแล้วคะคุณหมออย่าง 0.1 นี่เล็กสุดแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ 0.1 นี่เล็กสุดแล้วเล็กกว่านี้ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าฮัตชิวก็ปิวแล้วครับ
2: กลายเป็นเดี๋ยวจะหา600นี่ไม่เจอเนาะคุณหมอเน
0: า
2: ะ
0: เพราะฉะนั้น 0.1 ก็เริ่มออมได้แล้วก็ขึ้นจาก 0.1 ก็มีทุกขนาดเลยครับ0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1กรัมแต่ใช้1กรัมได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่ามันก็เรียกว่าพอเก็บออมได้มูลค่ามันประมาณ 4,500 บาทบวกลบนะฮะต
1: ่
0: อชิ้น 4,500 บาทมันก็ซื้อแล้วเป็นของขวัญให้กันก็ได
1: ้ทั้
0: งงานแต่งงานหรืองานงานวันเกิดอะไรเงี้ยมันก็สามารถเข้าได้ในทุกๆระดับ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นมันไม่ใช่ว่าโอ้โหทองบาทละ 70,000 จะให้กันยังไงเนี่ยมันไม่ไหวนะอันเนี้ยมันก็เหลือแค่ระดับ100ระดับ 1,000 ก็สามารถแจกได้แหละครับ
2: ค่ะก่อนจะมาเป็นแคมเปญนี้นะคะถ้าดูแลแนวโน้มในช่วงตั้งแต่ต้นปีมาเนี้ยพฤติกรรมผู้คนเปลี่ยนไหมคะในการออมทองอย่างที่คุณหมอบอกว่า1กรัมถูกไหมคะได้รับความนิยมมากขึ้นมันมีเทรนด์อื่นๆอีกไหมที่พฤติกรรมเปลี่ยนไปในแง่ของการลงทุนทองออมทองแบบนี้ค่ะ
0: พฤติกรรมประชาชนเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแทนที่จะซื้อทองรูปพรรณเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อเป็นทองคำแท่งแล้วก็เป็นทั้งลักษณะออมหรือการลงทุนคนที่มีเงินเยอะหน่อยก็ซื้อทีละ20บาททองคำหรือ10บาททองคำซึ่งเรามีทุกไซส์ทุกขนาดในทุกสาขาดังนั้นในพฤติกรรมของประชาชนไทยเนี่ยก็เราก็พยายามส่งเสริมให้ออมเป็นทองคำแท่งจริง
1: ๆ
0: นอกจากการที่มาที่ร้านทองแล้วเนี่ยเราก็มีแอปพลิเคชันออนไลน์อย่างที่เราชื่อว่าออมทอง X ท่านสามารถโหลดจาก Play Store หรือ App Store ได้นะครับแล้วก็ชื่อออมทอง X ของแม่ทองสุกซึ่งตรงนี้มันดียังไงดีที่ว่า1เป็นแอปตัวจริงเสียงจริงนะไม่มีคำว่าเฟคนะครับแล้วท่านก็สมัครตามขั้นตอนซึ่งเป็นขั้นตอนที่ป้องกันพวกสแกมเมอร์เข้ามาอยู่แล้วนะฮะแล้วหลังจากนั้นท่านก็ฝากออมทองท
1: ั
0: ้งละ100บาทต่ำสุดคือ100บาทนะฮะ100บาทนี่ก็ทองจุด00อะไรเท่าไหร่กรัมเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ท่านก็ได้ทองเป็นออมจริงๆเป็นทองคำณราคาวินาทีนั้นนะวินาทีนั้นเลยแล้วการออมเนี่ยถึงเวลาท่านอยากขายท่านก็ขายได
1: ้
0: สมมติว่าท่านออมไปแล้ว900บาทเอ้ยเดือดร้อนหรืออยากใช้เงินพอดีท่านก็ขายเลยเงินก็เข้าบัญชีเลยและทุกอย่างอยู่บนมือถือนะฮะอันเนี้ยนะครับความนิยมมากแล้วก็เราเป็นเวอร์ชันแบบพวก AI ที่จะช่วยให้ตอบโจทย์ของการลงทุนการซื้อขายทองที่มันเฟรนลี่มากขึ้นแทนที่มันต้องไปถึงร้านทองไปแล้วราคาทองก็เปลี่ยนอะไรต่อมีอะไรตอนนี้ก็อยู่บนมือถือนอกจากนั้นเนี่ยท่านที่ออมเยอะๆบางท่านก็บอกโอ้อยากจะขายอีกสักขออีก50บาทได้ไหมท่านก็ไปตั้งราคาขายได้ในแอปเนี่ยตั้งราคาขายได้ในแอปอื่นๆไม่มีเราสามารถตั้งราคาขายก็ได
1: ้
0: ตั้งราคาซื้อก็ได้พอถึงปุ๊บมันก็พัวแล้วก็เข้าบัญชีเราเลยได้เงินตามนั้นเลยดังนั้นมันก็สะดวกสบายเพื่อทำให้มีความรู้สึกว่าการออมทองคำไม่ว่าจะในระดับไหนเนี่ยตั้งแต่ระดับ100บาทจนถึง1ล้านบาทเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ทำแล้วมันสะดวกสบายเก็บออมก็สามารถเก็บออมทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้นะครับเพราะแม่ทองสุกเราเป็นผู้อำนวยความสะดวกทางด้านนี
1: ้
0: และผูกกับ 3-4 ธนาคารใหญ
1: ่
0: ๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยผ่านแอปเป๋าตังK plus ผ่านแอปบริษัทธนาคาร K bank แล้วก็ดามผ่านธนาคารเกียรตินาคินดังนั้นพวกนี้ก็จะสร้างนิสัยการออมแทนที่จะออมเป็นเงินก็เป็นออมเป็นทองคำซึ่งก็ได้ประโยชน์ตรงนี้เยอะทีเดียวครับ
1: ค่ะคุณหมอคะ

0: อย่างหลายคนก็ฝากถามมาเหมือนกันว่าเขาออมละเขาเก็บสะสมทีละนิดทีละหน่อยในแอปแบบนี้นะคะคุณหมอแล้วพอมันถึงมักจะมีคำถามว่าเอออย่างถ้ามันถึงสัก1บาทละหรือ5บาทละเอ๊ะควรจะที่จะไปถอนออกมาเป็นฟิสิกอลไหมหรือว่าเราเก็บไว้อย่างนั้นดี
1: บางคนก็สมมติว่าฝากแล้วได้ถึง1บาทอยากจะเป็นสร้อยคอทองคำให้ลูกหรือให้ใครก็แล้วแต่ก็สามารถแจ้งความประสงค์แจ้งล่วงหน้ามา2วันแล้วก็ไปรับทองที่สาขาต่างๆของแม่ลูกสุขได้ทุกแห่งทั้ง14แห่งเลยฉะนั้นมันก็สะดวกท่านก็ไปรับตามห้างหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็มีบริการ delivery ส่งจะเชียงใหม่อุดรขอนแก่นส่งได้หมดเพราะเรามีซื้อประกันความเสี่ยงการสูญหายด้วยดังนั้นก็จะได้รับความสะดวกทุกแห่งทั่วไทยครับ
0: โอ้ค่ะค่ะคุณหมอคะทีนี้ไหนๆก็ได้เจอได้พูดคุยกับคุณหมอวันนี้แล้วนะขออนุญาตให้วิเคราะห์ราคาทองสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่ามันหลุด 4,000 ลงมารอบนี้นะคะเสียทรงมากไหมคะคุณหมอ
1: ก็แหมเสียทรงนะครับเพราะว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์ท่านก็ไม่รู้ทำอะไรกันนะฮะก็ยึดยักยึดยักขีดข้อตกลงได้อีกก็มันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันกลับพุ่งขึ้นมาในช่วง4วันที่ผ่านมาเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ครบ7วันวันนี้ละก็เรียกว่าน้ำมันพุ่งสูงขึ้นสิ่งที่มากดดันทองคำก็จากความกังวลว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเดือนกันยายนเพราะว่าพอน้ำมันขึ้นแล้วถ้าเกิดค้างอยู่นานมากกว่า1เดือนเมื่อไหร่เนี่ยภาวะเงินเฟ้อมันก็จะคลื่นคลานเข้าแล้วตรงนี้จะเป็นประเด็นสำคัญที่เฟดจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยนะดังนั้นตอนนี้ทองคำก็เอาเป็นว่าลูกผีลูกคนนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายวันหนึ่งก็ขึ้น100เหรียญอีกวันหนึ่งตกมา80 อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ร่วงหลุด 4,000หลุดเมื่อเช้าปุ๊บก่อนสายๆก็เด้งกลับขึ้นมาได
0: ้
1: ก็เรียกว่ามีแรงซื้อแรงขายต่อสู้กัน อยู่ในตลาดซึ่งมันก็ดีในแง่ที่ว่ามีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจากทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่ว่าประเทศไทยอย่างเดียวเพียงแต่ว่าเรามีแอปพลิเคชันที่จะทำให้ท่านเข้าถึงตลาดโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะซื้อขายคล่องนะฮะแล้วก็มารับทองได้เลยที่แม่น้ำสุขครับ
2: ค่ะก็อันนั้นเราควบคุมไม่ได้เนาะสำหรับ
1: อันนี้มันควบคุมไม่ได้มันเป็นตลาดเสรีมันก็ดีในแง่ที่ว่าบางท่านก็เป็นนักเก็งกำไรนะฮะถ้าท่านเป็นนักเก็งกำไรแล้วก็มีความรู้ในการลงทุนเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงท่านก็เข้ามาเลยในตลาดอนุพันธ์ประเทศไทยคือตลาดพีเพ็กหรือตลาดหลักทรัพย์รองก็แล้วนะฮ
0: ะ
1: ก็สามารถซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์ได
0: ้
1: มันก็มีโอกาสทำกำไรได้สูงขึ้นโดยเคลียร์ลิงแต่ตรงนี้จำเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มก่อนที่จะมาการลงทุนสำหรับประชาชนทั่วไปยังคงแนะนำให้ซื้อเก็บทุกครั้งที่ย่อเนี่ยเป็นจังหวะเข้าซื้ออย่างเงี้ยเราก็ซื้อเก็บไปซื้อเก็บไปนะฮะการซื้อเก็บเนี่ยมันไม่ต้องซื้อทั้งหมดตามที่เราคิดว่าจะซื้อสมมติว่าเราตั้งเป้าไว้เงินแสนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราซื้อแสนหนึ่งไม้เดียวจบเราอาจจะไม้ละหมื่นหรือไม้ละ 5,000 แล้วก็ทุกครั้งที่ลงเราก็ซื้อเก็บซื้อเก็บทุกๆสัก300 500ที่ลงเราก็ซื้อเก็บไปเรื่อยหวังผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่า6เดือนหรือ1ปีขึ้นไปครับ
0: ค่ะค่ะนะคะขออนุญาตสั้นๆสุดท้ายคุณหมอคะพอหลุด 4,000 ลงมารอบนี้ตอนนี้มัน 3,986 เหรียญตรงนี้นี่คือโลเดิมมันน่าจะเหนียวอยู่มั้ยคะคุณหมอหรือว่ามันอาจจะมีโอกาสหลุดลงไปถึงตรงไหนบ้างอะคะรับ
1: ครับก็ยังถือว่าโลเดิมเนี่ยน่าจะเหนียวพอสมควรแต่ว่าดูทรงแล้วก็เหนียวอาจจะไม่เยอะเท่ากับราคาน้ำมันที่ขึ้นนะครับมันอาจจะเหนียวเดี๋ยวเดียวนะฮะเพราะนั้นในเชิงรับเนี่ยเราถึงบอกว่าต้องเป็นกลยุทธ์นะครับคือโลเดิมเนี่ย3950ตอนนี้ก็ต้องดูว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับเหนียวได้แค่ไหนนะถ้าสงครามยังเป็นอย่างนี้ไม่คุยกันสักทีเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร
2: ่เราก็เหนียวกับการลงทุนต่อไปอย่างนั้นละกันนะคะ
1: ใช่ให้เน้นเป็นการลงทุนระยะยาวไม่เน้นเรื่องการเก็งกำไรระยะสั้นนะครับเพราะว่าการเก็งกำไรระยะสั้นท่านจะเห็นความเหวี่ยงผันผวนไม่แน่นอนสูงมากนะฮะถ้าท่านเป็นเงินเย็น แล้วก็เป็นการออมได้มากกว่า6เดือนขึ้นไปเนี่ย

0: ผมยังมั่นใจว่าราคามันจะค่อยๆดีกลับขึ้นมา
1: ค่ะค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอกฤตชลัตนะคะจาก MTS Go แม่ทองสุขพรุ่งนี้ยังตื่นไปวิ่งกันได้นะคะ
1: โอ้โหทีนี้สงสัยคิวจะยาวจะไม่ทันเอาต้องแบบ
2: นี่เล็งเลยนะเนี่ย
1: หนุ่ยต้องวิ่งสักหนุ่ยต้องวิ่งสักอาจจะไม่ต้องเช้ามากเพราะว่าสาขา7สาขานี่คือ
2: ในห้าง
1: เพราะห้างอย่างไรก็คือเปิดกว่าจะเปิดเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: กว่าจะเปิดร้านทองกว่าจะเปิดอะไรเงี้ยอ่ะ10โมงไหม
2: 10โมงค่ะอย่างเร็วอ่ะจริงๆบางทีห้างเปิด10โมงแต่ว่าร้านทองอ่ะหลังจากนั้นดิแล้วหนูก็นึกภาพนะว่าถ้าเราไปรอคิวเนี่ยคงก็ต้องรู้เนาะไอ้10คนแรกที่ยืนอยู่เนี่ยคือมารับ 0.1 กรัม
1: แน่นอน
2: นะคะโอ้แต่ดีนะนี่ว่ามันเป็นอะไรที่เรานึกไม่ถึงว่าจะมีแคมเปญด้านสุขภาพมา
1: ใช่
2: ค่ะ merge กับการลงทุนทองเป็นการตลาดรูปแบบใหม่
1: ใช่นี่แหละนะคะอ่ะถ้าแค่วิ่งให้ถึงเป้านะคะก็มีสิทธิ์รับทองคำนะก็รับมีอันแรกคือครบ 5,900 หรือ3กิโลใช่ไหมรับสิทธิ์ฟรีค่าบล็อกในการไปซื้อทองคำแท่งหรือถ้าครบ6กิโล
2: เมตร
1: กิโลเมตรนะ
2: กิโลเมตร
1: กิโลเมตรนะ
2: ทุกคนบอกว่าเดี๋ยวกินบุฟเฟ่ได้6กิโลไม่ใช่นะ
1: กิโลเมตรกิโลเมตรรับทองคำแท่ง 0.1 กรัมฟรีนะคะที่เจสาขาของแม่ทองสุขอันนี้15สึกถึง22กรกฎาคมนี้
2: นี่3วันมาแล้วนะคะก็ไหนๆก็วิ่งอยู่แล้วอ่ะนะถ้าเกิดวิ่งอยู่แล้วแล้วอยู่ใกล้บ้านก็ลองดูนะคะร่วมสนุกกับแคมเปญของแม่ทองสุขได้ค่ะ
1: อ
2: ่ะเดี๋ยวเราเบรกแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้านะข่าวการตลาดที่บอกกันไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทักทายคุณผู้ฟังที่ถามคำถามพูดคุยกันมาด้วยนะคะทางโซเชียลต่างๆนะคะตอนนี้พักกันแป๊บเดียวค่
1: ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
2: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะยังติดใจวิ่งชิงทองคุยกับพี่นงต่ออยู่เลยนะว่าเอ๊ะยังไงดีสักกี่บาทนะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังหลายท่านก็จะคือเข้าใจอ่ะเวลาเราได้ยินการรายงานราคาทองมันก็เป็นบาทอ่ะเนาะแล้วก็บาทละ 6-70,000 แบบเนี้ยพอมาเป็นกรัมก็อาจจะเริ่มงงๆนิดนึงนะคะแต่ก็อย่างที่คุณหมอบอกว่า 0.1 กรัมใช่มั้ยคะก็ประมาณ600บาท
1: ค่ะใช่นี่แหละอ่ะก็มีคุณไซริสก็ชวนคุยมานะบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองไปวิ่งดู
2: เพื่อนเต็มเลย
1: ไม่อันนี้คนละวิ่งแล้วคุณเซอร์เฮสบอกว่า

0: ที่ไหนคะ
1: จะไปวิ่งชิงทองในห้างปล่อยมุกมานี่แหละบอกผิดแคมเปญนะคะนี่แหละนะคะ
0: ทักทายคุณสุภชัยค่ะคุณสักกลินนะคะคุณมนการคุณวรวุฒิคุณอมรคุณเสือนอนไม่หลับคุณลูกนกฮูกยังทักว่าเราเสียงเหมือนกันเลยค่ะพี่นง
1: ใช่ค่ะ
0: นะหน้าตาก็เหมือนครับผมก็เหมือน
1: เป็นพี่น้องที่พัดรากกันไป
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ทักทายเรากันมาขอมาฝากหนึ่งไอเทมประจำบ้านกันหน่อยดีกว่านะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่าคือหม้ออเนกประสงค์5 in 1นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจ5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟแล้วก็เวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงและมีรับประกันให้ยาว1ปีเต็มนะคะ
1: ค
0: ุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทรได้ที่021143990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อต้องบอกว่าช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาย้ำเตือนกันนะคะสำหรับบมจ. อสมท.นะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะซึ่งเปิดโอกาสให้แฟนบอล นั้นมาร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมที่คุณชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบไปซื้อบัตร M-COT Super Fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ท่านชอบได้เลยแล้วไปลุ้นรับของรางวัลมีอะไรบ้างนะคะมีรางวัลเป็นรถตู้ EV เหรอรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ Farizon MPV EV Super Van 1รางวัลโอ้โหนี่น
0: ะ
1: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอันนี้ของ Honda รุ่น UC3 มีถึง5รางวัลและยังมีตั๋วเครื่องบินด้วยนะคะของ Bangkok Airways เป็นตั๋วเครื่องบินในประเทศทั้งหมด24รางวัลนี่ไม่เบานะมีลุ้นนะเนี่ย
0: มีหลากหลาย
1: ใช่แล้วก็ยังมี Gold Gift Voucher อีก5รางวัลนะคะก็รวมๆแล้วเนี่ยมูลค่ารางวัลที่เตรียมไว้ให้คุณมันลุ้นกันเนี่ยกว่า2,600,000บาทเลยทีเดียวนะคะสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะพิมพ์อย่างนี้นะสะกด cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 01:45 ของวันที่20กรกฎาคม
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมเขาจะเตะเขาจะชิงถึงรอบชิงแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ19เนาะ
1: 19รอบชิงนะคะก็ร่วมสนุกกันได้นะคะไปเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกัน
0: ค่ะฝากกันไว้ด้วยค่ะมาคุยข่าวการตลาดกันต่อดีกว่านะคะเราพูดกันถึงเรื่องจริงๆเรื่องน่าสนใจเยอะเลยนะ
1: เรื่องบอลโลกต่อเลยแหละ
0: ดี
1: บอลโลกนี่นะคะที่เกริ่นเอาไว้บอกว่าทางฟีฟ่าใช่ไหมสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเนี่ยคือเขาก็มีแผนนะว่าจะนำผืนหญ้าที่ผ่านการใช้ในสนามนัดชิงจะเอามาตัดแบ่งแล้วก็เอามาจำหน่ายเป็นของที่ระลึก
0: คิดได้เนาะหมายถึงว่านึกไม่ถึงเหมือนกันนะ
1: ใช่เนี่ยเลยอยากจะถามแฟนๆบอล นะคุณผู้ฟังเรามีใครเป็นแบบแฟนบอลหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: อยากจะได้ไหมถ้าเป็นของที่ระลึกแบบนี้นะมันก็มีเรื่องราวอยู่นะจริงๆแล้ว
0: ค่ะ
1: ฟีฟ่าเขาจะทำแบบนี้เขาบอกเขาจะเก็บเกี่ยว
0: เก็บเกี่ยวเขาจะเก็บพืชเนาะเป็นหญ้า
1: ค่ะเขาจะเก็บผืนหญ้าทันทีหลังจากฟุตบอลโลกจบนะคะก็ถือว่าเป็นมหากรรมกีฬาที่มีคนชมมากที่สุดในโลกนะคะที่เมืองที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะซึ่งเขาคาดว่าการเปิดขายของที่ระลึกเนี่ยเขาจำกัดเฉพาะลูกค้าในอเมริกากับยุโรปเขาคาดรายได้นะว่าน่าจะสูงกว่า11ล้านดอลหรือประมาณ370ล้านบาทเลยทีเดียว
0: โอ้โหเพราะอย่างนั้นต้องมาดูว่าแต่ละอย่างเนี่ยขายเท่าไหร่และอีก

0: าที่จะขายเนี่ยเท่าไหร่นะ
1: ค่ะ
0: คือรายได้รวมที่เมื่อกี้พี่หนงบอกตัวเลข300กว่าล้านบาทเนี่ย
1: ใช่
0: คือมันก็จะมีทั้งถ้าดูแล้วเนี่ยตั๋วเข้าชมอันนี้อะไรก็เป็นรายได้อยู่แล้วใช่ไหมคะตั๋วเข้าชมของที่ระลึกอื่นๆที่ตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยราคามันก็สูงอยู่แล้วล่ะนะคะ4ปีมีทีไม่พิเศษได้ยังไงแต่ถ้าดูผืนหญ้าเนี่ยที่เขาจะเอามาทำเป็นของที่ระลึกค่ะเขาบอกว่าระดับสูงสุดจะจ่ายขายอะว่าอย่างนั้นขายที่ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ1,500 บาทเมื่อกี้ทอง
1: แสนหนึ่ง
0: หนึ่งกรัม600
1: เอามาทองที่
0: แสนหนึ่งเอาพูดทวน
1: ๆได้เท่าไหร่ได้หมายถึงได้ย่า
0: ขนาดไหน
1: ก้อนหนึ่งนี่หรอ
0: 3คูณ3นิ้ว
1: ก้อนหนึ่งจริงอ่ะ
0: มันปลูกแล้วมันขยายต่อได้ไหมพยายามคิดว่ามันคือหญ้าสดไหมอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมนี่เขาบอกว่าผืนหญ้าขนาด3นิ้วคูณ3นิ้วพร้อมตั๋วเข้าชมจำลองสลักลายทองลูกฟุตบอลโลกจำลองขนาดมินิและถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกแก้วคริสตัลเจรไนโอ้
1: มันเป็นเซต
0: มันมาเป็นเซต
1: เซต
0: ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้แสนหนึ่ง
0: ค่ะแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนผืนหญ้าอีก3ระดับที่เหลือเมื่อกี้ได้แบบ3คูณ3นิ้วใช่ไหมที่ราคาแสนหนึ่งถ้าใครบอกว่าเอาแค่ผืนหญ้าไม่เอาไอ้ที่มีลูกฟุตบอลโลกใดๆเนี่ยนะคะก็จะมีราคาย่อมเยาสุดเนี่ย450ดอลลาร์เริ่มต้นคือประมาณ 15,000 บาท
1: อ๋ออ่ะ 15,000
0: ไซส์ก็คงลดหลั่นกันลงมา
1: ค่ะค่ะแล้วก็มีคือใช่ลดลงมาตามขนาด
0: ะ
1: นะคะก็มีตั้งแต่มี 15,000 30,000 40,000 อันนี้เป็นตีเป็นเงินบาทแล้วนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าในแต่ละระดับก็จะมีจำนวนจำกัดนะสินค้าจำนวนจำกัดก็คือ
0: เพราะผืนหญ้ามีแค่นั้นไงนะ
1: ก็คือไม่เกิน 2,026 ชิ้นเขาเล่นปิกกิมมิกปีไง
0: ค่ะ
1: 2,026
0: โอ้
1: ตัวเลข
0: เก๋มากเก๋มาก
1: นะก็เขาบอกว่าผืนหญ้านี้เนี่ยนะที่นำมาใช้ในเกมนัดชิงเนี่ยถูกเพาะปลูกขึ้นที่ฟาร์มสนามหญ้าใน North Carolina นะคะและเพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยได้มีการติดตั้งสนามหญ้าจริงชุดใหม่ในทุกสนามที่จัดแข่งบอลโลกรวมถึงสนามปกติใช้หญ้าเทียมอย่างเช่นที่ซีแอตเทิลที่แอตแลนตาเนี่ยหรือว่าที่แวนคูเวอร์ของอเมริกานั่นเองนะคะนะก็คืออันนี้คือปลูกคือเป็นฟาร์มหญ้าว่างั้นแล้วก็ไปติดตั้งเพื่อสำหรับแมตช์สำคัญรอบนี
0: ้รอบชิงอย่างเดียวเลย
1: ใช่นี่แหละ
0: มันไม่ธรรมดานี่มันมีความพิเศษนะ ปลูกเฉพาะมาตรฐานเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหสนใจไหมคะคุณผู้ฟังท่านไหนคอบอลเนี่ย
1: ใช่อันนี้ต้องถาม
0: ความเห็นกันหน่อย
1: ใช่เพราะว่าอย่างเราอาจจะแบบไม่ได้ดูบอลเท่าไหร่แล้ว
0: เราตามผลเราก็ตามว่าตอนนี้ใครเข้ารอบไปบ้างแล้วก็เหลือไฟนอลชิงนี่เป็นสเปนเจออาร์เจนตินานะคะก็น่าติดตามมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆการแข่งขันบอลโลกปีนี้เนี่ยก็มีความพิเศษเพราะว่าทีมเข้าร่วมมากที่สุดเป็นประวัติการ48ทีมเนาะแล้วก็แข่ง104นัดใน3ประเทศที่เป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ยมันก็พิเศษอยู่แล้วเนาะอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: สนามแข่ง16แห่งแหมถ้าใครเดินสายดูนี่คงชุ่มฉ่ำเลยเนาะไปทั้งทีแล้วอ่ะ
1: ค่ะนี่แหละนะแต่ว่าอย่างเราอาจจะไม่ได้เป็นแฟนบอลแบบตัวยงขนาดนั้นเราก็รอดูโชว์ตอนเบรกครึ่งเวลาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ที่จะมี BTS นะ
0: ค่ะ
1: มี BTS มีชากิร่าไหม
0: วันนั้นทีมข่าวกีฬาก็บอกหนูอยู่ว่าเดี๋ยวจะมีทางฝรั่งอีกคน
1: นี่ไม่แน่ใจได้ยินแวบๆบอก
0: จัสตินเหรอนี่ฟังผิด
1: จัสตินบีเบอร์
0: จัสตินบีเบอร์ไหม
1: จัสตินบีเบอร์เดี๋ยวหากันเดี๋ยวหาแล้วก็บอกว่าจะมีลิซ่าอีกรอบเหรออันนี้ไม่แน่ใจเลยนะเดี๋ยวเผื่อใครมีแบบแฟนคลับน้องลิซ่า
0: เพราะพิธีเปิดเนี่ยเขาสามที่ใช่ไหมคะ
1: พิธีเปิดสามที่สามวัน
0: ค่ะมันก็เลยอาจจะมีแบบหลากหลายตามสไตล์ของแต่ละที่ไปนะ
1: ลองหาดูกัน
0: เนี่ยเราก็ไม่ได้ตามเราก็ตามแค่ว่าใครนี่เจอใครนี่หักปากกาเซียนกันมาหรือว่าฟอร์มเป็นยังไงนะก็สนุกสนานตามบรรยากาศของบอลโลกเขาไปนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณผู้ฟังเป็นยังไงคะสเปนกับอาร์เจนตินาเหลือให้ชิงนี่คือไฟนอลแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ไม่งั้นอีกทีต้องอีก4ปีเลยนะจริงๆฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็มีสีสันอะไรเกิดขึ้นมากมายนะคะตั้งแต่ตอนสนาม

0: มันที่บอกว่ารีวายใช่ไหมที่เอาผ้าไปคุมตรงสัญลักษณ์หน้าสนามไว้อย่างเงี้ยนะอาจารย์สัญชัยก็มาเล่าในเรื่องของการตลาดให้ฟังแล้วว่าเออเขาก็ฉลาดในการที่เอาผ้าไปคลุมป้ายเขาไว้แต่คนยังดูออกว่าเป็นแบรนด์เขาอยู่แบบเนี้ยค่ะเออก็ถือว่าเป็นสีสันนะให้เราได้มาพูดคุยกัน
1: ใช่ก็นี่แหละเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่บอลโลกจะมีฮาล์ฟไทม์โชว
0: ์ทุกที่จะเห็นซูเปอร์โบว
1: ์ซูเปอร์โบว์ใช่ใช่นะแต่ว่าอันนี้คือของบอลโลกเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็จะได้3ศิลปินระดับไอคอนอย่างมาดอนน่าชาคิร่าแล้วก็ BTS มาร่วมเป็นเฮดไลเนอร์สนะคะแต่เห็นว่าเพิ่มเติมนะอาจจะจัสตินบีเบอร์
0: จำผิดไหมไม่รู้ไม่มั่นใจอ๋อแต่ว่าในรายชื่อก็มีเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวรอจริงๆก่อนนี่ก็เห็นมีชื่อมาดอนน่าอย่างที่พี่นงบอกชาคิร่า BTS Justin Bieber Chris Martin จาก Coldplay เป็นคนควบคุมการสร้างสรรค์โชว์เอาว่ากันว่าอย่างนั้น
1: โอเคค่ะเขาสร้างขึ้นมาเป็นคนออกแบบโชว์นะคะครั้ง Half Time Show นี้ก็คือจะจัดที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะคะก็ถ่ายทอดสดอีกด้วยนะน
0: ี่ก็จะมีทอมครูซด้วยนะพ
1: ิ
0: ธีปิด
1: พิธีปิดจะห้อยโหน
0: รันทุกโครงการต้องแบบตึงตึงตึงตึงอย่างเงี้ย
1: หรอนี่แหละนะฮะก็เป็นการยกระดับนะคือรอบนี้ก็เรียกได้ว่ามันมีอะไรหลายๆแง่มุมนะที่ให้พูดถึงเหมือนกันนะสำหรับการแข่งขัน World Cup ในครั้งนี้เนาะดราม่งดราม่าอะไรก็มีนะแต่ก็มีอะไรใหม่ๆอะไรเหมือนกัน
0: ก็เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะสุดสัปดาห์นี้แล้วนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปดูกันหน่อยกับการตลาดอื่นๆกันต่อเนี่ยอยากพาไปดูต่างประเทศกันบ้างดีกว่า
1: ค่ะ
0: ฮ่องกงค่ะฮ่องกงเขาเปิดร้านสะดวกซื้อแบบแคปซูลที่มีหุ่นยนต์คอยดูแลห
1: ุ่
0: นยนต์มีชื่อด้วยนะเสี่ยวไก่ไหม
1: เสี่ยวไก่
0: เสี่ยวไก
1: ่ค่ะ
0: นะคะฮ่องกงที่เขาเปิดร้านสะดวกซื้อที่นี่เนี่ยก็อยู่ริมอ่าววิกตอเรียเลยนะคะเขาบอกว่าอันนี้เริ่มต้นก่อนเดี๋ยวจะมีขยายไปอีกหลายๆที่เลยนะคะใน10เมืองนะคะก็ทางอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยเรานะคะทางกระทรวงพาณิชย์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณสุนันทาก็บอกว่าเขาก็อัปเดตข่าวนี้เราจะได้รู้ว่าต่างชาติเขามีอะไรยังไงจะเป็นโอกาสในการขยับขยายผู้ประกอบการไทยยังไงนะ
1: คะ
0: ที่ฮ่องกงเนี่ยเปิดร้านสะดวกซื้อแห่งแรกที่ใช้หุ่นยนต์มาดำเนินการชื่อเสี่ยวไก่แนวคิดก็คืออยากจะให้ AI มาช่วยในการทำงานนะคะแล้วก็เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่เอาสินค้าไทยไปวางจำหน่ายแล้วก็ไปลงทุนกับเขาในด้านเทคโนโลยีต่างๆด้วยค่ะเจ้าเสี่ยวไก่กับแนวคิดร้านค้าแบบแคปซูลนี้นะคะเขาบอกว่าอยากให้คนเนี่ยเหมือนได้รับรู้แล้วก็เข้าใจการเข้ามาของ AI มากขึ้นเหมือนคุ้นชินนะคะเพราะว่าร้านเนี่ยเปิดแบบ24ชั่วโมงนะคะอยู่ย่านฮองฮอมหรือเปล่าหนุ่ยอ่านไม่มั่นใจเนาะเป็นภาษาเขาเนา
1: ะ
0: แล้วก็จะมีหุ่นยนต์ที่ให้บริการคุยได้หลายภาษา
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีการดำเนินการเนี่ยนะคะเห็นมีตัวกอลบอทแคทที่เป็นจากปักกิ่งเนี่ยก็มาช่วยดูแลในเรื่องของการรันการดำเนินการต่างๆภายในร้าน Space Capsule นะคะจริงๆต้นกำเนิดเนี่ยเหมือนมีมาจากที่จีนก่อนแล้วก็ขยับมาที่ฮ่องกงด้วยค่ะถือว่าเป็นอีกวิธีนึงเนาะก็เข้าไปแล้วมีหุ่นยนต์ให้บริการคือเราเคยเห็นถ้าเป็นทางฝรั่งเนี่ยก็จะเป็นทางสแกนคือไม่มีคนเลย
1: ใช่
0: เข้าไปแล้วก็หยิบของแล้วก็จ่ายเงินแต่อันนี้มีหุ่นยนต
1: ์
0: นะโต้ตอบกับเราได้หลากหลายภาษาจริงๆฮ่องกงคนไทยก็ไปเยอะเผื่อใครไปเจอเจ้าเสี่ยวไก่แล้วมาเล่าให้เราฟังหน่อยนะ เขาพูดภาษาไทยได้ไหม
1: เออใช่นะคะก็แผนจะเปิดอีก100แห่งใช่ไหมคะใน10เมืองภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะก็รอดูนะน่าจะพบเห็นกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะที่ใช้ AI นะใช้หุ่นยนต์นะคะมาเรียกได้ว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะเพื่อที่จะเข้ามาพัฒนาร้านสะดวกซื้อเนาะในแคมเปญแบบนี้เป็นครั้งแรกอีกด้วย
0: ตู้นิดเดียวเองอะพี่โน
1: ่
0: ตู้แคปซูลเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นร้านสะดวกซื้อแคปซูลมันก็ต้องเล็กใช่ไหมเหมือนที่พักแคปซูล9ตารางเมตร นี่เหมือนคล้ายๆห้องที่เรานั่งอยู่ไหมนั่น
1: ประมาณ
0: จิ๋วหลิวนิดนึง
1: ก็คือไม่ต้องแบบมีสาขาใหญ่เบิ้มอะไรงี้ใช่ไหม
0: สินค้าก็อาจจะต้องเป็นสินค้าแบบจำเป็นเร่งด่วน
1: อ
0: ะไรอ่ะที่แบบคนจะแบบซื้อแบบ grab and go ซื้อไปเลยอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะเก๋ๆดีค่ะก็เอา AI มาช่วย
1: ค่ะใช่นะ

0: มาที่เรื่องนี้กันหน่อยนะโอ้โหช่วงนี้นี่คือก็เปลี่ยนมีประเด็นนะคะบังโตใช่ไหมร้านเนื้อแท
1: ้
0: ใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าที่ออกมาบอกว่ามีประสบปัญหาทางธุรกิจใช่ไหมที่บอกว่าคำนวณต้นทุนผิดแล้วก็มีประเด็นบอกว่าอ๋อก็ไม่ได้ใจค่าเงินเดือนค่าจ้างพนักงานอะไรกันไปก็มีทัวร์ลงอยู่เหมือนกันนะคะปรากฏว่าไปต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะบางโตเขาบอกเขาไม่ขายแค่อาหารแล้วค่ะเขาเปิดตัวธุรกิจใหม
1: ่
0: ธุรกิจท่องเที่ยวฮาลานเต็มรูปแบบค่ะ
1: ค่ะอ๋อเพราะว่าเขาก็มาสายนี้อยู่แล้วเนาะรุกตลาดเต็มที่
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาจะเจาะนักเดินทางรุ่นใหม่มุสลิมนะคะชูจุดขายคือกินดีนอนสบายไร้อบายมุขนะร่วมกับทางฟินทริปค่ะ
1: ค่ะ
0: เรารู้จักชื่อบางโตนะทำร้านอาหารเนื้อแท้นะคะชื่อจริงของคุณบางโตก็คือคุณวีรชนศรัทธายิ่งบริษัทคำโตนะคะซึ่งเป็น Creative Agency แล้วก็ Production House ก่อตั้งโดยคุณบางโตนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะก็ลุยนะประกาศลุยธุรกิจรูปแบบใหม่คือธุรกิจท่องเที่ยวฮาลานเต็มรูปแบบ
1: ค่ะ
0: อันนี้แขกขอแอบแวะนิดนึงก่อน
1: ค่ะ
0: อันนี้มันเป็นรูปแบบอะไรที่เราเอ๊ะเขาใช้แบบนี้กันหรือเปล่าย
1: ังไงคะ
0: เรียนก่อนที่พี่โน้ตอุดมใช่ไห
1: ม
0: บอกว่าโดนลูกน้องโกงใช่ไหมด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ
1: เออนึกเห็นหัว
0: มากเกินไปก็เลยเอาบัตรเครดิตอะไรให้กันไปอะไรแบบนี้แล้วก็แต่ว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ออกมาให้ข่าวแบบนี้ก็คือว่าจะมีเดี่ยวรอบใหม่ใช่ไหม
1: ใช่
0: จะขายบัตรเดี่ยวรอบใหม่ใช่ไหมอันนี้ก็ทรงนี้เลยนะอันนี้แอบตั้งข้อสังเกตหน่อยนึงแล้วกันว่าบอกว่าเนื้อแท้เจอวิกฤตบริหารต้นทุนผิดพลาด
1: คือเราก็ไม่รู้ถ้ามอง
0: แต่มาเปิดธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจฮาลานท่องเที่ยวฮาลานอะไรอย่างงี้ไหมมันเกี่ยวกันไหม
1: มันมองได้สองอย่างอันนี้เราแบบไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรใดๆเนาะเราเป็นแค่คนรับสารเราสึกว่าอ่ะทำไมมันถึงมีข่าวลบหรือว่าประเด็นดราม่าก่อนแล้วตามมาด้วยเดี๋ยวฉันจะมีอะไรใหม่
0: ธุรกิจใหม่อะไรแบบนี้
1: เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแง่การตลาดได้แบบนึงไหมหรือมันบังเอิญคือถ้ามันเป็นเรื่องบังเอิญอ่ะมันก็บังเอิญได้แหละมันก็บังเอิญแล้วก็เอาก็อยู่ในกระแสพอดีจากเรื่องลบก็กลายมาเป็นธุรกิจที่แตกลายอะไรไปคนก็ติดตามต่อเนื่องกันไปมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแต่
0: ไปต่อ
1: เป็นโอกาสของธุรกิจ
0: อะไรอย่างเงี้ยคือในด้านนึงมันก็เป็นวิธีการตลาดได้เหมือนกันค่ะทีนี้เอามาพูดถึงเรื่องของธุรกิจใหม่ของคุณบังโอกันเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็สร้างกระแสใช่ไหมโพสต์ข้อความสั้นๆในเพจคำโตๆบอกจะมีเรื่องใหญ
1: ่
0: เตรียมทัวร์ลงได้เลยนี่ไง
1: สั้นๆเดี๋ยวแหละมันอยากรู
0: ้รถทัวร์ก็รอรถทัวร์จริงทัวร์ไม่จริงทัวร์ดราม่าอะไรก็รอกันอยู่นะฮะแล้วก็ประกาศหลังจากนั้นก็ประกาศลง MOU กับบริษัทฟินทริป
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็นี่แหละตั้งเป้ากลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็นักเดินทางระดับพรีเมียมค่ะทีมการเที่ยวของทีมฮาลานท่องเที่ยวแบบฮาลานที่ว่านี้นะคะก็คือไม่ได้เป็นทริปศาสนาเท่านั้นบางโตเขาบอกว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นคอมฟอร์ตชิปคือเน้นเที่ยวที่แบบสะอาดปลอดภัยและไม่มีอบายมุกแบบนั้นนะคะซึ่งก็จะตอบโจทย์กลุ่มบางกลุ่มซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบเที่ยวแบบสบายๆแล้วก็ชอบการเที่ยวแบบมีคุณภาพก็ยืนยันว่าไม่ใช่ว่าเป็นทัวร์ศาสนานะแต่เป็นคอนเซปต์นอนสบายกินดีติดแกรม
1: ค่ะไม่ได้เอางบมาจำกัดอันนี้คือต้องการคุณภาพแล้วก็ตอบโจทย์สมมติว่าอันนี้นึกไวเป็นครอบครัวมุสลิมเลยเนี่ยเขาไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกินใดๆที่ทัวร์จัดปกติถ้าเราไปทัวร์ทั่วไปก็ต้องถามว่าคุณนับถือศาสนาอะไรกินอะไรไม่กินอะไรต้องระวังไปหมดเข้าที่นั่นที่นี่ที่เที่ยวมันได้ไม่ได้อันนี้ก็พอเจ้าของคือบางโตเราก็จะรู้แล้วว่าโอ้มันทุกอย่างทุกอย่างฮาลาลหมดไม่ต้องกังวลมีเงินจ่ายจบนะนอนสบายกินดีสไตล์ติดแกรมอุ๊ยแต่ทริปแรกเนี่ยใกล้ออกเดินทางแล้วนะคะอีกสักเดือนหนึ่ง10-17สิงหาคมนี้และเดี๋ยวบางโตบอกไปด้วยเลยทริปแรกเขาก็ต้องไปกับลูกทัวร์ด้วยทริปเดียวไปทริปเดียวเลย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเต็มแล้วหรือยังเน
0: ี่
1: ย
0: นั่นแหละนี่แหละ
1: เส้นทางไหนเนี่ย
0: ใช่เขาก็ถ้ามาดูถ้าพูดถึงข้อมูลนะว่าเทรนด์นี้มาหรือเปล่านะคะ

0: ก็มีข้อมูลจาก Halal Travel Trends นะคะเขาคาดการณ์นะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวมุสลิมระหว่างประเทศเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะจากในปี68ปีที่แล้วอยู่ที่186ล้านคนเนี่ยก็จะเป็น245ล้านคนภายในปี2573
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดนี้ก็กำลังจะเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลก

0: มุสลิม Women in Travel 2026ก็บอกว่ากลุ่มนักเที่ยวสตรีชาวมุสลิมก็กำลังมีบทบาทมากขึ้นเช่นเดียวกันอย่างปี68นะคะมีจำนวน90ล้านคนหรือประมาณ 48% ของนักท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลกซึ่ง90ล้านคนเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มจากปี62ซึ่งอยู่ที่63ล้านคน
1: ค่ะ
0: นะคะก็สะท้อนเช่นกันว่าผู้หญิงมุสลิมก็กำลังเป็นกำลังซื
1: ้
0: อสำคัญนะคะของตลาดการท่องเที่ยวด้วย
1: โอ้โหก็กำลังซื้อมีเพราะฉะนั้นในมุมของคนทำธุรกิจเป
0: ็
1: นคนให้บริการเป็นคนผลิตสินค้าคุณต้องทำยังไงที่จะมานี่แหละจับกลุ่มเป้าหมายนี้ให้ได้นะคะตลาดมีอยู่แล้วแต่ว่าสินค้าบริการเราตอบโจทย์หรือยังอย่างที่บางตัวเขาเห็นนะจากร้านอาหารขยับมาเป็นทัวร์มาเป็นทริปเห็นว่าทริปแรกเดี๋ยวไปซินเจียงใช่ไหมมันก็เป็นอะไรที่ไม่ไกลด้วยมุสลิมอยู่ในโซนเอเชียนะคะแล้วก็ยังมีมีราคาบอกนี่ดูไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็คงประกาศลงเพจอีกทีเนี่ยคร่าวๆนะคะราคาทัวร์จะอยู่ที่ประมาณ 75,000 บาทขอพูดตัวเลขกลมๆละกันจริงก็จะมีเลข9กระสูตรให้ดูไอ้ตัวเลขขยับหน่อยเหมือนทัวร์ญี่ปุ่นเมื่อก่อนเลยทัวร์ญี่ปุ่นอาทิตย์นึงประมาณเนี้ยอันนี้ไปซินเจียง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เทรนด์การท่องเที่ยวนะคะกับสำหรับกลุ่มลูกค้าชาวมุสลิม
1: ค
0: ่
1: ะอันเดี๋ยวขอแวะมาดูความเห็นคุณผู้ฟังกันหน่อยมีใครพูดคุยถามไทยอะไรกันมาไหมคะฟังกันเพลินเลยใช่ไหมคะมีใครสนใจไปทัวร์ไหมคะช่วงนี้ยังไม่มี
0: นะก็ยังมีคนถามเรื่องทองมานิดนึงนะบอก1 0.1 กรัมนี่ไงเมื่อสักครู่ที่คุณหมอกฤษรัตน์บอก 0.1 กรัมก็600บาท
1: ค่ะดีนะค่อยๆออมโ
0: อ
1: ้เหมือนก่อนนั้นเนี่ยจะมีเทรนด์ของคนจีนวัยหนุ่มสาวที่เขาเก็บเป็น
0: เม็ดถั่ว
1: โอ้ดีมากเลยนะหยอดไว้แต่คอยเช็คด้วยนะเม็ดถั่วเต็มหรือว่าพร่องไปบ้างหรือเปล่าเนาะฮัตใช่ทีนี้คือไปทั้งโหลเลยนะ
0: ค่ะ
1: โอเคค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะกับ Marketing News Update ค่ะกับพี่นงแล้วก็นุ้ยเดี๋ยววันจันทร์พบกันใหม่นะคะวันนี้ขอไปก่อนแล้วค่ะมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงMarketing News Update

0: นอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเช็คสิทธิ์ได้แล้ววันนี้ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายจังหวัดประชาชนไปรอคิวที่ธนาคารแต่เช้าเพื่อตรวจสอบสิทธิ์กองปราบขยายผลคดีโกงสอบจ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม11คนขณะที่บ่ายนี้จับตาประชุมถอดถอนบรรจุข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนคะแนนผิดปกติชัดเจนรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ประกาศแผนการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกับนักศึกษาต่างชาติหวังจำกัดการเข้าเมืองและการคุมเข้มชายแดนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับศุกร์ที่17กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่6นาฬิกาสามารถเช็คสิทธิ์ได้แล้วนะครับสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งหลายจังหวัดประชาชนไปรอคิวที่ธนาคารตั้งแต่เช้าเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองครับช่วงเช้ามีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หรือว่าบัตรคนจนซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติมีจำนวนทั้งสิ้น 9,510,000 คนครับใช้งบปี70รองรับ 42,000 ล้านบาทจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 18,820,000 คน

0: ไม่ผ่านเกณฑ์ 9,314,253 คนโดยประกาศผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่6นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งครั้งนี้ได้พิจารณาในกลุ่มที่ตกหล่นและกระทรวงมหาดไทยสำรวจพบเพิ่มเติมด้วยโดยไม่มีการนำเกณฑ์สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ไม่นำหนี้สินเกษตรกรวงเงิน 100,000 บาทมาใช้พิจารณาหากใครตรวจแล้วไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึง31กรกฎาคมและจะมีการประกาศผลการยื่นอุทธรณ์21กันยายนกรณีมีการแก้ไขเอกสารต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่16สิงหาคมผู้มีบัตรเดิมครับสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติใหม่จะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งก็ได้แก่ธนาคารออมสินกรุงไทยธกส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับ
1: ส่วนบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยเช้าวันนี้นะคะที่อุทัยธานีค่ะประชาชนจำนวนมากเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารธกส.นะคะตั้งแต่เปิดก่อนเปิดทำการเลยนะคะเพื่อจะไปตรวจสอบสิทธิ์ส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะหรือว่าถึงจะมีแต่ก็ใช้งานแอปพลิเคชันแล้วก็ระบบตรวจสอบสิทธิ์ไม่คล่องนะคะก็เลยอยากจะมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะทางขณะที่ธนาคารเองก็จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแจกบัตรคิวจัดระเบียบผู้มาใช้บริการอย่างเป็นระบบพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยตรวจสอบสิทธิ์แก่ประชาชนทุกคนเพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างรวดเร็วลดความแออัดนะคะส่วนที่โคราชค่ะที่หน้าธกส.แล้วก็ธกส.สาขาอำเภอพิมายนะคะมีชาวบ้านจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุมารอคิวส่วนใหญ่บอกว่าต้องการฟังจากปากเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะเพื่อจะยืนยันซึ่งก็ได้รับสิทธิ์กันเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลเช่นคุณตาทวนอายุ72ปีบอกว่ารู้สึกดีใจที่ตนได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนแรกก็รู้สึกกังวลกลัวว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลเพราะเงินที่ได้จะนำไปเสียค่าไฟค่าน้ำแล้วก็นำไปซื้อของกินของใช้ในครัวเรือนนะคะส่วนคนที่พลาดหวังไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นคุณลุงมานพอายุ66ปีบอกว่าที่ผ่านมาตนก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ครั้งนี้ไม่ได้ซึ่งตนคิดว่ารอบนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่น่าจะตั้งกฎเกณฑ์เยอะค่ะบางคนมีที่นาแต่ฐานะยากจนไม่ได้ร่ำรวยก็ไม่ได้รับสิทธิ์ทำให้คนจนนั้นเข้าไม่ถึงสิทธิ์ที่ควรจะได้รับค่ะ
0: มีอีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะครับกองปราบครับขยายผลคดีนี้นะครับแจ้งข้อหาเพิ่ม11คนเอี่ยวโกงสอบปมผู้สอบผ่านกว่า 5,000 คนรอเคาะเรียกสอบครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันนี้ครับชุดสืบสวนประชุมติดตามความคืบหน้าทางกองปราบอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลผู้เกี่ยวข้องหากมีหลักฐานเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายและส่งสำนวนที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ดำเนินการต่อส่วนที่มีผู้สอบผ่านและได้รับการบรรจุไปกว่า 5,000 คนทั่วประเทศที่กำลังถูกตรวจสอบความผิดปกติของคะแนนและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.เตรียมเสนอรายชื่อทั้งหมดให้คณะกรรมการกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุนั้นในส่วนของกองปราบครับยังไม่สามารถเรียกมาสอบปากคำได้ทั้งหมดต้องรอความชัดเจนจากมาตรการทางปกครองของกระทรวงมหาดไทยและแนวทางของปปช.ก่อนทางนี้เตรียมความพร้อมแนวทางรองรับไว้แล้วหากในอนาคตจำเป็นต้องสอบปากคำผู้สอบทั้งหมดอาจต้องให้พนักงานสอบสวนแต่ละพื้นที่ทุกประเทศเป็นผู้สอบตามประเด็นเดียวกันก่อรวบรวมข้อมูลส่งกลับไปยังส่วนกลางและปปช.ขณะที่มีรายงานนะครับว่าคณะทำงานชุดทำคดีของกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.สอบปากคำผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตาม TOR เพราะเบื้องต้นทราบว่าผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจเด็ดขาดจากอธิการบดีของมสว.ครับในการบริหารจัดการเซ็นสัญญาหรือว่าดีลงานกับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นหรือสท.ซึ่งการสอบปากคำครั้งนี้เป็นรูปแบบของการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การดำเนินคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ขอรูปแบบสัญญาจ้างต่างๆจากผู้อำนวยการสำนักทดสอบรวมถึงสัญญาจ้างที่เป็นพันธผูกพันระหว่างสท.และมสว.ซึ่งในสัญญาจ้างฉบับนี้มีประเด็นสำคัญที่ปปช.ทักท้วงแต่ผู้อำนวยการสำนักทดสอบไม่ได้แจ้งข้อมูลบางส่วนกับบอร์ดผู้บริหารมสว.เบื้องต้นทราบมาว่าผู้อำนวยการสำนักทดสอบอยู่ระหว่างถูกตั้งคณะ

0: กรรมการสอบวินัยซึ่งนอกจากผู้อำนวยการสำนักทดสอบแล้วเจ้าหน้าที่ยังสอบปากคำผู้บริหารและก็สายปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพิมพ์ที่เป็นชุดจัดทำข้อสอบร่วมด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานหลังสถ.แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบซึ่งเป็นเอกสารราชการโดยกลุ่มราชการที่ถูกพบในบ้านหลังหนึ่งที่นนทบุรีครับซึ่งพยานหลักฐานที่ปรากฏในวันจับกุมจะถูกขยายผลเพื่อดำเนินคดีเบื้องต้นทราบว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้สอบปากคำนายฉัตรพิสุทธิ์หรือว่าเต้ยรวมถึงอยู่ระหว่างการเร่งสอบสวนเส้นทางการเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นความผิดอาญาที่ต้องดำเนินคดีทันทีโดยไม่ต้องตรวจสอบว่าผู้กระทำความผิดเข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เพราะหากจะรอการทำคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา157ก็มองว่าอาจจะเป็นการดำเนินการที่ล่าช้าเพราะว่ากระบวนการต้องเข้าสู่ขั้นตอนของปปช.ครับวันนี้กองปราบปรามจะเน้นดำเนินคดีอาญาเป็นหลักเช่นกรณีการพบผู้เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุ11คนอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาร่วมกันแก้เอกสารทางราชการก่อนขยายผลว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่หากพบเชื่อมโยงจึงจะส่งเรื่องไปยังปปช.ครับ
1: ขณะที่บ่าย2วันนี้นะคะจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานที่ประชุมก็จะเคาะมติเพิกถอนข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนนะคะหลังพบคะแนนผิดปกติเพิ่มขึ้นชัดเจนเพื่อพิจารณามติก่อนค่ะก่อนจะเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นส่วนกลุ่มที่เหลือ 400,000 คนจะนับคะแนนใหม่ทั้งหมดนะคะก่อนจัดลำดับคะแนนผู้สอบแข่งขันได้และบรรจุในลำดับถัดไปโดยไม่มีมติแล้วก็จะส่งรายชื่อไปยังจังหวัดนั้นๆเพื่อเพิกถอนรายชื่อค่ะส่วนการตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมด 800,000 แผ่นของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนกระทรวงมหาดไทยจะเป็นการหลักประสานหน่วยงานกลางที่น่าเชื่อถือและมีความพร้อมเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานกพ.ตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจสอบ15วันค่ะโดยการประชุมวันนี้เป็นที่จับตานะคะภายหลังปรากฏข้อมูลแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนายอันสิทธิ์บอกว่าเนื่องจากมีการประกาศรายชื่อผู้มีคะแนนผิดปกติ 5,814 รายแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกมีคะแนนเพิ่มขึ้นชัดเจนประมาณ 3,621 รายค่ะกลุ่มที่2มีคะแนนดีอยู่แล้วแต่ว่าคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ 1,713 รายและกลุ่มที่3ผู้ที่มีคะแนนต่างกันเพียง1คะแนนแต่เอกสารกระดาษคำตอบไม่ชัดเจนประมาณ480รายหลังจากเกิดการประกาศที่ผิดพลาดจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจึงได้หารือผู้เกี่ยวข้องแล้วว่าเมื่อกสท.เป็นผู้มีมติประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ก็ต้องเป็นผู้มีอำนาจเพิกถอนคำสั่งบรรจุเช่นกันโดยได้หารือร่วมกันแล้วว่าต้องดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเพราะเรื่องนี้ถือเป็นความอุกอาจจึงต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการเร่งเพิกถอนให้เร็วเพื่อให้ผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองมีกว่า 9,000 คนนั้นมีคะแนนตรงกับคะแนนดิบและรายชื่อที่ประกาศได้รับความเป็นธรรมค่ะส่วนผู้ที่กระทำผิดตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อมั่นว่าตำรวจจะสามารถสรุปผลได้เช่นเดียวกับทางปปช.โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งมาประกอบพิจารณาร่วมกันนะคะอีกประเด็นที่สังคมจับตาก็คือรายชื่อกลุ่มแรก 3,621 รายจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเมื่อมีที่ประชุมมีมติแล้วจะมีการแจ้งไปยังแต่ละจังหวัดและจังหวัดก็จะส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้บรรจุโดยไม่มีมติออกมาแล้วก็ต้องดำเนินการเพิกถอนซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมี2แนวทางแต่ตามกฎหมายต้องไปแจ้งยังแต่ละจังหวัดที่มีการบรรจุส่วนท้ายที่สุดแล้ว 3,621 รายสื่อมวลชนก็น่าจะได้รับทราบอยู่แล้วค่ะอีกประเด็นที่จับตาตามในโซเชียลก็คือนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนิทกับนายวินผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบนายนิรัตยอมรับว่ารู้จักกับนายวินแต่ไม่เคยจ้างงานนายวินและนายวินก็ไม่เคยมาของานตนค่ะ
0: 12นาฬิกา11นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จีนครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับ

0: พิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมา

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จีนนะครับนายกรัฐมนตรีเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnershipfor a brighter future โดยมีสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านซึ่งนายกรัฐมนตรีเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดย AI ต้องรับใช้มนุษยชาติคุ้มครองสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขณะเดียวกันก็พร้อมรับมือความเสี่ยงที่จะเกิดจากอคติการปลดล็อกศักยภาพ AI ที่ดีต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบันที่เชื่อถือได้ประชาชนที่มีทักษะและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลรวมไปถึงกฎระเบียบที่คาดเดาได้เป็นที่ต้องการของทุกประเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมขณะเดียวกันครับก็ได้ให้ความมั่นใจว่าจะปกป้องความเชื่อมั่นสาธารณะด้วยส่วนการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันการประเมินความก้าวหน้า AI ที่แท้จริงจะดูได้จากความเจริญของมนุษยชาติครับ
2: นายกอนุทินยังนำทัพนักลงทุนไทยครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์บุกจีนด้วยนะคะผู้บริหารระดับสูงกว่า153คนจาก48บริษัทค่ะนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีและคณะครั้งนี้นายกจะเป็นประธานเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนแห่งที่4ของ BOI ที่นครเฉิงตูซึ่งถือว่าเป็นสำนักงานสำคัญที่จะดูแลเรื่องการส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคจีนฝั่งตะวันตกซึ่งถือว่ามีความสำคัญกับเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันและมีบริษัทที่ศักยภาพสูงในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและพลังงานสะอาดหลายบริษัทในพื้นที่นี้ค่ะนอกจากนี้ในการเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนในนครเฉิงตูครั้งนี้ก็ยังมีกิจกรรมสำคัญก็คือการร่วมรับประทานอาหารกลางวันและหารือระหว่างนายกกับกลุ่มนักธุรกิจไทยชั้นนำกว่า153คนจาก48บริษัทโดยจะมีนักธุรกิจ110คนร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายกถือว่าเป็นการนำทัพนักธุรกิจไทยมายังประเทศจีนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ค่ะนายนฤทธิ์บอกว่ากิจกรรมนี้นะคะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้พบปะและรับฟังประสบการณ์การทำธุรกิจในจีนจากภาคเอกชนโดยตรงเนื่องจากหลายบริษัทมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการลงทุนในจีนอยู่แล้วโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับท่านนายกในการนำไปหารือเพื่อผลักดันความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในโอกาสต่อไปค่ะกิจกรรมครั้งนี้จะมีนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ทำธุรกิจในจีนมาถ่ายทอดประสบการณ์การลงทุนและการทำธุรกิจในจีนนะคะก็อย่างเช่นนายสุภชัยเจรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นายสราวุธอยู่วิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจกระทิงแดงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างธุรกิจจีนและธุรกิจไทยโดยมีบริษัทไทยที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ลงทะเบียนมาแล้วมีบริษัทไทยลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ประมาณ40กว่ารายนะคะทาง BOI ก็จัดพื้นที่เพราะเพื่อให้บริษัทไทยกลุ่มนี้ได้พบปะและเจรจากับธุรกิจฝั่งจีนที่มีความสนใจในรูปแบบเดียวกันเพื่อจะสร้างโอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในอนาคตค่ะสำหรับกลุ่มนักธุรกิจที่เข้าร่วมโต๊ะอาหารกับนายกรัฐมนตรีครั้งนี้

0: ก็ครอบคลุมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญหลายด้านนะคะเช่นองค์กรพันธมิตรและยักษ์ใหญ่ภาคการผลิตนำโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนรวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนเช่นกลุ่ม CP กลุ่มกระทิงแดงบริษัทปตท.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งกลุ่มสหฟาร์มกลุ่มมิตรผลเครือซีเมนต์ไทยบริษัทบ้านปูบริษัทเอเนอร์จีแอบโซลูทบริษัทอมตะและ WHA ค่ะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มสถาบันการเงินและบริการที่มีตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์หลักของไทยเช่นเคแบงค์ธนาคารกรุงเทพรวมถึงกลุ่มค้าปลีกและการแพทย์อย่างเดมอร์กรุ๊ปไทยเบเวอร์เรจและ BDMS ด้วยค่ะ
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีเยือนจีนด้วยนะครับว่าความโดดเด่นของการเดินทางเยือนจีนครั้งนี้ครับก็คือการผนึกกำลังกับภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่ขนทัพร่วมเดินทางไปเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมเวทีจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนจีนเพื่อเจรจาดึงดูดการลงทุนครั้งใหญ่เข้าสู่ประเทศไทยและแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศโดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศร่วมเดินทางไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือเจริญพุทธภัณฑ์กลุ่มอมตะสหพัฒน์รวมถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ชั้นนำทิศทางการลงทุนปัจจุบันเปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของโลกวันนี้เสาหลักเปลี่ยนจริงๆมีคลื่นการลงทุนลูกใหม่เหมือนคลื่นการลงทุนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี1980ตอนนั้นเป็นคลื่นการลงทุนจากญี่ปุ่นแต่วันนี้มันคือคลื่นลูกใหม่คือ AI พลังงานสะอาดดิจิตอลและระบบอัตโนมัติโดยรัฐบาลยังคงพุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์ครับ12:19 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ค่ะเป็นการประชุมที่ชี้ขาดคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.นะคะว่าต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่หลังจากมีเรื่องถูกร้องเรียนว่ามีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมซึ่งอาจจะนำไปสู่การพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.หากคณะกรรมการสรรหามีมติว่าขาดคุณสมบัติค่ะซึ่งล่าสุดทางที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แล้วนะคะว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.มีมติต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ. 2553ค่ะซึ่งก็ถือว่าได้สละสิทธิ์การเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.นะคะนายวิษณุบอกว่าการกระทำที่ผ่านมาของนายแพทย์สรณะเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหยิบยกแต่ละเรื่องไปพิจารณาว่ามีผลอย่างไรค่ะส่วนจะต้องให้เสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าหรือไม่นายวิษณุก็บอกว่าฝ่ายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารับเรื่องมาจากช่องทางไหนก็ส่งกลับไปช่องทางนั้นค่ะ
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำกำลังทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวใช้คนไทยถือครองที่ดินซื้อบ้านอยู่อาศัยในพัทยาพบโฆษณาเป็นหมู่บ้านชาวรัสเซียอ้างไม่รู้จักคนไทยที่เป็นโนมินีถือหุ้นบริษัทแต่ว่าบางรายอาศัยมากว่า20ปีครับพบนิติบุคคลเข้าข่ายใช้โนมินีกว่า 14,000 รายโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำกำลังตำรวจฝ่ายปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมที่ดินกว่า200นายครับเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าว4เฟสเฟส4ครับในพื้นที่ชลบุรีเข้าค้นพื้นที่ 41.33 บริษัทมูลค่าความเสียหาย235ล้านบาทเป้าหมายสำคัญก็คือหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งในพัทยาอำเภอบารมุงจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ใช้โนมินีคนไทยจดทะเบียนบริษัทและมีชาวบ้านต่าง

0: ชาติถือครองบ้านและที่ดิน8หลังหนึ่งในนั้นก็คือบ้านของนายอีกอร์ชาวรัสเซียครับข้อมูลสืบสวนพบว่ามีสัดส่วนถือหุ้นบริษัทที่เช็คทะเบียนซื้อบ้าน 49% เมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบก็พบนายว่าพบนายอีกอร์อยู่ในบ้านหลังนี้และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอย่างดีเลยครับนายอีกอร์ชาวรัสเซียอ้างว่าอยู่เมืองไทยมา20ปีไม่มีภรรยาเป็นคนไทยแต่ครอบครัวชาวรัสเซียอยู่เมืองไทยมีลูกสาวเดินทางไปกลับไทยรัสเซียตนเองกลับรัสเซียปีละ 3-4 ครั้งและเพิ่งกลับมาไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและเจ้าตัวทราบว่าไม่สามารถถือครองที่ดินได้และทราบว่าตัวเองถือหุ้น 49% ยอมรับว่าส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับคนไทยที่ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนซื้อบ้านหลังนี้ 51% แต่ว่านักบัญชีหรือว่าทนายความของตนเองอาจจะรู้จักเพราะทนายความหามาให้ครับจากนั้นเข้าตรวจสอบบ้านเป้าหมายอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านของชาวรัสเซียนะครับชื่อว่ายูซุฟจดทะเบียนบริษัทซื้อบ้านโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีด้วยเหมือนกันครับซึ่งครอบครัวนี้มีบ้านถึง6หลังในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดของกลางเป็นเอกสารแล้วก็ใบปลิวโฆษณาซื้อขายบ้านใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ใบภาษีพลตำรวจโทสำราญบอกว่าในหมู่บ้านนี้มีเป้าหมาย8หลังคือบริษัทในเครือของนายอีกอร์2หลังแล้วก็เครือข่ายของนายยูซุฟ6หลังซึ่งพบว่าชาวรัสเซีย2กลุ่มนี้ใช้คนไทยเป็นนอมินีซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านหรูโครงการใหญ่แล้วก็ประกาศขายบ้านอ้างโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวรัสเซียดังนั้นเจ้าหน้าที่ยอมไม่ได้ครับที่จะประกาศขายโฆษณาว่าเป็นหมู่บ้านรัสเซียและในหลายประเทศจึงต้องนำมาสู่การปฏิบัติการจับกุมส่วนคนไทยที่ถือหุ้น 51% จากการตรวจสอบก็พบว่าหลายคนไม่มีตัวตนและจะต้องตรวจสอบว่ามีการจดแจ้งบริษัทเป็นเท็จด้วยหรือไม่สืบสวนเพิ่มเติมครับพบกลุ่มชาวรัสเซียใช้เว็บไซต์ในรัสเซียประกาศขายและก็ให้เช่าบ้านพร้อมเรียกหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีว่าเป็นหมู่บ้านของชาวรัสเซียเมื่อตรวจสอบพบว่ามีการร่วมกับคนไทยและผู้ทำบัญชีจัดตั้งบริษัทถือครองบ้านเดี่ยวในโครงการสอพัทยา6โครงการรวม775หลังมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทผ่านนิติบุคคล495บริษัทตรวจสอบเชิงลึกพบว่า435บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวโดย19บริษัทเข้าข่ายใช้นอมินีและอีก14บริษัทเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นเกิน 50% แต่ถือครองที่ดินรวมกลุ่มเป้าหมาย33บริษัทแม่บ้านทำงานบ้านรัสเซียก็เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นชาวรัสเซียเข้ามาอาศัยในพื้นที่นานแล้วและหมู่บ้านนี้มีทั้งชาวรัสเซียและคนไทยพักปะปนกันไม่ได้เป็นชาวรัสเซียทั้งหมดส่วนบ้านที่ตนเองดูแลนั้นเจ้าของเป็นคนไทยทำงานอยู่ที่กรุงเทพและไม่ได้พักอาศัยเป็นประจำจึงจ้างให้ตนเข้ามาดูแลทำความสะอาดบ้านไม่ทราบว่าคนรัสเซียประกอบอาชีพอะไรบ้านที่ประกาศขายและให้เช่าไม่ทราบว่าเป็นทรัพย์สินของคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเพราะหลายหลังใช้บริษัทในหน้าหรือว่าเอเจนซี่เป็นผู้ดำเนินการแทนครับ
1: ช่วงสายที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุคอนกรีตถล่มทับคนงานค่ะโดยเป็นแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่กว้าง1เมตรยาว6เมตรนะคะล้มทับคนงานที่ซอยสุขุมวิท66ทับ1แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพค่ะกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบแผ่นปูนคอนกรีตล้มทับคนงานมีผู้ติดค้าง2คนนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทรัมป์ออกกฎหมายคุมเข้มนักศึกษาต่างชาติครับรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศแผนการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกับนักศึกษาต่างชาติซึ่งจะมีข้อจำกัดมากมายเช่นห้ามอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าสมาคมนักศึกษาก็แย้งว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและจะเกิดปัญหาตามมาครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมัตุภูมิประกาศคำเตือนอย่างเป็นทางการในแผนการนี้ตามนโยบายของทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนบอกว่ามีเป้าหมายเพื่อต่อต้านการละเมิดวีซ่าที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติผ่านการตรวจสอบโดยในกฎระเบียบใหม่นี้มีทั้งการกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติไม่ให้พำนักเกิน4ปีนอกจากนี้ได้รับอนุญาตจากนอกจากจะได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจากที่ก่อนหน้านี้นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่า F1 และวีซ่าแลกเปลี่ยน J1 สามารถพำนักได้จนกว่าจะจบการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษารับรองนอกจากนั้นครับจะจำกัดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแล้วก็การโอนย้ายระหว่างมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยก็จะถูกจำกัดด้วยเช่นกันหลังสำเร็จการศึกษาหรือว่าเปลี่ยนประเภทวีซ่านักศึกษาจะมีเวลา30วันในการเก็บสัมภาระและเดินทางออกจากประเทศจากเดิมที่มีระยะเวลาผ่อนผัน60วันกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแจ้งว่าเป็นเวลาหลายสิบปีนักศึกษาต่างชาติหลายพันคนใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองในทางที่ผิดโดยการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรต่างๆอย่าง

0: ไม่มีกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการจะต้องออกจากสหรัฐสมาคมนักศึกษานานาชาติองค์กรไม่แสวงผลกำไรให้คำแนะนำแก่โรงเรียนเกี่ยวกับการรับนักเรียนต่างชาติก็ได้วิพากษ์วิจารณ์กฎระเบียบใหม่นี้ครับโดยบอกว่าแผนการนี้เป็นเรื่องที่ผิดพลาดและไม่จำเป็นแล้วก็จะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติตามมาครับ
1: สถานการณ์ไฟป่าในแคนาดาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยมีไฟป่าทั่วประเทศสูงถึง858จุดค่ะภาพจากโดรนเผยให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบและแผ่ปกคลุมน่านฟ้าเหนือเมืองหลวงในเมืองเทมเซนเตอร์รัฐออนแทริโอก่อนที่กระแสลมจะพัดพามลพิษข้ามแดนเข้าสู่สหรัฐแผ่เป็นบริเวณกว้างตั้งแต่แถบมิดเวสต์ไปจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เมืองใหญ่อย่างโทรอนโตมินิแอโพลิสและมิลวอกกี้เผชิญกับดัชนีคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับอันตรายโดยมีรายงานพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ครอบคลุมถึง10รัฐไล่ตั้งแต่รัฐมินนิโซตาไปจนถึงรัฐแมริแลนด์ทางตอนใต้ค่ะวิกฤตหมอกควันครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการใช้ชีวิตของประชาชนนะคะโดยเมืองดีทรอยต์ถูกจัดอันดับโดยบริษัท IQ Air ให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศย่ำแย่ที่สุดในโลกในวันพฤหัสบดีด้วยดัชนีมลพิษที่สูงถึง600ซึ่งเกินกว่าระดับที่สำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐกำหนดไว้ว่าเป็นอันตรายถึง2เท่าค่ะด้านนครนิวยอร์กนะคะท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยหมอกควันสีส้มและมีกลิ่นฉุนรุนแรงซึ่งนายโชลานมามดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเตือนว่ามลพิษเป็นอันตรายต่อประชาชนทุกคนไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเสี่ยงพร้อมสั่งการให้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย KN95 ฟรีตามห้องสมุดและสถานีตำรวจค่ะวิกฤตทางอากาศที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลอย่างมากต่อการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะคะระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาและแชมป์ยุโรปสเปนซึ่งมีกำหนดจะฟาดแข่งกันวันอาทิตย์นี้ที่สนาม MetLife Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นระบบเปิดค่ะท่ามกลางแฟนบอลกว่า 82,500 คนรวมถึงผู้ชมอีกครึ่งแสนที่จะมารวมตัวกันที่เซ็นทรัลปาร์คในย่านแมนฮัตตันด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเดินหายใจของสมาคมโรคปอดแห่งสหรัฐเตือนนะคะว่าสภาพอากาศที่ทั้งร้อนและเต็มไปด้วยมลพิษจะเป็นการซ้ำเติมร่างกายและสร้างความตึงเครียดอย่างรุนแรงต่อระบบหัวใจของนักเตะซึ่งอาจจำเป็นต้องเพิ่มการพักดื่มน้ำมากกว่า2ครั้งต่อเกมเพื่อความปลอดภัยพร้อมแนะนำให้แฟนบอลที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่องพิจารณาขายตั๋วไปและเลือกชมการแข่งขันอยู่ที่บ้านดีกว่าค่ะอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าสภาพอากาศอาจจะเริ่มคลี่คลายเนื่องจากจะมีฝนตกหนักลงมาช่วยชะล้างกลุ่มควันในวันเสาร์ก่อนที่มวลความกดอากาศสูงหรือแนวขบวนความเย็นจะพัดผ่านเข้ามาในเช้าวันอาทิตย์ซึ่งคาดว่าก็จะช่วยขับไล่หมอกควันไปได้ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มโคดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
3: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญานะคะมีข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่แผ่นคอนกรีตล้มทับประชาชนในซอยสุขุมวิท66/1นะคะมีผู้เสียชีวิต1คนแล้วก็ผู้บาดเจ็บ1คนในขณะนี้ก็ทราบว่าผู้ที่บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะในขณะนี้เนี่ยยังไม่ทราบรายละเอียดเพราะว่าเหตุเกิดไม่นานนี้เองแต่ว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็มีข่าวตั้งแต่น่าจะเป็นจริงๆเนี่ยเป็นช่วงประมาณ10นาฬิกาก่อน10นาฬิกานิดหน่อยนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของจุดที่มีการทำงานแล้วก็คนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นเป็นคนงานนะคะทางศูนย์วิทยุพระราม199รับแจ้งแผ่นคอนกรีตล้มทับประชาชนในซอยสุขุมวิท66/1ลักษณะที่เกิดเหตุนั้นเป็นแผ่นปูนคอนกรีตขนาด1เมตรยาว6เมตรนะคะเป็นแผ่นใหญ่อะประมาณแบบยาวๆนะผู้ที่บาดเจ็บนั้นเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลรวมใจรักซึ่งอยู่ตรงพระโขนงตรงช่วงสุขุมวิทประมาณสัก62นะครับเพื่อที่จะตรงนั้นเป็นจุดที่ใกล้สุดเลยแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1คนสัญชาติเมียนมาด้วยนะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการนำร่างออกจากพื้นที่แล้วก็ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดนะแต่ว่าจุดนั้นเข้าใจว่าจะเป็นจุดที่มีลักษณะเป็นที่เป็นจุดก่อสร้างอะค่ะนะคะแล้วก็เป็นช่วงกำลังทำงานเดี๋ยวครูถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าจะรายงานเพิ่มเติมให้ทราบนะคะ
3: ก็เหมือนลักษณะอาคารนี้
2: เป็นอาคารเก่า
3: อาคารที่กำลังเก่าและกำลังปรับปรุงซ่อมแซมทำรีโนเวทว่าอย่างนั้นนะครับตอนนี้มีการ
2: หรือถอน
3: อนุญาตปรับปรุงอาคารจากทางกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครบอกว่าจะเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดอุบัติเหตุชิดครั้งนี้เกิดจากอะไรมีการกระทำที่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่อนุญาตไว้หรือไม่อย่างไรนะครับบอกว่าจะดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดต่อไปนะครับหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นคอนกรีตล้มทับนะครับทำให้มีผู้บาดเจ็บ1คนใช่ไหม
2: เ
3: สียชีวิต1คนซึ่งเป็นคนสัญชาติเมียนมาครับ
2: เข้าใจว่าจะเป็นการรื้อเพื่อที่จะดำเนินการปรับปรุงเป็นโรงเหมือนกับเป็นศูนย์รถเก่าอะค่ะดิฉันคุ้นมากเลยเพราะว่าอยู่ในละแวกใกล้เคียงนะดิฉันไปแถวนั้นบ่อยค่ะก็เดี๋ยวคงต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่เสียหายอีกหรือเปล่านะคะในช่วงนี้จะมีข่าวที่ต้องติดตามหลายเรื่องทั้งคือเรื่องมันเยอะนะเป็นเรื่องที่หนักๆทั้งนั้นอ่ะจะบอกโหดๆเนี่ยก็มันก็ใช่เลยแหละนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของไข้เลือดออกอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกัน

0: นะซึ่งในขณะนี้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขประกาศศึกกับไข้เลือดออกนะคะเดินหน้ามาตรการเข้มรับฝนเขาบอกว่าปีนี้ผู้ป่วยต้องไม่เกิน 40,000 รายแล้วก็งัดมาตรการสำคัญออกมาประชาสัมพันธ์ก็คือ1เฝ้าระวังโรคและยุงพาหะ2วินิจฉัยรักษาแล้วก็สื่อสารความเสี่ยง3ผลักดันการนำวัคซีนไข้เลือดออกมาใช้ในกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กผู้สูงอายุแล้วก็โรคประจำตัวแล้วก็ที่สำคัญก็คือการร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อลดความรุนแรงนะคะเราต้องการที่จะคือเป้าหมายผู้เสียชีวิตต้องเป็น0เขาว่างั้นเขาว่างั้น
1: ครับ
0: แล้วก็มันยังมีหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับซึ่งตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิกุลไม่อยู่ประเทศไทยคร
0: ับ
1: เดินทางไปร่วมประชุมที
0: ่
1: สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเป็นการประชุม AI ของโลกใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่
1: ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าโลกจะก้าวหน้าต่อไปแล้วนะครับท่านก็เดินทางไปร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับเมื่อตอนเช้าวันนี้ก็มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับการประชุมครั้งนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิกุลนะครับเดินทางไปร่วมงานก็บอกว่าท่านก็ได้กล่าวตอนหนึ่งนะครับในถ้อยแถลงอย่างการเกิดการประชุม AI ของโลกครั้งนี้นะครับท่านบอกว่าจากนี้ไปนะครับความก้าวหน้าของ AI จะเกิดขึ้นจริงนะครับจากความเจริญของมนุษยชาตินะครับท่านก็บอกว่า AI ควรเป็นเครื่องมือที่ใช้ผลักดันไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับการศึกษาการสาธารณสุขและการบริการภาครัฐตลอดจนสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนในทุกประเทศนะครับบอกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาควรมีบทบาทเป็นผู้ร่วมสร้างอนาคตของ AI ไม่ใช่เพียงผู้ใช้เทคโนโลย
0: ี
1: ที่พัฒนาโดยประเทศอื่นเท่านั้นนะครับและท่านก็บอกว่าประเทศไทยพร้อมที่จะมีส่วนร่วมผ่าน AI นะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติที่เรียกว่าแซนด์บ็อกซ์นะครับที่ภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาควิชาการในการนำหลักการธรรมาภิบาล AI ระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงนะครับท่านจะบอกว่านะครับว่าทางเลือกของเราในวันนี้ไม่ใช่การเลือกระหว่างนวัตกรรมกับการกำกับดูแลเท่านั้นแต่คือการร่วมกันสร้างนะครับความก้าวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อให้ทุกประเทศและทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันนะครับท่านยังย้ำอีกนะครับว่า AI ต้องไม่กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแห่งการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ควรจะเป็นเวทีแห่งความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อร่วมกันลดความแตกต่างขยายพื้นที่แห่งความร่วมมือส่งเสริมกฎกติกาที่เปิดทางให้กับนวัตกรรมที่รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจได้ว่า AI จะสร้างอนาคตที่ปลอดภัยมั่งคั่งโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับนี่ก็เป็นการกล่าวโดยสรุปของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุฬุลที่ไปร่วมการประชุม AI โลกในครั้งนี้ด้วยครับ
0: ค่ะก็ฟังแล้วก็ดีใจนะฟังแล้วก็ดีใจว่าเราอยากจะมีส่วนเป็นผู้ผลิตนะไม่ใช่เป็นเฉพาะผู้ใช้อย่างเดียวป้าเรา
1: ผู้ใช้อย่างเดียวครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยูเซอร์เป็นผู้ใช้ในหลายๆเทคโนโลยีเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะอนาคตนะไม่ค่อยจะสดใสเพราะว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะคือไม่นับอาหารนะไม่นับอาหารที่เราสร้างสรรค์เก่งอะรู้สึกเราจะเก่งสายศิลปะ ในสายวิทยาศาสตร์นี่มีความพยายามในการผลักดันมาหลายยุคหลายสมัยแต่รู้สึกมันอย่างกรณีของการลงทุนการวิจัยเนี่ยนะมันแพงแล้วมันเห็นผลช้านักการเมืองก็จะไม่ค่อยชอบเพราะว่ากลัวว่าไอ้ตอนลงทุนเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นอะไรใช่ป่ะเหมือนขายฝันแต่พอจะได้ผล
1: ก็โดนมักจะโดนโจมตี
0: จะโดนโจมตี
1: ต้นซะก่อน
0: แล้ว
1: ก็เลยจับไป
0: เพราะตอนได้ผล
1: มันก็ตกตรงหมดเพราะได้ผลนี่
0: เป็นสมัยคนอื่น
1: เด็กรุ่นนึงเป็นคนละยุคกันแล้วผ่านรัฐบาลชุดนี้ไปแล้วอะไรทำนองนี้นะครับแต่ก็บอกเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่มีการประชุมร่วมมือกันขององค์การต่างๆในความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกนะครับหรือ AI เนี่ยก็คงจะได้รับการตอบรับจากประชาคมโลกอย่างมากมายทีเดียวนะครับในการที่จะสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ
0: ก็น่าจะครั้งนี้ ที่เรารู้สึกว่ามีคนทำงานตรง

0: กับสายจริงๆก็คุณยศชนันเนี่ยนะคะ
1: อืมครับ
0: อาจารย์ยศชนันเนี่ยจะตรงสุดละเพราะนั้นช่วงนี้เธอจะไม่ค่อยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการ
1: ไป
0: เรียกอะไรเชิงลบ
1: เมือง
0: เธอชิลอยู่คนเดียวแฮปปี้ดีดา
1: คุณสิวพรพูดอย่างนี้นี่เขาบอกว่ามีนักวิชาการเขาวิเคราะห์นะว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยเก็บคะแนนเงียบ
0: ๆใช่
1: คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยไปแบบเงียบๆเรียบๆในขณะที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้มีปัญหากระทบกระทั่ง
0: กัน
1: คนก็เลยมองว่าแผนการร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยดูจะแยบจนแล้วก็ไปได้สวยทีเดียวในช่วงระยะเริ่มต้นเพียง3เดือนที่ผ่านไปใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยตอนแรกๆเรายังรู้สึกว่าแล้วอวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันออกมาเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะมีผลงานอะไรก็ตามอาจารย์ยศชนันจะได้กำไรเสมอ คือไปเปิดงานที่ไหนไปพรีเซนต์ด้วยความเข้าใจไงนะก็จะทำให้ได้ใจคนฟังแล้วก็จะเป็นเรื่องสร้างสรรค์ทั้งนั้นไม่ค่อยมีเรื่องประเภทโหดๆหรอกนะไอ้เรื่องโหดๆจะมาอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยเพราะเป็นรัฐบาลแบบหลักเป็นพรรคหลักใช่ไหมแล้วก็คุมกระทรวงที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนปากท้องเศรษฐกิจนะแล้วก
1: ็
0: ความปลอดภัยความเป็นอยู่ความมั่นคงอะไรพวกเนี้ยก็โดนด่าทุกวันทำดียังถูกด่าเขาว่างั้นนะ
1: คร
0: ับแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นมันไม่ใช่ถูกด่าแต่เรียกว่าเป็นการตรวจสอบเป็นการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะซะมากกว่านะก็เลยทำให้ช่วงนี้มีประเภทโซซัดโซเซบ้างแต่โดยรวมก็ยังมีความพยายามในการผลักดันโครงการต่างๆกันอยู่นะถึงแม้ว่าถ้าจะทุกโครงการก็จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากทางพรรคฝ่ายค้านนะคะตอนนี้มีความคืบหน้าหลายประเด็นนะแต่มาเป็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนไหม
1: อ๋อก็ดีครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คนจับตามองนะก็อย่างที่ว่านะพอแจกบัตรสวัสดิการแล้วคนที่ได้ก็ดีใจคนที่ไม่ได้คนที่ไม่ได้โดยเฉพาะคนที่เคยได้และเขาไม่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยพอใจว่าเอ๊ะเงื่อนไขคุณสมบัติที่หลักเกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยมันทำให้เขาเสียสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะครับก็จากการที่วันนี้นะครับมีการประกาศผลนะครับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นมานะครับทางคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับก็เปิดเผยถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะครับบอกว่าคณะกรรมการได้มีการพิจารณาผลการลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นะครับบอกว่ามีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดนะครับจำนวนทั้งสิ้น 18,820,000 รายนะครับเป็นทั้งผู้ที่ถือบัตรรายเดิมและก็ผู้ที่ถือบัตรรายใหม่ที่ส่งเข้ามาตรวจสอบคุณสมบัตินะครับปรากฏว่ามีผู้ที่ผ่านได้รับสิทธิ์นะครับจากจำนวน 18,820,000 รายเนี่ยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ 9,510,000 คนนะครับคิดเป็น 14% ของประชากรไทยแสดงว่าประชากรไทยมีความจนเพียงแค่9ล้านกว่าคนเท่านั้นนะครับก็มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ
0: ์
1: เขาบอกมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จากที่มาลงทะเบียนกันไว้เนี่ยจำนวนทั้งสิ้น6ล้านคนครับมีทั้งผู้ที่ถือบัตรรายเดิมแล้วก็ผู้ที่ยังไม่เคยมีบัตรและก็ลงทะเบียนใหม่นะครับก็บอกว่าอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ทางคณะกรรมการก็จะนำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้บุคคลที่ไม่ได้ผ่านเกณฑ์ในการที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถที่จะได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือ60/40ต่อไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางคนนี่ไม่เคยได้รับเลยก
0: ็หลวงใจดีนะ
1: ใช้โครงการนี้ก็เลยบอกว่าจากคนนี้6ล้านคนเนี่ยที่ไม่ได้เนี่ยก็จะกลับมาให้ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปนะครับส่วนผู้ที่ถือบัตรรายเดิมนะครับแล้วก็ผ่านการเกณฑ์เนี่ยสามารถจะเริ่มได้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับรวมส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่อันนี้เป็นผู้ลงทะเบียนใหม่นะครับก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับทั้งนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์กันได้ใครที่ไปลงทะเบียนไว้จำนวนที่18ล้านคนนะครับและผู้ได้รับสิทธิ์9ล้านก็สามารถที่จะตรวจสอบอีกทีนึงไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้นะครับที่ในเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือมิฉะนั้นก็ไปตรวจสอบที่แอปเป๋าตังที่ท่านไปลงทะเบียนไว้หรืออันนึงนะครับ

0: ไปตรวจสอบที่แอปทางรัฐนะครับคือรัฐบาลนะครับและก็หน่วยงานต่างๆที่เป็นธนาคาร5แห่งด้วยกันคือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็สามารถที่จะไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านอีกครั้งหนึ่งให้ละเอียดว่าตกลงชื่อท่านตกหล่นหรือเปล่าอยู่ในจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์จากที่รัฐบาลประกาศว่าอยู่ในจำนวน9,510,000คนหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะคือถ้าเราจะดูตัวเลขนี่ผันหายเป็นหายไปนี่ประมาณครึ่งๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีประเด็นที่น่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามเกณฑ์จะมีความแตกต่างจากครั้งแรกที่เริ่มทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีบางอันที่เข้มงวดขึ้นมาแล้วก็บางท่านก็รายได้เพิ่มขึ้นจนเขาเรียกว่าหลุดออกจากกลุ่มรายได้น้อยแล้ว
0: ค
1: ุ
0: ณสมบ
1: ั
0: ติ
1: รวยขึ้น
0: จากคุณสมบัติ
1: รวยไม่ไหว
0: มีฐานะอันคงขึ้นจากที่เขาตั้งเงื่อนไขหลักเกณฑ์เรียกว่าละเอียดรอบคอบมากขึ้นครั้งแรกๆนะครับที่อันนี้ก็เรียกว่าใครมาก็แสดงตนก็น่าจะได้บัตรกันเกือบทุกคนแต่ก็มาดูเรื่องรายละเอียดเรื่องของรายได้เรื่องของมีเงินในบัญชีเงินฝากไหมมีกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของยานพาหนะหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ถ้าเขาบอกว่าถ้าเผื่อมีลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นคนมีฐานะมั่นคงพอสมควรไม่ได้ยากจนที่จะมาได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมฮะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้ที่หลุดเกณฑ์ไปจำนวนมากเหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามก็ยังเขาก็ยังปลอบใจนะมี60-40ของร้านอีก2เดือนใช่ไหมเขาให้อีก2เดือน
0: ใช่ใช่ก็ให้กลับไปใช้สิทธิ์ของบัตรโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ต่อไปนะครับสำหรับพวกที่ลงทะเบียนแล้วหลุดรายชื่อไปไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน6ล้านคนเนี่ยก็รัฐบาลก็เสนอให้คุณกลับมาใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีฐานะที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างพอสมควรในการที่จะจ่าย 40% จาก 60% ที่รัฐบาลจ่ายให้ครับ
1: เขาไม่จ่ายให้4เดือนเพราะว่าก็ถือว่า2เดือนก่อนน่ะก็คือใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเรียบร้อยนะคะก็พอถึงตรงนี้ก็เริ่มใหม่ก็เลยยังเหลืออีก2เดือนด้วยกันนะคะทำให้เขาใส่ให้อัตโนมัติใช่ไหมรู้สึกนะคะ
0: ได้เลยครับอันนี้เพราะว่าพอรู้จักสิทธินี้เขาก็ไปเอาเลขประจำตัวบัตรประชาชนก็มาเข้าใช้สิทธินี้คุณก็สามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ต่อไปนะครับเพราะว่าคนที่มีลงทะเบียนรายเดิมเนี่ยที่
1: ต้องไปยื่นใหม่นะต้องยืนยันใหม่นะ
0: แต่ใช่ใช่ผมจะได้สิทธิ์ก็ต้องไปยืนยันตัวตนนะว่าคุณได้รับสิทธินี้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะไม่รับเงินมันจะไม่เข้าไปที่บัตรประชาชนของคุณนะครับก็ต้องไปดูกัน
1: เหมือนกับตอนนี้ก็คือ
0: เดิมเนี่ย
1: เอาออกหมด
0: จากเด
1: ิ
0: ม
1: แล้วก็เริ่มใหม่
0: คนเคยลงคือเดิมเนี่ยมีคนเคยได้รับสิทธิ์เนี่ยประมาณ12,700,000คนใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็มีการให้ลงทะเบียนใหม่กันมาก็มีคนเข้ามาลงทะเบียนใหม่ทั้งคนที่ไม่เคยถือบัตรรายเดิมเข้ามาลงใหม่เนี่ยก็จำนวน18,820,000คนก็ได้รับสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยนี่9,510,000คนนะครับเพราะว่าเขาก็ดูสิทธิ์หมดเลยก็สิทธิบางคนที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยไม่เคยเข้ามาเลยเขาก็มีข้อมูลพื้นฐานจากกรมการพัฒนาชุมชนของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับมาประกอบแล้วก็เป็นชื่อในระบบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยอันนี้ก็เป็นกลุ่มรายชื่อที่แม้จะไม่เคยได้รับบัตรเลยแล้วก็ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบข้อมูลตรงนี้เอามาประกอบแล้วก็คุณก็อาจจะได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้อยู่ในจำนวน9ล้านกว่าคนนี้ด้วย
1: ค่ะก็รัฐเองก็ประหยัดสตางค์ไประดับหนึ่งเหมือนกันจำนวนหนึ่งอ่ะนะคะแล้วก็คือเนื่องจากว่ากลุ่มคนที่หลุดในรายชื่อกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐก็มีหลายประเภทคือบางประเภทนี่ก็เนื่องจากคุณสมบัติใหม่เนี่ยอาจจะไม่ตรงหรือไม่ก็ฐานะดีขึ้นใช่ไหมมันก็เลยไม่เข้าเกณฑ์แต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องก็มาเหมือนกับคุณจักรพันธ์กับดิฉันน่ะมารอ
0: โครงการอื่น
1: มารอโครงการอื่นแทน
0: ผมดีใจแค่ได้โครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ดีใจแล้ว
1: ก็ได้แบบทั่วๆไปนะคะ
0: ใช่
1: แต่ระยะยาวเนี่ยก็จะตัดตรงส่วนของผู้ที่ เคยอยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ารายจ่ายประจำของเรามันเยอะนะมันเยอะมากแต่ก็มีคนที่เขาคิดว่าน่าจะอยู่ใน

0: เองแต่ว่าโดนตัดทิ้งเขายังมีสิทธิ์อุทธรณ์อยู่นะคะ
1: ครับ
0: อะไรก็ตาม
2: ไปดูต่อไปคุณสมบัติคุณที่เขามาตัดเราเพราะอะไรเราเข้าไปอุทธรณ์ดูว่าให้ฉันก็ไม่เลยมีรายได้เงินฝากเกินแสนบาทอะไรทำนองนี้ก็ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อในบัญชีเกินแสนบาทอะไรเงี้ยก็คงต้องกลับไปดูกันนะครับว่าที่เขาตรวจสอบไปพบอะไรอย่างไรบ้าง นะครับทำให้คุณขาดคุณสมบัติไปก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้เพื่อเข้าไปร่วมโครงการเขาก็จะพิจารณาเหมือนกันนะครับภายในตั้งแต่15วันใช่ไหมเพราะว่ารอบนี้จะต้องให้ใช้ให้ทันวันที่1สิงหาคมนะครับ
0: คือบางคนก็บอกว่าโอ้โหรัฐลำเอียงไปเนี่ยดิฉันจะจนๆอะไรแบบนี้คลังก็เปิดเผยว่าคือมันใช้หลักเกณฑ์ของการอยู่ใต้เส้นความยากจนของ World Bank ที่ 12% นั่นเองนะคะก็เลยทำให้มีผู้ที่หลุดเกณฑ์หลายล้านคนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ประเด็นต่างๆเนี่ยก็คงต้องไปติดตามถ้าเกิดว่ามีการอุทธรณ์แล้วจะได้เพิ่มเติมไหมนะก็คือมีครั้งนี้จะมีทั้งรายเดิมแล้วก็รายใหม่ก็เลยจะต้องมีการยืนยันสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1สิงหาเลยเพราะฉะนั้นก็ไวหน่อยนะไวหน่อยอย่าลืมไปยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์เข้าใจว่าตั้งแต่1อะไรนะ1ตุลาค
2: มนะถ้าคุมใหม่นี่จะได้1ตุลาคมแต่ว่าชุดเดิมที่คือเคยถือบัตรอยู่เดิมแล้วแล้วก็มีสิทธิ์เนี่ยสามารถใช้ได้แต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็ต้องไปดูนะครับว่าคุณมีทรัพย์สินทางการเงินบางคนว่าเอ๊ะฉันก็ไม่ได้มีฐานะอะไรเพิ่มขึ้นก็เขาคุณสมบัติมันเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็ต้องมีทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีคือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทหรือไม่อีกอันนึงเงื่อนไขก็คือกู้บ้านก็ต้องไม่เกิน 1,500,000 บาทถ้าคุณผ่อนบ้านอะไรอยู่และวงเงินในการกู้มันเกิน 1,500,000 บาทเนี่ยก็ถือว่าคุณมีฐานะดีแล้วไม่ได้อันนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปหรือมีการกู้เงินซื้อรถไม่เกิน1ล้านบาทอันนี้ก็ไม่ได้รับสิทธิ์เหมือนกันก็คือคุณเป็นเจ้าของยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถปิกอัพเนี่ยถ้าเผื่อวงเงินการกู้ทำสินเชื่อเกิน1ล้านบาทเลยก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปนะครับ
0: ค่ะจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 9,510,000 คนนั้นคิดเป็นสัดส่วน 14% ของประชากรไทยนะคะซึ่งใกล้เคียงสัดส่วนประชากรไทยภายใต้เส้นความยากจนหรือว่า poverty line ของธนาคารโลกที่ 12% แล้วก็กระทรวงการคลังในขณะนี้กำลังเรียกว่าเร่งเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะจะไม่ได้ใช้อะไรนะไทยช่วยไทยพลัส60 40ต่อเลยนะคะในช่องทางการลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกสักครั้งได้ไหมคะ4ช่องทางเมื่อครู่ที่คุณจักรพันธ์เล่าไป
2: ก็คือทั้งบัตรสวัสดิการแห่งโครงการเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้หนึ่งก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้อีกอันหนึ่งก็คือเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับที่เราไปลงทะเบียนกันในเรื่องของโครงการเนี่ยก็เข้าไปดูได้อันนี้คุณก็สามารถพิมพ์บัตรประชาชนแล้วก็ไปเช็คสิทธิ์ได้และอีกอันหนึ่งก็คือแอปของทางรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นของทางรัฐบาลนะครับและก็หน่วยงานธนาคาร5แห่งด้วยกันที่คุณเขาเปิดรับลงทะเบียนในช่วงนั้นใช่ไหมฮ
0: ะ
2: ก็มีธนาคารกรุงไทยนะครับก็ไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็ไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ค่ะเรื่องดีๆหมดแล้วใช่ไหมจะได้เมาส์ต่อเรื่องอื่นที่มัน
2: หมดแล้วครับเรื่องดี
0: ๆแรงงานท้องอะไรกับบ้านก็คือยาเสพติดในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นร้อนแรงก็คือแอร์ฮิวยาเสพติดไปที่ออสเตรเลียปรากฏว่ามีข้อมูลใหม่อันนี้เป็นสาวรับฮิวอีกเหมือนกันนะแต่ว่าเขาเอกใจไปเจอในมะขามเปียกแล้วนี่ฉันงงพวกรับฮิวเนี่ยอันตรายนะอาชีพเสี่ยง
2: ที่จริงไม่ควรจะมีนะไม่ควรจะมีอาชีพนี้มีการไปรับฮิวสินค้าจากประเทศไทยไปต่างประเทศกรณีนี้ก็ฮิ้วสินค้าจากไทยไปญี่ปุ่นแล้วก็นำสินค้าจากญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยเขาบอกว่าเป็นอาชีพของเขาเลยเพราะว่า
0: คือเขาเดินทางบ่อยไง
2: คิดราคากิโลกรัมละ450บาทในการฮิ้วสินค้าแต่ละครั้งนะครับ
0: คือมันมีกลุ่มที่มีการเดินทางบ่อยแล้วก็กระเป๋าว่าง

0: พูดงั้นเถอะก็เลยจะรับจ็อบ
1: จ้างที่สินค้าไปส่งครับพอจนกระทั่งล่าสุดสุภาพสตรีท่านนี้นะครับอายุประมาณ43ปีนะครับก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สถานีตำรวจบางยี่ขันเพราะว่าเธอได้รับข้อมูลของบุคคลคนหนึ่งติดต่อเธอให้มาว่าจ้างจะให้ส่งสินค้าหิ้วสินค้าไปนะครับโดยเอานำสินค้ามาส่งให้เธอเนี่ยที่คอนโดมิเนียมย่านปิ่นเกล้านะครับบรรจุใส่

0: ตรวจดูก็ปรากฏว่าไปตรวจดูกระปุกน้ำมะขามเปียกนะครับที่เขาที่ไรเดอร์มาส่งให้นะครับจำนวน6กระปุกด้วยกันกระปุกละ1น้ำหนัก 1,500 กรัมนะครับรวมทั้งสินค้าอื่นๆด้วยนะครับปรากฏว่าเธอก็ไปเปิดดูกระปุกก็มองไปเห็นมีวัตถุสีขาว
1: ถุงใสๆ
0: ในถุงพลาสติกใส่อยู่ในกระปุกน้ำมะขามเปียกนี่อยู่ด้วยนะครับนี่คือตั้งข้อรู้สึกสงสัยเว้ยทำไมไอ้ขาวๆนี่มันมาอยู่ในน้ำมะขามเปียกได้อย่างไรนะครับเธอก็เลยไม่นำไปด้วยก็ยังเก็บไว้ที่เดิมนะครับส่วนตัวเธอนั้นก็เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นตามกำหนดการที่เธอจองตั๋วซื้อตั๋วไว้นะครับก็หิ้วสินค้าอย่างอื่นไปนะครับประเภทมือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีลูกอมมีมะพร้าวอบแห้งจากตามที่เธอรับจ้างรายอื่นด้วยนะครับเธอก็หิ้วไปแต่ว่าไอ้กระปุกน้ำมะขามเปียกเนี่ยเธอไม่ได้หิ้วไปนะครับจนกระทั่งเธอเดินทางกลับมาวันที่11กรกฎาคมนะครับก็กลับมาดูด้วยความที่สงสัยนะครับก็เลยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจบางยี่ขันให้ไปช่วยตรวจสอบสินค้าที่เธอสงสัยว่าไอ้ขาวๆที่มันอยู่ในขวดมะขามเปียกเนี่ยมันคืออะไรนะครับ
1: แป๊บได้ไหม
0: ถามให้ครับครับ
1: ฟังแป๊บหน
0: ึ่
1: ง
0: เรา
1: ฟังต้นชั่วโมงก
0: ่อนต้นชั่วโมงกันได้ครับได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลเซทอบอลันไม่เชื่อคำอ้างกัมพูชาหลังยิงปืน3นัดใกล้ฐานทหารไทยย้ำกองทัพตอบโต้ตามหลักปฏิบัติพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ล่าสุดมีการยิงปืนจากฝั่งกัมพูชา3นัดเข้าใกล้เขตฐานทหารไทยว่าได้ยิงตอบโต้ไปตามแนวทางที่ยึดถือแต่กัมพูชามีการติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยได้ท้วงติงว่าเหตุการณ์แบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกหากเกิดขึ้นต้องปฏิบัติตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาหากยังล่วงหรือผิดไปจากข้อตกลงจะดำเนินการตามขั้นตอนส่วนกัมพูชาได้แจ้งสาเหตุหรือไม่ว่า3นัดเกิดจากเหตุใดเสนาธิการทหารบกกล่าวว่าเขาบอกเราก็เชื่อไม่ได้จะบอกว่าเสียวินัยกำลังพลมีปัญหาหรือไปดื่มสุราอะไรก็ตามเราไม่เชื่อถือเรื่องนี้มีการดำเนินการและได้ตอบโต้ไปส่วนการประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชากองทัพภาคที่2ของไทยและภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาหรือ RBC ที่ได้แจ้งไปว่าตั้งแต่เดือนเมษายน2569จนถึงปัจจุบันได้ยินเสียงระเบิดรวม19ครั้งนั้นเสทบกล่าวว่าไทยได้แจ้งกัมพูชาไปเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดเกาะเรื่องละเอียดอ่อนหากเกิดขึ้นตามแนวชายแดนถึงแม้จะอยู่ในเขตกัมพูชาก็ตามดังนั้นไม่ควรเกิดขึ้นกำลังพลกัมพูชาต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นส่วนใดซึ่งไทยท้วงติงไปแล้วชาวลำปางไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่ติดปัญหามีรถและมีรถหลายคันเข้ายื่นอุทธรณ์แล้วกว่า800คนรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางชาวบ้านต่างพากันมายื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังประกาศผลไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่ติดในเรื่องของรถยนต์และมีรถหลายคันซึ่งตลอดครึ่งวันมีประชาชนมายื่นอุทธรณ์แล้วกว่า800คนซึ่งขณะนี้ก็ยังคงพบว่ามีประชาชนยังคงเดินทางมารับบัตรคิวเพื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์กันอย่างต่อเนื่องแต่การสอบถามชาวบ้านบางส่วนระบุว่าปัจจุบันมีเพียงรถจักรยานยนต์1คันแต่ในฐานข้อมูลกับระบุว่ามีทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์บางคนบอกว่าเดิมเคยมีรถจักรยานยนต์2คันแต่ขายไปเมื่อหลายสิบปี

0: ก่อนแต่ในฐานข้อมูลจะคงมีรถจักรยานยนต์เท่าเดิมทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านทรัพย์สินซึ่งหากประชาชนประสบปัญหานี้ต้องไปทำการยกเลิกและอัปเดตข้อมูลให้ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถนำหลักฐานไปยื่นอุทธรณ์รับสิทธิ์ได้ซึ่งทำให้ประชาชนหลายคนโดยเฉพาะชาวบ้านจริงๆซึ่งถึงกับน้ำตาคลอและฝากถึงรัฐบาลว่าขอให้ตรวจสอบความถูกต้องให้กับประชาชนด้วยซึ่งเงินสวัสดิการมีความจำเป็นและสำคัญต่อครอบครัวมากรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ชาวเชียงใหม่หลายคนเดินทางไปธนาคารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันสิทธิ์รวมถึงการขอเอกสารทบทวนการพิจารณาคุณสมบัติกันเป็นจำนวนมากหลังการประกาศผลคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยชาวเชียงใหม่หลายคนต่างเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อตรวจสอบผลและยืนยันสิทธิ์ขณะที่ผู้มีคุณสมบัติไม่ผ่านต้องนำเอกสารขอทบทวนการพิจารณาคุณสมบัติไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบสิทธิ์ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขต่อไปโดยชาวเชียงใหม่ที่คุณสมบัติไม่ผ่านหลายคนระบุว่ารู้สึกเสียใจเพราะเคยใช้บัตรสวัสดิการมาโดยตลอดและไม่มีรายได้การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถช่วยเหลือเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายได้แต่เมื่อถูกตัดสิทธิ์รู้สึกใจหายและยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่างๆก็กลายเป็นเรื่องยุ่งยากเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนถึงมาตรการเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่เป็นการตัดสิทธิ์คนจนโดยส่วนใหญ่ที่พบว่าคุณสมบัติไม่ผ่านเงื่อนไขเนื่องจากมีกรรมสิทธิ์การถือครองรถยนต์ทั้งที่ส่วนใหญ่มีกรรมสิทธิ์เพียงแค่รถ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
10: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะบุกทศกัณฐ์เผยวินาทีตะโกนใส่ไมค์ช่วยชีวิตลูกค้าก่อนไฟท่วมโรงเบียร์ใน5นาทีที่สน.พหลโยธินบุ๊กกันทพัฒน์ลิปิสุวรรณพงศ์อายุ33ปีนักร้องนำวงทศกัณฐ์เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวหลังจากที่ตำรวจสามารถกู้ไฟภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านได้สำเร็จโดยนักร้องหนุ่มได้เปิดเผยนาทีเฉียดตายว่าระหว่างที่กำลังร้องเพลงบนเวทีสังเกตเห็นประกายไฟเกิดขึ้นบริเวณหางตาเพียงเสี้ยววินาทีจากนั้นควันไฟหนาทึบก็พุ่งเข้าปะทะใบหน้าพร้อมกลิ่นไหม้อย่างรวดเร็ววินาทีนั้นตัดสินใจตะโกนใส่ไมโครโฟนสั่งให้ลูกค้าทุกคนวิ่งหนีทันทีก่อนจะกระโดดลงจากเวทีซึ่งหลังสิ้นเสียงเตือนเพียง 1-2 วินาทีไฟฟ้าภายในร้านก็ดับลงสนิทและเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วจนท่วมร้านภายในเวลาไม่ถึง5นาทีท่ามกลางความมืดมิดที่มีควันหนาทึบจนมองไม่เห็นทางและมีเสียงเข้าของแตกหักตลอดเวลาสำหรับประเด็นเรื่องระบบไฟฟ้าภายในร้านบุกยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดปัญหาไฟตกดับอยู่บ้างแต่ระยะหลังมาไม่เคยพบปัญหานี้อีก

0: กและตนไม่สามารถยืนยันได้ว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟเกินพิกัดหรือไม่เนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามตนมองว่าด้วยจำนวนคนที่แออัดอยู่ภายในร้านต่อให้มีประตูหนีไฟมากถึง10ช่องทางก็ยากที่จะอพยพคนทั้งหมดออกมาได้อย่างทันท่วงทีสุริยะแถลงผลงานเกษตร99วันชู KPI วัดที่รายได้เกษตรกรตั้งเป้าเพิ่ม 5% ภายใน1ปีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมนายวัชรพลขาวขำและนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงผลการดำเนินงาน99วันภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยโดยระบุว่ากระทรวงเร่งขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรับมือกับความท้าทายภาคการเกษตรทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศราคาสินค้าเกษตรที่ผันผวนการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและมาตรการกีดกันทางการค้าในตลาดโลกผลงานสำคัญในช่วง99วันประกอบด้วยการส่งเสริมโครงการข้าวคาร์บอนต่ำใน25จังหวัดครอบคลุมพื้นที่กว่า 100,000 ไร่ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ8ถึง24การบริหารจัดการน้ำช่วยคุ้มครองพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500,000 ไร่การเปิดตลาดส่งออกสินค้าเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนไทยที่มีมูลค่าการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกกว่า 150,000 ล้านบาทการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายยอมรับว่าการขับเคลื่อนงานยังเผชิญข้อจำกัดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนายสุริยะกล่าวว่า KPI ที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ตัวเลขบนแผ่นกระดาษแต่คือรายได้ในกระเป๋าของเกษตรกรจึงตั้งเป้าเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างน้อยร้อยละ5ภายใน1ปีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: วันโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ค่ะ
4: ครับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่สองของทันข่าวทันกฎหมายครับ
3: ที่ดูข่าวท่านหนึ่งที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้องไห้แง่ๆเลยน่าเห็นใจจริงอยู่หน้าแบงค์ธ.ก.ส. เดี๋ยวแป๊บหนึ่งของอสมท.นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลโลกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมา

0: นะคะโดยสมทนั้นขอเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกกับกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมของอสมทเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันโดยเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะมาที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net เพียงคุณลงทะเบียนเข้าระบบนะคะแล้วก็ซื้อบัตร mcot superfan ร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบซึ่งตอนนี้มี4ทีมแล้วเน
1: า
0: ะนะคะก็รางวัลนั้นเป็นลุ้นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟอริซอน MPV EV Superwan นะคะ1รางวัลแล้วก็จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตัวเครื่องบินบางกอก Airways ในประเทศ24รางวัลแล้วก็ Goldกิฟต์วอลเชอร์5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะดร.กิฟต์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณสมพงษ์คุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ก็เขาเชียร์บอลก็เลยดิฉันก็เลยช่วยโฆษณาหน่อยหนึ่งนะเผื่อท่านใดจะลุ้นฟุตบอลในช่วงนี้ก็ร่วมสนุกกับเอ็มคอร์ด
1: มาต่อเขาให้ร่วมกิจกรรมภายในวันที่เท่าไหร่ครับ
0: ก่อนจนถึงเวลาตีหนึ่ง45นาทีของวันที่20กรกฎาคมนั่นเอง
1: โอ้วันจริงชนะเลิศเลยมีโอกาสเลยเรารุ่นหนึ่งรอบใกล้ชิงชนะเลิศชิงที่หนึ่งคือวันที่20ปี4ครับระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนนี่ให้ทราบ
2: ไปเลยก็ตื่นเต้นแล้ว
0: เนาะ4ปีตาโหลเป็นเดือนๆอยู่รอบหนึ่งคุยไม่รู้เรื่องเช้าๆจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเนื่องจากมันยังเบล
2: อๆนอนไม่พอ
0: คือธรรมดาเนี่ยดิฉันเป็นคนที่ 5-6 โมงอ่ะหลับนะแล้วก็ตื่นตอนดึกๆนะไอ้ช่วง 3-4 เนี่ยกำลังตาสว่างเพราะสมัยก่อนต้องดูข่าวต่างประเทศดูนู่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยฟุตบอลมันก็จะมาช่วงประมาณนั้นนะแต่อันนี้มันมีความตึงเครียดด้วยไงเชียร์บอลกับเชียร์วอลเล่เนี่ยดิฉันว่าคนเป็นโรคหัวใจเนี่ยต้องพกยาไว้ข้างๆเพราะมันบางทีชั่วโมงแรกหรือว่าเกมแรกนี่เสียใจอยู่ดีๆสักพักหนึ่งอาจจะหัวเราะต่อกระซิกได
1: ้
0: นาทีสุดท้าย7นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายแบบเนี้ยผลเปลี่ยนแปลงเนาะก็ดูแลสุขภาพเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเวลาลืมความทุกข์อย่างอื่นความทุกข์ตอนนี้มีหลายทุกข์นะมันมีคำถามจากทางบ้านด็อกเตอร์กีฟก็เอามาตามประเด็นเลยคนที่เขาเคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสมัยก่อนเราชอบแซวกันมาเขาเรียกบัตรคนจนนะถูกไหม
2: เปลี่ยนชื่อ
0: ก็เปลี่ยนแล้วล่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังดูดีทีนี้ เวลาที่โดนตัดสิทธิ์ไปเนี่ยถึงแม้ทางคลังเขาจะช่วยคือจะเอาชื่อไปเข้ากลุ่มไทยช่วยไทยพลัสแบบเราท่านๆเนี่ยที่ได้60 40เนี่ยแต่หลายท่านน่ะด้วยความที่รับมาหลายปีอยู่เหมือนกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าจนจริงนะไม่มีรถนะไม่มีที่ทำกินนะพอรู้ว่าหลุดสิทธิ์ปัดคนจนรอบใหม่ก็ร้องไห้เลยน่าเห็นใจจริงก็มีนะที่บุรีรัมย์นะที่ลำปลายมาสมีหลายท่านมารอให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไงมีทั้งรายเดิมรายใหม่นะที่มีการลงทะเบียนคัดกรองนั่นแหละปรากฏว่าคนที่เดินทางไปบางคนก็ดีใจเพราะว่าได้เข้าเกณฑ์ใช่ไหมบางคนก็เสียใจเพราะว่าไม่ผ่านการคัดกรองเพราะว่าคุณสมบัติไม่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่ก็คนที่โดนตัดใหม่เนี่ยจะเช่นเรื่องของรถยนต์มีที่ดินมีหนี้สินวงเงินสูงกว่าที่เขากำหนดว่าจะอยู่ในกลุ่มของฐานะยากจนก็เลยเสียใจแล้วก็อยากให้รัฐเนี่ยปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขใหม่นะถึงแม้บางท่านบอกมีรถยนต์เนี่ยคุณต้องดูปีด้วยนะอาจจะ30ปีอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาเป็นแบบเก่ารุ่นที่จะต้องใช้ยังเป็นรุ่นคาร์บูเรเตอร์อยู่ก็ยังมีอยู
2: ่ใช่ไหม
0: อย่างเงี้ยเป็นต้นบางท่านบอกว่าเฮ้ยทำให้เสียสิทธิ์นี่หว่าฟ้องรัฐได้ไหมทำกัน
2: คือจริงๆแล้วก็อยากให้ไม่อยากให้แบบไปคิดถึงเรื่องฟ้องเป็นเรื่องแรกละกันนะคะแต่ถ้าถามว่าถ้ารัฐเองเนี่ยฟังประชาชนแล้วเนี่ยมันพอจะปรับอะไรได้ไหมอะไรดีกว่านะคะถ้าบอกว่าฟ้องรัฐได้ไหมอ่ะทุกเรื่องอ่ะมันก็ทุกอย่างก็จะเริ่มต้นมันก็ฟ้องคดี

0: เพื่อรักษาสิทธิของตัวเองอ่ะมันก็ฟ้องได้อยู่แล้วแหละนะคะเพียงแต่ว่าชนะไหมอีกเรื่องหนึ่งเนาะนะคะนั่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะดังนั้นเวลากฎหมายพวกนี้ที่คุ้มครองเรื่องของสิ่งที่เป็นประเด็นระหว่างประชาชนกับรัฐเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายหลักๆคือกฎหมายปกครองเนาะนะคะกรณีที่จะฟ้องได้เนี่ยหลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีตามกฎหมายปกครองเองอ่ะเรื่องหลักก็คือเป็นเรื่องของหลักหรือว่ากฎหมายหรือคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: อันที่สองก็คือเรื่องของการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบเนาะแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรตรงนี้อะไรอันเนี้ยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องที่ฟ้องในฐานของเขตอำนาจของคดีปกครองได้นะคะ
1: แต่เรื่องการที
0: ่รัฐปรับนโยบายเนี่ยก็ต้องเรียนว่าการปรับเกณฑ์ใหม่เนี่ยโดยรัฐเนี่ยมีอำนาจตามกฎหมายถูกไหมแล้วเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยก็คำถามก็คือว่ามันมีความเท่าเทียมหรือเปล่าถูกไหมคะหรือว่าแม้กระทั่งว่าเท่าเทียมมีเหตุผลรองรับไหมนะคะแล้วก็ขัดหรือเปล่าในส่วนที่มีรัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะคะก็ต้องดูตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วยแล้วก็กลับไปคิดอีกเรื่องหนึ่งนะว่าการปรับหลักเกณฑ์ที่รัฐปรับเองเนี่ยมันก็ปรับได้ถ้าเกิดดำเนินการตามกฎหมายกับหลักกฎหมายปกครองนะคะเนื่องเล่าให้ฟังว่าบัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยแน่นอนละสมัยก่อนเราอาจจะเรียกมันว่าบัตรคนจนหรืออะไรเหล่านี้อะไรนะคะมันก็เป็นเรื่องของสวัสดิการที่มันไม่ใช่สิทธิที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ดำเนินการไปได้รับไปตลอดไปนะคะจริงๆมันเกิดตามนโยบายของรัฐแล้วก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ครม.หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำหนดไว้ถ้าสมมตินะคะว่าสมมติว่า10ปีที่แล้วอ่ะ5ปีที่แล้ว เราเข้าหลักเกณฑ์เนาะเอาแบบนี้ก่อน แต่เราเริ่มอยู่แล้วเราทำมาหากินได
1: ้รวยขึ้น
0: รวยขึ้นถูกต้องนะคะแต่ถ้าเศรษฐกิจเปลี่ยนไปงบประมาณหรือเป้าหมายนโยบายเปลี่ยนไปรัฐเองก็สามารถที่จะปรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้เหมือนกันถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราพันไปคิดถึงเรื่องสวัสดิการอื่นๆของรัฐทั้งหมดเลยแหละนะคะ
1: ท
0: ุ
1: กประเภท
0: ถูกต้องถูกต้องอันที่สองเนี่ยการปรับหลักเกณฑ์เนี่ยเดี๋ยวว่ามันก็ไม่ใช่ว่าอยากจะปรับยังไงก็ปรับ
1: จะถาวรใช่ไหม
0: ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าอยากจะเหมือนกับไม่มีขอบเขตอะไรหรือไม่มีอะไรรองรับนะคะจริงๆหลักนิติธรรมน่าจะเป็นคล้ายๆแบบมาตรฐานนะคะที่จะกำหนดได้อันแรกนี่มีอำนาจตามกฎหมายหรือไม่อันนี้หลักเกณฑ์สำคัญนะคะต้องไม่เลือกปฏิบัติหรือว่าไม่เป็นลักษณะของ discriminate นะคะแล้วก็ต้องมีเหตุผลรองรับถูกไหมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันต้องไม่กำหนดหลักเกณฑ์ที่มันไม่สมเหตุสมผล
1: เพราะว่าม
0: ันเกินมันเกินความจำเป็นต่างๆโอ้อันนี้มันเกินเรื่องของหลักความได้สัดส่วนถูกไหมซึ่งปกติแล้วอ่ะนโยบายต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องอาศัย4เรื่องนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะแต่ประการต่อมาเนี่ยเรื่องของสิทธิเขาเรียกว่าสิทธิคนที่เคยได้รับเนี่ยก็ไม่ใช่สิทธิถาวรถูกไหมคะการเคยได้รับสิทธิ์ในอดีตเนี่ยถ้าเงื่อนไขเปลี่ยนไปหรือแม้กระทั่งเงื่อนไขในตัวผู้รับเนี่ยเปลี่ยนไปสิทธิที่จะได้รับมันก็อาจจะหายไปก็ได้นะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอีกหลักการนึงว่าในคำว่าสิทธิตามเรื่องสวัสดิการของรัฐเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องถาวร นะคะม
1: ัน
0: ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้วย
1: รัฐจะยกเลิกจริงๆก็ได้ถ้าไม่ถูกด่านะถ้าไม่กลัวโดนด่าถูกไหม
0: ค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นลักษณะของการปรับหลักเกณฑ์ดีกว่าเนาะนะคะสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสมมตินะคะว่าประชาชนเนี่ยเขามองว่าเขาเองได้รับผลกระทบจากการที่เคยได้แล้วไม่ได้จริงๆเคยได้แล้วไม่ได้เนี่ยควรจะต้องคิดด้วยนะว่ามันเกิดจากอะไรถูกไหมคะถ้าสมมติมันเกิดจากการปรับหลักเกณฑ์ที่ไม่ถูกต้องไม่ตามหลักนิติธรรมอันนี้เดินคิดว่าก็มีข้อโต้แย้งระดับหนึ่งแต่ถ้ามันเกิดจากการว่าโอ้มีรายได้ที่มากขึ้นนะคะตั้งตัวได้แล้วอันนี้จริงๆแล้วเราก็ควรที่จะมองประโยชน์ตรงส่วนนี้ไปนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าบางทีประชาชนอาจจะมองว่าได้รับผลกระทบเพราะเหตุผลที่มันไม่ได้สัดส่วนหรือว่าถูกตัด
1: มันหายไป
0: เพราะอะไรที่รู้สึกว่ามันไปไม่เป็นสมเหตุสมผลนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะมีช่องทางในการโต้แย้งนะตัวอย่างเช่นขอทบทวนผลก็ได้นะคะหรือว่าร้องเรียนตามขั้นตอนหรือแม้กระทั่งนะคุณข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนบางอย่างเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสิทธิได้เช่นว่าเอ้ยในระบบมีรถแต่จริงไม่มีอ่
1: ะ
0: ถูกไหมนะคะ ็นไปได้
1: เป็นไปได้
0: แล้ว
1: ทอนได้

0: ใช่ดังนั้นเนี่ยรัฐค่ะเองถ้าถามบอกว่ามีอำนาจในการปรับหลักเกณฑ์การให้สวัสดิการของรัฐได้ไหมก็ต้องบอกว่าม
1: ี
0: ได้นะคะเนื่องจากมาตรการมันเป็นไปตามเรื่องของนโยบายสาธารณะมันไม่ได้เป็นลักษณะของสิทธิ์ที่ถาวรถูกไหมคะ
1: ถาวร
0: แล้วก็การปรับหลักเกณฑ์เนี่ยมันก็ไม่ใช่จะปรับอย่างไรก็ได้มันก็ต้องปรับไปตามกฎหมายแล้วก็อยู่ภายใต้หลักสมเหตุสมผลนะคะมีเหตุผลอันสมควรไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็ไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาคอันนี้หลักขั้นต่ำนะแล้วก็ต้องได้สัดส่วนถูกไหมคะแล้วอย่าลืมเรื่อง good governance ธรรมาภิบาลนะคะคือทำสวยหรูเหล่านี้อย่าไปคิดว่ามันแค่สวยหรูนะมันต้องเอามาใช้จริงๆนะคุณถูกไหมนะคะแล้วก็ต้องมีมาตรการรองรับหรือว่าช่องทางเนี่ยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเขาสามารถที่จะขอทบทวนสิทธิ์ต่างๆได้นะคะถ้าเทียบเนี่ยแหมจะบอกว่าเราไม่ดีก็ไม่เชิงนะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ใช่ถูกต้องแล้วถ้าจะเปรียบเทียบกับในต่างประเทศเองนะคะมันก็มีความหลากหลายสังเกตนะมันจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นเหมือนตรงกลางแล้วก็ใช้ได้กับทุกที
1: ่
0: เพราะว่าแต่ละประเทศประชาชนก็มีเพนพอยที่ไม่เหมือนกันถูกไหมคะอย่าแต่ว่าทุกประเทศต้องเรียนแบบนี้ว่ารัฐปรับหลักเกณฑ์ได้ทั้งนั้นนะคะเดินยกตัวอย่างเช่นคืออันนี้มันเป็นเรื่องของ due process of law เนาะก็คือเรื่องของกระบวนการที่จะที่เป็นธรรมนะคะแล้วก็ระดับความคุ้มครองเรื่องสวัสดิการของรัฐขาดต่างๆเนี่ยเรียนคือว่าก็แล้วแต่ประเทศนะคะว่าเขาไปได้แค่ไหนสภาพเศรษฐกิจต่างๆถูกไหมคะ
1: ตอนรวยก็ให้ได้เยอะ
0: ใช่ถูกต้องนะคะก็อย่าง
1: สห
0: ราชอาณาจักรเนี่ยเนาะเขาก็ปรับหลักเกณฑ์ได้นะคะแต่ว่าก็มีช่องทางในการดูแลนะคะเยอรมันนี่ก็ได้นะคะแล้วก็มีศาลตรวจสอบนะคะมีเรียกโซเชียลสเตทประเทศเหล่านี้ก็เป็นโซเชียลสเตทอยู่แล้วนะคะก็ในส่วนที่อย่างรัฐสวัสดิการจ๋ามากๆอย่างเงี้ยนะคะก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่ามีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้ค่อนข้างมากนะคะแล้ว
1: บางประเทศเริ่มอยู่ในภาวะใกล้ล้มละลายก็ปรับ
0: นะคะในสภาวะที่เขาเรียกเป็นเศรษฐกิจมันไม่ดี
1: yeah.
0: เศรษฐกิจมันถดถอยต่างๆนะคะมันก็ทบทวนเรื่องของหลักเหล่านี้ในลักษณะนโยบายเนี่ยให้มันไปถึงทุกคนได้ถูกไหมคะ อย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาก็มีรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิขั้นต่ำในการดำรงชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ศาลก็จะเคารพดุลพินิจของฝ่ายบริหารแต่ว่ามาเขาเรียกเช็คแอนด์บาลานซ
1: ์
0: เป็นเรื่องของกำหนดเขาเรียกระดับเนาะกับเงื่อนไขในสวัสดิการของรัฐเว้นแต่ว่าเขาก็ไม่อยากไปยุ่งยากมันเนาะฉันก็เชื่ออย่างนั้นไม่มีใครอยากไปยุ่งเรื่องคนอื่นหรอกเว้นแต่มันไม่สมเหตุสมผลแบบเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์เลยนะอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเกิดขึ้นมาว่ามันเกิดการ cross check หรือว่าการตรวจสอบซึ่งกันและกันค่ะ
1: นะอันนี้ก็เอาหลักกฎหมายมาจับเลยแล้วก็หลักแนวคิดทั่วๆไปมาจับเลยนะไม่ใช่เฉพาะของบ้านเราท่านั้นบางท่านก็นึกว่าเพราะเราไม่มีตังก็เลยตัดเองไม่ใช่มันก็มีเกณฑ์มันอยู่เหมือนกันนะคะแล้วมันก็ต้องอาศัยสตุ้งสตังในกระเป๋าแล้วก็หลักเกณฑ์อื่นๆรวมถึงเส้นยากจนของเบอร์แบงค์ด้วยนะคะว่างั้น
0: โอ้อันนี้คือชัดเจนนะแล้วบางประเทศที่เป็นรัฐเขาเรียกว่าโซเชียลสเตทจะจับเลยโอ้เดินยกตัวอย่างประเทศที่กำลังจะชิงฟีฟ่าเวิลด์คัพอย่างสเปนอ่ะเขามีรัฐเมืองของเขาอยู่แล้วแล้วเขากำหนดเลยว่าสเปนเนี่ยเป็นรัฐที่เป็นโซเชียลสเตทนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะมีมาตราที่กำหนดไว้ว่ารัฐต้องจัดให้มีระบบประกันสังคมถูกไหมนะคะเรื่องของสำหรับประชาชนทุกคนแล้วก็คอยช่วยเหลืออย่างเพียงพอถ้าเกิดมันมีความจำเป็นต่างๆนะคะแต่แน่นอนแล้วว่ารัฐมนูลมันก็ไม่ได้ลงในดีเทลหรือรายละเอียดขนาดนั้นเขาก็ไม่ได้บอกว่าอุ๊ยจะต้องให้เท่านั้นต้องบอกเท่านี้นะจริงๆถาม
1: โดยธรรมชาติอะเริ่มแล้วพอให้แล้วเอาคืนยาก
0: คุณจำได้ไหมช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอะน่าจะเป็นช่วงตั้งแต่ปี2008เป็นต้นไปเลยนะคะหนักๆเลยเนี่ยจริงๆรัฐก็ปรับหลักเกณฑ์อยู่แล้วนะคะสเปนก็ลดงบประมาณสวัสดิการหลายด้านมากๆ
1: ใช่ใช่
0: เนาะใช่ไหมคะแต่ถามว่า
1: คนเขาใช่ไหม
0: เขาถามว่าคนก็โต้แย้งหรือเปล่าจริงก็ต้องบอกว่าคนเขาก็โต้แย้งประมาณหนึ่งเลยนะนะคะประชาชนฟ้องได้ไหมเขาก็เปิดสิทธิ์ให้ฟ้องได้เพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นโซเชียลสเตทนะคะ
1: ปรับหลักเกณฑ์เนี่ย
0: ใช่ศาลตรวจสอบศาลก็รับฟ้องนะศาลก็ไปตรวจสอบว่าการปรับหลักเกณฑ์มีอำนาจหรือเปล่าเลือกปฏิบัติไม่กระทบสิทธิขั้นพื้นฐานหรือเปล่าขัดต่อ proportionality

0: ่หรือว่าหลักความได้สัดส่วนหรือเปล่าถูกไหมถ้าเกิดไม่เข้าคือศาลมันศาลคือต้องบอกว่าศาลท่านไม่สามารถจะไปบอกแทนรัฐบาลได้อะว่าควรจะต้องให้เรทราคาเท่านั้นเท่านี้ถูกไหม
1: คะ
0: ดังนั้นกระบวนการในการตรวจสอบของศาลอ่ะมันมีอยู่แค่ 3-4 เรื่องนี้เองมันไม่ได้ไปบอกว่าเอ้ยราคาเท่านี้มันไม่พอกับค่าใช้จ่ายนะคือไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลในการออกนโยบายศาลจะตรวจสอบแค่นี้เลยค่ะหลักเกณฑ์เนี่ยมีอำนาจตามกฎหมายไหมเลือกปฏิบัติหรือเปล่ากระทบสิทธิขั้นพื้นฐานไหมและสุดท้ายคือได้สัดส่วนไหมแค่นี้เลย
1: ขอให้ทุกท่านที่อุทธรณ์
2: สำเร็จ
1: ได้ประโยชน์
0: เราก็รออยู่เงี้ยเหรอ
3: แต่ก็มีเวลานะครับต้องรีบยื่นอุทธรณ์นะภายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับท่านที่อยากจะยื่นอุทธรณ์เรื่องคุณสมบัตินะครับและเขาก็จะประกาศผลอีกทีนู่น14กันยายน2569ว่าท่านผ่านการอุทธรณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมนะครับต้องอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาด้วยแล้วก็รอฟังผลการอุทธรณ์14กันยายนนี้จะได้รู้ว่าท่านจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้หรือเปล่าครับ
1: อีกเรื่องหนึ่งแรงงานต่างด้าวในช่วงนี้ก็มีประเด็นน่าสนใจจริงๆเรื่องที่มีคนทักขึ้นมาแล้วก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าถ้าแรงงานต่างด้าวตั้งครรภ์ก็จะอยากจะให้กฎหมายเนี่ยส่งกลับบ้านนะเหมือนกับในหลายประเทศที่มีแรงงานต่างด้าวเข้าไปทำงานเยอะนะคะปัจจุบันจริงๆประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนนะที่บังคับให้ส่งแรงงานต่างด้าวที่ตั้งท้องหรือตั้งครรภ์เพราะว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาอย่างถูกกฎหมายแล้วอยู่ในระบบประกันสังคมเท่าที่เราทราบกันก็คือยังได้รับสิทธิ์ในการคลอดบุตรแล้วก็รับบริการสาธารณสุขตามปกติใช่ไหมทีนี้หลายคนก็จะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นที่ถกเถียงกันก่อนหน้านี้แรงอย่างตอนนี้ก็มีการล่ารายชื่อ 100,000 ชื่อไงอย่างกรณีพรรคเศรษฐกิจแล้วก็ภาคประชาชนที่ล่ารายชื่อ 100,000 ชื่ออยากจะผลักดันกฎหมายเนี้ยให้แรงงานต่างด้าวที่ตั้งครรภ์ต้องกลับไปคลอดบุตรที่ประเทศต้นทางหรือว่าบ้านตัวเองเพราะว่าเห็นว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนเด็กต่างด้าวที่เกิดในไทยมีจำนวนมากแบบสูงมากเพราะว่าเราคนไทยเองพยายามจะไม่มีลูกเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงแต่ปรากฏว่าต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยก็เห็นเป็นสวรรค์เลยแหละทุกคนก็ผลิตลูกมีลูกกันเยอะแยะไปหมดนะปรากฏว่า
2: หลายเมืองไทย
1: ก็เห็นว่า
2: สร้างสิทธิ์เยอะหรือรับสิทธิ์เยอะ
1: แล้วก
2: ็คิดประโยชน์มากมาย
1: บางกรณีก็คิดว่าจะได้สัญชาติด้วยนะอย่างตอนนี้ที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของกุมารจีนเนี่ยนะก็ปรากฏว่าหลายท่านเห็นว่ามันเป็นการสร้างภาระทางด้านงบประมาณด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษาเยอะแยะไปหมดนะสิทธิประกันสังคมมันคุ้มครองยังไงสัญชาติของเด็กเป็นยังไงนะจริงๆตอนที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงตอนคุณอะไรนะคุณที่ชุนทวัน
0: อ
1: ะชื่อทักษิณาทักษิณาปะชื่อคุณทักษิณาปะจำได้เดี๋ยวชื่อเล่น
3: อดีตส.ส.พรรคประชาชน
1: ใช่ใช่ซึ่งตอนนั้นที่ไปอภิปรายในสภาแล้วก็พูดถึงเรื่องของสิทธิของแรงงานต่างด้าวคนหลายคนตอนนั้นก็เหมือนกับออกมาต่อว่าโหนี่ย้ายไปเป็นส.ส.ของชาตินั้นดีไหมอะไรแบบเนี้ยก็คือตอนนั้นอ่ะมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาแต่ว่าในครั้งนี้ก็มีประเด็นอีกนะก็เลยสงสัยว่ากรณีของการบังคับใช้กฎหมายแรงงานที่ตั้งครรภ์แล้วถ้าเกิดจะต้องส่งกลับเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าแล้วบางประเทศที่เขาทำเนี่ยอย่างสิงคโปร์อะไรต่างๆหรือประเทศใกล้ๆเนี่ยเขาทำได้นะทำไมถึงเป็นอย่างนั้น
0: คือประเด็นเนี้ยต้องแยกให้ออกก่อนนะคุณสุพรสุพันว่ามันมีสองเรื่องที่เป็นภาระแตกต่างกันคือภาระทางงบประมาณถูกปะกับภาระทางสถานะทางกฎหมายเอาสองเรื่องนี้ออกจากกันก่อนแต่ทุกคนตอนนี้ก็คือกำลังรวมๆอยู่คล้ายๆกับรวมกันอยู่ว่าเฮ้ยเงินมันจะไม่พอดอะไรต่อมีอะไรนะคะจริงๆกฎหมายไทยปัจจุบันแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานเนี่ยมันต้องดูหลักด้วยนะว่าเขาชอบเข้ามาทำงานเนี่ยชอบด้วยกฎหมาย
1: ไหม
0: ถูกปะนะคะมีสถานะเป็นเลเบอร์เป็นลูกจ้างนะคะที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานเช่นเดียวกับลูกจ้างไทยถูกไหมนายจ้างจะส่งกลับไปเพียงเพราะเขาตั้งครรภ์หรือว่าเลิกจ้างเพราะเหต
1: ุ
0: มีครรภ์มันก็ไม่ได้ถูกป่ะ
1: อันนี้ตั้งท้องได้เปล่า
0: ต้องมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าต้นทางมันก็คือเรื่องของว่าแรงงานคนนั้นเข้ามาถูกหรือเปล่าก่อนเข้ามาแล้วอยู่ถูกต้องไหมก่อนต้องตัด 2เรื่องนี้ออกจากกันก่อนถูกป่ะ

0: ใช่legal labor กับ illegal labor เอาแบบนี้ออกก่อนจากออกกันก่อนไม่งั้นน่ะเราจะสับสนปนเปไปหมดว่าใครก็ได้มาอยู่ประเทศไทยแต่ถ้าคุณท้องปั๊บคุณต้องส่งกลับ
1: เออใช่
0: ประเด็นตรงนี้มันก็ดูแบบแปลกอ่ะคุณสมมุติจะฟังแค่นี้ก็แปลกแล้วนึกออกใช่มั้ยคะอืมแต่ทีเนี้ยบรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยก็มีการเพิ่มสิทธิหรือสวัสดิการอื่นๆเข้าไปนะอย่าลืมนะว่าอย่างตั้งแต่ปลายปี68เป็นต้นมามันก็จะมีเรื่องของสิทธิในการลาคลอดที่เพิ่มนะคะถ
1: ู
0: กไหมว่าเป็น120วันถูกไหมคะแล้วก็ใครนะ leave with pay 60วันถูกไหมนะคะสิทธิ์เนี้ยใช้คำว่าลูกจ้างหญิงแล้วก็ไม่ได้เฉพาะแค่เรื่องของคนที่เป็นสัญชาติไทยเท่านั้นด้วยอ่ะดังนั้นเนี่ยภาระดังกล่าวถ้าบอกว่าเป็นภาระใครจริงๆไม่ใช่ภาระเงินของรัฐน
1: ะ
0: จริงๆก็เป็นภาระนายจ้างถูกป่ะ
1: คะ
0: อันนี้ก็ต้องแยกกันนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น illegal labor อ
1: ัน
0: นี้ก็ต้องคัดกรองฟิลเตอร์ออกมาอีกแบบหนึ่งนะคะ
1: ไม่ถูกกฎหมาย
0: ถูกต้องถ้าเกิดไม่ถูกกฎหมายมันก็ต้องพิจารณาเรื่องการส่งกลับเนี่ยภายใต้เรื่องอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์สิ
1: ค่ะ
0: ถ้าเลยบอกว่าเฮ้ยเขาตั้ง
1: สัญญา
0: ส่งกลับเลยมันไม่ได้คุณนะคะก็แน่นอนแหละค่ะสถานะทางแรงงานก่อนนะคะถ้าเป็นผู้ประกันตนนะคะตามมาตรา33เนา
1: ะ
0: ซื้อประกันสุขภาพนะคะแรงงานต่างด้าวนะหรือว่านายจ้างออกค่าใช้จ่ายตามสัญญานะคะไม่มีสิทธิ์ในหรือเอกสารไม่ครบถูกไหมคะเข้ารักษาฉุกเฉินหรือว่าคลอดต่างๆเนี่ยแหล่งในการรับภาระเรื่องของงบประมาณเนี่ยก็มีความแตกต่างกันถูกต้องไหมนะคะอันนี้เป็นประเด็นนะดังนั้นถ้าเทียบเนี่ยการไม่คืออันนี้เรียนแบบเหมือนกับเอาแค่ตามข้อมูลที่มีตอนนี้นะเพราะว่าอาจจะต้องทำข้อมูลเพิ่มเติมหรืออย่างไรนะคะคือการที่ไม่ส่งหญิงตั้งครรภ์กลับประเทศเนี่ยจริงๆแล้วถามว่านะ
1: มันเหมือนผิดสัญญาจ้างอ่ะของสิงคโปร์
0: มันกระทบต่องบประมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงทั้งหมดโดยอัตโนมัติไหมก่อนต้องดูอันนี้ก่อนนะมิฉะนั้นเราจะไปกันผิดทิศผิดทางนะคะแล้วก็ถ้าเกิดแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคมหรือระบบประกันสุขภาพที่ออกแบบไว้แล้วอ่
1: ะ
0: ยิ่งอันเนี้ยทำไมจะต้องมีอันนี้ขึ้นมาคุณก็ไปจัดการเรื่องแรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสิเนี่ยแค่นี้จบเลยนะคุณเอออันนี้พูดถึงเทอรี่ตามกฎหมายหรือทฤษฎีแต่ไอ้ทางปฏิบัติอ่ะมันก็จะเกิดแบบเขาเรียกว่าข้อสังเกตเยอะแยะมากมายเหตุผลเพราะอะไรเพราะเป็นตัวแรงงานที่ไม่ถูกต้องและไม่เข้าระบบอ่ะมันมีจำนวนมากหรือไม
1: ่
0: อันนี้ต้องไปดูนะคะแต่จะแบบเหมารวมว่าเมื่อไหร่ก็ตามคนต่างด้าวตั้งครรภ์ส่งกลับคนต่างด้าวตั้งครรภ์ส่งกลับเราก็ต้องคิดเหมือนกันว่าแล้วท้ายที่สุดเราจะมีระบบประกันทำไ
1: ม
0: ระบบประกันสุขภาพทำไมด้วยคือถ้าเราเข้าใจประเด็นที่ว่ากลัวว่างบประมาณนั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยแต่ต้องคิดเหมือนกันนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเอาอะไรมาแลกกับอะไรบ้างอ่ะอันนี้หลักการนะคะแล้วบ้านเราก็ใช่ว่าจะมีแรงงานได้เยอะถูกไหมมันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะทีนี้เทียบต่างประเทศสักนิดนึงจริงๆแล้วอ่ะในประเทศหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะ อย่างสเปนแล้วนะมาอีกแล้วนะเดือนไม่ได้ว่าเชียร์สเปนเป็นพิเศษนะคะต้องบอกว่าสเปนกับอาร์เจนตินาเนี่ยเชียร์ทั้งสองทีมนะแล้วเหมือนจะเลือกก
1: ็
0: ไม่ถูกด้วยนะคุณ
1: เลือก
0: แบบเหมือนกันเดี๋ยวลูกก็จะบอกให้ไปเชียร์คนนี้นะคะแล้วก็ตัวเองก็จะบอกว่าเอ๊ะไม่ได้นะเราก็อยากจะเชียร์ฟ้าขาวเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเทียบให้ฟังก่อนแล้วกันว่าจริงๆประเทศสเปนเนี่ยเขารับรองการรักษานะคะระหว่างตั้งครรภ์การคลอดแล้วก็หลังคลอดกับหญิงต่างชาตินะรวมถึงกรณีที่ไม่มีสถานะทางกฎหมายและไม่อนุญาตให้เชิญออกจากประเทศนะ
1: คะ
0: ถ้ามันอยู่ในสภาวะที่อันตรายต่อครรภ์หรือสุขภาพของมารดาด้วยเนี่ยค่ะหลายประเทศคือมันก็เลยระบบเนี้ยมันก็ก่อให้เกิดภาระถูกไหมต่อบริการสาธารณสุขของรัฐเขาก็บอกว่าก็จริงนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้จ่ายเงินเข้าระบบไง
1: ก็คือ
0: เงินที่เป็นสมทบ
1: ดูว่าไอ้ภาระมันเกิดจากเหตุอะไรกันแน
0: ่
1: หาสาเหตุ
0: นะคะ
1: แต่บางคนก็เปรียบเทียบกับหลายประเทศที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวแล้วก็มีข้อกำหนดในลักษณะนี้ในเรื่องของการตั้งครรภ์แบบเนี้ยจริงๆมันผิดกฎหมายไหมแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าอ่ะก็เหมือนอย่างพนักงานบนเครื่องบินไงก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่า

0: กรณีเนี่ยก็คือมันเป็นปัญหาที่ประชากรของเขาเนี่ยน้อยกว่าแรงงานนะพูดง่ายๆงั้นถ้าเกิดว่ามีแรงงานแล้วก็ไปตั้งครรภ์ไปใช้ก็เรียกว่าบริการต่างๆ
1: ในสิทธิ์ในสวัสดิการต่างๆ
0: สวัสดิการของรัฐ
1: ก
0: ็ทำให้เขามีปัญหาง
1: บประมาณหรือเปล่าทำไมเราต้องมาดูแลคนต่างด้าวคนต่างชาติที่เข้ามาคลอดลูกอย่างเนี้ยคลอดเมื่อในประเทศไทยก็ได้แล้วเดือนละ 1,000 บาทอันนี้คือกู้ทุนเข้าระบบนะ 1,000 บาทไปตั้งแต่แรกคลอดจนถึง6ปีเนี่ยรัฐบาลต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะก็อ้างทวงติงอย่างเงี้ยแล้วก็การศึกษาอีกก็ต้องให้เรียนฟรีจนจบระดับพื้นฐาน
0: ไม่จนกว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่อยู่ทำงานในประเทศนั้น
1: ไม่จริงก็เกิด
0: มีสิทธิ์ไปเรื่อยๆใช่ไหม
1: ให้ลูกอยู่พ่อแม่
0: จะไม่ให้
1: ไปก่อนลูกไปดูแลได้เนี่ยแต่เราก็ต้องส่งเสียให้เรียนจนจบบริการขั้นพื้นฐานในขณะที่เขาบอกว่าที่เขาทวงติงเนี่ยคือที่พักเศรษฐกิจอย่างขนาดเด็กไทยเนี่ยบางคนยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเสมอภาคกันเลยบางคนอยากจะเรียนสูงๆก็ต้องไปกู้ยืมเรียนรัฐบาลก็ไม่ได้มาเกื้อหนุนแต่ทำไมรัฐบาลไปเกื้อหนุน
0: ต่างด้าวได้ฟรี
1: นะครับ
0: เดี๋ยวกลับมาตอบได้ไหมขอหนึ่งนาที
1: ได้ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ค่ะเดี๋ยวรอสายดาต้าเกฟสักแป๊บหนึ่ง
1: ครับกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
0: ระหว่างนี้เนี่ยก็คุยเรื่องมะพร้าวสวนก็มีการเขาบอกว่าพยุงราคาหน้าสวนเพิ่มขึ้นนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเสียง
1: วิพาก
0: ษ์วิจารณ์ราคาตกใช่ไหมพาณิชย์ดึง3บริษัทยักษ์ใหญ่มาที่แปรรูปอะค่ะซื้อมะพร้าวแกงเพิ่มขึ้นก็หวังว่าจะช่วยพี่น้องชาวสวนได้ดร.กิฟต์สัญญาณมาแล้วเนาะคุยต่อเพราะว่า
7: คุณสุภาพรจักรพันธ์ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กนะเราจะไปคุยเรื่องกงสอบอนาคตราชการไทยแต่มันยังไม่ได้นะมันก็ยังต้องมีแนวคิดที่เราต้องกลับมาคุยกันอีกนิดนึงอ่ะนะคะเชิญดร.กิฟต์ค่ะเพิ่มเติมอีกสักนิดนึง
7: ค่ะก็อย่างที่เรียนไปนะคะนั่นแหละอยากจะให้ดูนิดนึงว่าการเข้าใจเลยค่ะว่าภาระต่อผู้เสียภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเรียกว่าอะไรอ่ะแบบคิดถึงเรื่องนี้นะคะ okay. แต่แน่นอนว่าเราต้องมีความชัดเจนในแง่ของข้อมูลว่า การ

0: ส่งหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นต่างด้าวกลับประเทศเนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้เกิดการประหยัดงบประมาณมากยิ่งขึ้นจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเหมารวมทั้งหมดคือ legal labor กับ illegal labor เนาะก็คือทั้งคนที่อยู่ในระบบเนาะกับคนที่ไม่อยู่ในระบบเนี่ยต้องคิดเหมือนกันค่ะว่าแรงงานที่อยู่ในระบบอะค่ะเขาก็ไม่ได้อยู่ฟรีถูกไหมคุณสุพรกับท่านอันนี้เป็นต้องแยกก่อนน้ำแรกก่อนดังนั้นถ้าจะบอกทุกท่านเนี่ยตอนนี้จริงๆกฎหมายเราอะก็ดีอยู่แล้วนะคะคือไม่ได้ว่าคัดค้านในส่วนที่เป็นทางสสหรือว่าทางคนที่จะทำให้มันดีขึ้นแต่ว่าถ้าพัฒนาในแง่ของเพิ่มสวัสดิการหรืออะไรต่อมีอะไรแล้วก็เดี๋ยวนี้คิดว่ามันดีอยู่แล้วแหละนะคะแต่ถ้ามองในมุมนึงอะตอนนี้ปัญหาอยู่ที่กฎหมายจริงหรือไม่อันนี้ question mark นะคัดเครื่องหมายคำถามหรือจริงๆแล้วมันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายว่าเรามีการรวมกันอยู่ของแรงงานต่างด้าวที่ทั้งถูก
1: และผิดกฎหมายที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย
0: ถูกต้องใช่ดังนั้นถ้าแยกน้ำสองน้ำนี้ออกจากกันค่อยไปจัดการในแต่ละเรื่องถ้าต้นทางมันผิดตั้งแต่ต้นน่ะคุณคิดว่าปลายทางมันจะถูกต้องได้อย่างไรล่ะฉันถามแค่นี้ก่อนนะเอาแค่แบบนี้ก่อนนะคะดังนั้นในการแก้ปัญหาตรงจุดนี้เนี่ยว่าเราจะต้องไปลดค่าใช้จ่ายเรื่องของงบประมาณต่างๆนะแต่ว่าเราต้องชัดเจนกับตัวเองพอสมควรนะว่าเราไม่ได้ฮัลลูซิเนตอ่ะคือคำว่าใช้คำนี้เนี่ยคือหมายถึงว่าเวลาเราใช้ AI ทำอะไรสักอย่างนะคะแล้วมันเหมือนกับมันเมคตัวเลขขึ้นมาหรือมันงงกงกงขึ้นมามันก็จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่คุ้มนะหรืออะไรต่อมีอะไรแต่ถ้าเราแยกออกมาจริงๆอ่ะแยกน้ำชัดเจนว่าผิดกฎหมายถูกกฎหมายอ่ะไอ้ส่วนที่แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายอ่ะเราให้เชิญเขากลับประเทศไปเนี่ยจริงๆแล้วมันประหยัดงบจริงไหมอันนี้ต้องตอบให้ได้นะชัดเจน
1: ก็บอก
0: ก่อนที่จะออกกฎหมาย
1: มันเหมือน
2: ก็บอกนี่คือให้กลับไปคลอดที่ประเทศต้นทางส่วนเสร็จแล้วกลับมาคือเขาไม่อยากให้มาคลอดบุตรในประเทศไทยเพราะว่าเราต้องรับภาระทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาคลอดในประเทศไทยก็ต้องให้ถูกระบบนะก็ได้รับเงินส่งข้อบุตรเดือนละ 1,000 บาทตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีก็ต้องเสียเงินต่อคนนะครับนอกจากนี้เรื่องของการศึกษาเขาบอกว่าเราก็ต้องให้การศึกษาเขาเพราะว่าเป็นเด็กที่มาเกิดในเมืองไทยหรือว่าเป็นเด็กต่างด้าวเราก็ให้สิทธิ์การศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยต้องเรียนฟรีไปถึง15ปีตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยเขาบอกเนี่ยมันเสียเงินเสียงบประมาณเราต้องอุดหนุนตลอดเวลาค่าเราเรียนค่าหนังสือค่าเครื่องแต่งกายค่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยเขาบอกเนี่ยทำไมเราดูแลแรงงานต่างด้าวดีขนาดนี้แต่คนไทยด้วยกันเองเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาท้วงติงเนี่ยคือเรายังไม่ดูแลได้ขนาดนี้เนี่ยบางคนก็ไม่สามารถที่จะเข้าการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาลได
1: ้
2: บางคนไม่เคยเรียนจบป.4บางคนไม่จบป.4ด้วยซ้ำไปหรือถ้าคนอยากจะเรียนมีใฝ่อนาคตในข้างหน้าก็ต้องไปกู้ยืมมาเรียนการศึกษาต่อไปเขาบอกเนี่ยทำไมเราต้องแบกรับภาระก็เข้าใจที่ดร.ประภาพรอธิบายเขาบอกว่าก็อย่าไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศประเทศที่เขาเจริญเขามีฐานะเศรษฐกิจดีแต่ประเทศเราก็จะบอกว่าดีก็ยังไม่ดีซะทีเดียวเนี่ยแต่ทำไมเราต้องแบกรับภาระเงินส่วนในปีละไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท
1: คืองี้หลักคิดมันมีอย่างงี้มันเหมือนจุดเทียนเวียนวนเนาะเนื่องจากว่าเราดูแลดีขนาดนี้มันเลยทำให้คนที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สถานะยากจนกว่าอยากจะเข้ามาทำงานหรืออยู่ในประเทศไทยเสร็จแล้วเนี่ยก็รู้ว่าลูกๆ ก็จะได้รับอนาคตที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแนวคิดของการหลั่งไหลเข้ามาอยากได้งานทำแล้วก็อยากมาอยู่ในเมืองไทยเพราะฉะนั้นการเข้าออกโดยถูกต้องตามกฎหมายมันเข้ามายากก็เลยใช้ช่องทางธรรมชาติแล้วก็หลั่งไหลเข้ามาเพราะเรารับหมดนี่เราไม่แยกเราไม่ได้แยกนี่ว่าถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายแล้วเราไม่ดูแลไม่ดูแลลูกไม่ให้เขาเรียนอะไรมันไม่ได้ใช่ไห
0: ม
1: เพราะนั้นเนี่ยคนก็ยิ่งไหลเข้ามาพอไหลเข้ามามันก็เลยทำให้จำนวนของการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเนี่ยมันยากแล้วเราก็จะรู้ว่ามีประชากรแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นจำนวนนับล้านนะพูดง่ายๆนะแล้วก
0: ็
1: พอมันไหลเข้ามามันก็จะเหมือนกับบอกปากต่อปากคนก็จะยิ่งไหลเข้ามาโดยเฉพาะคนที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายไม่ได้ก็เข้ามาแบบไม่ถูกกฎหมาย

0: เราดูแลหมดเขาก็เลยมีแนวคิดว่าถ้ามีการตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาในกรณีนี้เนี่ยว่าเราจะดูแลเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายมันก็ไม่ได้มันเลือกปฏิบัติเพราะนั้นก็อาจจะใช้หรือเทียบเคียงประเทศที่เขามีการจ้างงานแล้วก็มีข้อกำหนดในเรื่องของการตั้งครรภ์อย่างประเทศเพื่อนบ้านเราหลายๆประเทศเนี่ยแบบนั้นก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสกัดแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้นะแล้วก็ทำให้เราลดภาระในส่วนอื่นๆไปด้วยซึ่งขนาดในหลายประเทศเนี่ยที่เขามีการตั้งกฎเกณฑ์เนี่ยมันยังห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายไม่ค่อยจะได้เลยก็ยังมีไหลเข้าไปอยู่ตลอดเหมือนกันเขาก็พยายามที่จะใช้มาตรการมาสกัดว่างั้นเถอะ
1: คือไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วนะจริงๆแล้วอ่ะถ้าประเทศพัฒนาแล้วอ่ะไม่มีนะคะเรื่องที่บอกว่าให้สวัสดิการเท่าพลเมืองตัวเองโดยที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอันนี้ไม่เห็นนะคะเช่นสหรัฐอเมริกาคือเรื่องการรีพอร์ตคนกลับไปเนี่ยเพราะเข้าไม่เข้าระบบเนี่ยเกิดขึ้นในทุกประเทศเราไม่ต้องรอให้ตั้งครรภ์ด้วยคุณสภาวันสภาวันถูกไหมอย่างที่นั้นเรียนตั้งแต่ต้นแล้วค่ะว่าแนวทางที่มันสมดุลน่ะมันต้องสกัดตั้งแต่ต้นทางไม่ใช่ไปบอกว่าเข้ามาถูกกฎหมายไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นไรแต่ถ้าตั้งครรภ์ปั๊บส่งออกอันนี้ไม่ได
0: ้ค่ะก็เขาใช้วิธีนี้เป็นอีกมาตรการหนึ่งเพราะว่ามันสกัดกั้นไม่ได้เนื่องจากว่าเรามีแนวพรมแดนเนี่ยยาวมากแล้วก็มีเส้นทางธรรมชาติมากมันก็เลยคิดว่าน่าจะต้องใช้กฎหมายอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่จะสกัดกั้นคิดว่านะ
1: แต่พอพูดถึงเรื่องพอการตั้งครรภ์เสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะตรวจสอบยากอีกอยู่ดีว่าคนดังกล่าวเนี่ยมันแบบถูกหรือผิดกฎหมายหรืออย่างไรถูกไหมคะ
0: คุณวิบัติสีชมพูมันก็ตรวจได้ดิ
1: ใช่ย้อนกลับไปจุดเดิมว่าจริงๆแล้วการเข้าเมืองผิดกฎหมายอ่ะมันก็ผิดตั้งแต่แรกถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการดำเนินคดีต่างๆนานาเราก็ทำไปโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงว่าตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์อันนี้ชัดเจนนะอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายแต่ไอ้ประเด็นนึงที่มีความน่าสนใจอ่ะมันคือว่าถ้าคนคนนี้เขาอยู่ยาวจนกระทั่งว่าเขาผิดกฎหมายยาวจนกระทั่งว่าเขา
0: ออกลูกออกหลาน
1: ออกลูกออกหลานต่างๆเนี่ยเขาควรได้รับการดูแลขั้นพื้นฐานไหมอ่ะถูกไหมอันนี้มันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งถูกไหมคะว่าอย่างน้อยเนี่ยการดูแลขั้นพื้นฐานเนี่ยหนึ่งรักษาพยาบาลฉุกเฉินอันนี้ไม่นับเรื่องตั้งครรภ์นะคุณสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราต้องเข้าโรงพยาบาล
2: รักษาต้องรักษาให้เขา
1: อ๋อรักษาป่ะอันเอาอันนี้อันแรกก่อนนะสมมติเขาไม่มีอาหารกินไม่มีน้ำดื่มหรือถูก
0: หลักมนุษยธรรม
1: ทรมานโดยนายจ้างเอาไงดีอะประเด็นเนี้ยส่งกลับหรือรักษาต่อหรืออื่นๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งอันนี้มันก็เป็นเคสเดียวกันตั้งครรภ์กับการคลอดบุตรต่างๆจะได
0: ้
1: มองว่าถ้าหลักการ
0: อ
1: ะมันต้องชัดตรงนี้ก่อนว่าคุณจะปฏิบัติและใช้กฎหมายอะไรกับคนที่เขาอยู่โดยถูกต้องตามกฎหมายและคนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
0: จุดเทียนเวนบอลอีกเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นหนึ่งประเด็นที่ทำให้เกิดแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วก็เกิดประเด็นต่างๆเช่นการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงานราชการที่บางทีรีดไถคนที่เข้าเมืองแล้วก็อีกประเด็นหนึ่ง
1: ค่าอะไร
0: และโรงเรียนปัจจุบันนี้ที่มันน้อยลงเรื่อยๆแล้วเขาไม่อยากจะยุบเขาก็ใช้วิธีรับเด็กพวกต่างด้าวทั้งหลายที่เข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วมีการโยกมาจากสถานที่ต่างๆที่เราเคยได้ยินบ่อยๆแล้วก็หลายท่านคุณครูออกมาน้ำตาไหลที่จะส่งเด็กกลับบ้านหรือว่าจะไม่ให้เรียนเนี่ยมันก็เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ไหลเข้ามาตลอดเวลา
1: เล่นยกตัวอย่างที่สหรัฐอเมริกาแล้วกันนะสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการของรัฐบาลเลยส่วนใหญ่นะแต่โรงพยาบาลในลักษณะมนุษยธรรมต้องรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินรวมถึงการคลอดที่เกิดขึ้นนะคะแต่หลังจากนั้นกระบวนการคนเข้าเมืองที่ก็ย้อนกลับไปอยู่ดีว่าถ
0: ู
1: กหรือผิดถ้าผิดก็ต้องส่งกลับอันนี้คือเขามีความชัดเจนว่าถ้าผิดกฎหมายไม่ได้รับสวัสดิการเช่นคุณจะเอาลูกไปส่งเข้าเรียนหนังสือโดยที่ไม่จ่ายเง
0: ิน ไม่มีก็ไม่ได้
1: เหมือนกับคนละเมืองปกติก็ไม่ได้ถูกไหมดังนั้นถ้าสิ่งที่เราคุยกันนะมองว่าวิเราดีต่อคนเหล่านี้มากเกินไปจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องบอกว่าต้องไม่ดีกว่าคนเหล่านี้นะจริงๆต้องชัดเจนว
0: ่
1: าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้บ้างอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคุณเห็นไหมคุณจะไปอยู่กับเขาเนี่ยนะอยู่เกินกำหนดเข้าเมืองผิดกฎหมายนี่ถูกดีพอร์ตออกไปเลยนะถูกป่ะคะ

0: แล้วแต่ถ้าอยู่ในระหว่างการควบคุมต่างๆเนี่ยการดูแลด้านมนุษยธรรมการรักษาเท่าที่จำเป็นเขาทำให้แต่ประเทศไทยเองเนี่ยดันมองแบบนี้ว่าถ้าเราอ่ะมีความชัดเจนตรงนี้ว่าถูกกฎหมายผิดกฎหมายดูแลอย่างไรดังนั้นมันจะได้ไม่ต้องไปแตะต้องว่าคนตั้งครรภ์กับคนไม่ตั้งครรภ์ไงคุณสมพรคือนั่นอ่ะกลัวอยู่เรื่องเดียวแค่ว่ามันจะมีกระแสเรื่องของสิทธิที่คนที่เขาเป็นhuman rights สิทธิสตรี
1: อันนั่นแหละ
0: หรือแม้กระทั่งอื่นๆคือถ้าเราเอาเบสิกอะพื้นฐานนะคะการเข้าเมืองผิดกฎหมายมันก็ต้องมีผลทางกฎหมายที่ชัดเจนถูกไหมไม่ใช่ว่ารอจนกระทั่งเขาตั้งครรภ์แล้วถึงจะดีพอร์ตเขากลับอันนี้ไม่ใช่นะคะแต่ประการที่สองเนี่ยถ้าเขาคลอดออกมาแล้วเขายังอยู่ในสถานะที่อยู่แล้วผิดกฎหมายอยู่ถามว่าแบบนี้ควรจะได้สวัสดิการเรียนฟรีหรอดิฉัน question mark นะ
1: ก็เท่าที่เป็นมาเนี่ยก็มาทั้งโรงเรียนเลยอะ
0: นั่นสิถูกไหมคะ
1: ก็อยู่กันเป็นทั้งเป็นโรงเรียนเลยเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นสาเหตุหนึ่ง
0: ที่มันลักลั่นนะค
1: ุณใช่ใช่เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ดึงดูดใจของแรงงานเพื่อนบ้านที่เข้าเมืองแบบถูกกฎหมายไม่ได้ก็เลยทะลักเข้ามาแบบไม่ถูกกฎหมายเพราะว่ารู้ว่าเราดูแลหรือว่าเราช่วยมีมนุษยธรรม
2: รักษาพยาบาล
1: ไม่นับโรงพยาบาลตามแนวชายแดน
0: โรงพยาบาลตามแนวชายแดนนี่เรื่องหนึ่งได้ใช่แต่คุณลองคิดดูนะมันได้คุ้มเสียหรือเปล่าถ้าลองอย่างนี้นะคะเราบอกว่าเราให้เขาเรียนสมมตินะคะว่าคนที่เข้าผิดเมืองผิดกฎหมายคือถูกกฎหมายไม่เกี่ยวอยู่แล้วเพราะว่ามันก็เป็นส
1: ิทธิ์ของ
0: เขาดูแลอยู่แล้วแต่ถ้าเข้าเมืองผิดกฎหมายได้สวัสดิการทุกอย่างเหมือนกับพลเมืองไทยหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่เหมือนซะทั้งหมดอาจจะเหมือนกับคนที่มาแบบถูกกฎหมายดังนั้นคนก็ชั่งน้ำหนักกันแล้วอ่ะเขาไม่ต้องมาแบบถูกกฎหมายสิ
1: ใช่ใช
0: ่ประเทศเนี่ยก็จะขาดทุนถูกไหมถ้ามองในมุมนึงอ่ะการเขาเรียกใจแข็งอ่ะ
1: ก็ทุกวันนี้ที่มันขาดทุนก็เพราะแบบเนี้ย
0: เพราะแบบนี้แหละ
1: เขาว่างั้น
0: ดังนั้นเดือนนั้นอ่ะถามต่อไปนะว่าแล้วไอ้ที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะคุณสมพรจากการ
1: การบังคับใช้กฎหมาย
0: เนี่ยแหละนะคะประเด็นตรงนี้น่าสนใจ
1: วนกลับมาที่เดิม
0: ค่ะ
1: ขมึงบอกจุดเทียนเวียนวนเพราะนั้นการแก้
0: โดยส่วนใหญ
1: ่
0: มันแก้ด้วยแบบนี้ค่ะว่าถ้าเราจะแก้อะไรอ่ะเราต้องกล้าก่อนที่จะบอกว่าความจริงปัจจุบันน่ะมันเกิดจากอะไรรากเหง้าของปัญหาจริงๆคืออะไรมันถึงแก้ได้แต่ถ้าเราจุดเทียนเวียนวนน่ะเนาะอย่างที่เราใช้คำคุยกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่จบเพราะเราบอกว่าเดี๋ยวเอาดีพอร์ตคนที่ตั้งครรภ์ออกไปสุดท้ายแก้ได้เปล่าอ่ะถูกไหมคะคนที่มาที่ผิดกฎหมายเขาก็อาจจะไม่ใช่วิธีการตั้งครรภ์ก็ได้เขาพากันเลยทั้งครอบครัวก็ได้ถูกไหมมันก็จะเป็น
2: แบบนี้ไม่ใช่ปภพอย่างนี้ว่าไอ้ทุกอย่างที่ออกไปเนี่ยผมว่ามันทางพรรคเศรษฐกิจบอกมันเป็นมติครม.เก่าที่ออกมานานแล้วใช้บัตรเด็กต่างด้าวต้องเรียนฟรีท
1: ุ
2: กคนที่อยู่ในประเทศไทยต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องได้รับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานทุกๆคนอย่างเงี้ยมติครม.เนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไข
1: ไอ้8ล้าน800ล้านเนี่ย
0: เรื่องอยากจะฝากนิดนึงว่าลองกลับไปดูมติครม.อีกทีนึงว่ามติดังกล่าวอ่ะรวมคนต่างด้าวที่เข้ามาและอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยหรือเอาให้ชัดเจนก่อนมิฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าถ้ารวมหมดเนี่ยมันก็เป็นมติที่ควรแก้ไขไหมคะคุณหรือว่าสังคม
1: ก็อันนี้เนี่ยเท่าที่เราฟังความแนวคิดที่มันไม่ตรงกันเนี่ยในหลายๆครั้งในสภาเนี่ยเฮ้ยมันก็มีเรื่องนี้ด้วยนะก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เห็นว่าคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนแล้วก็มนุษยธรร
0: ม
1: จะต้องช่วยแต่อีกฝั่งนึงก็บอกเอ้ยมันไม่ถูกกฎหมายนะทำไมมันต้องช่วย อะไรแบบเนี้ย
0: คือมนุษยธรรมเนี่ยอย่างเรื่องการรักษาพยาบาลการให้คลอดบุตรหรือว่าโมเมนต์ที่มันเป็นฉุกเฉินอันเนี้ยใช่ค่ะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับสวัสดิการในลักษณะการศึกษานะคะ
1: การศึกษา
0: คนละอย่างกัน
1: ก็การศึกษานี่ก็เป็นเรื่องที่เขามีแนวคิดว่าให้เน
0: า
1: ะ
0: แต่ในต่างดาวเรียนฟรี
2: เพราะว่าปี15ปี
1: เพราะอย่างนั้นมาอยู่ในบ้านเราหลายๆปีแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือก็อาจจะมีปัญหาในอนาคตถูกไหม
0: แต่อย่าลืมนะคุณเขาอยู่โดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนนั่นแหละแต่ว่ามันสั่งพยานาได้มันกฎหมายมันอันเก่าแล้วเปล่า
1: ไม่รู
2: ้เก่าแล้ว
1: แล้วก็ถามไปเรื่อย
2: ๆ48มั้ยเห็นทางพรรคเศรษฐกิจเขาบอกว่ามติครม.แต่ปี48ที่บอกว่าให้เด็กทุกคนในประเทศไทยรวมถึงผู้ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย

0: สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาได้ทุกระดับในระบบเรียนเป็นมติครม.ปี48มาปี48
1: เก็บสามารถทบทวนได้ค่ะคุณสุพรสัมพันธ์

0: ให้ชักชื่อออก
1: ทั้งขาขึ้นขาลงเลย
0: เออให้ชักชื่อที่กองสอบออกอ่ะ
2: ใช่ใช่ไม่ยังไม่ได้คุยราชการชั้นอื่นไม่ได
0: ้ติดไว้ก่อนไม่ทุนสุข
1: ค่ะ
0: ดิฉันเสือพรยานะวิทยากุลค่ะ
3: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับ
1: ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์ค่ะ
3: เราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกับรายการทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันจันทร์สัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: ค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าแบกระเบิดทำงานไม่เต็มที่เจ็บเล็กน้อย2นายบนฐานภูผาจังหวัดศรีสะเกษปลอดภัยไม่สูญเสียอวัยวะกองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:30 นาทีวันนี้ได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีว่ากรณีกำลังพลของกองร้อยทหารราบที่122กองพันทหารราบที่12ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดเก่าซึ่งทำงานไม่เต็มที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยระหว่างภารกิจปรับปรุงพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการภูผาจังหวัดศรีสะเกษส่งผลทำให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ2นายก่อนส่งลำเลียงส่งโรงพยาบาลกันทระลักทุกนายปลอดภัยไม่สูญเสียอวัยวะมีเพียงอาการจุกแน่นจากแรงระเบิดรองผบ.ตร.ลุยเด็ดขาดขยายผลคดีกุมารจีนพบผู้ต้องสงสัยสวมสิทธิ์กว่า60รายเร่งออกหมายจับที่เหลือพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีขบวนการรับแจ้งเกิดและสวมสิทธิสัญชาติไทยให้ชาวต่างชาติหรือกุมารจีนว่าจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เขตและเวชระเบียนที่ถูกจับกุมพบว่ามีการรับแจ้งเกิดหรือเกี่ยวข้องกับการตรวจรับแจ้งเกิดประมาณ162ถึง164รายแต่เมื่อนำข้อมูลมาตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยประมาณ62ถึง64รายโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีไปแล้วประมาณ40หมายยังเหลืออีกประมาณ22หมายที่ต้องดำเนินการต่อไปและขณะนี้เริ่มมีผู้เกี่ยวข้องทยอยประสานงานเพื่อขอสละสัญชาติและสอบถามแนวทางแก้ไขปัญหาโดยตำรวจได้หารือร่วมกันกับกรมการปกครองเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจได้เข้าสู่การตรวจสอบพร้อมดำเนินการเพิกถอนสัญชาติไทยหากได้มาด้วยมิชอบแต่ในส่วนของความผิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเสนอข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปขณะที่คดีมีส่วนเดิมยังเหลือการดำเนินการอีกประมาณ 20-22 รายขณะนี้ขยายผลไปแล้วประมาณ 4-5 โรงพยาบาลซึ่งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนชาวต่างชาติ2รายที่เข้ามาแสดงตัวเองว่าจะสละสัญชาติเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าการแจ้งเกิดหรือการดำเนินการมีวัตถุประสงค์อะไรใครเป็นผู้แนะนำและมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่หากมีความคืบหน้าจะชี้แจงอีกครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่ที่จับกุมมาได้ยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและไม่ให้การอะไรเพิ่มเติมกระทรวงยุติธรรมมอบเงิน3ล้านเยียวยาคดีพระถูกเด็ก11ขวบขับรถชนกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับจังหวัดมุกดาหารและสำนัก

0: การยุติธรรมจังหวัดมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวพระสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุเด็ก11ขวบขับรถชนพระขณะเดินธุดงค์โดยเป็นการเยียวยารูปละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน3ล้านบาทตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาทั้งนี้ภายหลังรับมอบเงินครอบครัวออยแสงสินเรียกร้องครอบครัวของเด็ก11ขวบให้ติดต่อมารับผิดชอบบ้างเพราะตั้งแต่หลวงพ่อคารมพ่อของตนถูกรถชนมรณภาพยังไม่มีใครติดต่อมาด้านครอบครัวของเด็ก11ขวบประกอบด้วยตายายและแม่เมื่อทราบข่าวต่างร้องไห้ยกมือไหว้ผ่านสื่อกราบขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตขณะที่ตำรวจกล่าวถึงความคืบหน้าด้านคดีว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครรวมถึงครอบครัวของเด็ก11ขวบด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะชาวห้วยขวางกทม.แห่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ธนาคารกรุงไทยสาขาห้วยขวางกรุงเทพมหานครบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีประชาชนชาวห้วยขวางจำนวนมากทยอยเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์สอบถามรายละเอียดและยื่นอุทธรณ์หลังตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโดยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ระบุว่ารู้สึกผิดหวังและอยากให้ภาครัฐเปิดโอกาสพิจารณาจากสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงมากกว่าข้อมูลในระบบเพียงอย่างเดียวโดยนางบุญญาพรฉิมงามชาวห้วยขวางซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์เปิดเผยว่าเดินทางมาที่ธนาคารกรุงไทยหลังตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากระบบระบุว่ามีทรัพย์สินประเภทรถยนต์จึงต้องการสอบถามรายละเอียดและธนาคารแนะนำให้ติดต่อไปที่ศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติอย่างไรก็ตามจะไม่อุทธรณ์เพราะไม่มีเวลาในการเดินเรื่องเอกสารต้องอยู่บ้านเลี้ยงหลานส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์กล่าวด้วยความดีใจว่าแม้จะได้เงินเพียง300บาทแต่ก็ช่วยได้เช่นซื้อยามาบำรุงร่างกาย500บาทออกเพิ่มเองอีก200บาทยังช่วยลดภาระได้อีกทั้งในช่วงที่มีเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก400ถึง 1,000 บาทแม้จะไม่ได้ทุกครั้งแต่ก็มีความหมายสำหรับคนมีรายได้น้อยไม่เป็นภาระลูกหลานสีจิ้นผิงดันจีนเป็นผู้นำระเบียบปัญญาประดิษฐ์โลกใหม่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนใช้เวทีประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกที่นครเซี่ยงไฮ้ประกาศเจตนารมณ์ในการผลักดันให้จีนเป็นผู้นำการจัดระเบียบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับโลกครั้งใหม่มุ่งส่งเสริมเทคโนโลยีแบบเปิดเพื่อท้าทายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกานายสียังคงเสนอวิสัยทัศน์ในการแบ่งปันเทคโนโลยีและร่วมมือกันกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในซีกโลกใต้เช่นกลุ่มอาเซียนบริกและสหภาพแอฟริกาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีขณะเดียวกันนำเสนอองค์การความร่วมมือทางปัญญาประดิษฐ์โลกที่จีนตั้งขึ้นและมีสมาชิกแล้ว29ประเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้ามามีบทบาทกำหนดกฎเกณฑ์การใช้งาน AI ร่วมกันการจะประชุมระหว่าง 17-20 กรกฎาคมถือเป็นบททดสอบสำคัญก่อนที่จีนและสหรัฐจะเริ่มการเจรจาระดับรัฐบาลด้าน AI เป็นครั้งแรกภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเวทีนี้มีผู้นำระดับโลกเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งอาทิอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนาธนากุลรายงานค่ะ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

พียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มาก

0: โหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติพกเหงากาญจนกุลสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
4: ครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับผม
3: ค่ะ17กรกฎาคมวันนี้เป็นวันที่คนไทยจำนวนมากได้รู้ตัวว่าตัวเองไม่ใช่คนจนนะคะเพราะว่าผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ยอดลงทะเบียน 18.82 ล้านรายผ่าน 9.51 ล้านรายค่ะมีไม่ผ่านคุณสมบัติเนี่ย 9.31 ล้านราย
4: โอ้นี่นะ
3: แต่ว่าคนที่ไม่ผ่านเนี่ยสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะจนถึง31กรกฎาคม
4: ถึงสิ้นเดือนเลยนะ
3: 4ช่องทางหลักนะคะค่ะทีนี้ก็มีชาวบ้านนะคะเขาก็เดินทางไปละค่ะเพราะว่าเขาได้ทราบว่าวันนี้มันเป็นวันประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือที่หลายคนอาจจะเรียกว่าบัตรคนจนแต่รัฐเขาบอกว่าขอให้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐละกัน
4: บ
3: ัตรผู้มีรายได้น้อยนะคะที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะประชาชนเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ค่ะเพื่อที่จะไปฟังผลด้วยตัวเองเลยนะคะบางคนบอกว่าขอมาฟังจากปากของเจ้าหน้าที่เลยละกันจะได้คำตอบที่ชัดเจนไม่ต้องมากังวลว่าเข้าใจผิดหรือเปล่าหรือว่าบางคนเนี่ยไปเพราะว่าเขาเช็คระบบออนไลน์ไม่เป็นนะคะปรากฏผลที่ออกมาเนี่ย
4: เป็นไง
3: ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสิทธิ์นะคะ อันนี้แค่เฉพาะที่พี่ไม้นครราชสีมานะคะเขาก็บอกว่าดีใจโล่งใจเพราะว่าก่อนหน้านี้กังวลค่ะว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์หรือเปล่าแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคุณตาคนนึงอายุ72ปี
4: บ
3: อกว่าเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยโอ้โหไปช่วยแบ่งเบาภาระทั้งค่าไฟค่าน้ำค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้นะขอบคุณรัฐบาลที่ยังได้รับสิทธิ์ต
4: ่
3: อก็แปลว่าคุณสมบัติผ่านนะคะแต่อีกด้านนึงก็ต้องมีผู้ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่ผ่านตั้ง 9.31 ล้านราย
4: ก็เกือบครึ่งอ่ะครึ่งๆอ่ะ
3: มีท่านนึงอายุ66ปีบอกว่าปีนี้ไม่ได้รับสิทธิ์ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาโดยตลอดเลยนะก็แปลกเหมือนกันเขาตั้งข้อสังเกตว่าผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยเลยค่ะแม้ว่าจะมีที่ดินมีนาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีฐานะดีหลายคนยังมีรายได้น้อยแล้วก็ลำบากนะคะก็เลยขอเสนอความคิดเห็นหน่อยว่าเกณฑ์การคัดกรองรอบนี้อาจจะทำให้คนที่ควรได้รับความช่วยเหลือเนี่ยหลุดออกจากระบบค่ะต้องบอกก่อนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลแต่คนที่ลงทะเบียนทุกคนเนี่ยเขาต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติรวมไปถึงรายได้ทรัพย์สินแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆ
4: นี่แหละสำคัญ
3: ตามหลักเกณฑ์นะคะไม่ใช่ว่าคุณเคยได้รับแล้วแล้วคุณก็จะได้รับต่อโดยอัตโนมัติอะค่ะ
4: เพราะจริงๆแล้วโครงการนี้ว่าตามจริงอะมันเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลลุงตู่เพราะตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีเส้นแห่งการที่เรียกว่าเป็นคนจนอยู่รัฐบาลลุงตู่ยุคนั้นนะภาพรวมๆก็คือเขาบอกว่าจะไม่ให้คนไทยเนี่ยมีคนจนอีกต่อไปแล้วเราจะได้พัฒนาขึ้นไปเป็นเขาเรียกว่ามีรายได้ปานกลางไม่จนเพราะนั้นเขาก็เลยขีดเส้นว่าเส้นไหนอ๋อเ

0: เช่นตรงนี้ว่างั้นเนี่ยนะเขาก็เลยเอาตรงนี้มาโปะคันนี้โดยหลักเลยนะโดยหลักนะก็คือเขาต้องการที่จะทำให้คนจนเนี่ยค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆคนจนลดน้อยลงไปเรื่อยๆคือพอเส้นนี้มาปุ๊บเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าปีแรกมี10ล้านปีที่2มี12ล้านปี3มี15ล้านเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายหลักคือเขาต้องการให้จำนวนพวกนี้ลดลงคือมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจนไม่ต้องรัฐบาลมาช่วยคราวนี้พอหลังๆมาเนี่ยไม่ใช่หลังๆมาตั้งแต่แรกมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็มีความเข้าใจว่าเอ้ยได้รับแล้วจะต้องได้รับอีกแต่บางทีเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่ใช่แค่มุมมองมันเป็นเขาเรียกว่ากฎกติกาของมันว่าถ้าคุณมีเส้นของรายได้หรือมีทรัพย์สินมรดกอะไรต่างๆก็แล้วแต่มันมีหลายเรื่องเนี่ยนะเกินไปกว่าตรงเนี้ยคุณไม่ใช่ผู้ที่จะต้องรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความคิดที่ค่อนข้างจะย้อนแย้งในระหว่างภาครัฐกับภาคของพี่น้องชาวบ้านประชาชนนะครับ
1: ทีนี้ก็มีนักข่าวเขาก็ไปถามชาวบ้านที่เขาไปตรวจสอบคุณสมบัตินะคะแล้วก็ถามจากปากแล้วค่ะว่าเอ๊คิดว่าเพราะอะไรถึงไม่ผ่านเกณฑ์ในครั้งนี
0: ้
1: บางคนก็บอกว่า มีรถเกินเกณฑ
0: ์
1: มีเงินฝากเกินฝากเกิน 100,000 บาทนะคะ
0: มันเป็นเกณฑ
1: ์บางคนมีบัตรเครดิตบางคนรายได้เกิน 100,000 บาทหรือบางคนก็มีชื่ออยู่ในหุ้นหรือว่าเป็นกรรมการบริษัทอันนี้ต้องไปแยก
0: ใช่
1: เพราะบางคนเพราะตอนนี้มันก็เป็นคดีความอะไรต่างๆกันอยู่นะขออนุญาตไม่เอ่ยเยอะละกันแต่เป็นที่รู้กันนะคะหรือบางคนเขาก็ไปถือครองที่ดินหรือว่าเป็นถือครองบ้านเกินเกณฑ์นะคะ
0: เขามีเกณฑ์เขาอยู
1: ่คราวนี้มันจะมีกลุ่มคนเยอะเลยนะคะที่ไม่เข้าข่ายเลยคือแค่คุณมีคุณสมบัติเหล่านี้คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นภิกษุสามเณรเป็นนักพรตนักบวชอย่างเงี้ยไม่ได
0: ้
1: ผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันอย่างเงี้ยไม่ได
0: ้
1: หรือว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐอะค่ะก็ไม่ได้นะคะ
0: ถือว่าได้รับการเยียวยาจากการสงเคราะห์แล้วว่างั้น
1: ข้าราชการพนักงานราชการอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีอีกกลุ่มนึงคือนักเรียนนักศึกษาอันนี้ก็ไม่ได
0: ้
1: ก็มีคนเขาก็ตั้งข้อ
0: นักศึกษาไม่มีรายได้ควรจะต้องได้ไหมว่างั้นเนี่ยนะ
1: เอาคุณมีทรัพย์สินทางปัญญาแล้วค่ะล้อเล่นนะอันนี้เป็นคำพูดที่บอกมาเฉยๆหรือว่าบางคนที
0: ่
1: มีการเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ
0: อ
1: ะเขาเรียกว่าม
0: ีกรมธรรม์ว่างั้น
1: ผู้เอาประกันชีวิตประเภทสามัญที่ได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยแล้วตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปอันนี้เขาก็มีการคำนวณไงหรือบางคนที่บิดาบรรดาของผู้มีเงินได
0: ้
1: ที่ผู้มีเงินได้เนี่ยได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อน
0: ภาษี
1: อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาอันนี้ไงสุดท้ายมันก็เข้ามาอยู่ในเกณฑ์นี้ด้วยนะคะก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่าทำเป็นแบบนี้ก็เลยไม่ได้หรือเปล่าทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องท้อใจของคนที่จนจริงอะค่ะเพราะมันมีคนที่ยากจนกับอยากจนถูกไหมคะ
0: ใช
1: ่มีประชาชนที่อยู่ที่จังหวัดตราดเขาเดินทางมาที่ธนาคารธกส.นะคะที่สาขาบ่อไร่ที่ตราดไปตั้งแต่เช้าเลยเพื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนในโครงการนี
0: ้
1: ปรากฏว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่ธนาคารในพื้นที่นี้เจอเนี่ยนะพอตรวจสอบข้อมูลแล้วชาวบ้านหลายรายพบว่ามีข้อมูลทรัพย์สินในระบบมันไม่ตรงกับความเป็นจริงอะ
0: อันนี้แหละสำคัญภาครัฐต้องเขาเรียกว่าให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมแล้วก็ให้ข้อมูลอันเป็นจริงด้วยนะเพราะบางทีแล้วเนี่ยเขามาแย้งว่าเอ้ยเอกสารข้อมูลหรือว่าทรัพย์สินที่คุณแสดงมากับทรัพย์สินที่ฉันแสดงมีให้กับคุณดูเนี่ยมันไม่เหมือนกันว่างั้นเนี่ยนะคุณจะมาตัดสินจะได้ไงเพราะอันนี้ภาครัฐเนี่ยเขาต้องมีความละเอียดนะละเอียดในการที่จะให้หรือว่าจะแต่งข้อมูลให้ดูถ้ามันตรงกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะน่ามีปัญหาเท่าไหร่หรอกปัญหาก็คือมันไม่ค่อยตรงกันนี่แหละมันก็เลยเกิดความโต้แย้งกันได้นะ
1: มีสองท่านนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยมีรถยนต์สองคันทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยมีรถจักรยานยนต์เก่าๆแล้วก็รถซาเล้งสำหรับประกอบอาชีพเท่านั้นเองซึ่งความคลาดเคลื่อนนี้เนี่ยล่ะค่ะก็เลยสร้างความเดือดร้อนเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเดินทางไปดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่สำนักงานขนส่งเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพราะระยะทางมันไกลอะค่ะ
0: รถมันต้องเติมน้ำมันอะว่างั้นเลยนะ
1: ก็แปลว่าฐานข้อมูลกับความเป็นจริงอะมันไม่ตรงกันประชาชนก็เลยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยล่ะค่ะช่วยเร่งตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความแม่นยำแล้วก็สะท้อนภาพความเป็นจริง
0: ครับ
1: เพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างชอบธรรมนะแล้วก็ไม่สร้างอุปสรรคให้กับคนที่ต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือจริงๆอะค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าปัญหาความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเนี่ยแหละมันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเลยสำหรับหลายๆพื้นที
0: ่
1: ในการที่เขาจะสามารถเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐสำหรับกลุ่มที่มีรายได้น้อยในพื้นที่ได้อย่างมากเลยนะ

0: คะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่คุณสามารถที่จะไปยื่นได้วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะ คนที่ไม่ผ่านเนี่ย 9.31 ล้านรายเนี่ยค
1: ือ
0: จริงคือจริงๆอ่ะถ้ามองในแง่แบบอุ้ยลงทะเบียน 18.82 โหจนจริง 9.51 ล้านรายเองอ่ะ
1: มันหายไปครึ่ง
0: ๆคนรวยขึ้นเหรอเนี่ย
1: ก็นี่ไงผมต้องบอกว่าตามคอนเซปต์หลักเลยเนี่ยความคิดหลักตั้งแต่สมัยรัฐบาลตู่คือเขาต้องการให้ตัวเลขพวกนี้มันค่อยๆลดลงเหมือนกับว่าคนจนค่อยๆหายไปจากประเทศไงแต่ว่านั่นแหละฮะจนแล้วจนรอดก็คือตั้งแต่นั้นมาก็เหมือนไม่ได้ปรับเหมือนไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือปรับแต่งกันใหม่ไงพอมาปรับแต่งทีนี้เราดูตัวเลขโหมันหายไปเยอะหายไป9ล้านกว่า
0: ค่ะแล้ววันนี้ก็มีอีกหนึ่งหัวข้อข่าวที่พาดหัวมาหลายคนค่อนข้างตกใจนะคะ
1: ค
0: เป็นหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช ที่มีมติเอกฉันท์นะคะว่า นายแพทย์ชรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช ค่ะ
1: ผ่านหรือไม่ผ่านหรือไม่ผ่านTikTok ผ่านไหม
0: 4-0นะคะเป็นเอกฉันท์
1: ว่า
0: ท่านนั่งงังเอาใจเย็นๆกำลังอ่านข้อกฎหมายเดี๋ยวเกิดคลาดเคลื่อนเดี๋ยวอุ้มซวย
1: นะเขาไม่มาจับอุ้มหรอกนะ
0: คือบอกว่าท่านมีลักษณะต้องห้าม4-0เนี่ยก็คือมีลักษณะต้องห้ามแล้วก็ขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ค่ะ
1: กสทช.นะ
0: พอมีมติออกมา4-0แบบนี้แล้วนะคะถือว่าเป็นเอกฉันท์ก็เลยมีผลค่ะให้ท่านพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.
1: ประธานเลยนะตำแหน่งใหญ่เลยล่ะ
0: ใช่ใช่ซึ่งเรื่องก็จะถูกส่งกลับไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้
1: อง
0: เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎทางกฎหมายต่อไปอะค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนการกระทำหรือว่ามติที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เดี๋ยวต้องไปพิจารณาเป็นรายกรณีถ้าพูดง่ายๆก็คือมติ4-0เป็นเอกฉันท์เลย
1: ใช
0: ่ว่าท่านนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายก็เลยถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.แล้วก็ให้พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.เลยแต่ตำแหน่งของท่านเนี่ยตอนแรกนึกว่าอุ้มอ่านผิดนะคะศาสตราจารย์คลินิกศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย
1: ์ครับ
0: ค่ะก็นอกจากนี้นะก็ยังมีข้อมูลที่เพิ่มเติมมานะเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญเนี่ยมันมาจากการพิจารณาหลักฐานที่มีคนที่เป็นผู้ร้องอะค่ะเอามายื่น
1: มีคนร้องมาง
0: ั้นใช่ๆเพราะว่ามีเอกสารภาษีพ.ง.ด
1: .90
0: แสดงการรับรายได้จากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะบอกว่านายแพทย์สรณะเนี่ยท่านมีสถานะเป็นแพทย
1: ์
0: ค่าตอบแทนรายชั่วโมง ระหว่างวันที่8มกราถึง12เมษา2565ค่
1: ะ
0: ทีนี้ผู้ร้องเนี่ยเขาอ้างว่าตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยแพทย์ค่าตอบแทนรายชั่วโมงเนี่ยถือเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะก็เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.กสทช.สิ
1: เป็นลูกจ้างไม่ได้ว่างั้นนี่นะเป็นทำงานรับเงินเดือนไม่ได้ว่างั้น
0: แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการยื่นข้อมูลประกอบค่ะ
1: ครับ
0: บอกว่ามันมีตารางออกตรวจคนไข้ในโรงพยาบาลหลายแห่งเลยนะแล้วท่านก็เคยได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระธนาคารกรุงเทพก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานกสทช.
1: ครับ
0: ผู้ร้องก็เห็นว่าข้อมูลทั้งหมดนี่แหละมันสะท้อนว่านายแพทย์สรณะท่านมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายอะค่ะพอพิจารณาหลักฐานทั้งหมดคณะกรรมการสรรหาก็เลยมีมติว่าท่านขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งจึงส่งผลให้พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.เดี๋ยวต้องติดตามต่อนะคะว่าท่านจะชี้แจงหรือว่าใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการโต้แย้งมตินี้หรือเปล่าแล้วขั้นตอนในการแต่งตั้งผู้รักษาการหรือประธานกสทช.คนใหม
1: ่ก็จะต้อง
0: จะดำเนินการยังไง
1: ใช่
0: มติหรือว่าคำสั่งของกสทช.ที่ออกในช่วงที
1: ่
0: นายแพทย์สรณะดำรงตำแหน่งเน
1: ี่
0: ยมันจะไปมีผลกระทบทางกฎหมายหรือเปล่า
1: ใช่อ
0: ย่างที่บอกไปแล้วว่าต้องพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะคือจริงๆแล้วประเด็นนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วเพราะว่ามันเป็นการตรวจสอบต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้วมีผู้ร้องเรียนนะคะว่าท่านมีลักษณะต้องห้ามตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานกสทช.มาแล้วอะค่ะไปเกี่ยวข้องกับการรับตำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารแล้วก็รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆที่เอาไว้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะก็จะได้ติดตามกันทีนี
1: ้
0: เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะกสทช.เป็นหน่วยงานสำคัญที่กำกับดูแลหลายส่วนที่เราตามกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประมูลคลื่นความถี
1: ่ครับ
0: กิจการโทรศัพท์มือถือ
1: ใหญ่โตทั้งนั้นเลย
0: อินเทอร์เน็ต
1: นั่น
0: โทรทัศน์วิทยุดาวเทียม
1: ครบเลยเกี่ยวกับการสื่อสารนะ
0: ต้องตามดูนะคะว่าถ้ามันเกิดสุญญากาศแล้วกระทบกับการตัดสินใจ
1: มันจะยังไง
0: ด้านนโยบายและการกำกับดูแลเนี่ยมันจะเกิดผลอะไร

0: ังไงต่อไปนะคะแล้วก็แม้ว่าคณะกรรมการสรรหาจะมีมติแล้วแต่มันก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะใช้สิทธิ
1: ์
0: ฟ้องศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวหรือว่าโต้แย้งการตีความกฎหมาย
1: เขามีสิทธินะเขามีสิทธ
0: ิ์แน่นอนว่าคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดนะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องไปรอดูมีผลย้อนหลังอีกหลากหลายเรื่องเลยนะคะที่ต้องติดตามลุ้นดูกัน
1: มีทั้งผลย้อนหลังแล้วก็มีทั้งผลที่จะเดินหน้าเพราะหลายเรื่องที่กำลังจะไปเดินหน้าเพราะนี่มันใกล้ๆนี่เกี่ยวกับเรื่องของคลื่นความถี่เกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องตามดูกันแม่ผมนึกถึงคุณหมอแล้วเนี่ยจากกรณีเนี้ยนึกถึงใครรู้ไหมฮะผมนึกถึงนายกสมัครสุนทรเวชตอนนั้นเนี่ยท่านหลุดนายกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะทำรายการชิมไปบ่นไปถือว่าเป็นคนไปทำรายการแล้วมีรายได้ไงซึ่งมันผิดต่อข้อกฎหมายอะไรเงี้ยผมรู้สึกแป๊บขึ้นมาทันทีเลยอาจจะเทียบเคียงกันประมาณนั้น
0: ก็พอไปสืบดูข่าวย้อนหลังของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ชรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะคะเพราะว่าก่อนที่จะมีมติว่าขาดคุณสมบัติณวันนี้ที่เป็นข่าวดังโด่งดังกันไปหลายๆสำนักข่าวเนี่ยนะคะมันมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเยอะเลยอ่ะอย
1: ่
0: างตอนปี65ถึงปี69ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: คือคู่กรณีคือนายแพทย์สุพัฒน์หาสุวรรณกิจซ
1: ึ่
0: งเป็นเครือข่ายภาคประชาชน
1: อันนี้ก็หมอดังนะทั้งใต้เลย
0: ท่านเป็นคนร้องเรียนอย่างต่อเนื่องละค่ะเกี่ยวกับประเด็นของการเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องของการรับค่าแพทย์
1: ขออภัย
0: รับค่าตอบแทนแพทย์รายชั่วโมงแล้วก็สมัครเป็นกรรมการอิสระธนาคารกรุงเทพ
1: อ
0: ันนี้แหละก็มาจากผู้ที่เป็นคู่กรณีก็คือนายแพทย์สุพัฒน์หาสุวรรณกิจนะคะ
1: หมอฟ้องหมอว่างั้นเลยนะ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีก่อนหน้านี้ถ้าจำชื่อคุณพิรงรองรามสูตรได
1: ้คุณพิรงรอง
0: ใช่ศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรเป็นกรรมการกสทช.ตอนน
1: ั้
0: นก็มีความขัดแย้งภายในบอร์ดกสทช.กัน
1: ครับ
0: ซึ่งมันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นช่วงปี2565ถึง2568
1: ครับ
0: บอร์ดกสทช.ก็แตกออกเป็นหลายขั้วเลยนะคะโดยนายแพทย์ชรณะกับคุณพี่รงรองก็มักจะมีความคิดเห็นต่างกันหลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำกับ OTT การควบรวม True Dtac ตอนนั้นนะแล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภคการใช้อำนาจของบอร์ดแล้วก็แนวทางการกำกับกิจการโทรคมนาคม
1: ใช่
0: แน่นอนว่าหลายมติก็ลงคะแนนกันสูสีแล้วก็เกิดการอภิปรายอย่างเข้มข้นค่ะค่ะนี่ก็เป็นข่าวย้อนหลังที่เล่าให้ฟังเผื่อบางทีอาจจะนึกออกว่าเกี่ยวข้องอะไรกันบ้างแล้วก็ไปย้อนดูมีคู่กรณีคือคุณสนธิลิ้มทองกุลด้วยนะคะก็เป็นข้อกล่าวหาจากสื่อและภาคประชาชนเรื่องของประธานกสทช.โหใช้คำว่าประธานกสทช.เถื่อนเลยตอนนั้นที่มันมีการพาดหัวบอกว่าขาดคุณสมบัติเนี่ยแหละค่ะ
1: ก็ซัดไม่ยั้งอะไรสนธิตอนนั้นอะ
0: ค่ะพอสิริรวมทั้งหมดแล้วมันก็เลยกลายเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้แต่ว่าไม่ได้พบว่าท่านมีคดีอาญาหรือคดีทุจริตหรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะคะ
1: ไม่มี
0: ค่ะณตอนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าสถานะเป็นอย่างไรเอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะคะ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการแชร์กันเยอะมากเลยก็คือเกี่ยวกับประเด็นที่ถูกพูดถึงเร
1: ื
0: ่องของกู้ภัยคนดังค่ะเมื่อวานนี้ถ้าเกิดเข้าไปติดตามในเพจต่างๆนะมีหลายเพจมากที่ออกมาแชร์กันเรื่องนี
1: ้
0: มีสื่อออนไลน์แล้วก็เพจเนี่ยเขาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนายจักริดหรือคุณปอนจักริดเขาเป็นอดีตกู้ภัยเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมแห่งหนึ่งค่ะนังเหงาซึ่งเขาเปิดรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย
1: ่
0: างเช่นการรับส่งศพโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายอะค่ะแล้วมันมีการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ตั้งข้อสังเกตกันว่ายอดเงินบริจาคที่รับเข้ามาเนี่ยมีประมาณ246ล้านบาทเลยนะ
1: โอ้
0: ต้องบอกว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่กล่าวอ้างในโลกออนไลน์นะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลค่ะว่ามีการถอนเงินรวมแล้วประมาณ 81.9 ล้านบาท
1: จาก200กว่าล้านเนี่ยนะ
0: บอกว่าการถอนเงินเนี่ยมีถอนครั้งละ 30,000 บาทจำนวนมากเลยแล้วบางวันก็ถอนรวมมากกว่า1ล้านบาทเลยท
1: ี
0: นี้บางเพจเขาก็เลยตั้งคำถามถึงความเหมาะส
1: ม
0: ของการใช้บัญชีแล้วก็รวมไปถึงกระบวนการทำธุรกรรมทางธนาคารเนี่ยแหละค
1: ่
0: ะซ
1: ึ่
0: งวันนี้คุณปอนจักริดแต่งตั้งเขาเป็นกู้ภัยและอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะล
1: ่
0: าสุดน่าก็ออกรายการหุ่นกระแสอยู
1: ่
0: นะเชื่อว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะมีแฮชแท็กขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก่อนที่จะไปออกรายการเนี่ยเจ
1: ้
0: าตัวก็โพสต์ว่า246ล้านโอ้แม่เจ้าฮ่าฮ่าฮ่าจะหลุดแล้วเขาก็บอกว่าพร้อมจะไปออกทุกรายการแล้วก็ยืนยันว่าต้องเอาตัวคนปล่อยหลักฐานมาด้วยนะตอนนี้กำลังออกรายการกันอยู่นะคะทีนี้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าปมขัดแย้งก่อนที่จะเกิดกระแสเรื่องเงินบริจาคเนี่ยค
1: ุ
0: ณปอเนี่ยเขาเคยมีข้อขัดแย้งกับอินฟลูเอนเซอร์อีกคนหนึ่งชื่อว่าซองดูฮีประเด็นเนี่ยมันเกิดจากการที่มี

0: บัติเหตุรถชนขบวนพระที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็มีข้อวิจารณ์เกี่ยวกับการเข้าไปรับศพของทีมกู้ภัยอะค่ะมันเป็นการปฏิบัติงานในพื้นที่จนเกิดการโต้ตอบกันไปผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วทีนี้ก็มีคนมาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าคุณซองดูฮีที่เป็นคู่กรณีกับเขาน่ะคุณก็เคยเปิดรับบริจาคเงินเหมือนกันนี
1: ่เ
0: ออประเด็นก็เลยกลายเป็นขยายวงกว้างถกเถียงกันไปหลายฝ่ายเลยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีอีกหนึ่งคู่กรณีคือการพิพาทกันระหว่างคุณปอนกับคุณนายนาซึ่งคุณนายนาเนี่ยเป็นเคสที่เป็นเจ้าของที่ดินคือคุณปอนเนี่ยเขาเคยเช่าที่ดินเพื่อจะสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณค่ะแล้วก็มีการวางเงินมัดจำไปแล้วประมาณ1ล้านบาทเจรจาซื้อขายที่ดินไปแล
1: ้
0: วมูลค่า8ล้านบาทแต่สุดท้ายการซื้อขายไม่เกิดขึ้นทีนี้ถามว่าทำไมถึงไม่เกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายเขาให้ข้อมูลไม่ตรงกันค่ะ
1: ต้องไม่ตรงกันอยู่แล้วไม่งั้นจะเกิดความขัดแย้งได้ไง
0: ฝ่ายคุณนายนาเนี่ยนะคะยืนยันว่าตกลงขายในราคาเดิ
1: ม8ล้าน
0: นายปอนนี่แหละไม่มาดำเนินการซื้อขายเองก็เลยไม่ยอมก็คุณไม่มาซื้อขายก็เลยไม่คืนเงินมัดจำตามเงื่อนไขสิ
1: มันจะล้านนึงอะไรว่างั้นนะ
0: แต่ฝั่งคุณปอนเนี่ยบอกว่
1: า
0: ราคาซื้อขายมันเปลี่ยนจากที่ตกลงกันไว
1: ้
0: ก็เลยไม่ดำเนินการซื
1: ้อ
0: แล้วตอนนี้ก็มีการฟ้องร้องเพื่อเรียกเงินมัดจำคืนกรณีนี้เนี่ยแหละค่ะก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมก็เลยนำไปสู่การตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้เงินของสมาค
1: ม
0: ซึ่งมันก็วนกลับมาที่เรื่องใหญ่ที่เป็นการตั้งหัวข้อกันแล้วก็มีการแชร์กันมากมายวันนี้นะคะที่คุณปอนไปออกรายการเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นการเผชิญหน้ากันละค่ะคือ คุณนายนาเนี่ยก็มาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันคุณปอนเองก็มาพร้อมกับนายกสมาคมตัวแทนสาขาแล้วก็ทนายความด้วย
1: งั้นต้องมีทนายอยู่ละงั้น
0: ค่ะก็ต้องรอดูนะคะว่าเดี๋ยวทั้ง2ฝ่ายจะให้ข้อมูลอย่างไรม
1: ี
0: เรื่องราวที่เกี่ยวกับประชาชนทั่วไปก็คือยอดเงินบริจาคเนี่ยละค่ะ
1: ความจริงมีหนึ่งเดียวนะว่างั้นนะ
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันแบบเจาะลึกเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่น
1: เออตกลงจะได้ไหมเนี่ยหรือจะได้แคปซูลกับปลาสร้อยหรือจะเอาแบบใหญ่โตแล้วใหญ่โตขนาดไหนเออนะ
0: จริงๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้สัปดาห์นี้มีความเคลื่อนไหวแทบทุกวันแล้วก็ดูเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการเคลื่อนที
1: ่
0: เมื่อสักครู่ตอนบ่ายสองเห็นบอกว่าเป็นเวลาที่มีการประชุมแล้วเดี๋ยวจะมีการฟันแล้วนะคะว่าสำหรับคนที
1: ่
0: อยู่ในกลุ่มแรกที่จับผิดได้เลยว่าคุณทุจริตคือคุณสอบไม่ผ่านแต่รายชื่อคุณอยู่ในกลุ่มที่ผ่าน
1: อันนี้คือแบบว่าตัวแดงเลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: ว่าจะมีใครบ้างอย่างไรเดี๋ยววันนี้เขาจะบอกว่าเขาจะเดินหน้าอย่างรวดเร็วเลยซึ่งรวดเร็วใจหายเลยนะคะจากเดิมที่ตอนแรกบอกว่าจะเดินหน้าในวันที่23กรกฎาคมนะคะ
1: โดนกระแสกดดันอะไรเข้าไปหรือเปล่า
0: ใช่แต่ว่าตอนนี้มันมีกระแสข่าวออกมาอีกว่าตอนแรกเนี่ยมีการยัดเงินเพื่อที่จะให้ได้สอบได้แต่ล่าสุดมีการยัดเงิน
1: เพื่อที่จะ
0: ช่วยไปเอาชื่อออกหน่อยเถอะฉันจะได้ไม่ต้องโดนตรวจสอบ
1: เข้าไปออกเลยนี่ใครบอกว่า
0: ใครบอกว่าจะเป็นราชการเนี่ยคุณต้องเป็นคนจนคะนี่อย่างน้อยๆคุณต้องมีเป็นล้านแล้วนะคะกับการยัดเงินเอาเข้าออกออกเนี่ยค่ะ
1: เออวันนี้มันรถขับๆอยู่กันนะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรที่เมื่อวานเป็นคนออกมาเปิดเผยข้อมูลชุดนี
1: ้
0: แต่ว่าก่อนที่จะเบรกกันนะคะบอกกล่าวนิดนึงข่าวดีค่ะถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่าง
1: โอ้โห5 in 1เลยนะ
0: แนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC 1822ค่ะ
1: ครับ
0: คือที่นะเหงาบอกว่า5 in 1เนี่ยมันสามารถนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวแล้วใหญ่สะใจ5ลิตรไปเลยกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะ
1: ครับ
0: พลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงเนี่ยก็จะช่วยประหยัดไฟได้ด้วยนะคะวัสดุทนทานค่ะไม่เป็นสนิ
1: ม
0: ปลอดภัยหายห่วงมีประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: ราคาปกติ 2,990 บาทวันนี้ลดแรงเลยนะคะเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช
1: ้
0: ถ้าสนใจโทรได้เลยนะคะ02-114-3990
1: ครับ
0: สินค้ารับประกัน1ปีค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะ
1: ครับผม
0: ช่วงนี้พักกันแป๊บเดียวค่ะ
1: เดี๋ยวมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึก รู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็น

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี่
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: กลับมาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
6: ครับ
5: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะคดีโกงสอบท้องถิ่นวันนี้เหมือนจะเดินอยู่บน2รางนะคะ
6: ยังไง
5: รางแรกคือฝั่งกระทรวงมหาดไทยเขาก็เดินหน้าเพิกถอนผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วนะคะวันนี้ตั้งแต่บ่าย2เขามีการประชุมเรียบร้อยแล
6: ้
5: วแต่ว่าอีกรางนึงคือเกี่ยวข้องกับคดีอาญาค่ะ
6: เอาผิดว่างั้นเนี่ยนะ
5: มีการถามคำถามตั้งคำถามตัวโตๆจากอีกกรรมาธิการของสภาว่าผ่านมาเกือบ1เดือนละทำไมยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมยังไม่เห็นการตามเส้นทางการเงินแล้วก็ยังไม่เห็นการขยายผลไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังด้วย
6: นั่น
5: ก็จริงๆแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติที่จะได้พูดคุยกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรที่เมื่อวานนี้ท่านก็ออกมาเปิดเผยข้อมูล
6: ครับ
5: อย่างที่อุ้มบอกไปแล้วนะคะว่ามันมีกระแสข่าวออกมาว่ามีการวิ่งเต้นคือก่อนหน้านี้วิ่งเต้นว่าให้ช่วยกรุณาใส่ชื่อฉันเข้าไปให้สอบผ่านหน่อยเถอะ
6: ให้ฉันสอบเข้าได้ว่างั้นเลยนะ
5: ค่ะ
6: ล่าสุด
5: แต่ล่าสุดมันมีการวิ่งเต้นให้ถอดชื่อออกจากกลุ่มที่กรรมการตรวจกระดาษคำตอบอ่ะ
6: เอาละ
5: เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจาก
6: คุ
5: ณอาจพลสันไตรภพค่ะท่านเป็นส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับท่านส.ส.ครับ
7: สวัสดีครับนางเหงาสวัสดีครับคุณอุ้มครับอาจพลสันไตพบประธานกรรมธิการปปชสภาผู้แทนราษฎรคร
6: ับ โอ้โหนี่ต้องพึ่งความหวังไว้กับท่านเลยนะเนี่ย
5: เมื่อวานนี
6: ้ลุงตุงนังหรือเกิดอะไรท่าน
5: ค่ะเมื่อวานนี้ได้มีการชี้แจงไปแล้วอุ้มค่อนข้างตกใจกับตัวเลขหมายถึงตัวเลขเงินที่เขาได้มีการวิ่งเต้นกันนะคะตรงนี้ขออนุญาตให้คุณอาจพลอธิบายให้ฟังอีกทีได้ไหมคะเผื่อคนไม่ได้ตามข่าว
6: เชิญครับ
7: เมื่อวานในระหว่างการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
6: ร
7: เรื่องการโกงสอบท้องถิ่นก็มีกรรมธิการหนึ่งท่านนะครับได้สอบถามในที่ประชุม บอกว่าขณะนี้ทราบข้อมูลว่ามีการวิ่งเต้นของคนที่อยู่ใน 5,814 รายเนี่ยจะจ่าย 300,000 ถึง 500,000 บาทเพื่อให้รายชื่อนี้หลุด โดย
5: หมายถึงที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลออกมาแล้วว่าคะแนนของคุณไม่ถึงแต่คุณเนี่ยอยู่ในผลการประกาศว่าคุณสอบได้กลุ่มนี้ใช่ไหมคะ
7: ถูกต้องครับ
5: ค่ะ
7: ถูกต้องครับ
5: ท่านก็เลยเตือนไป
7: เมื่อทราบเช่นนั้นเนี่ยทางผมเองในฐานะประธานกรรมธิการก็ได้แจ้งให้ผู้ชี้แจงก็คือสท.และประธานกสท.ให้นำส่งข้อมูล 5,814 รายชื่อนี
6: ้
7: มาให้กับกรรมธิการเพื่อที่ว่าข้อมูลนี้จะได้ไม่เป็นความลับ
5: ค่ะคือทีนี้เมื่อวานนี้ท่านได้ยินมีหนึ่งคำที่ท่านพูดว่า

0: ต้องสาวไปให้ถึงผู้สั่งการเลยณนะวันนี้เนี่ยเรามีหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงระดับผู้สั่งการผู้บริหารหรือว่าในหน้าระดับไหนแล้วบ้างอะคะ
1: ครับ
2: ในการทำงานของกรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎ
1: ร
2: สัปดาห์ที่แล้วเราได้เชิญผู้รับจ้างก็คือทางมสว.แล้วเมื่อวานเนี่ยได้เชิญทางสท.ประธานกสท.องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแล้วก็ผู้แทนสำนักงานศาลปกครองมานะครับมีประเด็นที่ข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างอันนี้นะครับ
0: ค
2: ือทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาบอกว่าตาม TOR เมื่อทำการสอบเสร็จแล้วตรวจกระดาษคำตอบเสร็จแล้วเนี่ยต้องนำส่งแฟ้มไดร์ทั้งภาพถ่ายกระดาษคำตอบและผลการประมวลคะแนนทั้ง10ศูนย์สอบทั่วประเทศให้กับผู้ว่าจ้างก็คือกสท.ซึ่งกสท.ได้มอบอำนาจนี้ต่อให้รองอธิบดีสท.1ท่านเมื่อทางผู้รับจ้างทำเสร็จแล้วได้ส่งแฟ้มไดร์นี้ให้กับทางรองอธิบดีรองอธิบดีนำแฟ้มไดร์นี้ไปเก็บไว้ในตู้เซฟห
1: ้
2: องอธิบดีสท.ประเด็นก็คือว่าก่อนหน้านี้เราเข้าใจมาตลอดว่าในการประกาศผลผู้สอบผ่านเนี่ยจะต
1: ้
2: องนำข้อมูลจากในแฟ้มไดร์มาประกาศถูกไหมครับ
1: ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมโดยหล
2: ัก ใช่ครับนั่นคือความเข้าใจของกรรมธิการแต่ว่าจากการประชุมเมื่อวานเนี่ยเราได้ข้อเท็จจริงจากการประชุม3ชั่วโมงกว่านะครับจะได้ข้อเท็จจริงว่าในการประกาศผลผู้สอบผ่านที่ขึ้นเว็บไซต์ของสสเนี่ยจะมีตาม
1: ม
2: หาวิทยาลัยรับรองแต่ข้อมูลในแฟ้มไดร์ที่อยู่ในตู้เซฟอธิบดีเนี่ยไม่มีตาม
1: ม
2: หาลัยรับรอง
1: อ้าวแล้วกัน
2: คำถามก็คือว่าแล้วทำไมข้อมูลในแฟ้มไดร์อธิบดีเนี่ยม
1: ัน
2: ตรงกับรายชื่อผู้สอบผ่านในเว็บ
0: งั้นหมายความว่าค่ะค่ะเชิญต่อเลยค่ะ
2: ครับแล้วไอ้ข้อมูลที่มันมีลูกตามหาลัยรับรองเนี่ยเอาขึ้นเว็บไซต์สอถอมันมาจากไหนก็ใช้เวลาซักถามผู้ชี้แจงพอสมควรนะครับทราบว่ามีผอ.กลุ่มงานไอ้สท.ได้ติดต่อกับทางผู้รับจ้างแล้วข้อมูลจนกระทั่งได้ตารับรองมหาลัยเนี่ยก็คือผ่านคอมพิวเตอร์ของผอ.กลุ่มงานท่านนี
1: ้ครับ
2: และได้ส่งข้อมูลให้หาผู้รับจ้างเนี่ยผ่านทางไลน์ก็ได้สอบถามว่าเอ๊ะข้อมูลมันเป็นข้อมูลลับที่สุดแล้วทำไมผอ.คนนี้เขาถึงมีผู้รายชื่อผู้ประกาศผ่านอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ได้รับการชี้แจงว่าเมื่อได้รับแฟตไดมาแล้วเอาเข้าตู้เซฟแล้วหลังจากนั้นได้เปิดตู้เซฟออกมา1ครั้งเพื่อมาตรวจสอบข้อมูลในแฟตไดว่ามีข้อมูลครบถ้วนตาม TOR หรือไม
1: ่ครับ
2: แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้อีกเลยว่าแฟตไดนี้ถูกเปิดออกมาอีกกี่ครั้งแต่ที่ชัดเจนก็คือว่าผอ.กลุ่มงานคนนี้เนี่ยเขามีรายชื่อผู้สอบผ่านแล้วก็ม
1: ี
2: ตาประทับรับรองของมาอะไรมีหมดเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลที่บอกว่าลับที่สุดที่อยู่ในตู้เซฟ
1: มันก็ไม่ลับแล้วสิ
2: มันไม่ได้อยู่แต่ในตู้เซฟมันอยู่ข้างนอกด้วย
0: ทีนี้จะได้มีการเชิญเหล่าท่านรองอธิบดีที่พูดถึงหรือว่าบุคคลทั้งหมดที่อยู่ในกระบวนการนี้มาเมื่อไหร่อะคะ
2: ทางผอ.กองกฎหมายสภาสท.เนี่ยได้แจ้งว่าบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในการประกาศผลผู้สอบผ่านมีทั้งหมด4ท่านก็คือรองอธิบดีไล่ลงมาจนถึงผอ.กลุ่มงานผู้หญิงเนี่ย
1: 4คน
2: 4คนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าถ้าอยากได้ข้อเท็จจริงต้องถามเขาเพราะว่าในที่ประชุมกรรมาธิการได้สอบถามว่านอกจากรายชื่อผู้สอบผ่านเนี่ยไอ้หน้ากระดาษคำตอบภาคกภาคขเนี่ยยังอยู่ในคอมด้วยไหม
1: เขาว่าไง
2: ซึ่งทางผู้อำนวยการกองกฎหมายบอกว่าเขาไม่ทราบถ้าอยากทราบให้เชิญ4คนนี้มาผมจะได้สอบถามเพิ่มเติมว่าแล้วเหตุการณ์ที่บางใหญ่นนทบุรีเนี่ยที่มีการแก้ไขคำตอบเนี่ย
1: กันตรงๆเลยว่างั้นนะ
2: ทางผู้ว่าจ้างเนี่ยมีเฉลยหรือไม
0: ่
2: ผู้ว่าจ้างโดยประธานกสท.แจ้งในที่ประชุมว่าผู้ว่าจ้างไม่มีแต่ผู้รับจ้าง
1: ม
2: ีเพราะฉะนั้นไอการแก้ไขกระดาษคำตอบคนที่รู้ว่าคำถามข้อนี้ต้องตอบข้อไหนเนี่ยก
1: ็
2: แสดงว่ามาจากผู้รับจ้างดังนั้นกระบวนการนี้มันก็เกิด
1: โยงใหญ่กัน
2: ทุจริตทั้งผู้ว่าจ้างผู้รับจ้าง
0: ใช่ค่ะอุ้มขออนุญาตแทรกนิดเดียวว่ากลุ่มแก๊งที
1: ่
0: หลักฐานมันคาตาตั้งแต่วันแรกที่มีการจับกลุ่มเนี่ยกลุ่
1: ม
0: แก๊งนั้นอยู่ไหนแล้วอะคะ
1: ตอนนี้ดำเนินการ
2: ตั้งใจจะถามเหมือนกันครับแต่ว่าเวลามันหมดเลยไม่ได้ถาม
1: มันคุยกันยาวมากมันหลายเรื่องเลยนะ
0: เพราะว่าจริงๆเพราะจริงๆตอนนี้คีย์แมนทั้งหลายอ่ะเท่าที่เราฟังอ่ะในมุมของคุณอาจพลเนี่ย

0: มองว่ามันมีแค่ไม่กี่คนไหมคะพอมองแล้วมันตีแคบได้แค่ไม่กี่คนแค่ไม่กี่กลุ่มเท่านั้นเองอะค่ะแต่ทำไมมันยากจังเลยกับการตามถึงตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
2: คือในชั้นกรรมธิการเนี่ยเราได้ประชุมเรื่องนี้2ครั้งนะครับเราก็พอจะทราบแล้วว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างแต่ว่าในการสอบหาว่ากระบวนการทั้งหมดมีใครบ้างเนี่ยผมคิดว่าทางปปช.และตำรวจเขาจะทำเรื่องนี้ได้ชัดเจนซึ่งกรรมธิการปปช.เนี่ยได้เชิญหน่วยงานในสัปดาห์หน้ามาไม่ว่าจะเป็นปปช.ปปท.
1: มา
2: สอบคง.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ CSI แล้วก็องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมาด้วยนะครับ
1: องค์กร
0: ทีนี้เดี๋ยว
2: เราอยากทราบความคืบหน้านะครับเพราะว่าบางหน่วยงานเป็นองค์กรอิสระเราเข้าใจว่าเขาทำงานแต่เราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรไปบ้างเราก็อยากจะ
0: เพราะว่าทั้งหมดเดี๋ยวมันจะมีผลทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลนะคะที่เขาเรียกมันก็จะสามารถที่จะตอบได้ในหลายๆคำถามเลยว่ามันมีการแก้ไขไฟล์จริงๆไหมแล้วก็วิธีการในการแก้หมายถึงว่าวันที่เวลาต่างๆนานาเนี่ยมันจะมีคำตอบมากน้อยขนาดไหนซึ่งคิดว่าครั้งต่อไปที่จะมีการประชุมกันเนี่ยน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจน 100% เลยไหมคะท่านอาภรณ์คะ
2: ใช่ครับน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางกรรมธิการปปช.ได้มีโอกาสมาศึกษาดูงานที่สตง.
1: วันนี้นะ
2: ได้มีโอกาสใช่ครับวันนี้ครับช่วงเช้าเนี่ยซึ่งได้มีโอกาสสอบถามทางท่านผู้ว่าสตง.แล้วรองผู้ว่าสตง.ว่ากรณีโกงท้องถิ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้รับจ้างได้แจ้งทางผู้ว่าจ้างว่าขอจ้างช่วงบริษัทเอกชนในการพิมพ์ข้อสอบตรวจข้อสอบแล้วก็ใช้เครื่องมือทั้งหมดเนี่ยในการจัดสอบเนี่ย30 ล้านบาทว่าทางผู้ว่าจ้างเขามีหนังสืออนุญาตให้จ้างช่วงได้ไอ้อย่างเงี้ยทำได้หรือไม
1: ่
2: ปรากฏว่าในที่ประชุมวันนี้นะครับที่สตง.เนี่ยแจ้งว่ามันมีหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางบอกว่าถ้าเป็นงานหลักไม่สามารถจ้างช่วงได
1: ้
2: เราก็ได้สอบถามว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องไอ้เรื่องการสอบท้องถิ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นงานหลักมันก็คืองานการสอบการสอบแล้วก็ตรวจข้อสอบแล้วทำไมผู้ว่าจ้าง
1: จ้างได้อ
2: นุญาตให้เขาจ้างช่วงได
1: ้
2: ถ้าอย่างนี้ทำไม่ได้ก็แสดงว่าผิดทั้งผู้ว่าจ้างผู้รับจ้าง
1: โอ้โหผิดตั้งแต่แรกแล้วงั้นนะ
2: แต่ว่าทางสตง.วันนี้นะครับที่เพิ่งประชุมเมื่อเช้าเนี่ยเสร็จตอนเที่ยงเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าอยากได้ความชัดเจนก็อยากจะให้ทางกรรมธิการปปช.ได้เชิญกรมบัญชีกลางมาให้ข้อมูลจะได้จบเลยถ้ากรมบัญชีกลางฟันธงว่าผิดก็ผิดทั้งผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างก็อีกกระทงหนึ่งเหมือนกัน
1: ก็อีกดอกหนึ่งเลยว่างั้นนอกเหนือจากเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งอะไรกันเนี่ยนะเออ
0: ขออนุญาตถามได้ไหมคะท่านอาจพลค่ะว่าตอนนี้กรรมาธิการปปช.เนี่ยท่านทราบไหมคะว่ามันมีหน่วยงานไหนที่เขาไปดูแลเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในคลิปหรือว่ามีการไปตามสืบแล้วมีการสอบแล้วเพราะว่าค่อนข้างทิ้งระยะเวลามานานพอสมควรแล้วค
1: ่
0: ะมีหน่วยงานไหนเข้าไปดูแล้วว
2: ันนี้คนเป็นห่วงในกรรมธิการปปช.ก็เป็นห่วงเราถึงได้เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องมาสัปดาห์หน้านะครับเพราะเราฟังเสียงสะท้อน
1: กันจะปล่อยนะกันจะปล่อยได้หรอสอทุกคนจะเอาใจช่วยนะหูบ้านเมืองมันมาขนาดนี้มันไม่ไหวนะ
0: เอ๊ะเราตั้งวงกันนานเกินไปไหมคะตอนนี้มันไม่เข้าท่อนฮุกสักทีหนึ่งอะค่ะโชว์เพลงมานาน
1: มันยับมากไปเลยว่ะ
2: ในส่วนฝ่ายนิติบัญญัติกรรมธิการสามัญก็มีหน้าที
1: ่
2: ศึกษาแล้วก็สอบหาข้อเท็จจริงเราก
1: ็
2: แต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นข้อสงสัยในสังคมเนี่ยเราทำหน้าที่ติดตามตลอดนะครับ
1: ดี
2: ครับเราก็ติดตามแล้วเราก็พยายามสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับที่เป็นกระบอกเสียงช่วย
1: ยินดีครับยินดีเราต้องช่วยนะ
0: ทีนี้มันมีข้อมูลอีกชุดนึงจากคุณลิซ่านะคะกมธ.พัฒนาการเมืองที่ประชุมติดตามการทุจริตอันนี้เหมือนกันเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของผู้แทนปปง.ที่เขาไปถามมาแล้วบอกว่ายังไม่มีหน่วยไหนที่ทำหนังสือขอให้ตรวจเส้นทางการเงินเลยอันนี้คุณอาจพลทราบเรื่องมามากน้อยขนาดไหนคะ
1: เรื่องการเงิน
2: ก็ทราบในการประชุมกรรมธิการการกฎหมายพร้อมกันนะครับเพราะผมก็ไปขออนุญาตนั่งด้วยเมื่อได้รับฟังอย่างนี
1: ้
2: เมื่อได้รับฟังอย่างนี้เนี่ยผมก็ได้เชิญปปง.มาร่วมประชุมกับกรรมธิการปปช.ด้วยในวันพฤหัสหน้า
1: ครับ
2: เพื่อเราจะสอบถามไปเรื่องการฟอกเงินนี่แหละครับว่าติดตามไปถึงไหนแล้ว
0: ค่ะแล้วใครควรจะเป็นเจ้าภาพในการส่งเรื่องทั้งหมดให้ปปง.ค่ะตำรวจปปช.
1: รวมเรียบเลยว่างั้นเนี่ยนะ
0: กมธ.หรืออะไรคะ
2: วันพฤหัสเนี่ยครับที่จะได้ถามครับคือถ้าไม่มีเราก็จะถามว่าแล้วกรรมธิการปปช.จะส่งได้ไหมจะได้เริ่มเรื่อง
1: ใช่
2: ครับ
0: อุ้มอันนี้อุ้มขออนุญาตถามเป็นความรู้ได้ไหมคะในเมื่อ

0: มันมีข่าวมาตั้งแต่วันแรกๆแล้วว่ามันมีการรับเรียกรับเงิน 500,000 700,000 300,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมการตามเงินเนี่ยมันถึงไม่เริ่มพร้อมกับเรื่องของการตามสืบเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจนับคะแนนที่มันมีความผิดสังเกตอะคะ
1: ครับ
0: ทำไมมันถึงแยกไทม์ไลน์กัน
2: เป็นเรื่องที่ถามวันพุธที่ผ่านมาในกรรมธิการการกฎหมายแต่ว่า
0: ปป
2: ง.เขาไม่ได้ร่วมประชุมด้วย
1: เกี่ยวกันเงินไม่ได้ประชุมด้วยก็เลยไม่มีคำตอบจากใคร
2: คือปัญหาบ้านเราวันนี้นะครับ
1: มันเกิดจาก
2: ผู้ที่ต้องบังคับใช้กฎหมายเขาไม่ได้บังคับใช้กฎหมาย
1: นี่ไง
2: ผมยกตัวอย่างอย่างเช่น 5,814 รายเนี่ยที่มีคะแนนไม่ตรงกับคะแนนที่ประกาศวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกสทหรือใครก็ตามเนี่ยหากเห็นอย่างนี้แล้วเขาควรจะใช้อำนาจหน้าที่ที่เขามีเนี่ยประกาศยกเลิก
1: จริง
2: กสทเสนอไปยังกกลางกกลางส่งไปยังกจังหวัดกจังหวัดส่งไปยังนายกท้องถิ่นป่านนี้ปัญหาพวกนี้มันจบไปแล้วครับแต่วันนี้มันไม่ทำจนนายกต้องมาสั่งการทุกเรื่อง
1: ก็เลยเหมือนกับว่าแทนที่จะหยุดระงับยับยั้งหรือปิดก๊อกตั้งแต่ทางเข้าไว้ก่อนเนี่ยนะปรากฏว่าปล่อยให้พลานเข้าไปแล้วค่อยมาดึงกลับมาว่าคนไหนผิดคนไหนนั่นมาฟ้องเป็นรายการโอ้โหมันก็เป็นมหากาพย์เลยสิครับอย่างนี
2: ้แล้วเราทุกเรื่องจะต้องรอแต่นายกรอแต่รัฐมนตรีผมว่ามันไม่ถูกต้องข้าราชการคุณรู้อยู่แล้วเพราะว่าคุณก็รับเงินเดือนคุณก็มีเบี้ยประชุมอะไรต่างๆนานาเนี่ยทำไมถึงไม่ทำในเมื่อผลการสอบของกระทรวงมหาดไทยออกมาเห็นแล้วว่ามีทั้ง3กลุ่
1: ม
2: ว่ามีการทุจริตอย่างไรทำไมคุณไม่ทำ
1: ครับ
2: คุณต้องมารอให้นายกเขาสั่งเขาต้องตามทุกเรื่องอย่างนี้ผมว่ามันไม่ถูกต้อง
1: งั้นนะก็ไปลงที่นายกอีกว่างั้นนี่นะ
2: ทุกเรื่องครับเหมือนอย่างกรณีเหตุไฟไหม้ที่ลาดพร้าวครับคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีอำนาจหน้าที่ในการทำงานของเขาอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้มันบกพร่องเยอะครับบ้านเรา
1: บกพร่องตั้งแต่ปลายรากฝอยมาจนเอามาจะถึงต้นไม้ยอดต้นไม้จนได้ว่างั้นเนี่ยนะ
2: ครับก็แต่ว่ากรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเราก็ทำงานเต็มที่นะครับก็มีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็เชิญองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยให้เข้ามาร่วมด้วยคือเราอยากให้คนทำผิดไม่ว่าจะเป็นระดับล่างหรือระดับบนสุดเนี่ยมารับโทษ
1: ถามจริงๆกรรมธิการของเราเนี่ยมีทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเรามีข้อขัดแย้งกันบ้างไหมในกรรมธิการ
2: ไม่มีครับเพราะว่าก่อนประชุมเนี่ยผมได้แจ้งชัดเจนว่าใครมีคำถามอะไรให้ถามได้เต็มที่
1: เพราะท่านอาจพลเป็นประธานนี่ใช่ไหมท่านเป็นประธานในกรรมธิการชุดนี้นะ
2: ใช่ครับถึงแม้ผมจะอยู่พรรคภูมิใจไทยผมก็เปิดโอกาสให้เพื่อนกรรมธิการที่มาจากฝ่ายค้านถามได้เต็มที
1: ่
2: ไม่ว่าจะมาจากพรรคประชาชนหรือว่าคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมท่านก็ใช
1: ้
2: สิทธิ์ของท่านถามในที่ประชุมเต็มที่
1: อง
2: ค์กรต่อต้านคอร์รัปชันท่านก็นั่งฟังแล้วท่านก็ถาม
1: หมอวรงก็มานั่งอยู่ในกรรมการชุดนี้ด้วยว่างั้น
2: นั่งครับ
1: อ๋อ
0: คุณอาพลขออนุญาตเรียนถามแทนเวลาที่เราดูรายการวิเคราะห์การเมืองต่างๆเนี่ยมันจะมีคำถามหนึ่งที่ถามไปถึงท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าจริงๆแล้วนะวันนี้พอท่านยังนั่งอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันดำเนินไปแบบไม่ได้โฟลว์ 100% หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วพอไปดูในกระบวนการเองเนี่ยตัวของท่านเองก็ถือว่าเป็นหัวหน้าอยู่ตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยมีการเสนอกันว่าอาจว่าให้ท่านเนี่ยเหมือนพอสก่อนแล้วก็ให้หน่วยงานอื่นเนี่ยได้ดำเนินกันแบบโฟลว์เลยท่านอาจพลคิดยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้คะ
2: คือประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ทางมหาดไทยสอบหน่วยงานในมหาดไทยเองคนก็ไม่เชื่อมั่นท่านนายกเองท่านก็อยากได้ข้อเท็จจริงนะครับท่านถึงได้ให้รองนายกประกรณ์พร้อมรัฐมนตรียุติธรรมและหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาสอบหาข้อเท็จจริง
1: นอกจากมหาดไทย
2: ท่านจะได้ตัดสินใจบนข้อเท็จจริงได
1: ้
2: เพราะถ้าหากว่าไปฟังข้อมูลเฉพาะมหาดไทยสอบกันเองเนี่ยท่านก็ไม่รู้ว่าข้อมูลจริงหรือไม่จริง
1: อ
2: ันนี้ผมคิดแทนท่านนะครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ผมถึงต้องอาศัยพรรคเพื่อนกรรมธิการที่เป็นฝ่ายค้านรวมทั้งองค์กรภายนอกเนี่ยช่วยกันตรวจสอบ
0: เรา
2: อยากได้ข้อที่จริงเราอยากให้คนโกงเนี่ยทุกระดับมารับผิดให้หมด
1: ต้องเป็นงั้นนะฮะ
0: แล้วในความเป็นจริงเนี่ยท่านคิดว่าถ้าเกิดท่านไม่ได้อยู่ในกระบวนการการตรวจสอบหมายถึงท่านอันสิทธิ์นะคะถ้าไม่ได้อยู่ในกระบวนการแล้วเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างมันโปร่งใสขึ้นหรือว่ามันทำให้เกิดความเคลียร์คัดชัดเจนมากขึ้นไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ค่าเท่ากัน
2: ผมว่าวันนี้กระทรวงมหาดไทยทำได้ก็ทำได้ระดับหนึ่งนะครับแต่เราก็ต้องรอทางชุดของท่านรองนายกประกรณ
1: ์
2: ที่มีระยะเวลา30วันซึ่งท่านก็ให้ความมั่นใจว่าจบแน่นอนผมก็คิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญและกรรมธิการปปช.ก็

0: รอฟังท่านอยู่เช่นกันครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมอีกการหนึ่งอยากจะถามเป็นก้อนสิบเลยนะมันจริงเปล่ามีข่าวแวบๆมาบ้างเปล่าท่านอัดพลบอกว่าเขาที่เขาบอกว่าอีตอนจะเข้าเนี่ยจ่ายเงินเป็นแสนนะจะเข้าไปตอนนี้ขอจ่ายเงินเพื่อที่ดึงชื่อฉันมาก่อนเดี๋ยวฉันโดนคดีอาญาไปด้วยมีข่าวมาไหมท่านถึงหมู่ท่านไหม
0: เรื่องที่ว่าจ่ายเพื่อให้ได้เข้าเนี่ยผมได้ยินมานานนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้สะท้อนเรื่องนี้ตั้งแต่ปี66แต่เราไม่เคยจับได้จริงๆมันมีก่อนปี66นะครับในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งผมเป็นผู้แทนอยู่แต่มันไม่เคยจับได้แล้วมันเพิ่งมาจับได้ปีนี้ครับ
2: 69
0: ผมถือว่ามันเป็นเรื่องที
2: ่
0: เป็นโอกาสที่ดีของเราเพราะถ้าครั้งนี้เราจับไม่ได้นะครับมีการสอบท้องถิ่นอีก2ปีหรือ3ปีข้างหน้ายิ่งหนักกว่านี้อีกนะครับ
2: เพราะถือว่าเริ่มทำได้แล้วมันจะทำได้ต่อและทำมากขึ้นว่างั้นนะ
0: รอบนี้ทำมากกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่ามันขัดผลประโยชน์กัน
2: อ้าวนี
0: ่คนภายนอกถึงเห็นคนจ่ายเงินแล้วไม่ได้ถูกเบี้ยวถูกผักหลังกันเราถึงเห็นแต่วันนี้เราเห็นเนี่ยทำยังไงจากระดับล่างเราถึงจะสาวถึงตัวการเครือข่ายข้างบนทั้งหมดนี่ก็เป็นสิ่งครับสิ่งที่ผมก็ยังคาดหวังว่าปปช.ที่เป็นองค์กรอิสระเขาจะทำได้จนถึงยอด
2: และจ่ายเงินที่ชักชื่อออกนี่แหละ
0: ไอ้จ่ายที่ชักออกเนี่ยผมก็ทราบจากกรรมธิการเมื่อวานแล้วผมก็เลยรีบขอข้อมูล 5,814 รายเพราะผมก็บอกว่าในเมื่อคุณมาไม่ถูกต้องคุณก็ต้องไปคุณอย่าจ่ายเงินอีกเลยเก็บเงินไว้ใช้บ้างเถอะ
1: จริงๆแล้วถ้าเกิดเราฟังแบบนี้ตรวจสอบเส้นทางการเงินปุ๊บนี่น่าจะตีวงอย่างแคบเลยนะคุณอาจพล
2: ใช่ไหมมันไม่น่าจะยาก
1: ทุกอย่างมันไม่น่าจะ
0: ก็คิดว่าถ้าตรวจสอบเส้นทางการเงินได
2: ้
0: ก็คงได้แต่มันได้ระดับล่างเพราะตัวการใหญ่เขาคงไม่ได้โอนเงินหรอกครับ
1: งั้นเราวางใจได้เลยใช่ไหมคะว่าท่านจะเป็นแกนนำอีกหนึ่งคนที่จะทำให้การสาวนี้เนี่ยไปถึง
2: ระดับไม่วางใจท่านได้แน่นอนนะท่านอาจพล
0: ผมติดตามมาตั้งแต่ปี66นะครับจนถึง69แล้วครับ
2: 3ปีแล้วนะ
0: แล้วผมก็ยังรู้สึกดีใจนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาเป็นประธานกรรมธิการปปช.ในช่วงนี้นะครับ
2: โอ้เยี่ยมเลย
1: มันทำให้กองเชียร์ของถ้าพูดตรงๆกองเชียร์ของพรรคน้ำเงินก็ใจฟูอะค่ะท่านเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตอนนี้หลายคนก็จับตารอดูอยู่ว่าหลายคนที่ออกมาค่อนแคะมาแขวะว่าโอ้ยเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บมันก็อยู่ในขั้นตอนการประชุมแถลงข่าวแล้วก็จบไปนั่นแหละแต่ครั้งนี้สามารถที่จะยืนยันได้ไหมคะว่ากรรมธิการเองก็จะผลักดันว่าให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันออกมาอยู่บนโต๊ะออกมาอยู่ในหน้าสื่อแล้วก็ได้จับไปสาวไปถึงตัวการใหญ่จริงๆอะค่ะ
2: ครับ
0: ผมยืนยันได้2อย่างนะครับอย
2: ่
0: างที่1วันที่ผมไปนั่งประชุมในกรรมธิการการกฎหมายซึ่งมีคุณรังสิมันโร
2: ม
0: เป็นประธานกรรมธิการท่านก็ได้ถามประเด็นคล้ายๆกันผมก็บอกว่าทุกงานที่กรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรทำเนี่ยสามารถตรวจสอบบันทึกการประชุมได้ทุกอย่างเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
2: ค่ะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่อย่างที่1 อย่างที่2มติที่ประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยพูดชัดเจนนะครับว่าหากมีคนของพรรคภูมิใจไทยคนไหนที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่น
2: ครับ
0: พรรคภูมิใจไทยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่ยุ่งจะไม่อะไรทั้งสิ้นต้องไปรับผิดชอบกันเอาเอง
1: ค่ะ
0: ผมก็ยืนยันได้2 อย่างเนี่ยครับ
1: ค่ะก็ฝากท่านเป็นเขาเรียกตัวตึงตัวแทนของฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบให้ด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าประชาชนก็รอฟังคำตอบเหล่านี้อยู่ถือว่าสำคัญมากๆเลยท้ายที่สุดนี้ค่ะสำหรับคนที่ได้ติดตามข่าวสารแล้วก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้มหาดไทยเองเขาก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วเหมือนกันมีการขยับวันมาเป็นวันนี้แทนจะเป็นสัปดาห์หน้าอะไรอย่างเงี้ยท่านอยากจะบอกอะไรกับคนไทยที่เขารอดูผลของการตรวจสอบเกี่ยวกับคดีใหญ่ที่เป็นมหากาพย์คดีนี้อยู่ไหมคะ
2: ครับ
0: ก็อยากต้องขอให้กำลังใจอย่างนี้แล้วกันนะครับขอให้กำลังใจหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นของท่านรองนายกประกรณ์หรือปปช.แต่ว่าทั้งสองหน่วยงานที่ทำเนี่ยในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็อยากจะให้ท่านสื่อสารกับสังคมให้มากขึ้นว่าท่านทำอะไรถึงไหนแล้วบ้าง
2: ใช่
0: เพราะว่าวันนี้เนี่ยด้วยคำว่าการเป็นองค์กรอิสระผมเข้าใจนะครับไม่มีหน่วยงานไหนสามารถตรวจสอบท่านได้แต่ว่าก็ช่วยบอกด้วยนะครับว่าทำถึงไหนแล้วเราก็อยากจะรู้เหมือนกันวันนี้กรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ติดตามเพื่ออะไรไม่ได้ไปทำอะไรนะครับติดตามว่าท่านทำถึงไหนจะได้เป็นกระบอกเสียงแทนท่านสื่อสารให้กับสังคมทราบต
2: ่อ
1: ค่ะได้ค่ะเป็นกำลังใจให้ท่านแล้วก็รอฟังข่าวรอรายงานข่าวด้วยนะคะท่านอัดพลขา
2: ครับผม
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ท่านอัดพลสันไตรภพนะคะส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมธิการการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร

0: เดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะคะว่าในวันนี้จะมีมติในการถอนรายชื่อของใครบ้างแล้วเขาบอกเขาเดินหน้าเร็วเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการเมืองนะคะการเมืองเข้มๆเลยแต่ตอนนี้เบรกกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็ว

อร์ตนิวส์ FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่มข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลกรรมาธิการงบ70วุฒิสภาสรุปภารกิจสัปดาห์แรกเน้นกระทรวงการคลังย้ำตรวจสอบงบประมาณทุกบาทให้เกิดผลลัพธ์ถึงประชาชนนายสุทนกล้าการขายสวในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วุฒิสภาแถลงสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการในสัปดาห์แรกว่าจากการพิจารณาของคณะกรรมาธิการที่มีนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสบเป็นประธานกรรมาธิการเน้นกรอบการทำงานในการวิเคราะห์เชิงนโยบายภาพและควบคู่กับการติดตามประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดในประเทศซึ่งกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพราะเห็นถึงความสำคัญของการบริหารหนี้สาธารณะและรักษาวินัยการเงินการคลังการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐการขยายฐานภาษีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบภาษีและการคลังการบริหารสินทรัพย์ของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการบริหารเงินคงคลังและการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้กรมประมงย้ำผลตรวจปลากระป๋องเป็นตัวอย่างคนละล็อตเปิดรับตรวจซ้ำหากประชาชนกังวลนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่ากรณีที่มีความสับสนเกี่ยวกับผลการตรวจปลากระป๋องว่าเป็นชิ้นส่วนของปลานิลหรือปลาหมอคางดำตัวอย่างปลากระป๋องที่กรมประมงตรวจและเผยแพร่ผลก่อนหน้านี้เป็นสินค้าคนละล็อตและคนละยี่ห้อกับตัวอย่างที่นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนและมูลนิธิชีววิถีนำไปตรวจวิเคราะห์จึงไม่สามารถนำผลมาตรวจเปรียบเทียบได้โดยตรงทั้งนี้การตรวจสอบตัวอย่างที่มาคนละล็อตการผลิตย่อมมีโอกาสให้ผลการตรวจวิเคราะห์แตกต่างกันได้หากต้องการเปรียบเทียบผลอย่างถูกต้องจำเป็นต้องใช้ตัวอย่างในล็อตเดียวกันพร้อมยืนยันว่าการตรวจชนิดสัตว์น้ำของกรมประมงเป็นไปตามมาตรฐานในห้องปฏิบัติการสากลกรมประมงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนหากภาคเอกชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนทั่วไปมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องล็อตใดสามารถส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการของกรมประมงเพื่อตรวจพิสูจน์ได้ไทยมาเลเซียเตรียมเปิดด่านการค้าสัตว์น้ำสิ้นเดือนนี้รอผลตรวจประเมินร่วม 21-23 กรกฎาคมนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดการค้ากุ้งและปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียภายหลังทางการมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดจากไทยตั้งแต่1มิถุนายนว่าขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะกลับมาเปิดด่านการค้าสัตว์น้ำได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ทางนี้กรมประมงของไทยได้ประสานงานกับกรมประมงของมาเลเซียในระดับปฏิบัติการและบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการส่งเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมตรวจประเมินด่านนำเข้าและกระบวนการผลิตระหว่าง 21-23 กรกฎาคมหากผลการตรวจผ่านเกณฑ์ที่ทั้งสองฝ่ายกำหนดจะสามารถกลับมาเปิดการค้าสัตว์น้ำได้ตามปกติโดยไม่มีข้อจำกัดด้านโควต้าภายในกรอบเวลา30วันตาม

0: เป้าหมายที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยระบุไว้เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังการเปิดด่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะยังคงใช้มาตรการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ยังคงใช้มาตรการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำนำเข้าอย่างเข้มงวดทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยแหล่งที่มาของสินค้าหากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่ได้มาตรฐานจะไม่อนุญาตให้นำเข้าโดยเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะประชาชนชาวยะลาแห่ติดต่อธนาคารหลังประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐข้อมูลไม่ตรงประชาชนจากจังหวัดยะลาเดินทางไปติดต่อธนาคารกรุงไทยจำนวนมากหลังพบข้อมูลผิดพลาดนางสาวอันสุดามีมุทาอายุ64ปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมได้นำหลักฐานการแจ้งเตือนระบบโทรศัพท์ของตนพบว่ามีการครอบครองรถยนต์เพิ่มในประวัติของตนทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์นางสาวอันสุดากล่าวว่าหลังประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่ามีรถในระบบข้อมูลเป็นรถจักรยานยนต์เพิ่มมา1คันทำให้ไม่ผ่านการใช้สิทธิ์ยืนยันไม่เคยมีประวัติการซื้อรถเพิ่มแต่อย่างใดซึ่งบรรยากาศวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่มีข้อมูลในระบบไม่ตรง60ยังแจ๋วรัฐบาลเปิดโอกาสผู้สูงวัยมีงานทำพัฒนาทักษะสร้างรายได้ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำมีรายได้ผ่านโครงการ60ยังแจ๋วเปิดพื้นที่ผู้สูงอายุวัย60ถึง70ปีนำความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่สั่งสมตลอดชีวิตต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ขณะที่แรงงานวัยทำงานมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องแต่ผู้สูงอายุจำนวนมากยังคงมีศักยภาพมีประสบการณ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานสำหรับโครงการ60ยังแจ๋วครอบคลุมความร่วมมือ4ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุการพัฒนาทักษะอาชีพการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้สูงอายุในแมคโครและโลตัสเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ต่อยอดอาชีพโดยจะดำเนินการร่วมกันเป็นระยะเวลา2ปีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing

0: นิวส์อัปเดตเสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
3: ค
2: ุณผู้ชมผู้ฟังคะช่วงนี้มีการวิวาทะเดือด เกี่ยวกับประเด็นของ ลูกเทพ รัฐมนตรีลูกเทพ
3: ค
2: ือต้องบอกว่าเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะว่า คู่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในวงวิวาทะนี้ก็คือดร.การดีนั่นเองนะคะ เอาแบบนี้ดีกว่า เราลองมาอ่านเกมกันดีกว่าว่าถ้ามองจากฝ่ายค้านแล้วถ้าเขาจะมีการล็อกเป้าซักฟอกแกงลูกเทพเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงมากขนาดไหนเพราะว่าทันทีที่มีการพูดถึงและมีการพิพาทกันเนี่ยฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องผลงานว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ทำเพราะอะไรแล้วพอบอกว่าลูกเทพเนี่ยมันมาได้เนี่ยการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมาด้วยความสามารถนะแล้วก็มีผลงานให้ได้เห็นในเชิงประจักษ์แล้วด้วยนะคะ
3: เมื่อก่อนมีองครักษ์พิทักษ์รัฐบาลใช่ไหม
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวนี้อาจจะมีองครักษ์พิทักษ์ลูกเทพไหม
2: แต่ไม่แน่ว่าเขาก็พิทักษ์กันเองกันอยู่ณตอนนี้นะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาท่านจะว่าอย่างไรรองศาสตราจารย์ดร.โอรันถิ่นบางเกลียวตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีครับอาจารย์
5: สวัสดีครับกระดุมครับสวัสดีครับท่านเหงาครับ
3: ครับผม
2: อาจารย์ช่วงนี้คำว่ารัฐมนตรีลูกเทพเนี่ยถูกหยิบมาเป็นประเด็นทางการเมืองต่อเนื่องเลยทั้งจากฝ่ายค้านด้วยแล้วก็การตอบโต้จากฝั่งรัฐบาลด้วยจนหลายคนมองว่าโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งต่อไปมุมอาจารย์มองว่าถ้าอ่านเกมการเมืองแล้วเนี่ยฝ่ายค้านน่าจะเลือกโฟกัสประเด็นนี
3: ้
2: แล้วมันจะมีเหตุผลอะไรที่จะมีน้ำหนักไหมคะในการอภิปรายครั้งต่อไปค่ะ
5: คือมันเลือกเฉพาะคนไม่ได้ครับก็คือเวลาคนเนี่ยมันก็ต้องไปดูประเด็นด้วยนะครับแน่นอนว่ารัฐมนตรีลูกเทพเนี่ยเป็นเป้าแน่นอนเป็นเป้าแน่นอนจากการทำงานเนี่ยครับอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงแต่เวลาจะอภิปรายเนี่ยนะครับต้องล็อกเป้าล็อกคนนะครับล็อกเป้าล็อกคนแต่ถ้าเราไปดูนะตอนนี้ถ้าเราดูว่าเป้ากับคนอันไหนที่สุ่มเสี่ยงมากก็ต้องบอกเลยว่าเป็นกรณีของลูกชายคุณเนวินนะครับลูกเทพของเนวินก็คือกรณีของคุณชัยชนกในเรื่องของ AI Passport เรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะแม้เข้าหลักก็คือทั้งถ้าวางเป้าว่าต้องการที่จะอภิปรายลูกเทพแล้วก็โยงกับผลงานเนี่ยเดือนนี้มันจะชัดส่วนกรณีอื่นๆมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เช่นเรื่องกรณีเงินพรบ.เงินกู
3: ้
5: หรือมาที่ดินเขากระโดงโกงข้อสอบนะครับหรือว่าเรื่องน้ำมันเนี่ยมันเป็นการความเป็นเรื่องที่สังคมจับตามองแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผมคิดว่าประชาชนก็อยากจะให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบตรงนี้ด้วยแต่ปรากฏว่าในประเด็นหลักๆเหล่านี้ครับไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของลูกเทพถ้าต้องการลูกเทพก็ต้องไปดูงานว่าลูกเทพนะครับทั้งหมดเนี่ยมีกี่องค์และแต่ละองค์เนี่ยรับผิดชอบงานอันไหนที่มันเป็นประเด็นสาธารณะนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันก็จะทำให้พรรคฝ่ายค้านต้องประเมินว่าระหว่างเลือกนะครับกรณีลูกเทพหรือจะเลือกเอากรณีที่สังคมจับตาเพราะว่าตอนเนี้ยไปตั้งลูกเทพปั๊บปรากฏว่าเรื่องที่เรื่องไม่ได้เพราะว่าคิดว่าน่ามันก็จะไปหลุดที่ประเด็นที่สังคมก็จับตามากและอาจจะมากกว่าลูกเทพก็ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องพรบ.เงินกู้เรื่องเขากระโดงเรื่องโกงข้อสอบเรื่องว่าสว.เนี่ยครับซึ่งก็ต้องอยู่ที่ว่าพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคกล้าทำเนี่ยจะวางยุทธศาสตร์ยังไงในการที่จะยื่นอภิปรายหลังจากเปิดสมัยนะครับสมัยประชุมข้างหน้าเนี่ยครับ
2: ทำไมอาจารย์ถึงโฟกัสไปที่คุณชัยชนกล่ะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแนนเนี่ยบอกว่า
5: แบบนี้ครับ
2: ค่ะค่ะคือคุณแนนบอกว่าตอนแรกตั้งขบวนด่ากันแต่ตอนนี้มันมีคนออกมาชมแล้วค่ะอาจารย์ก็เลยอยากจะทราบว่าทำไมอาจารย์ถึงยังโฟกัสที่กระทรวงดีอีนี
3: ้
5: เพราะว่ามันกระทบกับองคาพยพใหญ่ครับเพราะว่าคุณชัยชนกไม่ได้เป็นเพียงแค่นะครับ MCED นะครับแต่เขาเป็นเลขาธิการพรรค
3: ชาติ
5: ไทยด้วย
3: ยังเป็นทางการเลย
5: คร
3: ับ
5: ซึ่งเลขาธิการพรรคในฐานะก็คือเป็นแม่บ้านแม้ว่าตัวเขานะครับจะถูกมองว่าเป็นเลขาที่เป็นลูกเทพแต่ตัวเขาก็คือเป็นลูกของคุณเนวินซึ่งถูกมองว่าเป็นคนที่มีบารมีนอกพรรคการเมืองการที่ตีนะครับคุณชัยชนกมันกระทบนะครับถึงตัวพรรคกระทบถึงตัวคุณเนวินนะครับทางอ้อมด้วยแล้วมันก็ทำให้สังคมอาจจะไปคิดถึงประเด็นอื่นๆที่ถูกตั้งคำถามระหว่างคุณเนวินกับคุณอนุทินนะครับใน

0: เวลานี้ก็คือยิงปืนนัดเดียวครับ
1: นกหลายตัวเลย
0: นะครับแล้วก็ได้หลายประเด็นในทางการเมือง
2: ค่ะแต่ช่วงนี้หายหายนะคะเพราะว่าล่าสุดในกรรมธิการคุณชัยชนกก็ไม่ได้ไป
1: ใ
0: ช่ครับนี่เป็นเรื่องที่มันก็จะเป็นเรื่องส่งต่อเป็นความคือมันเป็นความชอบธรรมของฝ่ายค้านนะคือถ้าเรามองรัฐสภาเนี่ยร
1: ั
0: ฐสภาเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับไม่ใช่แค่การออกกฎหมายแต่หมายถึงการตั้งกรรมธิการในการติดตามการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแต่ปรากฏว่าเราก็พบว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาทางส.ส.ทางพรรคฝ่ายค้านทางกรรมธิการนะครับในการเชิญบรรดาคนที่มีความรับผิดชอบทั้งรัฐมนตรีทั้งข้าราชการประจำเนี่ยและหลายครั้งเองเราก็พบว่าคนเหล่านี้ไม่ค่อยได้ไปที่แจงโดยอ้างว่าติดภารกิจเพราะเป็นแบบนี้ปั๊บมันเลยมีความชอบทำให้พรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะนำประเด็นเหล่านี้ไปยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาแต่ไม่ยังมีเหตุผลต่อกันไปเลยนะครับถึงแม้ตอนนี้พยายามจะทำให้มันเบาลงนะครับมีเสียงชมมากขึ้นแต่เรื่องนี้มันก็จะเป็นประเด็นที่จะทำให้ฝักฝ่ายค้านเนี่ยเอาไปหยิบยกเป็นประเด็นนะครับในการอภิปรายได้อะฮะ
2: อาจารย์ถ้าเกิดมองในภาพรวมภาพกว้างเลยค่ะถ้าฝ่ายค้านเขาจะล็อกเป้าอภิปรายรัฐมนตรีกลุ่มนี้ที่หลายๆคนนิยามว่าลูกเทพเนี่ยอาจารย์คิดว่าประเด็นที่มันมีน้ำหนักที่สุดเลยนะคะอาจารย์มองในภาพรวมแล้วเนี่ยมันเรื่องของผลงานมันเรื่องของการบริหารนโยบายมันเรื่องของความโปร่งใสหรือมันเรื่องของการจัดการผลประโยชน์ที่มองหลายๆคนมองว่ามันทับซ้อนกันอยู่อะค่ะอาจารย
0: ์ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยก็คือถ้าพรรคฝ่ายค้านเขาทำการบ้านดีนะครับแล้วก็ทำจากประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับก็คือทำว่าในกรณีที่ครม.ลูกเทพรับผิดชอบประเด็นใดประเด็นหนึ่งแล้วถ้าสามารถก็พรรคฝ่ายค้านมีข้อมูลที่มากพอในการที่จะทำให้เห็นว่ามันมีเรื่องของปัญหาฟ้าไม่ชอบมาพากลยังไงผลประโยชน์ทับซ้อนยังไงเอื้อให้กับใครยังไงมีปัญหาการคอร์รัปชันยังไงส่งผลต่อประสิทธิภาพนะครับและนะครับภาพรวมของสังคมยังไงซึ่งเรื่องนี้เป็นบทบาทของพรรคฝ่ายค้านว่าไม่ใช่เพียงแค่มาตีสีปากนะครับตอบโต้กันไปมาในสื่อแต่ถ้าไปวางยุทธศาสตร์ดีๆนะครับในการที่จะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าขึ้นอยู่ฝ่ายค้านด้วยครับว่าจะทำแค่ไหนยังไงแต่ถ้ามองในเชิงการเมืองเนี่ยนะครับต้องยอมรับรัฐบาลเนี่ยเขายังมีความได้เปรียบจากจำนวนส.ส.ในสภาซ
1: ึ่
0: งถ้าค
1: ุ
0: ณรุ่งสังเกตนะครับนั่งสังเกตดูนะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้กังวลใจเลย
1: เข
0: าก็มั่นใจในสถิติภาพของรัฐบาลใช่ครับ
2: อาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็หัวข้อที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจริงเนี่ยอาจารย์คิดว่าฝ่ายค้านเขากำลังพิสูจน์ว่ารัฐมนตรีกลุ่มนี้เป็นพอเป็นลูกเทพปุ๊บไปนิยามเลยว่าจริงๆกับหัวทำงานไม่เป็นหรอกหรือว่าจริงๆแล้วจะต้องการพิสูจน์ลึกเข้าไปอีกคือเรื่องของกระบวนการการคัดเลือกรัฐมนตรีมีปัญหาอาจารย์คิดว่ามันจะลงลึกลงไปตรงนั้นเลยไหมคะ
0: ลงลึกกับเวลาพิปรายเนี่ยผมคิดว่าเขาจะลงลึกไม่ใช่แค่ผลงานนะครับแต่มันสะท้อนว่าไอ้ผลงานนี่มันเป็นผลพวงมาจากการจัดสรรตำแหน่งแห่งที
2: ่
0: นะครับคือจริงๆเรื่องลูกเทพเนี่ยผมคิดว่ามันสังคมให้โอกาสสังคมให้โอกาสผมก็คนหนึ่งว่าเขามาตามคันลองตามกติกาประชาธิปไตยสังคมก็ต้องให้โอกาสเขาทำงานซึ่งพอเป็นแบบนี้ปั๊บสังคมก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าตั้งคำถามได้ว่าผ่านมา 3-4 เดือนแล้วอะไรที่เป็นผลงานในเชิงรูปธรรมที่ทำให้ประชาชนพึงพอใจในการทำหน้าที่ของลูกเทพนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่สามารถที่จะพรีเซนต์หรือว่านำเสนอได
1: ้
0: ซึ่งไม่แปลกครับถ้าเราสังเกตดูท่านนายกเองก็บอกนะครับว่าใครมีงานอะไรก็มาสื่อสารสาธารณะก
1: ับเ
0: รานะครับทั้งหมดเหล่านี้ผมคิดว่าในฐานะที่ท่านนายกเขาเกณฑ์ทางการเมืองก็รู้แล้วว่าสถานะของลูกเทพอ่ะจะต้องถูกแรงกดดันอย่างหนักจากสังคมและการอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนเพราะท่านยอมรับว่าลูกเทพส่วนหนึ่งนะฮะก็ผลงานก็ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ในเชิงบวกมากนักกับสังคม
2: จะถือนะวันนี้พอบอกว่าแก๊งลูกเทพเนี่ยอาจารย์คิดว่ามุมมันจะมีความบวกเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนหลังจากที่เขาก็พยายามจะตะโกนบอกเขาว่ามีผลงานเยอะอยู่นะ
1: เขาจะสามารถ
2: บางคนมองลบไงอาจารย์บางคนมองลบแต่ในความเป็นจริงคือ
0: จริงๆแล้วมันทำให้บวกแล้วเรื่องนี้ผมก็เคยคุยกับนักการเมืองนะครับทำงานจะต้องสื่อสารสาธารณะกับประชาชนเสมอ
1: ครับ
0: ต้องทำให้เห็นตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันดำรงตำแหน่งครับว่าใน1เดือนนี้จะทำอะไร2เดือนจะทำอะไร3เดือนจะทำยังไงทำให้เห็นระหว่างงานในเชิงยุทธศาสตร์กับงานรูทีนที่ต้องทำควบคู่ไปกับกรมที่ตัวเองรับผิดชอบถ้ามีการทำงานต่อเนื่องแบบนี้มาตลอดผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ปรากฏว่า 3-4 เดือนเนี่ยเราหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะทำงานแต่ผลงานเขาไม่เป็นที่ประจักษ
1: ์
0: ในทางสังค
1: ม
0: มันก็เลยทำให้สังคมตั้งคำถามและต้องยอมรับว่าการจัดสรรตำแหน่งแห่งที่ของรัฐบาลชุดเนี่ยมันเป็นระบบโควต้าซึ่งตรงนี้ก็เป็นปกติของการเมืองไทยแต่โควต้าเที่ยวเนี่ยไปเป็นโควต้าที่พรรคสีน้ำเงินเขาพยายามเปลี่ยนนะครับจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งมันก็เลยทำให้ปัญหา

0: นี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นว่าส่วนหนึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มาจากภูมิหลังทางการเมืองที่เป็นลูกหลานนักการเมืองบวกกับการทำงานที่ขาดนะครับการบริหารองค์กรการทำงานที่มีประสิทธิภาพอะครับถ้าทั้งสองท่านลองสังเกตนะครับความแตกต่างระหว่างลูกเทพกับพรรคเพื่อไทยครับอย่างเช่นยกตัวอย่างของอาจารย์ยศชนันนะครับเขาในเวลาเดียวกันแม้ว่าเขาอายุมากกว่าแต่การทำงานที่เป็นทีมการทำงานที่เป็นระบบเนื้องานลักษณะคล้ายคลึงกันแล้วก็สร้างการสื่อสารอย่างต่อเนื่องซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้การสื่อสารในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยสำคัญมากจากอาจารย์ยศชนันนะครับที่เป็นปกติทุกคนเนี่ยอาจารย์ยศชนันอยู่ในระดับคะแนนนิยมที่สูงพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับนะครับบรรดาครม.ลูกเทพ
1: โอ้นี่
0: จริ
1: ง
0: เป็นส่วนใหญ่ของพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยว่าจะทำอย่างไรที่ทำให้ครม.ลูกเทพของเขาเนี่ยถ้ามันมีผลงานแล้วจะสร้างการสื่อสารยังไงที่เข้าถึงประชาชนถ้าเกิดประชาชนเห็นว่ามันมีผลงานอยู่บ้างซึ่งก็จะทำให้ฝ่ายค้านต้องไปพิจารณาแล้วว่าถ้าเขามีผลงานเนี่ยจากที่ปลายไม่ไว้วางใจเขาก็ยังไงก็มันไม่เหมาะสมในขณะเดียวกันการตอบโต้ที่เป็นวิวาทะทางการเมืองอ่ะมันอาจจะมันนะมันอาจจะสะใจนะแต่มันไม่เป็นผลดีเลยสำหรับนะครับนักการเมืองทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านนะครับมันก็เลยทำให้เห็นว่าการทำงานการเมืองนั้นในเมื่อเราเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่เราเป็นนักการเมืองลูกเทพไม่จำเป็นอย่าไปตีสีปากจะไปตีวาทะพิสูจน์กันด้วยผลงานเพราะถ้าเกิดแบบตอบโต้กันไปมานะแล้วบนความคาดหวังของสังคมที่มีความคาดหวังกับนักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมองครม.ลูกเทพเป็นภาพลบได้อะคร
2: ับ และนอกเหนือจากเรื่องของผลงานแล้วคือการชี้แจงหรือพูดจาเรื่องของผลงานและเรื่องที่จะทำอะไรให้กับสังคมนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับสำคัญมากๆก็คืออย่างที่บอกว่า3เดือนเนี่ยก็จริงๆอ่ะ
2: มัน
0: ทำงานได้ไม่เยอะหรอกครับแล้วอยู่ในสถานการณ์ที่รัฐบาลเองก็มีวิกฤตรอบด้านแต่มันต้องมียุทธศาสตร์ในการวางแผนการทำงานนะครับที่ให้เห็นว่า1เดือนอะไรที่เป็นรูปธรรมความสำเร็จ2เดือนอะไรที่มันต่อยอดนะครับจากนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้น3เดือนมันทำให้คนเนี่ยจดจำอะไรบางอย่างกับตัวเราได้ยังไงซึ่งมันจะส่งผลต่อว่าถ้าเกิดแบบนี้ปั๊บโอกาสที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นก็น้อยประการต่อมามันจะเป็นหลักประกันในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งแห่งที่ทางการเมืองเพราะนะครับอย่างที่ท่านนายกบอกว่าถ้าพลิกมันมีใครไม่ทำงานผลงานไม่ออกก็อาจจะต้องนำไปสู่การปรับเปลี่ยนตำแหน่งแห่งที
1: ่
0: ซึ่งมันมีหลายคนที่เขารอตำแหน่งอยู่เหมือนกันเก้าอี้มันจำกัดแต่ความต้องการมันเยอะกว่าเก้าอี้เพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่เพียงแค่เป็นลูกหลานใครนะครับมันไม่พอมันต้องทำงานในเชิงประจักษ์และสร้างการสื่อสารและเห็นว่าอันนี้นะครับจะเป็นตัวยึดให้ตัวเองสามารถดำรงตำแหน่งนี้ได้ต่อไปได้อะครับ
2: เอ้บ้านเรานี่มันจะต้องถอยกลับไปถึงเมื่อก่อนที่ผ่านมามันจะมีอะไรนะมีนายกพบประชาชนมีออกทีวีกันสัปดาห์ครั้งเดือนละครั้งอะไรมันต้องถึงขนาดนั้นแม่ครับ
0: ส่วนหนึ่งต้องทำกับหนังเพราะว่าการเมืองคือการแสดงการเมืองคือดราม่าการเมืองคือการแอคชั่นที่ทำให้คนเห็นว่ามันมีความมุ่งมั่นยังไงที่ทำงานให้ประชาชนแม้ว่าจะไม่สำเร็จนะจะต้องทำให้ประชาชนมีความหวังมีความมั่นใจว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความทุ่มเทเรื่องนี้สำคัญนะม
2: ัน
0: อาจจะเป็นดราม่ามันอาจจะเป็นการละครก็จริงแต่มันสามารถทำให้คนรู้สึกว่ามันอุ่นใจกว่ารัฐบาลที่ไม่ทำอะไรเลย
2: หรือทำแต่ไม่พูดอะไรเลยใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ครับก็คือทำที่ไม่พูดเนี่ยมันก็บรรยากาศยุคหนึ่งมันอาจจะได้นะเช่นในสมัยพล
2: เอกเปรม
0: เ
2: ต็มมีใบ
0: สัมภาษณ์ก็ไม่ให้คำตอบ
2: กับบ้านทะลุกันอะไรอย่างนี้นะ
0: ใช่ครับพูดก็คือในยุคนั้นข้อมูลข่าวสารมันไม่เยอะนะมันมีช่องทางแค่วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ถูกไหมแต่ทุกวันนี้
2: ไม่ใช่
0: นะครับการแสดงออกด้วยการไม่พูดการแสดงออกด้วยใช้วิวาทะตอบโต้มันไม่เป็นผลดีเลยกับภาพลักษณ์ทางการเมืองของนักการเมืองรุ่นใหม่อะครับ
1: อาจารย์ค่ะคุยกับอาจารย์เรื่องแก๊งลูกเทพแล้วเนี่ยขออนุญาตแถมไปที่ประเด็นพ่อทิพย์ด้วยได้ไหมคะ เพราะว่าจริงๆอุ้มว่ามันน่าจะมีบางอย่างที่มันโยงใยกันอยู่แล้วเผลอๆบางทีมันอาจจะกลายเป็นแผลที่เดี๋ยวพอถึงเวลาที่เขามีการซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจกันเนี่ยแต่แก๊งลูกเทพเผลอๆจะโดนไปด้วยอะค่ะอาจารย
0: ์
1: ณตอนนี้อาจารย์มองว่ามันน่ากลัวไปขนาดไหนแล้วเพราะว่าถึงแม้ว่านักข่าวเขาจะเล่นข่าวนี้กันหลายๆสำนักนะแต่อุ้มรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่วาระที่ใหญ่มากพอที่หลายๆหน่วยงานมาเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่ ที่อ่ะค่ะ
0: คือมันโยงได้นะก็คือเวลาพูดถึงคือเวลาที่ปลายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับถ้าฝ่ายค้านรวบรวมไม่ได้เสียง100คนเนี่ยเรายื่นนะครับแล้วก็สามารถเอาประเด็นทุกประเด็นนะครับทุกประเด็นเอามาสามารถอภิปรายได้นะครับทั้งหมดเลยไม่กระทั่งเรื่องข้อทิพย์นี้ด้วยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของใครยังไงแล้ว

0: ล่อยปละละเลยยังไงที่ทำให้กระบวนการเหล่านี
1: ้
0: ม
1: ัน
0: เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านสามารถอภิปรายได้ทั้งหมดเลยและต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องใหญ่ๆเยอะมากครับไม่ว่าจะที่อย่างที่บอกเมื่อกี้เรื่องพรบเงินกู้ที่ดินเขาก็โ
1: ชว์เ
0: ร
1: ื่องของ
0: โครงข้อสอบเรื่องข้อที
1: ่เยอะเลย
0: เรื่องนะครับ AI passport ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคือด้านหนึ่งนะเส
1: ีย
0: ภาพรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าจำนวนส.ส.เขามากพอที่จะผ่านวิกฤตนี้ได
2: ้
0: นะครับแต่ถ้าเกิดว่าประเด็นต่างๆ
1: สื่อสารในสังคมรู
0: ้ถูกต้องครับมันก็จะเป็นแรงกดดันแล้วก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลส่งผลต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลและส่งผลต่อนะครับคะแนนนิยมระยะยาวของรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งอันนี้ต้องรอดูครับว่าถ้าเปิดนะครับสมัยประชุมมาในเดือนสิงหาเนี่ย
1: ท่
0: าทีของฝ่ายค้านเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะถ้าดูจากฝ่ายค้านตอนนี้เราที่เห็นชัดนะที่ผมว่าเห็นชัดก็คือท่าทีของพรรคประชาธิปัตย
2: ์
0: ที่หมายมั่นปั้นมือมากว่าจะต้องเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ท่าทีของพรรคประชาชนก็ยังไม่สำหรับผมยังไม่ชัดเจนส่วนพรรคกล้าทำก
1: ็ไม่ต้องพูดถึงเลย
0: ก็รอ
1: ต่ออย่างเดียว
0: ครับก็ถึงงดออกเสียง
1: แล้วเขาปลดนกหวีดแล้วก็รู้ขึ้นเวียนเก้าอี้ว่างั้นนะ
0: ใช่ใช่ครับอันนี้ก็มันเป็นเกมการเมืองชั้นหนึ่งว่าประเด็นในสังคมมีความคาดหวังมีแต่ในการเมืองเนี่ยเขาเล่นเกมการเมืองกันยังไงเพราะถ้าสมมติถ้าเกิดว่าพรรคประชาชนเห็นว่าประเด็นยังไม่หนักแน่นพ
1: อ
0: ประเด็นยังไม่มากพอหลายอย่างรัฐบาลก็ทำงานได้ดีพรรคประชาชนไม่ร่วมด้วยพรรคประชาธิปัตย์ถึงแม้ว่ามีข้อมูลนะครับมี
1: ก็ไม่สามารถอ
0: ภิปรายฝีปากกล้าแต่เสียงในมือไม่พอที่จะเปิดยื่นในการอภิปรายรัฐบาลเพราะต
1: ้
0: องใช้ร้อยเสียง
1: ใช
0: ่ไม่ต้องสามพักกล้าทำแล้วเขาจะเอาด้วยหรือเปล่า
1: ก็ไม่เอาอยู่แล้ว
0: ในเกมการเมืองมันยังมีอะไรที่ทำให้เราต้องติดตามกันอีกครับ
2: อาจารย์เป็นห่วงลูกเทพท่านไหนที่สุดนอกเหนือจากคุณชัยชนกคะอาจารย์คะถึงแม้ว่าอาจารย์จะพูดชื่อมาแล้วก็ตามเถอะแต่อุ้มเชื่อว่าน
0: อกจากคุณชัยชนกแล้วอีกท่านหนึ่งครับก็คือโ
1: ปร
0: แพร์ครับโปรแพร์มท.4ครับเขาอยู่ในที่ถือว่าเรื่องประเด็นการโกงข้อสอบเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มันถูกมองว่าพอดีคุณลุงของนะครับรัฐมนตรีก็มีชื่อไปพัวพันกับเรื่องนี้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็มีโอกาสจะถูกกับพ
1: ี่ปล
0: าย
1: ด้ว
0: ยรองใจซึ่งอาจจะถูกกับพี่ปลายทั้งตัวคุณอนุทินในฐานะมท.1ด้วยแล้วก็มท.4ด้วยในส่วนที่ต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็อาจจะมีท่านอื่นผมก็ยังไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความรับผิดชอบของแต่ละกรมนะครับมันไม่ได้มากพอแต่พอดีของนะครับคุณชัยชนกเนี่ยเขารับผิดชอบทั้งกระทรวงแล้วเขาเป็นเลขาธิการพรรคถ้าสามารถอภิปรายคนนี้คนเดียวได้
1: เขย่าเขาได้นะ
0: ถูกต้องครับองคาพยพของรัฐบาลได้แล้วก็ของตัวแพรเนี่ยเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองก็คือเรื่องกรมข้อสอบแล้วพอดีคุณลุงของท่านก็มีชื่อนะครับเข้าไปส่วนมีส่วนพัวพันกับเรื่องนี
2: ้
0: หร
2: ือ
0: เปล่ายังไม่รู้แต่สังคมก็เกิดความนะครับคลางแคลงใจอย
1: ู่
2: ค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดจะให้เอาวิกฤตตรงเนี้ยที่มันเกิดอยู่ตอนเนี้ยกลับมาเป็นโอกาสจริงๆอ่ะเพราะตอนเนี้ยมันก็เห็นการเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทยในหลายๆภาคส่วนนะอาจารย์ว่าโอ้พยายามที่จะเดินหน้าเร็วนะตอนนี้มีการคัดสรรออกมามีจำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วจริงๆที่มันเป็นเรื่องแก่นจริงๆที่เขาสามารถที่จะเอามาเป็นโอกาสได้เนี่ยมันยังมีไหมคะอาจารย์แล้วอาจารย์คิดว่าทำได้ยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ถ้าทำเนี่ยนะรัฐบาลเนี่ยจะอยู่อีกยาวก็คือการปฏิรูประบบราชการ
1: หนึ่งเลยนะ
0: คือวันนี้เราเห็นสัญญาณ
1: ของ
0: ร
1: ัฐบาลที
0: ่พยายามจะลดนะครับเรื่องของอัตราข้าราชการประจำลดสวัสดิการเนี่ยแต่ผมอยากจะให้นะครับคุณอนุทินเนี่ยทำให้มากกว่านี้ก็คือในเมื่อตัวเองได้ประกาศในสภาแล้วว่าจะปฏิ
1: ร
0: ู
1: ป
0: ราชการก็ประกาศเลยว่าจะปฏิรูปราชการนะครับเรื่องงานเรื่องคนเรื่องสวัสดิการทำอะไรให้เห็นว่าปัญหาการคอร์รัปชันหรือสถิติปัญหาการโกงข้อสอบมันเป็นปัญหาของผลพวงระบบราชการถ้าไม่แก้ที่ระบบไม่ใช่หมายความว่าเราสามารถจับอธิบดีจับคนที่ชอบคนที่มีส่วนพัวพันต้องพุกแล้วปัญหามันจะจบวันหนึ่งโครงสร้างแบบนี
1: ้คนอื่นมันก็มี
0: โอกาสที่จะกลับมาเป็นแบบเดิ
1: ม
0: แล้วถ้าทำเรื่องนี้ได้นะมันจะทำให้ประเทศเราเนี่ยมันมีโอกาสในการแข่งขันความเชื่อมั่นปัญหาการคอร์รัปชันและเสถียรภาพทางการเมืองของตัวคุณอนุทินเนี่ยมันก็จะมีโอกาสยังไงกลับมามีเสถียรภาพมากขึ้นแล้วก็แถมอีกเรื่องหนึ่งนอกจากปฏิรูปราชการก
1: ็
0: คือการจับนะครับยาเสพติดในระดับชุมชนนะคือวันนี้เราเห็นว่าทางรัฐบาลก็ทำดีจับนะครับรายอย่าได้เยอะท
1: ี
0: ละหลายแสนเม็ดและมีมูลค่าหลายล้านนะแต่ตอนนี้ทุกชุมชนนะครับนางเหงาคุณอุ้มครับมีคนเสียสติเต็มไปหมดนะคร
1: ับ ใช่ครับ
2: ใช่ค่ะ
0: คนสิ้นหวังหมดหวังมากกับคนไกลโดยเฉ

0: เพราะตำรวจในพื้นที่อ่ะครับ
1: จับไปแล้วก็เดี๋ยวปล่อยกลับมาอีกมาก่อความเดือดร้อนรำคาญอีกวุ่นวายไปหมด
0: ถ้ารัฐบาลทิ้งทำสองเรื่องเนี้ยก็คือปฏิรูปราชการก
1: ับ
0: การแก้ปัญหาย
1: า
0: เสพติดในระดับชุมชนเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะโครงสร้างเศรษฐกิจมันมีปัญหาคนเข้าใจจากสถานการณ์ที่มันมาจากปัจจัยภายนอกแต่ถ้าเห็นสองเรื่องเนี้ยผมคิดว่าเนี่ยจะทำให้รัฐบาลเนี่ยได้รับความชื่นชมจากประชาชนมากขึ้นเพราะมันเป็นปัญหาที่กระทบกับประชาชนจริง
2: ๆอาจารย์คำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์คิดว่าการซักฟอกกับการปรับครม.อะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันคะอาจารย์คะ
0: ต้องดูนะครับสัญญาณนะครับท่าทีเพื่อไทยด้วยก็คือหลังจากนี่นั่นคือเป็นการประเมินกันนะครับ
1: คือ
0: ตอนนี้เป็นโดยเฉพาะถ้าดูสัญญาณของคุณทักษิณซึ่งแน่นอนท่านเดินทางไปส่วนตัวก็จริงนะแต
1: ่
0: ทั้งหมดเนี่ยมาถูกมีความเป็นทางการเมืองได้หมดว่าถ้าเพื่อไทยจะวางสถานะตัวเองยังไงถ้าเกิดว่าปล่อยให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วถ้าพรรคเพื่อไทยโหวตนะครับค้านกับรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็ไปต่อไม่ได้ถูกไหมฮะนี่คือมันเป็นการจริงไหว
2: ต้องดูเชิงกันอยู่ค่ะ
0: ใช่ครับต้องดูเชิงกันด้วยว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้อภิปรายแล้วถ้าเพื่อไทยนะครับเขาโหวตสวนรัฐบาล
1: เกิดฟอกขึ้นมานะ
0: ต้องฮะก็จบแล้วมันอาจจะได้นะครับนายกนะครับตัวต่อตัวจริงฮะก็จากอีกพรรคหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดเพื่อไทยจะร่วมกับอีกสีหนึ่งคือเพื่อไทยตอนนี้เพื่อไทยกลายเป็นตัวแปรว่ารัฐบาลจะยังไงจะปรับครม.หลังอภิปรายหรือนะอภิปรายก่อนปรับครม.ก็คือ
1: ล้มเลย
0: ปรับนะก็คือไม่รู้จะทำยังไงคือตอนนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลา2เดือน
1: น
0: ี้ว่ารัฐบาลจะตัดสินใจยังไง
1: โอ้นี่
0: เรา
1: จ
0: ะปล่อยให้อภิปราย
1: ครับ
0: นะครับถ้าพรรคเพื่อไทยถอนตัวก็จะเป็นเรื่องใหญ่ทันทีหรือปรับเพื่อไทยออกก่อนแล้วก็ตั้งนะครับรัฐบาลใหม่ก่อนช่วงนี้ก็ขึ้นอยู่กับนะครับการชิงไหวชิงพริบในทางการเมืองอะครับ
1: โอ้ในขณะที่น้ำดูเหมือนเรียบเรียบของบนแต่ข้างล่างนี่ก็ยังไหลแรงอยู่เลยนะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราดูนะเราดูท่าทีแบบกล้าทำก็ถ้าเป็นฝ่ายค้านนะครับที่สมวนท่าทีมาก
1: เงียบมากเลย
2: อาจารย์ใช้คำ
0: นะ
2: อาจารย์ใช้คำสุภาพ
1: เ
2: ลย
1: แม้แต่ประชาธิปัตย์อาจารย์นะ
0: แม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์นั่งเหงาก็ดูแบบแม่ตอนผ่านงบประมาณเรื่องผมว่าประมาณประจำปีก็ยังงดออกเสียงนะมันมีนัยยะหมดแล้วครับ
1: แหมน่าสนใจน่าให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามกับอาจารย์โอรันหมดนะ
2: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะที่ให้เกียรติกับรายการขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: เป็นการมองในเชิงรัฐศาสตร์แล้วนะคะว
1: ่
2: าตกลงแล้วเกมซัก
1: พอไม่มีอะไร 100% น่ะงั้นนะ
2: ค่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงสุดท้ายกันค่ะ
1: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: ฝ
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป

0: M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: Voice Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะเมื่อสักครู่นี้เราคุยกับอาจารย์โอลานเกี่ยวกับเรื่องของศึกซักฟอกที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะว่าแก๊งลูกเทพเนี่ยจะโดนอะไรกี่มากน้อยนะคะอาจารย์ก็ตั้งเป้าไปที่คุณชัยชนกแหละนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นกล่องดวงใจด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีกระทรวงที่รับผิดชอบและตอนนี้ก็ยังมีคำถามที่ไร้คำตอบอยู่หลายเรื่องพอสมควรทีนี้วันนี้ความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านนะคะคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ไปที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีค่ะก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวนะทั้งเรื่องของกรณีที่อาจจะมีการซักฟอกเร็วๆนี้นะคะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยนักข่าวเขาถามเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจเยือนประเทศจีนของคุณอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีก่อนคุณเท้งเนี่ยบอกว่าถ้าไม่นำข้อเสนอครม.เงาไปเจรจาก็จะเป็นการเสียโอกาสว่าการเดินทางไปต่างประเทศของนายกเนี่ยมันอาจจะมีการจะมีกำหนดการเฉพาะอะค่ะแต่ว่าเวทีทางการพูดอย่างเช่นวาระการพบกันในมื้ออาหาร
4: คุยได
3: ้อันนี้มันสามารถที่จะเอาเป็นประเด็นในการพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาได้แล้วก็เชื่อว่านายกเนี่ยให้ความสำคัญกับทุกเรื่องแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำทุนสีเทาพ่อทิพย์แม่ทิพย์จีนเชื่อว่าจะสามารถใช้ทุกโอกาสหารือกับผู้นำระดับสูงของจีนได
4: ้
3: แล้วก็เชื่อว่าการวางตัวที่เหมาะสมการใช้ท่าทีทางการทูตที่ถูกต้องเนี่ยก็น่าจะช่วยให้ไทยสามารถแก้ปัญหาร่วมกับจีนได
4: ้
3: ทีนี้นักข่าวเขาก็เลยถามคุณเท้งนะคะว่าโอกาสในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
4: เดือนสิงหาที่เปิดสภานะ
3: คุณเท้งบอกว่าจากหน้ากระดานจำนวนเก้าอี้ส.ส.ไม่ได้มั่นใจว่าเสียงฝ่ายค้านจะสามารถล้มรัฐบาลไม่ได้อุ๊ยขอให้ติดตามการอภิปรายแต่ขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถยืนยันชัดเจนได้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่เพราะเชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลแบบเนี้ยตามที่ตั้งข้อสังเกตถึงระบอบสีน้ำเงินเอ่ยอะไรเอ่ยเชื่อว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพที่จะอยู่ได้นาน
4: โอ้
3: คือแม้ว่าภายนอกเนี่ยจะตั้งข้อสังเกตว่ากลไกรัฐอื่นๆอยู่ในเครือข่ายเดียวกันแล้วก็มองว่ามีความเปราะบางอยู่ในตัวมันเองนะค่ะอย่างเช่นกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นนี่ไงเอออาจจะไม่ได้เป็นประเด็นที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคนี้หรอกแต่ว่าคุณอนุทินเองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมานานไงแล้วประเด็นนี้มันก็เริ่มแดงออกมาแล้วคุณเท้งบอกว่าอาจจะมีกลุ่มก้อนการเมืองที่เริ่มแดงออกมาว่าเชื่อว่าประชาชนจะเริ่มเห็นมากขึ้นทีนี้ถ้าต้องข้อสังเกตทุกประเด็นตั้งแต่เรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นช่วยน้ำเงินด้วยหรือว่างานทะเบียนราษฎ
4: ร
3: ต่างๆทุกอย่างมันรายล้อมปัญหาอยู่ในกระทรวงมหาดไทยอะค่ะคุณเท้งบอกว่านี่แหละคือความเปราะบางที่สุดของรัฐบาล
4: เรียกว่าบ่อน้ำมันหรือว่ากระจกแก้วอะไรอยู่ที่มหาดไทยแล้วว่ากันเนี่ยนะ
3: นักข่าวถามเหมือนกันนะว่าคิดว่าการซักฟอกกับการปรับครม.ในอะไรจะเกิดขึ้นก่อนคุณเท้งบอกว่าก็ต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการซักฟอกอย่างเต็มที่แหละเข้มข้นแน่นอนรอดูได้เลยแต่ว่าจะเป็นช่วงจังหวะไหนถ้าใกล้เวลาเดี๋ยวบอกอีกทีละกันถ้าจังหวะบริบททางการเมืองมันเหมาะสมก็พร้อมจะสื่อสารกับประชาชนต่อไป
4: ก็แง่แล้วครับว่าคุณเท้งเขาก็ต้องอยู่ในบริบทของฝ่ายค้านเพราะว่าการปรับครม.นี่มันอยู่ในบริบทของนายกคือคุณอนุทินคราวนี้ก็ถ้าคุณเท้งพูดว่าอย่างเงี้ยไม่แน่นะ อาจจะเป็นแค่ว่าตัวเร่งปฏิกิริยาหรือเปล่าเพราะถ้าพูดว่า เราสามารถล้มได้นะไม่ใช่ล้มไม่ได้อะไรเงี้ยนะเสียงพอนะเสียงพอแล้วจะมาจากไหนถ้าไม่ใช่เพื่อไทย

0: วันที่อาจารย์โอรันคุยกับเราไว้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เออทำเป็นเล่นไป
1: ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะมีอีกหนึ่งข่าวร้อนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนอมินีจริงๆแล้วเรื่องนี้อุ้งค่อนข้างตกใจเพราะว่า มันมีกระแสข่าวออกมา
0: คือ
1: รองผบ.ตร.เนี่ยค่ะคือท่านไปสอบถามแล้วก็สอบปากคำเองด้วยนะ มันมีกลุ่มผู้ต้องหาคนไทย4คนเครือข่ายนอมินีต่างชาติได้ใช้คนไทยถือครองที่ดินแล้วก็บ้านในจังหวัดชลบุรีซึ่งหนึ่งในนั้นนะคือคนที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานบัญชีพบว่ามันมีชื่อของคนเนี้ยไปจดทะเบียนนอมินี
0: ครับ
1: 7เอ้ยขออภัย172บริษัท
0: บริษัทเลยนะ
1: 172บริษัท
0: 100กว่าบริษัท172บริษัทเลยนะ
1: ค่ะคือเรื่องนี้ค่ะ
0: ธุรกิจการค้า
1: ผู้ต้องหาให้การว่าเขาทำมานานกว่า10ปีแล
0: ้
1: วคือจำไม่ได้เลยว่าไปจดทะเบียน
0: บริษัทไหนบ้างนะ
1: ชื่อบริษัทอะไรบ้างเพราะมันเยอะ
0: ก็170กว่าบริษัทจะว่า170เลยครับ20บริษัทผมก็ยังงงเลยครับ
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทำแล้วนะคะแล้วจุดเริ่มต้นคือตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานบัญชีทำเอกสารกับบริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งแล้วตอนนั้นนะหัวหน้าก็ให้ตัวเองเนี่ยไปทำตามคำสั่ง
0: ไปจดทะเบียนให้ว่างั้น
1: คือทำตามคำสั่งหัวหน้าแล้วมันก็มีบางส่วนที่ทำออนไลน์ใช้ชื่อตัวเองเหมือนกันไปจดแล้วบางอันก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่ามีชื่อของฉันก็มีเหมือนกัน
0: โดยที่ฉันก็ไม่รู้ว่างั้นเนี่ยนะ
1: ทั้งที่รู้และไม่รู้ปะปนกันไป
0: เออ
1: แล้วก็มองว่าทนายที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายยังจดเลยเขาก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรไงคิดว่าก็คงไม่ผิดมั้ง
0: ทั้งบัญชีทั้งทนายว่างั้นเนี่ยนะต่างก็ไปจดอันนี้ปากคำของเขานะ
1: ทีนี้ค่าตอบแทนเนี่ยเขาได้ค่าจ้างเป็นเงินเดือนของบริษัทเงินเดือนค่ะก็อยู่ในเงินเดือนก็ถือว่าเป็นจับ
0: เป็นชั้นไม่ใช่ว่าจดบริษัทนี้ได้แสนหนึ่งบริษัทนี้ได้สามหมื่นไม่ใช่ก็เป็นเงินเดือนเท่านั้น
1: ค่ะก็พนักงานคนนี้เขาก็ยอมรับละค่ะว่ากังวลใจส่วนรู้หรือเปล่าว่าชื่อตัวเองเข้าไปจดทะเบียนต้อง170บริษัท172บริษัทเนี่ยบอกไม่รู้จริงๆทำมานานแล้ว
0: โอ้นี่ถ้าเกิดว่าเป็นระดับแบบว่าดูซีเรียสเนี่ยตั้งใช่ไหมท่านประธานเออถ้าเป็นจดทะเบียนระดับร้อยกว่าบริษัทนี่เงินต้องระดับเป็นพันล้านเลยนะเนี่ยแต่คนนี้เออแต่มันขนาดนั้นเลยเหรอว่าเราเนี่ยแล้วเขาจะเอาบริษัทนั้นไปทำอะไรตรงนี้อะไรบ้างนะ
1: ก็เนี่ยค่ะก็ต้องดูค่ะว่าทำไมหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องถึงได้ยอมเพราะว่ามันต้อง172บริษัทนะคะมันต้องมีหน่วยงานไหนบ้างล่ะ
0: ใช่ก็อย่างหนึ่งก็คือกรมผมไม่แน่ใจว่าเป็นกรมพัฒนาหรือว่ากรมสถานของธุรกิจการค้าที่มันเป็นการจดทะเบียนนะเดี๋ยวนี้เขามีอย่างนี้นะเขามีคอสเช็คก็คือเช็คดูว่าบริษัทนี้กับบริษัทนี้บริษัทนี้มันมีชื่อที่แบบคนไหนหรือว่าตรงกันไหมที่ว่ามีหลายชื่อมีชื่อเดียวอยู่หลายบริษัทแบบนี้เดี๋ยวตอนนี้เขาเริ่มมีแล้วไงแต่ก่อนหน้านี้มันยังไม่มีไงเออมาจดตามนี่ขึ้นเอกสารตรงนี้ผมเคยจดบริษัทแล้วเคยเจ๊งบริษัทมาแล้วด้วยก็คือก็เอาไปยื่นเพราะตรงตามนี้เขาก็จดให้แต่หลังๆมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยมันมีนะกรมเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทเนี่ยเขาก็จะมาดูแล้วว่าเอ้ยคนนี้คนเดียวนี่มีอยู่3ชื่อมีอยู่3 4บริษัทแล้วบางคนเนี่ยที่น่าเกลียดไปยิ่งกว่านั้นเนี่ยคนนี้เขาเป็นฝ่ายบัญชีก็ยังพอไหวนะบางคนเนี่ยบ้านเนี่ยขอโทษนะอันนี้ไม่ได้ไปบูลลี่เขานะบ้านเนี่ยเป็นรังหนูเลยแต่ดันมีชื่อเนี่ยอยู่ในกรรมการบริษัทเนี่ยอันเนี้ยต้องไปตรวจเช็คเลยนะฮะเออเฮ้เป็นอย่างนั้นซะด้วย
1: เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะผู้ต้องหาเป็นคนที่ถูกสอบสวนที่อยู่ในเครือข่ายนอมินีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินแล้วก็บ้านในจังหวัดชลบุรี
0: ครับ
1: ต้องตามกันต่อละค่ะว่า172บริษัทเน
0: ี่
1: ยที่มีการใช้ชื่อผู้ต้องหาเนี่ยมันได้รับความยินยอมทั้งหมดหรือเปล่าเพราะเธอบอกแล้วว่ามันมีบางอันที่รู้บางอันก็ไม่รู
0: ้
1: แล้วมันมีบริษัทไหนที่มันเข้าข่ายเป็นนอมินีตามกฎหมาย
0: ครับ
1: มีคนต่างชาติมาเป็นผู้ที่ถือ
0: หุ้น
1: ถือหุ้นแล้วก็เป็นได้ผลประโยชน์ที่แท้จริงอะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วบริษัทกฎหมายหรือว่าบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำชื่อไปใช้โดยมิชอบหรือเปล่า
0: อ
1: ย่างที่บอกแล้วว่ามีทั้งรู้และไม่รู้
0: ใช
1: ่ระบบการจดทะเบียนออนไลน์เมื่อกี้เธอพูดขึ้นมาเหมือนกัน
0: อ
1: ันเนี้ยต้องไปตรวจสอบนะคะว่ามันมีช่องโหว่ในการนำชื่อคนไปใช้โดยที่เขาไม่ได้รับความยินยอมหรือเปล่า
0: เออ
1: แล้วถ้ามีมันจะมีหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยอุดช่องโหว่นี้ยังไงต้องบอกว่าคดีนี้มันไม่ใช่แค่ถามว่าใครถือหุ้นแทนใครนะคะ

0: แต่มันต้องขยายไปถึงคำถามสำคัญว่าระบบจดทะเบียนบริษัทของไทยตอนเนี้ยมันมีมาตรฐานในการตรวจสอบตัวตนและความยินยอมของผู้ถือหุ้นอะรัดกุมเพียงพอหรือเปล่า
1: ใช
0: ่นี่แหละค่ะเป็นประเด็นที่ต้องถามกันต่อไปไม่ใช่ตกใจแค่ว่าโอ้โห172บริษัทเลยเหรอมันต้องไม่จบแค่นั้น
1: ใช่แล้วรวมทั้งไปดูด้วยว่าบริษัทต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเอาไปทำธุรกิจอะไรบริษัทนอมินีเราก็รู้อยู่แล้วว่าให้คนไทยเนี่ยจดทะเบียนเพราะคนต่างประเทศเนี่ยมันจดทะเบียนเกินครึ่งไม่ได้คนไทยจดทะเบียนแต่ปรากฏว่าคนไทยที่จดทะเบียนเกินครึ่งไปเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการบริหารอะไรสักแอะเลยฮะเอาชื่อไปเผลอๆไอ้เอาชื่อไปอย่างเดียวเพราะว่าเอาชื่อไปโดยที่เขาไม่รู้ด้วยก็มีเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วง
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้มีอีกหนึ่งข่าวที่ค่อนข้างตกใจนะคะถึงแม้ไม่ได้อยู่ในช่วงของการสู้รบไทยกัมพูชาก็ตามนะคะแต่ว่ามีกำลังพลไปเหยียบทุ่นระเบิดเก่าแต่ว่าบาดเจ็บเล็กน้
1: อ
0: ยค่ะทหาร2นายค่ะเป็นกำลังพลสังกัดกองร้อยทหารราบที
1: ่
0: 122กองพันทหารราบที่12ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2ค่ะผู้ที่บาดเจ็บนะคะก็มีจ่าสิบเอกจักริดบัวแก้วได้รับบาดเจ็บที่เท้าแล้วก็ข้อเท้าขวาม ีอาการบวมช้ำแล้วก็จุกค่ะจ
1: ุ
0: กจากแรงระเบิดค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นจ่าสิบเอกสาธิตผ่องแก้วท่านนี้ถูกสะเก็ดหินแล้วก็ดินกระเด็นใส่
1: ตึมขึ้นมา
0: ก็เข้าตรวจอาการเพิ่มเติ
1: ม
0: คือระหว่างที่เกิดเหตุนะคะกองกำลังเนี่ยเขากำลังปฏิบัติภารกิจถากถางแล้วก
1: ็
0: ปรับปรุงพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการนั่นแหละค่ะก็อยู่ที่ฐานปฏิบัติการภูผาในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะขณะที่กำลังปฏิบัติงานจ่าสิบเอกจักริดค่ะเป็นคนไปเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่ฝังตกค้างอยู่ในพื้นที่แต่ว่าระเบิดมันทำงานไม่เต็มกำลังค่ะก็เลยทำให้แรงระเบิดไม่รุนแรงอย่างที่ควรจะเป็นถือว่าโชคดีนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอน 10:30 เมื่อเช้านี
1: ้เช้านี้เอง
0: ค่ะบาดเจ็บทั้ง2ไม่มีผู้เสียชีวิตไม่มีอวัยวะที่สูญเสียนะคะแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกันทรลักษณ์แล้วอาการปลอดภัยเรียบร้อยแล้วต้องตามต่อค่ะว่าทุ่นระเบิดลูกนี้มันเป็นทุ่นระเบิดเก่าที่ตกค้างจากเหตุการณ์ในอดีตหรือ
1: เพิ่งจะมาวาง
0: หรือมันมีที่มาอย่างไรแล้วในพื้นที่นั้นเนี่ยมันมีลูกอื่นอีกไห
1: ม
0: นะคะเดี๋ยวต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าจบได้ดีระเบิดทำงานไม่เต็มกำลัง
1: ทั้งชีวิตและร่างกายอวัยวะไม่ได้รับการสูญเสียมากนะฮะ
0: แต่สะท้อนว่าวัตถุระเบิดที่ตกค้างนี่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจพอสมควร
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ประเทศเพื่อนบ้านก็ของบสนับสนุนการหาทุ่นระเบิดเหลือเกินแต่ทุกวันนี้เขาบอกยังคาอยู่อีกเป็นล้านลูกเลยนะ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นเรื่องชาวบ้านทั่วๆไปบ้างคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะเป็นเรื่องที่มีผู้หญิงเนี่ยเขาไปผ่าคลอดโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะ
1: เ
0: หงาแล้ววิสัญญีแพทย์วางยาสลบให
1: ้หมอวางยาว่าง
0: ั้นวางยาทุกอย่างเหมือนดำเนินไปด้วยดีนะไปผ่าคลอดไงแต่ปรากฏเขาฟื้นตอนผ่าเขามีสติขึ้นมาค่ะ
1: คือวางยาไปแล้วแต่ว่ายังผ่าไม่เสร็จแต่ฟื้นก่อน
0: ใช่ก็เลยต้องไปดมยาสลบใหม่อีกรอบนึงแล้วฟื้นใหม่อีกทีนึงพยาบาลบอกว่าลูกสาวแรกคลอดมีอาการวิกฤตนะ
1: เอ้า
0: แล้วสุดท้ายเด็กเสียชีวิต
1: โถยังไง
0: คือผู้หญิงคนนี้อายุ26ปีค่ะ
1: ครับ
0: เขาเดินทางมาพร้อมกับสามีแล้วก็คุณแม่ของเขาไปเข้าร้องทุกข์กับคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
1: ครับ
0: กรณีที่ไปเรียกร้องก็คือลูกสาวแรกเกิดเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาหลังจากที่ผ่าคลอดที่โรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะคะในกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละค่ะ
1: ครับ
0: แล้วครอบครัวเขาติดใจอะค่ะทั้งเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตของลูกแล้วก็รวมไปถึงกระบวนการรักษาด้วยอย่างที่บอกไปแล้วว่าอ้าววางยาสลบแต่อยู่ๆมันมาฟื้นกลางทางอะค่ะคือตัวของคุณแม่เนี่ยหมายถึงนางสาวเอเนี่ยนะชื่อว่านางสาวเอแล้วกันเพราะเธอไปกับคุณแม่เนี่ยนางสาวเอเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนจังหวัดพะเยาเดินทางมาทำงานรับเหมาก่อสร้างแถวๆเขตภาษีเจริญกรุงเทพเนี่ยแหละค
1: ่
0: ะก่อนหน้านี้ก็ใช้สิทธิ์บัตรทองไปฝากคันที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแล้วก็ไปตรวจคันตามนัดทุกครั้งเลยผลการอัลตราซาวด์ก็ทารกก็แข็งแรงดูดีค่ะ
1: ตามปกติว่างั้น
0: ค่ะแพทย์ก็นัดคลอดธรรมชาติเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่พอถึงกำหนดมดลูกยังไม่เปิดก็เลยเลื่อนนัดมาเป็น7กรกฎาคมแล้วกัน
1: ไปอีก3วัน
0: แต่ก็ยังไม่สามารถคลอดได้ค่ะแพทย์เขาก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นไม่คลอดธรรมชาติแล้วนะ
1: คุณไข้ผ่าดีกว่างั้น
0: คุณผ่าดีกว่า

0: วันที่9กรกฎาคมแล้วกันก็นัดกันพอถึงวันที่9กรกฎาคมวันผ่าคลอดนะคะ11โมงแพทย์เขาก็พยายามจะบล็อกหลังอะค่ะแต่มันไม่สำเร็จนะเหงาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเจ้าตัวน้ำหนัก105กิโลกรัม
1: โอ้ก็ถือว่าก็น้ำหนักเยอะ
0: ใช่ก็เลยเปลี่ยนมาใช้วิธีดมยาสลบแปลว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหลายสเต็ปอยู่เหมือนกันเนาะจากเดิมที่แพลนเอาไว้นะ
1: จากจะคลอดปกติธรรมชาติกลายจะเป็นบล็อกหลังนี่ก็คือยังรู้สติอยู่นะ
0: มาเป็นผ่าคลอด
1: แต่ว่าจะไม่เจ็บอ
0: ัน
1: นี้มาเป็นผ่าโดยการดมยาเนี่ยก็คือต้องหลับไปเลย
0: แต่ทีนี้ระหว่างที่แพทย์กำลังผ่าตัดปรากฏว่าเธอกลับรู้สึกตัวขึ้นมาแพทย์เลยต้องหยุดผ่าตัดกลางครรภ์แล้วไปเพิ่มยาสลบค่ะพอแพทย์เขาเพิ่มยาสลบเนี่ยอันแน่นอนสลึมสลือเสร็จปั๊บเธอก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยจนกระทั่งฟื้นขึ้นมาตอนบ่ายสามคือเริ่มผ่าใน11โมงนะ
1: โอ้ดามกันนะ
0: บ่ายสามเริ่มฟื้นขึ้นมาแต่พอฟื้นขึ้นมาพยาบาลเขาแจ้งว่าคนไข้คะลูกสาวมีอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกตินะคะต้องรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เด็กค่ะบ่ายสามรับทราบแบบนั้นปรากฏล่วงเลยไปถึง6โมงเย็นค่ะ
1: โอ้นานมาก
0: 6โมงเย็นเธอบอกว่าทารกมีอาการวิกฤตต้องส่งตัวไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลแห่งที่2เลยนะคะ
1: ต้องเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเกี่ยวกับเด็กแล้วมั้ง
0: 6โมงเย็นนะ6โมงเย็นรู
1: ้
0: เธอบอกว่ามันล่าช้าในการส่งตัวจนกระทั่งล่วงเลยมาถึงตี3ของวันที่10แล้วพอวันที่11เวลาตอนเที่ยงคืนแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งที่2อะค่ะก็บอกว่าทารกเสียชีวิตแล้วเพราะขาดออกซิเจนแล้วก็ปอดติดเชื้อรุนแรงในใบมรณบัตรเนี่ยบอกว่าสาเหตุการตายเนี่ยนะ
1: ค
0: ือภาวะความดันเลือดในปอดสูงครอบครัวเขาก็เลยถามไปที่โรงพยาบาลแรกค่ะปรากฏโรงพยาบาลแรกให้คำตอบว่าเด็กสำลักน้ำคร่ำเสียชีวิตแต่ในใบมรณบัตรอ่านอีกทีสาเหตุการตายคือภาวะความดันเลือดในปอดสูงอันนี้อุ้มก็ไม่มีความรู้ด้านแพทย์ว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องโยงใยกันยังไงหรือเปล่า
1: ใช
0: ่ครอบครัวเขาก็เลยสงสัยว่า1นะการที่คุณแม่รู้สึกตัวระหว่างผ่าตัดจนต้องเพิ่มยาสลบเนี่ย
1: มีผลไหม
0: มันไปส่งผลให้เด็กขาดออกซิเจนหรือเปล่าแล้ว2ทำไมถึงกักตัวทารกที่มีอาการวิกฤตเอาไว้จนถึงตี3แทนที่จะรีบส่งตัวไปให้เร็วกว่านี้
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเด็กนะ
0: ซึ่งอันนี้เราก็ต้องดูเรื่องของความสะดวกของ2โรงพยาบาลที่เขาคอนเนคประสานกันด้วยเหมือนกันนะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันในตรงนั้นทีนี้เขาก็บอกว่าครอบครัวเสียใจมากอะค่ะที่ต้องสูญเสียลูกคนแรกไปยังไม่ได้เห็นหน้าเลยตอนนี้เข้าไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สน.พญาไทละขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งศพไปชนสูตรแล้วยืนยันอีกครั้งนึงละกันยืนยันเลยค่ะว่าจะยังไม่ประกอบพิธีทางศาสนาจนกว่าจะทราบสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งหลังจากที่ทราบเรื่องคุณปวีณาก
1: ็
0: ประสานไปที่ทันตแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะก็บ่ายโมงของวันนี้ค่ะคุณปวีณาก็เอาครอบนำครอบครัวของผู้เสียหายไปพบทันตแพทย์แล้วก็รวมไปถึงผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อขอให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของทารกอย่างละเอียดต่อไปเดี๋ยวถ้าคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีละกันนะคะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้มีความรู้เรื่องคุณหมอด้วย
1: ใช่แต่ต้องเอามานำเสนอให้ฟังกันว่าบางทีคันเลื่อนหรือจุดเล็กๆน้อยๆอะไรต่างๆในบ้านเมืองเรามันต้องค่อยๆปิดจุดกันให้ดีเพื่อที่จะทำให้มันเขาเรียกว่าอะไรทุกอย่างมันรอบด้านไปทางที่ดีขึ้นอ่ะไม่งั้นมันก็จะยืดยากยากมีจุดนู่นจุดนี่ที่เราเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องที่มันก่อให้เกิดในสิ่งที่มันไม่ 100% สำหรับสังคมเราสักทีนะ
0: ส่วนอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ได้นำเกริ่นไปนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสนามบินสุวรรณภู
1: ม
0: ิที่มีจำนวนของนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็ต้องมาเข้าแถวรอมากซึ่งตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องรอนาน 2-3 ชั่วโมงเลยมันมีเสียงเรียกร้องมีภาพออกมาในโลกออนไลน์เยอะมากค่ะว่านักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งคือต้องร
1: อ
0: กระบวนการในการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินสุวรรณภูมิหลายชั่วโมงจนเกิดคำถามว่าระบบรองรับนักท่องเที่ยวของไทยมันเพียงพอหรือเปล่าแล้วมันกระทบกับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของไทยมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ค่ะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ไปพร้อมกับผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่านทัพปณีเกียรติไพบูลย์ไปสนามบินสุ

0: ณภูมิเลยค่ะเพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไปประชุมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็บริษัทท่าอากาศยานไทยหรือ AOT นะคะทีนี้จุดสำคัญก็คือตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเร่งติดตั้งระบบ ABC ซึ่งมันคือระบบตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติค่ะอธิบายง่ายๆคือมันจะเป็นประตูอัจฉริยะค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังผู้โดยสารเนี่ยสามารถสแกนหนังสือเดินทางโดยที่ยืนยันตัวตนผ่านระบบอัตโนมัติแทนการต่อแถวให้เจ้าหน้าที่ตรวจทุกคน
1: ไม่ต้องสักถามปากต่อปากว่างั้นนะ
0: ทำให้ผ่านด่านการตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยรวดเร็วขึ้นแล้วก็ลดปัญหาคอขวดแล้วก็ขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อมูลด้านความมั่นคงและความปลอดภัยก็เรียกว่าให้คอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลทั้งหมดอะค่ะเป็นตัวช่วยสแกนมากกว่าที่จะใช้กำลังคนนะคะแต่ทีนี้การแก้ปัญหานี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องของคิวอะค่ะตำรวจท่องเที่ยวก็ประกาศเพิ่มมาตรการดูแลพื้นที่สนามบินเลยโดยการเพิ่มกำลังเลยเพิ่มกำลังสายตรวจจัดระเบียบคนที่ชูป้ายรับผู้โดยสารปราบปรามแท็กซี่เถื่อนด้วยและเดี๋ยวจะตั้งกล้อง AI เพื่อช่วยตรวจจับบุคคลตามหมายจับอะค่ะเหมือนเวลาที่เราดูข่าวตอนสงกรานต์ไงมันจะมีคนที่อยู่ในลิสต
1: ์หมายหมายแดงอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะกวาดล้างกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงอยู่ในสนามบินด้วยนะคะก็จริงๆต้องยอมรับนะว่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องรีบแก้ไขค่ะ
1: ใช่
0: เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยภาพลักษณ์ของประเทศเสียมากจริงๆคืออีกฝ่ายหนึ่งที่รณรงค์จัดๆเลยโอ้โหจะต้องเข้ามาไทยหน้าเข้ามาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ในท้ายที่สุดพอไปเจอหน้าบ้าน
1: ปุ๊บขวด
0: ก้าวแรกนักท่องเที่ยวเริ่มด้วยการรอคิวหลายชั่วโมงความประทับใจมันอาจจะติดลบไปเลยอะค่ะ
1: ใช่คือคนเยอะอะดีแต่คนรอนานอะไม่ดีไม่ควรจะเกิน1ชั่วโมงในกระบวนการการเข้าเมืองเนี่ยแล้วจะคัดกรองว่าคนนี้เป็นมิจฉาชีพคนนี้มีหมายแดงของตำรวจสากลก็ว่ากันไปแต่มันไม่ควรต้องรอนานถ้าเกิน2ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วง
0: พูดถึงเรื่องของการเดินทางพูดถึงเรื่องของการขนส่งพูดถึงเรื่องของสนามบินปุ๊บเนี่ยก็จะมีการจับเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาค่อนข้างเยอะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยด้วยปริมาณทั้งหมดเนี่ยนะอุ้มจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าเท่าที่ไล่เรียงอ่านข่าวดูเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโอ้บ้านเราพัฒนานะค
1: ือ
0: ปลูกกัญชาขึ้นได้เยอะมากเลยแล้วทำให้ได้ขนส่งออกไปเป็นโหรถ
1: เป็นตันๆนะ
0: เป็นคอนเทนเนอร์ค่ะปรากฏว่าล่าสุดค่
1: ะ
0: มีทนายอนันชัยชัยเดชทนายกระดูกเหล็กอะค่ะโพสต์ข้อความลงใน Facebook
1: ว่าไง
0: บอกว่าถึงผอ.เขตลาดพร้าวกลิ่นกัญชาร้านขายกัญชาถนนโชคชัย4ซอย67
1: โอ้ช่วยกันสินะแถวนั้นเขาเรียกว่าซอยกองปราบเมื่อก่อนนะนะเดี๋ยวกองปราบเขาย้ายไปอยู่แดนในมิตรเก่า
0: เขาใช้คำว่าหมิ่นหมิ่นก็คือภาษาใต้ที่แปลว่าเหม็นนะคะเหม็นไปทั่วถึงมูลนิธิทนายกองทัพธรรม
1: นั่น
0: บจก.สำนักกฎหมายอนันชัยชัยเดชที่ร้องเรียนไปทำไมจัดการไม่ได้ครับถามตะโกนดังๆผ่าน Facebook เลยแล้วบอกว่าให้เวลา3วัน
1: โอ้นะช่วยกันหน่อยนะบ้านเมืองเน
0: า
1: ะ
0: ต้องบอกนะว่าชาวบ้านผู้พักอาศัยตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีกลิ่นรบกวนจริงๆเนี่ยมันมีผลกับการใช้ชีวิตของเขานะคะ
1: ที่ครับบางคนแพ้คือแพ้หนักเลยนะ
0: เดี๋ยวต้องตามต่อนะคะว่าผอ.เขตลาดพร้าวจะลงพื้นที่ตรวจสอบหรือเปล่าแล้วจะมีการร้องเรียนจากประชาชนเพิ่มมากกว่าทนายกระดูกเหล็กท่านนี้หรือเปล่าคือโพสต์นี้โพสต์เดียวมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของคำถามหลายๆคำถามแต่สุดท้ายต้องการคำตอบจากหน่วยงานรัฐที่จะต้องลงพื้นที่ล่ะค่ะมาตรการการควบคุมร้านจำหน่ายกัญชาหลังจากที่ปลดล็อกแล้วตอนนี้มันยังคุมเข้มขนาดไหน
1: ใช่ยังมันเกินหน้าไปแล้วเยอะเดี๋ยวนี
0: ้แล้วก็อำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบเหตุรำคาญตามกฎหมายสาธารณสุขเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนนะอันนี้ก็ต้องดูกันนะคะ
1: ครับ
0: อ้าวเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีสุดท้ายมันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่ถูกวางให้เป็นหน้าตาของประเทศตอนนี้กำลังเผชิญคำถามสำคัญอีกครั้งค่ะเพราะว่าอดีตส.ส.คนนึงบอกว่าตอนนี้งานก่อสร้างมันบกพร่องนะและที่สำคัญคือจะหมดระยะรับประกันแล้วด้วย
1: เอาแล้วกัน
0: ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบคะเนี่ย
1: ตั้งงบซ่อมสิตั้งงบซ่อม
0: นี่คือสัปปายสภาสถานแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศเลยนะคะ
1: โอ้
0: รายละเอียดจะเป็นยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วมันเป็นวันศุกร์ซะด้วยสิ
1: สัปดาห์หน้ามาว่ากันใหม่นะ
0: มาว่ากันเผื่อจะมีรายละเอียดเดี๋ยวติดตามช่วงหน้ากับพี่เด้งแล้วกันนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาของอุ้มกับนั่งเหงาแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันศุกร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวาน

0: พื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึง

0: ้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอันสิทธิ์นั่งหัวโต๊ะถกกสทก็เพิกถอนรายชื่อ 3,621 คนขอให้รอผลประชุมนายอันสิทธิ์สัมพันธระปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทวาระสำคัญคือการพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้ที่บรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกจำนวน 3,621 คนซึ่งพบมีการแก้ไขคะแนนให้ผ่านการสอบโดยทันทีที่มาถึงนายอันสิทธิ์เปิดเผยสั้นๆแก่ผู้สื่อข่าวว่าขอให้รอผลการประชุมสำหรับการประชุมมีนายวันชัยจันพรประธานกสทนานิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นต้นนิรัตยืนยันไม่มีแพ้ไม่หวั่นถูกฟ้องกลับหากสทเพิกถอนผู้ที่บรรจุ 3,621 รายนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงกรณีหากผู้ถูกเพิกถอนใน 3,621 คนจากการทุจริตสอบท้องถิ่นมีการฟ้องร้องกลับจะสามารถทำได้หรือไม่ว่าต้องถามกลับว่าแล้วทำข้อสอบได้หรือไม่ก่อนจะเป็นหมอก็ต้องสอบให้ได้ก่อนใช่หรือไม่ยืนยันว่ามีหลักฐานในการจะเพิกถอนไม่ใช่แพะอย่างแน่นอนส่วนใครจะเป็นผู้มีอำนาจในการเพิกถอนเนื่องจากก่อนหน้านี้มีความไม่ชัดเจนนายนิรัตน์กล่าวว่าใครเป็นผู้ลงนามในการบรรจุหน่วยงานนั้นต้องเป็นผู้เพิกถอนใครทำให้เกิดปัญหาก็ต้องแก้ไขเองส่วนจะใช้กฎหมายก็ได้ในการดำเนินการในวันนี้จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อความชัดเจนส่วนหากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนจะมีผลทันทีในวันนี้เลยใช่หรือไม่นายนิรัตน์ระบุว่าก็ต้องถูกเพิกถอนตั้งแต่วันแรกแล้วแต่เพื่อความชัดเจนรอปลัดกระทรวงมหาดไทยกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนวันที่23กรกฎาคมจะมีการประชุมของคณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณาในส่วนอื่นอีกหรือไม่นายนิรัตน์ระบุว่าต้องรอดูวันนี้จะมีเรื่องใดที่กสทจะส่งให้คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาหรือไม่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีช่วยกลุ่มหลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไทยช่วยไทยพลัสแทนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าหลังประกาศผลสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ผ่านการตรวจสอบกว่า9ล้าน5แสนสิทธิ์และเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางได้แก่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และแอปพลิเคชันทางรัฐสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและถูกห้ามสมัครไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในช่วงที่ผ่านมามีประมาณ6ล้านคนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่21กรกฎาคมนำกลุ่มดังกล่าวให้การช่วยเหลือผ่านไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพียงเข้าไปกดยืนยันการใช้สิทธิ์เหมือนกับประชาชนที่ใช้จ่ายในปัจจุบันหรือยืนยันผ่านธนาคารของรัฐเพื่อเริ่มการใช้จ่ายในวันที่1สิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนโดยผู้ลงทะเบียนไม่ต้องรีบเร่งหรือว่าแย่งกันลงทะเบียนตอน6นาฬิกาเพราะจะได้รับสิทธิ์แน่นอนโดยใช้เพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชนและทำรายการยืนยันรับสิทธิ์ผ่านระบบตามรายละเอียดที่กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสู่ระบบรับสิทธิ์ได้ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รัฐจะต้องไปตรวจสอบข้อได้จริงว่าติดขัดในส่วนใดของข้อมูลเพื่อช่วยให้ได้รับสิทธิ์ทั่วถึงและถูกต้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: พราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะญาติผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ร้องขอความช่วยเหลือหลังกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาพร้าวซึ่งเป็นคนไทย1คนเป็นชาวลาว1คนเดินทางขอความช่วยเหลือจากนายกองตรีดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหลังทุกข์ใจเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือเยียวยานายพิษณุนิ่มเมียนสามีของนางสาวทัศนัยมั่นประพันธ์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลตากสินเปิดเผยว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเดินทางไปโรงพยาบาลที่ภรรยาเข้ารับการรักษาเนื่องจากอยู่ไกลบ้านและตนเองต้องดูแลลูกอีก2คนและกังวลเรื่องของข้อกฎหมายในการเยียวยาในขณะที่แม่ของนางสาวอุ้ยชาวลาวที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกันทุกข์ใจจากการถูกเรียกเก็บเงินจากโรงพยาบาลเอกชนที่เข้ารับการรักษาในช่วงแรกก่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นเงินกว่า 550,000 บาทด้านนายกองตรีดร.ธนกฤตได้ประสานกระทรวงสาธารณสุขมาร่วมพูดคุยกับญาติด้วยในวันนี้เบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับเป็นสาธารณภัยหมู่ซึ่งช่วง72ชั่วโมงแรกผู้บาดเจ็บไม่ว่าสัญชาติใดสามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์อยู่เสร็จได้ส่วนค่ารักษาส่วนอื่นทางกระทรวงสาธารณสุขจะประสานติดตามว่าแต่ละคนมีสิทธิ์คุ้มครองอะไรบ้างต่อไปคิมจองอึนพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนสถานีโทรทัศน์ KRT ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือพบหารือกับนายหวังหูหนิงเจ้าหน้าที่ระดับสูงอันดับที่4ของจีนที่กรุงเปียงยางคณะผู้แทนจากประเทศจีนซึ่งนำโดยนายหวังหูหนิงได้เดินทางถึงกรุงเปียงยางตามคำเชิญของเกาหลีเหนือซึ่งการพบปะกันในครั้งนี้ถือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดในเวทีการแลกเปลี่ยนระดับสูงระหว่างปักกิ่งและเปียงยางที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เดินทางเยือนเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ7ปีอีกทั้งยังสะท้อนถึงความพยายามของจีนในการกระชับอิทธิพลเหนือประเทศพันธมิตรดั้งเดิมท่ามกลางความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียและการหารือในครั้งนี้ทั้งนายคิมและนายหวังต่างแสดงความเจตนาร่วมกันที่จะผลักดันและดำเนินการตามข้อตกลงที่ทั้งสองได้ทำร่วมกันไว้ทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมตลอดจนการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองฝ่ายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02201

0: 6195-6หรือคลิก www.mport.net ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mport News FM 100.5
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: www.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะวันนี้เนี่ยจริงๆหลายคนเนี่ยเชื่อเลยนะว่าคงจะต้องรอนะคะผลการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะที่จะมีการพิจารณาเพิกถอนการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกเนี่ย 3,621 คนก็ตอนนี้ยังไม่มีผลประชุมกันออกมานะคะยังคงประชุมกันอยู่เนี่ยซึ่งวันนี้ก็คุณอันสิทธิ์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นประธานในการประชุมละค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะมีนะอย่างคุณบรรชัยจันพรประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทเนี่ยนะคะแล้วก็คุณนิรัตพงศ์สิทธาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยเข้าร่วมประชุมทางด้านตัวคุณบรรชัยค่ะก็ได้พูดเอาไว้เนี่ยนะคะว่าในกรณีข้อกังวลนะคะในเรื่องอำนาจเนี่ยในการถอดถอนข้าราชการบรรจุเนี่ยนะคะเรื่องของการบรรจุข้าราชการเนี่ยว่าเป็นของกสทหรือว่าเป็นของคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางเนี่ยนะคะเรื่องนี้ทางคุณบรรชัยบอกว่าขอให้รอค่ะคือขอให้รอผลการประชุมออกมาเป็นมติซะก่อนผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำว่าสรุปแล้วเนี่ยอำนาจการถอดถอนเป็นอำนาจของหน่วยงานไหนคุณบรรชัยก็บอกว่ารอค่ะรอการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนก็ย้ำเลยว่าขอให้รอการประชุมเท่านั้นเพราะถามว่าคาดการว่าเสียงในที่ประชุมวันนี้จะแตกไหมคุณบรรชัยก็ย้ำคำเดิมนะคะว่าต้องรอค่ะรอคณะกรรมการและพอถามย้ำว่ากสทเนี่ยมีอำนาจในการถอดถอนใช่หรือเปล่าคุณบรรชัยบอกยังต้องพิจารณากันให้ชัดเจนซะก่อนและพอถามว่ากังวลไหมถ้าหากว่าถอดถอนรายชื่อเนี่ยจะถูกร้องไปที่ศาลปกครองคุณบรรชัยก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ต้องมีการพิจารณาค่ะซึ่งไงก็ตามนะคะการประชุมในวันนี้ต้องจับตาการลงมติถอดถอน 3,621 รายชื่อเนี่ยแหละค่ะที่ไปพบว่ามีผลคะแนนผิดปกติชัดเจนนะคะว่าทางกสทนั้นจะมีอำนาจในการถอดถอนหรือไม่และประเด็นนี้เองค่ะผู้ฟังคะปรากฏว่าวันนี้มีความเห็นออกมาจากทางคุณวัดติงสมิธนักวิชาการอิสระและอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาที่โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เอาไว้ในประเด็นนี้ล่ะนะคะว่า 3,621 รายชื่อกับบทพิสูจน์ระบบคุณธรรมของข้าราชการท้องถิ่นไทยเหตุใดต้องเพิกถอนผลการสอบแล้วตามด้วยเพิกถอนการบรรจุและแต่งตั้งโดยที่ไม่ต้องรอผลคดีอาญาเมื่อผลสอบการทุจริตเนี่ย

รัฐก็ต้องรอคำพิพากษาคดีอาญาก่อนจึงจะเพิกถอนการสอบบรรจุได้เนี่ยใช่หรือเปล่าซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะคำถามนี้เนี่ยนะคะคุณบัตเองก็บอกเลยบอกว่ามันเป็นคำถามสำคัญที่สุดเลยที่เกิดขึ้นหลังจากการแถลงข่าวของคุณอันสิทธิ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะที่ประกาศว่าในวันนี้ในการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเพิกถอนการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เนี่ยจำนวน 3,621 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่พบหลักฐานชัดเจนนะคะว่าคะแนนในกระดาษคำตอบเนี่ยมันไม่ตรงกันกับคะแนนที่ประกาศเอาไว้เพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยเองก็ยังมีการประกาศด้วยว่าจะได้สอบกระดาษคำตอบนะคะกว่า 800,000 แผ่นของผู้สมัครกว่า 400,000 คนเพื่อจัดลำดับคะแนนใหม่ทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหลายคนเองก็มองว่าเนี่ยมันคือการล้างบางการโกงสอบแต่ถ้าหากว่ามองในมุมของข้อกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายปกครองเนี่ยนะคะคุณวัตติงสมิธก็บอกว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นคดีที่สำคัญที่สุดคดีนึงเลยของการบริหารงานบุคคลภาครัฐไทยเพราะกำลังเป็นการทดสอบค่ะว่ารัฐเนี่ยจะสามารถแก้ไขผลของการทุจริตโดยไม่ทิ้งหลักนิติธรรมได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในมุมของอดีตผู้พิพากษาเนี่ยก็มองว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคดีอาญาแต่ว่ามันเป็นเรื่องของคำสั่งทางปกครองค่ะคือสังคมจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามว่าในเมื่อปปช.เนี่ยยังสอบไม่เสร็จเพราะอะไรจึงมีการเพิกถอนการบรรจุได้คำถามเนี่ยมันเกิดจากการนำคดีอาญาไปปะปนกันกับกฎหมายปกครองซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะทั้งสองเรื่องเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์เนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงคือในแง่ของข้อกฎหมายเนี่ยนะคะประเด็นทางข้อกฎหมายเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่ากรณีเนี้ยมันเป็นประเด็นที่แหลมคมที่สุดคือเป็นจุดที่รัฐเนี่ยจะต้องแยกให้ออกระหว่างการประกาศผลสอบกับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งซึ่งมันไม่ใช่คำสั่งเดียวกันแล้วมันก็มาจากการใช้อำนาจคนละองค์กรด้วยคือการประกาศผลสอบกับการขึ้นบัญชีเนี่ยเป็นคำสั่งทางปกครองของกสทแล้วก็คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยเป็นรายบุคคลเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.แต่ละแห่งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากสท.เนี่ยกระโดดไปออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ 3,621 คนด้วยตัวเองเนี่ยนะคะคำสั่งเนี่ยมันจะกลายเป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่มีอำนาจแล้วก็จะเปิดช่องให้ผู้ที่ถูกปลดฟ้องเพิกถอนคำสั่งไล่ออกกับศาลปกครองและรัฐเนี่ยอาจจะแพ้คดีในตอนหลังก็ได้เพราะฉะนั้นทางคุณวัตติงสมิธเองก็เลยมีการมองในแง่ของข้อกฎหมายนะคะมีการมองในแง่กฎหมายแล้วก็เสนอแนะแนวทางที่จะดำเนินการได้เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่บนรากฐานของกฎหมายไม่ใช่แค่เพียงบนแรงกดดันของสังคมเนี่ยนะคะโดยขั้นตอนค่ะที่ทางคุณวัตติงสมิธเนี่ยเสนอเอาไว้เนี่ยนะคะก็คือให้หนึ่งเนี่ยกสทมีมติเพิกถอนประกาศก่อนเพิกถอนประกาศรายชื่อออกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันและจากนั้นนะคะก็ส่งเรื่องไปที่3กกลาง3กกลางมีประกอบไปด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและก็คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลให้พิจารณาเพิกถอนการบรรจุและแต่งตั้งค่ะแล้วก็ต่อด้วยขั้นตอนที่3ก็คือส่งต่อไปที่กจังหวัดกจังหวัดนี่ก็คือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งบรรจุแล้วก็แต่งตั้งและจากนั้นก็ไปต่อขั้นตอนที่4นี่ระบบราชการมูฟังมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อมีมติจากกจังหวัดแล้วเนี่ยให้นายกอปท.แต่ละแห่งในฐานะผู้มีอำนาจแต่งตั้งออกคำสั่งทางปกครองเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นรายบุคคลเหมือนการเดินตามแนวทางเนี้ยคือแม้ว่ามันจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ว่ามันจะเป็นการสร้างเกราะป้องกันทางกฎหมายค่ะไม่ให้คนทุจริตเนี่ยใช้ช่องโหว่เรื่องของกระบวนการที่มันไม่ชอบมาสู้คดีช่อฉนเพื่อกลับเข้ารับราชการได้อีกนี่แหละค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะทางคุณวัตติงสมิธเองก็มองว่าไอ้การตรวจข้อสอบใหม่เนี่ยนั่นแหละมันคือการคืนความยุติธรรมให้กับคน 400,000 คนเพราะฉะนั้นมาตรการที่น่าสนับสนุนที่สุดของกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้คือไม่ใช่แค่เพียงการเพิกถอน 3,621 รายแต่มันคือการประกาศตรวจคำกระดาษคำตอบนะคะกว่า 800,000 แผ่นนี่ล่ะแล้วก็มานั่งจัดลำดับคะแนนกันใหม่ทั้งระบบเลยนะคะโดยร่วมมือกันกับหน่วยงานกลางที่น่าเชื่อถืออย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือว่าทางกพ.นะคะเพราะนั้นเนี่ยคดีนี้มันไม่ใช่เรื่องของคนที่ถูกกล่าวหาเพียงไม่กี่พันคนแต่ว่ามันเป็นเรื่องของผู้สมัครสอบกว่า 400,000 คนที่ส่งใบสมัครเข้ามาด้วยความหวังคือถ้าหากว่าระบบจัดสอบแข่งขันเนี่ยมันผิดพลาดตั้งแต่ต้นการคืนความยุติธรรมที่แท้จริงก็ต้องเริ่มต้นจากการแก้

ไขข้อผิดพลาดให้ตรงตามความเป็นจริงของคะแนนดิบนั่นเองก็เพื่อที่จะคืนความสุจริตโดยเฉพาะกับคนที่เขาสอบเข้ามาได้โดยสุจริตเนี่ยให้ได้รับตำแหน่งที่พวกเขาควรจะได้ตั้งแต่แรกนี่แหละค่ะก็เป็นแนวทางที่คุณวัตสินสมิธเองนะคะอดีตผู้พิพากษาเนี่ยมองว่ามันจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดค่ะนอกเหนือไปจากประเด็นนี้ที่เดี๋ยวคงรอกันนะคะกับการตัดสินใจของกสทว่าจะว่ากันยังไงแต่ว่าในส่วนความเคลื่อนไหวของท่านนายกค่ะท่านนายกช่วงนี้อยู่จีนนะคะวันนี้ก็ไปเยี่ยมชมบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน AI แล้วก็ Humanoid นะคะโรบอทก็ไปเยี่ยมชมบริษัทอากิบอทนะคะซึ่งเป็นบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนเลยนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน AI แล้วก็ Humanoid Robotเพื่อเป็นการต่อยอดนะคะพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์แล้วก็การดูแลผู้สูงอายุของไทยและนะคะที่เดินทางไปจีนครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าค่ะคุณผู้ฟังทางจีนเนี่ยนะคะทางจีนเนี่ยเขาก็ออกมาประกาศโอ้คุมทิศทางของ AI ทั่วทั้งโลกเลยล่ะโดยมีการผนึกประเทศทั้งหมด29ประเทศลงนามข้อตกลงค่ะในการจัดตั้งองค์กรความรู้นะคะความร่วมมือปัญญาประดิษฐ์โลกโอ้ก็เรียกว่าเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่และการพังงาดในโลกของ AI เลยสำหรับจีนนะคะซึ่งคณะผู้แทนของ29ประเทศเนี่ยคุณผู้ฟังคะก็จะประกอบไปด้วยคาซัคสถานมีลาวนะคะมีปากีสถานรัสเซียแล้วก็อินโดนีเซียหลายประเทศเลยที่ร่วมลงนามข้อตกลงนะคะที่ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรความรู้ที่เป็นความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกที่เซี่ยงไฮ้นะคะที่เซี่ยงไฮ้ของจีนซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนและกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็เป็นตัวแทนรัฐบาลจีนค่ะส่วนทางด้านเนี่ยนะคะของอันโตนิโอกูเตเลสเลขา UN เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวแทนจากประเทศแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศที่เข้าร่วมในพิธีการนี้ก็เรียกว่าเป้าหมายหลักเนี่ยนะคะขององค์กรนี้เลยเนี่ยก็คือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะแล้วก็การกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ในระดับโลกเพื่อรับรองว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ปลอดภัยและเป็นธรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาเนี่ยนะคะที่เป็นระเบียบเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติซึ่งไงก็ตามในการเดินทางไปจีนครั้งนี้เนี่ยนะคะของคณะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหวันนี้ท่านนายกก็นำเอาทัพนักธุรกิจของไทยเนี่ยนะคะบุกไปที่จีนเรียกว่าเป็นการนำทัพนักธุรกิจไทยเนี่ยไปจีนครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ขนบรรดานักธุรกิจไทยไป153คนจาก48บริษัทเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพื่อปลุกจีนในการจับคู่ทางธุรกิจปูทางในการขยายการลงทุนค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและก็น่าจับตาแต่ดูเหมือนว่าประเด็นเนี่ยคุณผู้ฟังคะมันจะอยู่ที่ไทยกับกัมพูชาเพราะว่าในช่วงเวทีที่มีการถ่ายรูปร่วมกันนะคะโดยมีประธานาธิบดีของจีนนะคะอยู่ในเวทีด้วยเนี่ยปรากฏว่าก็จะขนาบข้างไปด้วยนายกรัฐมนตรีของไทยแล้วก็นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาซึ่งสื่อกัมพูชาเขาก็ออกมาเล่นข่าวๆนี้เลยโดยสื่อกัมพูชาเนี่ยเขาคาดการณ์ค่ะว่าจีนเนี่ยอาจจะช่วยประสานให้ฮุนมาเน็ตนายกของกัมพูชาและนายกของไทยนายกอนุทินเนี่ยนะคะได้หารือร่วมกันค่ะในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับชายแดนระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศที่ได้เข้าร่วมประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกที่จีนในช่วงวันที่16ถึง19นี้โดยทางสำนักข่าวเดอะพนมเปญโพสต์นะคะสื่อของกัมพูชาเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตค่ะในบทรายงานข่าวถึงการคาดการณ์ที่จีนเนี่ยอาจจะเข้ามาช่วยทำหน้าที่เป็นคนกลางประสานไกล่เกลี่ยในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเนี่ยนะคะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่มีรายงานว่านายกคุณมาเน็ตเนี่ยนะคะของกัมพูชาเนี่ยได้ชี้แจงกับนายกจีนระหว่างการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งสำนักข่าวเดอะพนมเปญโพสต์เองก็รายงานว่าในส่วนของนายกไทยเองก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยเนี่ยนะคะก่อนจะเดินทางไปจีนว่าเนี่ยนะคะรัฐบาลไทยเองก็ไม่ได้ปิดประตูถ้าหากว่าจีนเนี่ยจะช่วยประสานให้มีการพูดคุยกับผู้นำกัมพูชาเพื่อลดความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนระหว่างการเยือนจีนในครั้งนี้ซึ่งนายกอนุทินเนี่ยก็พูดตอนนึงว่ารัฐบาลไม่ได้ร้องขอจีนให้ช่วยไกล่เกลี่ยแล้วก็ไม่ได้ปิดประตูถ้าหากว่าจีนเนี่ยมีความปรารถนาที่จะช่วยลดความตึงเครียดและยังได้ย้ำจุดยืนของไทยด้วยว่าต้องการใช้แนวทางทวิภาคีในการแก้ปัญหาข้อพิพาทแล้วก็เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนมีความพยายามในการช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ที่จีนนั้นจะช่วยประสานแก้ปัญหาข้อขัดแย้งค่ะ
นี่แหละค่ะก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ตอนนี้สื่อกัมพูชาเนี่ยนะคะออกมาเล่นข่าวเลยว่าจีนจะเป็นคนกลางในการจับเอานายกของไทยกับนายกนะคะของ

กัมพูชาเนี่ยมาเคลียร์ปมประเด็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเรียกว่าประเด็นนี้ดูก็จะเป็นไฮไลท์ที่หลายฝ่ายเนี่ยจับตามองไม่แพ้เรื่องของเทคโนโลยี AI เลยนะคะนั่นก็คือการอยู่บนเวทีเดียวกันระหว่างผู้นำไทยกับผู้นำกัมพูชาที่ปรากฏตัวพร้อมกันเนี่ยนะคะก็เลยเป็นภาพที่น่าสนใจของสองประเทศที่ยังคงฮึมฮึมพำพำกันอยู่นะคะตามแนวชายแดนไทยกับกัมพูชานั่นเองในขณะที่พอพูดถึงเรื่องของจีนเนี่ยโอ้โหสหรัฐอเมริกาค่ะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะคะทรัมป์เนี่ยออกมาปูดเรื่องป้ายสีไปที่จีนว่าจีนเนี่ยเข้ามาเจาะระบบแทรกแซงการเลือกตั้งเมื่อปี2020ที่ผ่านมาของสหรัฐอเมริกาก็ทำให้เนี่ยนะคะทางด้านทูตจีนค่ะทางด้านทูตจีนนะคะโฆษกสถานเอกอัครราชทูตของจีนประจำวอชิงตันดีซีเนี่ยออกมายืนยันเลยว่าจีนไม่เคยและก็จะไม่มีวันแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐด้วยซึ่งกระทรวงต่างประเทศของจีนก็ไม่ได้มีการแถลงเพิ่มเติมเนี่ยนะคะหลังจากคำปราศัยที่ว่านี้ของทรัมป์และพรรคเดโมแครตเองก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะคะกับสปีชของทรัมป์นี่แหละว่ากำลังเผยแพร่ข้อมูลที่เคยถูกตรวจสอบมาแล้วแล้วก็ปฏิเสธมาแล้วเพื่อสร้างข้ออ้างในการโต้แย้งผลการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เท่านั้นเองในขณะเดียวกันตอนนี้ทั่วโลกกำลังจับตามองค่ะเพราะว่าทำเนียบขาวได้เคลื่อนไหวว่าคืนนี้จะมีเซอร์ไพรส์ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเตรียมที่จะแถลงข่าวใหญ่โอ้ตอนนี้ทั่วโลกเฝ้าจับตามองเลยว่าจะเป็นประเด็นอะไรซึ่งเนี่ยหลายคนก็คาดการณ์ว่าจะเป็นเรื่องของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านหรือเปล่าเพราะว่าก็ยังคงมีการโจมตีตอบโต้กันอย่างดุเดือดนะคะก็ถือว่าเป็นการเผชิญหน้าที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะตลอดสัปดาห์ก็เป็นว่าเนี่ยก็รอติดตามกันดู3ทุ่มคืนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะคะจะมีการแถลงต่อประชาชนพร้อมข่าวสำคัญและก็มีการลงอีโมจิเป็นธงชาติสหรัฐแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดในแง่ของเนื้อหาที่จะแถลงข่าวนะคะก็คาดเดากันไปว่าจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้ในขณะที่ในเตหะรานเองเนี่ยนะคะผู้ฟังคะโอ้โหตอนนี้สหรัฐเนี่ยกำลังรุกคืบในการถล่มอิหร่านนะคะในการถล่มอิหร่านมีการขยายแนวรบเนี่ยเริ่มเข้าใกล้เมืองหลวงของอิหร่านเข้าไปเต็มทีและแถมอิหร่านเองเนี่ยนะคะตอนนี้โอ้โหแรงแค้นเนี่ยนะฝังลึกมากๆมีการขึ้นบิลบอร์ดนะคะเป็นภาพยักษ์ภาพขนาดใหญ่เลยนั่นก็คือภาพของทรัมป์ที่กำลังนอนอยู่ในโลงศพค่ะและพอพูดถึงเรื่องของไทยกับกัมพูชาเนี่ยผู้ฟังครับวันนี้ค่ะมีคำให้สัมภาษณ์ออกมาจากทางพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกที่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะถึงกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ล่าสุดเนี่ยนะคะมีการยิงปืนจากฝั่งกัมพูชาในจำนวน3นัดเข้ามาใกล้กันกับเขตฐานทหารไทยค่ะว่าเราก็ยิงตอบโต้ไปตามแนวทางที่เราในยึดถือแต่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยก็มีการติดต่อเข้ามานะคะเพื่อพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ซึ่งฝ่ายเราก็ได้ท้วงติงไปแบบแรงๆว่าเหตุการณ์แบบนี้นะคะมันต้องไม่เกิดขึ้นอีกถ้าว่าเกิดขึ้นต้องปฏิบัติตามแถลงการร่วมซึ่งนะคะทางสินันที่การทหารบกเนี่ยออกมาประกาศเลยว่าไม่เชื่อคำกล่าวอ้างของกัมพูชาใดๆหลังจากที่มีการยิงปืน3นัดใกล้กับฐานทหารไทยนะคะก็ย้ำเลยว่าทางกองทัพก็มีการตอบโต้กลับไปตามหลักปฏิบัติค่ะยืนยันนะเรื่องของอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะคะห้วยตามมาเรียนเนี่ยยังไงก็สร้างแน่ไม่ว่าจะใช้งบประมาณไหนก็ตามเนี่ยนะคะก็ขอแค่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติละค่ะและพอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ตามแนวชายแดนโอ้โหวันนี้ก็มีข่าวใหญ่ออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือข่าวคราวของกำลังพลที่เหยียบทุ่นระเบิดเก่าและระเบิดก็โชคดีที่ทำงานไม่เต็มที่เนี่ยนะคะก็ทำให้กำลังพลเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะกองกำลังสุรนารีค่ะได้เปิดเผยออกมานะคะตามรายงานของกองทัพภาคที่2นี่แหละว่ากำลังพลของกองร้อยทหารราบที่122กองพันทหารราบที่12ค่ะได้ประสบเหตุนะคะเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่ทำงานไม่เต็มที่นะคะก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะระหว่างปฏิบัติภารกิจปรับปรุงพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการภูผาก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2นายเนี่ยนะคะก็มีการลำเลียงตัวส่งโรงพยาบาลกันทรลักษณ์กันไปเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนช่วงประมาณสัก 10:30 น.คุณผู้ฟังในขณะที่หมู่ปืนต่อสู้อากาศยานขนาด40มม.นะคะแบบ L60 เนี่ยของสังกัดกองร้อยทหารราบที่122กำลังปฏิบัติภารกิจนะคะถากถางพื้นที่เนี่ยนะคะในการยิงภายในฐานปฏิบัติการภูผาเนี่ยซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะของพื้นที่ปฏิบัติการทีนี้ระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจ่าสิบเอกจักริดบัวแก้วนะคะผู้บังคับหมู่ปืนต่อสู้อากาศยาน40มม L60ซึ่งขึ้นไปสมทบกับกองร้อยทหารราบที่122ก็ไปเหยียบเอาทุ่นระเบิดเก่าซึ่งเป็นทุ่นระเบิดที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่

0: คะแล้วก็แรงระเบิดเนี่ยทำงานไม่เต็มกำลังก็เลยส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณเท้าแล้วก็ข้อเท้าขวามีอาการบวมช้ำนะคะจากแรงอัดของระเบิดแล้วก็มีอาการจุกค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกรายหนึ่งคือจ่าสิบเอกสาธิตผ่องแก้วก็อยู่ระหว่างช่วงถากถางพื้นที่เหมือนกันนะคะก็ได้รับผลกระทบจากสะเก็ดหินแล้วก็ดินที่กระเด็นจากแรงระเบิดเบื้องต้นก็ไม่ได้พบบาดแผลลึกแต่ว่าก็ได้นำตัวทั้งคู่เนี่ยนะคะส่งไปตรวจรักษาเพื่อประเมินอาการกันต่อไปที่โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ค่ะอ่ะเราว่ากันเท่านี้ก่อนแล้วกันสำหรับเบรกแรกยังมีอีกหลายข่าวนะคะให้ได้ตามต่อแต่ว่าเดี๋ยวตามกันต่อก็เบรกหน้าแล้วกันนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:33 นะคะคุณผู้ฟังคะเข้ามาเบรกที่2แล้วค่ะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันก่อนเลยคุณวิเชียรบอกว่าด้วยความเคารพเมื่อวานแต่ละสื่อพร้อมใจกันปิดหน้าปิดตาทั้งสองสื่ออ๋อเรื่องปัญหาน่ะเหรอคะอย่าไปคือจะบอกอะไรให้มาเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วมันจบไปแล้วแล้วก็ในโซเชียลเนี่ยจะบอกว่าอะไรอะปั่นจนไม่มีคือมันไม่ได้มีส่วนจริงอยู่เลยไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเพราะนั้นอย่าไปอะไรกับมันมากแล้วกันอ่ะก็ตามกันไปสนุกกันไปว่ากันไปโอ้ยใหญ่โตจริงๆไม่มีอะไรเลยบอกได้แค่นี้ละค่ะคือเรื่องมันจบแล้วไม่อยากจะพูดอะไรมากอ่ะคุณติ๊กค่ะคุณติ๊กคนเขมรยังเคลมน้องเนเน่ไม่เลิกเนี่ยก็เห็นแล้วก็ขำๆเนาะโอ้อะไรของเขาอ่ะไม่เป็นไรหรอกเพราะน้องเนเน่เขายืนยันแล้วก็คนไทย 100%ไม่ต้องไปอะไรมากก็ดูขำๆกันไปคุณอมรนะคะแฮปปี้ฟรายเดย์เข้ามาค่ะนะคะคุณเสือหวานเจี๊ยบคุณเสือหวานเจี๊ยบบอกว่าอายเด็กกันบ้างนะเรื่องมากมายไขหน้าพาชาติหมองโลกเพ่งมองข้องใจให้หม่นหมางผู้ใหญ่หนอเจาะเร้นให้เห็นลางที่สว่างสร้างเรื่องมืดให้ฝืดเคืองแต่สาวน้อยสร้างรอยยิ้มปลิ่มล้นหลามเรียกเรืองนามสยาม

ไว้ให้ฟูเฟื่องทำไมเล่าเจ้าผู้ใหญ่ให้ขุ่นเคืองอย่าหารเคืองเปลืองภาษีดีแต่โกงค่ะโอ้โหนี่คุณเสือหวานเจี๊ยบนี่สุดๆจริงจริงคุณชนกค่ะคุณชนกก็บอกว่าฟังอยู่นะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันเนาะแล้วก็มาที่คุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็เข้ามาแฮปปี้ฟรายเดย์นะคะคุณพูนสุกวันนี้มีข้อมูลอะไรเอ่ย10อาหารที่เป็นยาป้องกันโรคลดโรคสุขภาพดีก็มีนะข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตนี่จะไตรกลีเซอไรด์สูงมะเขือเทศโรคหัวใจบรอกโคลีนะบรอกโคลีเนี่ยโรคหลอดเลือดสมองกระเทียมหลอดเลือดตีบฟักทองลำไส้อักเสบโยเกิร์ตลำไส้แปรปรวนงาดำกระดูกพรุนขมิ้นชันข้อเข่าเสื่อมโอ้โหหรอขมิ้นชันเนี่ยนะแล้วก็ผักโขมความจำไม่ดีกล้วยนอนไม่หลับนั่นหมายความว่าถ้ากินกล้วยแล้วจะช่วยให้นอนหลับเหรอคะเนี่ยอ่ะเนี่ย10ชนิดจดเอาไว้เลยนะแต่ละคนเนี่ยคุณยุทธค่ะคุณยุทธบอกว่าอะไรเนี่ยอ๋อเรื่องดราม่าเรื่องนี้เห็นตั้งแต่เนี่ยเมื่อคืนดึกๆเนี่ยเห็นข่าวเนี้ยไม่ได้ตามเลยอ่ะเห็นเขาไปออกขนกระแสด้วยใช่ไหมดราม่าเดือดหนุ่มโพสต์แฉปอนจักริดยักยอกเงินมูลนิธิเกือบ100 ล้านเลยเนี่ยแล้วก็คุณยุทธก็เข้ามาถามว่ายังไงกันเนี่ยอย่าถามเลยไม่รู้ไม่ได้ตามแล้วก็คุณจิวนะคะคุณจิวก็เข้ามาทักทายสวัสดีคุณมยุรีนะคะคุณมยุรีโอ้ส่งสติกเกอร์มาเนี่ยโอ้เยอะเลยเนี่ยโอ้ส่งข้อความมาเยอะมากเลยคุณมยุรีขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่งสุขสันต์วันศุกร์มาด้วยส่งสติกเกอร์ทักทายเซฮัลโหลมาด้วยคุณเทียนท่าฉลองอุ้ยหายไปนานเลยหายไปไหนคะเนี่ยก็เข้ามาเนี่ยเด้งอะไรเนี่ยเด้งเด่นดังฟังอยู่ดูว่าดีใจสุขีที่มีชั่วโมงข่าว Exclusive ยินดีที่ยืนยาวมีสองสาวไขข้องต้องสดใสนะคะหายไปนานนะคุณเทียนท่าฉลอมนะคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะคุณวิชานตะหลิ่งชันโอ้โหนี่ส่งภาพมาเต็มไปหมดเลยต้องเป็นบ้านคุณวิชานแน่ๆเลยต้องเนี่ยเลือกสวนไร่นาของคุณวิชานก็เข้ามาทักทายสวัสดีเต้นกับเล็กนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณติ๋วนะคะคุณติ๋วคุณออดคุณสุภชัยเนี่ยนะสามท่านเนี่ยนะจะส่งข้อความมาไล่เลี่ยกันแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะคะทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะยังมีใครอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วเมื่อไม่มีแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อนะคะเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยโอ้โหเป็นประเด็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าผู้ยื่นขอสิทธิ์เนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย 18.8 ล้านคนด้วยกันแต่ปรากฏว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ย 9.5 นะคะ 9.5 ล้านรายเท่านั้นก็เลยกลายเป็นประเด็นกันออกมาว่าโอ้โหคนที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยสูงถึง 9.31 เลยเหรอเพราะฉะนั้นนะคะทางคุณเอกนิติค่ะก็เลยออกมาทำความเข้าใจในประเด็นนี้นะคะโดยคุณเอกนิติบอกอย่างนี้คุณเอกนิตินะได้เปิดเผยนะคะว่าประเด็นการพิจารณานะคะแล้วก็สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับสวัสดิการแห่งรัฐนะคะประจำปีนี้ที่ตัวเลขเนี่ยนะคะผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยหลังผ่านการคัดกรองอย่างเข้มงวดจากยอดผู้ลงทะเบียนทั้งหมดนะคะ 18.82 ล้านผลจากการตรวจสอบค่ะพบว่ามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเนี่ยจำนวน 9.51 ล้านรายในขณะที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์เนี่ยสูงถึง 9.31 ล้านรายว่าสาเหตุนะคะที่ตัวเลขผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเนี่ยจำนวน 9.51 ล้านรายเนี่ยในขณะที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์สูงถึง 9.31 ล้านรายว่าสาเหตุนะคะที่ตัวเลขผู้ไม่ผ่านเกณฑ์มันมีจำนวนมากเนี่ยเป็นผลนะคะมาจากการที่รัฐบาลค่ะได้ปรับปรุงนะคะระบบการคัดกรองให้มีความจริงจังและรัดกุมมากยิ่งขึ้นโดยนำข้อมูลนะคะผู้ลงทะเบียนเนี่ยไปตรวจสอบไขว้กันกับฐานข้อมูลต่างๆของรัฐแบบละเอียดเลยนะคะเพื่อให้ผู้ที่ผ่านเนี่ยต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งเอาไว้เช่นฐานข้อมูลการเสียภาษีการถือครองที่ดินรายได้แล้วก็การถือครองรถยนต์ทำให้สามารถคัดกรองนะคะผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงเนี่ยออกไปได้ซึ่งเจตนารมณ์นะคะในการดำเนินนโยบายครั้งนี้ที่เข้ามาสกรีนอย่างจริงจังค่ะคุณเอกนิติก็บอกว่าก็เพื่อที่จะเอาคนจนจริงๆเนี่ยเข้ามาสู่ระบบ

ผมเนี่ยพูดจากใจเลยนะว่ารัฐบาลเนี่ยอยากจะช่วยคนที่ลำบากจริงๆงบประมาณด้านสวัสดิการของรัฐเนี่ยมีจำกัดก็เลยอยากให้บัตรใบนี้เนี่ยนะคะเป็นของคนที่ไม่มีอะไรเลยจริงๆเช่นผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงแล้วก็ไม่มีรายได้เพื่อให้ความช่วยเหลือนะคะลงไปถึงคนที่สมควรได้รับสวัสดิการและก็ลำบากที่สุดอย่างแท้จริงค่ะและเนี่ยนะคะประชาชนเองเนี่ยจะสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองได้ในระบบคือถ้าหากพบว่าเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระบบเนี่ยจะมีการแสดงรายละเอียดชี้แจงอย่างชัดเจนเลยว่าถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่ผ่านเงื่อนไขในข้อไหนข้อไหนบ้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้แล้วก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้คือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะคะคิดว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยน่าที่จะมีสิทธินะควรที่จะมีสิทธิ์ในการได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถยื่นอุทธรณ์ไปได้เลยนะคะตอนนี้ก็เห็นมีร้องห่มร้องไห้กันด้วยเป็นประเด็นเป็นข่าวกันออกมาอ่ะก็มีคนรู้จักอะคนที่บ้านน่ะเขาก็ยื่นขอไปเหมือนกันนะเด็กที่บ้านเนี่ยเขายื่นขอไปเขาบอกว่าโอ้โหคือเขาจะตอบกลับแบบแจงแบบละเอียดมากเลยว่าคุณมีประกันกี่มีประกันกี่ฉบับมีเงินฝากจำนวนเท่าไหร่มีโอ้คือหลักฐานทางด้านการเงินเนี่ยเขาแจงแบบละเอียดยิบเลยเพื่อให้รู้ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแสดงว่าคือเขาคงแจกแจงแบบละเอียดมากเนี่ยนะคะแล้วก็คงจะเป็นขั้นตอนที่เนี่ยวันเนี้ยทางด้านของคุณเอกนิติธันประภาสถึงได้ออกมาทำความเข้าใจในการหลังจากที่ทางกระทรวงการคลังได้ประกาศจำนวนผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยว่าทำไมถึงมีตัวเลขแค่เพียง 9.5 ล้านรายจากผู้ที่ยื่นขอสิทธิ์เนี่ย 18.8 ล้านรายเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็มองว่าเอ้ยลองยื่นดูเผื่อตัวเองเนี่ยจะได้สิทธิ์นี้แต่บางคนก็คิดว่าเออไม่ได้สิทธิ์ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เพราะว่าเขามีการแจงแบบละเอียดยิบจริงๆยังไงก็ตามเรื่องนี้คุณสิริกัญญาค่ะโอ้คุณสิริกัญญาเนี่ยนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็ออกมาสับแหลกเลยนะคะกับเกณฑ์บัตรคนจนรอบใหม่เนี่ยว่ามันเข้มงวดแล้วก็แข็งตัวเกินไปนะคะก็ทำให้คนจนจริงๆเนี่ยถูกตัดสิทธิ์นะอันนี้อีกมุมนึงเนี่ยคุณสิริกัญญาเนี่ยเขาก็มองแบบนี้ในขณะที่คุณฟังทางด้านของตำรวจค่ะโอ้โหทางด้านของตำรวจนะวันนี้ค่ะมีการแถลงกันออกมาเลยนำทีมโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ค่ะได้แถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการต่างชาติที่ใช้นอมินีนะคะถือครองธุรกิจและก็ที่ดินในจังหวัดชลบุรีโดยระบุว่าการทำงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือนะคะระหว่างจังหวัดชลบุรีตำรวจกรมธุรกิจการค้ากรมที่ดินและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพก็คือเนี่ยนะคะทางพลตำรวจเอกนะคะสำราญนวลมาเนี่ยได้มีการแถลงผลจับกลุ่มพวกบรรดานอมินีที่ใช้คนไทยเนี่ยถือครองที่ดินบ้านแล้วก็จับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4รายซึ่งพบว่ามีการใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนปลอมและจริงๆไม่มีตัวตนอยู่จริงก็กำลังขยายสำนักงานกฎหมายแล้วก็บริษัทจัดทำบัญชีนะคะซึ่งชี้ชัดเลยว่าหลักฐานเนี่ยเป็นนอมินีหลังจากที่พบว่ามีการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในราคาของผู้ฟังโดยจังหวัดเนี่ยนะคะชลบุรีเนี่ยโอ้โหมีนิติบุคคลจดทะเบียนทั้งหมดเนี่ย 76,343 บริษัทในจำนวนนี้เนี่ยนะคะมีบริษัทที่มีคนต่างชาติเนี่ยถือหุ้นอยู่ 28,463 บริษัทซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของการลงทุนนะแต่ทีเนี้ยจากการคัดกรองเนี่ยพบว่ามีบริษัทที่เข้าข่ายต้องสงสัยค่ะถึง 14,264 บริษัทโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็จังหวัดชลบุรีเนี่ยได้วิเคราะห์ข้อมูลค่ะจนพบกลุ่มต้องสงสัยเบื้องต้นเนี่ย435บริษัทก่อนที่จะคัดเลือกบริษัทที่มีพยานหลักฐานชัดเจนเนี่ยมาดำเนินคดีในระยะแรกจำนวน33บริษัทพร้อมกับขอศาลนะคะออกหมายค้นเนี่ย41หมายแล้วก็ออกหมายจับเนี่ย4หมายแล้วก็มีการดำเนินคดีนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกเนี่ย19บริษัท19คดีโอ้โหเรียกว่างานนี้ตำรวจนะคะออกมาย้ำเลยอย่างพลตำรวจเอกสำราญเนี่ยย้ำเลยนะคะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยคงจะเปิดกว้างแล้วก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการลงทุนจากต่างชาตินะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศแต่ว่าไอ้ทุกการลงทุนเนี่ยมันต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยโดยเฉพาะกับการจัดตั้งบริษัทที่คนไทยเนี่ยถือหุ้นร้อยละ51และต่างชาติถือหุ้นร้อยละ49ว่าจะต้องเป็นหุ้นส่วนที่แท้จริงมีการร่วมลงทุนและดำเนินธุรกิจร่วมกันไม่ใช่การใช้นอมินีหรือว่าการอ้างชื่อคนไทยเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกันในแง่ของข้อกฎหมายเนี่ยนะคะซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเริ่มดำเนินการตรวจสอบค่ะปรากฏพบว่าบางกลุ่มเนี่ยพยายามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความผิดแต่ว่าข้อมูลดิจิตอลแล้วก็หลักฐานเดิมเนี่ยมันยังสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้นะคะก็เลยไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดได้แล้วก็ยังพบปัญหาการใช้รายชื่อบุคคลที่ไม่มีตัวตน
มาเป็นผู้ถือหุ้นหรือว่า

0: กรรมการบริษัทด้วยเพราะว่าสามารถค้นหาเลข13หลักในทะเบียนราษฎรเนี่ยคือไปค้นปุ๊บไม่พบก็ทำให้บางหมายเรียกไม่สามารถติดตามตัวบุคคลได้ประเด็นเนี้ยทางตำรวจเองก็จะได้มีการหารือร่วมกันกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อหาแนวทางป้องกันกันต่อไปโอ้ก็สะพัดนะคะกลโกงจริงๆค่ะเนี่ยก็วันนี้ทางรองผบ.ตร.ก็ออกมาแถลงเลยในการกวาดล้างบรรดาโนมินีต่างชาตินั่นนะคะมีการสาวไปถึงเรื่องของผู้ถือหุ้นที่ใช้บัตรคนจนกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนปลอมด้วยแล้วก็นอกจากนั้นวันนี้ที่เป็นประเด็นกันออกมานะคะคุณผู้ฟังคะยังมีเรื่องของกสทช.ค่ะเพราะว่ากรรมการสรรหาเนี่ยนะคะกสทช.เนี่ยกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเนี่ยวันนี้บอร์ดเขามีการประชุมกันแล้วก็คุณวิษณุวรัญญูเนี่ยในฐานะที่เป็นเลขาเนี่ยนะคะของบอร์ดเนี่ยก็ออกมาแถลงหลังจากการประชุมค่ะว่าที่ประชุมกรรมการสรรหามีมติเป็นเอกฉันท์ให้ในแพทย์สรณะประธานกสทช.ว่ามีลักษณะต้องห้ามนั้นก็ถือว่าได้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ค่ะโอ้วันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยพอมีเรื่องนี้ออกมาว่ากันว่าตอนนี้ในแพทย์สรณะฟ้องกลับบอร์ดของกสทช.แล้วนะคะคณะกรรมการกสทช.ด้วยโอ้เรื่องนี้ก็ดูจะแรงไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะอ่ะคุณเล็กวาสนามาแล้วไปพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอ่ะวันนี้คงต้องคุยเรื่องกับจีนจีนเขมรเขมรไทยอะไรสามพี่เดี๋ยวถามพี่เด้งก่อนว่านายกโพสต์ล่าสุดเนี่ย
0: ภาษาจีน
2: เออแต่มันแปลว่า family มันเป็นว่าอะไรนะ
0: เออดูคำแปลแล้วมันบอกว่าไม่มีคำแปลก็เลยเออมันคืออะไร
2: มันแปลว่าเดี๋ยวก่อนมันแปลว่าอะไรเนี่ยนะ family pro เดี๋ยวก่อนแป๊บนึง
0: นับแปลได้เหรอ
2: เดี๋ยวนะมันแปลว่าไทยหน้าไทย family pro แต่ไม่รู้ pro แปลว่าอะไร pro
0: เหมือน pro แบ็คเนี้ยนะก็แบบ
2: promotion เหร
0: อ
2: เออก็คือภาพนี้เหมือนคุณอนุทินก็ต้องการจะคือจะเรียกว่าภาพนี้จะขิงเขมรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เพราะว่าเมื่อวานเขมรเขาก็ได้พบได้เจอได้จับมือได้อะไรไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันก็เป็นการคุยทวิภาคีระหว่างเรากับสีจิ้นผิงโดยมีหวังอี้ด้วยเดี๋ยวต้องรอดูนะว่านายกเนี่ยจะมีแบบเล่าให้ฟังหรือเปล่าว่ามีอะไรนอกรอบที่เกี่ยวกับเรื่องของกัมพูชาหรือเปล่าด้วยนะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยที่มีการตั้งข้อสังเกตนะว่าทำไมคุณอนุทินกับคุณมาเน็ตเนี่ยเดินตามแบบประกบซ้ายขวาสีจิ้นผิงเข้ามาเลยตอนแรกอะเราก็คิดว่าเอ๊ะเขาไปนั่งคุยในห้องแบบรอกันหรือเปล่าในระหว่างที่คุยกันเนี่ยเหมือนกับว่าสีจิ้นผิงได้แบบเหมือนคุยกับทั้งคู่หรือเปล่านะแต่ว่าถามไปยังทีมงานนายกที่อยู่ที่จีนเนี่ยก็บอกว่าเป็นการเจอคือเป็นการเจอกันทั่วไปยังไม่ได้แบบเป็นกิจลักษณะว่าเฮ้ยมานัดคุยกันก็คือเจอกันในที่รับรองในงานแล้วก็รอเดินออกมาพร้อมกันเนื่องจากว่าแถวของคุณอนุทินกับท่านสีจิ้นผิงและก็คุณมาเน็ตเนี่ยอยู่แถวหน้าเหมือนกันเราก็จะเห็นนะว่าแต่แน่นอนว่าเป็นที่จับตามองว่าโอ้คุณอนุทินเนี่ยได้อยู่เบื้องซ้ายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเลย
0: อยู่ติดเลย
2: อะไรนะพี่
0: อยู่ติดกันเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่อยู่ติดเลยส่วนฮุนมาเน็ตเนี่ยจะมีประธานาธิบดีคาซัคสถานมั้งท่านตอนแรกเราก็พยายามคิดว่าเอ๊ะมันเรียงตามตัวอักษรอะไรหรือไม่นะเพราะว่าแคนเบอร์เรียแล้วก็คาซัคสถานมันก็เป็นตัวเคมันก็ไม่ใช่ตัวเคแล้วไชน่าแล้วมาไทยแลนด์เลยมันก็ไม่เรียงตามใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีการมองว่าเนี่ยเป็นการสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับประเทศไทยด้วยหนึ่งกับอันที่สองก็คือก็มีกัมพูชาอยู่ไม่ไกลอ่ะใช่ไหมก็สลับไปแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นที่จับตามองว่าในโอกาสที่เจอกันวันสองวันเนี่ยมันจะมีจังหวะไหนโมเมนต์ไหนที่สีจิ้นผิงเนี่ยจะดึงมือสองคนหรือเรียกได้ว่าเขาเรียกอะไรนะดึงแขนกระตุกข้อศอกมาคุยกันเนี่ยมันจะมีหรือไม่นะพี่แดง
0: เนี่ยสื่อเขมรเขาเล่นแล้วเรื่องเนี้ย
2: เขมรใช่ก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนายกก็เปิดช่องไว้นะ

0: เพราะนายกบอกว่าก็คือไม่ปิดโอกาสคือ เอาพี่มันก็เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะสมมติระดับสีจิ้นผิงเนี่ยเขาบอกมานั่งคุยกันหน่อยเนี่ยก็คืออาจจะคุยกันแบบไม่เป็นกิจจลักษณะว่าจะอะไรยังไงเพราะว่าข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าทางสีจิ้นผิงเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากที่จะให้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยรบกันเพราะเขาก็เอาเป็นว่าเขาก็คบทั้งสองประเทศแหละแต่เขาจะรักใครมากกว่าหรือเลือกแต่ละเรื่องอะไรมากกว่านั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและถ้าเราเอาตามที่อาจารย์อะไรนะอาจารย์เบลอาจารย์ดุลยภาคให้สัมภาษณ์ว่าได้เป็นกินข้าวกับผู้ช่วยทูตทหารของจีน
1: อ
0: ่ะแล้วผู้ช่วยทูตทหารของจีนเนี่ยประจำประเทศไทยเนี่ยเขาก็บอกกับอาจารย์ดุลยภาคเนี่ยว่ากัมพูชาเนี่ยเคยไปขอกับจีนว่าจะขอใช้ PHL 03ในการต่อสู้ป้องกันตัวเองกับประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยใช้ F16 กับเขานะแต่ทางทูตทหารของจีนเนี่ยแจ้งกับทางกัมพูชาว่าทางจีนไม่อนุญาตก็คือจริงๆมันต้องมีระหงรหัสอะไรนั่นแหละเขาบอกว่าจีนไม่อนุญาตให้กัมพูชาเนี่ยใช้ PHL 03อันนี้เป็นข้อมูลของอาจารย์นะซึ่งมันก็ตรงกับที่ทูตทหารคนนี้เขาก็เคยบอกกับทหารของเราในกองทัพแบบนี้เหมือนกันนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้หรือว่าเขาไม่ได้พูดเพื่อเอาใจเราหรือเปล่าอันนี้เราต้องข้อสังเกตไว้นะเพราะฉะนั้นมันก็แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันก็สะท้อนได้ว่าสีจิ้นผิงเองก็น่าจะอยากให้ปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยจบลงแล้วเราอย่าลืมว่าในรูปถ่ายที่นายกถ่ายเนี่ยนอกจากมีฝ่ายเรามีคุณศรีหศักดิ์มีคุณเอกนิติมีคุณท็อปวราวุธ มีคุณชัยชนกฝั่งจีนเนี่ยมีสีจิ้นผิงแล้วก็มีหวังอี้ด้วยเพราะหวังอี้เนี่ยจำได้ไหมที่มาเมืองไทยครั้งล่าสุดเนี่ยก็มาบอกว่าจีนเนี่ยพร้อมจะเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาเรียกว่าด้วยบริบทนี้แหละก็เลยทำให้ฝั่งกัมพูชาหรือแม้แต่ฝั่งเราอย่างเล็กอ่ะเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะมีคุยป่ะนะแต่เราก็จับตาว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการพูดคุยกันโดยมีจีนเนี่ยเป็นคนกลางนะพี่เด้ง
1: นี่มีคุณผู้ฟังเขาแปลมาละ
0: ว่า
1: ที่นายกโพสอะภาษาจีน
0: อ
1: ะ
0: แปลว่า
1: ก็บอกว่าคนจีนเนี่ยคือเขาจะแปลกันว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน
0: พี่น้องกันโอ้จริงๆคำสุดท้ายต้องแปลว่าโบรนะมันเขียนว่าโบร
1: เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ย
0: มันต้องโบรมันต้องโบร
1: เนี่ยเขาอ่านว่าอะไรรู้ไหมจงไทยอี้เจียชิน
0: คือเรียกว่าถ้าโบรอ่ะเพราะว่าไอ้ Google Translate ของเล็กอ่ะมันเขียนว่า PRO อ่ะเราก็ว่าเอ้ย PRO มันก็ไม่มีความหมายนะแต่ว่าถ้าปัจจุบันเนี้ยมันแปลว่าถ้าโบรอ่ะ BRO โบรเนี่ยก็มาจากตัวย่อของคำว่า brother นะคือความเป็นพี่น้องกัน
1: ถ
0: ้
1: าแปลแบบตรงตัวอะไรเงี้ยคือเขาจะแปลว่าจีนไทยครอบครัวเดียวกันแต่ถ้าจริงๆแล้วนั่นหมายถึงจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน
0: ใช่ซึ่งก็เป็นไปตามมอตโต้ของจีนอยู่แล้วด้วยนะอันนี้ก็น่าสนใจอ่ะส่วนอีกเรื่องนึงกลับมาที่สภาของเราพี่เด้งวันนี้เนี่ยมีการพิจารณางบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหมซึ่งวันนี้ผบ.ปลัดกลาโหมผบ.เหล่าทัพไปหมดยกเว้นท่านผบ.ทบ.ท่านป่วยท่านเป็นหวัดนิดนึงนะฮะก็เลยใหเสนาธิการฐานบกไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจีนก็คือเรื่องของ1เรื่องของเรือดำน้ำจีนนะซึ่งวันนี้ผู้บัญชาการฐานเรือพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์เนี่ยก็มาตอบคำถามของกรรมาธิการด้วยนะคือเนื่องจากว่ามีบางท่านเนี่ยกรรมาธิการหรือว่าทางฝ่ายการเมืองเนี่ยมองว่าเออเรือดำน้ำจีนที่เราสั่งต่อเนี่ยมันจะกว่าจะมามันช้าอีกหลายปีมันจะหมดสมัยมันจะล้าสมัยหรืออะไรมันจำเป็นต้องใช้หรือเปล่าแล้วมีการเหมือนกับพูดในทำนองว่าควรจะเอางบอันนี้ไปทำอย่างอื่นนะแต่ว่าผบ.ทร.เนี่ยยืนยันว่าเรือดำน้ำจีนเนี่ย F-26Tลำแรกที่เราเคยมีปัญหาเรื่องไม่มีเครื่องยนต์จนทำให้มีปัญหายาวนานเสียเวลามาหลายปีเนี่ยก็คือจะมาแน่ในปี2572แล้วยืนยันได้ว่ากองทัพเรือจะเดินหน้าต่อลำ2ลำ3ด้วยนะก็คือใช้แบบเดิมเครื่อง CSC620ของจีนนี่แหละเพราะว่าปากีสถานทัพเรือปากีสถานเนี่ยเขาต่อต้อง10ลำเขาก็ใช้ได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงจำเป็นที่จะต้องมีเรือดำน้ำอยู่นะอันนี้ก็เป็นคำยืนยันของผู้บัญชาการทหารเรือที่ยืนยันว่าจะต้องเดินหน้าเรื่องนี้ส่วนเรื่องของเรือฟริเกตเนี่ยวันนี้เนี่ยผู้บัญชาการทหารเรือนะไม่ได้ตอบรายละเอียดอะไรมากแต่ยืนยันว่าในเรื่องของเรือฟริเกตของกองทัพเรือเนี่ยก็คืออันนึงนะ

0: าสนใจคือจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่มันควรจะเป็นนะว่าถ้าใครได้ต่อบริษัทไหนได้ต่อลำแรกเนี่ยก็ลำต่อๆไปเนี่ยคือกองทัพเรือเนี่ยจะต้องมีให้ครบอีก8ลำภายในปี2580เพราะฉะนั้นถ้าใครได้ลำนี้เนี่ยก็จะได้ลำต่อไปด้วยแต่กองทัพเรือเขาฉลาดพูดเขาไม่พูดในลักษณะนี้ว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยมันลำนี้แล้วลำได้ทุกลำเลยหรือเปล่าแต่กองทัพเรือใช้คำว่าลำแรกเนี่ยถ้าใครได้ต่อแล้วต้องมอบแบบเรือให้กับกองทัพเรือเพื่อใช้แบบนั้นน่ะในการต่อเรือลำต่อไปพร้อมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็เหมือนกับว่าเราก็จะมีส่วนในการต่อเพิ่มขึ้นและสามารถประหยัดงบประมาณได้ถึง 3-4 พันล้านนะเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของเรือฟริเกตแต่วันนี้ผบ.ทร.ไม่ได้ตอบในรายละเอียด นะว่าที่สังคมสงสัยอะไรกันมันอะไรยังไงประเทศไหนได้แต่ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตาม TOR ตามหนังสือเชิญชวนและตามความต้องการของกองทัพเรือที่ได้กำหนดไว้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นการชี้แจงในส่วนของทหารวันนี้นะที่โดนเขาเรียกว่าคือต้องบอกนะว่าฝ่ายค้านหรือแม้แต่ส.ส.ในสภาหรือชั้นกรรมาธิการเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของกองทัพมากนะแต่แล้วอันนี้มันก็เป็นยุคใหม่นะพี่เด้งคือระดับผบ.เหล่าทัพซึ่งเราเห็นกันมาหลายปีแล้วว่าระดับผู้บัญชาการเหล่าทัพตั้งแต่ปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะมาชี้แจงงบประมาณด้วยตัวเองเสมอเมื่อถึงวาระแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นเรื่องของชายแดนด้วยนะพี่เด้งอ่ะ
1: อ
0: ีกเรื่องนึงมาตบท้ายแน่นอนเรื่องชายแดนไทยเขมรเนี่ยแหละนะเรื่องของการที่ทหารเราเหยียบทุ่นระเบิด2คนน่ะพี่เด้ง
1: คืออ
0: ันนี้ก็คืออย่างที่ทราบกันแล้วนะว่าไอ้ทุ่นระเบิดเนี้ยแต่กองทัพคือกองทัพเนี่ยเขายืนยันตั้งแต่หัววันเลยนะว่าอันนี้เป็นทุ่นระเบิดเก่าเพราะมันอยู่ในพื้นที่ที่มันก็อยู่ในเขตฐานที่เรายึดน่ะเขาก็ไม่คิดหรอกว่าเฮ้ยทหารเขมรจะมาเข้ามาวางใหม่เพราะฉะนั้นทางกองทัพภาค2เขาก็ยืนยันว่ามันน่าจะเป็นกับระเบิดตกค้างตั้งแต่การสู้รบนะแต่จังหวะว่าทหารเราสองคนเนี่ยจ่าสองคนเนี่ยก็คือไปเคลียร์พื้นที่ไปถางไปอะไรก็ไม่คิดว่าจะมีกับระเบิดหลงเหลือเพราะว่าเขาเคยตรวจไปรอบหนึ่งแล้วจะมาเพื่อจะทำแนวยิงป้องกันฐานปรากฏว่าก็ไปเหยียบแล้วมันก็เลยดีดนะแต่ว่าโชคดีที่ว่าแรงระเบิดเนี่ยมันทำงานไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นก็เลยบาดเจ็บเล็กน้อยนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็เลยต้องเอาหน่วย EOD เนี่ยเข้ามาเคลียร์พื้นที่อีกรอบนึงแล้วทางทัพภาค2ก็เลยแจ้งชาวบ้านว่าแม้ว่าบางพื้นที่เนี่ยจะเคลียร์ไปรอบนึงแล้วแต่บางครั้งเนี่ยพอฝนตกหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะที่มันอยู่ลึกๆอ่ะมันก็อาจจะโผล่ขึ้นมาได้นะก็เลยมีการแจ้งเตือนว่าไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเราก็ทราบกันดีว่าชาวบ้านเนี่ยก็ยังเข้าไปหาของป่าบ้างอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นก็เสี่ยงต่อการที่จะเกิดปัญหาเกิดเรื่องแบบนี้ได้เช่นกันนะพี่แดง
1: นี่เล็กคุณกริด USA เขาเข้ามาอธิบายเนี่ยคำที่เล็กสงสัยอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นตัวย่อจากบราเตอร์ซึ่งมันจะเป็นแสลงของเด็กวัยรุ่นในนิวยอร์ก
0: ใช
1: ่คำเขาอ่านว่าบล็อก
0: นั่นแหละก็คือมันก็ถ้าเป็นน้องพี่สาวน้องสาวก็ใช้คำว่าซิสเดี๋ยวนี้เขาก็จะเรียกว่าซิสอย่างนี้ไงพอผู้ชายเนี่ยเขาจะเรียกว่าบล็อกนั่นแหละก็เห็นพวกเด็กวัยรุ่นเขาก็เราก็ว่าเมื่อก่อนฟังแรกๆแต่อันนี้ได้ยินมานานเป็นปีละบล็อกเราว่าบล็อกอะไร
1: ใช่ใช่เขาบอกว่าใช้ตั้งแต่ยุค80นู่น
0: อ
1: ะ
0: คำเก่ามันวนกลับมาใหม
1: ่
0: แต่ก็ถือว่าเป็นอีกภาพหนึ่งประวัติศาสตร์นะที่แหมนายกก็ตั้งใจโพสต์ตั้งใจเขียนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรามารอดูว่าการไปคราวนี้เนี่ยนายกจะได้อะไรติดมือกลับมาบ้างโดยเฉพาะเรื่องของกัมพูชาแล้วก็เรื่องยุทโธปกรณ์ว่าสามารถจะเคลียร์กันได้จริงหรือเปล่านะพี่แดง
1: หมดเวลาพรุ่งนี้มาไหมเนี่ย
0: ไปค่ะพี่เสร็จแล้วก็จะต้องรีบไปหาหม
1: อพรุ่งนี้เจอกันนะคะกับรักลงพลางค่ะช่วงนี้ลาเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าววัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่

0: ุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
1: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันจับตาประธานกสทช.สรัสสิทธิ์หรือไปต่อสู่คดีมติกรรมการสรรหาภายหลังคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.มีมติเป็นที่สุดวินิจฉัยชี้ขาดว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขาดคุณสมบัติตามกฎหมายกสทช.ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์และไม่มีสถานะเป็นกรรมการตั้งแต่ต้นแหล่งข่าวกสทช.กล่าวว่าแม้มติของคณะกรรมการสรรหาจะถือเป็นที่สุดไม่มีหน่วยงานใดคัดค้านแล้วแต่หากประธานกสทช.มั่นใจหลักฐานตัวเองจริงและมีหลักฐานใหม่เพิ่มก็สามารถยื่นหลักฐานใหม่เพิ่มและขอให้พิจารณาใหม่ได้เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาที่ลงมติไปแล้วพิจารณาใหม่ขณะเดียวกันวิถีทางตามกฎหมายปกครองยังคงเปิดช่องให้ต่อสู้ได้โดยขั้นตอนจากนี้มติจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องถูกส่งกลับไปยังหน่วยงานต้นเรื่องคือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อซึ่งคาดว่าประธานกสทช.กำลังเร่งประสานงานเพื่อชี้แจงหรือขอความชัดเจนเพื่อดำเนินการแต่หากคณะกรรมการสรรหาหรือสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งมติชี้ขาดนี้ไปยังประธานกสทช.โดยตรงจะถือว่ามีคำสั่งทางปกครองเกิดขึ้นทันทีซึ่งจะทำให้ประธานกสทช.มีสิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอเพิกถอนมติและยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในระหว่างพิจารณาคดีด้านนางสาภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ภายหลังคณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.มีลักษณะต้องห้ามว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของประธานกสทช.มาแล้ว3 ครั้งซึ่งตลอดการประชุมที่ผ่านมาค่อนข้างพบอุปสรรคทั้งไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลโดยสาระสำคัญของหนังสือของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภายืนยันว่านายแพทย์สรณัฐได้ลาออกตั้งแต่วันที่8เมษายนแต่เอกสารของอว.และมหาวิทยาลัยมหิดลยืนยันว่ายังประกอบวิชาชีพอยู่เท่ากับเอกสารทั้ง2 ฉบับขัดแย้งกันจึงนำส่งให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาซึ่งหากพิจารณาตามเอกสารของอว.จะพบว่านายแพทย์สรณัฐขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นเพราะยังคงประกอบวิชาอาชีพและได้รับค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกสทช.เป็นตำแหน่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหน้าที่ต่อไปคือนายกรัฐมนตรีต้องนำเรื่องนี้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อนำไปสู่การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนประธานกสทช.โฆษกกต.เผยกรรมาธิการประนอมภาพบังคับขอขยายเวลาสรรหาประธานจาก19กรกฎาคมเป็น14สิงหาคมนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้าการแต่งตั้งประธานคณะกรรมาธิการประนอมภาพบังคับโดยกรรมาธิการประนอมภาพบังคับไทยกัมพูชาฝ่ายละ2 คนตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสว่าเดิมจะครบกำหนดการสรรหาในวันที่19กรกฎาคมนี้แต่ทั้ง2 ฝ่ายได้เห็นชอบขยายระยะเวลาการสรรหากรรมาธิการคนที่5เพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการตามข้อเสนอของกรรมาธิการทั้ง4คนเป็นภายในวันที่14 สิงหาคม 2569เพื่อให้มีการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมากที่สุดย้ำว่าบุคคลที่จะมาเป็นประธานกรรมาธิการมีความต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศมีประสบการณ์การทูตมีความเป็นกลางเข้าใจในบริบทสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นอย่างดีและรอบด้านเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนทั้ง2 ฝ่ายยอมรับได้พร้อมชี้แจงว่าการเลือกประธานกรรมาธิการเป็นอำนาจของกรรมาธิการทั้ง4 คนการที่ใช้เวลามากขึ้นเพื่อสรรหาบุคคลที่เป็นที่ยอมรับก็จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อแสวงหาทางออกที่ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของทั้ง2 ฝ่าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิก

0: ความ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสิริกัญญาชี้รัฐบาลตั้งเงื่อนไขแข็งเกินไปทำคนจนจริงหลุดรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงการบริการรับรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีปัญหาหลายคนถูกตัดสิทธิ์ว่ากระทรวงการคลังมีการวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นว่าปีนี้จะเป็นปีที่มีการลงทะเบียนใหม่และจะพยายามลดจำนวนผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งสังเกตได้จากตัวงบประมาณปีนี้ตั้งวงเงินไว้ที่ 42,000 ล้านบาทจากปกติใช้อยู่ที่ประมาณกว่า 50,000 ล้านบาทดังนั้นรัฐบาลคิดตั้งแต่ต้นไว้ว่าจำเป็นต้องลดจำนวนผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ให้เหลือประมาณ 9-10 ล้านคนจึงต้องมีการปรับเกณฑ์ให้เข้มข้นและเข้มงวดมากยิ่งขึ้นแต่วิธีการลดจำนวนทำให้คนจนจริงเดือดร้อนจริงตกหล่นจึงอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหานี้ส่วนเป็นเพราะรัฐบาลมีปัญหาเรื่องงบประมาณหรือไม่จึงทำให้มีการตั้งเงื่อนไขที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าเรื่องงบประมาณคงเป็นส่วนหนึ่งจริงๆแล้วรัฐบาลพยายามจะคัดคนให้เหลือมาให้ได้มากที่สุดโดยใช้เกณฑ์ที่แข็งตัวมากคือต้องผ่านทุกคุณสมบัติถึงจะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ความเป็นจริงในความเดือดร้อนแต่ละคนมีน้ำหนักไม่เท่ากันชาวบ้านระดมเสบียงหนุนทหารแนวหน้านายอดิศักดิ์ถุงจันทร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสลาพร้อมด้วยฝ่ายปกครองและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกุดสลาอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกันนำสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งเนื้อโวสดกว่า100กิโลกรัมและน้ำดื่มไปมอบแก่กำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนและทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณภูมะเขือเขาสัตโสมเขาพระวิหารและห้วยตามารีอำเภอกันทารรักษ์การมอบสิ่งของในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งกำลังใจจากประชาชนแนวหลังสู่เจ้าหน้าที่แนวหน้าที่ทำหน้าที่ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของประเทศพร้อมทั้งเป็นการเตรียมสำรองอาหารแห้งและน้ำดื่มไว้ใช้ในยามที่จำเป็นด้านนายเสถียรสุภาพงศ์ชาวบ้านในตำบลเมืองอำเภอกันทารรักษ์ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เคยมีกระสุนตกเปิดเผยว่ายังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์ชายแดนเนื่องจากหากเกิดการปะทะอีกครั้งเชื่อว่าความรุนแรงอาจจะเพิ่มขึ้นครอบครัวได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วและพร้อมอพยพจากพื้นที่ทันทีหากทางราชการประกาศแจ้งเตือนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: พี่โลหนูชอบพี
5: ่ยูชอบไอเหรอ
6: ชอบมากพี่โล
5: ยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
5: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอ้หรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
8: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม

0: 9เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาวส์แอนด์คีทสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot newsโทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
4: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการคุยขมงยามเย็นนะคะประจำเย็นวันนี้กับเย็นวันศุกร์นะคะที่17กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้พี่สุวิทย์พี่สุวิทย์มาทางสายพี่สุวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับเด้งแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับก็ขออนุญาตวันนี้ผมอยู่ในพื้นที่คือมาอยู่ภาคสนามนะครับที่จังหวัดสงขลาครับเด้งมากับท่านรัฐมนตรีมหาดไทยมท.3คุณเจเศษไทยเศษครับเพื่อมาชมงานใหญ่การแสดงสารทิศและก็ปฏิบัติการการฝึกป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยที่เขาทำงานระดับชาติด้านสาธารณภัยเด้งหรือว่าเลือกใช้จังหวัดสงขลาคราวนี้เพราะอะไรครับเกิดอุทกภัยปี68ที่ผ่านมาจับได้ใช่ไหมครับเด้ง
5: ใช่ใช่
6: เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพร้อมคณะครับ
5: อ
6: ธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องอธิบดีกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยแล้วก็รองอธิบดีนี่ท่านเป็นแฟน FM 100.5 ด้วยนะวันนี้มาเจอหน้าผมที่นี่ว่าเอ้าแล้วพี่สุวิทย์จะประจันรายการยังไงเพราะว่าผมประจันในที่พื้นที่ตรงนี้แหละครับวันนี้นะบอกว่าผมไม่ได้ฟังนี่ผมเป็นแฟนรายการฟัง FM 100.5 กับพี่เด้งทุกวันว่าอย่างนั้นแต่ครับเนี่ยทั้งท่านผู้ว่ารวมทั้งนะครับท่านสาธารณภัยจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านผู้ว่าทุกคนนะครับมาพูดคุยมาให้ผมนะครับบอกว่าติดตามทั้งทีวีแล้วก็วิทยุอยู่ FM 100.5 โอ้โหผมดีใจครับต้องขอบพระคุณด้วยว่าแล้วก็ทำงานอยู่ห้องส่งช่อง9นะครับก็ยังมีคนติดตามเราอยู่เด้งนะ
5: อ
6: ันนี้ก็ถือว่าปลอกกล่าวเด้งด้วยนะครับแต่มาวันนี้โอ้โหผมต้องบอกกันนะครับว่าประเทศไทยจะบอกว่าต้องตื่นตัวเด้งนะเพราะว่าอะไรครับผมฟังท่านรัฐมนตรีเจเศษบอกกันนะครับว่าประเทศไทยแล้วก็โลกตอนนี้ไม่เหมือนเดิมเห็นไห
5: ม
6: อย่างแผ่นดินไหวนะครับอ้าวกี่ครั้งล่ะมีอัฟเตอร์ช็อคตั้ง2ครั้งเป็นยังไงบ้างครับนี่นะผู้คนไม่รู้ตายเท่าไหร่ประเทศไทยไม่เคยเกิดเหตุการณ์นะครับภัยพิบัติแบบธรรมชาติแบบหนักๆ ก็เกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องตื่นตัวปรากฏว่าท่านก็ยกเคสนะครับที่หาดใหญ่แล้วก็สงขลาเพื่อน้ำท่วมปีที่แล้วใช่ไหมครับวันนี้ท่านก็เลยเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีทุกอย่างเด้งน
5: ะ
6: เอามาซ้อมครับเอามาเตรียมพร้อมไม่ว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่องค์กรท่าเกียรติชนทุกอย่างแล้วก็องค์กรภาครัฐทุกหน่วยงานเด้งนะมาจับมือกันมาซ้อมเช่นยกตัวอย่างนะครับมาซ้อมที่การมาให้รับฟังก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เนี้ยเราจะมีการเปิดศูนย์บัญชาการยังไงบ้าง มีการเปิดศูนย์พยมพี่น้องประชาชนตรงไหนแล้วก็ศูนย์พักพิงชั่วคราวเราเตรียมพร้อมที่ไหนยังไงบ้างรวมทั้งการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการนะครับไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเช่นอยู่ตามภูเขาอยู่ตามแหล่งน้ำหรืออยู่ตามบ้านที่ถูกน้ำท่วมอย่างเงี้ยจะช่วยกันยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็มีเรือก็มีเรือค้นหารวมทั้งนะครับบอกว่าเรือดำน้ำที่บอกว่าเป็นเรือ

0: ระดับบังคับประเด้งนะที่จะสามารถค้นหาหน่วยกู้ภัยต่างๆนะครับวันนี้ผมเห็นแล้วโอ้โหท่านรัฐมนตรียังบอกเลยนะครับว่าพึงพอใจระดับหนึ่งแต่นะครับเรื่องของพึงพอใจระดับชาติเลยมันต้องความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเด้งนะโอกาสข้างหน้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่ท่านรัฐมนตรีจะเสร็จออกกันนะครับเพราะว่าคนต้องตื่นรู้ตอนนี
1: ้
0: ต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐให้ถี่ถ้วนนะมีการเตือนภัยอะไรมีการจะหลบหนีอย่างไรมีการซักซ้อมยังไงท่านบอกว่าตื่นตัวเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนไม่ตื่นตัวหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะก็ทำอะไรไม่ได้ป้าครับโอ้โหได้เห็นพลังรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะเด้งพลังเหลือเฟือเยอะคนหนุ่มประเด้งนะก็ปลอดด้วยโอ้โหคนหนุ่มนี่ทำงานเชิงรุกจริงๆเลยนะไปไหนก็นอบน้อมถ่อมตนนะครับขอประชาชนนะแค่ยกเงินจริงรัฐมนตรีเนี่ยท่านละเด้งอยากให้เด้งมาดูจริงๆนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อลังการขนาดไหนที่นี่นี่นะ
1: ก็ดีนะเนี่ยไปเตรียมตัวไว้ก่อนไง
0: ครับเด้งได้ยินเสียงไหมเด้งตอนน
1: ี้ได้ยินเสียง
0: ได้ยินเสียงไหมโอ้นี่นะแล้วทีมงานเขาก็กวาดมือเรียกผมรัตนีเด้งนะเด้งขออนุญาตนะตอนนี
1: ้
0: ผมต้องไปสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะครับที่คิวอยู่ภายใน 2-3 นาทีแล้วผมจะพาเสร็จแล้วจะวิ่งเข้ามาใหม่นะเด้งนะ
1: ก็
0: ขออยากฟังด้วยขออยากฟังพู
1: ด
0: นะครับโอเคโอเคครับขอบคุณครับครับครับ
1: มือเป็นระวิงมือเป็นระวิงมากพี่สุวิทย์ไหนๆคือพี่สุวิทย์เนี่ยก็ลงพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะคะก็ไปเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่ช่วงนี้มันก็ใกล้หน้าฝนนะแล้วก็ฝนก็จะลงหนักสำหรับในพื้นที่ของอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะคะก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือจริงๆแล้วเนี่ยไม่เฉพาะหัดใหญ่สงขลานะก็ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยซึ่งเนี่ยไหนๆก็ตามกันเรื่องของสภาพอากาศแล้วเนี่ยก็เลยเปิดดูนะพยากรณ์อากาศในช่วง7วันเนี่ยนะคะในช่วง7วันนับจากนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าช่วงวันที่17นะคุณผู้ฟังนะจนถึงวันที่23กรกฎาคมเนี่ยเป็นช่วงที่บ้านเราเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยยังคงมีฝนฟ้าคะนองอยู่นะคะเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าอยู่นะคะก็สังเกตดูได้เลยช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเมฆก็จะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะต้องระวังกันเลยโอ้ยฝนจะตกอีกแล้วจะตกอีกแล้วตกเย็นหรือเปล่าก็เป็นอะไรที่คนกรุงเทพอ่ะไม่ต้องระวังอะไรมากหรอกคือระวังเรื่องของการจราจรอย่างเดียวฝนตกเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยรถติดแน่ๆแต่ไม่ก็ตามนะในช่วงวันที่20นะคะถึงวันที่23กรกฎาคมเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยกรมอุตุเขาบอกเอาไว้แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะโดยเฉพาะในภาคเหนือแล้วก็ทางด้านตะวันตกนะคะแล้วก็ภาคกลางเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมค่ะบริเวณลาวเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมนะคะตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมันก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันเอาไว้นะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเรื่องของฝนฟ้าเนี่ยก็ต้องเตรียมใจกันนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เตรียมรับมือกันด้วยโดยเฉพาะ 20-23 เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนะภาคตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ต้องระวังอันตรายกันเอาไว้นะคะสำหรับฝนฟ้าที่ตกหนักค่ะเอาล่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าแล้วมาดูนะข่าวดีๆเราต้องเริ่มกันที่ข่าวดีๆนะคุณผู้ฟังนะเรื่องของเด็กน้อยอายุ9ขวบเป็นคนจังหวัดภูเก็ตอีกแล้วช่วงนี้นี่โหจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาดังจริงๆนะโหมีแต่เด็กนะมีความสามารถมากๆเลยแล้วคราวนี้ก็เป็นคิวของน้องเพชรนะคะน้องเพชรเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงลือลั่นมากเลยกับการแข่งแล้วก็คว้าแชมป์โลกไม่ธรรมดานะชนะผู้หลักผู้ใหญ่อะเพราะว่าไอ้การแข่งขันนี้คุณผู้ฟังคะมันเป็นการแข่งขันระดับเยาวชนอะในช่วงวันที่2ถึงวันที่8กรกฎาคมคือมีเยาวชนเนี่ยเข้าร่วมในการแข่งขันเนี่ยหลายสาขาเลยรวมกว่า 38,000 คนนะจาก153ประเทศอะแล้วก็มีสถาบันการศึกษาเนี่ยก็ส่งตัวแทนเข้าร่วมเนี่ยกว่า 1,700 แห่งปรากฏว่าเด็กอายุ9ขวบอะแล้วเป็นคนไทยอะน้องเพชรนะคะสามารถคว้าแชมป์โลกโคดดิ้งเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสร้างชื่อกระหึ่มในเวทีนานาชาติมากน้องตัวนิดเดียวคุณผู้ฟังคะถือว่าเป็นเวทีระดับนานาชาติเลยนะคะที่เปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วโลกเนี่ยได้ประชันความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมคณิตศาสตร์แล้วก็การเขียนโปรแกรมคือน้องเนี่ยชนะทางด้านของการเขียนโปรแกรมก็โอ้โหงานนี้คือน้องสุดๆอ่ะคือนอกเหนือจากมีความสามารถด้านการเขียน

โปรแกรมแล้วนะคะน้องเพชรยังได้รับรางวัลในสาขาคณิตศาสตร์ค่ะและวิทยาศาสตร์จากเวทีเดียวกันด้วยอันนี้สะท้อนให้เห็นเลยนะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถรอบด้านนะคะของตัวน้องเพชรรวมทั้งพื้นฐานการเรียนรู้ที่แข็งแรงเกินวัยคือเอาชนะผู้ใหญ่ได้อายุ9ขวบคุณฟังธรรมดาที่ไหนคือน้องเนี่ยนะคะก็เรียนที่จังหวัดภูเก็ตนี่แหละแล้วก็เข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกเนี่ยนะคะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้พิสูจน์ได้เห็นนะคะว่าเด็กไทยเนี่ยมีความสามารถมีศักยภาพคือสามารถที่จะยืนอยู่บนเวทีนานาชาติได้แบบสง่างามเมื่อได้รับโอกาสและการสนับสนุนและก็พื้นที่ในการพัฒนาความสามารถอย่างเหมาะสมนะคะซึ่งสำหรับตัวน้องเองเนี่ยนะคะก็ตอนนี้โอ้โหดังนายกออกมาชื่นชมด้วยนายกเองมาชื่นชมกับน้องเพชรด้วยนะคะกับการคว้าแชมป์โลกในครั้งนี้นะคะโดยทางโฆษกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็เปิดเผยเลยว่าก่อนการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกเนี่ยที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะคะปรากฏว่าท่านนายกค่ะได้รับทราบข่าวความสำเร็จของน้องเพชรเนี่ยนะคะคือเด็กชายภาวินพัฒนาเวคินเด็กนักเรียนชั้นป.3นั่นเองนะคะอายุ9ขวบเนี่ยจากภูเก็ตที่คว้าแชมป์โลก2รายการเนี่ยนะคะก็คือทางด้านของโคดดิ้งการเขียนโปรแกรมเนี่ยแล้วก็คณิตศาสตร์นะคะคิดดูว่าสามารถเอาชนะนะผู้เข้าแข่งขัน 38,000 คนน่ะจาก153ประเทศกว่า 1,700 โรงเรียนนะคะทั่วโลกเนี่ยโอ้โหไปคว้ารางวัลถึง2รางวัลและเป็นแชมป์โลกด้วยน่ะนะคะซึ่งนายกออกมาแสดงความยินดีเลยออกมาชื่นชมด้วยชื่นชมในความสามารถเนี่ยนะคะของน้องกับความภาคเพียรแล้วก็ความมุ่งมั่นเนี่ยนะคะของน้องเพชรค่ะนะคะแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยคุณครูด้วยนะคะที่เป็นส่วนสนับสนุนนะคะแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เยาวชนไทยเนี่ยได้ไปแสดงศักยภาพบนเวทีนานาชาติแบบนี้นายกบอกเลยนะคะว่าความสำเร็จของน้องเพชรครั้งนี้มันเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยเนี่ยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกคือถ้าว่าได้รับโอกาสแล้วก็การส่งเสริมที่เหมาะสมก็ฝากกำลังใจนะคะให้ถึงบรรดาเด็กๆและก็เยาวชนคนไทยทุกคนให้เชื่อมั่นในตัวเองคือกล้าคิดกล้าสร้างสรรค์และไม่หยุดในการเรียนรู้เพราะว่าโลกยุคใหม่เนี่ยมันเปิดโอกาสให้ความสามารถแล้วก็ความพยายามเนี่ยนำไปสู่ความสำเร็จได้นะคะไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะโตที่ไหนก็ตามเนี่ยอันนี้มันสอดคล้องกับที่ท่านนายกบอกว่าก็เผอิญเนี่ยเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์พอดีนะคะก็เลยได้แสดงความยินดีเนี่ยจากจีนเลยมายังเมืองไทยเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังคะโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะคะสำหรับน้องเพชรนะคะที่สามารถคว้าแชมป์โลกทั้ง2รายการในการแข่งขันครั้งนี้แม้ว่าจะมีอายุโอ้แค่เพียง9ขวบเท่านั้นเองแล้วก็อยู่แค่เพียงชั้นประถม3นะแต่ว่าสามารถที่จะคว้าแชมป์โลกครั้งนี้มาได้เพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสำหรับศักยภาพของเด็กไทยจากประเด็นเรื่องของน้องเพชรมาต่อกันกับเรื่องของปลาหมอคางดำกันนิดนึงผู้ฟังเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยคงจะเห็นนะที่มีการเปิดประเด็นกันออกมาว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันอยู่ในพวกปากกระป๋องอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าคนที่ออกมาเปิดเรื่องเนี่ยก็หน้าแตกกันไปจริงๆไม่ใช่ปลาหมอคางดำเนี่ยมันเป็นปลานิลเพราะว่าจากการตรวจเช็คของกรมประมงแล้วไม่ใช่ปลาหมอคางดำโอ้ยตอนนั้นก็ทำเอาคนแตกตื่นกันใหญ่เลยว่าโอ้ยปลาหมอคางดำเหรอเอามาทำเป็นปลากระป๋องไม่ใช่เป็นปลานิลและล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าตอนนี้ปัญหาที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยกับการเจอปลาหมอคางดำเนี่ยอุ้ยมันจะเยอะมากเลยนะคะต้องมีปฏิบัติการในการกวาดล้างเลยอ่ะก็วันนี้คุณผู้ฟังทางผู้แทนนะคะสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีค่ะพร้อมกับในอำเภอเมืองชลบุรีเนี่ยแล้วก็พวกหน่วยงานต่างๆที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเขามีกิจกรรมเลยมีกิจกรรมกำจัดปลาหมอคางดำค่ะซึ่งว่ากันว่านะการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนปลาหมอคางดำซึ่งเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบเนี่ยนะคะต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นแล้วก็ระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันวางอวนแล้วก็จับปลาก็ปรากฏว่าผลการดำเนินงานเนี่ยนะคะสามารถจับปลาหมอคางดำได้มากกว่า 2,000 กิโลคุณผู้ฟังไม่ได้น้อยๆเลยนะ 2,000 กิโลถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะในการควบคุมการแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่นนะคะแล้วก็ช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศของคลองตำรุด้วยแสดงว่าโอ้โหปลาหมอคางดำนี่มันระบาดแบบไม่ธรรมดาเนี่ยนะคะโยเยเลยล่ะได้แล้วคิดดูแล้วกันว่ามันจะเล็ดลอดไปเท่าไหร่ได้มา 2,000 กิโลเนี่ยแต่ว่ามันเล็ดลอดไปได้เท่าไหร่ไม่รู้นะนอกจากการกำจัดปลาหมอคางดำแล้วเนี่ยนะคะกิจกรรมต่อไป
ทางด้านของประมงเนี่ยเขาก็ยังจะสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำ

0: ชุมชนและก็ประชาชนในการอนุรักษ์นะคะทรัพยากรสัตว์น้ำแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะก็เรียกว่ายังคงเดินหน้ารณรงค์นะคะให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของสัตว์น้ำต่างถิ่นอ่ะนี่คุณสิริบูรณ์เขาเข้ามาให้ความเห็นเอาไว้บอกว่าคุณเด้งน่าจะบอกชื่อโรงเรียนของน้องเพชรด้วยเขาไม่ได้บอกอ่ะอยากรู้เหมือนกันเนี่ยน้องเพชรเนี่ยเขาไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งเอาไว้เนี่ยนะคะว่าน้องเพชรเนี่ยจบโรงเรียนอะไรเอ้ยไม่ใช่จบโรงเรียนอะไรน้องเพชรเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรเขาไม่ได้แจ้งบอกแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะเนี่ยก็บอกแต่ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จากจังหวัดภูเก็ตไม่มีข้อมูลค่ะถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลช่วยแจ้งให้ด้วยนะจะได้รู้ว่าน้องเรียนโรงเรียนอะไรโอ้โหเป็นอะไรที่ต้องบอกชื่อโรงเรียนเลยนะไม่ธรรมดาสามารถสร้างเด็กนะอายุ9ขวบป.3แล้วไปเอาชนะบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ระดับเยาวชนได้เพราะนั้นก็ไม่ธรรมดานะคะถ้ารู้เนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันนะคะมาต่อจากเรื่องของปลาหมอคางดำมาเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างเพราะว่าวันนี้มีอุบัติเหตุค่ะรถบัสนักเรียนเนี่ยพลิกคว่ำค่ะที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ก็โชคดีนะที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากเนี่ยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ค่ะที่เกิดขึ้นตอนช่วงสายๆประมาณ 11:22 ค่ะรถบัสนะคะนำนักเรียนทัศนศึกษาเนี่ยจากโรงเรียนบ้านอังกูลอำเภอขุขันนะคะจังหวัดศรีสะเกษไปพลิกคว่ำคุณผู้ฟังไปพลิกคว่ำบนถนนทางหลวงหมายเลข214นะคะบริเวณหน้าวัดตะลวกตำบลกลางแอนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีเด็กนักเรียนเนี่ยอยู่บนรถบัสคันนี้ทั้งหมด51คนแล้วก็มีคุณครูเนี่ยอยู่6คนก็อย่างที่บอกนะโชคดีตรงที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยนะคะรถบัสเองมุ่งวางมันตะแคงลงข้างทางเลยคือตะแคงเลยอ่ะจริงๆไม่คือไม่ได้ถึงขนาดพลิกคว่ำนะแต่ว่าก็พลิกตะแคงนะคะสำหรับรถบัสคันนี้ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตอะไรนะคะทางตำรวจค่ะพร้อมกับหน่วยกู้ชีพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลก็ตอนช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยโอ้โหต้องปิดช่องทางการจราจรเลยนะคะแต่ว่าหลังจากที่เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วก็เปิดการจราจรได้ตามปกตินะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาก็คงจะได้ตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้กันต่อไปอีกเหตุการณ์หนึ่งที่วันนี้เป็นข่าวนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นแถวๆสุขุมวิทที่แผ่นปูนยักษ์เนี่ยนะคะมันโค่นลงมาทับคนงานแถวๆย่านพระโขนงเนี่ยนะคะเสียชีวิตไป1รายแล้วก็บาดเจ็บ1รายคือเห็นภาพแล้วหวาดเสียวมากเลยคุณผู้ฟังครับแล้วแผ่นปูนมันไม่ได้แผ่นปูนแบบเล็กๆนะมันหนาคือดูรู้เลยว่าคือหนักอ่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนช่วงสายๆเนี่ยนะคะวันนี้ที่ได้เกิดอุบัติเหตุแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่เลยนะคะคุณผู้ฟังกว้างประมาณสักเมตรหนึ่งยาวในประมาณ6เมตรมันล้มลงมานะคะแล้วก็โค่นทับคนงานอย่างรุนแรงเลยค่ะภายในซอยสุขุมวิท66/1ก็ส่งผลให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะโหพอโดนแผ่นปูนหล่นลงมาทับแบบนี้คือเสียชีวิตทันทีเลยในที่เกิดเหตุใน1รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะอีก1รายแล้วค่ะโดยผู้ที่รับบาดเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะซึ่งสถานการณ์เห็นบอกว่าก็ยังวิกฤตอยู่นะสำหรับอาการเนี่ยนะคะของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะก็ตอนช่วงที่ไปพบเนี่ยโอ้โหเจ้าหน้าที่เขา เห็นเลยนะว่าคือคนงานยังติดค้างอยู่เลยคือแผ่นปูนมันหล่นทับลงมากว่าจะเอาแผ่นปูนเนี่ยออกมาได้เนี่ยนะคะทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยพระโขนงเนี่ยนะคะเขาต้องระดมอุปกรณ์ตัดทางแล้วก็ต้องส่งกำลังใจช่วยคนงานเนี่ยนะคะเพื่อให้มีแรงในการที่จะสู้กับชีวิตต่อไปอ่ะคือมีแรงที่ขับเคลื่อนในชีวิตต่อไปเพราะว่าคือช่วงนั้นมันต้องเป็นช่วงที่ต้องเอาไอ้แผ่นปูนเนี่ยออกมาจากตัวให้ได้นะคะโอ้โหก็รอด1รายเสียชีวิต1รายนะคะก็เป็นการทำงานที่แข่งกับเวลาด้วยสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะอ่ะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงแล้วก่อนจะเบรกนะคะผู้ฟังคะไม่ลืมค่ะถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะพักสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ขาแบบแจงกลับมาแบบละเอียดยิบเลยอะว่าเราเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรแล้วก็มีเงินฝากธนาคารอยู่เท่าไหร่คือเรียกว่าเขาดูแบบลงลึกในรายละเอียดมากเลยในทรัพย์สินของแต่ละคนว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าข่ายในการที่คุณจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนหรือเปล่าแล้วปรากฏว่าเด็กที่บ้านเนี่ยไม่เข้าข่ายเขาก็มาเล่าให้ฟังแบบขำๆเขาก็บอกว่าเขาลองดูเผื่อเขาจะเข้าข่ายเรียนก็ลองสมัครไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ผ่านก็มาที่คุณออยใช่ไหมคะคุณออยนี่ไงอ่ะส่งข่าวเรื่องน้องคนนี้มาให้เนี่ยก็จะบอกไว้เนี่ยเนาะหนูน้อยบนเนี่ยในเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บเนี่ยเขาลงจากโรงเรียนเนี่ย True Coding School ภูเก็ตนะคะเมื่อกี้บอกไปละเนี่ยคงเป็นโรงเรียนเนี้ยเนาะแล้วก็มาคุณนิน NKT ค่ะคุณนิน NKT เนี่ยก็บอกสบายใจแล้วค่ะป้าเด้งจะได้เอาลูกกับหลานไปเรียนที่เดียวกันกับน้องเป็นคุณภูเก็ตเหรอคุณนินเป็นคนภูเก็ตเหรอจะไปเรียนกับเขาอ่ะแล้วก็มาคุณออยนะคะคุณออยใส่เมื่อกี้คุณอ้อยไหมอ่ะ AOI น่าจะอ้อยเนาะอันนี้คุณออยไหมบอกว่าคุยอะไรกันเหรอใครคุยอะไรกันคุณใบเตยต่อที่คุณใบเตยแฮปปี้ฟรายเดย์เข้ามานะคะโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมาที่อ่ะหมดแล้วนี่ไม่มีแล้วโอ้โหวันนี้พอพี่สวิตไม่อยู่นะไม่มีเข้ามากันเลยนะอันนี้คุณนินันเคทีก็บอกว่าพูดให้มันเข้ากับสถานการณ์เรียนๆไปค่ะอ๋อเรื่องที่บอกว่าที่จะเอาลูกหลานไปเรียนที่เดียวกันกับน้องอ่ะคุณใบเตยบอกเป็นห่วงพี่สวิตนะคะวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวหกล้มเอาเหมือนเป็นวัยรุ่นเลยเอ๊ะอันนี้ว่าพี่สุวิทย์นี่เหน็บเหรอพี่สุวิทย์เขาก็ยังวัยรุ่นของเขาอยู่นะเดี๋ยววันจันทร์ค่อยมาคุยกันนะเป็นยังไงบ้างเนี่ยลงไปถึงหาดใหญ่สงขลาเนี่ยเรามาตามข่าวของเรากันต่อดีกว่านะคุณผู้ฟังเนาะเมื่อกี้ตามเรื่องมติกสทไปแล้วใช่ไหมมาว่ากันต่อเรื่องนี้เรื่องเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนี่แหละคือยังคงเป็นประเด็นนะคะที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนาะออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้อะเรื่องที่เป็นที่มาของผู้เสียชีวิตนะคะไปมาเนี่ยมาจากคาร์บอนมอนอกไซด์มาจากแก๊สพิษมาจากสารไซยาไนด์เนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากนี่ละค่ะนะคะเรื่องจากเหตุไอ้เพลิงไหม้เนี่ยแหละค่ะมันก็เลยกลายเป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็พอผลการตรวจพิสูจน์เนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มาจากเนี่ยพวกสารพวกเนี้ยมันเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้นะคะเป็นเหตุที่ทำให้เสียชีวิตกันซึ่งมันไม่ได้มาจากไฟแต่มาจากสารพวกเนี้ยสารไซยาไนด์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะก็ส่งผลให้เกิดข้อสงสัยตอนแรกอะนะก็ส่งผลให้เกิดข้อสงสัยถึงที่มาของสารเนี่ยนะคะแล้วก็ความเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิตแต่ปรากฏว่าข้อมูลเนี่ยที่มีการเปิดเผยเนี่ยบอกเอาไว้ว่าสารไซยาไนด์เนี่ยแล้วก็ก๊าซนะคะคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันเป็นสารอันตรายค่ะที่มีผลกระทบนะต่อระบบการลำเลียงออกซิเจนของร่างกายคือมันสามารถจะไปขัดขวางการนำออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆจนทำให้อวัยวะเนี่ยสำคัญขาดออกซิเจนนั่นหมายความว่าไอ้เปลวเพลิงอ่ะที่มันเผาไหม้กันอยู่ในสถานบันเทิงแห่งนี้นะคะมันก่อให้เกิดก๊าซพิษก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์พอสูดดมเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปขัดขวางไม่ให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปในร่างกายและนี่แหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เสียชีวิตนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในโรงเบียร์คือถ้าว่าร่างกายเนี่ยได้รับหรือว่าสูดดมนะคะสารทั้งสองชนิดเนี่ยไปในปริมาณที่มันมากมันก็จะส่งผลนะคะให้เกิดภาวะวิกฤตแบบรวดเร็วและก็มีโอกาสเสียชีวิตได้นะคะภายในเวลาไม่เกิน4นาทีเลยนะคุณผู้ฟังนะเร็วมากแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญละค่ะที่ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการสรุปสาเหตุนะของการเสียชีวิตในเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้กันต่อไปนะคะวันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเลยล่ะนะคะที่เขามาวิเคราะห์หาข้อมูลกันต่อนะคะสรุปหาสาเหตุกันต่อค่ะนะคะกับเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะซึ่งก็บอกว่ามันน่าจะเกิดมาจากไอ้โฟมโพลียูรีเทนเนี่ยที่มันถูกเผาไหม้แล้วมันก็จะสลายตัวเกิดเป็นไฮโดรเจนไซยาไนด์ออกมานะคะแล้วพอคนที่สูดดมเข้าไปเนี่ยก็ขาดอากาศเสียชีวิตอย่างรวดเร็วนั่นเอง
แต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่คาดการณ์แล้ววิเคราะห์เอาไว้ไหมเนี่ยนะคะก็รอตามกันดูเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไป

เรื่องนี้นะคะในสถานบันเทิงเนี่ยต้องตรวจและต้องดูกันแบบจริงๆจังๆแล้วล่ะไอ้เจ้าโฟมโพลียูรีเทนเนี่ยเพราะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาเนี่ยนะแล้วมันก็เนี่ยเห็นไหมมันมีผลให้เราได้เห็นละนะคะว่ามันส่งผลทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็ไซยาไนด์แล้วก็ทำให้คนเนี่ยขาดออกซิเจนและเสียชีวิตกันได้นะคะไปต่อกันกับเรื่องของฟุตบอลโลกมูฟังคะวันอาทิตย์นี้เนี่ยกลางคืนวันอาทิตย์เนี้ยตอนตีสองค่ะนะจะมีนัดหยุดโลกสำหรับอาร์เจนตินากับสเปนในรอบชิงชนะเลิศใครจะเป็นเจ้าของฟุตบอลโลกในปีนี้โอ้โหวันนั้นนัดหยุดโลกมากๆแน่ๆเนี่ยนะคะจะมีการแข่งขันค่ะที่สนามนะคะ MetLife Stadium ที่นิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะก็รอลุ้นกันใครเชียร์ใครก็เชียร์กันไปสำหรับสเปนหรือว่าอาร์เจนตินาเนี่ยนะรับรองเชียร์กันสนุกแน่ๆเนี่ยนะคะงานนี้แต่ว่ามันมีอยู่ดราม่าหนึ่งของผู้ฟังจะเป็นดราม่าได้ไหมมันเป็นเหตุการณ์แปลกประหลาดซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือเนี่ยในโลกออนไลน์นะคะใน TikTok เนี่ยก็มาลงเอาไว้ในโซเชียลเนี่ยมาลงเอาไว้แบบมากมายเลยนั่นก็คือเรื่องของเด็กทารกคนหนึ่งที่เมสซี่เนี่ยเคยอาบน้ำให้และปรากฏว่าเด็กคนนี้มาวันนี้เขาโตขึ้นมาแล้วก็มาเป็นนักเตะของสเปนมาเจอกันนี่แหละในฟุตบอลโลกเนี่ยโอ้มันเป็นอะไรที่แบบเหลือเชื่อมากเลยค่ะเขาใช้คำนี้เลยนะมันเป็นประวัติศาสตร์เลยอะสำหรับเมสซี่กับยาเมาของสเปนเนี่ยคืออยู่ดีๆเนี่ยนะคือเด็กทารกคนนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยเมสซี่เนี่ยอาบน้ำให้เหมือนกับมันเป็นโชคชะตานะคือมันเหมือนเป็นการสุ่มเลือกอะค่ะสุ่มเลือกให้เมสซี่เนี่ยนะได้ไปอาบน้ำให้กับเด็กคนเนี้ยจากเด็กทารกคนหนึ่งนะอยู่ดีๆเนี่ยมาวันเนี้ยเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลแล้วก็มาอยู่ในทีมชาติสเปนแล้วก็ต้องมาเจอกับเมสซี่เพื่อมาเป็นคู่แข่งระดับโลกแล้วมาชิงกันในรอบชิงชนะเลิศบอลโลกอะคิดดูดิอะไรมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้แต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วน่ะนะคะคือเมสซี่เนี่ยเคยได้ไปอาบน้ำให้กับเด็กคนนี้จากการสุ่มเลือกอะไรสักอย่างนึงนะคะถูกมีละกงรายการอะไรเขาทำขึ้นมาละมั้งแล้วเขาก็ให้สุ่มเลือกแล้วก็อาบน้ำเด็กคนนี้แล้วเด็กคนนี้ก็เติบโตขึ้นมาโอ้คือมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลยนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้ที่เดี๋ยวเรารอดูกันนะสำหรับการแข่งขันนัดนี้ฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้เขาเริ่มบอกรายละเอียดกันมาแล้วนะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดนี้เนี่ยนะคะที่จะเป็นนัดหยุดโลกเนี่ยในการชิงชนะเลิศระหว่างนะคะทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาที่จะเจอกับกระทิงดุสเปนเนี่ยนะคะที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมในคืนวันอาทิตย์นี้ซึ่งไฮไลท์นะคะของพิธีเปิดค่ะคุณผู้ฟังไฮไลท์ของพิธีเปิดเนี่ยคือการแสดงนะของโพสต์มาโลนนักร้องระดับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเลยนะคะซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินหลักของงานนี้ค่ะก็โชว์เนี่ยจะเริ่มนะสำหรับเวลาในบ้านเราคือประมาณเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็จะเข้าช่วงการแข่งขัน90นาทีซึ่งในการแข่งขันเนี่ยครั้งนี้นะนอกจากจะมีพิธีเปิดเนี่ยนะพิธีปิดสิไม่ใช่พิธีเปิดพิธีปิดเนี่ยนอกจากนักร้องซูเปอร์สตาร์ระดับโลกคือโพสต์มาโลนแล้วพิธีปิดเนี่ยเห็นบอกว่ายังรวมเอาบรรดาเหล่าศิลปินคนดังๆในเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ฟังมีลอล่าเปาซินี่มีนิโคลนะคะนิโคลเชอร์ซิงเกอร์ล็อบบี้วิลเลียมค่ะแล้วก็มีสตรีมเมอร์ชื่อดังไอโชสปีดแล้วยังมีการปรากฏตัวพิเศษของทอมครูซด้วยที่จะร่วมสร้างสีสันก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีช่วงสำคัญด้วยนะคะนั่นคือเจนนิเฟอร์ฮัดสันค่ะเจ้าของรางวัลเอมมี่แกรมมี่ออสการ์จะรับหน้าที่ในการขับร้องเพลงชาติสหรัฐอเมริกาค่ะก่อนเริ่มการแข่งขันแม้ว่าสหรัฐจะไม่ได้เป็นหนึ่งในคู่จริงก็ตามแต่ว่าฟีฟ่าเนี่ยเขาเลือกบรรเลงเพลงชาติของเจ้าภาพนะคะเพื่อสะท้อนบทบาทของสหรัฐอเมริกานั่นเองในฐานะที่เป็นเจ้าภาพร่วมของฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะคะร่วมกันกับแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกและในช่วงพักครึ่งค่ะพักครึ่งเนี่ยจะมีการแสดงโชว์ที่ใช้เวลานานที่สุดถึง30นาทีเลยนะจะมี BTS มีมาดอนน่ามีชากิล่าค่ะโอ้ดังๆทั้งนั้นต้องรู้จักกันนะ BTS มาดอนน่าชากิล่านะคะแล้วก็ขณะเดียวกันทางทำเนียบขาวยืนยันแล้วนะคะอย่างเป็น

การเลยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าร่วมชมเกมนัดชิงชนะเลิศครั้งนี้ด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะทรัมป์เนี่ยเขาก็คงจะจำกันได้นะที่มีบทบาทแล้วก็ถูกพูดถึงเนี่ยเรื่องไอ้ประเด็นอื้อฉาวที่ให้ยกเลิกใบแดงให้กับกองหน้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้ยกลายเป็นประเด็นกันยกใหญ่เลยทีเดียวเนี่ยนะคะแล้วยังไงก็ตามเนี่ยทางประธานฟีฟ่าเองก็ยืนยันนะคะยืนยันว่าอ่ะทรัมป์เนี่ยมาแน่และเห็นบอกว่าทรัมป์เองเนี่ยจะร่วมในพิธีมอบถ้วยแชมป์หลังจากจบการแข่งขันด้วยนะซึ่งฟีฟ่าเองเขาก็เปิดโอกาสนะคะให้ทางทรัมป์เนี่ยตัดสินใจเองค่ะว่าจะอยู่ร่วมกับทีมแชมป์ในช่วงชูถ้วยไหมหรือว่าจะถอยไปยืนร่วมกันกับคณะผู้บริหารบนเวทีเดี๋ยวรอดูว่าทรัมป์เนี่ยเขาจะว่ายังไงเพราะว่าประธานฟีฟ่าเขาให้ทรัมป์เนี่ยตัดสินใจเองค่ะมาต่อเรื่องของลิงบอกว่ามันจะเป็นลิงที่แบบสายพันธุ์ใหม่เลยคุณผู้ฟังคะเออแค่นี้ก็แปลกเนาะไม่น่าเชื่อเลยอะสายพันธุ์ใหม่จากป่าลึกดิอาคองโกเขาบอกว่ามันจะเป็นลิงปากสีส้มซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขายืนยันว่าโลกเพิ่งจะรู้จักกับเจ้าไอ้ลิงปากสีส้มนี่แหละก็เป็นสายพันธุ์ใหม่เลยนะแล้วลิงปากสีส้มเนี่ยมันจะซ่อนตัวอยู่ในธรรมชาตินะคะมานานแล้วคือถือว่าเป็นการค้นพบครั้งสำคัญเลยของแอฟริกาในรอบ75ปีเลยค่ะคืองานนี้เขาออกมาบอกเลยนะว่าโลกเพิ่งรู้จักสำหรับลิงปากสีส้มเนี่ยซึ่งลิงสายพันธุ์นี้นะคะมันเป็นสายพันธุ์ใหม่นะคุณผู้ฟังนะที่มันมีริมฝีปากเนี่ยสีส้มแบบสะดุดตาเลยแล้วก็ถูกค้นพบนะคะกลางป่าลึกค่ะของคองโกก็สร้างความตื่นเต้นไม่น้อยเลยนะคะให้กับวงการวิทยาศาสตร์ทั่วโลกค่ะหลังจากที่ได้รับการยืนยันนะว่าเป็นลิงสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยมีการบันทึกมาก่อนเลยซึ่งนักวิจัยเนี่ยเขาตั้งชื่อไว้ว่าโคโลบาสคองโกเอนซิสคือถือว่าเป็นการค้นพบลิงสายพันธุ์ใหม่ในทวีปแอฟริกาเพียงครั้งที่5ในรอบ75ปีคือลิงชนิดนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะลิงชนิดนี้เนี่ยอาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติโลมามิทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกของประเทศมันจะมีลักษณะก็คือขนสีดำนะคะตัดกันกับรอยแต้มสีอ่อนๆรอบริมฝีปากจนดูคล้ายกับมีริมฝีปากสีส้มอ่ะนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีปื้นขนสีขาวบริเวณก้นด้วยคือมันจะแตกต่างไปจากลิงโคโลบาสทุกสายพันธุ์ที่เคยพบในพื้นที่นั่นเองก็เลยทำให้นะคะทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถยืนยันได้นะคะว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่อย่างเป็นทางการค่ะนี่คุณเบิร์ดเขาถามมานะบอกกวนนิดๆขิงค่ะแข่งวันไหนกี่โมงดูฟรีไหมคะช่องไหนช่องโมโนตีสองค่ะก็นี่ไงเขาจะมีเริ่มพิธีเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งคุณเบิร์ดก็เข้าไปดูนะเที่ยงคืนครึ่งคืนวันอาทิตย์ค่ะต่อเนื่องไปถึงเช้าวันจันทร์อะจากลิงมาต่อเรื่องของกองกำลังผาเมืองกันบ้างเรื่องของยาเสพติดนี่นะเจอกันแบบไม่แล้วสักทีอ่ะคือจับแล้วก็เจออีกจับแล้วก็เจออีกนี่คราวนี้ก็ยังบิ๊กล็อตอีกนะเจอแต่ละครั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นข่าวเนี่ยบิ๊กล็อตทุกครั้งเลยคุณผู้ฟังอันนี้กองกำลังผาเมืองเนี่ยนะคะได้เปิดฉากปะทะค่ะกับแก๊งค้ายาโหแล้วบอกว่าไอ้การปะทะกันเนี่ยคือจับกันแบบกลางสายฝนเลยนะคะและสามารถยึดยาบ้าได้ 6.4 ล้านเม็ดก็เป็นเหตุการณ์การปะทะกันเนี่ยระหว่างกองกำลังผาเมืองกับพวกโจรค้ายาเสพติดเนี่ยตรงบริเวณแถวๆตะเข็บชายแดนเชียงดาวเนี่ยนะคะก็สำหรับการจับครั้งเนี้ยโหตอนตีห้าครึ่งเลยมูฟังตอนตีห้าครึ่งค่ะกองกำลังผาเมืองนะหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพนะคะก็รับแจ้งจากแหล่งข่าวแล้วก็ชุดปฏิบัติการข่าวค่ะว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่เข้ามาในพื้นที่ช่องทางทางธรรมชาติตามแนวชายแดนน่ะนะคะบริเวณเส้นทางธรรมชาตินี่แหละค่ะห่างจากช่องทางดอยไฟไปประมาณสัก5กิโลในพื้นที่บ้านแก่น้อยตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทางหน่วยเขาก็เลยจัดกำลังพลน่ะนะคะ3ชุดปฏิบัติการจากร้อยทหารม้าที่2เนี่ยออกลาดตระเวนแล้วก็ไปตรวจสอบร่องรอยน่ะนะคะเห็นบอกว่าตรวจสอบกันมาตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมแล้วนะจนกระทั่งนะคะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฝ้าตรวจเขาไปพบกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดนี่แหละค่ะประมาณ30คนเลยค่ะก็เดินเท้าเข้ามาตามเส้นทางในหุบเขาเนี่ยแหละซึ่งฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะที่เขาวางกำลังอยู่บนพื้นที่สูงข่มก็ให้สัญญาณเตือนเพื่อขอเข้าตรวจค้นแต่ปรากฏว่ากลุ่มขบวนการเนี้ยกลับเปิดฉากใช้อาวุธปืนค่ะไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่เลยวันนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเปิดปฏิบัติการสกัดกั้นนะคะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดแบบดุเดือดนะคะก็มีการปะทะกันนานประมาณสัก5นาทีแล้วก็ช่วงที่มีการปะทะกันเนี่ยโอ้โหก็ฝนตกหนักด้วยนะคะหมอกก็ลงจัดด้วยกลุ่มคนร้าย

0: แต่ก็อาศัยความชำนาญในภูมิประเทศนะคะแล้วก็ทัศนวิสัยที่มันย่ำแย่หลบหนีลงไปที่หุบเขาได้ก็หลังจากที่เหตุการณ์เนี่ยสงบลงเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยทุกนายก็ปลอดภัยนะคะก็เข้าเคลียร์พื้นที่ประทะแบบละเอียดก็พบของกลางเนี่ยแหละค่ะเป็นยาบ้าบรรจุอยู่ในถุงกระสอบจำนวน30กระสอบด้วยกันก็มียอดนะคะทั้งหมดเนี่ย6,490,000เม็ดละค่ะเบื้องต้นนะก็เป็นยาบ้าประทับตราสัญลักษณ์999สีน้ำเงินจำนวน19กระสอบกระสอบละ 220,000 เม็ดและอีก11กระสอบเนี่ยกระสอบละ 210,000 เม็ดซึ่งตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ทำการจับกลุ่มขบวนการนะคะเดี๋ยวเขาจะได้จับกลุ่มตุ่มขบวนการกันต่อไปตอนที่เขากำลังสืบสวนขยายผลกันอยู่นะคะทางคุณชนิวัฒน์ใหม่เนี่ยเขาบอกว่าลิงปากสีส้มนะดูขาวแล้วหน้าตาน่ารักน่ารักเหรอน่ารักตรงไหนเนี่ยฮะคุณชนิพัฒน์ใหม่บอกว่าหน้าตาน่ารักแล้วก็ปิดท้ายกันนิดนึงนะคุณฟังนะมีเหตุการณ์ปล้นที่แบบแปลกประหลาดมากในรัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อผู้ชายคนหนึ่งเขาขโมยลูกแมวจากร้านขายสัตว์เลี้ยงแล้วก็อุ้มแมวเนี่ยไปก่อเหตุปล้นธนาคารที่อยู่ใกล้ๆกันเพราะนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าตำรวจเนี่ยเขาถือว่าแมวเนี่ยเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยก็เป็นอะไรแปลกๆดีนะปิดท้ายรายการค่ะและก่อนจะลากันไปไม่ลืมนะคุณฟังนะไอเฮิร์บค่ะต้องย้ำกันทุกวันนะถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะอยากอมสมุนไพรบรรเทาไอค่ะขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บนะคะคุณผู้ฟังคะก็ลาคุณผู้ฟังกันไปเท่านี้ค่ะเจอกันอีกทีนึงจันเดี๋ยวพี่สวิตกลับมาแน่ค่ะลาเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
2: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อน

0: ้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมคิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
5: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
4: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
5: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
4: Mcord Radio Network รักประเทศไทย
6: ด้วยความสามัคคี
7: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
0: Mcord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
8: ขอโทษครับ
9: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
10: ขอบคุณค่ะ
9: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
0: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
11: โอ้โหนานทีปีหนนะ
12: เป็นยังไงคะ
11: จะได้จัดรายการช่วง
12: เย็นวันศุกร์
11: ท้ายวันทำงานกันก็
12: คุณนรงค์ขอแรก
11: ขอแรกนะฮะ
12: ขอแรกที่เห็นเองก็ติดเนี่ยก็พอดีว่าไปหาหมอที่ศิริราชเมื่อวันอังคารก็เลยอ่ะสลับกันไป
11: คุณนรงค์ไปไทย PBS เหรอ
12: ไม่แน่ใจเลยไปทำอะไรอะคะ
11: เห็นแต่คุณอรวรรณ
12: อ๋อโอ้ยเรื่องนั้นนะพี่ไพศาลอ่านในไลน์กลุ่มของผู้สื่อข่าวที่รู้จักทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะ
11: ผมคิดว่าคงยังมีคนตั้งใจทำให้มันเป็นเรื่อง
12: มันไม่มีอะไรจริงๆอย่างคนของอสมทอ่ะใครก็พูดว่าแบบเขาน่ารักมากเขาไม่ใช่คนกลางแล้วเขาก็สนิทกันแล้วเขาก็เล่นกันแล้วมันพลาดแล้วเขาก็ขอโทษคือดิฉันคุณหน้าเขาทางหน้าจอก็จะเห็นโดยเฉพาะผู้ช่วยของไทยบีเอสเขาจะอยู่ข้างหลังแหล่งข่าวตลอดเดียนก็อ๋อคนนี้นี่เอง
11: ถือไมค์ก็ถือไมค์
12: ใช่ค่ะนี่งงมากมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดองค์กรต้องนู่นนี่นั่นมีเพจไปปั่นพี่เด้งบุรดมอ่ะเขารู้จักดีเดียนก็ทราบจากเขาแหละ ว่ามันไม่มีอะไรแล้วเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นจริงๆไปถึงขั้นนั้นได้ยังไงค่ะ
11: ครับโอเคเรียบร้อยละเป็นที่เข้าใจ
12: ครับ
11: มันไม่มีเหตุก็ไม่ควรให้เป็นเหตุนะ
12: ค่ะเกือบไปแล้วไหมเป็นเหยื่อเขานั่นน่ะ

0: วันนี้ก็
1: มีเรื่อง
0: ที่น่าสนใจหลายเรื่องนะคุณอัน
1: อ
0: าจจะต้องค่อยๆอาจจะต้องค่อยๆทำความเข้าใจอธิบายกันไปด้วยว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้น
1: ตั้งแต่ในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์แล้วก็มีตั้งแต่เนี่ย แกก็ออกแก่กับที่ฉันไม่เท่าไหร่ที่โกรธๆเนี่ยป้าเนี่ย
0: ใช
1: ่ไปปล่อยโฮหน้าธกส.หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แก่เรียนนิดเดียว
0: แล้วตกสำรวจ
1: ตกสำรวจ
0: ไม่ผ่านคุณสมบัติ
1: ฮะนอกจากเป็นผู้
0: ไป
1: ก็ไปดูพอเห็นว่าตัวเองไม่ได้สิทธิ์ก็ร้องไห
0: ้
1: ทุกคนล่ะค่ะพอไปปุ๊บไม่ได้ก็ร้องไห้แล้วทุกคนก็จะพูดเหมือนกันแหละว่าท
0: ุ
1: กคนจะพูดเหมือนกันว่าแบบยักจนลำบากที่คนรวยได้ที่ตัวเองจนไม่ได้จะตายอยู่แล้วทุกคนก็จะพูดเหมือนกันไม่มีใครพูดเลยว่าแบบที่ผ่านมาก็แบบได้มาก็แอบยิ้มอยู่เหมือนกันงวดนี้เขาตรวจดีนะฉันได้หลุดไม่มีใครพูดอย่างนั้นนะคะ
0: คุณสิริกัญญาเขาประมวลเหตุการณ์ได้ค่อนข้างดีนะดูจะสอดคล้องกันที่ผมก็ได้ติดตามแล้วก็เห็นว่ามันก็เป็นอย่างที่คุณสิริกัญญาเขาวิจารณ์นี่แหละ
1: ค่ะ
0: คุณสิริกัญญาตันสกุลเขาบอกว่าอย่างนี
1: ้ไม่มีอะไรรองรับเลย
0: พบว่ามีประชาชนจำนวนมากถูกตัดสิทธิ์นะฮะจากการคัดกรองที่เข้มงวดขึ้นส่งผลให้ผู้มีฐานะยากจนและเดือดร้อนจริงจำนวนหนึ่งถูกตัดสิทธิ์โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่มีการประกาศผลลงทะเบียนพบว่ามีประชาชนจำนวนมากร้องเรียนว่าข้อมูลคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเช่นถูกระบุว่ามีรถยนต์ทั้งที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีข้อมูลถือครองที่ดินเกินเกณฑ์รวมถึงกรณีรถจักรยานยนต์ที่มีชื่อบุตรหลานร่วมถือครองทำให้ไม่ผ่านคุณสมบัติรับสิทธิ์จึงเป็นคำถามตัวโตว่าความพยายามของรัฐบาลที่ต้องการจะกรองคนออกไปให้ได้มากที่สุดวันนี้กลับกลายเป็นกรองคนที่เดือดร้อนจริงออกไปด้วยหรือไม่ต้องรอดูว่ากระบวนการอุทธรณ์จะมีผลรวดเร็วแค่ไหนซึ่งที่ผ่านมาคนที่ลงทะเบียนทางไหนก็ต้องไปอุทธรณ์ทางนั้นและไปที่ธนาคารกันเต็มไปหมดส่วนที่เราระบุไว้บนเว็บไซต์ว่าข้อมูลจากหน่วยไหนผิดก็ให้ติดต่อไปที่หน่วยงานนั้นตอนนี้กรมการขนส่งทางบกที่เป็นเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองรถยนต์ก็สายไหม้ไปแล้วโทรไม่ติดกี่เบอร์ที่ให้ไว้ก็ติดต่อไม่ได้เป็นการสะท้อนถึงการทำงานของกระทรวงการคลังโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังที่ยังไม่ได้เตรียมความพร้อมในกลไกของการอุทธรณ์ให้เรียบร้อยจำเป็นที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นแต่หน่วยงานอื่นยังไม่ได้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการอุทธรณ์ในวันนี้ก็กลายเป็นความสับสนอลหม่านโกลาหลกันอยู่ในขณะนี้จึงอยากให้รัฐบาลรีบเร่งแก้ไขปัญหาหาตัวคนที่เดือดร้อนจริงให้เจอก็อย่าให้เขาต้องมาหลุดตาข่ายจากการกรองที่มันถี่เกินเข้มงวดเกินไปจนทำให้คนที่เดือดร้อนจริงไม่ได้รับประโยชน์แล้วก็มองว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยเกิดจากรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังพยายามลดงบประมาณส่วนนี้ลงและกรองคนให้เหลือน้อยที่สุดสังเกตจากตัวงบประมาณปีที่ปีนี้ตั้งไว้เพียงแค่ 42,000 ล้านบาทจากปกติใช้อยู่ 50,000 กว่าล้านบาทดังนั้นรัฐบาลคิดเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่าจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เหลือประมาณ9ไม่เกิน10ล้านคนตรงนี้สะท้อนว่ารัฐบาลเองอยากแก้ไขความผิดพลาดในอดีตที่ปล่อยให้มีคนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะเกินไปและมีคนที่ไม่ได้จนจริงแต่พอประกอบกับปัญหางบประมาณด้วยทำให้การคัดกรองเข้มงวดกลายเป็นว่าคนที่เดือดร้อนจริงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการนี้อันนี้ก
1: ็ที่คุณสิริกัญญาพูดเนี่ยนะคะมันก็มีความถูกอยู่แต่มันก
0: ็คืออย่างนี้ผมเห็นด้วยกับตรงที่ว่ามันโกลาหลไปหมดแล้วตอนนี้ธนาคารที่เข้าไปลงทะเบียนก็โกลาหลกันไปหมดเสร็จแล้วมันเหตุมันเป็นเพราะคุณสมบัติตรงไหนเนี่ยก
1: ็
0: ต้องไปตาม

0: แก้ตรงนั้นปรากฏว่าเยอะที่สุดเลยนะที่เขาเช็คจากธนาคารที่เขาไปถามนะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ว่ารายงานว่าถือครองรถยนต์เนี่ยเกินกว่าที่กำหนดในคุณสมบัติมอเตอร์ไซค์ก็ให้คันเดียวแสดงว่าอาจจะพบว่ามี2คันซึ่งบางคนเขาก็บอกว่าโอ้โหไอ้คันนึงเนี่ย30ปีแล้วนะไม่ได้ใช้แล้วเพราะมันพังไปหมดแต่ก็เขาก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้ไปยกเลิกเล่มแสดงว่าในไอ้บันทึกเนี่ยของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขายังเป็นเจ้าของรถไอ้คันแรกที่เขาซื้อมามอเตอร์ไซค์คันแรกแล้วพอซื้อคันที่2ไปปั๊บมันกลายมี2คันมันจะมีกรณีอย่างนี้ด้วยซึ่งต้องไปอุทธรณ์ไปทำเรื่องยกเลิกในคันแรกให้จบก่อน
1: ค่ะซึ่งก็ทำได้นะคะพี่ไพศาลคะคุณเอกนิติจริงๆวันนี้ตามท่านนายกไปที่ประเทศจีนนะคะคุณเอกนิตินี่ให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมคณะของท่านนายกเลยอยู่ที่เซี่ยงไฮ้บอกว่าประเด็นการพิจารณาและสรุปผลการตรวจเนี่ยยื่นมาทั้งหมด18,820,000คนผ่านไป9,510,000คนคุณสิริกัญญาบอกว่าจะให้ตรงตามเป้าเพื่อเพราะว่ามีเงินแค่ 42,000 ล้านอะไรคุณเอกนิติบอกว่าไอ้ที่ถูกตัดสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์ไป9,300,000เนี่ยสาเหตุเป็นผลจากการที่รัฐบาลได้ปรับปรุงระบบคัดกรองให้มีความจริงจังและรัดกุมมากขึ้นแล้วก็นำข้อมูลไปตรวจไข้กันหมดเลยค่ะไปไข้กับกรมที่ดินดูที่ดินถือครองไปไข้กับกรมการขนส่งทางบกดูเรื่องการจดทะเบียนถูกไหมคะ
0: ครอบครองยานพาหนะ
1: ไปไข้กับพวกธนาคารดูเรื่องบัญชีเงินกู้เงินฝากคุณสิริกัญญาดิฉันไม่เห็นด้วยกับคำพูดที่ว่าตรวจกรองตรวจเข้มเกินไปไม่มีคำว่าเกินไปค่ะกฎระเบียบตั้งไว้ยังไงก็ตามนั้นค่ะดิฉันเคยถูกรุ่นน้องคนหนึ่งที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการดิฉันพอถึงเวลาแล้วเขาก็ต้องไปประกอบพิธีทางศาสนาและดิฉันก็พูดว่าเขาเป็นคนเข้มมากเขาเป็นคนเคร่งก็บอกพี่อันพูดคำว่าเคร่งไม่ได้นี่เป็นปกติค่ะคนที่ไม่ทำคือคนที่ต่ำกว่าเส้นสิ่งที่เขาทำคือเส้นปกติที่เขาต้องทำพี่อันพูดคำนี้ไม่ได้ว่าเขาเคร่งเขาไม่ได้เคร่งคนที่ไม่ทำอย่างนั้นต่างหากล่ะคือคนที่ไม่ปกตินั่นคือปกติเขาที่คุณสิริกัญญาพูดก็เหมือนกันไม่ใช่เคร่งค่ะเป็นแนวปฏิบัติปกติตามเกณฑ์ที่วางไว้ที่เจ้าหน้าที่ต้องทำจะบอกว่ากรองละเอียดเกินไปไม่ได้เดนคิดว่าคำพูดนี้ไม่ถูกต้องค่ะมีเกณฑ์แล้วต้องไปตามเกณฑ์นะคะแล้วก็สาเหตุที่หลุดก็เพราะรัฐบาลไข้และถ้าที่ฉันจะพูดก็คือคราวที่แล้วที่รั่วไปก็เพราะว่าไม่ตรวจกรองให้ดีถึงมีคนที่ไม่ควรได้ได้ไปเยอะคนไทยจะจนเลยกันขนาดนั้นเลี้ยงก็เห็นกับตาว่าไม่ควรได้ก็ได้กันเยอะมากสิ้นเดือนเนี่ยที่ฉันต้องไปต่างจังหวัดไปลพบุรีเนี่ยพูดจริงๆโอ้ยอย่าให้พูดเลยว่าใครบ้างที่ได้ไม่ควรได้เลยอ่ะพี่ไพศาลแล้วก็ดีแล้วที่เขาไขว้กันอย่างนี้จนกรองออกไปนะคะฐานข้อมูลการเสียภาษีหรือการถือครองที่ดินรายได้การถือครองรถยนต์ทำให้สามารถคัดกรองผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงออกไปและเจตนารมณ์เนี่ยก็คือต้องการสกรีนอย่างจริงจังเอาคนจริงๆพูดจากใจว่าอยากจะช่วยคนที่ลำบากจริงๆเพราะว่างบประมาณมันก็มีจำกัดจริงๆอันนี้ถ้าเดียนพูดเองคุณสิริกัญญาก็พูดถูกว่าเขามีเงินแค่นั้นเพราะฉะนั้นเขาต้องช่วยคนลำบากจริงๆจึงอยากให้บัตรนี้เป็นบัตรของคนที่ไม่มีอะไรเลยจริงๆเช่นผู้สูงอายุที่ติดเตียงไม่มีรายได้เพื่อให้ช่วยความช่วยเหลือเนี่ยมันลงไปถึงคนที่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการและลำบากที่สุดอย่างแท้จริงและอีกอย่างนึงก็คือว่าที่พูดว่าไปตรวจนู่นยุ่งวายอะไรถ้าเอาคำพูดของคุณเอกนิติก็คือว่าถ้าคุณพบว่าชื่อคุณไม่ติดเนี่ยในนั้นจะบอกเลยว่าคุณขาดคุณสมบัติข้อไหนคุณอาจจะลืมว่าคุณฝากเงินทิ้งไว
0: ้
1: คุณอาจจะลืมว่าคุณมีมอเตอร์ไซค์ห้างบางคนให้สัมภาษณ์มีมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันนึงก็ไอ้มอเตอร์ไซค์คันนั้นนั่นแหละมอเตอร์ไซค์เก่าของคุณนั่นแหละก็ต้องยอมรับในกฎเกณฑ์ค่ะถ้าจะเถียงว่ามันเก่าจนผุจนพังมันอะไรต่อมีอะไรก็ก็ไม่มีอย่างที่เขาก็มีแต่มันจนนะ

0: ็มีมอเตอร์ไซค์จริงๆแต่มันจนจริงๆอันนั้นฟังไม่ขึ้นค่ะอันนั้นฟังไม่ขึ้น
1: ก็คนที่หลุดคุณสมบัติก็ไปอุทธรณ์อันนี้ถ้าความมุ่งมั่นมันก็จะมีปัญหาเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยมันกระบวนการมันก็คงจะขุ่นขลักอยู่บ้างนะแต่ว่าถ้าตั้งใจจริงๆที่จะอุทธรณ์เพื่อมันชัดเจนเนี่ยก็ถ้าเขาหลุดเพราะว่าการตรวจสอบมันผิดพลาดเนี่ยก็คงจะได้กลับมาผมก็หวังไว้งั้นนะแต่ว่าถ้าอุทธรณ์ไปแล้วมันก็ข้อเท็จจริงมันก็คืออย่างที่เขาตรวจสอบมาก็ต้องจบกันตามเกณฑ์แค่นั้น
0: สมมติว่าตัวเองเข้าใจว่ามีที่อยู่10ไร่แต่จริงเขาสอบแนวเขตมามันเป็น10ไร่ครึ่งมันก็ต้องไม่ได้นะคะหรือว่ามอเตอร์ไซค์ห้างมอเตอร์ไซค์เก่าเนี่ย
1: คือผมคิด
0: มันก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่มันก็มีมอเตอร์ไซค์จริงๆมันก็ต้องไม่ได
1: ้
0: คุณจะต้องให้เขาออกระเบียบใหม่แล้วว่าถ้ามีมอเตอร์ไซค์อายุเกิน30ปีขึ้นไปให้แทงศูนย์ถือว่าไม่มี
1: ครับเบมก็ไม่จะก็เนี่ยแล้วก็ไปไล่เช็คไปกระบวนการเพราะว่าคนไทยส่วนมากเนี่ยนะผมบอกได้เลยนะซื้อรถไว้แล้วเวลาขายออกไปเนี่ยเคยซื้อแล้วก็ขายไปแล้วก็ไม่ได้มีไปทีก็ไม่ได้ไปโอนเอิร์นอะไรกันหรอกก็ยังเป็นชื่อครอบครองกันไปยาวจนทั้งรถกลายเป็นเศษเป็นเศษเหล็กไปแล้วก็ยังทะเบียนก็ยังอยู่ชื่อมงคลกันยังคาอยู่ไอ้อย่างเงี้ยก็ต้องไปชี้แจงไปทำอะไรเขาเรียบร้อยนะฮะคราวนี้คนที่ได้ไปแล้วถ้าสมมติว่ายังรอดไปได้อีกทั้งที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากจนเนี่ยก็ถือว่าโอเคระบบเขาเกิดตรวจแล้วยังไงไม่เจอยังไงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะ
0: คืออย่างนี้ค่ะมันอาจจะมีค่ะพี่ประสานค่ะ
1: มันอาจจะ
0: ผู้หญิงบางคนผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาเป็นแม่บ้านมาตลอดชีวิตสามีเป็นนายทหารมีลูกเป็นนายทหารเป็นอะไรหมดเลย
1: มีชื่อไปมีทรัพย์สิน
0: แต่ตัวเขาเองไม่มีสมบัติอะไรเลยไม่มีจริงๆค่ะพี่ไม่ได้ถือที่ดินไม่มีเงินฝาก
1: ในทางนิติกรรม
0: ก็เพราะว่าตัวเองเขาเกิดมาเขาไม่เคยมีเงินเดือนนี่ฮะเขาเป็นแม่บ้านเขาเลี้ยงลูกเขาจนประสบความสำเร็จทุกคนดูแลสามีอย่างดีดีแต่เขาไม่ได้ถือนิติกรรมอะไรเขาก็ได้ค่ะแต่ก็อย่างเงี้ยคุณจะไปเสียดสีเขาคุณจะไปเสียดสีเขาได้ยังไง
1: แกย
0: ัง
1: อุตส่าห์ขยันไปยื่นนะโอเค
0: เอาคุณจะไปเสียดสีเขาได้ยังไงก็มันถูกต้องทุกอย่างแต่ถ้าคุณก็ไม่มีเลยเหมือนเขาแต่ด้านไปซื้อมอเตอร์ไซค
1: ์ถูกต้องตามคุณสมบัติแต่อาจจะไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงอันนี้บางเพราะฉะนั้นก็คงจะมีบางคนที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วยากจนก็ยังกระสือกระสนอยู่ก็อาจจะต้องมีบ้าง
0: มีค่ะมี
1: แต่ไม่รู้ทำยังไงเพราะว่าม
0: ัน
1: ต
0: กลงมันตกลงเห็นกับตามีจริงๆค่ะพี่ไพศาลครับมีคนที่เขาเป็นแม่บ้านตลอดชีวิตแล้วไม่ถือทรัพย์สินอะไรเลยแล้วเขาก็ได้อ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็อย่างเงี้ยก็คนเคยได้มานะคนที่เคยถือบัตรแล้วไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเนี่ยมันมีประมาณสัก5ล้านเกือบ6ล้านส่วนหนึ่งเนี่ยคือไม่มาแสดงตนตั้งแต่ต้นละ
0: เขารู้ตัว
1: รวมไปแล้วเนี่ยเขาบอก6ล้านหลุดออกไปนะ
0: ค่ะ
1: ก็แสดงว่ามีคนใหม่เนี่ยเพราะถ้าหลุดออกไป6ล้านลบด้วยเท่าไหร่ประมาณ13ล้านใช่ไหม6ล้านลบด้วย13ล้านมันก็จะประมาณ7ล้าน7ล้านแต่ว่าผู้ผ่านสิทธิ์มันได้9ล้านกว่าก็แสดงว่ามีคนใหม่เติมเข้าไปด้วยอีกอาจจะถึงประมาณ2ล้านคนเป็นคนใหม่นะ
0: คนที่ไม่เคยสนใจนะคะแต่พอได้พันหนึ่งเขาก็สนใจ
1: แล้วเที่ยวนี้ได้ยื่นลงทะเบียนแล้วก็ผ่านคุณสมบัตินะน่าจะประมาณล้านกว่า2ล้านคน
0: เราต้องพักก่อนไหมคะพี่ไพศาลคะ
1: ได้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา22 นาทีครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
5: ค่ะขอต่อเรื่องนี้ให้จบนิดนึงจริงๆวันนี้มีข่าวมาแล้วนะคุณอันสิทธิ์เขาแถลงเขายกเลิก 5,000 กว่าตำแหน่งและจะประกาศใหม่นะคะคุณวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผอ.สสค.ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่ายอมรับว่าข้อมูลคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ9 ล้านกว่าเนี่ยที่ประกาศออกไปยังมีความสับสนคลาดเคลื่อนแล้วก็เร่งปรับระบบก่อนรวบรวมรายละเอียดอีกครั้งแล้วก็จะประสานกับกรมการขนส่งนิยามคำว่ารถว่าต้องครอบคลุมรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2 คันขึ้นไปข้อ2 คันนะที่จะ
4: ปรับคันเดียวข้ออนุญาตอยู่แล้วอนุโลมอยู่แล้วถ้าไม่เกิน300 ซีซี
5: ค่ะแล้วก็ถ้าใครที่หลุดเนี่ยเขาจะเอาเป็นไทยช่วยไทยพาสเพิ่มให้6 ล้าน 10รองรับพวกเนี่ยปลอบใจให้ไป 4,000 จากที่จะได้ 4,000 3เดือน4เดือนใช่ไหมฮะแล้วก็300ไปตลอดชีวิตไหมฮะ
4: ตลอดชีวิตฮะ
5: โอ้โห
4: 300ตลอดชีวิตก็มีท่านหนึ่งก็บอกว่าดิฉันก็ได้เบี้ยผู้สูงอายุ700เนี่ยได้300ก็ช่วยได้เยอะผมว่านางนึกโอ้เขาก็ได้700อยู่แล้วนะใช่มั
5: ้ยได้ 1,000 เดือนละ
4: 1,000 เพราะนั้นหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีเขาจะมีส่วนก็จะเบี้ยผู้สูงอายุนี่มันจะเป็นส่วนของพม.ใช่มั้ยเป็นส่วนของพม.เป็นงบประมาณทางฝั่งพม.
5: แล้วฟังให้สัมภาษณ์ที่ดูแย่คือแบบนี้เช้ามาก็ยังต้องจ่ายเงินให้ลูกไปโรงเรียนที่ภาษาคะมันมีลูกกันแล้วก็ไม่มีพ่อมีแม่เลี้ยงดูยังต้องให้คนแก่อะไรมาเลี้ยงเด็กเลี้ยงหลานเลี้ยงดูกันอย่างเงี้ยมันถือเป็นความล้มเหลวของระบบครอบครัวหรือการทำมาหากินอย่างมากเลยค่ะคำพูดที่ว่ายังต้องจ่ายเงินให้เด็กไปโรงเรียนเนี่ยเอาเงิน700เอาเงิน300ไปส่งเสียเด็กเอาแล้วพ่อแม่อยู่ไหนไม่มีโอกาสในการไม่มีความสามารถในการเลี้ยงดูลูกเลยคือเด็กไทยก็น้อยแล้วนะคะแล้วยังคุณภาพในการที่จะเลี้ยงดูเป็นแบบนี้อีก
4: มันต้องบอกว่าการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันต้องละเอียดมากนะเพราะว่าถ้าเกิดมันผิดพลาดกัดกระดุมเม็ดแรกก็พลาดซะละคนที่ไม่ควรจะได้ก็ได้ไปด้วยเนี่ยแล้วจู่ๆคุณจะไปตรวจสอบแล้วก็คัดเขาออกเนี่ยนะเป็นเรื่องยากของเขาเคยได้แล้วจู่ๆไม่ได้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่แล้วมันจะมีดราม่าตามมาเยอะนั่น
5: ห
4: ูน้ำตาแล้วสื่อเองก
5: ็สื่อให้เวลาเกือบชั่วโมงกับเรื่องนี
4: ้แล้วนักการเมืองก็เห็นข่าว
5: ทันทีคือไอ้คำพูดที่ว่ากรองละเอียดเกินไปกรองเอาคนจนออกอันนี้ฟังไม่ได้ค่ะตะแกรงเดียวกันตัวกรองตัวเดียวกันไม่มีละเอียดเกินไปค่ะไม่มีคำว่าละเอียดเกินไปไม่มีคำว่าเข้มงวดเกินไปแล้วก็สื่อเองมันก็ทำงานง่ายนะคะเวลาเราเล่นกับคนนี้ก็จนคนนั้นก็ป้าคนนี้ก็ยายอ่านไปอ่านมาแล้วอายุเท่าคนอ่านนั่นแหละ
4: โอเคแล้วก็เหลือ

0: ขั้นตอนเขามีอุทธรณ์แต่เพียงว่าในขณะนี้มันการอุทธรณ์มันก็ค่อนข้างจะขุกขักนะเพราะว่าจุดที่จะต้องไปอุทธรณ์มากที่สุดเนี่ยก็คือกรมการขนส่งทางบกคราวนี้เขาก็คงไม่ได้เตรียมการเจ้าหน้าที่หรือว่าความพร้อมในการที่จะรองรับขนส่งจังหวัดทุกที่เห็นวันนี้เนี่ยวุ่นไปหมดคิวคนจู่ๆไปกันเป็นหลักร้อยนะฮะแล้วก็รอกันจนกระทั่งเบื่อไปก็ต้องกลับไปตั้งหลักกันใหม่เพราะเจ้าหน้าที่งานประจำก็มีอยู่แล้วใช่ไหมต่อทะเบียนต่อป้ายวงกลมอะไรต่างๆก็มีงานทั้งเดิมอยู่แล้วนี่มันมีภารกิจเพิ่มขึ้นมาในการตรวจสอบการครอบครองรถยนต์หรือจักรยานยนต์เข้าไปเนี่ยมันก็วุ่นอยู่ความวุ่นนะนี่ก็ว่าได้เรื่องความโกลาหลตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะของเรื่องการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการทุจริตนั่นแหละค่ะพี่วิสา
0: เรื่องทุจริต
1: เรื่องการทุจริตเนี่ยออกมาชัดเจนแล้วนะคะมีการแถลงเมื่อตอน 16:50 นกรมการส่งที่กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นคนแถลงข่าวหลังเป็นประธานการประชุมการประชุมครั้งนี้เรียกว่าการประชุมของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีการประชุมวันนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ประชุมมากี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้นะคะสรุปวันนี้ก็แล้วกันที่ประชุมได้เห็นข้อมูลทั้งหมดได้เห็นคะแนนทั้งหมดของคนสอบจำนวน 279,000 คนถ้าสมมุติจะมีคนจ่ายเงิน 9,000 คนก็จะมีคนที่เข้าสอบโดยไม่ได้จ่ายเงิน 270,000 ก็แล้วกันพี่ประจันจากผู้สมัครทั้งหมด 400,000 คนคะแนน 279,000 คนจากผู้สมัครกว่า 400,000 คนและเข้าสอบกว่า 200,000 คนเห็นความผิดปกติทั้งหมด 5,924 คนเมื่อเห็นความผิดปกติของคะแนนที่ถูกปรับคณะกรรมการทราบข้อมูลที่ได้นำเสนอและมีมติว่าให้ยกเลิกผลการสอบครั้งที่ผ่านมาทีนี้ถามว่ายกเลิกแล้วจะยังไงต่อก็คือจะมีการลงนามประกาศในบัญชีใหม่โดยเขาจะตรวจคะแนนใหม่ทั้งหมดตรวจคะแนนใหม่หมดเลยค่ะแล้วขึ้นบัญชีใหม่ให้ทุกคนรับทราบตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบมากที่สุดคาดว่าต้นสัปดาห์หน้าจะยกเลิกลงนามยกเลิกประกาศฉบับเดิมแล้วก็จะลงนามประกาศชื่อคนที่ลงนามผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่เดี๋ยวนะคะใช้คำว่าลงนามผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่หมายความว่าประกาศผู้ที่ได้คนใหม่เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ยืนยันว่าไม่ใช่การสอบใหม่เพราะมีคะแนนที่ถูกต้องตามที่สอบไว้ทั้งหมดแล้วจะโละบัญชีทั้งหมดและจะมีการนับคะแนนจากบัญชีใหม่นำมาเรียงลำดับใหม่ทั้งหมด 5,924 คน
0: 5,924 เนี่ยก็สรุปว่าโกงไม่ติดอยู่แล้วเพราะโกงอยู่แล้วเขาตรวจพบว่าโกงคะแนนอยู่แล้วนะก็จะไม่ได้กลับเข้ามาในบัญชีที่จะบรรจุแน่นอน
1: เอา200,000เตียนก็แปลกใจมีคนเข้าสอบกว่า200,000แต่เห็นคะแนนทั้งหมดของคนเข้าสอบ279,000
0: คืออย่างนี้ฮะในขณะนี้เขาทยอยตรวจกระดาษคำตอบทั้ง 400,000 คนและขณะนี้ดูได้ตรวจไปแล้ว 279,000 คนละยังตรวจไม่ครบยังตรวจไม่ครบ
1: ไม่ถึงที่สารฮะคนสมัครกับ 400,000 แต่เข้าสอบ 200,000 ฮะสอบไม่ถึง 400,000 สมัคร 400,000 เข้าสอบ 200,000 กว่าคนค่ะ
0: อ๋อแสดงว่า 279,000 นี่คือเข้ามาสอบจริงๆแต่ว่าสมัคร 400,000 สมัครแล้วไม่มาสอบ
1: คะแนนทั้งหมดของผู้เข้าสอบ 279,000 คนจากผู้สมัครกว่า 400,000 คนและเข้าสอบก็ 200,000 กว่าคนค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าเขาเห็นคะแนนหมดแล้วสิก็ทำคะแนนหมดแล้วแล้วรู้ลำดับหมดแล้วว่าจริงๆ
1: ก็เขาถึงจะได้ประกาศใหม่หมดไงฮะ
0: คืออย่างนี้ผมดูแล้วอ๋อถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขาตีไอ้ข้อกฎหมายว่าเขาจะทำอย่างต่อไปนี้ก็คือคณะกรรมการกสทเนี่ยหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะอำนาจของเขาเนี่ยก็คือจัดสอบแล้วก็ประกาศผลว่าใครสอบได้

0: อบได้อันดับที่เท่าไหร่เขาจะมีหน้าที่แค่นั้น
1: จัดสอบไม่ใช่ค่ะจัดสอบนี่คือมสวคนจัดสอบแต่การประกาศสอบเป็นใคร
0: เขาเป็นของกสทเพียงแต่ว่
1: าก
0: สทเนี่ยเขาเปิดประมูลแล้วก็ให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการสอบเสร็จก็ส่งผลมาให้เขาเขาเป็นผู้ประกาศ
1: อ
0: ำนาจของเขาคือการประกาศชื่อ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าใครสอบได้อะไรยังไงเสร็จแล้วเมื่อเขาขึ้นทะเบียนว่าคนสอบได้เนี่ยก็จะส่งผลของการสอบตามอำนาจเขาเนี่ยไปให้คณะกรรมการกลางซึ่งนายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแต่นายกมอบให้นายกมอบให้น้ำตีช่วยดูแลนะคณะกรรมการกลางเนี่ยก็จะเป็นคณะกรรมการใหญ่แล้วก็จะมีคณะกรรมการส่วนท้องถิ่นแยกย่อยไปเป็นรายจังหวัดเลยนะเป็นคณะกรรมการกลางจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการกลางจังหวัดปทุมธานีเขาจะแยกไปทุกจังหวัดเลยครบทุกจังหวัดคราวนี้คณะกรรมการกลางเนี่ยเขาจะมีหน้าที่สั่งให้บรรจุข้าราชการครับโดยเอาชื่อจากที่กสทประกาศผลการสอบเนี่ยเอารายชื่อนั้นนะเอามาแจกจ่ายสั่งการให้แต่ละคณะกรรมการกลางจังหวัดไปจัดการดำเนินการบรรจุ
1: พี่แซนเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมฮะ
0: เด
1: ี๋
0: ยว
1: ยาว
0: พักสักครู่ก็คือเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับ
1: ค่ะครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: นะครับมาคุยต่อครับคุณอันครับ
6: คุณชุชนะบอกว่าผมขออุทธรณ์นะเวลาไปหน่วยราชการน่ะห้ามเรียกผมว่าคุณตานะครับ คือเราก็แพ้คนจนแพ้ผู้สูงวัยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งแบบมาร้องไห้แล้วยิ่งเห็นใจส่วนคุณบรรชัยเลิศบอกว่าคุณไพศาลค่อนข้างเห็นอกเห็นใจคนเคยได้รับบัตรคนจนและหลายเรื่อง
5: ไม่ใช่เห็นใจครับเข้าใจสถานการณ์เขาครับเข้าใจว่าของมันเคยได
6: ้ครับ
5: ไม่ได้ว่าเห็นใจหรือดีใจหรืออะไรทั้งสิ้นนะ
6: ครับเข้าใจว่าคนเคยได้จะไม่ได้ดีแบบมันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะ
5: ทำไมเมื่อก่อนเนี่ยเห็นว่าฉันจนแล้วทำไมตอนนี้เกิดไม่จนขึ้นมาอะไรเงี้ยทั้งที่ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะ
6: ส่วนดิฉันก็เป็นคนที่ตรงกับกฎระเบียบอะค่ะไม่ได้ถ้ามันมีกฎมีระเบียบมันต้องไปตามกฎตามระเบียบคุณผู้หญิงค่อนข้างมีคติกับสีส้มมันไม่ได้มีคติกับสีส้มหรอกบางครั้งก็คนก็ว่าเชียร์สีส้มไม่ทำไปเป็นเรื่องๆไปอย่างตอนที่คุณภาวุฒิเขาพูดเรื่องไทย AI passport เนี่ยเห็นด้วยนะเดี๋ยวเห็นด้วยส่วนคุณสิริกัญญาพูดว่ากรองละเอียดไปอันนี้ไม่มีคำว่าละเอียดไป
5: แม่คุณสิริกัญญาเขานี้เขาเป็นกรรมาธิการงบประมาณที่มาของเขาเนี่ยนะแล้วเขาก็เคยสะดุดมาว่าเอ๊ะทำไมไปลดงบในส่วนของอะไรโครงการประชารัฐซึ่งก็คือปัดสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาเคยตั้งข้อสังเกตไว้แล้วว่า

0: ถ้าคุณลดงบนี้เนี่ยก็แสดงว่าคุณต้องการสกรีนลดจำนวนแน่นอนใช่ไหมเขาเคยตั้งคำถามนี้แล้วพอผลมันออกมาแล้วมันเหลือ9ล้านกว่าเนี่ยคุณศิริกัญญาเขาบอกเอ้ยอย่างนี้มันก็ตั้งตรงกับที่เขาตั้งสมมติฐานไว้เลยว่ารัฐบาลก็มีเจตนาที่จะต้องหาทางคัดกรองจำนวนลงอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันการคัดกรองเนี่ยมันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องทั้งหมดหรือว่าเผลอเอาคนที่เขายากจนจริงเนี่ยพลอยหลุดไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องในสิทธิ์เรื่องการอุทธรณ์เนี่ยควรจะพิจารณากันกรองก็ได้ดีแต่ผมก็คิดว่าเขาก็พยายามจะสะท้อนลักษณะอย่างนี้นะ
1: บอกว่าคลังมีแผนตั้งแต่ต้นว่าต้องการลดจาก 50,000 และ 42,000 คิดไว้แต่ต้นว่าจำเป็นต้องลดจำนวนที่เหลือประมาณ 9-10 ต้องมีการปรับเกณฑ์ให้เข้มข้นและเข้มงวดขึ้นเพื่อลดจำนวนคนที่ได้รับสิทธิ์แต่วิธีการลดอาจทำให้มีหลายคนที่เป็นคนจนจริงเดือดร้อนจริงต้องตกหล่นไอ้ตรงนี้ฉันไม่เห็นด้วยถ้าสิทธิ์บอกว่ามีที่เกิน10ไร่แล้วคุณยืนยันว่าเกิน10ไร่แต่คุณจนจริงอันนี้เท่งก็ไม่ยอมรับนะคะ
0: ครับ
1: สิทธิ์เขาบอกว่าไม่ให้มีรถมอเตอร์ไซค์เกิน2คันแต่ถ้าคุณมีมอเตอร์ไซค์เกิน2คันแล้วคุณบอกคุณจนจริงอันนี้ก็เท่งก็ไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ค่ะ
0: ก็อาจจะจนแต่ว่าเกณฑ์เขาออกมาอย่างนั้นเขาต้อง
1: พี่ก็ไม่ยอมรับคือเกณฑ์มันเป็นอย่างนี้ก็เกณฑ์อย่างนี
0: ้
1: ค่ะจนแต่ไม่มีมอเตอร์ไซค์2คันอะไรอย่างเงี้ยมีที่เกิน10กว่าไร่แต่ยังไม่สามารถจะพ้นยังไม่สามารถจะสร้างรายได
0: ้
1: ให้มันปะเลี้ยงปากเลยคือถ้ามีที่10ไร่ไม่ควรมารับเงินเดือนละ300มั้ย
0: คือนิยามคำว่าจนมันมีความหมายค่อนข้างกว้าง
1: คือดิฉัน
0: บางคนก็บางคนเขาก็บอกว่าเขาก็จนแต่เราก็ดูแล้วเฮ้ยเขาไม่ได้ยากจนอะไรมากมายก็แล้วแต่แต่ว่าเมื่อตั้งเป็นกฎเมื่อตั้งมาเป็นกรอบมาว่าประกอบไปด้วยต่างนี้นะถ้าตรงนี้โอเคเราถือว่าได้สิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห
1: ์
0: ถ้าไม่หลุดจากตรงนี้ไปก็ถือว่าไม่ได้สิทธิ์
1: มีด้วยเคย
0: มันก็คืออย่างเงี้ยมันก็คือมีเกณฑ์
1: เมื่อมันมีเกณฑ์ก็ต้องยอมรับนะฮะ
0: มันไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยคุณจนหรือคุณไม่จนเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งในกรอบว่าต้องให้คนจนเข้าแล้วบอกเฮ้ยฉันก็จนทำไมไม่ได้เข้าไม่ใช
1: ่บอกผมก็มีรถสองคันแต่ผมจนผมก็มีที่สิบไร่แต่ผมก็จนอย่างวันนั้นน้องแกก็จบปวช.ปวส.แล้วก็เป็นช่างภาพเงินเดือนแกแค่หมื่นกว่าบาทบอกผมบ้านผมก็เช่าอยู่ผมไม่มีที่เลยทั้งบ้านผมก็ไม่มีที่เลยจริงๆผมนี่ควรจะได้ให้มากกว่านะผมนี่จนแท้เลย
0: มีรายได้มาเดือนละหมื่นกว่า
1: หมื่นกว่าบาทยุ้งเพียงพอที่ไหนอะคะ
0: ไม่พอแต่ว่าเกิน100,000ต่อปี
1: ฐานที่จะอยู่กรุงเทพหมื่นกว่าบาทไม่พออยู่แล้วค่ะเช่าห้องหลังห้องนิดนึงบ้านผมไม่มีใครมีที่เลยผมนี่ควรจะได้ด้วย
0: รายได้เดือนละหมื่นกว่าบาทลำบาก
1: ค่ะ
0: ใช้ชีวิตแบบต้องกระเม็ดกระแม
1: ่ค่ะ
0: แต่ว่าก็ถ้ารวมรายได้แล้วก็มันก็แสนกว่าเกินแสนต่อเดือนได้ต่อปีก็ไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าเขาต้องไม่เกินแสนนะรายได้ต้องไม่เกินแสนเอาคราวนี้มาที่เรื่องของการสอบบรรจุเป็นพนักงานท้องถิ่นข้าราชการท้องถิ่นนะคือสรุปอย่างนี้ผมสรุปเลยแล้วกันมติกรรมการกสถวันนี
1: ้ประกาศผลใหม
0: ่ที่เขาบอกว่าเขาจะเอาคนที่ชัดๆเลยผิด 3,600 คนเนี่ยยกเลิกการบรรจุอะไรต่างๆเนี่ยเขามาดูข้อกฎหมายไม่ได้อำนาจเราไปแยกแยะไม่ได้อำนาจกสถมีอย่างเดียวคือประกาศกับยกเลิกการประกาศเขาก็เลยสรุปวันนี้ที่แถลงเนี่ยวันนี้คุณอันสิทธิ์บอกว่าสรุปว่าเราจะยกเลิกประกาศทั้งหมดครับแสนไอ้ 15,000 คนเนี่ยที่ประกาศออกมาแล้วบรรจุกันไปแล้วเนี่ยยกเลิกทั้งหมดและต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยจะประกาศรายชื่อ
1: ใหม
0: ่การสอบใหม่พูดอย่างนี้ก็แล้วกันคือวันนี้มีมติเลยว่าให้ยกเลิกการประกาศขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นที่เคยประกาศไว้ 15,000 คนนั้นอ่ะยกเลิกไปทั้งหมดเท่ากับตอนนี้ 15,000 คนมีทั้งคนที่สุจริตทุจริตนะ

ขาลอยหมดละแต่ในเมื่อจดหมายมันยังไม่ไปไอ้กระบวนการของหนังสือมันยังไม่ไปถึงของคณะกรรมการแต่ละจังหวัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ยังไม่ได้ปลดเขายังไม่รื้อเขาจะรอหนังสือ

0: ต้องทำหนังสือให้ออกจากราชการทั้งหมดและคนที่มีรายชื่อใหม่แล้วยังไม่ได้รับบรรจุคุณก็ต้องบรรจุเข้าไปเพราะฉะนั้นคณะกรรมการกลางของแต่ละจังหวัดของท้องถิ่นแต่ละจังหวัดก็จะต้องรอกระบวนการนี้รอการสั่งการหรือรายชื่อดังกล่าวไปนี้เอาไปดำเนินการพร้อมกันคนที่ไม่มีรายชื่อและบรรจุไปแล้วก็ต้องเอาออกไปคนที่ไม่มีรายชื่อแต่ปรากฏคราวนี้เป็นชื่อใหม่เข้ามาก็ต้องรับบรรจุเข้าไปนี่คือสิ่งเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นจากนี้คราวนี้กระบวนการในระหว่างนี้ก็มีคนถามบอกว่าอ้าวแล้วคนที่เขาได้รับผลกระทบถึงว่าเขาจะทุจริตมาหรือไม่ทุจริตมาแต่ว่าให้เขาออกจากราชการอย่างนี้ทั้งที่เคยประกาศเนี่ยเขาฟ้องได้ไหมคุณรังสิตบอกได้เขาก็ไปฟ้องศาลปกครองเอาเพราะอันนี้มันคือคำสั่งทางปกครองมันไม่ได้เป็นเรื่องของคือคณะกรรมการใช้อำนาจทางปกครองเราเป็นผู้ประกาศชื่อเขาแล้วเราเห็นว่ามันผิดพลาดเราก็ใช้อำนาจของเรายกเลิกทั้งหมดแล้วเราก็ไปตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงแล้วการสอบได้จริงๆมันคือใครบ้างแล้วเราประกาศชื่อใหม
1: ่การที่ไปให้เขาออกจากราชการเนี่ยจะแจ้งความผิดเขาไหมคะข้าราชการเข้าไปแล้วเนี่ยออกยากนะคะพี่ไพศาล
0: คือคณะ
1: อยู่ๆไปให้เขาออกจากราชการเนี่ยให้เหตุผลอะไรคะ
0: เพราะว่ารายชื่อที่สอบได้บรรจุเนี่ยมันมีการเขาสั่งบรรจุและไม่บรรจุตามรายชื่อที่ส่งเข้ามาคณะกรรมการกสทเขารับผิดชอบเป็นคำสั่งทางปกครองเขารับผิดชอบเดิมเขาประกาศแล้วเขายกเลิกไปแล้วเพราะคนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็ต้องให้ออกจากราชการเพราะผลการสอบเนี่ยเขาได้ยกเลิกไปแล้วก็ถือว่ามันเป็นโมฆะแล้ว
1: ฟังอย่างเงี้ยเข้าใจครับพี่สันฟังเข้าใจทุกอย่างแหละประกาศแล้วยกเลิกการประกาศแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเข้าไปรับราชการแล้วให้เขาออกจากราชการเนี่ยในคำสั่งนั้นน่ะจะเขียนว่ายังไง
0: ก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการในส่วนจังหวัดซึ่งเป็นต้นสังกัดนะเขาก็ต้องอ้างถึงประกาศการแจ้งผลสอบที่มีการยกเลิกและประกาศใหม
1: ่โอเค
0: คนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยถูกยกเลิกเพราะว่ารายชื่อของคุณชุดนั้นเนี่ยเขายกเลิกไปแล้วคุณก็ต้องออกไป
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าดีขนาดไหนแล้วที่เขาไม่บอกว่าคุณทุจริตเข้ามา
0: ทุจริตไม่ทุจริตก็เป็นเรื่องของทางคดีที่จะไปว่ากันอีกทางหนึ่งซึ่งมีปปช.เขาดำเนินการ
1: มันอย่างนี้ครับพี่เพชรที่กำลังจะคิดว่าเอาออกไปถ้าไม่อยากมีปัญหาก็ไม่ต้องไปร้องแล้วก็อาจจะไม่มีคดีติดตัวหรอก 5,000 เนี่ย
0: 5,924 เนี่ยจะไม่มีชื่อกลับมา
1: ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: อ้าวประกาศยกใหม่เนี่ยนะตอนนี้บรรจุไปแล้ว 15,000 คนถูกไหมคุณอันแต่ว่าที่มันมีปัญหาเนี่ยมัน 5,900 เอาว่า 5,000
1: คนบรรจุได้ไง 10,000 คนคะเข้าแค่ 6,900 แค่ 6,600ตำแหน่งเองค่ะ
0: ผมก็ยังสงสัยแต่เขาบรรจุไปแล้วทั้งหมด3ระลอกเนี่ย15,000คน
1: เพราะว่าสอบครั้งนี้บรรจุแค่ 6,600 ตำแหน่ง 6,900 ตำแหน่งค่ะ
0: อันนี้เกิดการ
1: ไม่ใช่หมื่นตำแหน่งค่ะ
0: เกิดการขยายอัตราหรืออะไรไงไม่สามารถทราบได้ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าข้อเท็จจริงเลยเขาบอกว่าบรรจุไปทั้งหมดเนี่ย 15,000 คน
1: มีข้าราชการทั้ง 15,000 คนตาย
0: เนี่ยในรอบเนี้ยในรอบการเลือกใน
1: สอบครั้งนี้นะคะ
0: ใช
1: ่ตอนประกาศบอก
0: แล้ว
1: 3,900
0: ประกาศ3ระลอกขึ้นทะเบียนขึ้นบัญชีรายชื่อไว้แล้วก็เรียกมาบรรจุ3ระลอกที่ล่าสุดเนี่ยที่คุณอนุทินบอกว่าให้เลื่อนไปก่อน1กรกฎาคมเนี่ยคือระลอกสุดท้าย
1: ค่ะ
0: 5,000 คนระลอกสุดท้ายแล้วก็คณะกรรมการกลางเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวมันคนบริสุทธิ์เขาเสียสิทธิ์ก็เลยไม่ให้ทางกสทยกเลิกคำสั่งที่ว่าให้เลื่อนก็กลายว่าบรรจุไปแล้วนะเพราะบรรจุครบไปแล้ว 15,000 คนเขาจะประกาศยกเลิกหมดคราวนี้ในจำนวน 15,000 คนเนี่ย 9,000 คนได้บรรจุไปแล้วก็น่าจะยังอยู่ที่เดิมไม่ต้องเอาออกแล้วบรรจุใหม่เพราะว่าคำสั่งเนี่ยมันรอจนกระทั่งการประกาศรายชื่อชุดใหม่มาเขาจะอยู่ในชื่อทั้งเก่าและใหม่ 9,000 คน

0: แต่5,900คนใช่ไหม5,900คนเกือบ 6,000 คนเนี่ยคนเนี้ยจะต้องถูกถอดออกแล้วจะมีคนใหม่เข้ามาแทนเป็นรายชื่อใหม่เข้ามาแทนพร้อมจะต้องถูกให้ออกจากราชการเนี่ยประมาณ 5,000 กว่าคน
1: และ
0: จะม
1: ี
0: จะมีคนใหม่ที่ได้รับการขึ้นว่าประกาศได้เนี่ยบรรจุเข้ามารับราชการแทนในจำนวนเท่ากันครับ
1: ดิฉันไม่รู้ว่าตามเทศบาลตามอบต.ต่างๆนี่มันจะเกิดความแตกแยกขนาดไหนนะฮะเพราะไอ้รอบที่เขาเข้าไปนั่นเขาล็อกกันไว้หมดแล้วเขาเป็นพักเป็นพวกกันแล้วอยู่ๆมีคนใหม่ที่ไม่ใช่พักไม่ใช่พวกไม่ใช่กวนเขาเข้าไปจะอยู่ได้ไหมครับพี่ไพศาล
0: ก็เป็นเรื่องของอนาคตเอาต้องเบรกเบรก
1: ดูจะยุ่งอยู่เหมือนกันนะ
0: ก็ไม่ง่ายตัดไปเบรกสักครู่ก่อนครับ
1: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: นะครับคุยกันต่อครับคุณอาน
3: ค่ะ
2: เนี่ยคุณอานสิทธิ์เขาแถลงชัดเจนว่างี้เลยนะฮะคณะกรรมการกสทหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนะมีมติให้ยกเลิกการประกาศขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดซึ่งคาดว่าคุณวันชัยจันทรพรประธานกสทเนี่ยจะลงนามในต้นสัปดาห์หน้าและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะลงนามประกาศบัญชีรายชื่อชุดใหม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนและรอบคอบก่อนการประกาศยืนยันว่าไม่ใช่การสอบใหม่เพราะมีคะแนนที่ถูกต้องตามที่ผู้เข้าสอบทั้งหมดได้ทำการสอบไว้อยู่แล้วก็จะเรียงลำดับใหม่ก่อนประกาศรายชื่อชุดใหม่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้าทั้งหมดนะฮะ
3: โกลาหลเหมือนกันนะฮะ
2: ครับอันนี้ก็บอกว่านอกจากนี้ยังจะเข้าแจ้งความผู้ที่นำข้อมูลเท็จเข้าสู่กสทเพราะกสทพิจารณาตามข้อมูลที่ผู้รับจ้างหรือผู้ที่จัดทำข้อมูลเสนอมาให้ก็ต้องรับผิดชอบซึ่งจะมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแจ้งความดำเนินคดีผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแสดงว่าคณะกรรมการกสทจะไม่ถูกดำเนินคดีใช่หรือไม่ตัวคณะกรรมการไม่ถูกดำเนินคดีแต่ว่าคนที่ส่งข้อมูลมาให้กสทลงมติประกาศเนี่ยจะต้องถูกแจ้งความใช่ไห
3: ม
2: คุณอันสิทธิ์บอกว่าขณะนี้รายชื่อคณะกรรมการกสทก็อยู่ในรายชื่อที่ปปช.เรียกตรวจสอบอยู่ทุกคนอยู่แล้วหากตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวข้องหรือไม่นำไปสู่การแก้ไขคะแนนปปช.ก็จะพิจารณาไปตามข้อเท็จจริงและเมื่อถามว่าพบความผิดปกติของคะแนนในพื้นที่ใดมากที่สุดคุณอันสิทธิ์บอกว่าหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยจะพบว่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
3: ใช่
2: ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ประชุมได้พูดคุยถึงอำนาจของกสทในการเพิกถอนหรือไม่ลองเซมเบ้คุณนิรัตพงสิทธิถาวรในฐานะรักษาราชการแทนที่ปดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ผูกหน่วยงานนั้นก็ต้องเป็นคนแก้ถ้ามติเกิดจากคณะกรรมการของสทกสทพบว่า

0: ข้อมูลไม่ถูกต้องกสทก็มีอำนาจหน้าที่พิจารณามติตัวเองทำให้ถูกต้องยืนยันว่ากสทมีอำนาจหน้าที่ในการทำตรงนี้ยกเลิกการประกาศที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วก็ไปทำให้มันถูกต้องและประกาศใหม่อยู่ในอำนาจของกสทปลัดเซมเบ้เขายืนยันนะ
1: พี่ประสานคิดว่าจะมีคนกล้าฟ้องไหมคะคนที่ถูกยกเลิก 5,000
0: ผมเชื่อว่ามีผมเชื่อว่าจะมีผมเชื่อว่าจะมีคือมัน 5,000 บุคคลเนี่ยมันต้องมีผู้กล้าอยู่แล้ว
1: 1จะมีคนกล้าฟ้องไหม2เขาจะกล้าเอาผิดกับ 5,900 คนนี้ทุกคนไหมถ้าคุณพบว่าคะแนนมันผิดปกติหมดเนี่ยตกลงว่าไม่ต้องรับผิดใช่มั้ยถ้าอย่างนั้นมันผิดปกติแบบเนี้ยคุณตั้งข้อสังเกตว่าเขาผิดปกติเพราะเขาว่าจ้างหรือเปล่าถ้าหากว่ามันผิดปกติเพราะมีการว่าจ้างจ่ายเงินเนี่ยทั้งผู้รับและผู้ให้ต้องผิดถูกไหมคะฟังดูเนี่ยมันได้หมดนะคะพี่ไพศาลคะยกเลิกเพราะมีอำนาจประกาศใหม่เพราะมีอำนาจคนที่ยกเลิกจะมีใครฟ้องไหมสองแล้วเขาจะมีความผิดไหม 5,900 คน
0: ก
1: ็ทำได้ค่ะแต่มันจะไม่จบแค่นี้หรอก
0: มันคงจะมีอะไรที่แยกย่อยไปกว่ามากกว่านี้เยอะแต่ในขณะนี้ผมว่ากรมส
1: ่
0: งเสริมการปกครองส่วนสาธารณสุขเขาเอาเฉพาะว่าเคลียร์ในส่วนของการคนที่โกงแล้วเข้ามาเนี่ยเอาออกไปก่อนแล้วก็เอาคนที่เขาสอบได้ถูกต้องเอาเข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการ
1: ขอต่อถ้าสมมติเขาไปร้องศาลปกครองแล้วให้คุ้มครองเขาจะเป็นยังไงต่อ
0: ก็ถ้าสมมติว่าสั่งศาลดูแล้วมีมูลแล้วสั่งคุ้มครองก็ยังให้เขาออกจากราชการไม่ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นได
1: ้เอาต่อเข้าแพ็กทีมกันทั้งเทศบาลทั้งอะไรเขา
0: ไม่ยอม
1: เป็นกวนเดียวกันหมดเลยส่งไอ้หนูหน้าสายสอบได้คะแนนดีเป็นผู้บริสุทธิ์ตั้งใจอ่านหนังสือถือคำพีฉันอยากจะเป็นข้าราชการที่ดีส่งเข้าไปอยู่ในนั้นไปบางคนหนึ่งไปบางย่านางคนหนึ่ง
0: คือนาทีเนี้ย
1: อยู่ได้ไหมพี่ไพศาล
0: ไม่ทราบครับคือนาทีเนี้ยทุกคนก็ต้องอิงข้อระเบียบข้อกฎหมายกันให้รัดกุมอ่ะพลาดท่าเสียทีก็ยุ่งกันเหมือนกับผมดูแล้วเนี่ยกสทเนี่ยของมหาไทยว่าจะพลิกข้อกฎหมายดูนะว่าก็ต้องทำอะไรยังไง
1: ทำได้แต่มันเดียนไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่ฉันดูแล้วว่ามันจะมีอะไรยุ่งๆตามมาอีกเยอะเลย
0: มันมีขั้นตอนที่
1: คุณจะกล้าดำเนินคดีคน 5,900 คนไหมถ้าคุณคิดว่าเขาผิดคะแนนก็ผิดอยู่ๆคุณจะเรียกมาบอกว่าคะแนนคุณมากขึ้นโดยปกติเขามีเมตตาแก้คะแนนให้คุณโดยที่คุณไม่ไปว่าจ้างเขามันใช่เหรอแล้วถ้าคุณว่าจ้างคุณไม่ผิดเหรอถ้าไม่ผิดคุณเอาเขาออกทำไม
0: คือในส่วนผมก็คือปปช.ในส่วนคดีเนี่ยเขาทำอยู่แต่ว่าเขาจะครอบคลุมมาถึงผู้ที่เป็นคนจ่ายเงินเพื่อซื้อตำแหน่งหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่ทราบเพราะว่าในการไต่สวนเท่าที่ประกาศรายชื่อมาเนี่ยมันยังไม่ลงลึกไปถึงขั้นนั้นใช่ไหมยังไม่ลงลึกไปถึงคนที่จ่ายตังค์แล้วได้บรรจุเป็นข้าราชการไปแล้วอะไรเงี้ย 5,000 คนยังไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าเขาจะคุมไปถึงหรือเปล่าเราไม่รู
1: ้
0: แล้วก็ในส่วนของมหาดไทยเขานอกจากจะหาทางเอาคนที่จ่ายเงินแล้วซื้อตำแหน่งเข้ามาซึ่งได้รับการบรรจุไปแล้วเอาออกไปให้หมดก่อนเนี่ยแล้วเขายังจะต้องมีการดำเนินคดีไปแจ้งความดำเนินคดีที่เคยมีการแจ้งความกับทางตำรวจกองปราบด้วยหรือไม่ในกลุ่ม 5,000 กว่าคนเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ทราบใช่ไหมว่าเขาจะมีขั้นตอนตรงนั้นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามาถึงขนาดนี้แล้วนะเผลอๆไม่แจ้งก็จะถูกละเว้นได้นะคือคุณยกเลิกแล้วเพราะเห็นว่าเขาทุจริตนะแล้วคุณยังไม่ไปแจ้งความร้องทุกข์ด้วยคือเอาออกจากราชการแล้วไม่ไปแจ้งความร้องทุกข์ด้วยเนี่ยก็อาจจะถูกละเว้นเพราะมันโดยปริยายก็อาจจะบีบบังคับให้มหาดไทยก็จะต้องไปแจ้งเอา 5,000 กว่าคนเนี่ยถือว่าร่วมกระทำการทุจริตด้วยอยู่ในกระบวนการอ้างยี่ซ่องโจรร่วมกับทางดร.วินจ่าพิชิตอะไรทั้งหมด
1: เรื่องออกจากราชการเป็นเรื่องใหญ่ครับพี่ไพศาลเรื่องใหญ่ไม่ใช่อยู่ๆจะประกาศเข้าประกาศ

0: ออกง่ายๆเป็นเรื่องใหญ่ค่ะคุณชุชนาบอกว่าอย่างนี้นะคะมันมีผลก็คือว่าถ้าเกิดเหตุผลของการออกจากราชการเนี่ยมันจะมีผลต่อการสมัครงานใหม่ตลอดชีวิตค่ะโดยเฉพาะงานราชการ
1: ก็เห็นมีคนก็พูดอยู่เหมือนกันว่าไอ้เรื่องที่ทุจริตเนี่ยแล้วให้ถูกออกจาก
0: เป็นเรื่องใหญ่ค่ะ
1: ด้วยสาเหตุก็คือซึ่งเขาระบุใช่ไหมว่าทำไมถึงบรรจุแล้วให้ออกก็ว่ามันเกิดจากการทุจริต
0: แต่ถ้าไม่ทุจริตให้เขาออกทำไม
1: การสอบก็มา
0: แล้วถ้าบอกว่าเขาทุจริตมันต้องมีคดีค่ะถ้าไม่มีคดีให้เขาออกยากนะคะ
1: ครับ
0: ราชการเนี่ยออกยากนะพี่ไพศาลไม่ใช่ออกง่ายนะออกยากนะค่ะก็ไม่ได้ว่าจะเข้าข้างใครแต่เพียงแต่กำลังคิดว่ามันจะมีความวุ่นวายอะไรตามมาบ้างเท่านั้นเองอะค่ะมติชนออนไลน์เขียนอย่างเงี้ยค่ะสนธิประกาศปิดตำนานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ360องศาตีพิมพ์วันสุดท้าย37กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: อันนี้คือหนังสือพิมพ์รายวัน
0: ใช่ใช่รายวัน
1: หรือว่าตัวไหน
0: ผู้จัดการรายวัน360องศาเนี่ยค่ะ
1: ไอ้ฉบับกระดาษยังมีอยู่นะ
0: จะปิดฉบับกระดาษค่ะวันสุดท้ายสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมค่ะ
1: ผมก็เสียดายมันนะฉบับแรกๆที่ตีพิมพ์ก็ไม่ได้เก็บเอาไว้ด้วย
0: พี่ประสานเป็นคนทำฉบับแรกค่ะ
1: ผมเป็นคอลัมนิสต์อยู
0: ่ตั้งแต่ฉบับแรกเลยไหมคะ
1: ฉบับแรกเลย
0: โอ้
1: มีคอลัมนิสต์อยู่หน้านึงเต็มๆอ่ะผมเบื่อเขาเป็นคนใช้การ์ตูนวาดเป็นรูปหน้าคอลัมนิสต์แต่ละคน
0: คุณเบื่อก็คือคนที่ทำบัญชาคามิน
1: บัญชาคามินเนี่ยผมเบื่อ
0: เห็นว่าตัวจริงหล่อจริง
1: เขาทำแอร์บรัชอยู
0: ่พี่เอกสาร
1: หล่อมาก
0: มีคนบอกตัวจริงหล่อ
1: หล่อมากหล่อพอๆกับหน้าเดทอ่ะ
0: จะเด็ดอาสาสมัครกินเหรอจริงๆใช่ไหมคะมีคนก็พูดอยู่ว่าตัวจริงหรอไม่เคยเจอเขาหรอกเผื่อเขาฟังอยู่ก็ได้ดีใจมีผู้ก่ายคนหนึ่งบอกจริงตัวจริงหรอมากพี่อัน
1: เขาเป็นครีเอทีฟอยู่ตอนที่ผมรู้จักเขาเป็นครีเอทีฟอยู่บริษัทเอเจนซี่โฆษณา
0: ใช่ค่ะมีคนบอกอย่างนั้น
1: แล้วเขาเพิ่งกลับมาจากสหรัฐเขาไปเรียนเรื่องแอร์บรัชเลยเพราะเขาทำแอร์บรัชทำวาดภาพโดยใช้ไอ้ตัวแอร์บรัชพ่นละเอียดเลยแต่คุณเบื้อเขาเชี่ยวชาญตรงนั้นแล้วมาทำปกหนังสือให้กับผู้จัดการรายเดือนใช้เทคนิคแอร์บรัช
0: ค่ะปิดฉากสิ้นเดือนนี้ละ
1: ก็ตอนนั้นมันน่าจะปี2500น่าจะ2533 30กว่า
0: 32ฮะจำได้เงินเดือนข้าราชการตอนนั้น 3,500 คุณสนธิให้ 6,000 ถึงได้มีพวกเพื่อนเดียนรุ่นเดียนเนี่ยเริ่มต้น
1: อยู่หลายวัน
0: ผู้จัดการเต็มไปหมดถูกต้อง
1: ค่ะขยายวงการเลยคุณชันชัยสมวนวงโอ้ยมากัน
0: ราชการสามพนาผู้จัดการจ่าย6,000
1: โอ้ตอนนั้น6,000เลยผมจำไม่ได้เงินผมจำไม่ได้ตอนนั้นเงินเดือนผมเท่าไหร่ก็ไม่รู้เฮ้ย6,000เหรอ
0: เข้าใจว่าอย่างนั้นนะคือสูงมากอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อผมระดับอาวุโสไปแล้ว
0: ใช่เด็กจบใหม่ปริญญาตรีเงินเดือนราชการจ่าย3,500อยู่ตอนนั้นนะคะ
1: ตอนนั้นผมเกินไปแล้วเงินผมเกินไปแล้ว
0: เข้าใจว่าอย่างนั้น
1: ใช่
0: คงงงกันใช่ไหมคะมันเคยมีเงินเดือน3,500ในโลกนี้ด้วยหรอ
1: ผมก็สมัยเริ่มทำงานก็2,000 3,000 มั้งผมจำไม่ได้เหมือนก
0: ั
1: น 2,000 3,000 เหมือนกัน
0: ตอนเงินเดือน 3,500 เนี่ยทองบาทละแค่ 4,300 นะฮะค่ะ 4,000 โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่า

0: ปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: อเมริกา2นาทีครับ
5: ค่ะ
4: คุณอันนะแล้วมีข่าวจะประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรมีไงไหมไม
5: ่
4: ม
5: ีใช่ไหมดูก่อนนะคะไม่มีนะคะ
4: okay.
5: Today ไม่มีสักนิดเดียว
4: ค่ะ
5: ค่ะ
4: วันนี้ก็มีเรื่องคุณหมอสรณะนะอีกเรื่องหนึ่งที่ประชุม
5: ไม่อยากเชื่อเลยแกรุ่นเดียวกับอาจารย์ดร.ชัยยันชัยพรนะคะเพื่อนไห่เนี่ยอายุเท่ากันนะฮะ
4: เขาเรียน
5: อัสสัมชัญเพ
4: ื่อ
5: นร
4: ุ่
5: นเดียวกันเพื่อนรักกัน
4: อายุเท่าไหร่
5: 70แล้วนะ
4: อาจารย์ชัยยันก็70อ่ะ
5: ไม่อยากพูดเลยถึง
4: อาจารย์ชัยยัน70อ่ะ
5: ใช่ฮะน่าจะถึงฮะ
4: ก็คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประชุมกันวันนี้นะ17กรกฎาคมมีมติเป็นเอกฉันท์
5: ว่าแต่ละขออภัยค่ะเดี๋ยวก็จะโกรธเอาเกิด02อ่ะค่ะ
4: 02
5: 67
4: 8ปี
5: 67ฮะยังไม่70
4: ใช่ยังไม่70
5: เพราะถ้า70เป็นกสทช.ไม่ได
4: ้ครับใช่ต้องเป็น
5: 67 67โอเคค่ะค่ะ
4: ก็มีมติเอกฉันท์เลยนะมีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา4วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พุทธศักราช2553จึงถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พุทธศักราช2553แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ในวงเล็บฉบับที่4พุทธศักราช2564ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.โดยเรื่องนี้ระบุว่าก่อนการประชุมวันนี้กรรมการได้กำหนดกรอบประเด็นที่จะใช้วินิจฉัยไว้ตั้งแต่การประชุมเมื่อสัปดาห์ก่อนพร้อมมอบหมายให้กรรมการแต่ละคนกลับไปศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายรวมทั้งจัดทำความเห็นในแต่ละประเด็นไว้ล่วงหน้าแล้วก็เรียกประชุมกันในวันนี้17กรกฎาคมกรรมการได้ไล่หารือไปตามประเด็นที่กำหนดไว้ทีละข้อก่อนสรุปผลเป็นลำดับขั้นและจึงสรุปความเห็นในภาพรวมอีกครั้งแม้กรรมการแต่ละคนจะมีเหตุผลหรือแนวทางอ้างอิงข้อกฎหมายแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการแต่ข้อสรุปสุดท้ายเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีรายงานข่าวว่าในการประชุมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงโดยเนื้อหาการพิจารณาทั้งหมดมุ่งไปที่ประเด็นเดียวคือกรณีที่นายแพทย์สรณะ
5: รับเงิน
4: ยังคงประกอบวิชาชีพเวชกรรมและได้รับรายได้จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลภายหลังได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการวินิจฉัยว่ามีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งหรือไม่โดยไม่มีการหยิบยกประเด็น

0: อื่นขึ้นมาพิจารณาเพิ่มเติมเอาประเด็นเดียวเรื่องนี้รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับเนื้อหาการประชุมครั้งนี้ในภาพรวมเป็นการพิจารณาประเด็นต่อเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่10กรกฎาคม2519ที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมครั้งนั้นมีผู้เสนอให้ลงมติวินิจฉัยคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะแต่มีกรรมการบางคนเห็นว่าหน่วยราชการบางแห่งที่ขอข้อมูลไปยังไม่ได้ส่งข้อมูลสำคัญมาเช่นกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่ได้ส่งจดหมายการตรวจสอบคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะมาให้และนายแพทย์สรณะเองก็ไม่ยอมมาชี้แจงต่อคณะกรรมการสรรหาตามที่ได้เชิญไปก่อนที่ประธานที่ประชุมจะกำหนดให้มีการลงมติในวันที่17กรกฎาคมโดยมีการกำหนดประเด็นกำหนดที่จะใช้ในการพิจารณาตัดสินเรื่องคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะโดยกรรมการสรรหาแต่ละคนจะต้องไปพิจารณาตัดสินด้วยข้อมูลที่มีอยู่และมาลงมติในการประชุมกันรายงานข่าวก็แจ้งว่าภายหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหามีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.ซึ่งจากนี้ไปเนี่ยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่ประเทศจีนก็ได้รับทราบแล้วและระบุกลับมาว่าหลังกลับจากเมืองจีนจะลงนามทูลเกล้ากราบบังคมทูลปลดนายแพทย์สรณะออกจากตำแหน่งประธานกสทช.นะแล้วก็ในส่วนของเรื่องเรียกเงินจากการดำรงตำแหน่งในช่วงที่ผ่านมาให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองภายหลังแต่ทั้งนี้ก็มีรายงานว่าคณะกรรมการสรรหากสช.นัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่8พฤษภาคมใช้เวลานานกว่า2เดือนในการพิจารณาคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะ
1: วันนี้เนี่ยคณะกรรมการสรรหาก็คือคณะกรรมการสรรหาตั้งแต่แรกที่นายแพทย์สรณะเข้ามาเลยถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: ใช่ครับโดยตำแหน่งนะ
1: เขาเอาคณะกรรมการสรรหาโดยตำแหน่งก็คือคนที่เลือกเข้ามาในตอนนั้นกลับมาพิจารณาถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ว่าไอ้ที่เลือกเข้ามาในตอนนั้นน่ะมันผิดพลาดหรือเปล่าพอมาในงวดนี้ก็คือเป็นเอกฉันท์ก็เลยกลายเป็นว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นเท่ากับไม่เคยเป็นมาก่อนนะพี่ไพศาล
0: ใช่เท่ากับไม่เคยดำรงตำแหน่งนี้เลย
1: เท่ากับไม่เคยดำรงตำแหน่งมาก่อนไม่ว่าจะเคยมีมติอะไรต่อมีอะไรไปต่างประเทศตลอด4รัฐบาลที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2000ตั้งแต่ปีอะไรอะฮะพี่วิสารเขาเข้ามาตั้ง4รัฐบาลแล้วนะคะ
0: 4ปีแล้ว
1: 4ปีเนี่ยเออไปต่างประเทศมาต้องดูกี่ครั้งอันนั้นเท่ากับเป็น0หมดเลยค่ะคณะกรรมการสรรหาที่ปัจจุบันเนี่ยเหลือ5คนนะคะจากที่7คน2คนเนี่ยพ้นตำแหน่งไปแล้วตามวาระหนึ่งก็คือคุณเกียรติพงษ์อมาตยกุลเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการสรรหาค่ะคุณวิษณุวรัญญูเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดเป็นเลขานุการและเป็นโฆษกคณะกรรมการด้วยคุณนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณยุพินชลานนท์นิวัฒน์เป็นอดีตกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็คุณวิชัยรัตนากรเป็นผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยใหญ่หมดเลยนะพี่ไพศาลการที่จะเลือกคนมาเป็นกสทช.ได้อ่ะคิดดูใช้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเงี้ยใช้กรรมการตรวจเงินแผ่นดินใช้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้ตุลาการศาลปกครองใช้ผู้พิพากษาศาลฎีกาน่ะมาเป็นกรรมการสรรหา
0: ได้มีทางสภาได้ไหมประธานสภาผู้นำฝ่ายค้านได้ไหม
1: คงมีอะค่ะแต่ว่าอันนั้นพ้นวาระตามตำแหน่งไปแล้วสองคนอีสองคนพ้นจากตำแหน่งตามวาระมติวันนี้มีแค่4ท่านเพราะว่าคุณยุพินชรานนท์นิวัฒน์ที่เป็นอดีตกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยไม่ได้มาประชุมเพราะฉะนั้น4ท่านวันนี้ที่มีมติตรงกันหมดเลยอ่ะก็คือจากศาลฎีกาจากศาลปกครองสูงสุดจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งค่ะคือระดับเบอร์อย่างนี้ทั้งนั้นเลย
0: ครับ
1: แล้วเอกสารที่ได้มาเนี่ยเป็นเอกสารที่มาจากทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลรามาเพราะว่าเขาไปออกตรวจอยู่ที่นั่นและไปลา

0: ออกหลังจากที่ตัวเองกำลังจะได้เป็นประธานกสทช.ค่ะในระหว่างที่ได้มาแล้วอ่ะ
1: จะเป็นกรรมการแล้วตอนนั้น
0: เออเป็นกรรมการแล้วยังไม่ออกมาออกวันที่12เมษาก่อนที่วันที่13เมษาจะโปรดเกล้าเป็นประธานกสทช.นี่เขาเลือกเอาเฉพาะหลักฐานที่มาจากราชการนะพี่ไพศาลแล้วเขาก็น่าจะมีรับเงินจากบริษัทยาด้วยนะคะ
1: ไม่เห็นว่าเขาเช็คไปมียังมีเป็นบอร์ดและวิสาหกิจอะไรอยู่ยังไม
0: ่ได้อ๋อแล้วก็ก่อนหน้านั้น1วันเนี่ยก็เป็นบอร์ดแบงก์กรุงเทพค่ะเคยเป็นกรรมการบอร์ดแบงก์กรุงเทพ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ถ้าจะเอาแบบที่ไม่ใช่ราชการเนี่ยถ้าฟังจากหมอสุพัฒน์ทาสุวรรณกิจเนี่ยหมอสุพัฒน์ใส่ยับกว่านั้นอีกค่ะบอกว่าเคยอยู่ใน Facebook เวลาที่จะไปออกตรวจของโรงพยาบาลเอกชน2แห่งเนี่ยไปออกตรวจที่โรงพยาบาลพระราม9บ้างหรือว่าที่ไหนบ้างพระราม9ตรวจเฉพาะวันอาทิตย์โรงพยาบาล นั้นเนาะพอเป็นเรื่องมาเนี่ยมันถึงได้ปลิวออกจากเพจเรื่องที่เอาเข้าสู่ที่ประชุมวันนี้ไม่ได้เอาหลักฐานจากทางเอกชนแล้วก็ไม่ได้เอาหลักฐานพวกนี้มาด้วยซ้ำไปนะคะเอาแค่จากหน่วยราชการคือมาแบบไม่ฮิดนค่ะ
1: ซึ่งดูจะปฏิเสธยากนะ
0: ค่ะว่าแต่ว่าพักกันอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะ
1: พักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหาก

0: ไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
4: เรื่องในแพทย์สรณะเนี่ยเดนก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆเขาเปิดช่องนะคะว่าให้ไปร้องศาลปกครองได้นะคะถ้าไม่รู้สึกได้รับความเป็นธรรมจากมติของกรรมการสรรหาในครั้งน
3: ี้ตัวหมอสรณะใช่ไหม
4: ใช่แต่ว่าถ้าหากว่าคุณอนุทินเนี่ยนำชื่อขึ้นโปรดเก้าทูลเก้าเพื่อให้โปรดเก้าออกมาเนี่ยหมอสรณะยังจะกล้าอยู่ไหมแล้วก็ยิ่งถ้าอ่านใน Facebook ของอาจารย์ชัยยันศาสตราจารย์ดร.ชัยยันชัยพรที่เรียกคุณหมอว่าคุณหมอไห่สรณะเพื่อนรักก็เป็นเพื่อนด้วยกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญเนี่ยบอกหมอไห่คงจำได้นะตอนที่ลงคะแนนเสียงให้เป็นกรรมการกสทช.เนี่ยคุณหมอบอกผมว่าคุณหมออยากอาสาเป็นประธานกสทช.กสมทช.และอยากให้ผมบอกกรรมการบางท่านให้ลงเสียงสนับสนุนคุณหมอผมก็สนับสนุนจนหมอได้เป็นประธานกสทช.เป็นเกียรติแก่พวกเราชาวอัสสัมชัญแล้วก็แต่ทีนี้เรื่องราวที่มันตามมาเนี่ยอยากให้คุณหมอไปอ่านแล้วจะเข้าใจอาจารย์ชัยยันว่ามันเป็นเรื่องของการมีเจตนาฝ่าฝืนมาตรการเหล่านี้มันเข้าข่ายละเมิดพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญหากข้อเท็จจริงปรากฏมีความผิดกับมีเจตนาฟอกขาวหรือเจตนาให้บุคคลดังกล่าวยังอยู่ในตำแหน่งโดยมิชอบนะคะคือเร่งให้ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนให้มันถูกต้องอะค่ะเพราะเป็นตำแหน่งที่ต้องได้รับการโปรดเกล้าค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะ
3: คือเขาบอกว่าการวินิจฉัยเนี่ยลากยาวมาตั้งแต่ปี2566นะที่เงินปม

0: คุณสมบัติของนายแพทย์สรณะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการหลายคณะทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและในวุฒิสภาหลังจากนายแพทย์สรณะผ่านการสรรหาให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการกสทช.เมื่อปลายปี2564และถูกโหวตเป็นประธานกสทช.เมื่อราว4ปีก่อนก็คือประมาณปี2565โดยคณะกรรมการสรรหานำผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภามาประกอบการพิจารณาโดยรายงานกรรมาธิการชุดนี้สรุปว่านายแพทย์สรณะเข้าข่ายขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกสทช.ทั้งนี้รายงานกรรมาธิการเทคโนโลยีวุฒิสภาได้พิจารณา2ปมสำคัญคือ 1. ยังคงประกอบวิชาชีพแพทย์ตรวจรักษาผู้ป่วยระหว่างดำรงตำแหน่งกสทช.ขัดต่อมาตรา8และมาตรา26ที่กำหนดให้กรรมการกสทช.ต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาและไม่ประกอบอาชีพที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนะฮะสองขณะเดียวกันโรงพยาบาลรามาธิบดีสังกัดมอมหิดลได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์รามาชานอลภายใต้การกำกับดูแลกสทช.โดยรายงานกรรมธิการชี้เห็นว่านายแพทย์สรณะยังมีสถานะเป็นพนักงานหรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยก่อนเข้ารับการสรรหาอาจเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามแถมยังสอบมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่มติที่ประชุมกสทช.เมื่อวันที่3สิงหาคม65ที่มีนายแพทย์สรณะเป็นประธานก็มีมติเห็นชอบไปมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการช่องรามาชานอลต่ออีก2ปี
1: อันนี้คือเขาก็มองว่าในระหว่างทำงานเนี่ยมันมีอะไรที
0: ่ผลประโยชน์ทับซ้อน
1: บ้างหรือว่าแม้กระทั่งให้ควบรวมบริษัทโทรคมนาคมยักษ์สองบริษัทเข้าด้วยกันเนี่ยลงมติทั้งกี่ครั้งปรากฏว่าประธานลงไปกระโดดลงไปลงมติด้วยจนสามารถควบรวมกันได้ทั้งที่ผลการวิจัยของจุฬายืนยันว่าการควบรวมจะทำให้ราคาค่าบริการโทรคมนาคมในไทยเพิ่มขึ้นถึง 20% ถูกไหมคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แล้วจากมติวันนั้นจนถึงวันนี้เราไม่เคยมีการแย่งกันทำโปรโมชั่นในเครือข่ายใหญ่ที่บริการในประเทศไทยอีกเลยเดี๋ยวไม่เคยได้รับเลยแพงเท่ากันหมดไม่เคยมีการแข่งขันในการให้บริการและราคาเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี
0: ้คราวนี้ Next New เนี่ยเขาไปขุดมานะเขาบอกว่าหมอสรณะเนี่ยถือว่าเป็นคนที่จริงๆแล้วอยู่ในชื่อคนที่จะไปดำรงตำแหน่งอะไรต่างๆมาก่อนหน้ากสทช.เนี่ยหลายตำแหน่งนะ
1: ตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขก็มี
0: ปี58เนี่ยในยุครัฐบาลกสทช.มีชื่อติดโผเป็นแคนดิเดตชิงเก้าอี้สาธารณสุขท่ามกลางกระแสข่าวว่าในฐานะหมอผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจว่ากันว่าเคยรักษาเนื้อคำปรึกษาด้านการแพทย์แก่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและมีความสนิทสนมกับคนวงในคสช.หลายคนดังนั้นก็ดีในการปรับครม.ประยุทธ์1ทับ2ไม่ปรากฏชื่อหมอสรณะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีต่อมาช่วง2561นายแพทย์สรณะสมัครเข้าชิงกสทช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพอย่างไรก็ดีการสรรหาดังกล่าวถูกคว่ำไปท่ามกลางกระแสสะพัดบิ๊กทหารผู้มีอำนาจระดับสูงในขณะนั้นไม่พอใจกับรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหากสทช.ที่คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกมาก ระทั่งปี2563ช่วงครม.ประยุทธ์2ทับ1นายแพทย์สรณะหมดวาระการดำรงตำแหน่งสนช.ไปแล้วจึงตัดสินใจลงสมัครชิงกรรมการกสทช.อีกครั้งในด้านเดิมและคณะกรรมการสรรหามีมติเลือกเข้าเป็นกสทช.โดยในเดือนธันวาคม64ที่ประชุมวุฒิสภาจากการเลือกทางอ้อมตามบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญปี60ให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการกสทช.ด้วยเสียงข้างมาก210ต่อ6เสียงงดออกเสียง7หลังจากได้รับความเห็นชอบจากสว.และที่ประชุมกสทช.ก็มีมติโหวตเลือกนายแพทย์สรณะเป็นประธานกสทช.โดยก่อนหน้านี้เขาเคยประกาศผ่านสื่อหลายสำนักว่าได้ลาออกจากตำแหน่งหรือการประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายห้ามไว้แล้วทั้งหมดต่อมาเมื่อ13เมษายน65นายแพทย์สรณะก็ได้รับการโปรดเกล้าเป็นประธาน

0: ผ่านกสทช.นะ
1: แล้วก็ท่ามกลางตลอดเวลาที่เป็นประธานกสทช.หรือว่าเป็นกรรมการกสทช.ก็จะถูกถามเรื่องคุณสมบัติข้อนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ปีอะไรนะคะ6566 67 68 69อ่ะจะหมดวาระพี่ไพศาลคิดดู4ปีอะค่ะตลอดเวลา
0: ครับ
1: อืม
0: อันนี้ก็ผมว่าจะดูรอจริงๆก็คือที่หมอสรณะก็ดูเมื่อโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งนะเขาช่วงนี้เขาก็ยังพยายามดิ้นสู้อยู่ถึงขั้นเคยไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญนะ
1: ใช่แล้วเขาไม่รับ
0: ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหาถูกต้องแล้วคณะกรรมการสรรหาต้องไปดูคุณสมบัติข้อนี้ครับไปยืนยันมาก
1: รรมการกสทช.นี่มีบทบาทอะไรมากนะคะพี่ไพศาลทำไมมันทรงอิทธิพลมากหนึ่งก็คิดดูว่าทำให้บริษัทใหญ่ๆสามารถควบรวมกันได้ค่ะกี่แสนล้านอะดีลนั้นน่ะ
0: ก็
1: เปิดประมูลอีกอะ
0: โอ้กิจการ
1: และยังมีกองทุนอะไรอีกอะฮะ
0: เกี่ยวข้องเยอะนี่นะ
1: และยังกองทุนอีกอะฮะ
0: ทั้งการสื่อสารทั้งวิทยุโทรทัศน์โอ้ครอบคลุมหมดฮะแล้วยิ่งไปอย่างนี้มันอะไรนะสตรีมมิ่งใช่ไหมที่เรียกอะไรโอเวอร์เดอะท็อปอะไรพวกนี้
1: ใช่ค่ะ
0: อนุมัติเรื่องอะไรพวกนี้คือบทยุคของพวกจานดาวธงดาวเทียมไปก็เป็นพวกนี้พวกสตรีมมิ่งที่ต้องขอที่ต้องมีใบอนุญาตจากกสทช.นั่นนะกสทช.ผู้อนุมัติหมด
1: นี่ก็ยังแปลกใจว่าแกทำไมมีความชำนาญเรื่องนี้ได้ไงได้แค่เป็นหมอหัวใจอะฮะ
0: ไม่ทราบแน
1: ่นี่ก็สงสัยตั้งแต่ตอนที่แบบสรรหาเข้ามาแล้วว่าคุณสมบัติข้อไหนที่แบบถึงได้เหมาะสมกับการ
0: ด้าน
1: การบ
0: ร
1: รลุเรื่องการสื่อสาร
0: ด้านการมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมคุ้มครองผู้บริโภค
1: แต่มันกลับกลายเป็นจุดที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดเลยนะคะเรื่องการคุ้มครองอะค่ะ
0: ก็เพราะว่ากรรมการนี่เขาให้สมัครเป็นด้านๆใช่ไหมสมัครเป็นด้านๆแล้วก็แข่งกันเฉพาะด้านนะ
1: ก็จะมีหมอลี่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนั้นก็จะมีบทบาทอะไร
0: การมีส่วนร่วม
1: พอหมออีกคนหนึ่งมาคนละเรื่องเลยก็ทางพักสีส้มเนี่ยชื่ออะไรนะดิซ่าพักขพรหนุน
0: พักข
1: บ
0: น
1: หนุนอนันต์บอกว่า
0: เป็นโฆษก
1: ค่ะเป็นโฆษกคณะกรรมการในฐานะประธานกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนของสภาผู้แทนราษฎรเลยนะคะประธานกรรมาธิการนะคะบอกว่าหมอสรณะต้องรับผิดชอบกับมติสำคัญการควบรวมรายมือถือและกองทุน USO หลังจากคณะกรรมการสรรหาชี้ว่ามีลักษณะต้องห้ามต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะมติที่ตัวเองลงไปด้วยค่ะคงยากอ่ะมันฟื้นกลับมาไม่ได้หรอกค่ะ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: เรื่องเงินเรื่องอะไรที่จะเรียกคืนก็ต้องไปฟ้องอีกทีนึง
1: เหมือนพวกสสที่โดนถอดถอนนะคะ
0: ต้องไปฟ้องทางศาลปกครองอีกทีนึงเรียกเรียกเงินเรียกอะไรคืนมาครับ
1: ทอดยาวไปถึง4ปีนะตั้งแต่แรก
0: กว่าจะสรุปออกมาได
1: ้ค่ะ
0: นะ
1: ใครรับผิดชอบกับเรื่องแบบนี
0: ้
1: โอเคดูเรื่องอื่นกันบ้างนะคะ
0: ครับสถาบันพระปกเกล้าเผยผลสำรวจไทยช่วยไทยพลัสลดค่าของชีพได้จริงรัฐบาลคงจะชื่นใจนะมีผลสำรวจอย่างนี้ออกมาม
1: ันก็ลดได้จริงอะฮะ
0: สถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจเรื่องมุมมองประชาชนต่อไทยช่วยไทยพลัสการใช้สิทธิ์และผลต่อค่าครองชีพโดยได้สำรวจระหว่างวันที่10ถึง13กรกฎาคม69ก็เป็นเดือนที่2ใช่ไหมที่มีโอกาสใช้เงิน 1,000 เนี่ยก็พบว่าถามว่า 60-40 เนี่ยเหมาะไหมเหมาะสมไหม 40.8 บอกว่าเหมาะสมดีแล้วนะ

0: เหมาะสมดีที่สุดแล้วรองลงมาก็บอกว่าควรเปลี่ยนเป็นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแทนระบบร่วมจ่ายนะ 40.8 เนี่ยบอก 60-40 เหมาะสมดีแล้วรองลงมาคือ 18.8 บอกว่าควรจะช่วยเต็มๆไปเลยไม่ต้องร่วมจ่าย 18.0 บอกควรเพิ่มสัดส่วนที่รัฐจ่ายให้มากขึ้น 16.7 บอกควรกลับไปจ่ายแบบโครงการคนละครึ่ง 50-50 เหมือนเดิมอ้าวทำไมกลายเป็นอย่างนั้นสิ
1: คิดง่ายมันคิดง่ายฮะ
0: โอ้ยนี่มันต้องคิดยากหรอมันคุยถือคำนวณเสร็จ
1: วงเงินได้เท่าเดิมไงพี่ไพศาล
0: ได้เท่าเดิม
1: พันหนึ่งเท่าเดิมแล้ว50-50คิดง่ายกว่าเพราะว่าบางทีพอ40-60แบบมันเผลอต้องจ่ายเอง
0: อ๋อโอเค
1: ค่ะ
0: เหลือเงิน
1: มันหารลำบาก
0: หารไว้ลงตัวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนะวันนี้เนี่ยปลัดกระทรวงกลาโหมไปชี้แจงกับคณะกรรมการงบอะค่ะวันนี้ท่านปลัดไปเองเลยนะคะพลเอกธรพงศ์บารคำแล้วก็ไปพูดคุยเรื่องงบประมาณด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นงบมันเพิ่มขึ้นแล้วตกลงว่าเขาให้ปรับลดกำลังฮะท่านปรับหรือเปล่าก็อธิบายอย่างนี้ค่ะว่างบที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าไปปรับเงินเดือนกำลังพลที่มีอยู่เนี่ยปริญญาตรีเนี่ยภายใน2ปีเขาจะปรับขึ้น 10% เป็น 18,000 บาทเอ้ยเป็น 18,000 บาทค่ะเพิ่งรู้นะว่าเงินเดือนราชการปริญญาตรีไม่ถึง 18,000 หรอครับพี่ไพศาล
0: เฉพาะทหารเนี่ยรัฐบาลก็อนุมัติให้ขึ้นอะไรนะอันนี้เนี่ยที่ทาง
1: 18,000 บาทปรับเงินเดือน 10% ภายใน2ปีปริญญาตรีเป็น 18,000 ค่ะแล้วก็ท่านปลัดกลาโหมก็บอกว่าลดกำลังพลไปแล้วถึง 1,274 นายเช่นลดกำลังพลในทหารสัญญาบัตรเนี่ยนะฮะปี66เนี่ยปรับลดไป 3,370 นายต่อเนื่องจนปัจจุบันเนี่ยลงไปแล้วหมื่นกว่าอย่างที่ว่าค่ะทีนี้ไอ้เงินที่มันเพิ่มขึ้นก็คือเอาไปเพิ่มเงินเดือนอย่างที่ว่าและอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาก็ต้องเอาไปดำเนินการจัดการเรื่องนโยบายทหารอาสาตามนโยบายที่รัฐบาลประกาศรับสมัครบุคคลเป็นทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีแล้วก็ 22-26 นะคะเข้าไปเป็นพลทหารอาสาทำสัญญาจ้าง4ปีเงินเดือน 12,090 บาทค่าตอบแทนพิเศษ 2,280 ก็เป็น 10,500 นะคะเท่ากับอัตราประกอบเลี้ยงของทหารประจำการแล้วก็จะรับตั้งแสนอัตราตั้งแต่ปี70จนถึงปี73ปีละ 25,000 นายแล้วตรงนี้ถ้ารับไปมันจะทำให้พลทหารเนี่ยลดลงใช่ไหมคะก็คือเปลี่ยนจากพลทหารเกณฑ์มาเป็นทหารอาสาแล้วก็ปรับรายได้มากขึ้น
0: ก็ลดจำนวนการเกณฑ์ลง
1: ให้เป็น15,000
0: ครับ
1: ก็เป็นเงินก้อนเดียวกันกับพลทหารนั่นแหละ
0: ในอนาคตเขาจะไม่เขาจะยกเลิกการเกณฑ์ไป
1: ค่ะ
0: ให้เป็นเรื่องของการสมัครใจมาเป็นสมัครใจหมด
1: ค่ะตามนั้นค่ะ
0: ครับโอ้
1: พักกันก่อนค่ะพี่วิสัน
0: ครับสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสองนาทีครับคุณอันครับ
4: ค่ะเราจะไปพูดคุยกัน
3: คุณสุเชษสุขแท้
4: กับคุณสุเชษสุขแท้ค่ะ
3: จากทรัพย์ ASL ฮะสวัสดีครับคุณสุเชษครับ
5: ดีครับสวัสดีท่านฝั่งน้ำจงครับผม
4: สวัสดีค่ะ
5: วันนี้ปริมาณการซื้อขาย 91,000 ล้านนะฮะ
4: โอ้
5: ต่างแล้วก็ว
3: ัน
5: นี้ต่างชาติซื้อ
3: 5,000 กว่าล้าน
4: ทำไมต่างชาติซื้อน้อยอะฮะ
5: ซื้อ
3: เยอะ 5,000 กว่าเยอะ
5: โอ้โหตลอดอาทิตย์นี้คุณนันไม่อยู่ฮะต่างชาติซื้อทุกวันเลยฮะแล้วก็ตัวตลาดวันนี้เนี่ยมีจุดต่ำสุดอยู่ที่บริเวณ1628นะฮะในช่วงเช้านะแต่ช่วงบ่ายเนี่ยก็สามารถขยับมาไอตอนที่ปิดตลาดที่1639เนี่ยทำราคาปิดนะช่วงตอนปิดตลาดนะครับบวกมา3จุดวันนี้หุ้นที่มีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นกราฟนะฮะกราฟบวกมา4.50 บาทราคาหุ้นสู้กันไปจนถึงขั้นระดับค่อนข้างที่จะสูงนะฮะคิดว่าแนวโน้มในสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นในทิศทางค่อนข้างที่จะใช้ได้ในกลุ่มของไฟฟ้านะฮะไม่ว่าจะเป็นในตัวกราฟในตัว GPSC เป็นลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมากเนี่ยก็เป็น Advance ฮะ378 บาทปิดไปที่379 บาทบวกไป4 บาทเอาตัวหุ้นที่ติดลบเนี่ยคือ Delta นั้นถูกขายมาตั้งแต่ช่วงเช้านะอ่อนตัวลงมาปิดตลาดนั้นอยู่ที่301ลบไป4 บาทนะครับแล้วก็หุ้นแบงก์วันนี้ไม่ว่าจะเป็นในตัว K-Bank แบงก์กรุงเทพตัวไทยพาณิชย์เป็นลักษณะของการอ่อนตัวหมดนะรวมถึงตัวกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตัวฮานาตัวคงเจริญเป็นลักษณะอ่อนตัวนะครับก็เป็นลักษณะของการขยับไอ้หล่นตัวทางเอสแอลมองดัชนีแนวต้านนั้นให้ไว้ทุกวันที่1650นะแต่ยังไปไม่ได้แต่โอเคจุดรับนะสำคัญนะว่าสามารถรับในทิศทางที่มาซัพพอร์ตในแง่ของโกลับได้ข่าวยังใช้ข่าวเดิมอยู่นะครับในวันนี้เนี่ยที่ลงหนักๆมากๆเนี่ยในตัวญี่ปุ่นในตัวไต้หวันในตัวเกาหลีนะครับที่มีลักษณะของการอ่อนตัวในแง่ของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอ่อนตัวประมาณ 4% 3% กันเป็นตัวหลักแต่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับสามารถที่จะยืนมาปิดตลาดได้ก็โอเคฮะในทิศทางของตลาดสัปดาห์หน้าดูจากวอลุ่มแล้วเนี่ยตัวกราฟตัวแอดวานซ์ยังเป็นหุ้นเด่นอยู่นะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตัวราคาน้ำมันในตัวเบนซ์เองในตัว WTI เองเนี่ยนะเบนซ์นั้นไปแตะที่ระดับขึ้นกลับเข้ามาในทิศทางที่สูงมากขึ้นทำให้ตัวของพี่เทพเองเนี่ยวันนี้ปิดไปอยู่ที่145 บาทบวกไป2 บาทไทยออยล์นั้นขึ้นมาถึงระดับ62 บาทบวกมา2 บาทนะครับแต่ตัวปตท.นั้นยังเป็นลักษณะของการแกว่งนะครับไปปิดตลาดอยู่ที่38.75 บาทสัปดาห์หน้าต่างกันต่อครับว่าดัชนีนั้นจะสามารถทะลุผ่านระดับวันนี้อยู่ที่1639แล้วนะฮะแตะ40 หน่อย
4: นะครับเดี๋ยวนะ
5: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าลองดูฮะว่า1650ที่ฝันไว้จะได้เห็นไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมลาก่อนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ไม่ก็ถามไม่ได้มากเสียงกล้องนะฮะแต่เขาบอกว่า
4: เป็นผลงานรัฐบาลได้ไหมคะดัชนีไป 1,600 แล้วค่ะ
3: ตอนลงก็ได้ฮะเป็นผลงานรัฐบาลแต่ว่าตอนลงก็ผมก็จะพูดคำนี้ด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้เขาลงอย่าปฏิเสธม
4: ัน
3: ต้องรับทั้งฝั่งดีและฝั่งบวกและฝั่งลบเลยครับก็ส่วนทองคำนะครับคุณอานวันนี้ก็
4: ตกลงมา
3: ทองหลุด400 เหรียญแต่ว่าก็พยายามจะมีแรงขึ้นสู้อยู่นะแต่ว่าดูล่าสุดก็ยังหลุดอยู่ปริ่มๆอยู่เปลี่ยนแปลงราคา

0: ยสมาคมค้าทองคำวันนี้25ครั้งนะครับรวมแล้วก็ปรับลดลงไป400บาทครับทองคำแท่งก็ขายออกราคาสุดท้ายก็คือ63,700บาทส่วนทองรูปพรรณก็64,500บาทในฝั่งขายออกนะครับ
1: อือหือ
0: ก็อินโกสปอตล่าสุดเนี่ย4,000ท้วนๆเลย
1: ค่ะ
0: ไม่มีขึ้นไม่มีลงเลย4,000
1: ท้วน
0: แต่ว่าตอนนี้ที่ดูที่เคลื่อนไหวจริงๆเนี่ยมันหลุดลงมาแล้ว
1: สิ่งที่คนอยากจะฟังก็คือว่าถ้าซื้อตอนนี้จะเหมาะไหมจะเข้าไปตอนไหนจะได้กำไรไหมจะขึ้นไป80,000อีกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยพี่ไพศาล
0: ก็ยังผันผวนอยู่นะยังผันผวนอยู่ยังไม่มีอะไรที่พูดง่ายๆว่าจะชี้ทิศทางที่ชัดเจนทองคำเพราะงั้นการตัดสินใจเนี่ยมันมีความเสี่ยงแน่นอนมันดีที่สุดเลยตอนนี้นะครับก็คือว่าถ้ายังไม่มีทองแต่จำเป็นต้องซื้อเมื่อเขาลงมาก็ซื้อพอประมาณอย่าไปทุ่มมากเอาพอเล็กๆน้อยๆแล้วก็เก็บเงินสดรอไว้ก่อนรอจนกระทั่งพอเห็นทิศทางที่ชัดเจนเน
1: ี่
0: ย
1: ว่ามันคือ
0: ว่าเขาเป็น
1: ขาขึ้นกันแน่หรือไม่ก็ลองดูสิว่าชีวิตเรามันเคยฟุกกับเรื่องพวกนี้ไหมมันบอกกระทองป่ะเขาเล่นกันได้เราอาจจะเสียก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณคนฟังข่าวบนอดีตเคยได้ยินคุณอันตั้งข้อสังเกตว่าคนมีรายได้น้อยสำรวจ8ล้านพอผ่านมาเพิ่มเป็น13คนจนมากขึ้นเป็นตัวที่ว่าเศรษฐกิจน่าตกใจก็ใช่นะคนจนมากขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าเราประเทศเรามันบริหารกันยังไงคนจนมากขึ้นแต่นี่ก็ต้องดูเกณฑ์ด้วยไม่ต้องดูว่าเกณฑ์คนรวยคนจนตรงไหนก็ได้ค่ะดู GDP ก็รู้ละ GDP ขนาดนี้มีแต่คนจนมากขึ้นนะคะวันนี้ที่ฉันมาวันศุกร์ก็เพราะว่าแลกกันกับคุณณรงค์ไว้ค่ะนะฮะ
0: ปกติพฤหัสกับศุกร์ก็จะเป็นคิวของคุณณรงค์กับผม
1: ใช่นะฮะขออนุญาตมา1วันนะฮะ
0: เนี่ยจัดกัน3คนก็แบบเนี้ยเดี๋ยวเราคน
1: ก็ดีนะ
0: ก็หมุนเวียนกันไป
1: ใช่ค่ะมีภาระบ้างอะไรบ้างก็สลับกันเนี้ยก็ขอให้ดูทุกวันก็แล้วกันดูทุกวันก็จะเห็นเองอ่ะนะฮะว่าวันนี้เป็นคนนั้นวันนั้นเป็นคนนี้อ่ะค่ะ
0: นายกไปที่อยู่ตอนนี้อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ก็
1: ค่ะ
0: ได้พบกับสีจิ้นผิงนะมีภาพรูปที่ถ่ายร่วมกับผู้นำประเทศที่ได้รับเชิญเข้ามาร่วมงาน World Global AI เนี่ยงาน AI โลกที่จีนก็เป็นเจ้าภาพแล้วก็มีภาพที่คณะของท่านนายกจากประเทศไทยก็ยืนถ่ายภาพพร้อมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็นายหวังอี้เลยนะรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเนี่ยผมเห็นก็จะมีเนี่ยมีคุณเอกนิตินะมีตัวท่านนายกคุณศิริศักดิ์คุณท็อปเวลาวุฒิแล้วก็ลูกเทพ
1: ค่ะ
0: ลูกชายคุณเนวินนะคุณชิชนก
1: ชัยชนกค่ะ
0: ชัยชนก
1: เพราะว่าเขาไปประชุม AI โลกอะไรเนี่ยฮะเขาต้องไปจะให้เขาไปพูดกับกรรมาธิการเรื่องThailand AI Passport แล้วยังไม่ใช่
0: เฮ้ยผมยังคิดว่าอาจารย์เชนจะไปนะ
1: ไม่ไปค่ะไปอยู่ต่าง
0: เพราะว่าอาจารย์เชนเขาเป็นคนลงนามความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนอยู่นะผมก่อนที่นายกจะไปเนี่ยเขาลงนามความร่วมมือต่างๆที่จะต้องไปแลกหนังสือกันเป็นงานพิธีอีเวนต์ใหญ่จะมีข้อตกลง6ข้ออะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงอวกระทรวงอวกับกระทรวงทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอะไรของทางจีนนั่นแหละครับ
1: ดิฉันก็คิดอย่างนั้นตอนแรกแต่การไม่เป็นเช่นนั้นค่ะคุณยศชนันไม่ได้ไปแล้วก็มีการพบปะรับแขกบ้านแขกเมืองอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยค่ะนี่เป็นสารไม่ได้ไปค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากเข้าร่วมงานแล้วนะครับเห็นว่าช่วงบ่ายๆนายกตามเวลาท้องถิ่นที่เซี่ยงไฮ้นายกได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท

ซี่หยวนอินโนเวชั่นเซี่ยงไฮ้เทคโนโลยีหรือว่าอากิบอทนะโดยนายกเข้าชมเทคโนโลยีการผลิตหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนนะซึ่งครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์โมเดลปัญญาประดิษฐ์และฐานข้อมูลสำหรับการฝึกหุ่นยนต์

0: การผลิตโลจิสติกการบริหารการดูแลผู้สูงอายุในโอกาสนี้ผู้บริหารบริษัท Akibot ได้นำหุ่นยนต์ Akibot A3 สวมชุดไทยประจำชาติกล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะเป็นภาษาไทยและหุ่นยนต์ Akibot X2 สาธิตศิลปะการต่อสู้มวยไทยสร้างความประทับใจให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะมีตีเข่ามีฟันทรงฟันศอกเลยนะ
1: ทำได้ทุกอย่างอะค่ะ
0: เขียนโปรแกรมลงไปครับ
1: น่ากลัวมากว่าจะต้องจะเหลืองานนะสุดท้ายคงจะเหลือแต่อาชีพเก่าแก่คู่โลกกันมั้งคะพี่ไพศาลที่ AI ยังแบบทำไม่ได้อะค่ะ
0: ก็ไม่แน่นะพัฒนามากๆแผ่นจะตื่นหมด
1: เวลา
0: ผมเราไม่กล้าดูแคลนว่าจะเหลืออาชีพอะไรบ้าง
1: เวลาเขาเขียนมาว่าเผยมีอาชีพที่จะรอดจาก AI แย่งเด็กก็นึกในใจโถจะทำได้ไหมเนี่ยอาชีพเก่าแก่คู่โลกเนี่ยพี่ประสานเห็นที่ตำรวจไปไล่จับไอ้บ่อนผ้าถุงแล้วยึดเงินได้140 บาทไหมฮะ
0: บ่อนไฮโลใช่ไหมไอ้ตรงทางทางรถไฟพญาไทเลยนะ
1: ที่แบบเท่มากเลยแบบขึ้นรถไฟไปจับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาไปวิ่งเปิดเปิงไปแล้วยึดเงินได้140 บาท
0: เห็นว่านัดแนะกับทางคนขับรถไฟด้วยนะ
1: ว่าให้จอด
0: ให้ชะลอจะโดดลงไปจับ
1: แล้วก็คนที่เขาโดนจับเขาบอกเดี๋ยวเขามาแล้วเขาจับไปเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวก็เล่นใหม่โถเล่นกันตาย20-30 บาทมาเรียกว่าบ่อนเบิร์นไลมิว10 คนไอ้ยูเรียกบ่อนผ้าถุงนุ่งผ้าถุงมานั่งเล่นไพ่กันแล้วเด็กก็ถามว่านักข่าวถามว่าได้ข่าวว่าตำรวจมาจับเป็น10 ครั้งเหรอโอ้ยเล่นมา30-40 ปีแล้ว ถ้าเล่นมา30-40 ปีไปจับ10 ครั้งมันน้อยไปใช่ไหมคะ
0: น้อยไป
1: แล้วจับเพื่ออะไรอะคะ
0: ก
1: ็กำลังแต่งตั้งผบ.ตร.เลยเกี่ยวไหมคะ
0: ก็เป็นไปได้เพราะมันเป็นฤดูการโยกย้าย
1: แล้วทำไมไม่ไปจับบ่อนใหญ่กันนี้ไปจับทำไมบ่อนผ้าถุงยึดเงิน140 บาทนะฮะ
0: บ่อนใหญ่บางทีเขาก็อยู่ในที่รับตาไอ้นี่มันโอ้โหคนนั่งรถไฟก็เห็นเล่นกันคึกโครมคนเขารู้ว่าเห็นกันหมดอะ
1: แต่คนดูนั่งรถไฟแล้วเห็นพวกป้าเออนุ่งกระโจมอกมาเล่นเขาก็ไม่คิดว่ามันคือบ่อนนะคะ
0: แต่ว่าถ้าสมมุติว่ากำลังจะย้ายแล้วผู้กำกับพญาไทยก็จู่ๆก็มีบัตรสุดเท่แล้วเอาถ่ายรูปมาเออก็อุตส่าห์เพิ่งย้ายมาอย่างว่าจะอยู่ต่ออีกปีเกิดเด้งขึ้นมาเพราะเรื่องนี้ก็กลุ้มเลยนะเพราะฉะนั้นยังไงก็คงช่วงฤดูโยกย้ายนี่ต้องจัดตัดปัญหา
1: หรอ
0: ผมก็นึกถึง
1: เหตุร้อนไปหมด
0: ไม่รู้ผมก็นึกถึงเหตุผลอื่นไม่ก็เจอว่าบ่อนใหญ่ๆไม่ไปจับ
1: พี่ไพศาลชอบดูตอนที่พี่โรเบิร์ตอ่ะเขาชื่ออะไรโรเบิร์ตทิ้งน้องน้อยอะฮะที่เสียชีวิตไปแล้ว
0: โรเบิร์ตสายควัน
1: โรเบิร์ตสายควันโรเบิร์ตสายควันอะพี่ไพศาลเคยดูเขาเล่นตลกตอนหนึ่งที่เขามีเพื่อนเป็นตำรวจไหมฮะ
0: หนังเรื่องอะไรยังไง
1: มันเป็นตลก
0: สตอรี่ประมาณ
1: มันสตอรี่เป็นเหมือนพวกตลกเป็นเล็กๆสั้นๆสั้นๆเนี่ยไม่ได้เป็นหนังเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนกับตอนที่เขาล้อเลียนปู่อะไรที่นอนอยู่ในเรือนั่นน่ะอะไร อันเนี้ยเขาก็โดนจับเรื่อยอะค่ะเพราะว่าเขาก็ชอบเสพกัญชาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ วันหนึ่งเขาก็ไปเจอเพื่อนเขาเป็นในร้อยแหละเป็นตำรวจเขาก็บอกว่าเขาอะไม่เคยทวงบุญทวงคุณเพื่อนเขาเลยที่เขาอะให้เพื่อนเขาจับตั้งแต่เป็นใน10เป็น10เป็นพลตำรวจใช่ไหมคะเพื่อนจับทีเพื่อนก็ได้ขึ้นไปเป็นใน10จากใน10เขาก็ไปให้เพื่อนเขาจับอีกก็ได้เป็นดาบจากดาบเขาก็อุตส่าห์เสพกัญชาให้เพื่อนมาจับอีก
0: ช่วยเพื่อนให้เพื่อน
1: จนเพื่อนได้เป็นในร้อยเขาเนี่ยมีบุญคุณกับเพื่อนเขามากเลยนะที่เขาเนี่ยเสพกัญชาไปเรื่อยๆแล้วทำให้เพื่อนอ่ะได้มาจับเลื่อนยนต์แล้วตีหน้าเศร้าเล่านะเออดิฉันก็เห็นว่าแบบอืมก็จริงของเขานะฮะเป็นกุลูปการอยู่เหมือนกันถ้าโรเบิร์ตไม่ปีกัญชาในตอนนั้นเพื่อนจะมาจับจะได้เป็นผลงานได้เลื่อนยศเปล่า
0: ไม่ผมเคยดูเขาเล่นเป็นไอ้พวกไรเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค
1: ์อ่ะ
0: เขาเรียกอะไรพวกวิน
1: อ่ะพวกวิน
0: แล้วไอ้ตัวพระเอกเนี่ย เขาเรียนจบ

0: แล้วแต่เขายังหางานไม่ได้แต่เขาต้องหลอกแม่กับมาเขานางไอ้ลุงเขา
1: แบบไอ้นั่นเรื่อง
0: ที่จะเป็นนักคอมอ่ะเล่นอ่ะว่าเขาทำงานแบง
1: ค์ใช่ใช่ใช่อันนั้นได้ดู
0: แต่จริงๆเนี่ยเขาออกจากบ้านมาเนี่ยเขาไปทำงานวินมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วนักคอมเขาก็ค่อนข้างจะไม่แน่ใจคอยบอกแม่ว่าไม่น่าจะทำแบงค์มั้งอะไรเงี้ยวันหนึ่งก็เลยต้องอุปโลกเอาเพื่อนจากวินน่ะแต่งใส่ทรงใส่สูทเอามากินข้าว
1: พี่กิ๊ฟเป็นแม่
0: คุยกับแม่แล้วก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนผมแล้วก็ชี้ไปที่โรเบิร์ตสายควันนะพี่นี่เขาดูแลเรื่องการ
1: แลกเปลี่ยน
0: เงินตราต่างประเทศ นักคอมเขาบอกว่าดอนหรือปอนน่ะโรเบิร์ตสายควันอันนั้นแบงค์เราไม่ค่อยเล่นครับเราจะเน้นไปที่พวก
1: เงินดอง
0: เงินดอง
1: เงินดองเงินจัด
0: เงินดองเงินจัด
1: คิดถึงเขามากเลยนะแล้วตอนนักคอม
0: ตายทั้งคู่เลยเขาใช่ไหมตายทั้งคู่เลยใช่ไหม
1: หมดไปหมดแล้วค่ะเป็นคนตลกแบบตลกเนียนๆตลกอัจฉริยะ
0: ไปได้เหมือนกันนั้นต้นไปจนได้ไม่น่าจะขำก็ขำได้แปลก
1: แต่ตอนนี้เดียนชอบตุ๊กกี้มากเดียนเพิ่งจะมาดูช่วงหลังๆ
0: ตุ๊กกี้
1: ตุ๊กกี้
0: ที่เคยอยู่กับ
1: คุณปัญญาเนี่ยที่เขาเล่นตลกหกฉากเขาเป็นคุณครูใส่ใจอะไรของเขาเนี่ย
0: ตลกหกฉากที่เอาเด็กดาราพวกวัยลงวัยรุ่นมาลง
1: พวกก่อนหน้านี้ไม่ได้เคยตามดูฝีมือเขาเลยนะฮะเพิ่งมาดูตอนหลังเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นคนที่ตีบทแตกในเขาอยากเป็นใครก็ทำได้หมดอะฮะเพื่อเล่นได้ดีตลกไม่ตลกเป็นเรื่องนึงแต่เล่นได้ดี
0: เห็นมีบางคนเล่าเขามีพรสวรรค์แต่เขาเรียนในมหาวิทยาลัยเขาจบมหาวิทยาลัยนี
1: ้จบมหาสารคาม
0: น่าอย่างนั้นอะเขามีพรสวรรค์ในเป็นคนที่สร้างเสียงหัวเราะในมหาวิทยาลัยเขาในเพื่อนเขาอะไรนี้ outstanding มากนี่ก็เลย
1: เก่งจริงๆเก่งในการตีบทนี่เก่งจริงๆค่ะเรื่องรัฐสภาเนี่ย
0: เรื่องนายก
1: เรื่องอะไรคะจะพูดเรื่องนายกอะฮะ
0: ไม่จบแล้วฮะเรื่องนายกก็โอเคก็คิดว่าคงไม่ได้มีอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องกับ
1: เขมร
0: นายกกัมพูชาเลยล่ะคงจะภารกิจท่านนายกแล้วก็เห็นฮุนมาเน็ตแวบๆอยู่เหมือนกันนะฮะแต่นายกก็เสร็จภารกิจนี้ก็ไปแล้วนายกก็ไปเฉินตูไปดังท่านละ
1: ค่ะถามพี่ไพศาลว่าเรื่องรัฐสภาที่มันครบสัญญาไปวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีทั้งสวทั้งสสทั้งอดีตสสพยายามจะพูดว่ามันจะมีทั้งหลายจุดที่ต้องซ่อมนะกรุณายึดเกินเข้ามาซ่อมหน่อยเถอะพี่ไพศาลคิดว่ามันจะเป็นยังไงต่อคะมันจะกลายเป็นประเด็นที่ว่าไม่เปิดโอกาสให้เขาได้พูดหรือว่าจะไม่เป็นประเด็นที่จะต้องมาซ่อมแต่ละจุดแต่ละจุดที่ยังบกพร่องอยู
0: ่เขาเห็นว่าก็ไม่ได้มีอะไรก็ยกครบสัญญาไปแล้วก็โอเคจบไปแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: จากนี้ไปก็
1: อยู่ไปซ่อมไป
0: ถ้าจะต้องทำอะไรก็ต้องตั้งงบประมาณไปซ่อมเอาเองครับ
1: ไม่มีที่จะไปยึดเงินเขา600ล้าน
0: ไม่มีอย่างที่เขาเสนอมาว่าอย่าหมดเนี่ยควรจะต้องมีการยึดเงินประกันเพราะมันยังมีอะไรที่จะต้องซ่อมต้องทำไปเยอะก็เห็นว่าไม่มีอะไรสภาก็โอเคจบก็จบไปแล
1: ้
0: วไอ้ส่วนที่ไม่ต้องซ่อมต้องดูแลต้องอะไรเขาก็ตั้งงบประมาณไปดำเนินการไป
1: ค่ะโอเค
0: ผู้รับเหมาก็คงจะจบผมว่ามันไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันเราดูแล้วว่าใครเป็นผู้รับเหมาอะไรเงี้ยเราก็พอจะรู้ทางอยู่ใช่ไหมฮะมันจะไป
1: บริษัทของใครอะไรอย่าง
0: เงี้ยมันจะลื้อมันจะอะไรยังไงกันอยู่มันคง
1: ไม่มีวันนั้นหรอก
0: ไม่น่าจะมากันอย่างนั้น
1: โอเค
0: เหมือนกับเนี้ยผบ.ตร.เนี่ยมีบางคนเมื่อเช้าก็คุยคุณอันว่าเอาแล้วทำไมถึงไปฟันธงว่ายังไงเนี่ยคุณ
1: สำราญนอนมา
0: สำราญนวนมานอนมาเขาจะต้องเป็นนะบอกมันเห็นบริมันเห็นข่าวต่างๆที่เราไม่ต้องไปพูดถึงเนี่ยมันก็ชัดอยู่แล้ว
1: อันนั้นถามต่อคุณอันสิทธิ์เนี่ยจะอยู่จนเกษียณไหมคะตำแหน่งเนี้ยถ้าพี่ไพศาลเห็นคุณสำราญว่านอน

0: มาเห็นรัฐสภาว่ามันเป็นแบบนั้นถ้าอย่างนั้นช่วยดูคุณอันสิทธิ์หน่อยได้ล่ะ
1: ผมคิดว่าคุณอันสิทธิ์เนี่ยต้องอยู่จนทำให้เรื่องไอการทุจริตสอบอะไรต่างๆเนี่ยนะมันได้มีอะไรที่จะต้องทำเนี่ยต้องทำให้จบสิ้นให้หมดไปก่อนเนี่ยยกเลิกผลการสอบเอาพวกที่ทุจริตออกจากราชการตั้งกรรมการสอบถ้ามีใครเกี่ยวข้องคือเอาให้มันครบถ้วนกระบวนการไอ้ส่วนคดีที่ปปช.เขาจะต้องทำอะไรไงนะแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของปปช.ไปแล้วผมก็คิดว่ายังไงเนี่ยคุณอันสิทธิ์เนี่ยอยู่ไม่ครบตามวาระท่านแน่นอนอยู่แล้ว
0: เหตุผล
1: เพราะว่าถ้าอยู่ตามวาระเนี่ยท่านจะต้องตัดอนาคตของคนเขาอีกจำนวนมากแล้วมันคงจะเกิดคลื่นใต้น้ำกันไม่จบไม่สิ้น
0: เราจะหาที่อยู่ให้ที่ไหนอะ
1: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเอาถ้ายังจะรับราชการต่อก็โยกย้ายไปอยู่ที่กระทรวงอื่น
0: พลังงานบ้าง
1: ไปอยู่กระทรวงอื่นหรือว่ากลับไปสำนักนะไปอยู่สำนักนายกนี่มันเหมือนกับ
0: น่าเบื่อ
1: ไปตบยุงไปลงโทษ
0: ที่เขาแบบคนอื่นชอบข้ามห้วยไปนั่งก็กระทรวงพลังงาน
1: กระทรวงพลังงานหรือว่ากระทรวงทรัพยากร
0: คุณเอกนิติยังเคยไปนั่งเลยใช่ไหมฮะปลัดกระทรวงพลังงานไม่แน่ใจ
1: ไม่เคยไม่ใช่
0: มีใครสักคนหนึ่งจากกระทรวงการคลังเคยไปกระทรวงทรัพย์ก็เหมือนกันนะฮะ
1: กระทรวง
0: ทรัพย์นี่ก็มีข้ามห้วยไปกระทรวงแรงงานก็มีเหมือนกันที่ข้ามห้วยไปเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได
1: ้ครับ
0: ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกหม้อขึ้นมา
1: ครับเพื่อที่จะทำให้มันมีคนที่เข้ารอจะขึ้นอยู่อะไรต่างเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสขึ้นได
0: ้ไม่งั้นก็เหนื่อยโดนแซ
1: งมันก็จบแค่ที่ปดีหมดอ่ะจะไปขึ้นปลัดไม่มีใครขึ้นได้เห็นไหมแล้วไอ้ข่าวลือต่างๆเรื่องนอขัดกับนออะไรเงี้ยนะนอชนนอนอชนนอเบี้ยวพอไอ้ลดไอ้ข่าวลือเหล่านี้ลงมันก็ต้องหาทางเคลียร์เรื่องของตำแหน่งแห่งหนของบริวารของแต่ละคนไป
0: ค่ะพี่สารคะ KFC เนี่ยที่ฉันจำได้เลยสักประมาณ30ปีที่แล้วใช่ไหมเออ30ปีแล้วอู้ตอนนั้นขนาดรุ่นเราก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะอู้เขาก็ยึดการทานกันเหมือนกันนะคะล่าสุดเนี่ยสื่อนอกบลูมเบิร์กรายงานอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่าบริษัทไทยเบเวอเรจหรือว่าไทยเบฟผู้ผลิตเบียร์ช้างและเหล้าแสงโสมกำลังพิจารณาขายธุรกิจแฟรนไชส์ KFC ในประเทศไทยค่ะแล้วก็ได้แต่งตั้ง Bank of America เพื่อสำรวจความสนใจจากคนที่จะเข้าซื้อกิจการแต่ทว่าการพิจารณายังอยู่ระหว่างดำเนินการและอาจไม่ได้นำไปสู่การทำธุรกรรมก็ได้บริษัท QSR of Asia
1: เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟ
0: ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือไทยเบฟเป็นหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิในการบริหารแฟรนไชส์ KFC ในประเทศไทย3รายร่วมกับเซ็นทรัลพลาซ่าโฮเทลแล้วก็เครือเซ็นทรัลกรุ๊ปแล้วก็บริษัทรีสอร์ทดีเวลลอปเมนต์แล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากDef Yanni International ค่ะเมื่อตอนปี60 Thai Beef เข้าซื้อ KFC มี240สาขามูลค่าตอนซื้อมาเมื่อ19ปีที่แล้วอ่ะ 11,400 ล้านค่ะปัจจุบันเนี่ยนะคะ QSA บริหาร KFC มากกว่า500สาขาทั่วประเทศเป็นผู้รับสิทธิ์บริหาร
1: 240
0: ตอนนี้เพิ่มขึ้นกว่า 100%
1: 500ละ
0: ทำให้เป็นผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ KFC รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าทั้ง Bank of America ทั้งไทยเบฟยังไม่พูดเรื่องนี้ค่ะ
1: คือในส่วนของเมืองไทยเองเนี่ยยำเขาก็ให้ทั้ง3เจ้าใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เซ็นทรัลเนี่ยเขาก็จองเลยเช่นว่าในห้างของ
0: ในห้างเขา
1: ก็เป็น
0: ของเขา
1: เป็น KFC ก็เป็นของเขาหมดแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเซ็นทรัลเขามีสแตนด์อะโลนออกไปตามจุดต่างๆไหมที่มันเป็นใน
0: ปั๊มน้ำมัน
1: ไอ้ที่ไม่ใช่ที่เขาทำเป็นแบบที่มันจะมีแบบไอ้วนรถซื้อได้ด้วยครับที่เขาจะมีตามจุดต่างๆนะผมว่าเข้าใจว่านั้นน่าจะเป็นในส่วนของไทยเบฟเนี่ยที่เรา
0: แล้วก็ยังมีพวกปั๊มน้ำมันอีก
1: ปั๊มน้ำมันก็มีที่เข้าไป เพราะ

0: มีสามเจ้าใช่ไหมอีกเจ้าหนึ่งเดฟยานี่นี่เข้าใจว่าเป็นของพวกกลุ่มคนเชื้อสายอินเดียที่เขามีพวกโดนัทอะไรก็อยู่ด้วย
1: อ๋อค่ะ
0: เพราะว่าของไทยเบฟเนี่ยไทยเบฟเขาถือเฉพาะไอ้นี่ใช่ไหมเขาถือเฉพาะไอ้ส่วนของKFC เจ้าเดียวใช่ไหมแต่ว่ายำเนี่ยเขามีสามแบรนด์นะ
1: เขามีทาโก้เบลด้วย
0: เขามีทาโก้เบล
1: มีพิซซ่าฮัทด้วยค่ะ
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ก็อยากทราบแค่ว่าจะขายกี่หมื่นล้านนะคะ
0: ต้องให้แบงก์ออฟอเมริกากำลังทำดีล
1: เพราะเกือบ20ปีที่แล้วมัน 14,000 ล้านใช่ไหมคะเลยสงสัยว่าเพิ่มมาอีกตั้งเท่าตัวราคาเป็นยังไงสนใจกันนะคะแล้วก็สนใจว่าในเศรษฐกิจแบบนี้ใครจะคนเข้าไปรับเพราะคนขายนี่รายใหญ่มากนะคะใหญ่กว่านี้ก็ไม่รู้จะเป็นใครค่ะ
0: เราไม่รู้รับคนเดียวหมดหรือเปล่าด้วยนะ
1: ใหญ่กว่านี้ไม่รู้จะเป็นใคร
0: รับไปได้ทั้งหมด500หรือเปล่า
1: คนขายนี่ก็ใหญ่พอและศักยภาพก็สูงมากแล้ว
0: แต่ผมสงสัยว่าไอ้ตลาดเขาไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะตลาดเขายังคึกคืนอยู่ไหมยังดีอยู่ไหม
1: เท็กซัสนั่นปิดไปแล้วนะคะที่ทาง OR เขาทำ
0: โอ้ที่พยายามมาเข้าปั๊มมาได้อยู่พักนึงไหม
1: ปิดไปแล้ว
0: ผมลองทานเขาหนึ่งครั้งนะ
1: ชอบไหมฮะ
0: ผมว่ามันอ่ะมันเยิ้มๆมันแปลก
1: ๆแล้วที่บ้านเนี่ยชอบที่เป็นแรปของเขา
0: เหรอฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือของทอดเนี่ยผมก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงอยู่ละก็ทานน้อยแต่ว่าอยากจะลองดูว่าเป็นเจ้าที่พยายามจะแข่งขันกับ KFC
1: ค่ะ
0: ก็เลยลองซื้อมาลองดูทานครั้งหนึ่ง
1: ได้แล้ว
0: จะไปเรียบร้อยเลยนะเร็วมากนะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เจอกันอีกทีก็วันจันทร์นะคะขอบพระคุณพี่ไพศาลขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ท่านบางท่านบอกเพิ่งเข้ามาดูใบหน้าของดิฉันฟังมานานก็ต้องขออภัยที่ทำให้ผิดหวังนะฮะ
0: นอนหลับฝันดีแน่นอน
1: ขออภัยที่ทำให้ผิดหวัง
0: ได้พบกับสิ่งสวยงามนะฮะเดี๋ยวก็เสาร์อาทิตย์นี้ก็ติดตามบอลโลกกันนะฮะจะปิดฉากลงเสาร์อาทิตย์นี้แล้ว
1: ค่ะ
0: วันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับคุณ
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดเลยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสร้อยทองวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดสามงามวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดถ้ำเขาปูนจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์พระสุธีวชิระปฏิญาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือถวายพระธรรมเทศนาเมตตากถาเวลา 14.30 นบริษัทประโยชน์การโยธาจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บริษัท AEC Resources Development จำกัดมูลนิธิชัยศรีนางรัตติยาเงินทวมและคณะ

0: ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสังกระจายกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดตปะโยครามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนพก้าวทายิการามวัดกาญจนบุรีเก่าวัดท่าโป๊จังหวัดกาญจนบุรีวัดรัชดารามจังหวัดภูเก็ตวัดพระนอนจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทฟินเทคนิคจำกัดบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดนายสิทธิพลพวงพันธ์และคณะคณาจารย์คณะทำงานนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา59วัดเกตการามบริษัทอินโนฟาร์มไบโอเทคจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิเทศบาลตำบลแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนสตรีวัดระฆังกองบัญชาการกองพลทหารราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษคณะกรรมการหมู่บ้านประชาชนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะบ้างไฟโกยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
1: จบข่าวในพระราชสำนัก

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนายกหารือสีจิ้นผิงเปิดประตูความร่วมมือไทยจีนรอบใหม่ดึง AI การลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสร้างโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนการหารือเป็นไปอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งโดยประธานาธิบดีสีได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณรัฐบาลจีนในการถวายการต้อนรับในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนอย่างเป็นทางการอย่างสมพระเกียรติซึ่งประธานาธิบดีจีนได้ย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนคือครอบครัวเดียวกันและจีนพร้อมสนับสนุนการบริหารงานของรัฐบาลไทยเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านโดยมุ่งสร้างโอกาสใหม่ให้ประเทศไทยผ่านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและความมั่นคงของภูมิภาคการหารือของผู้นำทั้งสองยังมุ่งเป้าสู่อนาคตที่มั่นคงและเป็นประโยชน์ยั่งยืนของสองประเทศรวมถึงระดับภูมิภาคร่วมกันโดยผู้นำทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ที่จะสานต่อมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยและจีนพร้อมผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

0: ของไทยและสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนในระยะยาวกสทมีมติยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นปี68และจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฉบับใหม่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทว่าที่ประชุมมีมติยกเลิกบัญชีเก่าของผู้ที่ประกาศสอบแข่งขันได้ในปี2568และขึ้นบัญชีใหม่ให้ทุกคนได้รับทราบต่อไปซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดให้มีความชัดเจนรอบคอบที่สุดเชื่อว่าในช่วงสัปดาห์หน้าทางประธานกสทจะลงนามยกเลิกประกาศเก่าและลงนามการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่พร้อมย้ำว่าการประกาศคะแนนใหม่ไม่ใช่การสอบใหม่เพราะมีคะแนนที่ถูกต้องของผู้เข้าสอบทั้งหมด 200,000 กว่าคนแล้วโดยรายชื่อที่ประกาศใหม่จะไม่มีรายชื่อของคนที่อยู่ใน 5,924 รายชื่อส่วนรายชื่อที่จะประกาศใหม่จะนำไปเทียบข้อมูลในแฟลชไดฟ์ของมสว.ที่อยู่กับปปช.ด้วยหรือไม่นายอันสิทธิ์กล่าวว่าได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลแล้วพบว่ามีการแก้ข้อมูลไม่เกิน4นาทีด้านนายวันชัยจันพรประธานกสทอธิบายเพิ่มเติมว่าที่ประชุมได้เห็นข้อมูลคะแนนทั้งหมดของผู้เข้าสอบจริง 279,949 คนจากผู้สมัคร 438,277 คนโดยพบว่าสอบผ่าน 55,753 คนและมีความผิดปกติ 5,924 คนจึงมีมติให้ยกเลิกประกาศรายชื่อที่ประกาศบรรจุแล้ว3รุ่นไปก่อนหน้านี้14,988 คนซึ่งจะพิจารณาจากคนที่ผ่านในจำนวน 49,829 คนหักยอดคนทุจริตแล้วเพื่อทำบัญชีคะแนนใหม่โดยให้ถือว่าไม่มีการรับรองมติดังกล่าวที่ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าสอบและประธานกสทจะได้ลงนามประกาศบัญชีใหม่ที่ตรวจสอบคะแนนใหม่ที่ถูกต้องแล้วทรัมป์ขู่เพิกถอนใบอนุญาตทีวีสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเรียกร้องให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของสถานีโทรทัศน์ในสหรัฐที่ไม่ยอมถ่ายทอดสดการแถลงการของเขาในคืนวันพฤหัสบดีโดยในทรัมป์กล่าวหาว่าบรรดาช่องโทรทัศน์ที่หลีกเลี่ยงการออกอากาศในครั้งนี้กำลังมีส่วนร่วมในแผนสมคบคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตัวเขาการเคลื่อนไหวของนายทรัมป์เพื่อตอบโต้ในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สถานีโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ2ใน3ช่องอย่าง ABC และ NBC รวมด้วยสถานีโทรทัศน์ข่าวช่อง CNN ได้ตัดสินใจไม่ออกอากาศการแถลงการช่วงไพรม์ไทม์ผ่านช่องทางหลักของตนเองซึ่งการปฏิเสธในครั้งนี้อาจสร้างความไม่พอใจให้แก่รัฐบาลของนายทรัมป์ที่เคยสร้างแรงกดดันต่อสื่อมวลชนอเมริกันมาอย่างต่อเนื่องและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: นี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 202

0: 016373สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะ17กรกฎาคม2569อยู่กับคุณดำรงพุทธาวิพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลและอ้อมยุดากรสุนทรญาติเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะ
3: ครับคิดว่าคืนวันนี้เนี่ยจะเล่าอะไรเพื่อสร้างความเข้าใจกับฟุตบอลโลกที่กำลังจะชิงชนะเลิศกันในวันอาทิตย์นี้นะครับ
2: ค่ะ
3: คุณอ้อมต้องตั้งใจฟังให้ดีนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
3: จะได้รู้ว่าใครเป็นใครลูกเต้าเหล่าใครชาติอะไรประเทศอะไรลีโอนีลเมสซี่เนี่ยหัวหน้าทีมใหญ่ของอาร์เจนตินาที่คนเฝ้าติดตามชมแล้วก็ชอบดูเขายกว่าเขาเป็นดาราสำหรับในแวดวงกีฬาฟุตบอลนั่นก็คือทีมอาร์เจนตินาซึ่งจะแข่งกับทีมสเปนในวันอาทิตย์คราวนี้ใครเป็นคนหัวหอกสำคัญของทีมสเปนหัวหอกสำคัญของทีมสเปนเนี่ยอายุ19ปีชื่อลามีนยามาลจำไว้นะครับลามีนยามาลอายุ19ปีเลี้ยงลูกหลบลูกยิงลูกเก่งทำประตูอยู่ตลอดนะครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยบอลโลกคราวที่แล้วที่กาตาร์เนี่ยยามาลนี่ก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นอีก4ปีเขาก็โตขึ้นมาตั้งอายุปัจจุบัน19คราวนี้มันอย่างนี้วันอาทิตย์เนี่ยกลายเป็นว่าคือย้อนหลังไปก่อนต้องเข้าใจนะครับว่าลีโอเนลเมสซี่เนี่ยเขาเป็นชาวอาร์เจนตินาก็จริงแต่ว่าใช้ชีวิตส่วนใหญ่เติบโตในประเทศสเปนคือเมสซี่เนี่ยมีคนเอามาเซ็นสัญญากับทีมฟุตบอลของสเปนประเทศสเปนทีมดังทีมใหญ่เลยคือสโมสรบาร์เซโลนาผมเองเนี่ยเห็นฝีไม้ลายมือของเมสซี่เนี่ยไม่ใช่จากฟุตบอลโลกนะครับแต่เห็นฝีไม้ลายมือเขาติดใจเขาชอบเขาชื่นชมเขาจากการที่เขาเป็นดาราตัวสำคัญของทีมบาร์เซโลนาบาร์เซโลนานี่ก็อยู่ในเขาเรียกลาลิก้านะฮะอยู่ในสเปนก็เป็นทีมอันดับหนึ่งแหละของประเทศสเปนเล่นเก่งมากเวลาเขาเล่นทีมสโมสรเขาก็เล่นอยู่บาร์เซโลนาในประเทศสเปนก็เลยมาปักหลักใช้ชีวิตในสเปนแต่ขั้นถึงเวลาจะแข่งฟุตบอลโลกซึ่งมันจะต้องเป็นมีตัวแทนทีมชาติของแต่ละชาติเมสซี่ไม่ใช่ชาติสเปนเมสซี่เป็นชาติอาร์เจนตินาเขาก็ต้องไปเป็นนักฟุตบอลของทีมชาติอาร์เจนตินาส่วนยามาลเนี่ยเป็นเด็กสเปนเมื่อจะแข่งฟุตบอลในนามทีมชาติหนูก็ต้องมาเตะให้กับทีมสเปนคราวนี้มันมีรูปคืออย่างนี้ครับเมื่อ19ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เมสซี่เป็นดาราดังอยู่ที่บาร์เซโลนาอยู่ที่สเปนเนี่ยแน่นอนช่างภาพนิตยสารหนังสือต่างๆก็อยากได้รูปได้ตัวเมสซี่มาเป็นนายแบบถ่ายรูปตอนจะขึ้นปีใหม่นี่นะครับมันกลายเป็นเรื่องและรูปที่คลาสสิกเลยครับก็เพราะว่ามีช่างภาพเขาติดต่อเมสซี่ได้ชาวสเปนนะฮะ แล้วก็เอาเมสซี่

0: ี่เนี่ยไปถ่ายรูปกับเด็กคนหนึ่งอายุ6เดือนคือลามีนยามานเนี่ยอายุ6เดือนนะฮะภาพที่มีอยู่ที่ปรากฏอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ออกไปแพร่หลายเป็นภาพเมสซี่อาบน้ำให้กับลามีนยามานเนี่ยโดยที่อยู่ในกะละมังพลาสติกนะครับเมสซี่ก็แต่งตัวแบบทั่วไปนะครับนุ่งกางเกงขายาวสีดำใส่เสื้อยืดสีขาวอาบน้ำคล้ายๆกับอาบน้ำฟอกสบู่ให้กับลามีนยามาน19ปีผ่านไปตอนนั้นลามานอายุ6เดือน19ปีผ่านไปลามานเติบโตมาเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นแล้วก็มันเตะฟุตบอลเก่งเป็นหัวหอกสำคัญของประเทศสเปนซึ่งในคืนวันอาทิตย์เนี่ยคนก็จะดูว่ายามานจะยิงได้กี่ประตูหรือเมสซี่จะยิงได้หรือไม่ได
1: ้
0: ทั้งสองคนนี้ก็จะมาพบกันอีกแต่คราวนี้พบกันในสนามฟุตบอลในสหรัฐอเมริกานะครับในส่วนเมสซี่อายุ39ปีขณะที่ยามานอายุ19ปีก็แปลว่าภาพนี้ถ่ายเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับก็มีลงหนังสือพิมพ์อยู่บ้างแล้วก็ลงอยู่ในโซเชียลมีเดียกันเยอะแยะไปหมดก็เลยเป็นดราม่าอันนี้มาเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังที่ไม่ทราบเรื่องก็เวลาดูฟุตบอลวันพรุ่งนี้คืนวันอาทิตย์นี้นะฮะตอน 14:00 เนี่ยก็จะได้เห็นเด็กชายยามาพบกับนายลีโอเนลเมสซี
1: ่
0: ในเวทีฟุตบอลโลกนะครับที่ผ่านมาวันนี้ติดตามข่าวนี้นะฮะโอ้ทีมไม่มีการที่วิพากษ์วิจารณ์อะไรมากเท่าการที่ทีมอังกฤษแพ้ทีมอาร์เจนตินาอดีตนักฟุตบอลของอังกฤษนะฮะอดีตนักฟุตบอลทีมชาติคนดังๆของอังกฤษเนี่ยก็ออกมาต่อว่าต่อขานตำหนิติเตียนโค้ชของทีมอังกฤษเนี่ยเป็นชาวเยอรมันนะครับออกมาต่อว่าต่อขานชื่อทูเคิลเขาเป็นชาวเยอรมันต่อว่าต่อขานยังไงฮะก็หมายความว่าอังกฤษได้ยิงไปได้แล้วยิงในครึ่งหลังด้วยมันก็หมายความว่าก็จะชนะอยู่แง่ๆแล้วโค้ชก็บริหารผิดก็คือไปสั่งนี่อันนี้ผมพูดตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าอังกฤษเนี่ยปิดเขาเรียกว่าอุดประตูนะฮะภาษาเราเรียกฟุตบอลสมัยเราดูฟุตบอลเด็กๆเฮ้ยอุดเลยอุดประตูเลยก็คือว่ากองหน้าอะไรเนี่ยแทบจะไม่ได้ทำหน้าที่กองหน้าที่จะล้วงลูกเอาไปยิงประตูอาร์เจนตินาอีกหลังจากยิงได้หนึ่งประตูแล้วเอาดาราเอานักฟุตบอลไปอุดประตูหมดก็เลยไม่ได้ทำประตูที่สองปล่อยให้ทางอาร์เจนตินาเลี้ยงลูกเล่นลูกครองลูกยิงเอานะครับจนในที่สุดก็ยิงได้สองประตูเคลียร์อังกฤษตกรอบไปตอนนี้ก็มีข่าวว่านายโค้ชที่ชื่อทูเคิลเนี่ยผมก็สงสารแกก็ออกมาพูดว่าคล้ายๆแกก็ออกมาพูดในลักษณะว่าพามาจนกระทั่งมาถึงเกือบรอบสุดท้ายได้แล้วนี่ยังไม่เขายังถือว่าไม่มีฝีมือเหรอ เขาพูดก็น่าฟังกันนะครับเอาละก็คอยดูกันไปกันแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นคืนวันอาทิตย์วันจันทร์วันนี้วันศุกร์และเสาร์อาทิตย์เราไม่มีรายการวันจันทร์ก็จะได้ออกมาคุยกันจะวิพากษ์วิจารณ์ยามายังไงหรือว่าเมสซี่ยังไงหรือผลการแข่งขันออกมายังไงวันจันทร์นี้ก็น่าจะเป็นการคุยกันครั้งสุดท้ายปิดฉากฟุตบอลโลกในรายการผู้สร้างผู้สมทางวิทยุนะครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะคุณดำรงเอาพี่จานกบอกเอาเบื่อฟุตบอลอย่าเพิ่งเบื่อค่ะมันเป็นกีฬานะคะเบื่อทำไมเดี๋ยวก็จบแล้วมีระยะสั้นๆเท่านั้นเอง
0: อย่าเบื่อครับอีก4ปีคุณต้องรออีก4ปี
1: ค่ะ
0: มันไม่ใช่ฟุตบอลแบบเอ้ยที่เขาเตะกันอยู่ทุกวันพรีเมียร์ลีกหรือลาลีก้าหรือบุนเดสลีก้าอะไรไอ้นี่มันระดับหัวกะทิของประเทศของโลกแล้วมาแข่งกันเงี้ยนะฮะก็มีข่าวนึงคุณอ้อมฟีฟ่านี่เขาก็ช่างคิดโน่นคิดนี่จริงๆเลยครับตอนนี้เขาทำแหวนบอลโลกครับ
1: ค่ะ

0: แหวนบอลโลกเนี่ยเขาทำเพื่อจะแจกให้กับทีมน่าจะเป็นทีมที่ชนะเลิศเนี่ยนะแต่ทำเป็นพันๆองค์เป็นพันวงแล้วเสร็จแล้วก็จะขายด้วยนะฮ
1: ะ
0: ผมว่าเขาคิดเป็นถูกการเอามาขายเนี่ยมันทำให้เป็นแหวนโหลไปนะฮะผมว่าถ้าจะให้มันมีความหมายเนี่ยมันต้องทำเฉพาะให้กับทีมที่ชนะหรือทีมที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศเนี่ยให้เป็นที่ระลึกให้มันขายากมีเกียรติมีค่าแต่นี่ฟีฟ่ารายได้ก็มหาศาลยังอุตส่าห์จะเอาไปขายอีกนะครับภาพถ่ายที่ถ่ายรูปเมสซี่อาบน้ำให้เด็กน้อยยามาวัย6เดือน6เดือนนะครับเป็นภาพที่เป็นภาพช่างภาพชื่อโยฮันมงฟอร์ดเป็นช่างภาพชาวสเปนถ่ายเมสซี่ในวัย20ปีกับยามาอายุ6เดือนโดยมีนักเตะทีมบาร์เซโลนาเนี่ยก็หลายๆคนก็ช่วยกันอยู่แถวๆนั้นนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะคุณดำรง
0: ครับผมครับก็ดีใจที่ได้มาเล่าได้มาบอกว่าใครเป็นใครโอ้เราเนี่ยภาพที่ผมดูอยู่เด็กไม่รู้เรื่องอายุ6ขวบแล้วเมสซี่ก็อาบน้ำให้แล้ววันหนึ่งทั้งคู่ก็เป็นเจ้ายุทธจักรในแวดวงฟุตบอลเนี่ยมันก็น่าคิดนะครับแล้วก็มาเจอกันด้วยไม่ใช่เจอกันธรรมดาไม่ใช่เจอกันพบปะกินกาแฟกันแต่เจอกันก็คือก็ต้องแข่งขันกันแย่งลูกกันแย่งกันทำประตูแย่งกันทำคะแนน
1: ค่ะก็ฟุตบอลนะเนาะเขาก็บอกเป็นลูกกลมๆอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะ
0: มันไม่ใช่ลูกกลมๆธรรมดามันดันมีลมข้างใน
1: แล้วมันก็กลิ้งได้ตามเท้าม
0: ีลมข้างในมันก็ลอยได้ด้วยนะฮะ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณดำรงขอบคุณนะคะที่วันนี้มาเล่าให้ฟังเนาะในสนามกีฬาก็บางทีจำเป็นต้องเป็นคู่แข่งใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: พี่ไหมคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณอ้อมสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวเพิ่งเบื่อบอลค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์ก็หมดแล้วคืนวันเสาร์นะวันคืนวันเสาร์ค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวแล้วคุณอ้าวถามคุณดำรงไม่ทันแล้วว่าทำไมยามาถึงถูกนำมาให้เมสซี่อุ้มถ่ายแบบนั้นได้ครับนะคะ
2: ก็คือยามาตอนนั้นเนี่ยโครงการที่ให้นักบอลมาเป็นเหมือนเราจะถ่ายสคสเนี่ยคุณอ้อมถ่ายปฏิทินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปหาเด็กที่ไม่ได้มีเป็นเด็กยากจนอะนะคะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มีการช่วยเหลืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะเขาก็เอาเด็กคนนี้มาเพราะว่านั่นแหละมันก็เพราะว่าเด็กคนนี้จนอย่างเงี้ยพูดง่ายๆอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ก็เลยได้จามานมาเพราะว่าจามานกำลังอ้วนจำม่ำเลยตอนแรกไหมเองเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆไหมก็ดูแล้วโอ้มันต้องเป็นภาพ AI แน่ๆเลยแล้วคนเนี่ยมันต้องสร้างเรื่องมาแน่ๆเลยให้มันดูสนุกในช่วงบอลโลกปรากฏว่าเขาสืบสาวราวเรื่องไปไอ้ภาพที่ถ่ายไม่ได้มีภาพเดียวคุณน้องมีเป็น10ภาพสต๊อกภาพของช่างภาพเนี่ยยังอยู่ตั้งเยอะเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องจริงจริงมันก็เป็นเรื่องที่สนุกดีนะคุณน้องถ้าเราไม่ได้ไปสนใจแต่เกมกีฬาเนี่ยเราก็สนใจประวัติศาสตร์ที่มันเกี่ยวกับพวกเกมมหากรรมของโลกเนี่ยสนุกดีค่ะอย่าเพิ่งไปเบื่อใครอย่าเพิ่งไปเบื่อ
1: เดี๋ยววันที่20นี่ก็รู้แล้วใครได้เป็นแชมป์นะพี่ใหม่นะ
2: สเปนไหมเนี่ยชอบสเปนแต่ไหมก็รักเมสซี่เหลือเกิน อยากให้เขาเป็นแชมป์อีกสักทีเนี่ยเพราะคราวหน้าก็ไม่ได้แล้วนะคะ40กว่าก็วิ่งไม่ไหวแล้ว
1: ไม่เป็นไรเชียร์ทีมไหนรักทีมไหนก็เชียร์ทีมนั้นนะคะรักทีมไหนอาจจะไม่เชียร์ทีมนั้นใช่ไหมพี่ไหมรักแต่ไม่ได้เชียร์นะเอาพี่ไหม
2: ค่ะ
1: วันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบนะคะถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือกำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมคะว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้มันหมุนเร็วมากจนบางทีเราตามไม่ทันเลยเนาะวันนี้ Mcot News FM 100.5 ของเรามีข่าวดีที่หลายคนรอคอยมาบอกแล้วนะคะหลักสูตร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะกลับมาเปิดรับสมัครแล้วนะคะพี่ไหมก็รอบนี้เข้มข้นไปตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายน

0: ายนนะคะเรายกระดับก็เข้มข้นขึ้นไปอีกปกติเราจะเรียนประมาณ 8-9 สัปดาห์เท่านั้นพี่ไหมคราวนี้15สัปดาห์เลยเพราะว่าเน้น11ประเทศอาเซียนค่ะก็เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่นะคะเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านทักษะผู้นำเทคโนโลยีสุดล้ำและกลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุกด้วยนะคะอย่างเช่นเราเป็นผู้บริหารแบบนี้พี่ไหมเวลาที่เราจะแถลงข่าวหรือว่าสื่อสารกับนักข่าวเวลามีนักข่าวมาสัมภาษณ์เราจะสื่อสารอย่างไรอันนี้เรามีอบรมให้ด้วยนะคะก็
1: คุณ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เชิญค่ะพี่ใหม
1: ่วันนั้นใหม่เจอนักธุรกิจคนหนึ่ง
0: คุ
1: ณอ้อมเจอที่ไหนใหม่จำไม่ได้แล้วนะคะเธอเป็นเจ้าของโรงแรมที่เปลี่ยนโรงแรมให้เป็นฮาลาลโฮเทลเป็นโฮเทลที่สำหรับรับมุสลิมได้เนี่ยเธอก็ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ใหม่ก็บอกเธอแล้วว่าถ้าคุณอ้อมเปิดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะแจ้งเธอเป็นคนแรกเลยดีละ
0: เดี๋ยวอ้อมส่งรายละเอียดหลักสูตรไปให้พี่ใหม่ฝากพี่ใหม่ด้วยนะคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: เราจะอบรมกันที่อาคาร CW Tower ค่ะตรง4อาเซียนรัชดาเนี่ยค่ะพี่ใหม
1: ่ใกล้
0: ใช่ใกล้ๆค่าเรียนนะคะทั้งหมด 65,000 บาทนะคะก็อย่าคิดว่าเป็นรายจ่ายนะมันคือการลงทุนเพื่อจุดเปลี่ยนขององค์กรที่คุ้มค่าที่สุดนะพี่ไหมเรามีที่นั่งจำกัดมากๆในรุ่นนี้นะคะใครสนใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเมมเบอร์แล้วก็โทรคุยกับทีมงานได้เลยนะคะเบอร์แรกนี่เป็นเบอร์อ้อมแต่บอกเป็นเบอร์สุดท้ายก็แล้วกันเพราะอ้อมจัดรายการอยู่แต่ถ้าใครฟังอยู่แล้วอยากจะสอบถามรายละเอียดขอโปรแกรมในการเรียนเรามีให้ทุกสัปดาห์เลยว่าสัปดาห์ไหนเป็นวิทยากรท่านไหนเป็นผู้บรรยายนะคะเพื่อนผู้ให้ข้อมูลเราจะมีบอกไว้ทั้งหมดเลยตลอด15สัปดาห์นะคะเอาโทรไปที่094-480-3034นะคะ094-480-3034หรืออีกเบอร์หนึ่งนะคะ094-396-6649ค่ะ094-396-6649แล้วก็เดี๋ยวถ้าหลังรายการนะคะ3ทุ่มโทรมาที่เบอร์นี้โทรหาอ้อมได้เลยนะคะ094-480-3076ค่ะ094-480-3076นะคะโอกาสเปลี่ยนอนาคตธุรกิจรอคุณอยู่โทรได้เลยนะคะพี่ไหม
1: ที่พบกับท่านผู้ฟังหลายคนก็ถามมาอยู่เหมือนกันดีแล้วค่ะคุณอ้อมเปิดเนี่ยแถวนี้จะได้มีโอกาสที่จะได้เข้าไปนอกจากจะได้ความรู้ได้เจอประสบการณ์อะไรแปลกๆดีๆเนี่ยนะคะแล้วท่านยังได้คอนเนคชั่นอีกนะ
0: คอนเนคชั่นในรุ่นเองนี่ก็โอ้พี่ใหม่รุ่น1รุ่น2เขาดิวธุรกิจกันไปไกลมากแล้วมาจับคู่กันคนนี้ทำโรงงานอันนี้ทำรถเขาเรียกอะไรรถโฟกยกของอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อกัน
1: โฟกลิฟต์
0: รุ่น1รุ่น2รวมกันอีกนะคะก็ได้หลาย
1: ไปไกลเลย
0: นะคะหลายคอนเนคชั่นเลยนะคะเดี๋ยวอ้อมจะขออนุญาตบอกชื่อวิทยากรนิดนึงได้ไหมคะวิทยากรของเราก็ส่วนใหญ่จะอยู่ใน Good Morning อาเซียนทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีวิทยากรท่านอื่นๆที่เป็นนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงด้วยนะคะก็มีอาจารย์อัดพิสารวานิชค่ะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาหลักสูตรนะคะดร.อาร์มตั้งนิรันดร์นะคะอันนี้คุยเรื่องจีนคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะคะดร.ปิติศรีแสงนามนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนะคะแล้วก็ท่านนี้เก่งเรื่องเวียดนามมากๆคุณธราบดีซึ่งอดิชัยวิทย์ค่ะอันนี้บินมาจากเวียดนามเลยอาจารย์ปิติก็บินมาจากอินโดนีเซียพี่ไหมคุณธราบดีนี่บินมาจากเวียดนามให้เราเลยเพื่อที่จะมาเปิดประสบการณ์อัปเดตล่าสุดว่าตอนนี้เวียดนามเป็นอย่างไรบ้างถ้าเราจะเอาสินค้าเข้าไปในเวียดนามหรือว่าจะทำการค้าการขายกับเขาเนี่ยมันจะต้องไปทางไหนยังไงนะคะแล้วก็มีรุ่นนี้จะมีเรื่อง AI สำหรับผู้บริหารด้วย AI for CEO นะพี่ไหมก็จะสอนด้วย AI มาช่วยอะไรท่านผู้บริหารทุกท่านได้ด้วยนะคะได้บ้างก็จะมีอาจารย์มยุรีศรีกุลวงศ์อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นคนที่จะมาให้ความรู้นะคะแล้วก็มีคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนนะคะอันนี้ใครที่จะไปลงทุนในสปป.ลาวอย่าพลาดเลยนะคะแล้วก็มีนักธุรกิจอีกหลายท่านเลยนะคะคุณวิชัยเข็มทองคำนะคะจากเมียนมาค่ะคุณวรทัศน์ตันติมงคลนะคะเป็นประธานสภาธุรกิจไทยกัมพูชาอันนี้น่าฟังนะพี่ไหมเพราะว่าเนี่ยอาจารย์ทรงฤทธิ์เองเนี่ยก็จะมาพูดถึงวิกฤตที่ไทยเนี่ยเราตอนนี้กับกัมพูชาก็งอนกันอยู่เนาะพูดง่ายๆไม่ได้มันวิกฤตเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงนะคะอย่างนักธุรกิจที่เขาอยู่ในกัมพูชาตอนนี้เขาอยู่ยังไงเป็นกรณีศึกษาใช่ไหมพี่ไหมเป็นกรณีศึกษาว่าอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งแต่ธุรกิจก็ต้องเดินหน้าเขาทำยังไงถ้าเราอยู่ในภาวะแบบนั้นเราจะทำอย่างไร

0: อันนี้ได้ฟังประสบการณ์ตรงๆเลยนะคะคุณไพศิษฐ์ลิ้มทองทิพย์นะคะอันนี้จากบริษัทเอเชียแปซิฟิกปิโตเคมีคอลนะคะเป็นนักลงทุนจากประเทศพม่าเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะคะอาจารย์เจษฎาสาราทองนะคะผู้ดำเนินรายการ Good Morning ASEAN ก็จะมาบอกเรื่องการสื่อสารองค์กรการให้สัมภาษณ์การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรนี่แหละค่ะเจอกันได้ในหลักสูตรนี้นะคะพี่ไหม
1: ไหมขอถามแทนเพื่อนๆบางคนนะที่ไหมเจอหรือว่าแฟนๆที่รายการที่ไหมเจอเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่ได้เป็น CEO เราเข้าไปอบรมได้ไหมไหมก็ขออนุญาตตอบแทนไปแล้วว่าคุณมีหัวทางธุรกิจคุณทำงานเกี่ยวกับธุรกิจหรือคุณไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้เลยแต่คุณอยากจะรู้เรื่องธุรกิจเนี่ยคุณเข้าไปเลยคุณจะได้รับการติดอาวุธที่พอจบไปคุณจะมีความกระหายที่อยากจะทำธุรกิจหรือทำอยู่แล้วเนี่ยคุณจะยิ่งได้ติดอาวุธตั้งแต่ระดับเล็กไปถึงระดับอาวุธสงครามเหมาะที่จะเอาไปต่อสู้ฝ่าฟันใน นาวาของธุรกิจที่มันเข้มข้นมันสนุกสนานจริงๆอะไหมก็บอกเพื่อนไปเพื่อนบอกโอ้ยเขาจะเปิดเมื่อไหร่แล้วบอกเออ
0: เป
1: ิ
0: ดแล้ว
1: ข่าวดี
0: ข่าวดีแล้วที่หมายให้เบอร์อ้อมไปได้เลยนะคะเดี๋ยวอ้อมส่งเลยให้ก็จะบอกว่าทุกหัวข้อเนี่ยเป็นประสบการณ์จริงทั้งสิ้นไม่มีกั๊กเลยนะพี่ไหมบอกแล้วเก็บเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องมานั่งแปลอีกรอบนะคะบอกแล้วเก็บเอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นระดับ CEO นะคะเป็นผู้จัดการเป็นพนักงานขายก็ได้ที่จะต้องไปอยู่ประจำประเทศนั้นประเทศนี้ใช่คือเราจะมาเป็น CEO ในอนาคตนะพี่ไหมคนที่เป็น CEO อยู่แล้วในปัจจุบันแล้วก็คนที่กำลังจะเป็น CEO ในอนาคตก็มาเรียนได้ทั้งนั้นมันมีรุ่นที่1อ่ะพี่ไหมอันนี้น่ารักมากเลยคุณพ่อส่งลูกสาวมาเรียน น้องยังอยู่ม.6 อยู่แต่คุณพ่อ วางอนาคตจะให้ดูแลธุรกิจ
1: ฝังธุรกิจ
0: ใช่อันนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังน้องก็มาเรียนแล้วเป็นผู้ใหญ่ขึ้นได้อยู่กับผู้ใหญ่แล้วก็ได้คอนเนคชั่นเยอะแยะเลยนะคะมีรุ่น2ก็มีรุ่นใหม่ๆหลายคนเหมือนกันเยอะเลยนะคะ
1: อันนี้นักธุรกิจรุ่นใหม่ต้องชมคุณพ่อมีวิสัยทัศน์
0: น่าร
1: ัก
0: ค่ะค
1: ุ
0: ณพ่อมาส่งวันเปิดหลักสูตรแล้วหลังจากนั้นน้องก็มาเรียนเองนะคะก็ติดต่อได้เลยทั้ง3เบอร์ขออนุญาตแจ้งเบอร์อีกครั้งนะคะ0944803034 0943966649และ0944803076ค่ะหรือเข้าไปดูที่ Facebook ของ MCOT News FM 100.5 นะคะค่ะ
1: เอาละค่ะวันนี้ขณะนี้ก็คือ2:34แล้วก่อนที่เราจะไปต่อให้จบกับเรื่องสุขภาพจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่างกายเราต้องแข็งแรงด้วยและเราก็ต้องมองไปถึงอนาคตเนี่ยนะคะท่านที่จะเป็น CEO ที่จะอบรมกับคุณอ้อมเนี่ยนะก
0: ับ
1: ทีมของคุณอ้อมเนี่ยนะ
0: คะ
1: ก็ต้องบอกว่าท่านก็ต้องรู้เกี่ยวกับเหล่านี้ด้วยว่าไอ้สุขภาพต่างๆใน อนาคตข้างหน้ามันอาจจะไปถึงจุดนั้นก็ได
0: ้ะ
1: นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อไมค์ก็จะต่อให้จบวันนี้ค่ะคุณอ้อมค่ะ
0: ได้เลยค่ะเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B ที่4ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 B My จิรัช

0: ชยา G4 ฝ้ายธีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟ้าชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
1: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงผู้สร้างผู้สม on radio
2: พี่หมายขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังก่อนเนาะ
3: เจอเลยค่ะ
2: พี่เสือนอนไม่หลับวันนี้มาก่อนคุณสุภชัยอีกโอ้โหวันนี้แซงคิวมาเลย พี่ศาสิมานะคะพี่แดงสุริโยนะคะพี่ศักรินพี่อัญชลีพี่กนกรัตดาบอกว่าพี่กนกรัตดาบอกว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมากเลยนะคะจริงๆอ่ะมีพี่กนกรัตดาอีกคนที่เรียน CEO อ้อมเข้าไปดูไม่น่าใช่พี่ท่านนี้นะคะพี่มาสมัครเลยพี่กนกรัตดามาเรียนด้วยกันนะคะบอกดีมากๆอาจารย์แต่ละท่านก็เชี่ยวชาญเฉพาะแต่ละประเทศนำส่งเสริมให้องค์กรต่างๆส่งบุคลากรมาเรียนเจอกันนะคะพี่กนกรัตดาพี่วรวุฒินะคะพี่สมบัติพี่เทศยะบอกว่าที่ญี่ปุ่นนะคะผ่านไป3วันนับตั้งแต่ญี่ปุ่นเริ่มเจอกับอากาศร้อนจัดแต่ผู้คนต่างก็เอื้อมระอากับอุณหภูมิที่แผดเผาจนรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วครับโอ้ยสู้ๆนะพี่เมืองไทยก็ร้อนจัดเหมือนกันนะคะ
3: นั่นแหละค่ะเห็นไหมบางคนชอบถามว่าหนาวกับร้อนอันไหนดีกว่าหนาวดีกว่านะคุณ
2: หนาวดีกว่าเหรออ้อมขี้หนาวอ้อมขอร้อนดีกว่าไหม
3: ร้อนก็บ่นดี
2: ร้อนก็บ่นอีกพี่แอปเปิลพี่อ้อยพี่เล็กนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะค่ะเอาละมาเร่งสุขภาพกันนะคะ20:39ละจะ40 นาทีแล้วนะคะเมื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับสุขภาพเรานะคะในอนาคตมันอาจจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ก็ได้นะคะไม่รู้ว่ามันจะเรียกอะไรแหละนะคะเมื่อวานเราคุยกันมา6ข้อแล้วตั้งแต่สุขภาพร่างกายของเราตั้งแต่ดวงตาผมสมองฟันลำคอหูเราคุยมาถึงหูละตอนนี้อวัยวะต่อมาอย่างจมูกอย่างเงี้ยนะคะต่อไปเนี่ยอาจจะมีกระดาษเช็ดน้ำมูกรุ่นฉลาดล้ำที่มันนำข้อมูลน้ำมูกแล้วก็สิ่งอะไรที่ท่านสั่งออกมาจากจมูกเนี่ย
2: ไปวินิจฉัยนะวินิจฉัยโรคเนี่ยหรอ
3: มันไม่ต้องเอาไปเลยคุณอ้อมไอ้เจ้ากระดาษเนี่ยมันอาจจะมีเขาเรียกเทคโนโลยี AI ในอนาคตเนี่ยนะคะartificial intelligence เนี่ยคือฉลาดล้ำสั่งขี้มูกออกมากระดาษมันจะบอกเราได้เลยว่าโอ้ตอนนี้คุณติดเชื้อโควิดแล้วนะไม่ต้องไปหาอะไรยังจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราพูดนี่คือหมายถึงว่าอนาคตอะคุณอ้อมมันอาจจะมีแล้วหรือยังไม่มีก็ไม่ทราบนะคะแต่นี่เราเอามาคุยนี่มันก็ดีสำหรับท่านที่จะเป็น CEO นะที่จะอบรมนะท่านลองฟังแล้วก็ลองคิดถ้าเราทำตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเป็นคนแรกแหละของโลกที่แหละผลิตไอ้สิ่งเหล่านี้ออกมาได้อย่างเงี้ยคุณอ้อมหรือที่ขุดลิ้นที่มัน ขอโทษค่ะที่ขุดลิ้นที่มันเข้าสู่ยุคเชื่อมต่อข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตท่านจะมีไม้ขุดลิ้นบอกโรคไม่จำเป็นเลยที่คุณอ้อมจะต้องขูดแล้วก็ต้องเอาไปส่งหมอเพื่อที่จะวินิจฉัยอีกว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในปากเรานี่มันเป็นยังไงมันอาจจะบอกเลยก็ได้แล้วมันก็อาจจะช่วยตรวจคัดกรองเชื้อโรคที่ลิ้นและน้ำลายในช่องปากของเราคือบอกเราได้เลยว่าเราจะต้องทำยังไงกับสุขภาพเราต่อไปแบบนั้นนะคะที่มาคุยนะหมายถึงไอ้เจ้าอุปกรณ์ในอนาคตที่มันอาจจะบอกมาว่าร่างกายเราเนี่ยตอนนี้เป็นอะไรอยู่นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปหาหมอมันจะลิงก์ข้อมูลไปที่คุณหมอของเราเลยโรงพยาบาลที่เราเป็นคนไข้อยู่เช่นนี้เป็นต้นนะคะต่อไปข้อริมฝีปากมันอาจจะมีลิปบาล์มหรือแท่งสีผึ้งทาปากที่ช่วยตรวจสัญญาณว่าเราเป็นร้อนในหรือเปล่าที่ริมฝีปากหรืออาจจะพวก

เนื้อเยื่ออ่อนมูโคซาอะไรพวกนี้ในบริเวณปากหรือบริเวณริมฝีปากเราได้เพียงแต่ท่านหยิบมันขึ้นมาป้ายคือแค่ลิปมันมาป้ายมันอาจจะบอกได้เลยแต่จะบอกเป็นยังไงอันนี้ท่านที่จะทำธุรกิจต้องไปคิดเองนะคะแต่ถ้าท่านสามารถที่จะสร้างมันเช่นอ่ะหมายพูดหมายก็อยากจะได้ลิปมันที่แบบฉันหยิบมาทาทุกวันอุ๊ยวันนี้ลิปมันอาจจะเป็น

0: าจจะบอกสีได้ตามโรคที่เราเป็นอยู่หรือเชื้อที่เราได้รับมาอันนี้สมมุติ
1: อ
0: ันนี้สมมุตินะสมมุตินะคะสมมุตินะ
1: คนวิตกจริตอย่างอ้อมนี่กลัวตายเลยพี่ไหมอย่างเงี้ย
0: แต่มันได้รู้ไงเราจะได้ไปหาคุณหมอได้น
1: ะ
0: รู้ก่อนที่จะต้องไปให้คุณหมอเขาวินิจฉัยนะถ้าเรามีไออุปกรณ์เหล่านี้นะคะต่อไปยังอยู่บนหน้านะคะหนวดอาจจะมีที่โคนหนวดที่เมื่อลากผ่านลูกคางรอบปากข้างแก้มมันตัดหนวดของท่านไปแล้วมันก็สำรวจพื้นผิวหน้าของท่านด้วยว่ามีร่องรอยสิวหน้าใหม่ที่จะผุดขึ้นมาในอนาคตหรือไม่อันนี้ก็เกี่ยวกับความสวยความงามนะคะแล้วแต่ท่านอาจจะไปคิดที่มันโอ้กว้างไกลมีจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ที่กว้างไกลกว่านี้ก็ได้นะคะอย่างเอาง่ายๆคุณอ้อมอย่าง GPS เนี่ยสมัยก่อนที่รถติดๆแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่มีใหม่ก็คิดเนี่ยเมื่อไหร่มันจะมีอุปกรณ์ที่จะบอกเราได้ว่าสมัยก่อนมันไม่ได้คิดถึงรถติดไหมบางทีเรารถติดเราไม่รู้ว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยรถมันชนหรือมันเกิดอะไรขึ้นแต่เราอยากรู้ใช่ไหมเพราะว่าเรานั่งอยู่ในรถเฉยๆเราไม่รู้ไอ้ข้างหน้ารถติดแล้วมันจะคลี่คลายเมื่อไหร่อ่ะคุณอ้อมแต่เดี๋ยวนี้มันมี GPS ซึ่งมันจะบอกเราได้ตัวเขียวหรือตัวแดงว่าเราจะต้องไปถึงข้างหน้าเนี่ยถึงที่หมายเราได้กี่โมงแล้วดูจะไอ้ตรงรถติดเนี่ยมันติดแค่ไหนมันติดสีส้มสีเขียวหรือสีส้มหรือสีแดงจัดเห็นไหม
1: เดี๋ยวนี้เราก็เคยตัวนะพี่ไหม GPS จนเราลืมนึกไปว่าแต่ก่อนเราอยู่ยังไงเหรอเวลาเราจะไปบ้านเพื่อนซึ่งเราไม่เคยไปเลยอ่ะเราไปยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้มัน
0: มันบอกละเอียดไปกว่านั้นอีกก็คืออีกหน่อยคนจะไม่รู้ทางแล้ว
1: ใช่เปิดอย่างเดียวไม่จำแล้วไง
0: เห็นไหมคะ
1: จริง
0: ๆ GPS เนี่ยมันมีตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้คิดไอ้อุปกรณ์ต่างๆที่หมายจะพูดเนี่ยบทความที่ลงในคู่สร้างคู่สมเนี่ยนะคะมันก็อาจจะบอกอนาคตได
1: ้
0: ท่านที่จะอบรม CEO ลองไปคิดดูว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ท่านจะสามารถคิดผลิตมาได้ไหมรวยก่อนคนอื่นเขาแน่ๆเลยแล้วดังด้วยนะคะถ้าเราจดสิทธิบัตรได้นะคุณอ้อมนะเรื่องหนวดละต่อไปลงมาหน่อยหน้าอกเครื่องเอ็กซเรย์ธรรมดาที่สนามบินที่เราไปเอ็กซเรย์เนี่ยนะคุณอ้อมแล้วถ้าเกิดเรามีเหล็กอยู่ในร่างกายหรือบางคนกระดูกสันหลังไปใส่น็อตใส่อะไรอย่างลูกสาวใหม่เนี่ยนะมันก็จะดังตึ๊ดๆท่านที่ใส่เครื่องเพจหัวใจเนี่ยมันก็จะดังตึ๊ดๆต่อไปในอนาคตไอ้อุปกรณ์ที่มันตึ๊ดๆนะคะอุปกรณ์ที่มันเป็นเครื่องเอ็กซเรย์อยู่สนามบินเนี่ยมันอาจจะพอตรวจคุณอ้อมเสร็จตรวจไหมก็ได้ไม่ยกตัวอย่างคุณอ้อมตรวจคุณสมบัติน่ะคุณสมบัตินี่ไปใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอุ้ยแต่ตอนนี้มันจะมีปัญหานะคุณสมบัติบินไม่ได้นะคุณสมบัติต้องกลับไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เพราะตอนนี้มันมีปัญหาแล้วเครื่องมันอาจจะเตือนเราก็ได้แล้วก็บอกไปถึงคุณหมอเลยระงับการบินของเราเราก็จะได้ไม่ไปเป็นอะไรบนเครื่องบินหรือเดินทางต่างประเทศแล้วอาจจะไม่ประสบความสะดวกสบายเหมือนกับหมอที่อยู่เมืองไทยก็ได้เห็นไหมมันสามารถที่จะบอกเราได้อย่างเงี้ยนะคาดเดาไปในอนาคตให้เรารู้ก่อนที่เราจะเจ็บจะป่วยแบบนี้คุณอ้อมจากหน้าอกแล้วมาหัวใจใครที่มีปัญหาหัวใจแบบไร้คู่อันนี้ไม่ใช่นะคะ
1: อันนั้นต้องไปเว็บหาคู่แล้วค่ะ
0: บางคนเนี่ยเขาใส่ลวดที่ถังขยายหลอดเลือดนะในหัวใจที่เรียกว่าสตริงเนี่ยนะคะคุณอ้อมนะเขาอาจจะไออุปกรณ์เนี่ยมันอาจจะถึงเวลาก็จะสามารถมันพัฒนาไปอีกมันอาจจะบอกเราได้ว่าต่อไปเนี่ยคุณจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องไปเปลี่ยนนะหรือคุณจะต้องไปตรวจเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเพิ่มขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะมีพัฒนาที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะคะต่อไปเนี่ยไม่ชอบชีพจรข้อมือมันมีนาฬิกาที่ฉลาดเป็นกรดเมื่อมันสัมผัสอยู่ที่ข้อมือแล้วมันจะตรวจจับชีพจรของท่านแล้วส่งสัญญาณผ่านเครื่องสมัยก่อนเรียกว่าการ์มินแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปยิ่งกว่าการ์มินเหมือนกับมีหมอช่วยจับชีพจรให้ตลอดเวลาที่ใส่นาฬิกา
1: ตอนนี้ก็เป็นพวกนี้ไงสมาร์ทวอชเนาะมาแล้ว
0: นี่ไงไอ้บทความเนี้ยเราเขียนไอ้พวกสมาร์ทวอชเนี่ยคุณอ้อมถ้าพัฒนากันจริงๆหมายว่ามันเพิ่งจะปีนี้กับปีที่แล้วนี่เองนะแต่บทความนี้เราเขียนก่อนนะคุณอ้อมเห็นไหมว่าสิ่งที่เป็นอนาคตเนี่ย
1: มันมาจริงๆ
0: เห็นไหมคะวันก่อนไหมไปตีเทนนิสแล้วน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เขาเห็นเราตีแบบแรงพอๆกับที่ผู้ชายตีเขาก็บอกว่าพี่ทำไมไม่ใส่นาฬิกาที่มันวัดความเร็วของพี่ได้ล่ะว่าพี่ตีเท่าไหร่บอกโอ้น้องไม่ต้องห่วงพี่200ไมล์ต่อชั่วโมงน้องก็เอาเราก็พูดเล่นเดี๋ยวนี้เห็นไหมคุณอ้อมว่ามันมีทุกอย่างมันวัดเราได้ทุกอย่าง
1: ค่ะ
0: คุณอ้อมสามารถจะบอกได้เลยว่า

0: ณอ้อมเดินไปกี่หมื่นก้าวแล้วคุณอ้อมต้องทำยังไงนะแต่ในอนาคตมันอาจจะมีละเอียดกว่านั้นวันนี้คุณกินข้าวใส่นาฬิกาข้อมืออยู่นะวันนี้คุณกินข้าวแล้วคุณเคี้ยวไปน้อยกว่าที่มันควรจะเป็น3คำอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะบอกรายละเอียดขนาดนั้นก็ได้ซึ่งมันก็เรียกว่าจุกจิกกวนใจเราไม่เป็นส่วนตัวเรานะข้อมูลของเราเนี่ยไปโผล่ที่คุณหมอไปโผล่ที่โรงพยาบาลเงี้ยมันก็ไม่ค่อยถูกต้องคุณอ้อมว่ามั้ย
1: จริง
0: นะคะอันนี้มองอีกแง่นึงนะคะข้อ13ไปละทั้งหมดมี20ข้อนะคะต่อมาที่เล็บมันอาจจะมีกรรไกรตัดเล็บที่แฝงไว้ด้วยคอมพิวเตอร์จิ๋วอยู่ที่กรรไกรช่วยตรวจเช็คคุณภาพของเนื้อเล็บว่าท่านมีปัญหาสุขภาพหรือขาดแร่ธาตุใดแล้วยังดูลึกลงไปถึงรายละเอียดว่ามันมีจำนวนริ้วรอยผิดปกติมากน้อยแค่ไหนเรื่องเล็บเราเนี่ยผู้หญิงจะรู้ดีนะคุณอ้อมเมื่อไหร่ก็ตามเล็บเรามันมีริ้วรอยมันมีจุดดำๆหรือมันไม่เรียบเนียนหรือผิวหน้าของเล็บเนี่ยมันไม่เรียบอะก็แล้วกันมันไม่มันวาวไม่เรียบเนี่ยแปลว่าเราเกิดโรคแล้วล่ะเราไม่ค่อยดีละหรือดูที่จมูกเล็บก็ได้ถ้ามันมากหรือน้อยไปหรือเล็บเราไม่ใช่สีชมพูพิสมัยพูดไปด้วยก็ดูเล็บตัวเองไปด้วยก็แย่มากๆเลยนะคะไอการทำเล็บเจลเนี่ยไม่ดีเลยนะคะมันจะทำให้ผิวหน้าของเล็บเสียไปนั่นแหละค่ะเราสามารถแต่เล็บเจลเนี่ยไม่ต้องดูก็ได้ไม่ต้องมีกรรไกรแฝงด้วยคอมพิวเตอร์จิ๋วก็ได้เราตรวจดูเองก็ได้นะคะแต่ถ้ามีคอมพิวเตอร์จิ๋วมันอาจจะบอกได้ยิ่งไปกว่านั้นก็ได้ว่าตอนนี้คุณป่วยแล้วนะคุณมีเชื้อราแล้วนะคุณต้องไปหาหมอแล้วนะอะไรแบบนี้พูดถึงเล็บเอามาลำตัวมีอาจจะมีเสื้อผ้าที่ใช้เส้นใยคอมพิวเตอร์ที่สามารถประเมินขนาดร่างกายกล้ามเนื้อไขมันและปรับตัวมันให้เข้ากับท่านอย่างพอดีนอกจากนั้นเสื้อผ้าอาจจะเป็นอัจฉริยะถึงขนาดรู้ใจท่านได้จากการอ่านภาษาท่าทางที่เกิดจากการเปลี่ยนอิริยาบถหมายว่าเรามาพูดถึงเรื่องการประเมินร่างกายถ้าเรามีเสื้อผ้าที่เราใส่ไปแล้วมันบอกเราเลยนะบอกเราอาจจะรายงานมาที่หน้าคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งเราลิงก์กันเอาไว้กับไอ้เสื้อตัวนี้นะอาจจะต้องมีรหัสพิเศษเนี่ยมันอาจจะบอกโอ้ขนาดเนี้ยตอนเนี้ย BMI ของคุณการวัดค่าบอดี้ที่ไขมันเยอะเกินไปเขาเรียก BMI เนาะคุณอ้อมเนาะประมาณนี้นะคะก็บอกคุณอาจจะมีกล้ามเนื้อน้อยลงไปแล้วนะคุณอายุเยอะแล้วกล้ามเนื้อมันน้อยลงไปคุณต้องกินโปรตีนเพิ่มนะอ้อคุณมีไขมันดีเท่านี้คุณมีไขมันเลวเท่านี้มันอาจจะบอกเราได้ก็ได้นะคะในอนาคตนะคะท่านลองผลิตออกมาสิต่อไปรักแร้เนี่ยท่านไม่ต้องกังวลกับปัญหาโรคเต่าโรคเต่าที่มันเป็นโรคแตกอีกต่อไปก็ได้เมื่อมีเสื้อเชิ้ตที่คอยระวังไม่ให้เต่าของท่านเนี่ยกลายเป็นอาวุธชีวภาพนะคะเต่าเราจะมีกลิ่นก็เกิดจากจุลินทรีย์ที่เราสะสมไว้ถูกไหมคุณอ้อมถ้าเรามีเครื่องอะไรก็ตามหรือเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันจะสามารถวัดได้ว่าจุลินทรีย์ที่รักแร้ของคุณถ้าคุณปล่อยอีกครึ่งชั่วโมงมันจะส่งกลิ่นแล้วนะอะไรแบบนี้มันก็จะช่วยเราได้มันก็จะดีนะคุณอ้อมนะนะนี่อนาคตนะคะมาพูดถึงร่างกายอีกแบบนึงอีกส่วนหนึ่งก็คือแผ่นหลังอาการปวดหลังแล้วก็ขี้เมื่อยจะหมดไปเมื่อท่านได้ทำงานอยู่บนเก้าอี้ตามใจผู้นั่งมันจะวางแผนรถแมพให้กระดูกสันหลังของเราแล้วก็ปรับความนูนโค้งให้เหมาะกับสรีระของเราแล้วคุณอ้อมซึ่งนั่งอยู่นานๆก็จะไม่ปวดหลังอีกเลยอาจจะเป็นไปได้นะ อาจจะมีคนที่สร้างเก้าอี้ขึ้นมาเขาอาจจะใช้วัสดุที่ไม่ใช่เป็นแบบปัจจุบันนะคุณอ้อมพอคุณอ้อมนั่งเก้าอี้ตัวนี้ประจำพอคุณอ้อมนั่งเข้าไปมันจะปรับให้เลยว่าคุณอ้อมหลังพนักพิงของคุณอ้อมจะต้องโค้งเท่าไหร่กี่องศามาที่ก้นมันจะต้องโค้งเท่าไหร่น้ำหนักเราเท่าไหร่มันจะต้องเสริมเบาะเท่าไหร่อะไรแบบนี้คุณอ้อมมันน่าจะมีนะหมายว่าถ้าทำแบบนี้มาคนจะซื้อเลยคนจะซื้อทันทีเลยนะไอ้เก้าอี้ที่มันปรับสรีระตามเราเนี่ยนะคะ
1: ตอนนี้กำลังแบบหลังปวดอยู่ก็เอาอะไรมาลองหลังให้เราหน่อยเงี้ยเนาะ
0: แบบนั้นเลยค่ะตอนนี้เราต้องหาเองไงเราต้องหาบ่งบอกอะไรเงี้ยมาเองนะคะใต้ร่มผ้าก็อาจจะมีชั้นในที่จะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์บอกไว้ว่าตอนเนี้ยคุณต้องไปตรวจสารที่บ่งชี้มะเร็งแล้วนะเพราะมันมีความปกติจากจุดซ่อนเร้นทั้งชายทั้งหญิงนะคะในนี้เรื่องใต้ร่มผ้าพูดถึงก้นการขับถ่ายในยุคต่อไปเนี่ยส้วมอาจจะแบ่งเกรดของเสียที่เราถ่ายออกมาได้ว่าโอ้ตอนนี้

0: นี่คือเราไม่ต้องก้มไปดูอะโอ้ตอนนี้มันมีอย่างนี้ทำไมคุณอุจจาระมีเลือดคุณต้องไปหาหมอนะคุณอาจจะเป็นโรคนี้โรคนี้โรคนี้ส้วมมันอาจจะเป็นส้วมอัจฉริยะขึ้นมาก็ได้ที่จะบอกเราได้เลยว่าต้องไปหาหมอแล้วนะนะคุณต้องรู้ตัวแล้วนะข้อสุดท้ายล่างสุดของร่างกายคือเท้าอาจจะต้องมีรองเท้าที่พ่วงมากับโปรแกรมช่วยกระตุ้นสุขภาพผ่านการเดินโดยช่วยนับก้าวให้ท่านโดยอัตโนมัติโอ้เห็นไหมข้อนี้เหมือนกันอันนี้ไปพูดถึงเท้าแต่จริงๆเดี๋ยวนี้การเดินนับก้าวมันโผล่มาที่ข้อมือเราแล้วนี่แหละค่ะคุณอ๋อนี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: อะไรที่เคยเขียนไว้มันมาหลายชิ้นแล้วนะพี่
0: มันมาแล้วมันเป็นจริงทั้งนั้นเลยอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดมันจะไม่เป็นจริงนะท่านผู้ฟังมันเป็นจริงมาแล้วแล้วมันก็จะเป็นจริงได้อีกนะ
1: คะ
0: อยู่ที่วันนี้ท่านเป็นนักธุรกิจท่านฟังแล้วท่านอาจจะไปคิดพัฒนาก็ได้ว่าเออฉันทำไอ้อย่างนี้ขึ้นมาก็ดีสิอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะ
1: นะคะวันนี้มีคำแนะนำดีๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานประจำนะคะเขาบอกแบบนี้พี่ไหมเขาบอกว่าลาพักร้อนทุก2เดือนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นฟ
0: ัง
1: แล้ว
0: นายจ้าง
1: จะมาทุบวิทยุเราทิ้งหรือเปล่านะลาทุก2เดือนแต่อาจจะไม่ได้ลายาวอะไรมากมายเนาะเขาบอกว่านักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนำนะคะว่าลาพักร้อนทุกๆ2เดือนเนี่ยจะส่งผลดีต่อสมองและประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าและนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเคลียร์คิวไปพักผ่อนบ่อยๆแต่สั้นลงช่วยให้คุณทำงานได้เทพขึ้น
0: สั้นลง
1: ใช่อย่างแรกเขาบอกว่า1มันเป็นการชาร์จแบตก่อนไฟไหม้กับพี่ไหมเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าทำงานติดต่อกัน 5-6 เดือนโดยไม่หยุดร่างกายและสมองจะสะสมความเครียดจนเกิดภาวะซึ่งหากปล่อยให้พังไปแล้วการลายาว 1-2 สัปดาห์ก็อาจจะไม่ช่วยให้หายสนิทได้เพราะฉะนั้นการลาพักร้อนทุก2เดือนเนี่ยจึงเหมือนกับการดึงปลั๊กออกก่อนที่เครื่องจะโอเวอร์ฮีท
0: ร้อนจัด
1: ช่วยรักษาพลังงานให้เสถียรตลอดปีสมัยพี่ใหม่ทำงานลาพักร้อนบ้างไหมว่าไม่มีอ่ะพี่ใหม่อ่ะ
0: ไม่เคยเลยค่ะ
1: นั่นน่ะสิไม่มีนะค่ะอย่างที่สองมันจะทำให้สมองเกิดค่ะเมื่อเราจมอยู่กับงานเดิมๆสมองจะล้าแล้วก็คิดซ้ำคิดวนนะคะเราต้องพาตัวเองออกไปเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวต่างจังหวัดไปคาเฟ่หรือว่าทำดิจิตอลดีท็อกซ์นะคะนอนดูซีรีส์อยู่บ้านโดยไม่เปิดอีเมลจะช่วยให้สมองส่วน DMN เนี่ยทำงานซึ่งเป็นช่วงที่สมองจะเชื่อมโยงไอเดียใหม่ๆทำให้เราคิดไอเดียเจ๋งๆกลับมาสู้งานได้เสมอค่ะพี่ไหม
0: อันนี้ดีอันนี้ดีค่ะ
1: อย่างที่3การลาพักร้อนทุกๆ2เดือนเนี่ยจะมีพลังขับเคลื่อนในระยะสั้นค่ะสัปดาห์ก่อนที่จะถึงวันหยุดนะคะเรามักจะเคลียร์งานได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเพราะอยากไปเที่ยวแบบสบายใจเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าพักผ่อนทุก2เดือนจึงเป็นการสร้างหมุดหมายระยะสั้นให้เรากระตือรือร้นปั่นงานให้เสร็จเป็นงวดๆไปอย่างที่4เราจะมีความสุขล่วงหน้าค่ะพี่ไหมงานวิจัยเขาพบว่ามนุษย์เราจะมีความสุขมากที่สุดช่วงวางแผนและรอคอยให้ถึงวันเที่ยวการมีทริปหรือวันหยุดปักหมุดไว้ทุกๆ2เดือนจะทำให้มีแรงบันดาลใจในการตื่นมาทำงานทุกวันค่ะเพราะเราก็รู้ว่าอีกไม่นานจะได้พักแล้วดีกว่าการทำงานไปเรื่อยๆแบบไร้จุดหมาย
0: อันนี้จริงอันนี้จริง
1: เขาบอกว่าการพักผ่อนรูปแบบนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นทริปใหญ่โตแค่เลือกลาวันศุกร์หรือวันจันทร์เพื่อรวมกับเสาร์อาทิตย์ให้เป็นลองวีคเอนด์3วันแล้วใช้เวลานั้นหลุดออกจากโลกการทำงานอย่างสิ้นเชิงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะรีเซ็ตสมองให้กลับมาพร้อมลุยงานต่อแบบเต็มร้อยนะคะมันยากนะพี่ไหมการรีเซ็ตตัวเองออกจากงานคือไปเที่ยวอ่ะแต่ปิดมือถือไม่ได้ไง
0: อ๋อเข้าใจแล้วมันก็เหมือนอยู่กับงานตลอดเวลา
1: ใช่มันทำไม่ได้นะจ๊ะบทความนี้จ๋ามันทำไม่ได้ บางทีแต่ว่าทุกคนที่ทำงานก็จะรู้ไงถ้าเกิดเราลาพักร้อนเขาก็จะโทรให้น้อยที่สุดมีอะไรก็จะฝากข้อความไว้ก่อนถ้าไม่ด่วนจริงๆนะน้องๆก็จะรู้อยู่ว่าเออเนี่ยพี่เหมือนที่อ้อมลาไปช่วงคุณแม่เสียพี่ไหมช่วงนั้นน้องจะเป็นช่วงที่รับโทรศัพท์น้อยที่สุดละน้องๆก็จะรู้ไม่ด่วนเขาก็จะฝากไว้เขาก็รู้ว่าเรายุ่งอะเนาะแล้วอยู่ในภาวะที่ยังไม่อยากคุยอะไรอย่างเงี้ยก็จะฝากข้อความไว้เนาะทุกๆ2เดือนนะพี่ไหมต้องบอกตัวเองต้องบอกออมสิเนาะ
0: เมื่อกี้ที่คุณออมถามใหม่อะว่ามีลาพักร้อนไหมมันแล้วแต่อาชีพคุณออมอย่างใหม่เนี่ยมันต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็ไอการเปลี่ยนสถานที่มันก็ทำให้ได้ความคิดใหม่ๆมันก็มาจำเป็นนะคะแต่มันก็อีกอย่างแหละเราไปไหนเราก็ต้องคิดถึงเรื่องงานตลอด
1: ค่ะ
0: อยู่แล้วค่ะ
1: นะ งานพี่ใหม่เป็นงานที่มันได้เที่ยวด้วยอ่ะบางทีมันก็เหมือนพักผ่อนแต่ไม่ได้พักหรอกนะ

0: อ้อมรู้
1: ไม่ได้พัก
0: ไม่ได้พักเหนื่อยจะตายขนาดอ้อมไปอ้อมไม่ได้ทำงานเท่ากับทีมไกด์ทีมทัวร์เรายังเหนื่อยเลยพี่ไหมเห็นพี่ๆเขาทำงานกันพี่ๆน้องๆทำงานกันรู้สึกว่าเหนื่อยจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: นั่นแหละงานทัวร์ที่ไหมทำมา30ปีคุณอ้อม
0: ตอนนี้ก็พักแล้วนะ
1: มันก็เป็นความสุขมันก็เป็นความสุขและ
0: เป็น
1: ความสนุก
0: ค่ะ
1: สิ่งที่เรารักค่ะ
0: ค่ะโอเคเอาพี่ก้องเลิฟสยามนะคะพอพี่ใหม่พูดถึงอุจจาระผมนึกถึงท่านคิมของเกาหลีเหนือและท่านปูตินเขาไปประชุมในประเทศเขาต้องมีสุขาส่วนตัวเพราะถ้าไปอุจจาระที่อื่นเนี่ยเขาจะโดนฝ่ายตรงข้ามเอาอุจจาระไปตรวจสอบกล
1: ั
0: วคนอื่นจะรู้ว่าผู้นำคนนั้นเป็นโรคอะไรประมาณนี้ครับ
1: โอ้โหจริงจริงท่านก็ต้องเก็บของเสียท่านไปด้วย
0: ค่ะแถมพี่โจมิเตอร์ให้พี่ใหม่ด้วยฝรั่งเศสผมก็แพ้ไปแล้วผมขอเชียร์สเปนกับพี่ใหม่ด้วยคนนะครับ
1: เย้มีเพื่อนแล้วค่ะ
0: อ้อมันก็อยู่ตรงข้ามกับพี่ใหม่เลยอ
1: ่
0: ะ
1: แต่
0: เพราะว่าน้องที่ทำงานถามแล้วก็พูดขึ้นมาอาร์เจนตินาก็รู้สึกว่าเขาเก่งไงแค่นั้นเอง
1: แต่ถ้าเมสซี่เขาชนะก็ต้องยอมเขานะคะเขาเป็นเทพปล่อยเขาไป
0: ปล่อยเขาไปนะเอาเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะพี่ใหม่คะ
1: ค่ะ
0: สวัสดี
1: นำเรื่องดีๆมาคุยกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกสุภมาศรับลูกมติกพช.ค่าไฟอพาร์ตเมนต์ชี้สคบ.ออกมาตรการดูแลไว้ก่อนแล้วห้ามบวกกำไรค่าน้ำค่าไฟนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวถึงมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่มีการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าว่ากลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองผ่านมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สคบได้วางกลไกคุ้มครองผู้เช่าไว้ล่วงหน้าแล้วผ่านประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนตนและสคบได้เคยลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่ามาแล้วทั้งในย่านรามคำแหงและจังหวัดอุดรธานีรัฐบาลให้ความสำคัญกับมาตรการลดค่าครองชีพให้ประชาชนตั้งแต่ต้นทางแต่ราคาที่ลดลงจะไม่มีความหมายเลยหากผู้เช่ายังถูกบวกกำไรค่าไฟที่ปลายทางวันนี้เมื่อรัฐลดราคาให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งต่อส่วนลดนั้นถึงมือผู้เช่าเต็มจำนวนพาณิชย์ค่าทุเรียนใต้แนวโน้มราคาปรับขึ้นหลังเดินหน้าดูดซับผลผลิตนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในแถลงร่วมกับนายจักรายอดมณีผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์และนายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวง

0: พาณิชย์ว่าปี2569ผลผลิตทุเรียนภาคใต้คาดมีประมาณ 752,000 ตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ30ขณะนี้ออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ35หรือราว 260,000 ตันเหลือผลผลิตที่จะทยอยออกสู่ตลาดอีกราว 490,000 ตันโดยจังหวัดหลักได้แก่ชุมพรนครศรีธรรมราชและยะลาในวิทยากรกล่าวว่าราคาทุเรียนช่วงต้นฤดูกาลได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งการชะลอรับซื้อของตลาดจีนปัญหาทุเรียนอ่อนบางล็อตที่ส่งออกรวมถึงผลผลิตจากหลายพื้นที่ที่ออกสู่ตลาดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์เริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยตลาดส่งออกกลับมามีความต้องการเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาทุเรียนคุณภาพดีปรับเพิ่มขึ้นแล้วประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมราคาเกรด AB อยู่ที่ประมาณ85บาทต่อกิโลกรัมและบางเกรดปรับสูงกว่า100บาทต่อกิโลกรัมกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ภาคใต้ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตรวมประมาณ 300,000 ตันผ่านการเชื่อมโยงตลาดสดตลาดกลางโมเดิร์นเทรดผู้ค้าส่งและผู้ประกอบการทั่วประเทศรวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคเปิดจุดจำหน่ายและสนับสนุนด้านการขนส่งเพื่อเร่งกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตปวีณาพาแม่ผู้เสียหายผ่าตัดคลอดอาการวิกฤตก่อนดับปริศนาร้องขอความเป็นธรรมสาธารณสุขคาใจสาเหตุการเสียชีวิตลูกน้อยกระบวนการผ่าคลอดนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีพานางสาวเออายุ26ปีและสามีเข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อทันตแพทย์หญิงนาลินาตันตินิรามัยผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกรณีลูกสาวแรกเกิดเสียชีวิตอย่างปริศนาหลังผ่าคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครโดยครอบครัวติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและกระบวนการรักษาของทางโรงพยาบาลหลังจากนางสาวเอเข้าร้องทุกข์ขอให้มูลนิธิช่วยเหลือนางปวีณาเปิดเผยว่าทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับเรื่องไว้ทันทีเบื้องต้นได้สอบถามขั้นตอนการรักษาจากผู้เสียหายไว้และให้ผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัดคลอดลูกและเขียนเรื่องขอร้องทุกข์และจะมีการตรวจสอบข้อมูลการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวโดยจะเดินทางไปด้วยตัวเองในสัปดาห์หน้าพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเรื่องเสนออธิบดีซึ่งขณะนี้ต้องรอผลชันสูตรทารกว่าจะออกมาเป็นอย่างไรและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุบังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: แค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ

0: ุกเรื่องราวมีมากกว่าหนึ่งด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยินสองมุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการสองมุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคลิปหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 แฟนเพจ Facebook นะครับไลฟ์สดอยู่หน้าแฟนเพจของเราในขณะนี้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรา MCOT News FM 100.5 นะครับเข้ามาชมสดฟังสดหรือว่าจะพูดคุยผ่านคอมเมนต์ก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะเข้ามาที่ LINE นะครับ LINEMCOT News นะครับก็พูดคุยกันได้ทักทายพูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับเชื่อมทุกการสื่อสารติดตามข่าวสารของอสมทผ่านแอปพลิเคชันเดียวนะครับและก็แน่นอนว่าฟังรายการวิทยุ FM 100.5 ได้ที่แอปพลิเคชันนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายที่มอบให้กับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้วันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับวันนี้มาไขปมคนในข่าวในประเด็นที่เรียกว่า เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงมีการใช้ข้อกฎหมายต่างๆมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้อยู่คำว่าโซนนิ่งนะครับโซนนิ่งสถานบันเทิงเอ๊ะปัจจุบันมันเปลี่ยนไปไหมหรือว่ายังใช้เกณฑ์เดิมหรือกับประเด็นนี้ครับถึงเวลาแล้วหรือยังปรับเปลี่ยนกฎหมายโซนนิ่งสถานบันเทิงครับมันถึงเวลาแล้วอย่างน้อยนะครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
2: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: โซนนิ่งนี่ได้ยินกันสมัยที่มีการจัดระเบียบสังคมนะอาจารย
2: ์ใช
1: ่แล้วก็เป็นเรื่องราวต่อมาทำให้เกิดสถานบันเทิงหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็จะมีบริเวณอาจารย์ครับ
2: คืออย่างนี้จะต้องอธิบายกันก่อนเพราะว่าบางทีคำที่พูดเนี่ยมันถูกดึงออกมาคือคำว่าโซนนิ่งนะ
1: ครับ
2: เพราะว่ามันก็จะไปอยู่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าพรบหรือกฎหมายสถานบันเทิงนะ
1: ครับ
2: ซึ่งอันเนี้ยแล้วที่มันน่าตกใจก็คือกฎหมายเนี่ยมันตั้งแต่ปี2509ก็คือเมื่อ60ปีที่แล้วนะ
1: ยาวนานมากอาจารย
2: ์ถ้าเราเปรียบเทียบว่าคนนี้เนี่ยอายุ60แล้วเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ควรจะเข้าสถานบันเทิงแล้วอ่ะนะง่ายๆนะครับ
1: มันยังใจวัยรุ่นอยู่ก็มีอาจารย
2: ์ก็ได้แหละแต่ว่ามันไม่เหมาะแล้วอ่ะเข้าไปมันจะมองหน้าคนอื่นยังไงมันจะแบบนะมันดูแล้วเข้าพวกไม่ได้พูดง่ายๆว่ามันล้าสมัยแล้วมัน
1: เรียกพี่ได้ไหม
2: ครับมันตกยุคอ่ะพูดง่ายๆนะครับเนี่ยผมไปดูคำหลายคำเนี่ยมันเป็นคำรุ่นเก่านะ2509ก็จริงๆมันก็จะบอกแหมมันเก่ามันก็เก่าจริงอะนะบางทีค
1: ือ
2: เขาจะเขียนนี้ก็บอกว่าตามกฎหมายของนะครับพรบสถานบันเทิงเนี่ยนะก็แบ่งการไอสถานบันเทิงเนี่ยเป็น4ประเภทด้วยกัน
1: ครับ
2: ใช่ไหมแบ่งเป็น4ประเภทให้เป็นที่รับรู้กันง่ายๆหนึ่งก็คือสถานเต้นรำสถานที่เต้นรำประมงหรือรองเงง
1: ครับ
2: รองเงงนี่โน้กอาจจะไม่น่าจะทันแล้วนะที่เขาหลอกแบบทางใต้อะนะทางใต้อะนะรองเงง
1: ครับใช้คำท้องถิ่นมาเชื่อมด้วย
2: มันจะมีพวกไนท์คลับดิสโก้เทค
1: ดิสโก้เทค
2: ไนท์คลับนี่ก็เป็นศัพท์เก่าแล้วนะ
1: เก่าครับ
2: ขออนุญาตนะวิพากษ์วิจารณ์หน่อยแล้วกันเพราะวันนี้มันยังเรายังใช้มาอยู่เลยใช่ไห
1: ม
2: ไนท์คลับนี่คือสมัยก่อนเนี่ยเมื่อแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะหลายที่ในกรุงเทพเนี่ยมันเมื่อก่อนเนี่ยใครจะเชื่อนะครับไนท์คลับอยู่ตรงนี้ถนนราชดำเนินนะคุณโอ๊คทันไหม
1: ไม่ทันครับ
2: นี่แหละไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกโลลิต้าบางอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยถนนราชดำเนินแถวอนุสาวรีย์นะประชาธิปไตยเนี่ยแถวเนี้ยนะครับ
1: ครับ
2: อยู่สองฝากฝั่งเนี่ยนะเมื่อก่อนที่ตรงนี้เป็นอะไร

0: ถานบันเทิงนะฮะอย่างเงี้ยดิสไอ้ไนท์คลับนี่สมัยก่อนนี่ก็คือเป็นที่สถานบันเทิงก็ต้องมีเขาเรียกต้องมีพาร์ทเนอร์ต้องมีคู่เต้น
1: อ่
0: ะ
1: อ๋ออ๋อครับเพราะ
0: คู่เต้นรำด้วย
1: เต้นรำครับ
0: เป็นไนท์คลับเป็นที่เต้นรำอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วตอนหลังมันก็ถูกเปลี่ยนมาหลังมาเป็นดิสโกเทคก็คือไปเต้นกันเองนะไม่จำเป็นต้องเป็นชายหญิงจะเต้นยังไงก็เต้นกันไปใช่ไหม
1: คร
0: ับอันนี้คือสถานที่อันนี้ก่อนมีเอาไว้สำหรับเต้นรำหรือรำวงหรือลองเหง่งก็แล้วแต่เปิดที่รับนะฮะอันนี้ก็ถือเป็นสถานบันเทิงนะตอนหลังเราก็จะพบว่าไอ้ไนท์คลับนี่ไม่มีแล้วนะแทบจะไม่มีใครเปิดแล้วไนท์คลับเนี่ยนะครับต่างจังหวัดเมื่อก่อนก็มีเยอะนะ
1: คร
0: ับ สองก็คือสถานที่ที่มีอาหารแต่ว่ามีสุราน้ำชาหรือเครื่องดื่มจำหน่ายแต่โดยมีผู้บำเรอใช้ศัพท์เก่ามากเลยนะ
1: บำเรออ่ะ
0: ผู้บำเรอหมายถึงว่ามีเด็กเสิร์ฟหรือมีคนมาปรนิบัติ
1: โอ้โห
0: นึกภาพออกไหมคอยให้บริการ
1: ครับ
0: พูดง่ายว่าถ้าเป็นสถานที่ที่มีอาหารแล้วก็มีสุรามีน้ำชาหรือมีเครื่องดื่มจำหน่ายเนี่ยนะแล้วมีผู้บำเรอหรือมีเด็กเสิร์ฟมาปรนิบัติคอยให้บริการนี้ก็จะเข้าข่ายเป็นสถานบันเทิงนะครับ3อันนี้ก็คือประเภท3คือสถานอันนี้ก็ตรงไปตรงมาก็คือสถานอาบน้ำนวดหรืออบตัว
1: ครับ
0: ที่มีผู้ให้บริการแก่ลูกค้าก็พูดง่ายก็ตรงๆก็นี่แหละที่อาบอบนวดนี่แหละนะตรงเลย
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็เลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ต้องจดเป็นอะไรอ่ะสถานบันเทิงนะครับและประเภท4นี่แหละเป็นประเภทที่เราเชื่อว่ามันมีปัญหาแหละนะฮะก็คือสถานที่นะครับมีอาหารนะครับมีสุราหรือเครื่องดื่มจำหน่ายโดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงบันเทิงอื่นๆที่ปิดทำการหลัง24นาฬิกา
1: ครับ
0: แล้วเห็นตรงช่องว่างตรงนี้แล้วใช่ไหมครับว่
1: า
0: ถ้าเป็นสถานบันเทิงเนี่ยมันจะต้องปิดหลัง24นาฬิกา
1: ครับ
0: นะฮะแปลว่านี่ถือว่านับเข้าข่ายเป็นประเภทสถานบันเทิงทีนี้วิธีการในไอ้ข้อกำหนดที่ประเภทต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีช่องโหว่ให้สามารถดำเนินการได
1: ้ครับ
0: นะฮะช่องโหว่นี่ก็เกิดจากผู้ประกอบการที่จะต้องหาทางจดแล้วก็อาจจะมีที่ปรึกษามีผู้ให้คำแนะนำถูกไหมครับผู้ให้คำแนะนำก็เป็นใครๆนะก็เจ้าหน้าที่นั่นแหละถูกไหมครับง่ายที่สุดถูกไหมวิธีการอย่างหนึ่งสมมติอย่างนี้นะผมถามคุณโอ๊กว่าสมมติว่าเนี่ยไอสถานที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเราโยงเข้าไปที่โรงเบียร์นี่ก็ได้นะโรงเบียร์นราธิวาสเนี่ยนะครับที่มีก็เรียกว่าความเศร้าสะเทือนใจที่เพิ่งไผ่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ณวันนี้นี่ก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วทั้งสิ้นก็33ศพแล้วนะนับไปแล้วก็ยังมีคนที่อยู่ในอะไรนะกลุ่มอาการสีแดงถือว่าอาการรุนแรงมากอีก14รายนะ
1: ครับ
0: อันนี้น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับนะเนี่ยวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะค่อยพูดโซนนิ่งเอาประเภทคัตเตอร์กอรีไปก่อน
1: ครับ
0: อย่างแรกเลยเนี่ยแน่นอนถ้าเขาจดทะเบียนเป็นนะเขาเรียกว่าใบอนุญาตก็คือเป็นร้านอาหารนะ
1: ครับอาจารย
0: ์ร้านอาหารเนี่ยแต่ว่าถ้ามันเป็นร้านอาหารที่มีแน่นอนมีขายสุราแน่นอนใช่ไหมมีเครื่องดื่มจำหน่ายแน่นอนมีดนตรีไหมมีแน่นอนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เราก็รู้อยู่ว่าที่มีนักร้องเสียชีวิตก็วงที่แสดงแล้วก็มีปัญหาก็คือที่ประสบนะประสบเหตุนี่ก็คือนี่แหละวงอะไรทศกัณฐ์
1: ใช่ไหมครับ
0: เนี่ยและต้องถ้าเป็นสถานบันเทิงเนี่ยมันจะต้องปิดหลังทำการก็เรียกว่าก็คือสถานที่ที่เปิดเกิน24นาฬิกาเพราะฉะนั้นหลักการพวกนี้ก็คือเขาจะปิดก่อน
1: ครับ
0: ถูกไหมถ้าปิดก่อนปั๊บนี่ก็ถือว่าไม่เป็นสถานบันเทิงแล้วถูกไหมครับเท่าที่รู้นี่ก็คือเขาก็บอกว่าเขาใช้วิธีการก็เรียกเช็คบินก่อนไง
1: อ๋อครับ
0: ใช่ไหมรู้วิธีรู้วิธีใช่ไหมก็เช็คบินก่อนไงใช่ไหมฮะขอโทษนะคะต้องเช็คบินก่อนนะคะสมมตินะเพื่อให้บินมันลงเวลาสัก23นาฬิกา55นาทีอะไรก็แล้วแต่
1: อะไรนะเนี่ยไม่ให้เกิน59
0: ก็แล้วแต่ก็ทำได้ไงก็ไม่เกินไงถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันที่สองก็คือก็อย่าให้มันมีเด็กเสิร์ฟถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อย่าให้มีอะไรต่างนี่หลังจากไม่ให้คอยบริการไม่อะไรต่างหรือที่เป็นต้นก็แล้วก็ไปปรุงกันเอาเองอะไรต่างนี่นะตรงนี้มันก็มีลูกเล่นเยอะนะมันไม่ต้องมีไม่เสิร์ฟถึงที่แต่ว่าท่านนั้นก็ให้แขกไปเอาตรงเคาน์เตอร์ก็ได้ใช่ป่ะ
1: ครับผม
0: ไอ้

0: พวกนี้มันล้วนแล้วแต่เป็นช่องว่างทั้งสิ้นนะครับนี่คือกฎหมายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2509แต่มาถึงวันนี้ผมถามนี่ว่ามันเปลี่ยนอะไรไปเยอะไหมสภาพการในโลกวันนี้
1: เปลี่ยนไปเยอะมากอาจารย์เปลี่ยนไปเยอะแล้วครับ
0: แล้วก็ยังปล่อยให้มันเกิดในนี้ขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือมันไปกำหนดไอ้คำว่าโซนนิ่งที่เราเกริ่นคำนี้กันนะฮะโซนนิ่งก็คือกำหนดพื้นที่แหละว่าพื้นที่ตรงไหนที่จะทำให้มันเกิดสถานบันเทิงขึ้นมาได
1: ้ครับ
0: ถูกกำหนดแล้วก็ถูกกำหนดอย่างนี้นะมันมีข้อประกาศกฎกระทรวงเลยแหละมาชัดเจนเลยนะครับว่าย่านไหนที่จะทำให้มันมีในพื้นที่ที่เป็นสถานบันเทิงได้แล้วมันก็มีกฎกติกาไว้ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ที่อนุญาตนะฮะ
1: ครับผม
0: เขาบอกอย่างนี้นะครับว่าการขออนุญาตตั้งสถานบริการเนี่ยนะสถานบริการอาสาบันเทิงเนี่ยนะต้องอยู่ในเขตพื้นที่ การอนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าโซนนิ่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเว้นแต่เป็นสถานบริการที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งอยู่ก่อนการกำหนดโซนนิ่ง
1: ครับ
0: พูดง่ายว่าผมจำไม่ได้ว่าตอนที่กำหนดโซนนิ่งเนี่ยมันน่าสุดสมัยคุณปุรชัยว่านะฮะผมไม่ค่อยได้จำไม่ได้นะ
1: เพราะว่าจำได้ว่าคำว่าจัดระเบียบโซนนิ่งเนี่ยจะอยู่ท่านสมัยปุรุชัยเนี่ย
0: แต่อ้างอิงในพระราชบัญญัติสถานบริการปี2509
1: ครับ
0: แล้วก็ใส่ไอ้ตัวเลือกโซนนิ่งเข้าไป
1: รวมพื้นที่ใช่ไหมฮะพื้นที่
0: ใช่
1: ครับ
0: นะฮะก็พูดง่ายว่าถ้ามันตั้งก่อนจะกำหนดนั่นก็ปล่อยได้อนุญาตได้ถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: ก็เหมือนอะไรนะไอ้เรื่องที่เอาที่สปกไง
1: ถ้า
0: ค
1: ุณ
0: อย
1: ู
0: ่แบบเดียวกันน่ะนะถ้าคุณอยู่มาก่อนก็ต้องให้สิทธิ์คุณก่อนไปนะครับ
1: คร
0: ับ ก็ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้หรือเป็นการขออนุญาตตั้งสถานบริการอยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมพูดง่ายว่าถ้ามันแทรกเข้าไปอยู่ในโรงแรมนี่ก็ยังพออนุโลมได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าจะเป็นก็เรียกว่ามาตั้งเดียวๆเนี่ยไม่ได้ตั้งเดียวๆต้องอยู่ในโซนนิ่งตั้งเดียวๆนี่บางทีภาษาอังกฤษเขาเรียกสแตนอะโลนนะสแตนอะโลนไปตั้งอยู่อันเดียวไม่ได้ไปร่วมอยู่กับโรงแรมถ้าร่วมอยู่กับโรงแรมนี่ได้พูดง่ายว่ามันมีกฎหมายโรงแรมที่รองรับพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็ถูกกำหนดว่าปัจจุบันประกาศใช้ตามพระราชกฤษฎีกาท้องที่ต่างๆทั่วประเทศนะคือพูดง่ายว่าตาเป็นพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการสามารถตั้งสถานบริการได้ทั้งหมด55จังหวัดนะมันไม่ได้มีครบทุกจังหวัดนะครับ55จังหวัดนะครับนะรวมเป็นพื้นที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือโซนนิ่งทั้งสิ้น157บริเวณหรือ5บริ5 5 157โซน
1: ครับ
0: จาก55จังหวัดเนี่ยนะครับแต่ที่น่าตกใจก็คือในกรุงเทพเนี่ยมีแค่3บริเวณเท่านั้นกรุงเทพว่าใหญ่ไปละรู้สึกว่ากว้างขวางไหม
1: ครับ
0: มีแค่3ส่วนในจังหวัดอื่นเนี่ยนะครับก็แล้วแต่จังหวัดเนี่ยผมไม่ได้อ่านไม่ไหวนะทั้งหมด55จังหวัดเนี่ยนะครับมันรวมแล้วเป็นทั้งหมด157บริเวณถ้าหักกรุงเทพออกไป3ก็จะเหลือ154บริเวณก็จังหวัดนึงก็ถ้าจังหวัดท่องเที่ยวก็รู้สึกจะมีมากหน่อย3ที่2ที่อะไรเงี้ยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือโซนนิ่งทีนี้ข้อกำหนดมันคืออย่างนี้ฮะคุณโอ๊คถ้าเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดผู้ที่ออกใบอนุญาตได้ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัด
1: ครับผม
0: นะครับแต่ที่มันน่าแปลกใจคือเขตกรุงเทพมหานครผู้ที่บอกออกใบอนุญาตได้ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยการเสนอจากตำรวจนะฮะจากตำรวจนครบาล นะฮะจากผบ.ชน.
1: ครับ
0: นะฮะเป็นผู้นำเสนอว่าให้เขาเรียกว่าพิจารณาว่าควรให้อนุญาตหรือไม่เพราะว่าตำรวจก็จะดูพื้นที่ถูกไหมครับแต่ผู้ที่เซ็นอนุญาตคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มันก็มีคำถามนี้ข้อแรกก่อนเลยทำไมต้องเข้ามาอยู่ศูนย์กลางถูกไหมครับทำไมต้องให้เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยทำไมไม่ให้ท้องถิ่นเป็นคนดูแลถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะจริงๆแล้วก็ควรจะต้องเปลี่ยนกรุงเทพเนี่ยคนที่ควรจะได้เขาเรียกว่าควบคุมดูแลไปเลยก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถูกไหมครับ
1: ครับอาจารย
0: ์นี่คือสิ่งที่เราคิดว่ากำลังเขากำลังจะเรียกร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงไม่เช่นนั้นกลายเป็นว่าผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยที่เกิดเรื่องเนื้อมาดูเนี่ยไม่ได้เป็นผู้บอกออกใบอนุญาตนะ
1: ก็ใช่แต่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
0: ต้องเป็นผู้รับผิดชอบพอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าพอถึงเวลาใบอนุญาตเสร็จแล้วคน

0: ที่ตรวจนี่ก็คือต้องเขตถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วงวดนี้เขตก็จะโดนไปด้วยเนี่ยงวดนี้คอยดูแล้วกันนะฮะเพราะในหลักการนี้มันต้องมีความละหลวมแน่นอนเพราะว่าสถานที่ที่เกิดเหตุนี่อนุญาตให้เป็นสถานบันเทิงไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งไงที่เรากำลังจะเป็นปัญหาว่าก็มันตั้งอยู่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยตรงลาดพร้าวเนี่ยปรากฏว่ามันหลบเข้าไปนิดเดียวท่านเองมันไม่ได้อยู่ในโซนแล้วถูกไหมครับเดี๋ยวมันจะบอกว่ามีอะไรบ้างห้ามที่จะไปตั้งเป็นสถานบันเทิงมันมีข้อห้ามเอาไว้ฮะ
1: อาจารย
0: ์นะฮะทีนี้เราก็เลยมาจับตาดูอ้าวแล้วถามว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่บอกมันมีอยู่แค่อะไรนะสามที่ใช่ไหมฮะ
1: แห่งสามบริเวณ
0: สามบริเวณเนี่ยสามจุดเท่านั้นเองนะครับที่ถือเป็นโซนนิ่งที่จะมีสถานบริการหรือสถานบันเทิงอันนี้ได้ถูกไหมคร
1: ับ
0: หนึ่งอันหนึ่งเลยก็คือย่านพัดพง
1: ครับ
0: อันได้แก่แนวเขตบริเวณถนนนเรศถนนสุรวงศ์ถนนพระรามสี่ถนนสีลมถนนนราธิวาสราชนครินทร์โทษทีนะครับคุณโอ๊ค
1: ครับ
0: เมื่อถอยย้อนไปสัก 20-30 ปีก่อนเนี่ยพัดพงนี่ใช่เลยคือย่าน
1: ท่องเที่ยว
0: จะเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไว้รับแขกไอ้ย่านโชย่านสถานบันเทิงเต็มๆถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่วันนี้ท่านไปดูใหม่สิครับมันใช่ไหมพัดพงมันมีใครทำอันนี้ไหมฮะ
1: เป็นย่านเศรษฐกิจอื่นไปแล้ว
0: มันคนละเรื่องไปแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไอ้ถนนนั่นเล่ถนนชุลวงศ์อันนี้ก็ไม่มีแล้วพระรามสี่นี่ก็ไม่มีแต่สถานบันเทิงมาอยู่แล้วถูกไหมครับทั้งที่มันมีโซนนิ่งให้ทำได้อยู่นะฮะ
1: ครับครับ
0: ถนนราธิวาสและนครินทร์นี่ยิ่งยากใหญ่เลยซึ่งมันก็มีแต่ก็ไม่มีใครทำอ่ะถูกไหม
1: ครับ
0: แทบจะไม่มีไอ้พวกผับพวกอะไรทั้งหลายมาตั้งอยู่แล้วมันไม่มีนักท่องเที่ยวอ่ะถูกไหมมันไม่ใช่อ่ะ
1: ครับมันการเดินทางมันไปทางนั้นมันไปไม่ถึงหรอก
0: แต่เวลากำหนดตรงนี้ให้เป็นโซนนิ่งที่หนึ่งตลกดีไหมฮะ
1: ครับ
0: บริเวณที่หนึ่งนะฮะบริเวณที่สองก็คือย่านถนนพฤษฎีตัดใหม่นะย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่นี่ก็คือครอบคลุมแนวเขตบริเวณถนนเพชรอุทัยไปทางอะไรไปทางในพิเศษศรีรัตน์คลองแสนแสบคลองบางกะปิแล้วก็บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซึ่งเมื่อก่อนนี่ใช่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยมันเป็นสถานที่เลยแล้วก็เมื่อก่อนนี่เต็มไปด้วยเนี่ยอาบอบนวดอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ก็ลดลงไปดูสิใช่ไหมนะแล้วนี่ก็ไม่ค่อยที่เป็นที่นิยมแต่บริเวณย่านที่สามอันนี้น่าสนใจก็คือย่านถนนรัชดาภิเษกแนวขอบแนวบริเวณถนนลาดพร้าวถนนรัชดาภิเษกถนนพระราม9แล้วก็ถนนอโศกดินแดงนะ
1: ฮ
0: ะนี่แหละไอ้ตรงที่มันเกิดเหตุเนี่ยก็คือโรงเบียร์ตรงเนี้ยมันเราดูเหมือนอยู่ตรงลาดพร้าวแต่เขาบอกว่ามันหลบไปนิดมันก็เลยไม่ใช่เป็นถนนลาดพร้าวอีกนะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าดูตามเส้นทางแล้วเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในโซนนิ่งมันก็เลยไม่สามารถจะขอใบอนุญาตนะครับเป็นสถานบันเทิงได้ถูกไหมครับนะเป็นสถานที่ที่ให้บริการสถานบันเทิงได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็พูดง่ายว่าสุดท้ายก็ต้องขอเป็นร้านอาหารถูกไหมครับแต่มีการแสดงถูกไหมฮะแล้วก็หลบเอาไปในเรื่องว่าต้องพยายามที่จะไม่ให้มันเกินเที่ยงคืนนั่นก็คือพยายามแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่คนก็อยู่กันเกินเที่ยงคืนทางนั้นแหละถูกไหมครับนะทีนี้ถามว่าอ้าวทุกวันนี้เรานึกถึงว่าอย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ยนึกดูนะครับสถานบริการเนี่ยสถานบันเทิงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอะฮะตอนนี้อยู่เยอะเลยก็คือทองหล่อถูกไหมครับ
1: ทองหล่อเอกมัย
0: อันนั้นแหละไม่มีไม่ใช่โซนนิ่งครับ
1: ครับอาจารย
0: ์แต่แล้วผมถามผู้นกแล้วทำไมมันเปิดได้เยอะแยะมันเปิดได้ไง
1: ก
0: ็ถามก็ตรงๆเลยเนี่ย
1: เปิดได้ยังไงก็ต้องย้อนกลับไป
0: ตอนน
1: ี้
0: ก
1: ็
0: เก
1: ิ
0: ดเรื่องยังไม่เกิดเรื่องหลายคนแล้วก็บ่นกันพูดกันถึงเรื่องนี้แหละ
1: ใช่ใช่
0: แล้วทุกวันนี้ก็ยังเปิดอยู่ถูกไหมเราไปดูดิครับที่ทองหล่อเนี่ยมันก็เป็นที่ยอมนะฮะRCA เนี่ยมันก็ยังพอได้ RCA มันใกล้อะไรอ่ะเพชรบุรีใช่ไหมใกล้ได้ไหม
1: ใกล้อยู่ใกล้เพชรบุรีพระราม9
0: ก็พระราม9ยังพอได้ถูกไหม
1: ครับ
0: RCA ก็เลยเป็นทำเลทองที่ดูเหมือนว่ามันตรงกับไอ้โซนนิ่งที่สุดถูกไหมครับ RCA เนี่ยนะ
1: ครับ
0: แต่ถามว่าทองหล่อนี่มันได้สิทธิพิเศษอะไรอ่ะ
1: ไม่มีในสามบริเวณที่อาจารย์กล่าวมาเลยเท่าที
0: ่
1: เรียบเรียง
0: อันนี้เราไม่เห็นอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยมีคำถามว่าเอ้ยก็รู้ทั้งรู้อยู่ว่าไอ้กฎหมายโซนนิ่งเนี่ยไอ้ข้อกำหนดโซนนิ่งเนี่ยมันไม่ทันสมัยแล้วถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: สองไอ้กฎหมายเนี่ยพระราชบัญญัตินะสถานบันเทิงเนี่ยตั้งแต่ปี2009มันควรจะรับการปรับปรุงแก้ไข ช่ไหมฮะ

0: บนเงื่อนไขแล้วก็ไอ้ทำเลของธุรกิจพวกนี้มันถูกเปลี่ยนแปลงไปตามแหมสภาพการถูกไหมฮะแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันนะมันถูกย้ายมันถูกเปลี่ยนไปถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วทำไมไม่ปรับหรือว่าให้มันมีความยืดหยุ่นแล้วก็ให้มันบริบทมันตรงกับความเป็นจริงเพราะว่าเมื่อตอนที่ออกไอ้กฎหมายพระราชบัญญัติสถานบันเทิงเนี่ยนะไอ้พระราชบัญญัติสถานบันเทิงเนี่ยมัน209ตอนนั้นยังไม่มีกรุงเทพมหานครถูกไหมฮะกรุงเทพมหานครมันมีประมาณสัก2,533-34เนี่ยนะเสร็จแล้วปรากฏว่าตอนนี้มันมีแล้วมันก็ควรจะให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นผู้ที่ออกใบอนุญาตถูกไหมครับ
1: ครับอาจารย
0: ์พูดง่ายว่ามันก็ถึงเวลาด้วยต้องแก้ไขกฎหมายแหละไม่แก้มันก็แย่สิครับนะฮะนี่คือสิ่งที่เขามองเห็นแล้วว่าเอ้ยแบบนี้มันไอ้โซนิ่งมันก็ไม่เวิร์กสินะฮะเขาถึงบอกว่าตอนนี้คำว่าร้านเหล้าผับหรือบาร์เนี่ยคือมันก็แทรกอยู่ตามที่ต่างๆถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้เขาเลยบอกว่ามันเป็นช่องว่างก็คือเนื่องจากเขาไม่ให้เปิดสถานบันเทิงก็ใช้วิธีการเอาไอ้พวกร้านเหล้าหรือพวกผับบาร์นี่ยัดไปอยู่เข้าไปในร้านอาหารเพราะนั้นเนี่ยการจดทะเบียนเป็นร้านอาหารนี่จึงกลายเป็นความยอดนิยมไปถูกไหมครับยัดเข้าไปตามจุดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ระวังที่สุดก็คือเรื่องการมีอะไรนะมีการปฏิบัติมีผู้บำเรอเนี่ยนะ
1: ผู้บำเรอชื่อมันน่ากลัวอย่างผู้บำเรอ
0: ต้องถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้คำผู้พวกคำว่าบำเรอไม่มีเขาใช้เมื่อก่อนนางบำเรอเนี่ยมันฟังแล้วมัน
1: ไปทางนั้นบริกรอะไรนี้ยังพอเข้าใจได
0: ้บริกรเนี่ยถูกไหมฮะมันนี่กูเมื่อสมัยอยู่บางคนก็เรียกบ่อยอย่างเงี้ยนะมันก็ยัง
1: เด็กเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เด็กเสิร์ฟก็ยังดูดีกว่านี่ไปเรียกผู้บำเรอมันยังไงไม่รู้นะนะแล้วก็บางทีก็บอกว่าห้ามอะไรอ่ะให้พนักงานไปนั่งกับลูกค้าอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ถูกไหมฮะอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังแล้วก็มีอันหนึ่งเมื่อก่อนนี้เราก็จะเห็นมีล็อกรอบมาเขาเรียกว่าพวกนั่งดริงก์อ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: คร
0: ับนั่งดริงก์นี่ต้องพยายามไม่ให้เป็นคนของอะไรนะของร้านนะถูกไหมครับนะฮะเห็นไหมมานั่งแล้วก็ถึงเวลาพวกนี้มารับประเด็นอ่ะพูดง่ายๆนะมาเป็นมากับแขกเองอะไรเงี้ยนะเป็นต้นเพราะเดี๋ยวเวลามาตรวจเดี๋ยวมันจะเป็น
1: พนักงานของร้านนี่จะไม่ยุ่งเหยิงจะไม่วุ่นวาย
0: นะฮะนะฮะหรือการมีฟลอร์เต้นรำเนี่ยก็อะไรอ่ะพยายามไม่ให้มีฟลอร
1: ์ครับ
0: นะก็พยายามให้เต้นกันอยู่บนอะไรอ่ะบนเวทีหรือไม่ก็ไปเต้นที่โต๊ะอาหารนี่หรอกไหม
1: โต๊ะของตัวเองอะไรใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นบางทีเราเข้าไปแล้วทำไมไอ้นี่มันน่าจะมีฟลอร์ถ้ามีฟลอร์คุณผิดเลยอันนี้ไอ้ไม่ได้ผิดเลยต้องขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ประเด็นก็ที่วิจารณ์ก็คือเอาก็จริงมีเต้นรำไหมแหละก็มีถูกไหมฮะแต่ก็ให้เต้นอยู่ที่โต๊ะถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ
1: อาจารย
0: ์แล้วก็การมีมหรสพยามวิกาลเนี่ยนะ
1: มหรสพ
0: ถ้าหลัง24 นาฬิกามันต้องจดนะใช่ไหมก็ทำยังไงอะตรงเนี้ยใช่ไหมก็จัดการแสดงดนตรีแต่ว่าก็ต้องเลี่ยงอะนะฮะเลี่ยงมีการแสดงดนตรีแต่ว่าต้องไม่เสิร์ฟอะไรอะไอ้พวกเครื่องดื่มไม่อะไรพวกนี้นะแล้วที่สำคัญก็คือมันก็ต้องมีการคุ้มครองหน่อยนะนะฮะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันถึงได้เปิดเกินเวลากันได้ถูกไหมครับ
1: ก็มีนะมีแบบก็จบดนตรีที่ก่อนเที่ยงคืนเหมือนกันคล้ายๆกับการเปิดการเช็คบินเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกเลย
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: นี่ละนี่ละนี่ละเพราะไอ้กฎหมายนี่แหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วในข้อเท็จจริงกฎหมายไอ้มีเอาไว้ให้เลี่ยงอ่ะถูกไหมครับ
1: อ๋อเหรอครับนึกว่ามีให้ปฏิบัติตาม
0: มาแล้วก็ปฏิบัติกันไหมล่ะจริงๆมันต้องปฏิบัติกันไหมล่ะแล้วก็ถ้าไปตรวจจริงๆมันปฏิบัติกันไหมล่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็กำหนดไว้ชัดเจนว่ามีพื้นที่ต้องห้ามไว้ว่าสถานบริการหรือสถานบันเทิงเนี่ยนะต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัดโรงเรียนหรือโรงพยาบาลหรือในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัยในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นปัญหานะเพราะว่าสมมติว่าสถานบันเทิงอยู่แล้วเนี่ยโรงเรียนจะไปตั้งโรงเรียนก็อาจจะตั้งยากเพราะว่าไม่รู้ใครมาก่อนมาหลังอ่ะสมมติว่าสถานบันเทิง
1: ถูกครับถูก
0: ถูกไหมฮะแล้วตรงโรงเรียนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติให้ตั้งโรงเรียนเพราะว่าเนื่องจากมีสถานบันเทิงคุณไปเข้าใกล้เขาหรือเขาอยู่ใกล้คุณอะไรเนี่ยมันไม่ได้อ่ะสมมติ

0: โรงพยาบาลก็เหมือนกันนะครับคือเอาข้อจริงเนี่ยก็เข้าใจแหละสถานบันเทิงเนี่ยแล้วก็แปลกนะโรงเรียนเนี่ยมันเปิดเรียนกลางวัน
1: ครับถูกต้อง
0: สถานบันเทิงมาเปิดกลางคืนใครสถานบันเทิงที่ไหนมาเปิดกลางวันล่ะถูกไหมครับ
1: คนละเวลาม
0: ันกว้างเนอะใช่ไหมแต่ผมก็ไม่รู้คนออกกฎหมายมันคิดยังไงนะโอเคนะ
1: กลัวว่าเลิกเรียนแล้วเข้าสถานบันเทิงเลยอย่างนี้ไหมอาจารย
0: ์อย่างนั้นเหรอ
1: ไม่รู
0: ้ใช่เหรอเพราะว่าสถานบันเทิงมันเปิดกันเท่าไหร่สามทุ่มอะไรไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับ
1: แต่ไอ้กรณีที่เป็นประเภทอาบน้ำอะไรเงี้ยเปิดเวลาเดียวกับที
0: ่สถาน
1: ได้นะแปลกนะ
0: ไอ้อย่างนั้นเข้าใจได้ถูกไหมฮะแต่ไอ้นี่ล่ะไอ้โรงพยาบาลเนี่ยจะโอเคเขา24ชั่วโมงถูกไหม
1: ครับ
0: มันอาจจะบอกส่งเสียงรำคาญใช่ไหมอย่างเช่นตอนนั้นเนี่ยที่เรามีไอ้เรื่องอะไรไอ้วอเตอร์เฟสติวัลเนี่ยไ
1: อ้อ๋อคร
0: ับอยู่ใกล้ๆกับสปท.แล้วเนี่ยถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อะไรนะชื่ออะไร H2O ใช่ไหมฮะ
1: H2O ใช่ใช
0: ่ก็นี่ก็เสียงรำคาญอยู่พอสมควรเหมือนกันแหละนะฮะตอนนั้นนะครับ นะฮะนะเสร็จแล้วก็มีอะไรอ่ะจำยังมีเรื่องเกี่ยวกับผังเมืองเข้ามารวมอยู่ด้วยนะ
1: ผังเมืองอีกครับ
0: มีผังเมืองนี่เข้ามาผูกอยู่ด้วยเพราะว่ามันมีผังเมืองห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการตั้งสถานบันเทิงเด็ดขาดในหลายพื้นที่เพราะมันจะมีกฎของกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ครับ
0: มันก็จะต้องมาพิจารณาเรื่องนี้เข้ามาประกอบด้วยนะครับเพราะถูกกำหนดว่าตรงพื้นที่อะไรบ้างเช่นพื้นที่ที่อาศัยหนาแน่นถึงหนาแน่นมากเช่นเขาเรียกว่าโซนสีพื้นที่สีเหลืองพื้นที่สีส้มพื้นที่สีน้ำตาล
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะนอกจากนั้นเนี่ยพื้นที่พันธุกรรมบางแห่งพื้นที่อนุรักษ์ชนบทชนเกษตรกรรมอุตสาหกรรมพวกพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีม่วงอย่างนี้เป็นต้น
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็จะติดไม่สามารถจะทำสถานที่สถานบันเทิงได้อีกถูกไหมครับ
1: แปลกนะทำไมอุตสาหกรรมถึงพื้นที่อุตสาหกรรมถึงไม่สามารถตั้งสถานบันเทิงได
0: ้ก็นั่นแหละใช
1: ่งง
0: มันก็จะเห็นว่ากฎหมายแล้วมันยังไงก็ไม่รู้นะมันก็จุกกระจักอยู่ในนี้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นวิธีการสำคัญที่สุดก็คือต้องแท็กติกมีการแปลงร่าง
1: อ๋อมันมีแท็กติกออกมา
0: อันนี้ก็เรียกว่าวิธีการแปลงร่างนะไปสู่ร้านอาหารให้มันแบบอะไรไปทำให้มันดูแบบเหมือนเป็นร้านอาหารทั่วไปถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: นั่นก็คือเพราะว่ามันมีกฎหมายเรื่องไอ้เรื่องโซนนิ่งนะมีผังเมืองเข้ามารวมกันได้นะคำตอบก็คือว่าแล้วทำไมร้านเหล้าไอ้กึ่งผับยังโผล่อยู่ตามชุมชนได้ถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: ก็พูดง่ายๆว่าผู้ประกอบการเลือกที่จะไม่จดทะเบียนเป็นสถานบริการแต่จดให้เป็นร้านอาหารทั่วไปนะครับโดยมีเงื่อนไขอย่างนี้ไปจดเป็นร้านอาหารนะครับ
1: จ้
0: ะเสร็จแล้วก็ต้องรอไปตรวจว่าปฏิบัติตามหรือไม่ถูกไหมแต่เวลาจดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คงรับจดได้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขไว้จ้ะหนึ่งจะต้องไม่มีพนักงานนั่งดิ้งหรือเป็นผู้บำเรอถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: ก็พูดง่ายๆว่าห้ามมีสาวดิ้งเพราะฉะนั้นไม่มีเมื่อไม่มีก็คือถ้ามาดิ้งเนี่ยแสดงว่าทางร้านไม่ได้ทำคุณพามาเองหรืออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
1: เขาลูกค้าพามาเองครับร้านไม่ได้รู้เรื่องเลยครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางที่เขาก็เปิดไปแล้วในสมัยหนึ่งก็เปิดเป็นเลดี้ไนท์อะไรใช่ไหม
1: อ๋อมีแต่ผู้หญิงเข้ามาใช้บริการเท่านั้นในคืนนั้น
0: ไม่รู
1: ้เป็นหรือว่าเป็นเขาเรียกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณผู้หญิง
0: ใช่ไหม
1: ก็ไม่รู้ไงผมรู้ได้ไงผมอ่านมาผมอ่าน YouTube มาอ่าน Google มาครับคร
0: ับ ผมก็ไม่ค่อยรู้ใช่ไหมต่อมาก็คือต้องไม่มีการเต้นรำ
1: ครับ
0: ต้องไม่มีคาราโอเกะแอบแฝงนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็หลังเที่ยงคืนจะต้องปิดทำการไม่เกิน24นาฬิกาก็วิธีการก็อย่างที่บอกเช็คบินก่อน24นาฬิกานี่ก็ถือว่าจบแล้วจบแล้วไอ้ธุรกิจจบแล้วถูกไหมที่เหลือให้กินฟรีหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นนี่คือเขาเรียกการเลี่ยงบาลีจะเรียกว่าเลี่ยงบาลีหรือจะเรียกว่าแปลงร่างถูกไหมสรุปก็คืออยู่กันแบบผิดอย่างนี้แหละเอาว่าจะบอกว่าถูกมันถูกได้ไงล่ะถูกไหม
1: ในเมื่อกติกามันผิดอยู่แล้วระเบียบ
0: ประธานมันคือมันเป็นผับเป็นบาร์โผล่อยู่ในชุมชนมันผิดในเรื่องของอะไรไอ้โซนนิ่งผิดในเรื่องของผังเมืองอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วเราก็ให้มันผิดแล้วก็ให้ทำอยู่เนี่ยมันเป็นอยู่ได้ยังไงมันถึงได้เป็นช่องว่างของการรับสวยเห็นไหมครับไหนๆก็พูดเรื่องนี้ก็โยงเข้าไปทีเดียวเลยแหละถูกไหมถ้าแก้ทีเดียวก็แก้ได้หมดแล้วก็ทำให้มันถูกต้องซะสิถูกไหมครับแม่เนี่ยทุกวันนี้มันก็ต้องจ่ายแล้วไม่จ่ายได้ไงอ่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ

0: นั่นนี่ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ประทับกันอยู่นะครับเขาบอกว่ากฎผังเมืองเนี่ยมันจะกำหนดเรื่องนั้นเลยนะความกว้างของถนนหน้าร้านอีกนะ
1: อ๋อเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยในการเข
0: ้
1: าออกของเขาบอกว่าเรื่องของเหตุฉุกเฉินอ่ะ
0: ใช่ใช่มันก็เพื่อความปลอดภัยไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมอย่างเช่นแต่ถ้าแปลงให้เป็นร่างร้านขนาดเล็กไม่เกิน100ตารางเมตร
1: ครับ
0: อันนี้ไม่มีข้อบังคับเรื่องความกว้างถนนเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำเป็นซอกเล็กๆเห็นไหมครับเราจะเห็นเดี๋ยวนี้เขาทำร้านเล็กๆใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นร้านขนาดกลางประมาณ100ถึง300ตารางเมตรนี่ก็เรียกว่าพื้นที่สีเหลืองนี่ต้องมีถนนหน้ากว้างอย่างน้อย16เมตร
1: คล้ายๆคอนโดที่มีการตั้งแต่ละที่เลยถ้าไม่มีพื้นที่หน้ากว้าง
0: แบบเดียวกัน
1: เนี่ยก็ไม่ได้
0: แล้วก็ถ้าร้านใหญ่ใหญ่มากเนี่ยนะจะมีการบังคับความกว้างถนนตั้งแต่12ถึง30เมตร
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็ถ้าร้านตั้งอยู่ในระยะ500เมตรจากถนนโดยรอบสถานีรถไฟกฎหมายอนุโลมว่าให้ตั้งร้านขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องนำเกณฑ์ความกว้างของถนนมาบังคับใช้
1: อ
0: ๋
1: อครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะพูดง่ายๆว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาก็เลยไปวิ่งหาช่องโหว่ทางกฎหมายเพราะว่าไอ้นิยามนี่มันไม่ทันโลกทันเหตุการณ์เลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันเก่ามากนะครับก็หนีเอาไปสู่ร้านอาหารแล้วก็ไปให้บริการพวกนี้หมดนะครับ
1: คร
0: ับมันไม่มีใครเข้าใจแล้วนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญคือไปกำหนดเรื่องที่ตั้งห้ามใกล้วัดใกล้เลยบังคับยากมันทำไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: แล้วก็ไปหาช่องทางไปเป็นอะไรเป็นสถานบันเทิงเป็นพื้นที่เล็กๆหน่อยมันจะได้ไม่ต้องมีการควบคุมมากมายถูกไหมครับ
1: เขาว่าหาจุดบอดของกฎหมายจุดโหว่ของกฎหมายจนได้
0: ใช่เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมก็คือมันถึงเวลาที่ต้องมาทบทวนเรื่องนี้แล้วเรื่องโซนิ่งเนี่ยแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นผลชัดเจนว่าร้านเนี่ยนี่ก็คงต้องถูกดำเนินคดีแหละถูกไหมครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เจ้าของยังประสบเหตุอยู่แล้วก็ทราบว่าไม่ใช่มีเฉพาะเจ้าของผู้ถือหุ้นแค่2รายเนี่ยนะมันจะมีผู้ถือหุ้นลมด้วยกำลังตรวจสอบอยู่เลยนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งของคนที่ทำสถานบันเทิงเนี่ยนะส่วนใหญ่มักจะเป็นนอมินีอ่ะนะพูดง่ายๆนะครับมันจะมีตัวจริงแล้วจะไม่เข้ามาถือหุ้นอยู่ด้วยจะถือเป็นหุ้นลมอ่ะนะอยู่ข้างนอกนะครับอันเนี้ยมันก็คล้ายๆกันนู่นแหละไอ้ Mountain B ที่อะไรอ่ะสัตหีบนั่นแหละนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตรวจสอบกันแหละนะครับว่าข้อปฏิบัตินี้ถูกต้องหรือไม่แน่นอนจดทะเบียนเป็นร้านอาหารเสร็จแล้วมันมีเต้นรำมีดนตรีแล้วก็เปิดเนี่ยไอตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยมันก็หลังเที่ยงคืนนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่ถ้าว่ากันตามการดำเนินคดีที่ถูกต้องนี่ก็ต้องเป็นเรื่องไปราวแล้วนะแล้วที่สำคัญก็คือทางเขตก็ปล่อยปละละเลยไอส่วนรายละเอียดทางหนีไฟทางอะไรนี่ก็ต้องว่ากันอีกเยอะอันนี้เป็นข้อปฏิบัตินะ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรามองเห็นว่าถ้าไม่แก้กฎหมายมันก็คือการปล่อยให้มันทำธุรกิจกันแบบอะไรอ่ะขออนุญาตผิดฝั่งผิดฝาถูกไหมครับใบอนุญาตผิดฝั่งผิดฝาปฏิบัติกันแบบเลี่ยงบาลีแปลงร่างแล้วมันก็แน่นอนมันก็ต้องมีการจับจ่ายอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันต้องแก้ไขนะฮะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับเรื่องนี้เอากันให้มันเป็นกิจจาระให้มันถูกต้องอย่างตรงไปตรงมานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะคร
1: ับ ครับก็ถือว่าเป็นถ้ามันคือยุคสมัยมันบางอย่างอ่ะมันพอเวลามันผ่านนานไปแล้วมันก็ต้องมีการ
0: ใช่ครับ
1: ปรับนะแม้แต่พูดถึงพูดดูง่ายๆอย่างเช่นเกมฟุตบอลสมัยนี้อาจารย์เมื่อก่อนก็จะเล่นอีกแบบนึงระบบก็ไม่พ้น 4-4-2 อ่ะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไประบบอะไรแล้วเยอะแยะมากมายเลย
0: ถูกต้อง
1: มันทุกเพราะฉะนั้นโอ้โหเรื่องแบบนี้มันต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามความเหมาะส
0: ม
1: จากเดิมที่เคยมีอยู่ในอดีตนะครับมีคุณผู้ฟังสอบถามมาครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์เคยไปแถวสอนแดงหรือเปล่า
0: โอ้ไม่ไปที่ก็ตรงนี้ไงรู้ถ้าคนรุ่นเก่าเขาจะรู้จักนะครับ
1: แล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าเคยเข้าคลับในคลับที่โรงแรมเอราวัณ
0: ใช่ใช่เมื่อก่อนมีครับ
1: คือเต้นบอลดู
0: นี่จะบอกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนจริงๆนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยตรงถนนเพชรบุรีเนี่ยมันมีไอ้พวกอะไรแมนฮัต

0: อนครับโอ้เยอะแยะเลยนะ
1: คร
0: ับ เลยต้องคนรุ่นเก่าฮะรุ่นผมเนี่ยนะจะใช่นะฮะ
1: เคยได้ยินแต่ชื่อแล้วก็ดูตามภาพยนตร์ยุคนั้นนะยุคนั้นนะจะ
0: ดูไอ้พื้นที่ที่มัน

0: กันยินดีเราพบกันวันจันทร์นะฮะ
1: วันจันทร์ครับ
0: ขอบพระคุณนะครับ
1: วันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับก็มาไขปมให้เราได้แลกเปลี่ยนเรื่องของการเรื่องเกี่ยวกับการโซนจัดโซนนิ่งนะมันก็ถึงเวลาแล้วนะครับกฎหมายมันโหนานมากแล้วพอสมควรแล้วก็ถึงเวลาที่มันจะต้องทำให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับเพื่อที่จะได้ทั้งหนึ่งในเรื่องความเหมาะสมด้วยสองคือมันเรื่องของการอนุญาตต่างๆมันก็จะเป็นไปอย่างถูกต้องตามคันลองสามก็คือเรื่องของการจัดตรวจสอบเรื่องของร้านรวงต่างๆให้มันเข้าที่เข้าทางด้วยแล้วก็ปลอดภัยนะครับสำหรับใครที่กำลังหิวนะครับแล้วก็อยากได้อุปกรณ์ในการทำครัวแบบจบๆเลยนะครับในตัวเดียวนะครับหม้อหุงข้าวแรงดันชาชีวารุ่น RC1822 ครับไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับแต่หม้อเนี่ยยังเป็นหม้ออเนกประสงค์ครับทำได้5อย่างในหนึ่งเดียวนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูในหม้อเดียวความจุใจใหญ่ถึง5ลิตรครับทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟครับและเวลาลงในการทำอาหารได้กว่าครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้1ปีเต็มๆครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทร021143990สินค้าประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cord ครับพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร021143990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: ครับกลับมาช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมเสือโอ๊คครับช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองของด้านจิตวิทยาครับอยู่กับครูติ๋วครับคุณนันทนาวงบุญชูผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาศาสตร์การบำบัดเยียวยาและการโค้ชครับสวัสดีครับครูติ๋วครับ
6: สวัสดีคุณโอ๊คสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
1: ครับ
6: คุณติ๋วรายงานตัว
1: ครับเรื่องของการทำธุรกิจแบบนี้เองก็มันก็ต้องมีศาสตร์นะศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับการทำอย่างไรให้ถูกต้อง หรือแม้แ

0: แต่ทั้งกระทั่งการทำธุรกิจครับคุณติ๋วบางทีเรามองไปถึงกำไรก็เป็นจริงแหละใครทำธุรกิจไม่ยอดต้องการกำไรมันก็เกินไปเนาะไม่ใช่หน่วยงานเรียกว่าอาสานะแต่บางอย่างเมื่อมีกำไรแล้วแต่กลับละเลยในเรื่องของความปลอดภัยครูติ๋วมองเรื่องนี้ยังไงในเชิงของจิตวิทยาหรือว่าศาสตร์ของครูติ๋วที่พอจะอธิบายให้เราได้ฟังได้ครับ
1: ค่ะในศาสตร์จิตวิทยาหรือศาสตร์การโค้ชเนี่ยเราก็เน้นการตั้งคำถามเหมือนกันนะคะมีคนถามครูเยอะมากในประเด็นเนี้ยว่าควรเปิดหรือปิดสถานบันเทิงหรือไม่อย่างไรมีคำถามที่ชวนถามลึกกว่านั้นอีกค่ะว่าเราจะสร้างสังคมที่มีทั้งอิสรภาพและความรับผิดชอบได้อย่างไรเพราะในเชิงจิตวิทยาเนี่ยปัญหาไม่ใช่สถานที่เพียงอย่างเดียวค่ะแต่มันเป็นเรื่องของจิตสำนึกของคนในสังคมเพราะอะไรเพราะโลกปัจจุบันเนี่ยกฎหมายอาจกำหนดขอบเขตของพฤติกรรมนะแต่จิตสำนึกต่างหากที่จะช่วยกำหนดคุณภาพของสังคมที่เราอยู่ได้ทุกอาชีพทุกธุรกิจค่ะเหมือนที่คุณโอ๊คพูดเมื่อสักครู่แสวงหาความสำเร็จแสวงหาผลกำไรมันเป็นเรื่องปกติธุรกิจก็ควรเติบโตไปพร้อมกับความปลอดภัยของชีวิตด้วยถ้าเมื่อธุรกิจต้องการกำไรแล้วเรื่องความปลอดภัยมันจะไปด้วยกันได้ไห
0: ม
1: ในทางจิตวิทยาเนี่ยเราเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างอะไรระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้นกับคุณค่าระยะยาวค่ะ
0: ครับ
1: เพราะเมื่อองค์กรเนี่ยมองหาตัวเลขของรายได้ตัวเลขของกำไรสิ่งที่เรียกว่าจุดบอดทางจริยธรรมอาจเกิดขึ้นได
0: ้
1: กำไรไม่ใช่สิ่งผิดนะคะกำไรอ่ะมันเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจแต่คำถามคือกำไรนั้นมาด้วยความรับผิดชอบที่มากพอได้หรือไม่เพราะอะไรเพราะธุรกิจที่ยั่งยืนไม่ใช่ธุรกิจที่ทำกำไรได้มากที่สุดค่ะแต่คือธุรกิจที่ลูกค้าพนักงานชุมชนสังคมมีความปลอดภัยจึงสามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน
0: ชวน
1: คิดอย่างนี้ค่ะว่าถ้ากำไรคือผลลัพธ์ของธุรกิจความรับผิดชอบคือรากฐานที่สำคัญของธุรกิจเช่นเดียวกัน
0: ใช่ครับคือถ้ามันมีวางรากฐานด้วยก่อนการเขาเรียกว่าการดูแลคนที่มาเที่ยวเนาะคนที่มาใช้บริการอ่ะได้อย่างสมกับความที่เขาไว้วางใจมาอุดหนุนเราอ่ะการตอบรับในระยะยาวมันก็จะน่าจะเป็นผลที่เชิงบวกมากกว่า
1: เชิง
0: บวกมากกว่าแล้วมันก็ทำให้ธุรกิจนั้นนะเพราะดูอย่างหลายๆแบรนด์นะคุณจิ๋วครับไม่ต้องเรื่องของสถานบันเทิงอ่ะหลายๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ติดท็อประดับโลกอ่ะมันก็เนี่ยแหละคือเขากำไรจริงๆแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่ได้กำไรด้วยความที่เขาเอาแต่กำไรมันก็ยังมีในส่วนที่เขาก็ต้องดูแลคนที่ใช้บริการใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาได้อย่างเหมาะสมด้วยเนาะไม่ใช่ว่าใช้แล้วแบบเกิดผลกระทบใช้แล้วเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยมันก็ยุคนี้ยิ่งเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมใช้แล้วไม่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมันยิ่งถูกแอนตี้นะคุณติ๋ว
1: ใช่ค่ะมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเหมือนกับที่มีคนถามว่าเอ๊ะการจัดโซนนิ่งเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพื้นที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงบางประการได้ไหมถ้าตอบในเชิงจิตวิทยาเนี่ยการเปลี่ยนพื้นที่เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมโดยอัตโนมัตินะคะเพราะอะไรเพราะถ้าคนยังไม่มีการเคารพกติกาต่อให้เปลี่ยนสถานที่อ่ะปัญหาก็อาจจะย้ายตามมีขาเดินตามไปได้เหมือนกันเดินตามสถานที่ไปได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนจึงต้องทำไปทั้งในเรื่องของระบบองค์กรและสำคัญที่สุดคือจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นทุกฝ่ายต้องรับผิดชอบหมดค่ะมันจึงต้องมีการพัฒนาจิตสำนึกของการจัดการพฤติกรรมสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่ทำตามกติกานะคะเพราะทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการและที่สำคัญผู้ใช้บริการต่างต้องมีความรับผิดชอบเพราะในทางจิตวิทยาค่ะสังคมจะเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งที่เราเรียกกันว่าความรับผิดชอบร่วมกันค่ะเราไม่ควรมองว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบในการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรร
0: ม
1: ผู้ประกอบการ

0: ็ต้องสร้างมาตรฐานความปลอดภัยก็เป็นความรับผิดชอบขั้นสูงอย่างหนึ่งและที่สำคัญที่สุดค่ะอันนี้ชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยลองมาร่วมด้วยช่วยกันนะว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้บริการเนี่ยเราก็ต้องเคารพกติกาและที่สำคัญที่สุดก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองด้วยในการที่จะตัดสินใจในการที่จะเลือกทั้งสินค้าและบริการในทุกๆอย่างค่ะ
1: ครับก็ต้องด้วยกันทั้งหมดทุกฝ่ายนะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: อย่างเช่นง่ายๆเลยอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าการไปเที่ยวไม่ผิดแต่ว่ามันบางครั้งเราก็ต้องดูมันก็เป็นบทเรียนเหมือนกันนะอาจารย์คุณกิตติ์ครับก็เป็นบทเรียนว่าบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าสถานที่นั้นไม่มีใครแบบอยู่ดีจะเดินสำรวจเดินตรวจว่าที่สถานที่ที่ฉันจะไปเที่ยวมันจะแบบเป็นยังไงปลอดภัยแค่ไหนแต่ว่าเราก็อาจจะต้องดูเบื้องต้นแหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราก็อาจจะต้องสังเกตอะไรไว้บ้างหน่อยว่าถ้าเป็นแบบนี้อยู่ยังไงพื้นที่ตรงไหนที่ควรจะนั่งหรือว่าเกิดเหตุแล้วเราจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะการเตรียมพร้อมของตัวเองก็มีผลเหมือนกัน
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าถ้าคุณนกสังเกตเนี่ยวันนี้ครูจะย้ำพูดถึงคำว่าความรับผิดชอบมากๆเพราะในมุมจิตวิญญาณสากลเลยนะอันเนี้ยต้องชวนคิดอย่างนี้ค่ะว่าอิสรภาพที่ไม่มีความรับผิดชอบมากพอเนี่ยก็อาจทำร้ายผู้อื่นได้เช่นกันคราวนี้ถ้าถามถึงแนวทางแก้ไขเนี่ยในฐานะที่เป็นทั้งครูแล้วก็เป็นทั้งโค้ชที่เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายธุรกิจอะค่ะเราไม่ควรสร้างเพียงวัฒนธรรมที่ทำตามเพราะกลัวลงโทษไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการก็ดีหรือใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลายๆมิติคนที่จะไปเที่ยวต้องมีอายุเท่าไหร่ผู้ประกอบการควรจะทำอย่างไรเนี่ยมันไม่ควรเป็นวัฒนธรรมที่จะแค่ทำตามสิ่งนี้เพราะมีบทกฎหมายบทข้อบังคับแบบนี้เรียกว่าเพราะกลัวลงโทษกลัวถูกลงโทษค่ะแต่มันควรจะสร้างวัฒนธรรมของความรับผิดชอบ
1: ค
0: ือทำในสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดเหมาะสมที่สุดควรที่สุดแม้ไม่มีใครมองเราอยู่นั่นคือระดับของจิตสำนึกที่จะมีความรับผิดชอบในระดับสูงในระดับที่จะต้องรับผิดชอบต่อตนเองยังไม่พอยังจะต้องรับผิดชอบรวมไปถึงผู้อื่นด้วยเพราะแทนที่สังคมจะถามแค่ว่ากฎหมายเนี่ยควรเข้มมากแค่ไหนเราอาจจะชวนถามว่าเราจะสร้างคนที่เลือกทำในสิ่งที่เขาสามารถรับผิดชอบได
1: ้
0: มากแค่ไหนย้ำเลยว่าแม้ไม่มีใครเห็นนะคะตอนนี้เราชวนกันรับผิดชอบในระดับสูงขึ้นไปอีกว่าแม้ไม่มีกฎหมายแม้ไม่มีใครเห็นเนี่ยเรายังอยากรับผิดชอบสิ่งนั้นอยู่ไห
1: ม
0: แล้วรับผิดชอบในระดับไหนเพราะอะไรเพราะสังคมที่ปลอดภัยเนี่ยไม่ได้เกิดจากแค่กฎหมายที่เข้มข้นแต่เกิดจากผู้คนที่รับผิดชอบต่อกันมากที่สุดค่ะเมื่อกฎหมายและจิตสำนึกเดินไปด้วยกันเนี่ยความปลอดภัยจะไม่ใช่เพียงข้อบังคับแต่จะกลายเป็นวัฒนธรรมของสังคมเราค่ะคุณโอ๊
1: คครับก็ดีนะคือจริงแล้วมันก็ต้องใช้เรื่องพวกนี้แหละเข้ามาช่วยด้วยบางอย่างแถมสักนิดนึงครับคุณติ๋วกับช่วงท้ายกรณีนี้อาจจะต้องถามในมุมของจิตวิทยาด้วยคือสำหรับคนที่ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาผ่านเหตุการณ์ที่ความเหตุอุบัติเหตุแบบนี้เพลิงไหม้แบบนี้เราจะเยียวยาจิตใจของตัวเองหรือว่าคนที่ประสบเหตุอย่างไรได้บ้าง
0: ถ้าจะเยียวยาก็คงต้องเยียวยาในระดับลึกหรือในระดับจิตใจนะคะ
1: ค
0: ือสื่อสารกับตัวเองหรือเปลี่ยน mindset ให้เขาเรียกว่าให้มันเติบโตแล้วก็สอดรับกับความเป็นจริงมากขึ้นว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วเราก็รอดปลอดภัยมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำต่อไปคือพิจารณาให้ดีที่สุดว่ามันเป็นที่ที่เหมาะกับเราในสภาวะนั้นแล้วหรือยังแล้วก็กลับมาที่คำว่าความรับผิดชอบอีกค่ะว่าถ้าคุณไปที่ไหนหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณสามารถรับผิดชอบตัวเองได้ในระดับไหนแต่ตอนเนี้ยคุณสามารถรับผิดชอบความคิดคุณอารมณ์คุณความรู้สึกคุณได้ว่าคุณปลอดภัยแล้วค่ะสิ่งที่อยากจะฝากตอนนี้นะสุดท้ายเลยค่ะทุกระบบสะท้อนจิตสำนึกของคนในระบบของสังคมถ้าเราอยากเห็นสังคมเปลี่ยนเรา

0: ้องเริ่มจากการพัฒนามนุษย์ไปพร้อมๆกับพัฒนากฎหมายค่ะเพราะกฎหมายเนี่ยจะสร้างขอบเขตแต่จิตสำนึกจะสร้างอนาคตและความรับผิดชอบร่วมกันค่ะคุณโอ๊
1: คครับขอบคุณครับคุณติวครับวันนี้ครับ
0: ค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณคุณโอ๊คขอบพระคุณคุณผู้ฟังค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณติวครับครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในสัปดาห์นี้รวมถึงวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมส่งกันมาแล้วก็ที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะครับวันนี้ไขปมคนในข่าวกับผมเสือโอ๊คชุชนะตันตยานนท์นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเราสองคนผมเจษดาสาราทองครับ
4: ค่ะแล้วก็อลิสาสิทธิวงศ์นะคะรุ่นสวัสดิ์ทุกท่านในเช้าวันศุกร์นี้นะคะอยู่กับเราสองคน1ชั่วโมงครึ่งนะคะยาวๆไปจนถึง 7:30 นาทีโดยประมาณนะคะวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณฟังกันนะคะเช่นเคยแล้วก็ด้านนอกเนี่ยตอนที่เดินทางมานี่เหมือนฝนจะเริ่มตกปล่อยๆเบาๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตื่นเช้ามาแล้วก็ฟังรายการ Good Morning ASEAN อยู่นี้เนี่ยเราก็ต้องเดินทางไปด้วยนะคะกำลังจะออกจากบ้านเนี่ยอาจจะต้องพกร่มนะคะไปด้วยในวันนี้ด้วยค่ะ
3: ครับก็ปล่อยๆแต่เช้าเลยเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆนะคือตกตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยนะเมื่อวานเนี่ยแล้วก็ตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดตกหยุดนะสลับกันแล้วก็หนักบางช่วงปรากฏว่าตอนเย็นรถติดมากนะเมื่อวานในกรุงเทพมหานครนะครับก็ผมกลับมาจากตุรกีเมื่อเช้านี้ก็เจอฝนต้องจริงๆเจอตั้งแต่ตอนลงเครื่องเลยฮะตั้งแต่เช้าเลยนะฮะแล้วก็หยุดตกนะฮะมาตลอดจนถึงตอนเย็นนะก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยแล้วก็วันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับอาจจะฝนตก
4: รถติด
3: นะฮะยังไม่ตื่นดีนะครับก็ระวังกันด้วยทั้งเรื่องของการเผื่อเวลาแล้วก็สุขภาพนะฮะมาดูภาพรวมรายการเราในเช้าวันนี้เริ่มต้นดูข่าวสารในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้านะครับจนถึงเวลา 6:40 นคุณแฟรงกี้ชาญผู้สื่อข่าวจากบรูไนนะฮะจะมาอัปเดตข่าวสารให้เราฟังกันแล้วก็ 7:00 นแน่นอนในหัวอัดนะครับวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนจะมาคุยเรื่องอะไรครับ
4: ค่ะวันนี้ไปติดตามดูกันนะคะเรื่องของ SME ไทยค่ะแต่ไปเจาะตลาดอินเดียกันบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาวิเคราะห์ดูนะว่าตลาดอินเดียตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สำหรับ SME ไทยที่อยากจะไปเจาะตลาดอินเดียเนี่ยอาจจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงนะคะมีโอกาสตรงไหนมีความเสี่ยงตรงไหนบ้างนะคะติดตามได้ในช่วง 7:00 นเป็นต้นไปค่ะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันนะคะก็เช่นเคยหลากหลายช่องทางที่เรากำลังไลฟ์สดกันหรือจะเป็นช่องทางในการพูดคุยทักทายกันก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง

0: Facebook Live ค่ะเพจ MCOT News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะทาง TikTok Live เพจคลื่นข่าว MCOT News Line Official ของเรานะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเข้ามาเป็นเพื่อนได้นะคะแล้วก็พูดคุยทักทายกันนะคะหรือจะเป็นทาง SMS ค่ะเบอร์4689399ก็สะดวกทางไหนเดี๋ยวเราเจอกันทางนั้นนะคะในวันนี
1: ้ครับนะฮะอ่ะก็ผมไปตุรกี1สัปดาห์เต็มๆเลยนะฮะก็กลับมาที่เมืองไทยนะฮะตอนแรกเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังคร่าวๆนิดนึงตอนแรกเนี่ยคือได้ยินข่าวฮิตเวฟในยุโรปเนาะที่เราเล่ากันมาตลอดผมก็นึกว่าไปตุรกีเนี่ยน่าจะร้อนแน่เลยก็เลยเตรียมเสื้อผ้าแบบร้อนไปเต็มที่ปรากฏว่าที่อิสตันบูลผมไป2เมืองไปอิสตันบูลกับอังการาซึ่งเป็นเมืองหลวงนะครับเมืองหลวงของตุรกีคือกรุงอังการาปรากฏว่าอากาศเนี่ยเย็นสบายมากคุณลิซ่าบางวันเนี่ยตอนเช้าเนี่ย 17-18 องศาเซลเซียสก็คือเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องฮีทเวฟสักเท่าไหร่แล้วก็ที่ไปครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปบรรยายนะครับให้กับนักศึกษาไทยที่เรียนอยู่ที่ตุรกีซึ่งอ๋อก็มีนักศึกษาไทยอยู่ที่นั่นเยอะเหมือนกันนะได้ทุนการศึกษาได้ไปเรียนต่อที่นั่นนะฮะก็ได้รับคำเชิญจากสันติการคณะชุดไทยที่กรุงอังการาเดินทางไปนะฮะก็เป็นประสบการณ์มากๆเลยนะฮะอ่ะกลับมาที่ข่าวสารกันต่อนะครับจริงๆในช่วงที่ไปเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกเนี่ยค่อนข้างมากบรรยากาศในตุรกีเองก็คึกคักนะครับเดี๋ยวเราจะรอลุ้นผลกันสเปนกับอาร์เจนตินานะครับในช่วงตีสองนะของวันจันทร์ที่20นะครับกรกฎาคมตามเวลาในประเทศไทยนะฮะอ่ะคุณลิซ่าเชียร์ใครบ้างไหมในสองคู่นี้ในสองในคู่นี้ในสองทีมนี
0: ้
1: เชียร์ใครบ้างไหมครับ
0: ก็เชียร์เล่นๆไปแล้วค่ะไม่ได้รู้เกี่ยวกับไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับทีม
1: ห
0: ร
1: ือ
0: ฟุตบอลนะแต่ว่าก็นะคะเชียร์ไปเพื่อที่จะเลือกฝั่งเฉยๆนะคะเนื่องจากเคยเดินทางไปสเปนก็เลยเชียร์สเปนละกันค่ะ
1: นะฮะแล้วก็คู่นี้นี่ก็มีความน่าสนใจเนี่ยหลายๆอย่างนะอ่ะทีนี้คู่ที่หลายๆคนบอกว่าแหมน่าเสียดายนะก็คืออังกฤษกับทางฝั่งของอาร์เจนตินานะฮะก็อาจจะมีดราม่ากันนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่ทางฝั่งของอาร์เจนตินาเนี่ยชนะอังกฤษได้แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่านักเตะของอาร์เจนตินาเนี่ยนะครับไปโพสต์นะข้อถือป้ายนะบอกว่าฟอกแลนด์เกาะฟอกแลนด์เนี่ยเป็นของอาร์เจนตินาเพราะว่าเขาชนะไงนะฮะแต่ว่าในเชิงของการสู้รบกันเนี่ยหมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยก็มีสงครามหมู่เกาะฟอกแลนด์ถ้าเราเคยได้ยินนะในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับก็อังกฤษเนี่ยเป็นฝ่ายชนะไปนะอันนี้ก็มีต้องคือฟีฟ่าต้องมาตรวจสอบกันอีกนิดนึงว่าเพราะจริงๆแล้วมันมีกฎอยู่นะฮะว่าห้ามแสดงออกทางการเมืองในการแข่งขันของฟีฟ่าดังนั้นเนี่ยการกระทำนี้ถือว่าเป็นการแสดงออกทางการเมืองหรือไม่ถ้าใช่จะลงโทษอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนจับตาดูกันอยู่ทีนี้สืบเนื่องจากเรื่องนี้นะครับนิดนึงนะฮะในงานวันชาติของอังกฤษนะครับแล้วก็ตอกย้ำนะฮะความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับอังกฤษนะครับ171ปีนะความสัมพันธ์ของไทยแล้วก็สหราชอาณาจักรนะครับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรนะครับพร้อมด้วยทิมวอสเลนส์นะฮะพระสวามีพระองค์เนี่ยเสด็จมาที่ประเทศไทยแล้วก็เป็นประธานในงานเลี้ยงเฉลิมฉลองในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3นะฮะก็จัดขึ้นที่กรุงเทพด้วยนะครับที่โรงแรม Four Seasons ก็มีคณะรัฐมนตรีผู้บริหารภาครัฐเอกชนนะฮะสื่อมวลชนเนี่ยมารับเสด็จด้วยนะครับทีนี้ระหว่างที่พระองค์เนี่ยนะครับได้มีกระแสพระราชดำรัสนะครับทักทายนะครับประชาชนที่เข้ามาร่วมในงานครั้งนี้เนี่ยพระองค์เนี่ยพูดถึงนะฮะเรื่องของฟุตบอลด้วย มีการแซวนะฮะก็เป็นพระอารมณ์ขันของพระองค์นะพระองค์บอกว่าพระองค์ตรัสว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยต้องใช้เวลาที่ยาวนานอนาคตของฟุตบอลด้วยก็เช่นเดียวกันก็คือพูดทำนองกึ่งๆนะฮะแซวๆทีมอังกฤษของตัวเองว่าอ่ะยังอีกไกลนะยังต้องดูกันยาวๆนะสำหรับอนาคตของฟุตบอลนะฮะในงานนี้นะครับศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.นะครับก็เป็นผู้แทนของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะฮะพร้อมกับอย่างเช่นมีคุณชัดชาตินะครับแล้วก็มีทางด้านของภาคธุรกิจต่างๆที่เข้าร่วมนะฮะทีนี้คุณอนุทินไม่อยู่ไปไหนนะฮะคุณอนุทินเดินทางไปเยือนเซี่ยงไฮ้ครับนะฮะไปภารกิจเป็นภารกิจ

0: เยือนเจียงอย่างเป็นทางการนะครับร่วมเวทีปัญญาประดิษฐ์โลกแล้วก็จะมีการหารือกับผู้นำของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยนะครับเพื่อที่จะผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจนะครับก็เดินทางไปถึง เมื่อวันที่16กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นที่เซี่ยงไฮ้นะครับอันนี้ก็จะมีภารกิจนะครับครอบคลุม3เมืองหลักก็คือเซี่ยงไฮ้เฉิงตูแล้วก็ปักกิ่งเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนด้านการค้าการลงทุนนวัตกรรมครับ
1: นะคะหลายข่าวเรามายำรวมกันให้ในเช้านี้นะคะแต่เมื่อสักครู่นี้ล่าสุดก็คือพูดถึงจีนแล้วก็สีจิ้นผิงนะคะก็เลยยกข่าวนี้มาคุยต่อเลยนะคะเป็นผลสำรวจความคิดเห็น
0: ใจตรงกันนะคุณเริ่มเลย
1: ของประชาชนนะคะจาก Pew Research Center นะคะเกี่ยวกับชอบใครชอบประเทศไหนมากกว่ากันถ้าเราพูดถึงจีนเนี่ยรู้เลยแหละว่าคู่แข่งที่เรากำลังพูดถึงก็คือสหรัฐกับทรัมป์นะคะเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกว่า 42,000 คนนะคะใน36ประเทศนะคะซึ่งการสำรวจนี้เนี่ยก็มีการจัดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมปีนี้นะคะพบว่าคนทั่วโลกเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในการดำเนินกิจการโลกมากกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐถึงแม้ว่าระดับความเชื่อมั่นของผู้นำทั้งสองเนี่ยจะยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากก็ตามนะคะทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือทางสีจิ้นผิงเนี่ยก็แซงหน้าทรัมป์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยผลสำรวจเนี่ยค่ะเขาระบุว่าในหลายประเทศนะคะผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเชื่อมั่นต่อสีจิ้นผิงมากกว่าทรัมป์โดยคะแนนความเชื่อมั่นของผู้นำทั้งสองส่วนเนี่ยยังอยู่ต่ำกว่า 50% อย่างที่บอกไปคือยังก็ไม่ได้เยอะทั้งคู่นะยังต่ำกว่า 50% แต่สีจิ้นผิงเนี่ยได้รับคะแนนชายเหนือกว่าทรัมป์ในหลายพื้นที่ของโลกนะคะมายกตัวอย่างนะคะประเทศที่มีความเชื่อมั่นต่อสีจิ้นผิงมากกว่าทรัมป์นะสูงสุดก็คือปากีสถาน 83% ญี่ปุ่นนะคะ
0: โอ้ญี่ปุ่นด้วย
1: โนญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าต่ำสุดนะคะต
0: ่
1: ำส
0: ุ
1: ดนี่คือสูงสุดกับต่ำสุดนะคะเพราะญี่ปุ่นคืออย่าลืมว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีความขัดแย้งกับจีนอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในแง่ของประเทศที่มีการสำรวจแล้วสูงสุดคือปากีสถานที่เชื่อมั่นในจีนนะคะแต่ต่ำสุดจะเป็นญี่ปุ่น
0: โอเคอันนี้
1: อันนี้ make sense นะ
0: make
1: sense นะคะคราวนี้เนี่ยค่ะประเทศที่มีทัศนคติที่ดีต่อจีนนะคะที่เห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นสเปนอินโดนีเซียอิตาลีกรีซและแคนาดานะคะแล้วก็ฝั่งสหรัฐเนี่ยประเทศที่สนับสนุนแล้วก็ค่อนข้างที่จะมองว่าทรัมป์เนี่ยดี
0: ฟิลิปปินส์ไหม
1: ฟิลิปปินส์อยู่ในนั้นค่ะเกาหลีใต้ก็อยู่ในนั้นโปแลนด์อินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นเพราะว่าอาจจะมีความขัดแย้งกับจีนอยู่ก็เลยอาจจะมีผลกระทบตรงนั้นนะคะอีกหนึ่งประเทศก็คืออิสราเอลด้วย
0: แน่นอน
1: อันนั้นก็ไม่แปลกใจอะไรนะคะก็เขาบอกว่าเนี่ยถึงแม้ว่าสหรัฐตอนนี้เนี่ยจะมีข่าวไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะแต่คนที่สนับสนุนเนี่ยค่ะเขาก็ยอมรับว่าเขาก็พูดถึงเสรีภาพในส่วนบุคคลมากนะในเรื่องของการพูดการแสดงของสหรัฐมีมากกว่าจีนนะคะแล้วก็จีนถูกมองว่าค่อนข้างที่จะแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆน้อยกว่าคือตอนนี้น้อยกว่าสหรัฐนี่คือเหตุผลที่คนที่สนับสนุนจีนนะแต่คนที่สนับสนุนสหรัฐบอกว่าแต่ว่าคนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสรีในการพูดแสดงออกมากกว่า
0: ครับ
1: นะฮะ
0: พูดถึงทรัมป์เนาะ
1: ค่ะ
0: คุณอยากได้เหรียญดอลลาร์หน้าทรัมป์ไหมฮะเป็นรูปทรัมป
1: ์ดิฉันว่าแล้วคุณจะต้องเอาข่าวนี้มาดิฉันไม่ได้เตรียม
0: นะฮะเราก็ใจตรงกันตลอดเวลานี่ขนาดไม่ค่อยได้เจอกันนะฮะกระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับแถลงเมื่อวันที่15กรกฎาคมว่าโรงกษาปณ์สหรัฐนะฮะเริ่มผลิตเหรียญ1ดอลลาร์รุ่นใหม่ที่มีรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อฉลองครบรอบ250ปีของสหรัฐอเมริกานะก็ปีนี้เป็นปีสำคัญของทั้งสหรัฐนะครับแต่ว่าก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเพราะว่าตอนที่ทรัมป์จัดงานเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับโดยแบบล่าสุดเนี่ยนะครับร่างของเขาเนาะก็จะเริ่มออกจำหน่ายในเดือนประมาณฤดูใบไม้ร่วงนะครับของปีนี้ก็น่าจะเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับก็ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการวิจิตรศิลป์ของสหรัฐไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะซึ่งก็คณะกรรมการนี้ได้รับการแต่งตั้งโดยทรัมป์นั่นเองนะครับซึ่งตัวของเหรียญเนี่ยนะครับก็เปิดตัวเมื่อวันที่15เนี่ยก็มีความแตกต่างไปจากแบบที่อนุมัตินะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเหรียญเนี่ยทำจากทองคำแท้เลยนะแต่ว่าเป็นการเคลือบผิวด้วย

0: สีทองแทน
1: อ
0: ันนี้คือว่าไม่ใช่ทองคำแท้เนาะนะครับสกอตต์เบสันนะครับรัฐมนตรีคลังของสหรัฐก็โพสต์บน X นะฮะ Twitter บอกว่าเหรียญนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติแก่เจตนารมณ์แห่งเสรีภาพที่ยั่งยืนและสัญลักษณ์แห่งความรักชาติที่คงอยู่ตลอดไปการมีรูปของทรัมป์เนี่ยนะครับเป็นการเฉลิมฉลองความแข็งแกร่งของค่านิยมสหรัฐแล้วก็เป็นคำมั่นสัญญาของประเทศที่อุทิศตนเพื่อรักษาเสรีภาพให้กับทุกคนนะฮะอ่ะทรัมป์ว่าไงไปให้สัมภาษณ์กับ Fox Business Network นะบอกว่าการนำใบหน้าของตัวเองเนี่ยไปวางบนเหรียญ นะเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมากแต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเช่นเดียวกันนะฮะน่ารักมากเลยที่พวกเขาเนี่ยมอบเหรียญนี้กับผม
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่ทรัมป์พูดนะฮะไปดูเหรียญกันนะครับด้านหน้าเป็นรูปของทรัมป์ในชุดสูทแล้วก็เน็กไทสีหน้าเคร่งขรึมนะไม่ยิ้มแย้มนะฮะตัวอักษรบนเครื่องของส่วนโค้งนะของเหรียญมีคำว่า Liberty นะฮะแล้วก็มีปีนะ1776ถึง2026ก็คือ250ปีของสหรัฐอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีคำว่า In God We Trust อยู่ตรงกลางด้านหลังนะครับก็จะมีรูปนกอินทรีหัวขาวแบบดั้งเดิมอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ประจำชาติของสหรัฐนะครับในตาประทับใหญ่ของสหรัฐอเมริกาก็มีคำว่า United States of America อยู่บนครึ่งของเหรียญแล้วก็มีวลีภาษาละตินนะฮะผมอ่านไม่ออกนะฮะแปลว่าจากหลายสิ่งรวมเป็นหนึ่งเดียวนะก็คือ United เนี่ยอยู่ที่โล่ที่ประดับอยู่ที่หน้าอกของเหรียญ นะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญ1ดอลลาร์รูปทรัมป์นะฮะเราก็จะมีเลข250ด้วยนะเพราะว่าเฉลิมฉลอง250นะของสหรัฐอเมริกานะครับอ่ะทีนี้นอกจากเรื่องนี้แล้วนะครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือการสู้รบกันระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่กลับมารุนแรงอีกรอบหนึ่งนะฮะตอนผมอยู่ตุรกีแล้วต้องบินกลับก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมเหมือนกันนะฮะสหรัฐก็กลับมาปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่สองฝ่ายมีการยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยกองบัญชาการกลางของสหรัฐก็ระบุว่าได้เปลี่ยนเส้นทางเรือพาณิชย์สองลำที่พยายามที่จะฝ่าการปิดล้อมนะครับสหรัฐกำลังเพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่านนะฮะอย่างหนักโดยกองบัญชาการกลางของสหรัฐเนี่ยก็เปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาบอกว่ากองทัพเนี่ยเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่โดยกองทัพสหรัฐเนี่ยโจมตีอิหร่านต่อกันติดต่อกันนะครับเป็นเวลา5วันแล้วนะฮะอินเทนซิฟายมากโดยทรัมป์เนี่ยก็ขู่ว่าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านถ้าอิหร่านเนี่ยไม่กลับมาร่วมเจรจาอีกครั้งนึงก็คือจะบีบให้กลับมาเจรจาอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าทางฝั่งของโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านก็กล่าวว่าขณะนี้พวกเขานั้นมุ่งเน้นไปที่การป้องกันประเทศและไม่มีแผนในการเจรจาตอนนี้สื่ออิหร่านนะครับแถลงบอกว่าทางด้านของประธานโดยอ้างนะประธานรัฐสภาอิหร่านนะครับมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟเนี่ยบอกว่าหากไม่มีผลประโยชน์จากข้อตกลงเหล่านี้ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเจรจาอีกต่อไปทางฝั่งสื่อสหรัฐนะครับเอเซสนะครับก็รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวหลายแหล่งบอกว่ารัฐบาลของทรัมป์กำลังหารือเกี่ยวกับการโจมตีกับอิหร่านขนาดใหญ่รอบใหม่โดยที่ทรัมป์เนี่ยได้จัดการประชุมในห้อง Situation Room เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนดังกล่าวโดยที่ก็ผู้เข้าประชุมเนี่ยก็มี JD Vance นะครับมีมาโก้ดูบิโอนะมีพีทแฮกเซตนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นโดยทรัมป์เนี่ยอาจจะพบกับเบนจามินเนทันยาฮูนะครับผู้นำของอิสราเอลเพื่อหารือเกี่ยวกับอิหร่านแล้วก็สถานการณ์ในเลบานอนด้วยโดยสื่ออิสราเอลเนี่ยมีอยู่เจ้าหนึ่งเนี่ยรายงานโดยอ้างนะครับเจ้าหน้าที่ทางการว่าการประชุมดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นที่วอชิงตันดีซีในวันจันทร์หน้าครับก็จะพอดีกับใกล้ๆกับฟุตบอลโลกเลย
1: นะคะ
0: รอบชิง
1: นะคะก็ยังคือถือว่ามีความไม่แน่ไม่นอนสูงอยู่นะต่างฝ่ายก็ต่างขู่กันไปขู่กันมานะคะว่าจะโจมตีตรงนู้นตรงนี้นะแล้วก็จะมีการปิดล้อมแล้วก็มันก็ยังมีความไม่แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้กลับมาเจรจาพูดคุยกันหรือเปล่านะคะก็กลับมามีความตึงเครียดแล้วก็มันก็ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันแล้วก็ประเทศอื่นๆอย่างแน่นอนนะคะยังคงอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะแต่มาดูประเด็นเรื่องของ daylight saving นะคะประเทศเราเนี่ยจะไม่มีคำว่า daylight saving ตอนช่วงที่มีการปรับเวลานะคะเป็นการเวลาออมแสงของเขานะคะคือถ้าเป็นบางประเทศเนี่ย ช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมคะช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็จะค่ำช้าหน่อยนะแล้วช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็จะ

0: ข้ามเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการออมแสงหรือจะเป็นการใช้เวลาอยู่กับแสงแดดเยอะขึ้นเนี่ยทางประเทศนั้นๆเนี่ยจะมีการปรับเวลาประมาณ1ชั่วโมงไปกลับนะคะทุกปีคราวนี้เนี่ยทางสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้ล่าสุดเนี่ยค่ะมีมตินะคะทางสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง308ต่อ117นะคะเป็นการผ่านร่างกฎหมายกำหนดให้ใช้เวลาออมแสงเป็นการถาวรคือจะไม่ปรับไปปรับมาละนะคะแต่ว่าช่วง daylight saving time หรือ DST นะคะ time zone ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นถาวรแล้วนะคะก็จะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยค่ะไปยังวุฒิสภาต่อไปเพื่อพิจารณานะคะซึ่งหากกฎหมายนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้นะคะสหรัฐจะยุติธรรมเนียมการปรับเวลาปีละ2ครั้งที่ถือเป็นการปฏิบัติในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศมาตั้งแต่ทศวรรษที่1960นะคะส่งผลให้มีการปรับเวลากลับไปเป็นเวลามาตรฐานในเดือนพฤศจิกายนอีกต่อไปนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยทางรัฐต่างๆก็ยังคงสามารถที่จะเลือกที่จะไม่เข้าร่วมการใช้เวลา DST ตลอดทั้งปีก็ได้ก็แล้วแต่นะคะเพราะอย่าลืมว่าคืออย่างสหรัฐเองเนี่ยมีรัฐบาลกลางแต่ว่าแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีการปกครอง
1: ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันนะคะ
1: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับอาจารย์เจตและลิซ่าค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารจากคุณแฟรงกี้ชานผู้สื่อข่าวจากบรูไนนะคะตอนนี้คุณแฟรงกี้พร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning World
0: Good Morning Frankie
4: อารุณสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: Someone is awake already
1: Yeah
4: How are you, Ajahn Jesada, like, no, Alisa?
1: I still have, like, a little bit of jet lag because I just got back from Turkey yesterday's morning. Still, like, feel, like, jet lag.
4: No, Alisa, someone's living the life of flying high and, you know, he could be flying, yeah?
0: Chaika, he's a high flyer, naka.
4: High flyer, Chaika.
0: How's the weather in Brunei at the moment?
4: Well, yesterday, like what you said earlier, I was listening to the opening of the show. ฝนตกที่นี
0: ่ฝนตกรถติด
4: ไม่มีรถติด
0: ไม่มีรถติด just ฝนตก
4: ใช่ครับ
0: Okay, so you know, take care of yourself. You know, be careful. Don't get sick from all the and don't get stuck in the rain.
4: And, is it raining heavily in Thailand?
0: Yes, some days. Yesterday it was raining a lot. So I think a lot of our Asian countries are getting affected by typhoons and whatnot in the area. Hopefully this doesn't affect too much with the celebrations happening around Brunei during this time.
4: Hopefully it doesn't dampen that spirit of celebration. Chalom, right? Chai mai. So of course, like you previously said, you know, we like to celebrate things. And this month, the month of July, is a month of celebration. Wednesday, the 15th of July, this 2 days ago, marked the historic and memorable occasion for the country as Brunei celebrated the 80th birthday of His Majesty Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, the 29th Sultan of Brunei, which is currently the world's living reigning monarch in the world. The day began with the grand royal birthday parade at Taman Haji Sermuda Omar Ali Saifuddin at the heart of the capital, Bandar Seri Begawan, witnessed by thousands of Bruneians as well as visitors. This colorful and vibrant parade brought together uniformed personnel, government agencies, schools, and various organizations reflecting our people's loyalty, unity, and deep respect for the Sultan. I'm sure you I provided some pictures for the both of you to actually
1: have a look.
4: Straight after the parade, His Majesty, accompanied by the Queen, Her Majesty Duli Raja Istri Pangeran Haja Salihah, attended and presided over the audience and investiture ceremony at the palace Istana Nurul Iman. Now, the prestigious ceremony was also attended by His Majesty's special guests, which include Singapore's former Prime Minister and currently the Senior Minister Lee Hsien Loong and his wife Ho Ching. Among the distinguished guest list included the Governor of Sarawak, the Governor of Sabah, the 6th Premier of Sarawak, the Chief Minister of Sabah, and all these are our neighboring states.

0: your Chatuchak or even Jot Fair, but it's a different feel altogether.
1: Okay. Right. Well, you know, hopefully we'll get to visit. I think next year will be a great year for visiting Brunei, as you mentioned, you know, the two big celebrations happening next year as well. So hopefully we'll be able to plan something, right, Atante?
2: Right.
0: Yes, I will be rolling the red carpet up for you guys.
1: Yes, but for now, enjoy the celebration month for us.
0: We will do. Anyway, thank you much for having me and enjoy the rain, but please be safe.
1: Thank you so much. Take care. Bye.
0: สวัสดีครับ
2: Bye-bye. สวัสดีครับ Bye-bye. ครับอ่ะสดใสมากนะครับก็มีฝนเหมือนกันเนาะที่บรูไนนะแต่ว่าข่าวใหญ่ที่เป็นข่าวสำคัญมากๆนะครับก็คือทางบรูไนเนี่ยได้มีการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับของสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสนันโบเกียสุลต่านองค์ที่29แห่งบรูไนนะครับก็จะเป็นวันหยุดราชการที่สำคัญของประเทศด้วยนะครับวันที่15กรกฎาคมนะฮะซึ่งก็จะครบรอบนะครับปีนี้เนี่ยมีวโรกาสพิเศษเพราะว่าเป็นการครบรอบการเฉลิมพระชนมายุนะครับครบ80พรรษาของพระองค์ด้วยก็เลยมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะครับมีการสวนสนามมีการยิงพลุนะครับมีโอกาสที่ประชาชนเนี่ยได้เข้าใกล้ชิดนะครับกับพระองค์ท่านอย่างที่คุณแฟรงกี้บอกว่าได้ meet and greet นะครับ อย่างใกล้ชิดเลย
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากประชาชนชาวบรูไนแล้วนะคะที่ได้มีเข้าร่วมพิธีต่างๆนะคะก็มีแขกพิเศษจากหลายประเทศเข้าร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลีเซียนลุงนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะคะแล้วก็มีแขกพิเศษจากมาเลเซียอินโดนีเซียสหรัฐนะคะแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยนะคะโดยในปีนี้เนี่ยทางสุลต่านเองนะคะก็ได้มีการยกย่องขึ้นมานะเรื่องประเด็นของความสำคัญของประชาชนนะคะซึ่งท่านเนี่ยก็ได้เน้นว่านะคะความเข้มแข็งของประเทศเนี่ยไม่ได้วัดจากความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียวแต่ว่าขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนด้วยนะคะในครั้งนี้เองเนี่ยก็ได้มีการพระราชทานเครื่องราชนะคะให้กับ22บุคคลด้วยกันนะคะก็มาจากหลากหลายสายอาชีพนะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลนะคะเป็นนายตำรวจข้าราชการผู้พิพากษานะคะมีบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ที่อายุน้อยที่สุดนะคะเป็นมีนักกีฬาด้วยนะคะที่อายุเพียง26ปีเท่านั้นแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จากต่างประเทศด้วยนะคะแต่อย่างที่อาจารย์เจตบอกไปแล้วก็คือคุณแฟรงกี้ก็เล่ามาเนี่ยว่าท่านสุลต่านเนี่ยก็จะมีการ meet and greet นะคะแล้วก็พบปะกับประชาชนเพราะว่าทั้งเดือนของเดือนกรกฎาคมเนี่ยถือว่าเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองนะคะก็จะจัดหลายงานอยู่เหมือนกันนะคะทั่วตลอดทั้งเดือนแล้วก็แต่ละเขตนะคะของบรูไนเนี่ยก็จะมีช่วงที่มีการเฉลิมฉลองเป็นพิเศษแล้วก็คุณแฟรงกี้ก็บอกว่าจะมีตลาดนะนะคะที่เขาบอกว่าอาจจะไม่ใหญ่
2: เท่าจตุจักร
1: อาจจะไม่ใหญ่เท่าจตุจักรหรือจอร์ดแฟร์ของเราแต่ว่าก็มีบรรยากาศที่คึกคักนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์ของบรูไนอยู่นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่น่าไปเที่ยวนะบรูไนซึ่งเขาบอกว่าจริงๆอ่ะปีหน้าน่าเที่ยวมากๆเพราะว่านอกจากว่าคือปีนี้นะคะท่านสุลต่านเนี่ยก็ครองราช29ปีเนาะปีหน้าก็จะเป็น
2: 30
1: นะคะก็จะถือว่าเป็นโกเป็น Diamond Jubilee นะคะ
2: ค
1: แล้วก็ปีหน้าเนี่ยปี2027เขาจะมีธีมในการท่องเที่ยวด้วย Visit Brunei Years 2027
2: ครับพัชราพิเศษนะ Golden Jubilee Diamond ใช่ไหม
1: Diamond
2: Jubilee นะพัชราพิเศษนะก็เลยเชิญชวนนะเราแล้วก็คนไทยเนี่ยไปเที่ยวบรูไนกันในปีหน้าเสร็จต้องไปแล้วไหมเขาชวนมาหลายรอบแล้วนะ
1: บ
2: อกจะปูพรมแดงรอเลยนะฮะนะอันนี้ก็เป็นข่าวสารจากทาง
1: บรูไนเมื่อสักครู่ขออนุญาตแก้ค่ะคือท่านสุลต่านเนี่ยเป็นองค์ที่29แห่งบรูไนจะปีหน้าจะเป็นปีที่60 Diamond Jubilee คือ60ปี
2: ผมเข้าใจถูกเลยเนาะก็เป็นพัชราภิเษกเนา
1: ะ
2: ครับก็คือ3ก็คือเป็นองค์ที่29แต่ว่าจะขึ้นครองราชเนี่ยครบ60ปีในปีหน้าก็เลยจะเป็นพัชราภิเษกนะครับโอเคครับอันนี้ก็คุณแฟรงกี้เนี่ยนอกจากจะส่งข่าวมาแล้วนะครั้งนี้ยังส่งรูปมาให้เราดูด้วยเราจะได้เห็นภาพนะฮะว่าเขาเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่แค่ไหน
1: ในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วง7นาฬิกาตรงนะคะเราจะไปพูดคุยกับนายหัวอาจกันค่ะเรื่องของ SME ไทยเจาะตลาดอินเดียกันค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึง

0: นะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะอยู่กับเรา2คนครับผมเจษดาสาระทองครับ
1: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี
0: ้
1: นะคะเราจะได้ไปพูดคุยกับนายหัวอัดข่าวรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะอาจารย์เจตวันนี้หัวข้อคือ
0: SMEไทยเจาะตลาดอินเดียนะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับนายหัวอัดนะผมขอพูดข่าวสั้นๆนิดนึงคือเมื่อกี้มีเวลาไม่ทันนะฮะเป็นข่าวดีครับเด็กไทยเก่งอีกแล้วนะฮะน้องพาวินพัฒนาเวคินหรือว่าน้องเพสอายุ9ขวบเองนะนะครับจากภูเก็ตนะฮะคว้าแชมป์โลกโกลแชมเปี้ยนเหรียญทอง2รางวัลจากการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับนานาชาติโคดดิ้งโอลิมเพียด2026นะฮะจาก International STEM Olympiad นะฮะที่กรุงโรมอิตาลีชนะอันดับ1ของโลกในรุ่นมีคนแข่งขัน150ประเทศตอนนี้เด็กภูเก็ตนี่เก่งๆนะเลยอีกคนหนึ่งน้องเนเน่ที่ไป American Got Talent นะฮะจากภูเก็ตเช่นเดียวกันอ่ะเด็กไทยเก่งนะครับต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังนะครับเอามาฝากกันเป็นข่าวดีก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดกันครับเชิญเลยครับ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับ
3: ก็หัวข้อเราเรื่องอินเดียนะครับ
0: ครับ
3: ครับทั้งสองไปอินเดียไหมครับ
1: ยังไม่เคยไปอินเดีย
0: ผมไปเมื่อปีที่แล้วเป็นครั้งแรกไป
3: ชอบไหมไปแล้วชอบไหม
0: Amazing India ใช่คำนี้ดีกว่า Amazing มากอะไรที่ไม่เคยเห็นก็อ๋อเป็นอย่างนี้เองอะไรเงี้ยนะแล้วก็ที่สำคัญนี่อย่างหนึ่งเลยคือพอกลับเมืองไทยรู้สึกว่าหูได้พักเพราะว่าที่นั่นบนท้องถนนเนี่ยบีบแตรกันแบบเยอะมากครับแบบโอ้โหสนั่นวันไหวทั้งวันทั้งคืนแบบสุดยอดพอกลับมาเมืองไทยนี่กรุงเทพเงียบไปเลยอ่ะ
3: บ้านเราบีบแตรไม่ได้นะ
1: ใช่เป็นเรื่องเลย
3: เป็นเรื่อง
0: แต่ของที่นั่นเนี่ยเหมือนเขาสื่อสารด้วยการบีบแตร
3: ใช่เขาบอกว่าเอ้ยระวังนะระวังทั้งฝาเนี่ยเขาบอกเขาเตือนกันนะครับในการบินเขาวัฒนธรรมในการขับรถที่แตกต่างกัน
0: ใช่
3: ก็ตลาดอินเดียผมไปนี่เป็นไปไม่อยากไปอ่ะอินเดียเนี่ยไปไม่อยากไปแต่ต้องไปทำงาน
0: แต่ว่าอะไรครับแต่ว่าอะไรไปไม่อยากไปไปทำงาน
3: ผมคือเราเห็นข่าวจากสื่อออนไลน์ต่างๆอินเดียโน่นนั่นนี่เนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะไปนะแต่พอไปแล้วเนี่ยนะครับชอบAmazing เหมือนที่ดร.เจตพูดถึงอะ Amazing จริงๆนะก็วันนี้เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยได้ไปบรรยายนะครับเราก็เลยตัดให้มาให้ท่านผู้ฟังกลุ่มนิกาเซียนได้ทราบว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจตลาดอินเดียเนี่ยเป็นตลาดที่น่าสนใจนะแต่ผมไม่กล้าที่จะใช้คำว่าเป็นตลาดที่มีอนาคตก
1: ็
3: กับเราอะขึ้นอยู่กับเราคือประเทศไทยว่าเราจะเจาะอินเดียได้แค่ไหนในแง่ของสินค้าต่างๆ SMB ไทยเนี่ยอยากไปอินเดียเยอะมากทุกยุคทุกสมัยอยากไปอินเดียเยอะมากเห็นได้จากการที่หน่วยงานรัฐก็จัดสัมมนาเรื่อยๆภาคเอกชนก็จัดสัมมนาเรื่อยๆในการเจาะตลาดอินเดียนะครับก็มีอยู่ตลอดก็แสดงว่า SMB ไทยอยากไปเป็นตลาดที่ใหญ่แต่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราประเมินเรื่องของการส่งออกนะในภูมิภาคต่างๆเนี่ยมีอเมริกาเหนือเอเชียใต้เนี่ยที่มีสัดส่วนของการส่งออกเพิ่มขึ้นนะนอกนั้นเนี่ยเอเชียตะวันออกอาเซียนแอฟริกาตะวันออกกลางเนี่ยสัดส่วนการส่งออกในช่วง10ปีที่ผ่านมาเทียบเป็น 100% นะลดลงตลอดเพราะนั้นอเมริกาเหนือเอเชียใต้ตลาดใหญ่เนี่ยอยู่ที่อินเดีย
0: ครับ
3: เพิ่มขึ้นตลอดนะแล้วก็อันดับ2ก็จะเป็นปากีสถานอันดับ3ก็เป็นบังกลาเทศที่ไปบรรยายนี่ก็มีนักธุรกิจไทยน้องๆนักธุรกิจไทยเขาบอกว่าเนี่ยส่งไปเนปาล
0: หม
3: ดอีกเนปาลเนี่ยกำลังซื้อน้อยตลาดเล็กมากคุณต้องขยับมาเป็นเอเชียเลยเอ้ยอินเดียเลย
0: ครับ
3: นะครับนะถ้าเราดูการส่งออกนำเข้าไทยอินเดีย ไทยนี่ได้ดุลการค้า

0: กับอินเดียมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเนี่ยได้ดุลการค้าเป็นระดับหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากเดิมที่ต่ำกว่า 1,000 น่ะเพิ่มในช่วง10ปี20ปี15ปีที่ผ่านมาดีกว่า15ปีที่ผ่านมาได้ดุลการค้าตลอดคำถามที่คือในวันสัมมนาเนี่ยเขาจะให้เป็นคำถามประมาณทั้ง12ข้อ
1: ครับ
0: การมาคุยกับรายการการมาคุยกับดร.เจตคุยคุณลิซ่าท่านฟังเนี่ยผมไม่ถึง12ข้อแน่ๆ
1: ครับ
0: แต่ผมจะเอาข้อเด็ดๆมา
1: เอาเด็ดๆเอาเด็ด
0: ๆมาเด็ดๆมาเล่าให้ทั้งสั้นสองและท่านผู้ฟังฟังข้อที่หนึ่งก็คือว่าคนอินเดียเนี่ยชอบต่อรองราคา
1: ถูกครับ
0: คำถามสำคัญน่ะคุณลิซ่าพวกเราต่อรองราคาไห
1: ม
0: พวกเราก
1: ็
0: ต่อรอง
1: บางอย่างบางอย่าง
2: เดี๋ยวนี้ไม่ว่า
0: ก็ต่อรองนะโ
2: อ
0: เคผมว่าคนทั่วไปก็ต่อรองแต่ว่าคนอินเดียเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไอ้ข้อต่อรองราคาเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันจริงๆต่อรองราคาเนี่ยใช่เลยเวลาไปผมเนี่ยเคยเอาสินค้าไปให้ผู้นำเข้าอินเดียเนี่ยเพื่อจะนำสินค้าไปขาย
1: ครับ
0: ไม่เคยขายได้เพราะติดสองเรื่องเรื่องราคาเรื่องมาตรฐานสามจริงๆสามนะเรื่องราคาเรื่องมาตรฐานและเรื่องของการเป็นอาหารมังสวิรัติเด
1: ี๋
0: ยวมาคุยกันนะเดี๋ยวมาคุยกันโอเคการที่คนอินเดียต่อรองราคาเก่งคนไทยก็ต่อรองราคาเก่งแต่เรารู้สึกว่าคนอินเดียต่อรองราคาเก่งมากเพราะอะไรเพราะค่าครองชีพของเขาเนี่ยถูกค่าครองชีพก็สะท้อนไปถึงรายได้ของเขาเนี่ยน้อยกว่าไทยรายได้ของคนอินเดียเนี่ยต่ำกว่าไทยเยอะมากประมาณ2เท่า2 3เท่าประมาณนี้แหละนะซึ่งพอทำรายได้แล้วเนี่ยไปคิดถึงค่าครองชีพของเขาเนี่ยก็ต่ำพอค่าครองชีพเขาต่ำผมเทียบไม่เห็นว่าเช่น1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยซื้อสินค้าในอินเดียได้เกือบ5เท่าแต่1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยซื้อสินค้าไทยได้3เท่ากว่าเห็นไหมครับ
1: ครับ
0: คนอินเดียเนี่ยสามารถจะซื้อสินค้าได้มากกว่าเพราะนั้นสินค้าที่ราคาที่แพงๆไปเนี่ยเขาก็ต้องต
2: ่
0: อที่แพงไปก็ต้องต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ให้ผู้ส่งออกไทยที่เป็น SB เนี่ยคิดนะว่าท่านจะแข่งที่เป็นตลาดสีแดงมหาสมุทรสีแดงหรือท่านจะแข่งในที่เป็นมหาสมุทรสีน้ำเงินหรือเปล่านะเพราะนั้นคนอินเดียต่อรองเพราะว่าค่าครองชีพเขาถูกกว่าไทยพอค่าครองชีพก็ถูกกว่าไทยสินค้าท่านจะวางตำแหน่งอย่างไรถ้าท่านจะแข่งกันที่ราคาอย่างเดียวเนี่ยไหวหรือเปล
1: ่
0: าการที่สินค้าไทยไปแข่งในตลาดอินเดียเนี่ยโอเคอินเดียเขานำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมากที่สุดประเทศจีนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE ประเทศไทยอินเดียนำเข้าเป็นอันดับที่15ในอาเซียนคนอินเดียนำเข้าสินค้าจากสิงคโปร์อันดับหนึ่ง
1: ครับ
0: อินโดนีเซียอันดับสองไทยอันดับสามเพราะนั้นตลาดในอินเดียแข่งกันทั้งสินค้าไทยแข่งกับสินค้าในจากประเทศจีนเพราะนำสองสินค้าไทยก็ต้องแข่งกับอาเซียนคือจริงๆสินค้าไทยก็แข่งกับหลายประเทศทั่วโลกอยู่แล้วล่ะครับแต
1: ่
0: ว่าสามารถจัดกลุ่มได้ว่าเป็นของตลาดสินค้าจากจีนแล้วก็ตลาดจากประเทศสินค้าจากประเทศอาเซียนเงินเฟ้อของอินเดียเนี่ยจริงๆสูงกว่าไทยแต่ฐานของราคาอินเดียเนี่ยต่ำเช่นข้าวแกงอินเดียจานละ50บาทสมมุตินะครับตัวเลขสมมุติข้าวแกงไทย100บาทนะครับสมมุตินะครับไม่ใช่จริงนะครับไม่ใช่ที่เป็นดราม่าอยู่นะครับว่าข้าวแกง10บาท
1: 30 40
0: ไม่ใช่อันนี้ตัวเลขสมมุตินะนั่นฐานของราคาเดิมของเราสินค้าเราเนี่ยมันสูง
1: อ
0: ินเดียมันต่ำเพราะฉะนั้นเขาเป็นเงินเฟ้อก็คือหลับราคาสินค้าทั่วไปเนี่ยมันสูงก็แต่ว่าจริงๆราคาเดิมเนี่ยต่ำข้าวแกงต่ำค่าจ้างต่ำต้นทุนในการผลิตต่ำนะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะตั้งราคาอย่างไรนะตั้งราคาตามเมืองอย่างไรตั้งราคาตามความต้องการตลาดอย่างไรเพิ่มคุณภาพสินค้าอย่างไร
1: ครับ
0: เพิ่มภาพสินค้าเพิ่มราคาได้ด้วย
1: ครับ
0: ถ้าอินเดียขายราคาต่ำๆขายใครราคาต่ำๆผมสามารถแบ่งคนอินเดียได้เป็นสัก

0: สัก 3-4 กลุ่มนะตามระดับรายได้ของเขาอะคือถ้าเป็นรายได้ถ้าเป็นรายได้ที่น้อยมากๆเช่นต่ำกว่า 3,000 บาทต่อเดือนเนี่ยสักคือคนอินเดียเนี่ยตอนนี้เนี่ยแซงหน้าประเทศจีน
1: อ
0: ินเดียมีประมาณตั้ง 1,430 ล้านคนคนจีนก็ประมาณ 1,400 นิดๆ 1,410 อะไรประมาณเนี้ยนะคนอินเดียแซงหน้า

0: ก็เป็นคนที่รายได้ต่ำคุณจะขายกลุ่มนั้นหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายได้ที่เป็นปานกลางขึ้นมาแล้วระดับสูงเลยเนี่ยมีถ้าระดับสูงเลยมีประมาณสัก 5% ถ้าเราอยากจะเพราะนั้นเราจะเจาะอะไรสินค้าที่สินกลุ่มไหนล่ะก็เป็นกลุ่มชั้นกลางกลุ่มชั้นกลางเนี่ยกลุ่มชั้นกลางเนี่ยมีอยู่ประมาณสักแบ่งเป็นกลางเก่ากลางต่ำกลางกลางและกลางสูงนะครับก็มีประมาณสัก 45% อีก 5% ก็เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงผมเสนอท่านทั้งหลายว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นรายได้ปานกลาง
1: ใช่
0: รายได้ปานกลางซึ่งรายได้ปานกลางสินค้าไทยที่ไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเราช่องทางในการจำหน่ายก็จะเป็นทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ออนไลน์ก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าและก็คีรานา
1: ครับ
0: คีรานาเนี่ยถ้าท่านดร.เจตไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นตู้เล็กๆเป็นตู้เล็กๆตามเมืองต่างๆตามมุมต่างๆของอินเดียเยอะแยะไปหมดไอ้คีรานาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย80สัดส่วนในการขายสินค้าได้ 80% ปัจจุบันเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆเหลือประมาณสัก70-70% แล้วก็เป็นสัดส่วนของการค้าสมัยใหม
1: ่ครับ
0: ที่ก็จะเป็นเรื่องของการค้าออนไลน
2: ์
0: นะครับการค้าออนไลน์นี่คือช่องทางในการจำหน่ายปัจจุบันคนอินเดียซื้อขายในสินค้าทางออนไลน์เยอะมาก ซึ่งมีหลายแพลตฟอร์มทั้งหลายแพลตฟอร์มและทั้งระบบของการชำระเงินที่มันแตกต่างกับประเทศไทย
1: ค่ะ
0: ต่างจากประเทศไทยอันต่อไปที่ภายใต้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับก็เป็นเรื่องของอาหารมังสวิรัติ
1: ครับ
0: คนอินเดียเป็นมังสวิรัติแต่ไม่ใช่คนอินเดียกินมังสวิรัติแต่ไม่ใช่ทั้งประเทศเป็นมังสวิรัติในการขายสินค้าส่งไปอินเดียเนี่ยสินค้าที่แสดงถึงมังสวิรัติและไม่ใช่มังสวิรัติเนี่ยเขาใช้จุดสีเขียวบอกถึงมังสวิรัติในแพ็กเกจจิ้งของเขาว่าเป็นจุดสีถ้าเป็นไม่ใช่มังสวิรัตินี่ก็จะเป็นจุดสีน้ำตาลนะครับเพราะนั้นท่านสินค้าท่านแม้ท่านจะบอกว่าสินค้าท่านเป็นสินค้าเกษตรก็ไม่น่าจะบอกว่าเป็นไม่จำเป็นต้องบอกว่าเป็นมังสวิรัติแต่จริงๆในสารที่ท่านไปผสมซึ่งท่านจะต้องตอบได้ว่ามันมีส่วนผสมที่มีเนื้อสัตว์หรือเปล่า
1: ครับ
0: ก็ต้องไปติดไม่เป็นติดจุดสีน้ำตาลอ่ะจุดสีเขียวกับจุดสีน้ำตาลสีเขียวก็คือเป็นมังสวิรัติจุดสีน้ำตาลก็คือเป็นจุดที่บอกว่าไม่ใช่มังสวิรัติ
1: ครับ
0: ซึ่งในประเทศอินเดียมีอยู่28ถ้าจะขายก็มี28รัฐบวกเดลีนะครับ28รัฐบวกเดลีถ้าเราทั้งโซนทั้งหมดสามารถจะบอกว่าพื้นที่ไหนของอินเดียเนี่ยกินมังสวิรัติหรือไม่กินมังสวิรัติ
1: ครับ
0: ทางตอนเหนือส่วนใหญ่ก็จะกินมังสวิรัติถ้าตรงกลางของประเทศก็จะเป็นกึ่งกินทั้งผักด้วยกินทั้งเนื้อสัตว์ด้วยภาษาอังกฤษใช้คำว่า flexitarian flexitarian ก็คือกินทั้งเนื้อสัตว์และก็ผักส่วนทางใต้ส่วนใหญ่แล้วจะกินเนื้อสัตว์ก็ไม่ใช่มังสวิรัติเช่นเคราราทมินนาดูเวสเบงกอลเมืองเอกก็เป็นกอกาตาภาคอีสานของอินเดียรัฐเจ็ดสาวน้อยที่ติดกับจีนติดกับพม่าไอ้นั้นก็เป็นมังสวิรัติไม่ใช่มังสวิรัติ
1: ไม่เป็น
0: เนื้อสัตว์ครับผม
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับอาจารย์อันนี้เราก็ทำให้เห็นภาพฉายภาพของอินเดียนะครับอาจารย์เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อแต่ว่ามีคอมเมนต์จากคุณผู้ฟังเข้ามาคุณอรุณนะก็บอกว่าที่อาจารย์บอกว่าเรื่องของการต่อเนี่ยจริงๆต่อแบบครึ่งต่อครึ่งเลยคือถ้าเกิดตั้งร้านแล้วยังไม่เปิดบินเนี่ยเจอคนอินเดียมาจับสินค้านี่คือเซ็งมากๆนะฮะซื้อของยากมากๆอีกคนนึงนะครับน่าสนใจอาจารย์อาจจะไปคุยต่อในช่วงหน้าก็ได้นะครับบอกว่าคุณอ้วนรามคำแหงนะบอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าคนอินเดียเน้นราคาถูกแบบนี้สินค้าจีนเนี่ยไม่ทะลักเข้ามาเลยเหรอแบบไม่ถล่มทลายเลยเหรออาทั้งนี้เราก็จะไปสู้เขาได้ยังไงประมาณนี้นะครับอาจารย์เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ
2: ค่ะ
0: ได้ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: กลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะอยู่กับในหัวอัดนะคะคุยกันเรื่องของการเจาะตลาดอินเดียนะคะคุยกันต่อแล้วก็คำถามจากผู้ฟังด้วยค่ะอาจารย์คะ
1: ร่วนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมที่บอกว่าสินค้าจีนทะลักไหม
0: อ้วนราคาแพงค่ะค่ะ
1: คือเหมือนที่บอกในเบรกแรกนะครับว่าสินค้าที่อินเดียนำเข้ามากสุดเป็นสินค้าจีนค้าจีนก็ไปทั่วโลกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนอินเดียเนี่ยชอบนิยมสินค้าไทยมากกว่าแต่ด้วยราคาสินค้าจีนที่มันถูกประกอบกับรายได้ของคนอินเดียที่มันต่ำ
2: ครับ
1: เขาก็ซื้อสินค้าที่ถูกเหมือนบ้านเราอ่ะสินค้าจีนก็เต็มไปหมดในออนไลน์ต่างๆก็เหมือนกันนั่นแหละครับสินค้าจีนทะลักเข้าไปอินเดียสินค้าจีนทะลักไปทั่วโลกและยิ่งจะทะลักมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่เจอภาษีทรัมป์เข้าไปเนี่ยเขาก็กระจายไปในประเทศต่างๆนะครับก็เป็นโจทย์ของไทยก็เป็นโจทย์ต่อไปใช่ไหมครับอุดมขอบคุณคุณอ้วนขอบคุณคุณวิทูลนะครับที่เข้ามาฟังทาง Facebook ถ้าเราก็กลับไปสิ่งที่ผมพูดตอนแรกว่าแล้วเราจะแข่งกับสินค้าจีนยังไงดีในแบบนี้เราจะแข่งกับราคาใช่ไหมเราจะแข่งกับราคาใช่ไหมครับผมบอกตรงๆแข่งราคาเนี่ยตายถ้าท่านใครดูสงครามส่งด่วนเจ้าสัวคานินก็บอกว่าถ้าคุณจะสู้กันด้วยราคาด้วยลดราคาถ้าคุณสายป่านไม่พอซึ่ง SME สายป่านไม่พอแน่ๆคุณตายอันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับการที่คุณอ้วนตั้งคำถามว่าแล้วสินค้าไทยจะสู้ยังไงสินค้าจีนทะลักเนี่ยนะครับนี่คือโจทย์ของประเทศไทยผมก็จะบอกผ่านทางรายการว่าก็เราไปแข่งราคาไม่ได้แต่เราไม่ใช่แข่งเฉพาะสินค้าจีนนะครับสินค้าอินโดนีเซียสินค้ามาเลเซียสินค้าสิงคโปร์รีเอ็กซ์พอร์ตไปจีไปอินเดียเนี่ยเยอะมากสินค้าไทยนี่คือตำแหน่งของ SME นี่คือตำแหน่งของสินค้าที่ SME เราผลิตเราจะวางตำแหน่งสินค้าไทยในประเทศอินเดียยังไงผมเสนอท่านต้องเน้นไปเรื่องของคุณภาพที่จะต้องแข่งกับประเทศจีนคุณภาพที่สม่ำเสมอมีมาตรฐานมีนวัตกรรมมีความน่าเชื่อถือนะครับพวกนี้สร้างอย่างไรผมคิดว่าโลกของการค้าปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมันมีโซเชียลมีเดียมันมีมาร์เก็ตเพลสเราสร้างได้เราสร้างได้อันหนึ่งที่จะต้องรู้ก็คือในเบรกแรกผมก็บอกว่าเป็นมังสวิรัติ
2: ครับ
1: ไม่เป็นมังสวิรัติความเข้าใจคนอินเดียนี่เป็นมังสวิรัติกี่คนนะใน 1,430 ล้านคนนะเป็นมังสวิรัติประมาณสัก 40% นะท่านก็ไปหารดู 1,430 ล้านคน 40% ที่เหลือก็เป็นแฟกซี่เทเรียนก็คือกินทั้งผักกินทั้งเนื้อนะครับสัดส่วนก็ผมคิดว่าพอๆกันก็ขึ้นว่าเราไปวางสินค้าเราในที่ไหนในอินเดียนะใน28รัฐบวกกับ8ดินแดนterritory นะครับแล้วก็เดลีท่านจะวางที่ไหนเมื่อกี้ก็พูดถึงมุมไบก็อยู่ทางตะวันออกหรือตะวันตกในแต่ทางซ้ายมือของแผนที่เนี่ยนะครับก็อยู่ในมหาราชระทมินนาดูก็อยู่ทางใต้เมืองหลวงก็เชียงรายนะครับผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นในเบื้องต้นเนี่ยเหนืออินเดียซ้ายมุมไบล่างเชียงรายขวาเวสต์เบงกอล
2: ครับ
1: เวสต์เบงกอลก็คือโกลคาตาถ้าท่านสินค้าถ้าท่านอยากจะเจาะตลาดรัฐเจ็ดสาวน้อยอัสสัมมณีปุระอะไรพวกเนี้ยนากาแรนพวกเนี้ยสินค้าเราก็จะไปลงที่โกลคาตา
2: ครับ
1: แล้วถูกกระจายไปในรัฐเจ็ดสาวน้อยแล้วทำไมผมพูดรัฐเจ็ดสาวน้อยมีวัฒนธรรมคล้ายๆกับประเทศไทยก็คือกินอย่างเช่นกินข้าวด้วยช้อนไม่ได้กินด้วยมือ แล้วชอบสินค้าแล้วก็มีสินค้าหลากหลายเสื้อผ้าอาหารทะเลอุปโภคบริโภคเยอะเลยตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ต่อมาถึงพม่าด้วยเพราะนั้นเส้นทางของการไปนอกจากจะไปทางเครื่องที่ลงกากาตาแล้วก็จ่ายไปรัฐ7สาวน้อยแล้วเนี่ยสามารถจะส่งสินค้าผ่านทางพม่าได้ด้วยผ
2: ่
1: านพม่าขึ้นไปหรือไม่ก็พม่าเนี่ยเป็น2ทางนะทางถนนก็ขึ้นไปรัฐเจสันน้อยแล้วก็ทาง

0: น้ำตรงคลองกาลดานที่อินเดียมาเปิดคลองให้มันกว้างขึ้นเพื่อจะส่งสินค้าอินเดียเข้ามาพม่าแล้วรับสินค้าพม่าเข้าไปเพราะนั้นตรงเวสต์เบงกอลหรือกาลกัตตาเนี่ยก็เป็น3จุดหรือตรงภาคอีสานของอินเดียเนี่ยสินค้าสามารถเข้าไป3จุดเพราะนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องราคาที่เราขึ้นอยู่กับถ้าเราจะแข่งราคาผมเสนอว่าท่านก็ลดปริมาณท่านสามารถจะลดราคาได้แต่ผมคิดว่าแข่งน่าจะยากอยากจะให้ขยับมาเป็นที่แข่งกันเรื่องของราคาสูงขึ้นแต่มีสินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานนอกจากจะเป็นประเด็นราคานอกจากประเด็นเรื่องของความเป็นมังสวิรัติไม่เป็นมังสวิรัติเรื่องของมาตรฐานของอินเดียก็เข้มนะครับท่านจะต้องมีมาตรฐานที่ใช้คำว่า FSSAI
1: ครับ
0: FSSAI Food อย.ของอินเดียน่ะ Food Safety ของอินเดียน่ะท่านจะต้องได้ตราพวกนี้ในการวางจำหน่ายปัจจุบันมีคำถามเกิดขึ้นว่าระหว่างแพลตฟอร์มที่มีหลากหลายแพลตฟอร์มในอินเดียก็คือพวกมาร์เก็ตเพลสเช่น Amazon Flipkart อะไรพวกนี้กลับไปส่วนที่เป็นในโซเชียลมีเดียหรือควิกคอมเมิร์ซควรจะวางตำแหน่งตรงไหนให้คนอินเดียได้รับทราบผมคิดว่าต้องทำไปพร้อมๆกัน
1: คู่ขนานกันไป
0: คู่ขนานกันไปในตรง Amazon ใน Market Place ที่เป็นใหญ่ๆเป็นสินค้าเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เป็นที่รู้จักแต่ที่เป็นควิกคอมเมิ
1: ร
0: ์ซที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจาะหรือเร็วๆในการส่งสินค้าเข้าไปเร็วๆนะครับในระบบของการชำระเงินของอินเดียแตกต่างกันกับประเทศไทยซึ่งผมอยากให้ประเทศไทยเชื่อมระบบการชำระเงินระหว่างไทยกับอินเดียเข้าด้วยกัน
1: คร
0: ับ ระบบการชำระเงินของอินเดียเขาเรียกว่า UPI
1: ครับ
0: Unified Payment Interface UPI คืออะไรเวลาเราไปชำระเงินปัจจุบันมันเป็นออนไลน์หมดดร.เจตคุลิซ่าผมไปกินร้านอาหารไปซื้อสินค้าใช้สแกนแล้วก็ใช้สแกนเหมือนกันแต่ที่มันต่างกันก็คือว่าเราใช้สแกนจากเงินเราที่อยู่ในธนาคาร
1: ครับ
0: ก็คือเราจะใช้แอปธนาคารเป็นโมบายแบงกิ้งถูกไหม
1: ครับ
0: การโน่นธนาคารนี่โอเคแต่ของอินเดียเขาใช้ UPI เป็นระบบกลางของเขาแต่ระบบที่คนอินเดียสแกนเป็นระบบของฟินเทคก็คือไม่ใช้แอปของธนาคาร
1: อ้
0: าวแล้วใช้แอปธนาคารไหมใช้ของเขาใช้แต่ระบบของแอปธนาคารอินเดียไม่ทันกับฟินเทคที่เขาพัฒนาไปล้ำเพราะนั้นเนี่ย UPI ของอินเดียก็จะโยงกับฟินเทคก็คือระบบการชำระเงินเหมือนจีนน่ะจีนก็จะเป็นอาลีเ
1: พย์ใช
0: ่ไหมจีนจะเป็นอาลีเพย์วีแชทเพย์อินเดียก็จะเป็นโฟนพีบราอีก 3-4 ตัวนะครับผ่านจาก UPI ไม่ใช่แอปธนาคารแต่เงินก็จะอยู่ในธนาคารนั่นเลยอันนี้คือความแตกต่างเพราะนั้นผมเสนอประเทศไทยว่าทำระบบ UPI ของอินเดียเชื่อมโยงกับระบบการชำระเงินของเขา
1: ครับ
0: อินเดียชอบมาเที่ยวไทยชอบมาแต่งงานในประเทศไทย
1: คือหมายถึงว่าจัดงานแต่งงานในไทยนะไม่ใช่มาแต่งกับคนไทยนะต
0: ้
1: องพูดให้เคลียร์
0: เราไปทำมาค้าขายกับเขาสแกนได้เลย
1: ครับ
0: สแกนได้เลยระบบ UPI เสนอรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำระบบ UPI ให้เชื่อมโยงกับระบบการชำระเงินของประเทศไทยก็จะเป็นประโยชน์มากมายสิทธิของการใช้ FTA สินค้าไทยเพื่อจะได้ภาษีเป็นศูนย์เนี่ยมี2 ส่วนก็คือเรามี FTA ไทยอินเดียแต่รายการสินค้ามันน้อยมาก82 83รายการเท่านั้นเองสินค้าผลไม้ก็มีอยู่ไม่กี่ตัวใน FTA ไทยอินเดียแต่มันมี FTA อินเดียอาเซียนที่มีกรอบของสินค้าเยอะกว่าเพราะนั้นท่านจะต้องไปดูส่วนผมคิดว่าก็ต้องไปดู
1: รายละเอียดครับ
0: อาเซียนอินเดียนั่นแหละก็มีครอบคลุมสินค้ามากกว่าอันนี้คือสิทธิประโยชน์อย่างไรก็ตามครับเสนอท่านพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานของอินเดียและช่องทางในการจำหน่ายที่คนอินเดียใช้อยู่ในปัจจุบัน
1: ครับ

0: ผลไม้นิดเดียว
1: ได้
0: คนอินเดียชอบมะขามหวานมากครับ
1: โอเคอ่ะอันนี้ก็บอกเอาไว้นะครับก็เป็นช่องทางคือโอ้วันนี้นี่เหมือนแบบว่าใครอยากทำธุรกิจเนี่ยมาทำความรู้จักอินเดียแบบ101นะกับอาจารย์ช่วยสรุปให้นะครับวันนี้มีคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยน่าจะสนใจเรื่องนี้นะครับส่งข้อความเข้ามาทักทายกันเยอะมากน่าจะมีท่านนึงนะน่าจะคือคุณอุดรเนี่ยน่าจะมาจากสปป.ลาวนะถ้าที่อ่านชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะมาก็สบายดีด้วยนะครับมีคุณผู้ฟังที่ฟังมาจากทางสปป.ลาวกันเยอะเลยคุณไพโรจน์นะครับก็บอกว่าน่าจะเอาอาหารมังสวิรัติเนี่ยไปสู้กับสินค้าจีนนะฮะเพราะว่าสินค้าเราดีนะแล้วก็คุณอารีนาก็บอกว่าอีกโอกาสหนึ่งนะฮะก็คือจีนกับอินเดียเขาไม่ค่อยถูกกันก็มีการปะทะพรมแดนซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของสินค้าไทยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจโอ้วันนี้คึกคักครับอาจารย์มีคุณผู้ฟังสนใจแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายหลายท่านเลยครับ
0: เดี๋ยวมันคงไปเจาะอินเดียเป็นระยะระยะอะไรกันท่านผู้ฟัง
1: ได
0: ้ที่เป็นกีฬาที่น่าสนใจ
1: ตอบรับดีตอบรับดีนะครับอาจารย์วันนี้เดี๋ยวผมคุณลิซ่าแล้วก็อาจารย์อาจถือโอกาสลาไปพร้อมกันเลยนะในเช้าวันศุกร์นะครับ
2: ค่ะวันนี้ลาไปก่อนละค่ะขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณลิซ่าท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุจจทินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
5: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายกันนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญานะคะมีข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่แผ่นคอนกรีตล้มทับประชาชนในซอยสุขุมวิท66/1นะคะมีผู้เสียชีวิต1คนแล้วก็ผู้บาดเจ็บ1คนในขณะนี้ก็ทราบว่าผู้ที่บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะในขณะนี้เนี่ยยังไม่ทราบรายละเอียดเพราะว่าเหตุเกิดไม่นานนี้เองแต่ว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็มีข่าวตั้งแต่น่าจะเป็นจริงๆเนี่ยเป็นช่วงประมาณ10นาฬิกาก่อน10นาฬิกานิดหน่อยนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของจุดที่มีการทำงานแล้วก็คนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นเป็นคนงานนะคะทางศูนย์วิทยุพระราม199รับแจ้งแผ่นคอนกรีตล้มทับประชาชนในซอยสุขุมวิท66/1ลักษณะที่เกิดเหตุนั้นเป็นแผ่นปูนคอนกรีตขนาด1เมตรยาว6เมตรนะคะเป็นแผ่นใหญ่อะประมาณแบบยาวๆนะผู้ที่บาดเจ็บนั้นเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลรวมใจรักซึ่งอยู่ตรงพระขนงตรงช่วงสุขุมวิทประมาณสัก62นะคะเพื่อที่จะตรงนั้นเป็นจุดที่ใกล้สุดเลยแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1คนสัญชาติเมียนมาด้วยนะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการนำร่างออกจากพื้นที่แล้วก็ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดนะแต่ว่าจุดนั้นเข้าใจว่าจะเป็นจุดที่มีลักษณะเป็นที่เป็นจุดก่อสร้างอะค่ะนะคะแล้วก็เป็นช่วงกำลังทำงานเดี๋ยวครูถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าจะรายงานเพิ่มเติมให้ทราบนะคะ
5: ก็เหมือนลักษณะอาคารนี้
4: เป็นอาคารเก่า
5: อาคารที่กำลังเก่าและกำลังปรับปรุงซ่อมแซมทำรีโนเวทว่าอย่างนั้นนะคร
4: ับ
5: ใช่
4: หรือถอน

0: อนุญาตปรับปรุงอาคารจากทางกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครบอกว่าจะเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดอุบัติเหตุชิดครั้งนี้เกิดจากอะไรมีการกระทําที่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่อนุญาตไว้หรือไม่อย่างไรนะครับบอกว่าจะดําเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดต่อไปนะครับหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นคอนกรีตล้มทับนะครับทําให้มีผู้บาดเจ็บ1คนใช่มั้ยเสียชีวิต1คนซึ่งเป็นคนสัญชาติเมียนมาครับ
1: เข้าใจว่าจะเป็นการรื้อเพื่อที่จะดําเนินการปรับปรุงเป็นโรงเหมือนกับเป็นศูนย์รถเก่าอะค่ะดิฉันคุ้นมากเลยเพราะว่าอยู่ในละแวกใกล้เคียงนะดิฉันไปแถวนั้นบ่อยค่ะก็เดี๋ยวคงต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่เสียหายอีกหรือเปล่านะคะในช่วงนี้จะมีข่าวที่ต้องติดตามหลายเรื่องทั้งคือเรื่องมันเยอะนะเป็นเรื่องที่หนักๆทั้งนั้นอะจะบอกโหดๆเนี่ยก็มันก็ใช่เลยแหละนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของไข้เลือดออกอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะซึ่งในขณะนี้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขประกาศศึกกับไข้เลือดออกนะคะเดินหน้ามาตรการเข้มรับฝนเขาบอกว่าปีนี้ผู้ป่วยต้องไม่เกิน 40,000 รายแล้วก็งัดมาตรการสำคัญออกมาประชาสัมพันธ์ก็คือ1เฝ้าระวังโรคและยุงพาหะ2ไม่ได้ใช้รักษาแล้วก็สื่อสารความเสี่ยง3ผลักดันการนำวัคซีนไข้เลือดออกมาใช้ในกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กผู้สูงอายุแล้วก็โรคประจำตัวแล้วก็ที่สำคัญก็คือการร่วมมือในทุกภาคส่วนเพื่อลดความรุนแรงนะคะเราต้องการที่จะคือเป้าหมายผู้เสียชีวิตต้องเป็น0เขาว่างั้นเขาว่างั้น
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็มันยังมีหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับแล้วซึ่งตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิกุลไม่อยู่ประเทศไทยนะครับเดินทางไปร่วมประชุมที่สาธารณประชาชนจีนนะครับเป็นการประชุม AI ของโลกใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่
0: เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าโลกจะก้าวหน้าต่อไปแล้วนะครับท่านก็เลือกเดินทางไปร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับเมื่อตอนเช้าวันนี้ก็มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับการประชุมครั้งนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิกุลนะครับเดินทางไปร่วมงานก็บอกว่าท่านก็ได้กล่าวตอนนึงนะครับในถ้อยแถลงการเกิดการประชุม AI ของโลกครั้งนี้นะครับท่านบอกว่าจากนี้ไปนะครับความก้าวหน้าของ AI จะเกิดขึ้นจริงนะครับจากความเจริญของมนุษยชาตินะครับท่านก็บอกว่า AI ควรเป็นเครื่องมือที่ใช้ผลักดันไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับการศึกษาการสาธารณสุขและการบริการภาครัฐตลอดจนสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนในทุกประเทศนะครับบอกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาควรมีบทบาทเป็นผู้ร่วมสร้างอนาคตของ AI ไม่ใช่เพียงผู้ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยประเทศอื่นเท่านั้นนะครับและท่านก็บอกว่าประเทศไทยพร้อมที่จะมีส่วนร่วมผ่าน AI นะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติที่เรียกว่าแซนด์บ็อกซ์นะครับที่ภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาควิชาการในการนำหลักการธรรมาภิบาล AIระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงนะครับท่านจะบอกว่านะครับว่าทางเลือกของเราในวันนี้ไม่ใช่การเลือกระหว่างนวัตกรรมกับการกำกับดูแลเท่านั้นแต่คือการร่วมกันสร้างนะครับความก้าวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อให้ทุกประเทศและทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันนะครับท่านยังย้ำอีกนะครับว่า AIต้องไม่กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแห่งการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ควรจะเป็นเวทีแห่งความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อร่วมกันลดความแตกต่างขยายพื้นที่แห่งความร่วมมือส่งเสริมกฎกติกาที่เปิดทางให้กับนวัตกรรมที่รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจได้ว่า AI จะสร้างอนาคตที่ปลอดภัยมั่งคั่งโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับนี่ครับเป็นการกล่าวโดยสรุปของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลที่ไปร่วมการประชุม AI โลกในครั้งนี้ด้วยครับ
1: ค่ะก็ฟังแล้วก็ดีใจนะฟังแล้วก็ดีใจว่าเราอยากจะมีส่วนเป็นผู้ผลิตนะไม่ใช่เป็นเฉพาะผู้ใช้อย่างเดียวป้าเรา
0: ผู้ใช้อย่างเดียวครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยูเซอร์เป็นผู้ใช้ในหลายๆเทคโนโลยีเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะอนาคตนะไม่ค่อยจะสดใสเพราะว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะ

0: คือไม่นับอาหารนะไม่นับอาหารที่เราสร้างสรรค์เก่งอะรู้สึกเราจะเก่งสายศิลปะ ในสายวิทยาศาสตร์นี่มีความพยายามในการผลักดันมาหลายยุคหลายสมัยแต่รู้สึกมันอย่างกรณีของการลงทุนการวิจัยเนี่ยนะมันแพงแล้วมันเห็นผลช้านักการเมืองก็จะไม่ค่อยชอบเพราะว่ากลัวว่าไอ้ตอนลงทุนเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นอะไรใช่ไหมเหมือนขายฝันแต่พอจะได้ผล
1: ก็โดนมักจะโดนโจมต
0: ีมักจะโดนโจมตี
1: ต้นซะก่อน
0: แล้ว
1: ก็เลย
0: พอตอนได้ผล
1: มันก็ต้องกังวลเพราะได้ผลนี่
0: เป็นสมัยคนอื่น
1: เป็นเรื่องหนึ่งเป็นคนละยุคกันแล้วผ่านรัฐบาลชุดนี้ไปแล้วอะไรทำนองนี้นะครับแต่ก็บอกเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่มีการประชุมร่วมมือกันขององค์การต่างๆในความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกนะครับหรือ AI เนี่ยก็คงจะได้รับการตอบรับจากประชาคมโลกอย่างมากมายทีเดียวนะครับในการที่จะสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ
0: ก็น่าจะครั้งนี้ที่เรารู้สึกว่ามีคนทำงานตรงกับสายจริงๆก็คุณยศชนันเนี่ยนะคะอาจารย์ยศชนันเนี่ยจะตรงสุดละเพราะนั้นช่วงนี้เธอจะไม่ค่อยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการ
1: เรียกแหละ
0: เชิงลบเธอชิลอยู่คนเดียวแฮปปี้ดีดา
1: คุณสุภาพรพูดอย่างนี้นี่เขาบอกว่ามีนักวิชาการเขาวิเคราะห์นะว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยเก็บคะแนนเงียบเงียบคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยไปแบบเงียบเงียบเรียบเรียบในขณะที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้มีปัญหาก
0: ระทบกระทั่งมาก
1: คนก็เลยมองว่าเอ๊การร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยดูจะแยบยลและก็ไปได้สวยทีเดียวในช่วงระยะเริ่มต้นเพียง3เดือนที่ผ่านไปใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยตอนแรกๆเรายังรู้สึกว่าเออวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันออกมาเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะมีผลงานอะไรก็ตามอาจารย์ยศชนันจะได้กำไรเสมอ คือไปเปิดงานที่ไหนไปพรีเซนต์ด้วยความเข้าใจไงนะก็จะทำให้ได้ใจคนฟังแล้วก็จะเป็นเรื่องสร้างสรรค์ทั้งนั้นไม่ค่อยมีเรื่องประเภทโหดๆหรอกนะไอ้เรื่องโหดๆจะมาอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยเพราะว่าเป็นรัฐบาลแบบหลักเป็นพรรคหลักใช่ไหมแล้วก็คุมกระทรวงที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนปากท้องเศรษฐกิจนะแล้วก็ความปลอดภัยความเป็นอยู่ความมั่นคงอะไรพวกเนี้ยก็โดนด่าทุกวันทำดียังถูกด่าเขาว่างั้นนะ
1: คร
0: ับแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นมันไม่ใช่ถูกด่าแต่เรียกว่าเป็นการตรวจสอบเป็นการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะซะมากกว่านะก็เลยทำให้ช่วงนี้มีประเภทโซซัดโซเซบ้างแต่โดยรวมก็ยังมีความพยายามในการผลักดันโครงการต่างๆกันอยู่นะถึงแม้ว่าถ้าจะทุกโครงการก็จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากทางพรรคฝ่ายค้านนะครับตอนนี้มีความคืบหน้าหลายประเด็นนะแต่มาเป็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนไหม
1: อ๋อก็ดีครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คนจับตามองเนี่ยก็อย่างที่ว่านะพอแจกบัตรสวัสดิการแล้วคนที่ได้ก็ดีใจคนที่ไม่ได้คนที่ไม่ได้โดยเฉพาะคนที่เคยได้นะเขาไม่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยพอใจว่าเอ๊ะเงื่อนไขคุณสมบัติที่หลักเกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยมันทำให้เขาเสียสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะครับก็จากการที่วันนี้นะครับมีการประกาศผลนะครับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นมานะครับทางคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับก็เปิดเผยถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะครับบอกว่าคณะกรรมการได้มีการพิจารณาผลการลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นะครับบอกว่ามีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดนะครับจำนวนทั้งสิ้น 18,820,000 รายนะครับเป็นทั้งผู้ที่ถือบัตรรายเดิมแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรรายใหม่ที่ส่งเข้ามาตรวจสอบคุณสมบัตินะครับปรากฏว่ามีผู้ที่ผ่านได้รับสิทธิ์นะครับจากจำนวน 18,820,000 รายเนี่ยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ 9,510,000 คนนะครับคิดเป็น 14%ของประชากรไทยใช่ว่าประชากรไทยมีความจนเพียงแค่9ล้านกว่าคนเท่านั้นนะครับก็มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ
0: ์
1: เขาบอกมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จากที่มาลงทะเบียนกันไว้เนี่ยจำนวนทั้งสิ้น6ล้านคนครับมีทั้งผู้ที่ถือบัตรรายเดิมแล้วก็ผู้ที่ยังไม่เคยมีบัตรแล้วก็ลงทะเบียนใหม่นะครับก็บอกว่า

0: างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ทางคณะกรรมการก็จะนำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้บุคคลที่ไม่ได้ผ่านเกณฑ์ในการที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถที่จะได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือ60 40ต่อไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางคนนี่ไม่เคยได้รับเบอร์แล้วก็
1: ลงใจดีนะ
0: ใช้โครงการเนี่ยก็เลยบอกว่าจากคนเนี้ย6ล้านคนเนี่ยที่ไม่ได้เนี่ยก็จะกลับมาให้ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปนะครับส่วนผู้ที่ถือบัตรรายเดิมนะครับแล้วก็ผ่านการเกณฑ์เนี่ยสามารถจะเริ่มได้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับรวมส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่อันนี้เป็นผู้ลงทะเบียนใหม่นะครับก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับทั้งนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์กันได้ใครที่ไปลงทะเบียนไว้จำนวนที่18ล้านคนนะครับและผู้ได้รับสิทธิ์9ล้านก็สามารถที่จะตรวจสอบอีกทีนึงไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้นะครับที่ในเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือมิฉะนั้นก็ไปตรวจสอบที่แอปเป๋าตังที่ท่านไปลงทะเบียนไว้หรืออีกอันนึงนะครับก็ไปตรวจสอบที่แอปทางรัฐคือรัฐบาลนะครับและก็หน่วยงานต่างๆที่เป็นธนาคาร5แห่งด้วยกันคือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็สามารถที่จะไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านอีกครั้งหนึ่งให้ละเอียดว่าตกลงชื่อท่านตกหล่นหรือเปล่าอยู่ในจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์จากที่รัฐบาลประกาศว่าอยู่ในจำนวน 9,510,000 คนหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะคือถ้าเราจะดูตัวเลขนี่ผันหายเป็นหายไปนี่ประมาณครึ่งๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีประเด็นที่น่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามเกณฑ์จะมีความแตกต่างจากครั้งแรกที่เริ่มทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีบางอันที่เข้มงวดขึ้นมาแล้วก็บางท่านก็รายได้เพิ่มขึ้นจนเขาเรียกว่าหลุดออกจากกลุ่มรายได้น้อยแล้วรวยขึ้น
0: จากคุณสมบัติ
1: รวยไม่ไหว
0: ฐานะอันคงขึ้นจากที่เขาตั้งเงื่อนไขหลักเกณฑ์เรียกว่าละเอียดรอบคอบมากขึ้นครั้งแรกๆนะครับที่อันนั้นก็เรียกว่าใครมาก็แสดงตนก็น่าจะได้บัตรเกือบทุกคนตอนนี้ก็มาดูเรื่องรายละเอียดเรื่องของรายได้เรื่องของมีเงินในบัญชีเงินฝากไหมมีกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของยานพาหนะหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ถ้าเขาบอกว่าถ้าเผื่อมีลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นคนมีฐานะมั่นคงพอสมควรไม่ได้ยากจนที่จะมาได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมฮ
1: ะเราต้องหาต้นชั่วโมงก
0: ่อนต้นชั่วโมงกันได้ครับได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ค่ะ
0: กลับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
1: ที่ดูข่าวท่านหนึ่งที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้องไห้แง่ๆเลยน่าเห็นใจจริงอยู่หน้าแบงค์ธ.ก.ส.ดร.กิฟสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
3: สวัสดีค่ะคุณสุภาพคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ก็เชียร์เชียร์บอลก็เลยดิฉันก็เลยช่วยโฆษณาหน่อยหนึ่งนะเผื่อท่านใดจะลุ้นฟุตบอลในช่วงนี้ก็ร่วมสนุกกับเอ็มคอร์ด
0: มาต่อเขาให้ร่วมกิจกรรมภายถึงภายในวันที่เท่าไหร่ครับ
1: ก่อนจนถึงเวลาตี 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนั่นเอง
0: โอ้วันชิงชนะเลิศเลย
1: อ
0: มีโอกาสได้ลงรุ่นรอบใกล้ชิงชนะเลิศชิงที่1
1: คือ
0: วันที่20ปี4นะครับระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนนี่ให้ทราบ
3: ไปเลยก็ตื่นเต้นแล้ว
1: เนาะ4ปีตาโหลเป็นเดือนๆอยู่รอบนึงคุยไม่รู้เรื่องเช้าๆจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนั่งยังเบล
3: อๆนอนไม่พอนอนไม่พอ
1: คือธรรมดาเนี่ยดิฉันเป็นคนที่ห้าหกโมงอ่ะหลับนะแล้วก็ตื่นตอนดึกๆนะแต่ช่วงตีสามตีสี่เนี่ยกำลังตาสว่างเพราะสมัยก่อนต้องดูข่าวต่างประเทศดูนู่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยฟุตบอลมันก็จะมาช่วงประมาณนั้นนะแต่อันนี้มันมีความตึงเครียดด้วยไงเชียร์บอลกับเชียร์วอลเล่เนี่ยที่เห็นว่าคนเป็นโรคหัวใจเนี่ยต้องพกยาไว้ข้างๆเพราะมันบางทีชั่วโมงแรกหรือว่าเกมแรกนี่เสียใจอยู่ดีๆสักพักนึงอาจจะหัวเราะต่อกระซิกได
0: ้
1: นาทีสุดท้าย7นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายแบบเนี้ยผลเปลี่ยนแปลงเนาะก็ดูแลสุขภาพเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเวลาลืมความทุกข์อย่างอื่นความทุกข์ตอนนี้มีหลายทุกข์นะมันมีคำถาม

0: คำถามจากทางบ้านด็อกเตอร์กีฟ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็เอามาตามประเด็นเลยคนที่เขาเคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสมัยก่อนเราชอบแซวกันมาเรียกบัตรคนจนนะถูกไหม
1: แล้วก็เปลี่ยนชื่อ
0: แล้วก็เปลี่ยนแล้วล่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังดูดีทีนี้เวลาที่โดนตัดสิทธิ์ไปเนี่ยถึงแม้ทางคลังเขาจะช่วยคือจะเอาชื่อไปเข้ากลุ่มใครช่วยไทยพลัสแบบเราท่านๆเนี่ยที่ได้60 40เนี่ยแต่หลายท่านน่ะด้วยความที่รับมาหลายปีอยู่เหมือนกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าจนจริงนะไม่มีรถนะไม่มีที่ทำกินนะพอรู้ว่าหลุดสิทธิ์ปัดคนจนรอบใหม่ก็ร้องไห้เลยน่าเห็นใจจริงก็มีนะที่บุรีรัมย์นะที่ลำปลายมาสมีหลายท่านมารอให้เจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไงมีทั้งรายเดิมรายใหม่นะที่มีการลงทะเบียนคัดกรองนั่นแหละปรากฏว่าคนที่เดินทางไปบางคนก็ดีใจเพราะว่าได้เข้าเกณฑ์ใช่ไหมบางคนก็เสียใจเพราะว่าไม่ผ่านการคัดกรองเพราะว่าคุณสมบัติไม่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่ก็คนที่โดนตัดใหม่นะจะเช่นเรื่องของรถยนต์มีที่ดินมีหนี้สินวงเงินสูงกว่าที่เขากำหนดว่าจะอยู่ในกลุ่มของฐานะยากจนก็เลยเสียใจแล้วก็อยากให้รัฐเนี่ยปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขใหม่นะถึงแม้บางท่านบอกมีรถยนต์เนี่ยคุณต้องดูปีด้วยนะอาจจะ30ปีอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาเป็นแบบเก่ารุ่นที่จะต้องใช้ยังเป็นรุ่นคาร์บูเรเตอร์อยู่ก็ยังมีอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นบางท่านบอกว่าเฮ้ยทำให้เสียสิทธิ์นี่หว่าฟ้องรัฐได้ไหมทำกัน
1: คือจริงๆแล้วก็อยากให้ไม่อยากให้แบบไปคิดถึงเรื่องฟ้องเป็นเรื่องแรกละกันนะคะแต่ถ้าถามว่าถ้ารัฐเองเนี่ยฟังประชาชนแล้วเนี่ยมันพอจะปรับอะไรได้ไหมอะไรดีกว่านะคะถ้าบอกว่าฟ้องรัฐได้ไหมอ่ะทุกเรื่องอ่ะมันก็ทุกอย่างก็จะเริ่มต้นมันก็ฟ้องคดีเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองอ่ะมันก็ฟ้องได้อยู่แล้วแหละนะคะเพียงแต่ว่าชนะไหมอีกเรื่องนึงเนาะนะคะนั่นอีกเรื่องนึงนะดังนั้นเวลากฎหมายพวกนี้ที่คุ้มครองเรื่องของสิ่งที่เป็นประเด็นระหว่างประชาชนกับรัฐเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายหลักๆคือกฎหมายปกครองเนาะนะคะกรณีที่จะฟ้องได้เนี่ยหลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีตามกฎหมายปกครองเองอ่ะเรื่องหลักก็คือเป็นเรื่องของหลักหรือว่ากฎหมายหรือคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายถูกไหมคะ
0: ค่ะ
1: อันที่สองก็คือเรื่องของการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบเนาะแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรตรงนี้อะไรอันเนี้ยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องที่ฟ้องในฐานของเขตอำนาจของคดีปกครองได้นะคะ
0: มันก็ไม่เป็นธรรมใช่ไหม
1: รัฐปรับนโยบายเนี่ยก็ต้องเรียนว่าการปรับเกณฑ์ใหม่เนี่ยโดยรัฐเนี่ยมีอำนาจตามกฎหมายถูกไหมแล้วเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยก็คำถามก็คือว่ามันมีความเท่าเทียมหรือเปล่าถูกไหมคะหรือว่าแม้กระทั่งว่าเท่าเทียมมีเหตุผลรองรับไหมนะคะแล้วก็ขัดหรือเปล่าในส่วนที่มีรัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะคะก็ต้องดูตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วยดังนั้นกลับไปคิดอีกเรื่องหนึ่งนะว่าการปรับหลักเกณฑ์ที่รัฐตัดเองเนี่ยมันก็ปรับได้ถ้าเกิดดำเนินการตามกฎหมายกับหลักกฎหมายปกครองนะคะเนื่องเล่าให้ฟังว่าบัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยแน่นอนละสมัยก่อนเราอาจจะเรียกมันว่าบัตรคนจนหรืออะไรเนี่ยไรนะคะมันก็เป็นเรื่องของสวัสดิการที่มันไม่ใช่สิทธิที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ดำเนินการไปได้รับไปตลอดไปนะคะจริงๆมันเกิดตามนโยบายของรัฐแล้วก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ครม.หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำหนดไว้ถ้าสมมตินะคะว่าสมมติว่า10ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วเราเข้าหลักเกณฑ์เนาะแบบนี้ก่อนแต่เราเริ่มอยู่แล้วเราทำมาหากินได
0: ้รวยขึ้น
1: ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเศรษฐกิจเปลี่ยนไปงบประมาณหรือเป้าหมายนโยบายเปลี่ยนไปรัฐเองก็สามารถที่จะปรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้เหมือนกันถูกไหมคะ
0: เ
1: ดี๋ยวเราพันไปคิดถึงเรื่องสวัสดิการอื่นๆของรัฐทั้งหมดเลยแหละนะคะ
0: ท
1: ุ
0: กประเทศ
1: ถูกต้องอันที่สองเนี่ยการปรับหลักเกณฑ์เนี่ยเดี๋ยวว่ามันก็ไม่ใช่ว่าอยากจะปรับยังไงก็ปรับ
0: ก็จะถาวรใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าอยากจะเหมือนกับไม่มีขอบเขตอะไรหรือไม่มีอะไรรองรับนะคะ

0: จริงๆหลักนิติธรรมน่าจะเป็นคล้ายๆแบบมาตรฐานนะคะที่จะกำหนดได้อันแรกนี่มีอำนาจตามกฎหมายหรือไม่อันนี้หลักเกณฑ์สำคัญนะคะต้องไม่เลือกปฏิบัติหรือว่าไม่เป็นลักษณะของ discriminate นะคะแล้วก็ต้องมีเหตุผลรองรับถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันต้องไม่กำหนดหลักเกณฑ์ที่มันไม่สมเหตุสมผล
1: ห
0: ร
1: ือ
0: ว่
1: าม
0: ันเกินความจำเป็นต่างๆโอ้อันนี้มันก็เรื่องของหลักความได้สัดส่วนถูกไหมคะซึ่งปกติแล้วอ่ะนโยบายต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องอาศัย4เรื่องนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะส่วนประการต่อมาเนี่ยเรื่องของสิทธิเขาเรียกว่าสิทธิคนที่เคยได้รับเนี่ยก็ไม่ใช่สิทธิถาวรถูกไหมคะการเคยได้รับสิทธิในอดีตเนี่ยถ้าเงื่อนไขเปลี่ยนไปหรือแม้กระทั่งเงื่อนไขในตัวผู้รับเนี่ยเปลี่ยนไปสิทธิที่จะได้รับมันก็อาจจะหายไปก็ได้นะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอีกหลักการนึงว่าไอ้คำว่าสิทธิตามเรื่องสวัสดิการของรัฐเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องถาวร นะคะม
1: ัน
0: ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้วย
1: รัฐจะยกเลิกจริงๆก็ได้ถ้าไม่ถูกด่านะถ้าไม่กลัวโดนด่าถูกไหม
0: ค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นลักษณะของการปรับหลักเกณฑ์ดีกว่าเนาะนะคะสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสมมตินะคะว่าประชาชนเนี่ยเขามองว่าเขาเองได้รับผลกระทบจากการที่เคยได้แล้วไม่ได้จริงๆเคยได้แล้วไม่ได้เนี่ยควรจะต้องคิดด้วยนะว่ามันเกิดจากอะไรถูกไหมคะถ้าสมมติมันเกิดจากการปรับหลักเกณฑ์ที่ไม่ถูกต้องไม่ตามหลักนิติธรรมอันนี้เดินคิดว่าก็มีข้อโต้แย้งระดับหนึ่งแต่ถ้ามันเกิดจากการว่าโอ้มีรายได้ที่มากขึ้นนะคะตั้งตัวได้แล้วอันนี้จริงๆแล้วเราก็ควรที่จะมองประโยชน์ตรงส่วนนี้ไปนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าบางทีประชาชนอาจจะมองว่าได้รับผลกระทบเพราะเหตุผลที่มันไม่ได้สัดส่วนหรือว่าถูกตัด
1: มันหายไป
0: เพราะอะไรที่รู้สึกว่ามันไปไม่เป็นสมเหตุสมผลนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะมีช่องทางในการโต้แย้งนะตัวอย่างเช่นขอทบทวนผลก็ได้นะคะหรือว่าร้องเรียนตามขั้นตอนหรือแม้กระทั่งนะคุณข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนบางอย่างเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสิทธิได้เช่นว่าเอ้ยในระบบมีรถแต่จริงไม่มีอ่
1: ะ
0: ถูกไหมนะคะเป็นไปได้
1: เป็นไปได้
0: นะ
1: คะได
0: ้อืมใช่ดังนั้นเนี่ยรัฐค่ะเองถ้าถามบอกว่ามีอำนาจในการปรับหลักเกณฑ์การให้สวัสดิการของรัฐได้ไหมก็ต้องบอกว่าม ีได้นะคะเนื่องจากมาตรการมันเป็นไปตามเรื่องของนโยบายสาธารณะมันไม่ได้เป็นลักษณะของสิทธิที่ถาวรถูกไหมคะ
1: ถาวร
0: อืมแล้วก็การปรับหลักเกณฑ์เนี่ยมันก็ไม่ใช่จะปรับอย่างไรก็ได้มันก็ต้องปรับไปตามกฎหมายแล้วก็อยู่ภายใต้หลักสมเหตุสมผลนะคะมีเหตุผลอันสมควรไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็ไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาคอันนี้หลักขั้นต่ำนะแล้วก็ต้องได้สัดส่วนถูกไหมคะแล้วอย่าลืมเรื่อง good governance ธรรมาภิบาลนะคะคือคำสวยหรูเหล่านี้อย่าไปคิดว่ามันแค่สวยหรูนะมันต้องเอามาใช้จริงๆนะคุณถูกไหมนะคะแล้วก็ต้องมีมาตรการรองรับหรือว่าช่องทางเนี่ยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเขาสามารถที่จะขอทบทวนสิทธิ์ต่างๆได้นะคะถ้าเทียบเนี่ยแหมจะบอกว่าเราไม่ดีก็ไม่เชิงนะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่ใช่ถูกต้องแล้วถ้าจะเปรียบเทียบกับในต่างประเทศเองนะคะมันก็มีความหลากหลายสังเกตนะมันจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นเหมือนตรงกลางแล้วก็ใช้ได้กับทุกที
1: ่
0: เพราะว่าแต่ละประเทศประชาชนก็มีเพนพอยที่ไม่เหมือนกันถูกไหมคะอย่าแต่ว่าทุกประเทศต้องเรียนแบบนี้ว่ารัฐปรับหลักเกณฑ์ได้ทั้งนั้นนะคะดันยกตัวอย่างเช่นคืออันนี้มันเป็นเรื่องของ due process of law เนาะก็คือเรื่องของกระบวนการที่จะที่เป็นธรรมนะคะแล้วก็ระดับความคุ้มครองเรื่องสวัสดิการของรัฐขาดต่างๆเนี่ยนั่นคือว่าก็แล้วแต่ประเทศนะคะว่าเขาไปได้แค่ไหนสภาพเศรษฐกิจต่างๆถูกไหมคะ
1: ตอนรวยก็ให้ได้เยอะ
0: ใช่ถูกต้องนะคะก็
1: อย
0: ่
1: าง
0: สหราชอาณาจักรเนี่ยเนาะเขาก็ปรับหลักเกณฑ์ได้นะคะแต่ว่าก็มีช่องทางในการดูแลนะคะเยอรมันนี่ก็ได้นะคะแล้วก็มีศาลตรวจสอบนะมีเรียก social state ประเทศเหล่านี้ก็เป็น social state อยู่แล้วนะคะก็ในส่วนที่อย่างรัฐสวัสดิการจ๋าๆมากๆอย่างเงี้ยนะคะก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่ามีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้ค่อนข้างมากนะคะแล้ว
1: บางประเทศเริ่มอยู่ในภาวะใกล้ล้มละลายก็ปรับ
0: นะคะในสภาวะที่เขาเรียกเป็นเศรษฐกิจมันไม่ดีเศรษฐกิจมันถดถอยต่างๆนะคะมันก็ทบทวนเรื่องของหลัก

0: านี้ในลักษณะนโยบายเนี่ยให้มันไปถึงทุกคนได้ถูกไหมคะอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาก็มีรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิขั้นต่ำในการดำรงชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ศาลก็จะเคารพดุลพินิจของฝ่ายบริหารแต่ว่ามาเขาเรียกเช็คแอนด์บาลานซ์ในเรื่องของกำหนดเขาเรียกระดับเนาะกับเงื่อนไขในสวัสดิการของรัฐเว้นแต่ว่าเขาก็ไม่อยากไปยุ่งยากมันเนาะฉันก็เชื่ออย่างนั้นไม่มีใครอยากไปยุ่งเรื่องคนอื่นหรอกเว้นแต่มัน
1: อ
0: ันนี้มันไม่สมเหตุสมผลแบ
1: บ
0: เป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์เลยนะอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเกิดขึ้นมาว่ามันเกิดการ cross check หรือว่าการตรวจสอบซึ่งกันและกันค่ะ
1: นะอันนี้ก็เอาหลักกฎหมายมาจับเลยแล้วก็หลักแนวคิดทั่วๆไปมาจับเลยนะไม่ใช่เฉพาะของบ้านเราท่านั้นบางท่านก็นึกว่าเพราะเราไม่มีตังก็เลยตัดเองไม่ใช่มันก็มีเกณฑ์มันอยู่กันนะคะแล้วมันก็ต้องอาศัยสตุ้งสตังในกระเป๋าแล้วก็หลักเกณฑ์อื่น
0: ๆ
1: รวมถึงเส้นยากจนของเบอร์แบงค์ด้วยนะคะว่างั้น
0: โอ้อันนี้คือชัดเจนนะแล้วบางประเทศที่เป็นรัฐเขาเรียกว่าโซเชียลสเตทจะจ่าเลยโอ้ดันยกตัวอย่างประเทศที่กำลังจะชิงฟีฟ่าเวิลด์คัพอะไรอย่างสเปนอ่ะ
1: สเปน
0: เขามีรัฐเรื่องของเขาอยู่แล้วแล้วเขากำหนดเลยว่าสเปนเนี่ยเป็นรัฐที่เป็นโซเชียลสเตทนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะมีมาตราที่กำหนดเลยว่ารัฐต้องจัดให้มีระบบประกันสังคมถูกไหมนะคะเรื่องของสำหรับประชาชนทุกคนแล้วก็คอยช่วยเหลืออย่างเพียงพอถ้าเกิดมันมีความจำเป็นต่างๆนะคะแต่แน่นอนแล้วว่ารัฐมนูลมันก็ไม่ได้ลงในดีเทลหรือรายละเอียดขนาดนั้นเขาก็ไม่ได้บอกว่าอุ๊ยจะต้องให้เท่านั้นต้องบอกเท่านี้นะจริงๆถาม
1: ว่าโดยธรรมชาติอ่ะเริ่มแล้วพอให้แล้วเอาคืนยัง
0: ใช่คุณจำได้ไหมช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอ่ะน่าจะเป็นช่วงตั้งแต่ปี2008เป็นต้นไปเลยนะคะหนักๆเลยเนี่ยจริงๆรัฐก็ปรับหลักเกณฑ์อยู่แล้วนะคะสเปนก็ลดงบประมาณสวัสดิการหลายด้านมากๆ
1: ใช
0: ่ๆเนาะใช่ไหมคะแต่ถามว่า
1: คนเขาก็ใช่ไหม
0: เขาถามว่าคนก็โต้แย้งหรือเปล่าจริงๆก็ต้องบอกว่าคนเขาก็โต้แย้งประมาณหนึ่งเลยนะนะคะประชาชนฟ้องได้ไหมเขาก็เปิดสิทธิ์ให้ฟ้องได้เพราะเขาถือว่าเขาเป็นโซเชียลสเตทนะคะ
1: ปรับหลักเกณฑ์เนี่ย
0: เออใช่ศาลตรวจสอบศาลก็รับฟ้องนะศาลก็ไปตรวจสอบว่าการปรับหลักเกณฑ์มีอำนาจหรือเปล่าเลือกปฏิบัติไหมกระทบสิทธิขั้นพื้นฐานหรือเปล่าขาดต่อ proportionality หรือว่าหลักความได้สัดส่วนหรือเปล่าถูกไหมถ้าเกิดไม่เข้าคือศาลคือต้องบอกว่าศาลท่านไม่สามารถจะไปบอกแทนรัฐบาลได้อ่
1: ะ
0: ว่าควรจะต้องให้เรทราคาเท่านั้นเท่านี้ถูกไหมคะดังนั้นกระบวนการในการตรวจสอบของศาลอ่ะมันมีอยู่แค่สามสี่เรื่องนี้เองมันไม่ได้ไปบอกว่าเอ้ยราคาเท่านี้มันไม่พอกับค่าใช้จ่ายนะคือไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลในการออกนโยบายศาลจะตรวจสอบแค่นี้เลยค่ะหลักเกณฑ์เนี่ยมีอำนาจตามกฎหมายไหมเลือกปฏิบัติหรือเปล่ากระทบสิทธิขั้นพื้นฐานไหมและสุดท้ายคือได้สัดส่วนไหมแค่นี้เลย
1: ขอให้ทุกท่านที่อุทธรณ์
2: สำเร็จ
1: ได้ประโยชน์
0: เราก็รออยู่เงี้ยหรอ
3: แต่ก็มีเวลานะครับต้องรีบยื่นอุทธรณ์นะภายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับท่านที่อยากจะยื่นอุทธรณ์เรื่องคุณสมบัตินะครับแล้วเขาก็จะประกาศผลอีกทีนู่น14กันยายน2569ว่าท่านผ่านการอุทธรณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมนะครับต้องอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาด้วยแล้วก็รอฟังผลการอุทธรณ์14กันยายนนี้จะได้รู้ว่าท่านจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้หรือเปล่าครับ
1: อีกเรื่องหนึ่งแรงงานต่างด้าวในช่วงนี้ก็มีประเด็นน่าสนใจจริงๆเรื่องที่มีคนทักขึ้นมาแล้วก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าถ้าแรงงานต่างด้าวตั้งครรภ์ก็จะอยากจะให้กฎหมายเนี่ยส่งกลับบ้านนะเหมือนกับในหลายประเทศที่มีแรงงานต่างด้าวเข้าไปทำงานเยอะนะคะปัจจุบันจริงๆประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนนะที่บังคับให้ส่งแรงงานต่างด้าวที่ตั้งท้องหรือตั้งครรภ์เพราะว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาอย่างถูกกฎหมายแล้วอยู่ในระบบประกันสังคมเท่าที่เราทราบกันก็คือยังได้รับสิทธิ์ในการคลอดบุตรแล้วก็รับบริการสาธารณสุขตามปกติใช่ไหมทีนี้หลายคนก็จะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นที่ถกเถียงกันก่อนหน้านี้แรงอย่างก็ตอนนี้ก็มีการล่ารายชื่อ100,000ชื่อไงอย่างกรณีพรรคเศรษฐกิจแล้วก็ภาคประชาชนที่ล่ารายชื่อ100,000ชื่ออยากจะผลักดันกฎหมายเนี้ยให้แรงงานต่างด้าวที่ตั้งครรภ์ต้องกลับไปคลอดบุตรที่ประเทศต้นทางหรือว่าบ้านตัวเองเพราะว่าเห็นว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนเด็กต่างด้าวที่เกิดในไทยมีจำนวนมากแบบสูงมากเพราะว่าเราคนไทยเองพยายามจะไม่มีลูกเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงแต่ปรากฏว่าต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยก็เห็นเป็นสวรรค์เลยแหละทุกคนก็ผลิตลูกมีลูกกันเยอะแยะไปหม

0: นะปรากฏว่า
1: หลายเมืองไทย
0: เขาเห็นว่า
1: สร้างสิทธิ์เยอะเหลือสิทธิ์เยอะ
0: แล้วก
1: ็คิดประโยชน์มากมาย
0: บางกรณีก็คิดว่าจะได้สัญชาติด้วยนะอย่างตอนนี้ที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของกุมารจีนเนี่ยนะก็ปรากฏว่าหลายท่านเห็นว่ามันเป็นการสร้างภาระทางด้านงบประมาณด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษาเยอะแยะไปหมดนะสิทธิประกันสังคมมันคุ้มครองยังไงสัญชาติของเด็กเป็นยังไงนะจริงๆตอนที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงตอนคุณอะไรนะคุณที่ชุนทวัน
2: อ
0: ะชื่อทักษิณาทักษิณาป่ะชื่อคุณทักษิณาป่ะ
1: อ๋อ
0: จำได้แต่ชื่อเล่น
1: อดีตส.ส.พรรคประชาชน
0: ใช่ใช่ซึ่งตอนนั้นที่ไปอภิปรายในสภาแล้วก็พูดถึงเรื่องของสิทธิของแรงงานต่างด้าวคนหลายคนตอนนั้นก็เหมือนกับออกมาต่อว่าโหนี่ย้ายไปเป็นส.ส.ของชาตินั้นดีไหมอะไรแบบเนี้ยก็คือตอนนั้นน่ะมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาแต่ว่าในครั้งนี้ก็มีประเด็นอีกนะก็เลยสงสัยว่ากรณีของการบังคับใช้กฎหมายแรงงานที่ตั้งครรภ์แล้วถ้าเกิดจะต้องส่งกลับเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าแล้วไหมบางประเทศที่เขาทำเนี่ยอย่างสิงคโปร์อะไรต่างๆหรือประเทศใกล้ๆเนี่ยเขาทำได้นะทำไมถึงเป็นอย่างนั้น
2: คือประเด็นเนี้ยต้องแยกให้ออกก่อนนะคุณโจวอนโจพันว่ามันมีสองเรื่องมันมีสองเรื่องที่เป็นภาระแตกต่างกันคือภาระทางงบประมาณถูกปะกับภาระทางสถานะทางกฎหมายเอาสองเรื่องย่อกันก่อนแต่ทุกคนตอนนี้ก็คือกำลังรวมๆอยู่คล้ายๆกับรวมๆกันอยู่ว่าเฮ้ยเงินมันจะไม่พออะไรต่อมีอะไรนะคะจริงๆกฎหมายไทยปัจจุบันแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานเนี่ยมันต้องดูหลักด้วยนะว่าเข้ามาทำงานเนี่ยชอบด้วยกฎหมาย
0: ถู
2: กปะอืมนะคะมีสถานะเป็นเลเบอร์เป็นลูกจ้างนะคะที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานเช่นเดียวกับลูกจ้างไทยถูกไหมนายจ้างจะส่งกลับไปเพียงเพราะเขาตั้งครรภ์หรือว่าเลิกจ้าง
0: ไม่ได้
2: มีครรภ์มันก็ไม่ได้ถูกปะอันน
0: ี้ตั้งของได้เปล่า
2: ต้องมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าต้นทางมันก็คือเรื่องของว่าแรงงานคนนั้นเข้ามาถูกหรือเปล่าก่อนเข้ามาแล้วอยู่ถูกต้องไหมก่อนต้องตัดสองเรื่องนี้ออกประกันก่อนถูกปะใช่legal labor กับ illegal labor
0: illegal.
2: เอาแบบนี้ออกประกันออกประกันก่อนไม่งั้นอ่ะเราจะสับสนปนเปไปหมดว่าใครก็ได้มาอยู่ประเทศไทยแต่ก็คุณท้องปั๊บคุณต้องส่งกลับ
0: ประ
2: เด็นตรงนี้มันก็ดูแบบแปลกอ่ะคุณสมพรฟังแค่นี้ก็แปลกแล้วนึกออกใช่ไหมคะอืมแต่ทีเนี้ยบรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยก็มีการเพิ่มสิทธิหรือสวัสดิการอื่นๆเข้าไปนะอย่าลืมนะว่าอย่างตั้งแต่ปลายปี68เป็นต้นมามันก็จะมีเรื่องของสิทธิในการลาคลอดที่เพิ่มนะคะถ
0: ู
2: กไหมว่าเป็น120วันถูกไหมคะแล้วก็ใครนะleave with pay 60วันถูกไหมนะคะสิทธิเนี้ยใช้แ
0: บบ
2: ว
0: ่
2: าลูกจ้างหญิงแล้วก็ไม่ได้เฉพาะแค่เรื่องของคนที่เป็นสัญชาติไทยเท่านั้นด้วยอ่ะดังนั้นเนี่ยภาระดังกล่าวถ้าบอกว่าเป็นภาระใครจริงๆไม่ใช่ภาระเงินของรัฐน
0: ะ
2: จริงๆก็เป็นภาระนายจ้างถูกป่ะคะ
0: อันนี้
2: ก็ต้องแยกกันนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น illegal labor อ
0: ัน
2: นี้ก็ต้องคัดกรองฟิลเตอร์ออกมาอีกแบบหนึ่งนะคะ
0: ไม่ถูกกฎหมาย
2: ถูกต้องถ้าเกิดไม่ถูกกฎหมายมันก็ต้องพิจารณาเรื่องการส่งกลับเนี่ยภายใต้เรื่องอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์สิถ้าเคยบอกว่าที่เขาตั้ง
0: สัญญา
2: เขากลับเลยมันไม่ได้คนนะคะก็แน่นอนละค่ะสถานะทางแรงงานก่อนนะคะถ้าเป็นผู้ประกันตนนะคะตามมาตรา33เนา
0: ะ
2: ซื้อประกันสุขภาพนะคะแรงงานต่างด้าวนะหรือว่านายจ้างออกค่าใช้จ่ายตามสัญญานะคะไม่มีสิทธิ์ในหรือเอกสารไม่ครบถูกไหมคะเข้ารักษาฉุกเฉินหรือว่าคลอดต่างๆเนี่ยแหล่งในการรับภาระเรื่องของงบประมาณเนี่ยก็มีความแตกต่างกันถูกต้องไหมนะคะอันนี้เป็นประเด็นนะดังนั้นถ้าเทียบเนี่ยการไม่คืออันนี้เรียนแบบเหมือนกับเอาแค่ตามข้อมูลที่มีตอนนี้นะเพราะว่าอาจจะต้องทำข้อมูลเพิ่มเติมหรืออย่างไรนะคะคือการที่ไม่ส่งหญิงตั้งครรภ์กลับประเทศเนี่ยจริงๆแล้วถามว่านะ
0: มันเหมือนผิดสัญญาจ้างอ่ะของสิงคโปร์
2: มันกระทบต่องบประมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงทั้งหมดโดยอัตโนมัติไหมก่อนต้องดูอันนี้ก่อนนะมิฉะนั้นเราจะไปกันผิดทิศผิดทางนะคะแล้วก็ถ้าเกิดแรงงานอยู่ในระบบประกันสังคมหรือระบบประกันสุขภาพที่ออกแบบไว้แล้วอ่
0: ะ
2: ยิ่งอันเนี้ยทำไมจะต้องมีอันนี้ขึ้นมาคุณก็ไปจัดการเรื่องแรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสิ
0: ค่ะ

0: ค่นี้จบเลยนะคุณเอออันนี้พูดถึงเทียรี่ตามกฎหมายหรือทฤษฎีแต่ไอ้ทางปฏิบัติอ่ะมันก็จะเกิดแบบเขาเรียกว่าข้อสังเกตเยอะแยะมากมายเหตุผลเพราะอะไรเพราะเป็นตัวแรงงานที่ไม่ถูกต้องและไม่เข้าระบบอ่ะมันมีจำนวนมากหรือไม
1: ่
0: อันนี้ต้องไปดูนะคะแต่จะแบบเหมารวมว่าเมื่อไหร่ก็ตามคนต่างด้าวตั้งครรภ์ส่งกลับคนต่างด้าวตั้งครรภ์ส่งกลับเราก็ต้องคิดเหมือนกันว่าแล้วท้ายที่สุดเราจะมีระบบประกันทำไ
1: ม
0: ระบบประกันสุขภาพทำไมด้วยคือถ้าเราเข้าใจประเด็นที่ว่ากลัวว่างบประมาณนั้นนี่โน่นอะไรเงี้ยแต่ต้องคิดเหมือนกันนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเอาอะไรมาแลกกับอะไรบ้างอ่ะอันนี้หลักการนะคะแล้วบ้านเราก็ใช่ว่าจะมีแรงงานได้เยอะถูกไหมมันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะทีนี้เทียบต่างประเทศสักนิดหนึ่งจริงๆแล้วอ่ะในประเทศหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะอย่างสเปนแล้วมาอีกแล้วนะเดือนไม่ได้ว่าเชียร์สเปนเป็นพิเศษนะคะต้องบอกว่าสเปนกับอาร์เจนตินาเนี่ยเชียร์ทั้งสองทีมนะแล้วเหมือนจะเลือกก
2: ็
0: ไม่ถูกด้วยนะคุณ
2: ค่ะ
0: เลือกแบบเหมือนกันเดี๋ยวลูกก็จะบอกให้ไปเชียร์คนนี้นะคะแล้วก็ตัวเองก็จะบอกว่าเอ๊ะไม่ได้นะเราก็อยากจะเชียร์ฟ้าขาวเหมือนกันอะไรเงี
1: ้
0: ยนะคะแต่ว่าเทียบให้ฟังก่อนแล้วกันว่าจริงๆประเทศสเปนเนี่ยเขารับรองการรักษานะคะระหว่างตั้งครรภ์การคลอดแล้วก็หลังคลอดกับหญิงต่างชาตินะรวมถึงกรณีที่ไม่มีสถานะทางกฎหมายและไม่อนุญาตให้เชิญออกจากประเทศนะ
2: คะ
0: ถ้ามันอยู่ในสภาวะที่อันตรายต่อครรภ์หรือสุขภาพของมารดาด้วยเนี่ยค่ะหลายประเทศถึงคือมันก็เลยระบบเนี้ยมันก็ก่อให้เกิดภาระถูกไหมต่อบริการสาธารณสุขของรัฐเขาก็บอกว่าก็จริงนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้จ่ายเงินเข้าระบบไง
2: ก็คือ
0: เงินที่เป็นสมทบ
2: ดูว่าไอ้ภาระมันเกิดจากเหตุอะไรกันแน่หาสาเหตุ
0: นะคะ
2: แต่บางคนก็เปรียบเทียบกับหลายประเทศที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวแล้วก็มีข้อกำหนดในลักษณะนี้ในเรื่องของการตั้งครรภ์แบบเนี้ยจริงๆมันผิดกฎหมายไหมแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าอ่ะก็เหมือนอย่างพนักงานบนเครื่องบินไงก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าบางกรณีเนี้ยก็คือมันเป็นปัญหาที่ประชากรของเขาเนี่ยน้อยกว่าแรงงานนะพูดง่ายๆงั้นถ้าเกิดว่ามีแรงงานแล้วก็ไปตั้งครรภ์ไปใช้ก็เรียกว่าบริการต่างๆ
3: สิทธิ์การสวัสดิการต่
2: างๆสวัสดิการของรัฐ
3: ก
2: ็ทำให้เขามีปัญหา
3: ประมาณหรือเปล่าทำไมเราต้องมาดูแลคนต่างด้าวคนต่างชาติที่เขามาคลอดลูกอย่างเงี้ยคลอดมาในประเทศไทยก็ได้ละแล้ว 1,000 บาทอันนี้คือพูดถึงเข้าระบบนะ 1,000 บาทไปตั้งแต่แรกคลอดจนถึง6ปีรัฐบาลต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ก็อ้างฟุ้งจริงอย่างนี้แล้วก็การศึกษาอีกก็ต้องให้เรียนฟรีจนจบระดับพื้นฐาน
2: ไม่จนกว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่อยู่ทำงานในประเทศนั้
3: นไม่จริงก็เกิด
2: มีสิทธิ์ไปเรื่อยๆใช่ไหม
3: ให้ลูกอยู่พ่อแม่
2: จะไม่ให
3: ้ไปก่อน
2: ลูกดูแล
3: ได้แต่เราก็ต้องส่งเสียให้เรียนจนจบบริการขั้นพื้นฐานในขณะที่เขาบอกว่าที่เขาทวงติงเนี่ยคือที่พักเศรษฐกิจอย่างขนาดเด็กไทยเนี่ยบางคนยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเสมอภาคกันเลยบางคนอยากจะเรียนสูงๆก็ต้องไปกู้ยืมเรียนรัฐบาลก็ไม่ได้มาเกื้อหนุนแต่ทำไมรัฐบาลไปเก
2: ื้อ
3: หน
2: ุ
3: น
2: ต่างด้าวได้ฟรี
3: เลยทำไม
2: เดี๋ยวกลับมาตอบได้ไหมขอหนึ่งนาที
3: ได้ครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ค่ะเดี๋ยวรอสายดาต้าเกฟสักแป๊บหนึ่ง
3: ครับกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
2: ระหว่างนี้เนี่ยก็คุยเรื่องมะพร้าวสวนก็มีการเขาบอกว่าพยุงราคาหน้าสวนเพิ่มขึ้นนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ราคาตกใช่ไหมพาณิชย์ดึง3บริษัทยักษ์ใหญ่มาที่แปรรูปค่ะซื้อมะพร้าวแกงเพิ่มขึ้นก็หวังว่าจะช่วยพี่น้องชาวสวนได้ดร.กิฟส์สัญญาณมาแล้วเนาะคุยต่อเพราะว่า
0: คุณสมพงษ์จักรพันธ์ค่ะ
2: นึกว่าจะเป็นเรื่องเล็กนะเราจะไปคุยเรื่องกงสอบอนาคตข้าราชการไทยแต่มันยังไม่ได้นะมันก็ยังต้องมีแนวคิดที่เราต้องกลับมาคุยกันอีกนิดหนึ่งนะฮะชวนดร.กิฟส์ค่ะเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง
0: ค่ะก็อย่างที่เรียนไปนะคะนั่นแหละอยากจะให้ดูนิดนึงว่าการเข้าใจเลยค่ะว่า

าระต่อผู้เสียภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเรียกว่าอะไรอ่ะแบบคิดถึงเรื่องนี้นะคะแต่แน่นอนว่าเราต้องมีความชัดเจนในแง่ของข้อมูลว่าการส่งหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นต่างด้าวกลับประเทศเนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้เกิดการประหยัดงบประมาณมากยิ่งขึ้นจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเหมารวมทั้งหมดคือ legal labor กับ

0: นที่ไม่อยู่ในระบบเนี่ยต้องคิดเหมือนกันค่ะว่าแรงงานที่อยู่ในระบบอะค่
1: ะ
0: เขาก็ไม่ได้อยู่ฟรีถูกไหมคุณสุพรสาธารอันนี้เป็นต้องแยกก่อนน้ำแรกก่อนดังนั้นถ้าจะบอกทุกท่านเนี่ยตอนนี้จริงๆกฎหมายเราอะก็ดีอยู่แล้วนะคะคือเดนไม่ได้ว่าคัดค้านในส่วนที่เป็นทางสสหรือว่าทางคนที่จะทำให้มันดีขึ้นเนื่องว่าถ้าพัฒนาในแง่ของเพิ่มสวัสดิการหรืออะไรต่อไม่อะไรแล้วก็เดนคิดว่ามันดีอยู่แล้วแหละนะคะแต่ถ้ามองในมุมนึงอะตอนนี้ปัญหาอยู่ที่กฎหมายจริงหรือไม่อันนี้ question mark นะคัดเครื่องหมายคำถามหรือจริงๆแล้วมันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายว่าเรามีการรวมกันอยู่ของแรงงานต่างด้าวที่ทั้งถูก
1: ที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย
0: ถูกต้องใช่ดังนั้นเพื่อแยกน้ำสองน้ำนี้ออกจากกันค่อยไปจัดการในแต่ละเรื่องถ้าต้นทางมันผิดตั้งแต่ต้นน่ะคุณคิดว่าปลายทางมันจะถูกต้องได้อย่างไรล่ะฉันถามแค่นี้ก่อนนะเอาแค่แบบนี้ก่อนนะดังนั้นไอ้การแก้ปัญหาตรงจุดนี้เนี่ยว่าเราจะต้องไปลดค่าใช้จ่ายเรื่องของงบประมาณต่างๆนะแต่ว่าเราต้องชัดเจนกับตัวเองพอสมควรนะว่าเราไม่ได้ฮัลลูซิเนตอ่ะคือคำว่าใช้คำนี้เนี่ยคือหมายถึงว่าเวลาเราใช้ AI ทำอะไรสักอย่างอะค่ะแล้วมันเหมือนกับมันเมคตัวเลขขึ้นมาหรือมันงงกงกงขึ้นมามันก็จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่คุ้มนะหรืออะไรตรงนี้อะไรแต่ถ้าเราแยกออกมาจริงๆอะแยกน้ำชัดเจนว่าผิดกฎหมายถูกกฎหมายอะไอ้ส่วนที่แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายอ่ะเราให้เชิญเขากลับประเทศไปเนี่ยจริงๆแล้วมันประหยัดงบจริงไหมอันนี้ต้องตอบให้ได้นะชัดเจน
1: เขาบอก
0: ก่อนที่จะออกกฎหมาย
1: มันเหมือน
2: เขาบอกนี่คือให้กลับไปคลอดที่ประเทศต้นทางส่วนเสร็จแล้วกลับมาคือเขาไม่อยากให้มาคลอดบุตรในประเทศไทยเพราะว่าเราต้องรับภาระทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาคลอดในประเทศไทยก็ต้องให้ถูกระบบนะก็ได้รับเงินส่งเคราะห์บุตรเดือนละ1,000 บาทตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6 ปีก็ต้องเสียเงินต่อคนนะครับนอกจากนี้เรื่องของการศึกษาเขาบอกว่าเราก็ต้องให้การศึกษาเขาเพราะว่าเป็นเด็กที่มาเกิดในเมืองไทยหรือว่าเป็นเด็กต่างด้าวเราก็ให้สิทธิ์การศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยต้องเรียนฟรีไปถึง15 ปีตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเขาบอกเนี่ยมันเสียเงินเสียงบประมาณเราต้องอุดหนุนตลอดเวลาค่าโรงเรียนค่าหนังสือค่าเครื่องแต่งกายค่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยเขาบอกเนี่ยทำไมเราดูแลแรงงานต่างด้าวดีขนาดนี้แต่คนไทยด้วยกันเองเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาท้วงติงเนี่ยคือเรายังไม่ดูแลได้ขนาดนี้เนี่ยบางคนก็ไม่สามารถที่จะเข้าการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาลได
1: ้
2: บางคนไม่ได้เรียนจบป.4บางคนไม่จบป.4ด้วยซ้ำไปหรือถ้าคนอยากจะเรียนมีใฝ่อนาคตในข้างหน้าก็ต้องไปกู้ยืมมาเรียนการศึกษาต่อไปเขาบอกเนี่ยทำไมเราต้องแบกรับภาระก็เข้าใจที่ดร.ประภาฟังอธิบายเขาบอกว่าก็อย่าไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศประเทศที่เขาเจริญก็มีฐานะเศรษฐกิจดีแต่ประเทศเราก็จะบอกว่าดีก็ยังไม่ดีซะทีเดียวเนี่ยแต่ทำไมเราต้องแบกรับภาระเงินส่วนนี้ปีละไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท
1: คืองี้หลักคิดมันมีอย่างงี้ไม่เหมือนจุดเทียนเวียนวนเนาะเนื่องจากว่าเราดูแลดีขนาดนี้มันเลยทำให้คนที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สถานะยากจนกว่าอยากจะเข้ามาทำงานหรืออยู่ในประเทศไทยเสร็จแล้วเนี่ยก็รู้ว่าลูกๆ ก็จะได้รับอนาคตที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแนวคิดของการหลั่งไหลเข้ามาอยากได้งานทำแล้วก็อยากมาอยู่ในเมืองไทยเพราะฉะนั้นการเข้าออกโดยถูกต้องตามกฎหมายมันเข้ามายากก็เลยใช้ช่องทางธรรมชาติแล้วก็หลั่งไหลเข้ามาเพราะเรารับหมดนี่เราไม่แยกเราไม่ได้แยกนี่ว่าถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายแล้วเราไม่ดูแลไม่ดูแลลูกไม่ให้เขาเรียนอะไรมันไม่ได้ใช่ไห
0: ม
1: เพราะนั้นเนี่ยคนก็ยิ่งไหลเข้ามาพอไหลเข้ามามันก็เลยทำให้จำนวนของการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเนี่ยมันยากแล้วเราก็จะรู้ว่ามีประชากรแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นจำนวนนับล้านนะพูดง่ายๆนะแล้วก
0: ็
1: พอมันไหลเข้ามามันก็จะเหมือนกับบอกปากต่อปากคนก็จะยิ่งไหลเข้ามาโดยเฉพาะคนที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายไม่ได้ก็เข้ามาแบบไม่ถูกกฎหมายเพราะว่าเราดูแลหมดเขาก็เลยมีแนวคิดว่าถ้ามีการตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาในกรณีนี้เนี่ยว่าเราจะดูแลเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายมันก็ไม่ได้มันเลือกปฏิบัติดังนั้นก็อาจจะใช้หรือเทียบเคียงประเทศที่เขา

0: การจ้างงานแล้วก็มีข้อกำหนดในเรื่องของการตั้งครรภ์อย่างประเทศเพื่อนบ้านเราหลายๆประเทศเนี่ยแบบนั้นก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสกัดแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้นะแล้วก็ทำให้เราลดภาระในส่วนอื่นๆไปด้วยซึ่งขนาดในหลายประเทศเนี่ยที่เขามีการตั้งกฎเกณฑ์เนี่ยมันยังห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายไม่ค่อยจะได้เลยก็ยังมีไหลเข้าไปอยู่ตลอดเหมือนกันเขาก็พยายามที่จะใช้มาตรการมาสกัดว่างกันเถอะ
1: คืออ่ะไหนๆพูดก็พูดเรื่องนี้แล้วนะจริงๆแล้วอ่ะถ้าประเทศพัฒนาแล้วอ่ะไม่มีนะคะเรื่องที่บอกว่าให้สวัสดิการเท่าพลเมืองตัวเองโดยที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอันนี้ไม่เห็นนะคะเช่นสหรัฐอเมริกาคือเรื่องการดีพอร์ตคนกลับไปเนี่ยเพราะเข้าไม่เข้าระบบเนี่ยเกิดขึ้นในทุกประเทศเราไม่ต้องรอให้ตั้งครรภ์ด้วยคุณสภานสภานถูกไหม อย่างที่นั้นเรียนตั้งแต่ต้นแล้วค่ะว่าแนวทางที่มันสมดุลน่ะมันต้องสกัดตั้งแต่ต้นทางไม่ใช่ไปบอกว่า เข้ามาถูกกฎหมายไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นไรแต่ถ้าตั้งครรภ์ปั๊บส่งออกอันนี้ไม่ได
0: ้ค่ะก็เขาใช้วิธีนี้เป็นอีกมาตรการหนึ่งเพราะว่ามันสกัดกั้นไม่ได้เนื่องจากว่าเรามีแนวพรมแดนเนี่ยยาวมากแล้วก็มีเส้นทางธรรมชาติมากมันก็เลยคิดว่าน่าจะต้องใช้กฎหมายอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่จะสกัดกั้นคิดว่านะ
1: แต่พอพูดถึงเรื่องพอการตั้งครรภ์เสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะตรวจสอบยากอีกอยู่ดีว่าคนนั้นหวังเนี่ยมันแบบถูกหรือผิดกฎหมายหรืออย่างไรถูกไหมคะ
0: คนมีบัตรสีชมพูมันก็ตรวจได้เลย
1: ใช่ย้อนกลับไปจุดเดิมว่าจริงๆแล้วการเข้าเมืองผิดกฎหมายอ่ะมันก็ผิดตั้งแต่แรกถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการดำเนินคดีต่างๆนานาเราก็ทำไปโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงว่าตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์อันนี้ชัดเจนนะอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายแต่ไอประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจอ่ะมันคือว่าถ้าคนนี้เขาอยู่ยาวจนกระทั่งว่าเขาผิดกฎหมายยาวจนกระทั่งว่าเขา
0: ออกลูกออกหลาน
1: ออกลูกออกหลานต่างๆเนี่ยเขาควรได้รับการดูแลขั้นพื้นฐานไหมอ่ะถูกไหมอันนี้มันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งถูกไหมคะว่าอย่างน้อยเนี่ยการดูแลขั้นพื้นฐานเนี่ย1รักษาพยาบาลฉุกเฉินอันนี้ไม่นับเรื่องตั้งครรภ์นะคุณสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราต้องเข้าโรงพยาบาล
2: รักษาต้องรักษาให้เขา
1: อ๋อรักษาป่ะอันเอาอันนี้อันแรกก่อนนะสมมุติเขาไม่มีอาหารกินไม่มีน้ำดื่มหรือถูก
0: หลักมนุษยธรรม
1: ทรมานโดยนายจ้างเอาไงดีอะประเด็นเนี้ยส่งกลับหรือรักษาต่อหรืออื่นๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งอันนี้มันก็เป็นเคสเดียวกันตั้งครรภ์กับการคลอดบุตรต่างๆค
0: ือ
1: ได
0: ้
1: มองว่าถ้าหลักการอ่ะมันต้องชัดตรงนี้ก่อนว่าคุณจะปฏิบัติและใช้กฎหมายอะไรกับคนที่เขาอยู่โดยถูกต้องตามกฎหมายและคนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
0: จุดเทียนเวียนวนอีกเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นหนึ่งประเด็นที่ทำให้เกิดแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วก็เกิดประเด็นต่างๆเช่นการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงานราชการที่บางทีรีดไถคนที่เข้าเมืองแล้วก็อีกประเด็นหนึ่ง
1: ค่าอะไร
0: แล้วโรงเรียนปัจจุบันนี้ที่มันน้อยลงเรื่อยๆแล้วเขาไม่อยากจะยุบเขาก็ใช้วิธีรับเด็กพวกต่างด้าวทั้งหลายที่เข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วมีการโยกมาจากสถานที่ต่างๆที่เราเคยได้ยินบ่อยๆแล้วก็หลายท่านคุณครูออกมาน้ำตาไหลอ่ะที่จะส่งเด็กกลับบ้านหรือว่าจะไม่ให้เรียนเนี่ยมันก็เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ไหลเข้ามาตลอดเวลา
1: เล่นยกตัวอย่างที่สหรัฐอเมริกาแล้วกันนะสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการของรัฐบาลเลยส่วนใหญ่นะแต่โรงพยาบาลในลักษณะมนุษยธรรมต้องรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินรวมถึงการคลอดที่เกิดขึ้นนะคะแต่หลังจากนั้นกระบวนการคนเข้าเมืองที่ก็ย้อนกลับไปอยู่ดีว่าถ
0: ู
1: กหรือผิดถ้าผิดก็ต้องส่งกลับอันนี้คือเขามีความชัดเจนว่าถ้าผิดกฎหมายไม่ได้รับสวัสดิการเช่นคุณจะเอาลูกไปส่งเข้าเรียนหนังสือโดยที่ไม่จ่ายเงิน
0: ไม่มี
1: ก็เหมือนกับคนละเมืองปกติก็ไม่ได้ถูกไหมดังนั้นถ้าสิ่งที่เราคุยกันนะมองว่าอุ๊ยเราดีต่อคนเหล่านี้มากเกินไปจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องบอกว่าต้องไม่ดีกว่าคนเหล่านี้นะจริงๆ
0: ต
1: ้
0: องช
1: ั
0: ดเจน
1: ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้บ้างอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคุณเห็นไหมคุณจะไปอยู่กับเขาเนี่ยนะอยู่เกินกำหนดเข้าเมืองผิดกฎหมายนี่ถูกดีพอร์ตออกไปเลยนะถูกป่ะ
0: คะ
1: แล้วแต่ถ้าอยู่ในระหว่างการควบคุมต่างๆเนี่ยการดูแลด้านมนุษยธรรมการรักษาเท่าที่จำเป็นเขาทำให้แต่ประเทศไทยเองเนี่ยดันมองแบบนี้ว่าถ้าเราอ่ะมีความชัดเจนตรงนี้ว่าถูกกฎหมายผิดกฎหมายดูแลอย่างไร

0: ังนั้นมันจะได้ไม่ต้องไปแตะต้องว่าคนตั้งครรภ์กับคนไม่ตั้งครรภ์ไงคุณสภาคือนั่นน่ะกลัวอยู่เรื่องเดียวแค่ว่ามันจะมีกระแสเรื่องของสิทธิที่คนที่เขาเป็นhuman rights สิทธิสตรี
1: อันนั่นแหละ
0: หรือแม้กระทั่งอื่นๆคือถ้าเราเอาเบสิกอะพื้นฐานนะคะการเข้าเมืองผิดกฎหมายมันก็ต้องมีผลทางกฎหมายที่ชัดเจนถูกไหมไม่ใช่ว่ารอจนกระทั่งเขาตั้งครรภ์แล้วถึงจะดีพอร์ตเขากลับอันนี้ไม่ใช่นะคะแต่ประการที่สองเนี่ยถ้าเขาคลอดออกมาแล้วเขายังอยู่ในสถานะที่อยู่แล้วผิดกฎหมายอยู่ถามว่าแบบนี้ควรจะได้สวัสดิการเรียนฟรีหรอดิฉัน question mark นะ
1: ก็เท่าที่เป็นมาเนี่ยก็มาทั้งโรงเรียนเลยอะ
0: นั่นน่ะสิถูกไหมคะ
1: ก็อยู่กันเป็นทั้งเป็นโรงเรียนเลยเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นสาเหตุหนึ่ง
0: ที่มันลักลั่นนะค
1: ุณใช่ใช่เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ดึงดูดใจของแรงงานเพื่อนบ้านที่เข้าเมืองแบบถูกกฎหมายไม่ได้ก็เลยทะลักเข้ามาแบบไม่ถูกกฎหมายเพราะว่ารู้ว่าเราดูแลหรือว่าเราช่วยมีมนุษยธรรม
2: รักษาพยาบาล
1: ไม่นับโรงพยาบาลตามแนวชายแดน
0: โรงพยาบาลตามแนวชายแดนนี่เรื่องหนึ่งได้ใช่แต่คุณลองคิดดูนะมันได้คุ้มเสียหรือเปล่าถ้าลองอย่างนี้นะคะเราบอกว่าเราให้เขาเรียนสมมตินะคะว่าคนที่เข้าผิดเมืองผิดกฎหมายคือถูกกฎหมายไม่เกี่ยวอยู่แล้วเพราะว่ามันก็เป็นส
1: ิทธิ์ของ
0: เขาดูแลอยู่แล้วแต่ถ้าเข้าเมืองผิดกฎหมายได้สวัสดิการทุกอย่างเหมือนกับพลเมืองไทยหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่เหมือนซะทั้งหมดอาจจะเหมือนกับคนที่มาแบบถูกกฎหมายดังนั้นคนเขาชั่งน้ำหนักกันแล้วอ่ะเขาไม่ต้องมาแบบถูกกฎหมายสิ
1: ใช่ใช่
0: ประเทศเนี่ยก็จะขาดทุนถูกไหมถ้ามองในมุมนึงอ่ะการเขาได้ใจแข็งอ่ะ
1: ก็ทุกวันนี้ที่มันขาดทุนก็เพราะแบบเนี้ย
0: เพราะแบบนี้แหละ
1: เขาว่างั้น
0: ดังนั้นเดือนนั้นอ่ะถามต่อไปนะว่าแล้วไอ้ที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะคุณสมพรกับการ
1: บังคับใช้กฎหมาย
0: เนี่ยแหละนะคะประเด็นตรงนี้น่าสนใจ
1: วนกลับมาที่เดิม
0: ค่ะ
1: ขมึงบอกจุดเทียนเวียนวนเพราะนั้นการแก้
0: โดยส่วนใหญ
1: ่
0: โดยส่วนใหญ่มันแก้ด้วยแบบนี้ค่ะว่าถ้าเราจะแก้อะไรอ่ะเราต้องกล้าก่อนที่จะบอกว่าความจริงปัจจุบันน่ะมันเกิดจากอะไรรากเหง้าของปัญหาจริงๆคืออะไรมันถึงแก้ได้แต่ถ้าเราจุดเทียนเวียนวนน่ะเนาะอย่างที่เราใช้คำคุยกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตอบเพราะเราบอกว่าเดี๋ยวเอาดีพอร์ตคนที่ตั้งครรภ์ออกไปสุดท้ายแก้ได้เปล่าอ่ะถูกไหมคะคนที่มาที่ผิดกฎหมายเขาก็อาจจะไม่ใช่วิธีการตั้งครรภ์ก็ได้เขาพากันเลยทั้งครอบครัวก็ได้ถูกไหมมันก็จะเป็นแบบ
2: น
0: ี้
2: ที่ผมไปถามก็จะประพาพออย่างนี้ว่าไอ้ทุกอย่างที่ออกไปเนี่ยผมว่ามันทางพรรคเศรษฐกิจบอกมันเป็นมติครม.เก่าที่ออกมานานแล้วใช้บังคับว่าเด็กต่างด้าวต้องเรียนฟรีทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องได้รับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานทุกคนอย่างเงี้ยมติครม.เนี่ยเราสามารถที่จะ
1: แก้ไขได้8ล้าน800ล้านเนี
0: ่ยเดินอยากจะฝากนิดนึงว่าลองกลับไปดูมติครม.อีกทีนึงว่ามติดังกล่าวอ่ะรวมคนต่างด้าวที่เข้ามาแล้วอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยหรือเอาให้ชัดเจนก่อนมิฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าถ้ารวมหมดเนี่ยมันก็เป็นมติที่ควรแก้ไขไหมคะคุณหรือว่าสังคม
1: ก็อันนี้เนี่ยเท่าที่เราฟังความแนวคิดที่มันไม่ตรงกันเนี่ยในหลายๆครั้งในสภาเนี่ยเฮ้ยมันก็มีเรื่องนี้ด้วยนะก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เห็นว่าคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนแล้วก็มนุษยธรรมจะต้องช่วยแต่อีกฝั่งนึงก็บอกเฮ้ยมันไม่ถูกกฎหมายนะทำไมมันต้องช่วยอะไรแบบเนี้ย
0: คือมนุษยธรรมเนี่ยอย่างเรื่องการรักษาพยาบาลการให้คลอดบุตรหรือว่าโมเมนต์ที่มันเป็นฉุกเฉินอันเนี้ยใช่ค่ะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับสวัสดิการในลักษณะการศึกษานะคะ
1: การ
0: คนละอย่างกัน
1: ก็การศึกษานี่ก็เป็นเรื่องที่เขามีแนวคิดว่าให้เนาะ
0: แต่ในต้องจัดทบทวนตรงนี้
2: เพราะว่าปี15 ปี
1: เพราะอย่างนั้นมาอยู่ในบ้านเราหลายๆปีแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือก็อาจจะมีปัญหาในอนาคต
0: แต่อย่าลืมนะคุณเขาอยู่โดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนนั่นแหละแต่ว่ามันสั่งพยานาได้มันกฎหมายมันอันเก่าแล้วเปล่า
1: ไม่รู
2: ้เก่าแล้ว
1: แล้วก็ถามไปเรื่อย
2: ๆ48มั้ยเห็นอาจารย์ภาคเศรษฐกิจเขาบอกมติครม.แต่ปี48ที่บอกว่าให้เด็กทุกคนในประเทศไทยรวมถึงผู้ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทยสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาได้ทุกระดับมันกระโดดเนี่ยเป็นมติครม.ปี48มาปี
1: 48
2: เก็บ
0: สามารถทบทวนได้ค่ะคุณสุวรรณจำพัน
1: เรื่องนี้คุยแล้วยาวเหมือนกันนะ
0: ยาว

0: ดิฉันเลยยังไม่ได้คุยเรื่องของการเล่นเขาเรียกอะไรนะจ่ายตังขากลับของการโกงสอบท้องถิ่นเลยเพราะว่าตอนนี้ขาลงเขาจ่ายตังขาลงให้ชักชื่อออก
1: ตังขาขึ้นขาลงเลย
0: ให้ชักชื่อที่โกงสอบออกอ่ะ
2: ใช่ๆยังไม่ได้คุยราชการชั้นอื่นไม่ได
0: ้ติดไว้ก่อนวันนี้เป็นศุกร์
1: ค่ะ
0: ดิฉันเสือพรยานะวิทยากุลค่ะ
3: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับ
4: ประภาพรรุ่งศิริรัตน์ค่ะ
3: เราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกับรายการทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันจันทร์สัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
6: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพเหงากาญจนกุลสวัสดีนางเหงาด้วยค่ะ
7: ครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับผม
6: ค่ะ17กรกฎาคมวันนี้เป็นวันที่คนไทยจำนวนมากได้รู้ตัวว่าตัวเองไม่ใช่คนจนนะคะเพราะว่าผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ยอดลงทะเบียน 18.82 ล้านรายผ่าน 9.51 ล้านรายค่ะมีไม่ผ่านคุณสมบัติเนี่ย 9.31 ล้านราย
7: โอ้นี่นะ
6: แต่ว่าคนที่ไม่ผ่านเนี่ยสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะจนถึง31กรกฎาคม
7: ถึงสิ้นเดือนเลยนะ
6: 4ช่องทางหลักนะคะค่ะทีนี้ก็มีชาวบ้านนะคะเขาก็เดินทางไปละค่ะเพราะว่าเขาได้ทราบว่าวันนี้มันเป็นวันประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือที่หลายคนอาจจะเรียกว่าบัตรคนจนแต่รัฐเขาบอกว่าขอให้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐละกัน
7: บ
6: ัตรผู้มีรายได้น้อยนะคะที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะประชาชนเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ค่ะเพื่อที่จะไปฟังผลด้วยตัวเองเลยนะคะบางคนบอกว่าขอมาฟังจากปากของเจ้าหน้าที่เลยละกันจะได้คำตอบที่ชัดเจนไม่ต้องมากังวลว่าเข้าใจผิดหรือเปล่าหรือว่าบางคนเนี่ยไปเพราะว่าเขาเช็คระบบออนไลน์ไม่เป็นนะคะปรากฏผลที่ออกมาเนี่ย
7: เป็นไง
6: ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสิทธิ์นะคะ
7: อ
6: ันนี้แค่เฉพาะที่พี่ไม้นครราชสีมานะคะเขาก็บอกว่าดีใจโล่งใจเพราะว่าก่อนหน้านี้กังวลค่ะว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์หรือเปล่าแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคุณตาคนหนึ่งอายุ72ปี
7: บ
6: อกว่าเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยโอ้โหไปช่วยแบ่งเบาภาระทั้งค่าไฟค่าน้ำค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้นะขอบคุณรัฐบาลที่ยังได้รับสิทธิ์ต
7: ่อ
6: ก็แปลว่าคุณสมบัติผ่านนะคะแต่อีกด้านนึงก็ต้องมีผู้ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่ผ่านตั้ง 9.31 ล้านราย
7: ก็เกือบครึ่งอ่ะครึ่ง
6: ๆมีท่านนึงอายุ66ปีบอกว่าปีนี้ไม่ได้รับสิทธิ์ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาโดยตลอดเลยนะก็แปลกเหมือนกันเขาตั้งข้อสังเกตว่าผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยเลยค่ะแม้ว่าจะมีที่ดินมีนาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีฐานะดีหลายคนยังมีรายได้น้อยแล้วก็ลำบากนะคะก็เลยขอเสนอความคิดเห็นหน่อยว่าเกณฑ์การคัดกรองรอบนี้อาจจะทำให้คนที่ควรได้รับความช่วยเหลือเนี่ยหลุดออกจากระบบค่ะต้องบอกก่อนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลแต่คนที่ลงทะเบียนทุกคนเนี่ยเขาต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติรวมไปถึงรายได้ทรัพย์สินแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆ
7: นี่แหละสำคัญ
6: ตามหลักเกณฑ์นะคะไม่ใช่ว่าคุณเคยได้รับแล้วแล้วคุณก็จะได้รับต่อโดยอัตโนมัติอะค่ะ
7: เพราะจริงๆแล้วโครงการนี้ว่าตามจริงอะมันเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลลุงตู่เพราะตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีเส้นแห่งการที่เรียกว่าเป็นคนจนอยู่รัฐบาลลุงตู่ยุคนั้นนะภาพรวมๆก็คือเขาบอกว่าจะไม่ให้คนไทยเนี่ยมีคนจนอีกต่อไปแล้วเราจะได้พัฒนาขึ้นไปเป็นเขาเรียกว่ามีรายได้ปานกลางไม่จนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขีดเส้นว่าเส้นไหนอ๋อเส้นตรงนี้ว่างั้นเนี่ยนะเขาก็เลยเอาตรงนี้มาโปะคันนี้โดยหลักเลยนะโดยหลักนะก็คือเขาต้องการที่จะทำให้คนจนเนี่ยค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆคนจนลดน้อยลงไปเรื่อยๆคือพอเส้นนี้มาปุ๊บเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าปีแรกมี10ล้านปีที่2มี12ล้านปีที่3มี15ล้านเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายหลักคือเขาต้องการให้จำนวนพวกนี้ลดลงคือมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจนไม่ต้องรัฐบาลมาช่วยคราวนี้พอหลังๆมาเนี่ยไม่ใช่หลังๆมาตั้งแต่

0: แอบมาจากถึงปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็มีความเข้าใจว่าเอ้ยได้รับแล้วจะต้องได้รับอีกแต่บางทีเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่ใช่แค่มุมมองมันเป็นเขาเรียกว่ากฎกติกาของมันว่าถ้าคุณมีเส้นของรายได้หรือมีทรัพย์สินมรดกอะไรต่างๆก็แล้วแต่มันมีหลายเรื่องเนี่ยนะเกินไปกว่าตรงเนี้ยคุณไม่ใช่ผู้ที่จะต้องรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความคิดที่ค่อนข้างจะย้อนแย้งในระหว่างภาครัฐกับภาคของพี่น้องชาวบ้านประชาชนนะครับ
1: ทีนี้ก็มีนักข่าวเขาก็ไปถามชาวบ้านที่เขาไปตรวจสอบคุณสมบัตินะคะแล้วก็ถามจากปากแล้วค่ะว่าเอ๊คิดว่าเพราะอะไรถึงไม่ผ่านเกณฑ์ในครั้งนี
0: ้
1: บางคนก็บอกว่า มีรถเกินเกณฑ
0: ์
1: มีเงินฝากเกินฝากเกิน 100,000 บาทนะคะ
0: มันเป็นเกณฑ์
1: บางคนมีบัตรเครดิตบางคนรายได้นะเกิน 100,000 บาทหรือบางคนก็มีชื่ออยู่ในหุ้นหรือว่าเป็นกรรมการบริษัทอันนี้ต้องไปแยก
0: ใช่
1: เพราะบางคนเพราะตอนนี้มันก็เป็นคดีความอะไรต่างๆกันอยู่นะขออนุญาตไม่เอ่ยเยอะละกันแต่เป็นที่รู้กันนะคะหรือบางคนเขาก็ไปถือครองที่ดินหรือว่าเป็นถือครองบ้านเกินเกณฑ์นะคะ
0: เขามีเกณฑ์ของเขาอยู
1: ่คราวนี้มันจะมีกลุ่มคนเยอะเลยนะคะที่ไม่เข้าข่ายเลยคือแค่คุณมีคุณสมบัติเหล่านี้คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นภิกษุสามเณรเป็นนักพจน์นักบวชอย่างเงี้ยไม่ได
0: ้
1: ผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันอย่างเงี้ยไม่ได
0: ้
1: หรือว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนะคะก็ไม่ได้นะคะ
0: ถือว่าได้รับการเยียวยาจากการสงเคราะห์แล้วว่างั้น
1: ข้าราชการพนักงานราชการอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีอีกกลุ่มนึงคือนักเรียนนักศึกษาอันนี้ก็ไม่ได
0: ้
1: มีคนเขาก็ตั้งข้อ
0: นักศึกษาไม่มีรายได้ควรจะต้องได้ไหมว่างั้นเนี่ยนะ
1: เอาคุณมีทรัพย์สินทางปัญญาแล้วค่ะล้อเล่นนะอันนี้เป็นคำพูดที่บอกมาเฉยๆหรือว่าบางคนที
0: ่
1: มีการเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ
0: อ
1: ่ะเขาเรียกว่าม
0: ีกรมธรรม์ว่างั้น
1: ผู้เอาประกันชีวิตประเภทสามัญที่ได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยแล้วตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปอันนี้เขาก็มีการคำนวณไงหรือบางคนที่บิดามารดาของผู้มีเงินได
0: ้
1: ที่ผู้มีเงินได้เนี่ยได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อน
0: ภาษี
1: อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาอันนี้ไงสุดท้ายมันก็เข้ามาอยู่ในเกณฑ์นี้ด้วยนะคะก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่าทำเป็นแบบนี้ก็เลยไม่ได้หรือเปล่าทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องท้อใจของคนที่จนจริงอะค่ะเพราะมันมีคนที่ยากจนกับอยากจนถูกไหมคะ
0: ใช
1: ่มีประชาชนที่อยู่ที่จังหวัดตราดเขาเดินทางมาที่ธนาคารธกส.นะคะที่สาขาบ่อไร่ที่ตราดไปแต่เช้าเลยเพื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนในโครงการนี
0: ้
1: ปรากฏว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่ธนาคารในพื้นที่นี้เจอเนี่ยนะพอตรวจสอบข้อมูลแล้วชาวบ้านหลายรายพบว่ามีข้อมูลทรัพย์สินในระบบมันไม่ตรงกับความเป็นจริงอะ
0: อันนี้แหละสำคัญภาครัฐต้องเขาเรียกว่าให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมแล้วก็ให้ข้อมูลอันเป็นจริงด้วยนะเพราะบางทีแล้วเนี่ยเขามาแย้งว่าเอ้ยเอกสารข้อมูลหรือว่าทรัพย์สินที่คุณแสดงมากับทรัพย์สินที่ฉันแสดงมีให้กับคุณดูเนี่ยมันไม่เหมือนกันว่างั้นเนี่ยนะคุณจะมาตัดสินจะได้ไงเพราะฉะนั้นอันนี้ภาครัฐเนี่ยเขาต้องมีความละเอียดนะละเอียดในการที่จะให้หรือว่าจะแจงข้อมูลให้ดูถ้ามันตรงกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะน่ามีปัญหาเท่าไหร่หรอกปัญหาก็คือมันไม่ค่อยตรงกันนี่แหละมันก็เลยเกิดความโต้แย้งกันได้นะ
1: มี2ท่านนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยมีรถยนต์2คันทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยมีรถจักรยานยนต์เก่าๆแล้วก็รถซาเล้งสำหรับประกอบอาชีพเท่านั้นเองซึ่งความคลาดเคลื่อนนี้เนี่ยล่ะค่ะก็เลยสร้างความเดือดร้อนเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเดินทางไปดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่สำนักงานขนส่งเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพราะระยะทางมันไกลอะค่ะ
0: รถมันต้องเติมน้ำมันอะว่างั้นเลยนะ
1: ก็แปลว่าฐานข้อมูลกับความเป็นจริงอะมันไม่ตรงกันประชาชนก็เลยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยล่ะค่ะช่วยเร่งตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความแม่นยำแล้วก็สะท้อนภาพความเป็นจริง
0: ครับ
1: เพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างชอบธรรมนะแล้วก็ไม่สร้างอุปสรรคให้กับคนที่ต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือจริงๆอะค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าปัญหาความคลาดเคลื่อนของข้อมูลนี่แหละมันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเลยสำหรับหลายๆพื้นที
0: ่
1: ในการที่เขาจะสามารถเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐสำหรับกลุ่มที่มีรายได้น้อยในพื้นที่ได้อย่างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่คุณสามารถที่จะไปยื่นได้วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะ คนที่ไม่ผ่านเนี่ย 9.31 ล้านรายเนี่ยคือจริงๆอ่ะถ้ามองในแง่แบบอุ๊ยลงทะเบียน 18.82 โหจนจริง 9.51 ล้านรายเองอ่ะ
0: มันหายไปครึ่งๆ
1: คนรวยขึ้นเหรอเนี่ย
0: ก็นี่ไงผมต้องบอกว่า ตามคอนเซปต์หลักเลยเนี่ยความคิดหลักตั้งแต่สมัยรัฐบาลตู่

0: คือเขาต้องการให้ตัวเลขพวกนี้มันค่อยๆลดลงเหมือนกับว่าคนจนค่อยๆหายไปจากประเทศไงแต่ว่านั่นแหละฮะจนแล้วจนรอดก็คือตั้งแต่นั้นมาก็เหมือนไม่ได้ปรับเหมือนไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือปรับแต่งกันใหม่ไงพอมาปรับแต่งทีนี้เราดูตัวเลขโอ้มันหายไปเยอะหายไป9 ล้านกว่า
1: ค่ะแล้ววันนี้ก็มีอีกหนึ่งหัวข้อข่าวที่พาดหัวมาหลายคนค่อนข้างตกใจนะคะ
0: ค
1: เป็นหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช ที่มีมติเอกฉันท์นะคะว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทชค่ะ
0: ผ่านหรือไม่ผ่านหรือไม่ผ่านTikTok ผ่านไหม
1: 4-0นะคะเป็นเอกฉันท์
0: ว่า
1: ท่านนักงานเอาใจเย็นๆกำลังอ่านข้อกฎหมายเดี๋ยวเกิดคลาดเคลื่อนเดี๋ยวอุ้มสวย
0: นะเขาไม่มาจับอุ้มหรอกนะ
1: คือบอกว่าท่านมีลักษณะต้องห้าม4-0เนี่ยก็คือมีลักษณะต้องห้ามแล้วก็ขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ค่ะ
0: กสทช.นะ
1: พอมีมติออกมา4-0แบบนี้แล้วนะคะถือว่าเป็นเอกฉันท์ก็เลยมีผลค่ะให้ท่านพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.
0: ประธานเลยนะตำแหน่งใหญ่เลยล่ะ
1: ใช่ซึ่งเรื่องก็จะถูกส่งกลับไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้
0: อง
1: เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปอะค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนการกระทำหรือว่ามติที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เดี๋ยวต้องไปพิจารณาเป็นรายกรณีถ้าพูดง่ายๆก็คือมติ4-0เป็นเอกฉันท์เลย
0: ใช
1: ่ว่าท่านนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายก็เลยถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.แล้วก็ให้พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.เลยแต่ตำแหน่งของท่านเนี่ยตอนแรกนึกว่าอุ้มอ่านผิดนะคะศาสตราจารย์คลินิกศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย
0: ์ครับ
1: ค่ะก็นอกจากนี้นะก็ยังมีข้อมูลที่เพิ่มเติมมานะเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญเนี่ยมันมาจากการพิจารณาหลักฐานที่มีคนที่เป็นผู้ร้องอะค่ะเอามายื่น
0: มีคนร้องมานะ
1: ใช่เพราะว่ามีเอกสารภาษีพ.ง.ด
0: .90
1: แสดงการรับรายได้จากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะบอกว่านายแพทย์สรณะเนี่ยท่านมีสถานะเป็นแพทย
0: ์
1: ค่าตอบแทนรายชั่วโมงระหว่างวันที่8 มกราถึง12 เมษา2565ค่
0: ะ
1: ทีนี้ผู้ร้องเนี่ยเขาอ้างว่าตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยแพทย์ค่าตอบแทนรายชั่วโมงเนี่ยถือเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะก็เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.กสทช.สิ
0: เป็นลูกจ้างไม่ได้ว่างั้นนี่นะเป็นทำงานรับเงินเดือนไม่ได้ว่างั้น
1: แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการยื่นข้อมูลประกอบค่ะ
0: บ
1: อกว่ามันมีตารางออกตรวจคนไข้ในโรงพยาบาลหลายแห่งเลยนะแล้วท่านก็เคยได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระธนาคารกรุงเทพก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานกสทช.
0: ครับ
1: ผู้ร้องก็เห็นว่าข้อมูลทั้งหมดนี่แหละมันสะท้อนว่านายแพทย์สรณะท่านมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายอะค่ะพอพิจารณาหลักฐานทั้งหมดคณะกรรมการสรรหาก็เลยมีมติว่าท่านขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งจึงส่งผลให้พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.เดี๋ยวต้องติดตามต่อนะคะว่าท่านจะชี้แจงหรือว่าใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการโต้แย้งมตินี้หรือเปล่าแล้วขั้นตอนในการแต่งตั้งผู้รักษาการหรือประธานกสทช.คนใหม
0: ่ก็จะ
1: ดำเนินการยังไงมติหรือว่าคำสั่งของกสทช.ที่ออกในช่วงที
0: ่
1: นายแพทย์สรณะดำรงตำแหน่งเนี่ยมันจะไปมีผลกระทบทางกฎหมายหรือเปล่า
0: ใช่อ
1: ย่างที่บอกไปแล้วว่าต้องพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะคือจริงๆแล้วประเด็นนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วเพราะว่ามันเป็นการตรวจสอบต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้วมีผู้ร้องเรียนนะคะว่าท่านมีลักษณะต้องห้ามตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานกสทช.มาแล้วอะค่ะไปเกี่ยวข้องกับการรับตำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคาร
0: คร
1: ับแล้วก็รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆที่เอาไว้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะก็จะได้ติดตามกันทีนี
0: ้
1: เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะกสทช.เป็นหน่วยงานสำคัญที่กำกับดูแลหลายๆส่วนที่เราตามกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประมูลคลื่นความถี
0: ่ครับ
1: กิจการโทรศัพท์มือถือ
0: ใหญ่โตทั้งนั้นเลย
1: อินเทอร์เน็ต
0: นั่น
1: โทรทัศน์วิทยุดาวเทียม
0: ครบเลยเกี่ยวกับการสื่อสารนะ
1: ต้องตามดูนะคะว่าถ้ามันเกิดสุญญากาศแล้วกระทบกับการตัดสินใจ
0: มันจะยังไง
1: ด้านนโยบายและการกำกับดูแลเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรยังไงต่อไปนะคะแล้วก็แม้ว่าคณะกรรมการสรรหาจะมีมติแล้วแต่มันก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะใช้สิทธิ
0: ์
1: ฟ้องศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวหรือว่าโต้แย้งการตีความกฎหมาย
0: เขามีสิทธินะเขามีสิทธ
1: ิ์แน่นอนว่าคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดนะคะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้พักกันแป๊บเดียวค่ะ
0: เดี๋ยวมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: กลับมาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะคดีโกงสอบท้องถิ่นวันนี้เหมือนจะเดินอยู่บน2รางนะคะ
1: ยังไง
0: รางแรกคือฝั่งกระทรวงมหาดไทยเขาก็เดินหน้าเพิกถอนผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วนะคะวันนี้ตั้งแต่บ่าย2เขามีการประชุมเรียบร้อยแล
1: ้
0: วแต่ว่าอีกรางนึงคือเกี่ยวข้องกับคดีอาญา
1: เอาผิดว่างั้นเนี่ยนะ
0: มีการถามคำถามตั้งคำถามตัวโตๆจากอีกกรรมาธิการของสภาว่าผ่านมาเกือบ1เดือนละทำไมยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมยังไม่เห็นการตามเส้นทางการเงินแล้วก็ยังไม่เห็นการขยายผลไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังด้วย
1: นั่น
0: ก็จริงๆแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติที่จะได้พูดคุยกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรที่เมื่อวานนี้ท่านก็ออกมาเปิดเผยข้อมูล
1: ครับ
0: อย่างที่อุ้มบอกไปแล้วนะคะว่ามันมีกระแสข่าวออกมาว่ามีการวิ่งเต้นคือก่อนหน้านี้วิ่งเต้นว่าให้ช่วยกรุณาใส่ชื่อฉันเข้าไปให้สอบผ่านหน่อยเถอะ
1: ให้ฉันสอบเข้าได้ว่างั้นเลยนะ

0: มีการชี้แจงไปแล้วอุ้มค่อนข้างตกใจกับตัวเลขหมายถึงตัวเลขเงินที่เขาได้มีการวิ่งเต้นกันนะคะทีนี้ขออนุญาตให้คุณอาจพลอธิบายให้ฟังอีกทีได้ไหมคะเผื่อคนไม่ได้ตามข่าว
1: เชิญครับ
2: เมื่อวานในระหว่างการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง
1: ร
2: เรื่องการโกงสอบท้องถิ่นก็มีกรรมธิการหนึ่งท่านนะครับได้สอบถามในที่ประชุม บอกว่าขณะนี้ทราบข้อมูลว่ามีการวิ่งเต้นของคนที่อยู่ใน 5,814 รายเนี่ยจะจ่าย 300,000 ถึง 500,000 บาทเพื่อให้รายชื่อนี้หลุดโดย
0: หมายถึงที่ที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลออกมาแล้วว่าคะแนนของคุณน่ะไม่ถึงแต่คุณเนี่ยอยู่ในผลการประกาศว่าคุณสอบได้กลุ่มนี้ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
2: ต้องครับ
0: ท่านก็เลยเตือนไป
2: เมื่อทราบเช่นนั้นเนี่ยทางผมเองในฐานะประธานกรรมธิการก็ได้แจ้งให้ผู้ชี้แจงก็คือสถ.และประธานกสถ.ให้นำส่งข้อมูล 5,814 รายชื่อนี
1: ้
2: มาให้กับกรรมธิการเพื่อที่ว่าข้อมูลนี้จะได้ไม่เป็นความลับคร
0: ับค่ะทีนี้เมื่อวานนี้ท่านได้ยินมีหนึ่งคำที่ท่านพูดว่าต้องสาวไปให้ถึงผู้สั่งการเลยณวันนี้เนี่ยเรามีหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงระดับผู้สั่งการผู้บริหารหรือว่าในหน้าระดับไหนแล้วบ้างอะคะ
1: ครับ
2: ในการทำงานของกรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎ
1: ร
2: สัปดาห์ที่แล้วเราได้เชิญผู้รับจ้างก็คือทางมสว.แล้วเมื่อวานเนี่ยได้เชิญทางสถ.ประธานกสถ.องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแล้วก็ผู้แทนสำนักงานศาลปกครองมานะครับมีประเด็นที่ข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างดังนี้นะครับ
0: ค
2: ือทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาบอกว่าตาม TOR เมื่อทำการสอบเสร็จแล้วตรวจกระดาษคำสอบเสร็จแล้วเนี่ยต้องนำส่งแฟลชไดรฟ์ทั้งภาพถ่ายกระดาษคำสอบและผลการประมวลคะแนนทั้ง10ศูนย์สอบทั่วประเทศให้กับผู้ว่าจ้างก็คือกสท.ซึ่งกสท.ได้มอบอำนาจนี้ต่อให้รองอธิบดีสท.หนึ่งท่านเมื่อทางผู้รับจ้างทำเสร็จแล้วได้ส่งแฟลชไดรฟ์นี้ให้กับทางรองอธิบดีรองอธิบดีนำแฟลชไดรฟ์นี้ไปเก็บไว้ในตู้เซฟของอธิบดีสท.ประเด็นก็คือว่าก่อนหน้านี้เราเข้าใจมาตลอดว่าในการประกาศผลผู้สอบผ่านเนี่ยจะต้องนำข้อมูลจากในแฟลชไดรฟ์มาประกาศถูกไหมครับ
1: ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมโดยหล
2: ัก ใช่ครับนั่นคือความเข้าใจของกรรมธิการแต่ว่าจากการประชุมเมื่อวานเนี่ยเราได้ข้อเท็จจริงจากการประชุม3ชั่วโมงกว่านะครับจะได้ข้อเท็จจริงว่าในการประกาศผลผู้สอบผ่านที่ขึ้นเว็บไซต์ของสสเนี่ยจะมีตามหาวิทยาลัยรับรองแต่ข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในตู้เซฟอธิบดีเนี่ยไม่มีตามหาลัยรับรอง
1: อ้าวแล้วกัน
2: คำถามก็คือว่าแล้วทำไมข้อมูลในแฟลชไดรฟ์อธิบดีเนี่ยมันตรงกับรายชื่อผู้สอบผ่านในเว็บ
0: งั้นหมายความว่าค่ะค่ะช่วยต่อเลยค่ะ
2: ครับแล้วไอ้ข้อมูลที่มันมีลูกตามหาลัยรับรองเนี่ยเอาขึ้นเว็บไซต์สถ.มันมาจากไหนก็ใช้เวลาซักถามผู้ชี้แจง

0: งพอสมควรนะครับ
1: ผ
0: มทราบว่ามีผอ.กลุ่มงานในสถ.ได้ติดต่อกับทางผู้รับจ้างแล้วข้อมูลจนกระทั่งได้ตารับรองมหาลัยเนี่ยก็คือผ่านคอมพิวเตอร์ของผอ.กลุ่มงานท่านนี
1: ้
0: และได้ส่งข้อมูลให้หาผู้รับจ้างเนี่ยผ่านทางไลน์ก็ได้สอบถามว่าเอ๊ะข้อมูลมันเป็นข้อมูลลับที่สุดแล้วทำไมผอ.คนนี้เขาถึงมีผู้รายชื่อผู้ประกาศผ่านอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ได้รับการชี้แจงว่าเมื่อได้รับแฟลชไดรฟ์มาแล้วเอาเข้าตู้เซฟแล้วหลังจากนั้นได้เปิดตู้เซฟออกมา1ครั้งเพื่อมาตรวจสอบข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ว่ามีข้อมูลครบถ้วนตาม TOR หรือไม
1: ่ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้อีกเลยว่าแฟลชไดรฟ์นี้ถูกเปิดออกมาอีกกี่ครั้งแต่ที่ชัดเจนก็คือว่าผอ.กลุ่มงานคนนี้เนี่ยเขามีรายชื่อผู้สอบผ่านแล้วก็
1: ครบ
0: มีสารประทับรับรองออกมาอะไรมีหมดเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลที่บอกว่าลับที่สุดที่อยู่ในตู้เซฟ
1: มันก็ไม่ลับ
0: แล้วสิมันไม่ได้อยู่แต่ในตู้เซฟมันอยู่ข้างนอกด้วย
2: โถทีนี้จะได้มีการเชิญเหล่าท่านรองอธิบดีที่พูดถึงหรือว่าบุคคลทั้งหมดที่อยู่ในกระบวนการนี้มาเมื่อไหร่อะคะ
0: ทางผอ.กองกฎหมายสภาสถ.เนี่ยได้แจ้งว่าบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในการประกาศผลผู้สอบผ่านมีทั้งหมด4ท่านก็คือรองอธิบดีไล่ลงมาจนถึงผอ.กลุ่มงานผู้หญิงเนี่ย
1: 4 คน
0: ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าถ้าอยากได้ข้อเท็จจริงต้องถามเขาเพราะว่าในที่ประชุมกรรมธิการได้สอบถามว่านอกจากรายชื่อผู้สอบผ่านเนี่ยไอ้หน้ากระดาษคำตอบภาคกอภาคขอเนี่ยยังอยู่ในคอมด้วยไ
1: หม
0: ซึ่งทางผู้อำนวยการกองกฎหมายบอกว่าเขาไม่ทราบถ้าอยากทราบให้เชิญ4คนนี้มาผมก็ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าแล้วเหตุการณ์ที่บางใหญ่นนทบุรีที่มีการแก้ไขคำตอบเนี่ย
1: กันตรงๆเลยว่ากันเนี่ยนะ
0: ทางผู้ว่าจ้างเนี่ยมีเฉลยหรือไม
2: ่
0: ผู้ว่าจ้างโดยประธานกสทแจ้งในที่ประชุมว่าผู้ว่าจ้างไม่มีแต่ผู้รับจ้างมีเพราะฉะนั้นการแก้ไขกระดาษคำตอบคนที่รู้ว่าคำถามข้อนี้ต้องตอบข้อไหนเนี่ยก็แสดงว่ามาจากผู้รับจ้างดังนั้นกระบวนการนี้มันก็เกิด
1: จงใหญ่กันเลย
0: ทุจริตทั้งผู้ว่าจ้างผู้รับจ้าง
2: ท่านค่ะอุ้มขออนุญาตแทรกนิดเดียวว่ากลุ่มแก๊งที
1: ่
2: หลักฐานมันคาตาตั้งแต่วันแรกที่มีการจับกลุ่มเนี่ยกลุ่มแก๊งนั้นอยู่ไหนแล้วอะคะ
1: ตอนนี้ดำเนินการ
0: ตั้งใจจะถามเหมือนกันครับแต่ว่าเวลามันหมดเลยไม่ได้ถาม
1: มันคุยกันยาวมากมันหลายเรื่องเลยนะ
2: เพราะว่าจริงๆเพราะจริงๆตอนนี้คีย์แมนทั้งหลายอ่ะเท่าที่เราฟังอ่ะในมุมของคุณอาจพลเนี่ยมองว่ามันมีแค่ไม่กี่คนไหมคะพอมองแล้วมันตีแคบได้แค่ไม่กี่คนแค่ไม่กี่กลุ่มเท่านั้นเองอ่ะแต่ทำไมมันยากจังเลยกับการตามถึงตัวอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยคือในชั้นกรรมธิการเนี่ยเราได้ประชุมเรื่องนี้2ครั้งนะครับ เราก็พอจะทราบแล้วว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างแต่ว่าในการสอบหาว่ากระบวนการทั้งหมดมีใครบ้างเนี่ยผมคิดว่าทางปปช.และตำรวจเขาจะทำเรื่องนี้ได้ชัดเจนซึ่งกรรมธิการปปช.เนี่ยได้เชิญหน่วยงานในสัปดาห์หน้ามาไม่ว่าจะเป็นปปช.ปปท.
1: มา
0: สปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ CSI แล้วก็องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมาด้วยนะครับ
2: ทีนี้เดี๋ยว
0: เราอยากทราบความคืบหน้านะครับเพราะว่าบางหน่วยงานเป็นองค์กรอิสระเราเข้าใจว่าเขาทำงานแต่เราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรไปบ้างเราก็อยากจะ
2: เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะมีผลทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลนะที่เขาเรียกมันก็จะสามารถที่จะตอบได้ในหลายๆคำถามเลยว่ามันมีการแก้ไขไฟล์จริงๆไหมแล้วก็วิธีการในการแก้หมายถึงว่าวันที่เวลาต่างๆนานาเนี่ยมันจะมีคำตอบมากน้อยขนาดไหนซึ่งคิดว่าครั้งต่อไปที่จะมีการประชุมกันเนี่ยน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจน 100% เลยไหมคะท่านอาพลค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางกรรมธิการปปช.ได้มีโอกาสมาศึกษาดูงานที่สต.ง.
1: วันนี้นะ
0: โอกาสใช่ครับวันนี้ครับช่วงเช้าเนี่ยซึ่งได้มีโอกาสสอบถามทางท่านผู้ว่าสต.ง.และรองผู้ว่าสต.ง.ว่ากรณีโกงท้องถิ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้รับจ้างได้แจ้งทางผู้ว่าจ้างว่าขอจ้างช่วงบริษัทเอกชนในการพิมพ์ข้อสอบตรวจข้อสอบแล้วก็ใช้เครื่องมือทั้งหมดเนี่ยในการจัดสอบเนี่ย30 ล้านบาทว่าทางผู้ว่าจ้างเขามีหนังสืออนุญาตให้จ้างช่วงได้ไอ้อย่างเงี้ยทำได้หรือไม
1: ่
0: ปรากฏว่าในที่ประชุมวันนี้นะครับที่สตง.เนี่ยแจ้งว่ามันมีหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางบอกว่าถ้าเป็นงานหลักไม่สามารถจ้างช่วงได
1: ้
0: เราก็ได้สอบถามว่าไอ้เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องจุดไอ้เรื่องการสอบท้องถิ่นเนี่ยเพราะฉะนั้น

0: งานหลักมันก็คืองานการสอบสอบแล้วก็ตรวจข้อสอบแล้วทำไมผู้ว่าจ้าง
1: จึงจ้างได
0: ้อนุญาตให้เขาจ้างช่วงได้มันถ้าอย่างนี้ทำไม่ได้ก็แสดงว่าผิดทั้งผู้ว่าจ้างผู้รับจ้าง
1: โอ้โหผิดตั้งแต่แรกแล้วงั้นนะ
0: แต่ว่าทางสตง.วันนี้นะครับที
1: ่
0: เพิ่งประชุมเมื่อเช้าเนี่ยเสร็จตอนเที่ยงเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าอยากได้ความชัดเจนก็อยากจะให้ทางกรรมการปปช.ได้เชิญกรมบัญชีกลางมาให้ข้อมูลจะได้จบเลยถ้ากรมบัญชีกลางฟันธงว่าผิดก็ผิดทั้งผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างก็อีกกระทงหนึ่ง
1: ก็อีกดอกหนึ่งเลยว่างั้นนอกเหนือจากเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งอะไรกันเนี่ยนะ
0: โอ้ครับ
2: ขออนุญาตถามได้ไหมคะท่านอาจพลค่ะว่าตอนนี้กรรมาธิการปปช.เนี่ยท่านทราบไหมคะว่ามันมีหน่วยงานไหนที
1: ่
2: เขาไปดูแลเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในคลิปหรือว่ามีการไปตามสืบแล้วมีการสอบแล้วเพราะว่าค่อนข้างทิ้งระยะเวลามานานพอสมควรแล้วค
1: ่
2: ะมีหน่วยงานไหนเข้าไปดูแล
0: วันนี้คนเป็นห่วงในกรรมาธิการปปช.ก็เป็นห่วงเราถึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสัปดาห์หน้านะครับ
1: เพ
0: ราะเราฟังเสียงสะท้อน
2: ค่ะ
1: กัดจะปล่อยนะกัดจะปล่อยนะท่านสอทุกคนเอาใจช่วยนะโหบ้านเมืองมันมาขนาดนี้มันไม่ไหวนะ
2: เอ๊ะเราตั้งวงกันนานเกินไปไหมคะตอนนี้มันไม่เข้าท่อนฮุกสักทีหนึ่งอะ
1: อ
2: ินโทรเพลงมานาน
1: เออมันยักมากไปหน่อยป่ะ
0: ก็ในส่วนฝ่ายนิติบัญญัติกรรมาธิการสามัญก็มีหน้าที
1: ่
0: ศึกษาแล้วก็สอบหาข้อเท็จจริงเราก
1: ็
0: แต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นข้อสงสัยในสังคมเนี่ยเราทำหน้าที่ติดตามตลอดนะครับ
1: ดี
0: ครับเราก็ติดตามแล้วเราก็พยายามสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับที่เป็นกระบอกเสียงช่วย
1: ยินดีครับยินดีเราต้องช่วยนะ
2: ทีนี้มันมีข้อมูลอีกชุดนึงจากคุณลิซ่านะคะกมธ.พัฒนาการเมืองที่ประชุมติดตามการทุจริตอันนี้เหมือนกันเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของผู้แทนปปง.ที่เขาไปถามมาแล้วบอกว่ายังไม่มีหน่วยไหนที่ทำหนังสือขอให้ตรวจเส้นทางการเงินเลยอันนี้คุณอาจพลทราบเรื่องมามากน้อยขนาดไหนคะ
0: ก็ทราบในการประชุมกรรมาธิการการกฎหมายพร้อมกันนะครับเพราะผมก็ไปขออนุญาตนั่งด้วยเมื่อได้รับฟังอย่างนี
1: ้
0: เมื่อได้รับฟังอย่างนี้เนี่ยผมก็ได้เชิญปปง.มาร่วมประชุมกับกรรมาธิการปปช.ด้วยในวันพฤหัสหน้า
1: ครับ
0: เพื่อเราจะสอบถามไปเรื่องการฟอกเงินนี่แหละครับว่าติดตามไปถึงไหนแล้ว
2: ค่ะแล้วใครควรจะเป็นเจ้าภาพในการส่งเรื่องทั้งหมดให้ปปง.ค่ะตำรวจปปช.
1: มารวมเรียบเลยว่างั้นเนี่ยนะ
2: กมธ.หรืออะไรคะ
0: วันพฤหัสเนี่ยครับที่จะได้ถามครับคือถ้าไม่มีเราก็จะถามว่าแล้วกรรมาธิการปปช.จะส่งได้ไหมจะได้เริ่มเรื่อง
1: ใช่
2: เอออุ้มอันนี้อุ้มขออนุญาตถามเป็นความรู้ได้ไหมคะในเมื่อมันมีข่าวมาตั้งแต่วันแรกๆแล้วว่ามันมีการรับเรียกรับเงิน500,000 700,000 300,000อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมการตามเงินเนี่ยมันถึงไม่เริ่มพร้อมกับเรื่องของการตามสืบเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจนับคะแนนที่มันมีความผิดสังเกตอะคะ
1: ครับ
2: ทำไมมันถึงแยกไทม์ไลน์กัน
0: เป็นเรื่องที่ถามวันพุธที่ผ่านมาในกรรมาธิการการกฎหมายแต่ว่าปปง.เขาไม่ได้ร่วมประชุมด้วย
1: เกี่ยวกันเงินไม่ได้ประชุมด้วยก็เลยไม่มีคำตอบจากใคร
0: คือปัญหาบ้านเราวันนี้นะครับ
1: มันเกิดจาก
0: ผู้ที่ต้องบังคับใช้กฎหมายเขาไม่ได้บังคับใช้กฎหมาย
1: นี่ไง
0: ผมยกตัวอย่างอย่างเช่น 5,814 รายเนี่ยที่มีคะแนนไม่ตรงกับคะแนนที่ประกาศวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกสทหรือใครก็ตามเนี่ยอาจเห็นอย่างนี้แล้วเขาควรจะใช้อำนาจหน้าที่ที่เขามีเนี่ยประกาศยกเลิก
1: จริง
0: กสทเสนอไปยังกกลางกกลางส่งไปยังกจังหวัดกจังหวัดส่งไปยังนายกท้องถิ่นป่านนี้ปัญหาพวกนี้มันจบไปแล้วครับแต่วันนี้มันไม่ทำจนนายกต้องมาสั่งการทุกเรื่อง
1: ก็เลยเหมือนกับว่าแทนที่จะหยุดระงับยับยั้งหรือปิดก๊อกตั้งแต่ทางเข้าไว้ก่อนเนี่ยนะปรากฏปล่อยให้ผ่านเข้าไปแล้วค่อยมาดึงกลับมาว่าคนไหนผิดคนไหนนั่นมาฟ้องเป็นรายการโอ้โหมันก็เป็นมหากาพย์เลยสิครับอย่างนี
0: ้แล้วเราทุกเรื่องจะต้องรอแต่นายกรอแต่รัฐมนตรีผมว่ามันไม่ถูกต้องข้าราชการคุณรู้อยู่แล้วเพราะว่าคุณก็รับเงินเดือนคุณก็มีเบี้ยประชุมอะไรต่างๆนานาเนี่ยทำไมถึงไม่ทำในเมื่อผลการสอบของกระทรวงมหาดไทยออกมาเห็นแล้วว่ามีทั้ง3กลุ่
1: ม
0: ว่ามีการทุจริตอย่างไรทำไมคุณไม่ทำ
1: ครับ
0: คุณต้องมารอให้นายกเขาสั่งเขาต้องตามทุกเรื่องอย่างนี้ผมว่ามันไม่ถูกต้อง
1: งานหนักก็ไปลงที่นายกอีกว่างั้นเลยนะ
0: ทุกเรื่องครับเหมือนอย่างกรณีเหตุไฟไหม้ที่ลาดพร้าวครับคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีอำนาจหน้าที่ในการทำงานของเขาอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้มันบกพร่องเยอะครับบ้านเรา
1: บกพร่องตั้งแต่ปลายรากฝอยมาจน

0: เอามันจะถึงต้นไม้ยอดต้นไม้จนได้ว่างั้นเนี่ยนะ
1: ครับก็แต่ว่ากรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเราก็ทำงานเต็มที่นะครับก็มีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็เชิญองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยให้เข้ามาร่วมด้วยคือเราอยากให้คนทำผิดไม่ว่าจะเป็นระดับล่างหรือระดับบนสุดเนี่ยมารับโทษ
0: ถามจริงๆกรรมธิการของเราเนี่ยมีทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเรามีข้อขัดแย้งกันบ้างไหมในกรรมธิการ
1: ไม่มีครับเพราะว่าก่อนประชุมเนี่ยผมได้แจ้งชัดเจนว่าใครมีคำถามอะไรให้ถามได้เต็มที่
0: เพราะท่านอาจารย์เป็นประธานนี่ใช่ไหมท่านเป็นประธานในกรรมธิการชุดนี้นะ
1: ใช่ครับถึงแม้ผมจะอยู่พรรคภูมิใจไทยผมก็เปิดโอกาสให้เพื่อนกรรมธิการที่มาจากฝ่ายค้านถามได้เต็มที
0: ่
1: ไม่ว่าจะมาจากพรรคประชาชนหรือว่าคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมท่านก็ใช
0: ้
1: สิทธิ์ของท่านถามในที่ประชุมเต็มที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันท่านก็นั่งฟังแล้วท่านก็ถาม
0: หมอวรงก็มานั่งอยู่ในกรรมธิการชุดนี้ด้วยว่างั้น
1: นั่งครับ
0: อ๋อ
2: คุณอาพลขอขออนุญาตเรียนถามแทนเวลาที่เราดูรายการวิเคราะห์การเมืองต่างๆเนี่ยมันจะมีคำถามหนึ่งที่ถามไปถึงท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าจริงๆแล้วนะวันนี้พอท่านยังนั่งอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันดำเนินไปแบบไม่ได้โฟลว์ 100% หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วพอไปดูในกระบวนการเองเนี่ยตัวของท่านเองก็ถือว่าเป็นหัวหน้าอยู่ตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยมีการเสนอกันว่าหรือว่าให้ท่านเนี่ยเหมือนพอสก่อนแล้วก็ให้หน่วยงานอื่นเนี่ยได้ดำเนินกันแบบโฟลว์เลยท่านคนคิดยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้คะ
1: คือประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ทางมหาไทยสอบหน่วยงานในมหาไทยเองคนก็ไม่เชื่อมั่นท่านนายกเองท่านก็อยากได้ข้อเท็จจริงนะครับท่านถึงได้ให้รองนายกประกรณ์พร้อมรัฐมนตรียุติธรรมและหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาสอบหาข้อเท็จจริง
0: นอกจากมหาไทย
1: ท่านจะได้ตัดสินใจบนข้อเท็จจริงได
0: ้
1: เพราะถ้าหากว่าไปฟังข้อมูลเฉพาะมหาไทยสอบกันเองเนี่ยท่านก็ไม่รู้ว่าข้อมูลจริงหรือไม่จริง
0: อ
1: ันนี้ผมคิดแทนท่านนะครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ผมถึงต้องอาศัยพรรคเพื่อนกรรมธิการที่เป็นฝ่ายค้านรวมทั้งองค์กรภายนอกเนี่ยช่วยกันตรวจสอบ
2: แล้ว
1: เพราะเราอยากได้ข้อที่จริงเราอยากให้คนโกงเนี่ยทุกระดับมารับผิดให้หมด
0: ต้องไปงั้นนะฮะ
2: แล้วในความเป็นจริงเนี่ยท่านคิดว่าถ้าเกิดท่านไม่ได้อยู่ในกระบวนการการตรวจสอบหมายถึงท่านอันสิทธิ์นะคะถ้าไม่ได้อยู่ในกระบวนการแล้วเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างมันโปร่งใสขึ้นหรือว่ามันทำให้เกิดความเคลียร์คัดชัดเจนมากขึ้นไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ค่าเท่ากัน
1: ผมว่าวันนี้กระทรวงมหาดไทยทำได้ก็ทำได้ระดับหนึ่งนะครับแต่เราก็ต้องรอทางชุดของท่านรองนายกประกรณ
2: ์
1: ที่มีระยะเวลา30 วันซึ่งท่านก็ให้ความมั่นใจว่าจบแน่นอนผมก็คิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญและกรรมธิการปปช.ก็รอฟังท่านอยู่เช่นกันครับ
2: ค่ะ
0: อีกการนึงอยากจะถามเป็นก้อนสิบเลยนะมันจริงป่ะมีข่าวแวบๆมามั้งป่ะท่านอภรณ์บอกว่าเขาที่บอกว่าอีตอนจะเข้าเนี่ยจ่ายเงินเป็นแสนนะจะเข้าไปตอนนี้ขอจ่ายเงินเพื่อที่ดึงชื่อฉันมาก่อนเดี๋ยวฉันโดนคดีอาญาไปด้วยมีข่าวมาไหมท่านถึงหมู่ท่านไหม
1: เรื่องที่ว่าจ่ายเพื่อให้ได้เข้าเนี่ยผมได้ยินมานานนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้สะท้อนเรื่องนี้ตั้งแต่ปี66 แต่เราไม่เคยจับได้จริงๆมันมีก่อนปี66นะครับในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งผมเป็นผู้แทนอยู่แต่มันไม่เคยจับได้แล้วมันเพิ่งมาจับได้ปีนี้ครับ
0: 69
1: ผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นโอกาสที่ดีของเราเพราะถ้าครั้งนี้เราจับไม่ได้นะครับมีการสอบท้องถิ่นอีก2ปีหรือ3ปีข้างหน้ายิ่งหนักกว่านี้อีกนะครับ
0: เพราะถือว่าเริ่มทำได้แล้วมันจะทำได้ต่อและทำมากขึ้นว่างั้นนะ
1: รอบนี้ทำมากกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่ามันขัดผลประโยชน์กัน
0: อ้าวนี
1: ่คนภายนอกถึงเห็นคนจ่ายเงินแล้วไม่ได้ถูกเบี้ยวถูกผลักหลังกันเราถึงเห็นแต่วันนี้เราเห็นเนี่ยทำยังไงจากระดับล่างเราถึงจะสาวถึงตัวการเครือข่ายข้างบนทั้งหมดนี่ก็เป็นสิ่งครับสิ่งที่ผมก็ยังคาดหวังว่าปปช.ที่เป็นองค์กรอิสระเขาจะทำได้จนถึงยอด
0: แล้วจ่ายเงินที่ชักชื่อออกนี่แหละ
1: ไอ้จ่ายที่ทักออกเนี่ยผมก็ทราบจากกรรมธิการเมื่อวานแล้วผมก็เลยรีบขอข้อมูล 5,814 รายเพราะผมก็บอกว่าในเมื่อคุณมาไม่ถูกต้องคุณก็ต้องไปคุณอย่าจ่ายเงินอีกเลยเก็บเงินไว้ใช้บ้างเถอะ
2: จริงๆแล้วถ้าเกิดเราฟังแบบนี้ตรวจสอบเส้นทางการเงินปุ๊บนี่น่าจะตีวงอย่างแคบเลยนะคุณอาจพล
0: ใช่ไหมมันไม่น่าจะยาก
2: ทุกอย่างมันไม่น่าจะ
1: ก็คิดว่าถ้าตรวจสอบเส้นทางการเงินได
0: ้
1: ก็คงได้แต่มันได้ระดับล่างเพราะตัวการใหญ่เขาคงไม่ได้โอนเงินหรอกครับ
2: งั้นเราวางใจได้เลยใช่ไหมคะว่าท่านจะเป็นแกนนำอีกหนึ่งคนที่จะทำให้การสาวนี้เนี่ยไปถึง
0: สังคมไม่วางใจท่านได้แน่นอนนะท่านอาจพล
1: ผมติดตามมาตั้งแต่ปี66นะครับจนถึง69แล้วครับ
0: 3 ปีแล้วนะ

0: แล้วผมก็ยังรู้สึกดีใจนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาเป็นประธานกรรมธิการปปช.ในช่วงนี้นะครับ
1: โอ้เยี่ยมเลย
2: มันทำให้กองเชียร์ของถ้าพูดตรงๆกองเชียร์ของพรรคน้ำเงินก็ใจฟูค่ะท่านเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตอนนี้หลายคนก็จับตารอดูอยู่ว่าในหลายๆคนที่ออกมาค่อนแคะมาแขวะว่าโอ้เดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บมันก็อยู่ในขั้นตอนการประชุมแถลงข่าวแล้วก็จบไปนั่นแหละแต่ครั้งนี้สามารถที่จะยืนยันได้ไหมคะว่ากรรมธิการเองก็จะผลักดันว่าให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันออกมาอยู่บนโต๊ะออกมาอยู่ในหน้าสื่อแล้วก็ได้จับไปสาวไปถึงตัวการใหญ่จริงๆอะค่ะ
1: ครับ
0: ผมยืนยันได้2อย่างนะครับอย
1: ่
0: างที่1วันที่ผมไปนั่งประชุมในกรรมธิการการกฎหมายซึ่งมีคุณรังสิมันโร
2: ม
0: เป็นประธานกรรมธิการท่านก็ได้ถามประเด็นคล้ายๆกันผมก็บอกว่าทุกงานที่กรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรทำเนี่ยสามารถตรวจสอบบันทึกการประชุมได้ทุกอย่างเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองมติที่ประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยพูดชัดเจนนะครับว่าหากมีคนของพรรคภูมิใจไทยคนไหนที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นพรรคภูมิใจไทยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่ยุ่งจะไม่อะไรทั้งสิ้นต้องไปรับผิดชอบกันเอาเอง
2: ค่ะ
0: ผมก็ยืนยันได้สองอย่างเนี่ยครับ
2: ค่ะก็ฝากท่านเป็นเขาเรียกตัวตึงตัวแทนของฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบให้ด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าประชาชนก็รอฟังคำตอบเหล่านี้อยู่ถือว่าสำคัญมากๆเลยท้ายที่สุดนี้ค่ะสำหรับคนที่ได้ติดตามข่าวสารแล้วก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้มหาดไทยเองเขาก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วเหมือนกันมีการขยับวันมาเป็นวันนี้แทนจะเป็นสัปดาห์หน้าอะไรอย่างเงี้ยท่านอยากจะบอกอะไรกับคนไทยที่เขารอดูผลของการตรวจสอบเกี่ยวกับคดีใหญ่ที่เป็นมหากาพย์คดีนี้อยู่ไหมคะ
1: คร
2: ับ
0: ก็อยากต้องขอให้กำลังใจอย่างนี้แล้วกันนะครับขอให้กำลังใจหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นของท่านรองนายกประกรณ์หรือปปช.แต่ว่าทั้งสองหน่วยงานที่ทำเนี่ยในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็อยากจะให้ท่านสื่อสารกับสังคมให้มากขึ้นว่าท่านทำอะไรถึงไหนแล้วบ้าง
1: ใช่
0: เพราะว่าวันนี้เนี่ยด้วยคำว่าการเป็นองค์กรอิสระผมเข้าใจนะครับไม่มีหน่วยงานไหนสามารถตรวจสอบท่านได้แต่ว่าก็ช่วยบอกด้วยนะครับว่าทำถึงไหนแล้วเราก็อยากจะรู้เหมือนกันวันนี้กรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ติดตามติดตามเพื่ออะไรไม่ได้ไปทำอะไรครับติดตามว่าท่านทำถึงไหนจะได้เป็นกระบอกเสียงแทนท่านสื่อสารให้กับสังคมทราบต
1: ่อ
2: ค่ะได้ค่ะเป็นกำลังใจให้ท่านแล้วก็รอฟังข่าวรอรายงานข่าวด้วยนะคะท่านอัจพลขา
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ท่านอัจพลสันไตรภพนะคะส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมธิการการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎ
1: ร
2: เดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะคะว่าในวันนี้จะมีมติในการถอนรายชื่อของใครบ้างแล้วเขาบอกเขาเดินหน้าเร็วเลยในช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการเมืองนะคะการเมืองเข้มๆเลยแต่ตอนนี้เบรกกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: ค
2: ุณผู้ชมผู้ฟังคะช่วงนี้มีการวิวาทะเดือด เกี่ยวกับประเด็นของ ลูกเทพ รัฐมนตรีลูกเทพ
1: ค
2: ือต้องบอกว่าเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะว่า คู่กรณีอีกคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในวงวิวาทะนี้ก็คือดร.การดีนั่นเองนะคะ เอาแบบนี้ดีกว่า เราลองมาอ่านเกมกันดีกว่าว่า ถ้ามองจากฝ่ายค้าน แล้วถ้าเขาจะมีการล็อกเป้าซักฟอกแกงลูกเทพเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงมากขนาดไหนเพราะว่าทันทีที่มีการพูดถึงและมีการพิพาทกันเนี่ยฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องผลงานว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ทำเพราะอะไรแล้วพอบอกว่าลูกเทพเนี่ยมันมาได้เนี่ยการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมาด้วยความสามารถนะแล้วก็มีผลงานให้ได้เห็นในเชิงประจักษ์แล้วด้วยนะคะ
1: เมื่อก่อนมีองค์ครักษ์พิทักษ์รัฐบาลใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้อาจจะมีองค์ครักษ์พิทักษ์ลูกเทพไหม
2: แต่ไม่แน่ว่าเขาก็พิทักษ์กันเองกันอยู่ณตอนนี้นะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาท่านจะว่าอย่างไรรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
4: สว
2: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ
4: อ
1: าจารย์
4: สว
1: ั
4: สดีครับปรุ่งครับสวัสดีครับท่านเหงาครับ
2: ครับ
1: ผม
2: อาจารย์ช่วงนี้คำว่ารัฐมนตรีลูกเทพเนี่ยถูกหยิบมาเป็นประเด็นทางการเมืองต่อเนื่องเลยทั้งจากฝ่ายค้านด้วยแล้วก็การตอบโต้จากฝั่งรัฐบาลด้วยจนหลายคนมองว่าโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งต่อไปมุมอาจารย์มองว่าถ้าอ่านเกมการเมืองแล้วเนี่ยฝ่ายค้านน่าจะเลือกโฟกัสประเด็นนี
1: ้
2: แล้วมันจะมีเหตุผลอะไรที่จะมีน้ำหนักไหมคะในการอภิปรายครั้งต่อไปค่ะ
4: คือมันเลือกเฉพาะคนไม่ได้ครับก็คือเวลาคนเนี่ยมันก็ต้องไปดูประเด็นด้วยนะครับแน่นอนว่ารัฐมนตรีลูกเทพเนี่ยเป็นเป้าแน่นอนเป็นเป้าแน่นอนจากการทำงานนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงแต่เวลาจะอภิปรายเนี่ยนะครับต้องล็อกเป้าล็อกคนนะครับล็อกเป้าล็อกคนแต่ถ้าเราไปดูนะตอนเนี้ยถ้าเราดูว่า

0: เป้ากับคนอันไหนที่สุ่มเสี่ยงมากก็ต้องบอกเลยว่าเป็นกรณีของลูกชายคุณเนวินนะครับลูกเพศของเนวินก็คือกรณีของคุณชัยชนกในเรื่องของ AI Passport เรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะแม้เข้าหลักก็คือทั้งถ้าวางเป้าว่าต้องการที่จะอภิปรายลูกเพศแล้วก็โยงกับผลงานเนี่ยเรื่องนี้มันจะชัดส่วนกรณีอื่นๆมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เช่นเรื่องกรณีเงินพรบ.เงินกู
1: ้
0: หรือมาที่ดินเขากระโดงโองข้อสอบนะครับหรือว่าเรื่องน้ำมันเนี่ยมันเป็นการความเป็นคือเป็นเรื่องที่สังคมจับตามองแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผมคิดว่าประชาชนก็อยากจะให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบตรงนี้ด้วยแต่ปรากฏว่าในประเด็นหลักๆเหล่านี้ครับไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของลูกเทพถ้าต้องการลูกเทพก็ต้องไปดูงานว่าลูกเทพนะครับทั้งหมดเนี่ยมีกี่องค์และแต่ละองค์เนี่ยรับผิดชอบงานอันไหนที่มันเป็นประเด็นสาธารณะนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันก็จะทำให้พรรคฝ่ายค้านต้องประเมินว่าระหว่างเลือกนะครับกรณีลูกเทพหรือจะเลือกเอากรณีที่สังคมจับตา
1: เ
0: พราะว่าตอนนี้ไปตั้งลูกเทพปั๊บ
1: ก็คิด
0: ว
1: ่
0: าเรื่องที่เริ่มไม่ได้เพราะว่าคิดว่าม ันก็จะไปหลุดที่ประเด็นที่สังคมก็จับตามมากและอาจจะมากกว่าลูกเทพก็ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องพรบ.เงินกู้เรื่องเขากระโดงเรื่องโกงข้อสอบเรื่องว่าสว.เนี่ยครับซึ่งก็ต้องอยู่ที่ว่าพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคกล้าทำเนี่ยจะวางยุทธศาสตร์ยังไงในการที่จะยื่นอภิปรายหลังจากเปิดสมัยนะครับสมัยประชุมข้างหน้าเนี่ยครับ
2: ทำไมอาจารย์ถึงโฟกัสไปที่คุณชัยชนกล่ะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแนนเนี่ยบอกว่า
0: แบบนี้ครับ
2: ค่ะค่ะคือคุณแนนบอกว่าตอนนี้ตอนแรกตั้งขบวนด่ากันแต่ตอนนี้มันมีคนออกมาชมแล้วค่ะอาจารย์ก็เลยอยากจะทราบว่าทำไมอาจารย์ถึงยังโฟกัสที่กระทรวงดีอีนี
1: ้
0: เพราะว่ามันกระทบกับองค์คาพยพใหญ่ครับเพราะว่าคุณชัยชนกไม่ได้เป็นเพียงแค่นะครับ MCED นะครับแต่เขาเป็นเลขาธิการพรรคที ่ไทยด้วย
1: ยังเป็นทางการเลย
0: ซึ่งเลขาธิการพรรคในฐานะก็คือเป็นแม่บ้านแม้ว่าตัวเขานะครับจะถูกมองว่าเป็นเลขาที่เป็นลูกเทพแต่ตัวเขาก็คือเป็นลูกของคุณเนวินซึ่งถูกมองว่าเป็นคนที่มีบารมีนอกพรรคการเมืองการที่ตีนะครับคุณชัยชนกมันกระทบนะครับถึงตัวพรรคกระทบถึงตัวคุณเนวินนะครับทางอ้อมด้วยแล้วมันก็ทำให้สังคมอาจจะไปคิดถึงประเด็นอื่นๆที่ถูกตั้งคำถามระหว่างคุณเนวินกับคุณอนุทินนะครับในเวลานี้ก็คือยิงปืนนัดเดียวครับ
1: นกหลายตัวเลย
0: นกนะครับแล้วก็ได้หลายประเด็นในทางการเมือง
2: ค่ะแต่ช่วงนี้หายหายนะคะเพราะว่าล่าสุดในกรรมาธิการคุณชัยชนกก็ไม่ได้ไป
0: ใช่ครับนี่เป็นเรื่องที่มันก็จะเป็นเรื่องส่งต่อเป็นความคือมันเป็นความชอบธรรมของฝ่ายค้านนะคือถ้าเรามองรัฐสภาเนี่ยรัฐสภาเนี่ยนะครับเป็นฝันติบัญญัตินะครับไม่ใช่แค่การออกกฎหมายแต่หมายถึงการตั้งกรรมาธิการในการติดตามการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแต่ปรากฏว่าเราก็พบว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาทางส.ส.ทางพรรคฝ่ายค้านทางกรรมาธิการนะครับในการเชิญบรรดาคนที่มีความรับผิดชอบทั้งรัฐมนตรีทั้งข้าราชการประจำเนี่ยและหลายครั้งเองเราก็พบว่าคนเหล่านี้ไม่ค่อยได้ไปชี้แจงโดยอ้างว่าติดภารกิจเพราะเป็นแบบนี้ปั๊บมันเลยมีความชอบทำให้พรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะนำประเด็นเหล่านี้ไปยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาแต่มันยังมีเหตุผลต่อกันไปเลยนะครับถึงแม้ตอนนี้พยายามจะทำให้มันเบาลงนะครับมีเสียงชมมากขึ้นแต่เรื่องนี้มันก็จะเป็นประเด็นที่จะทำให้พรรคฝ่ายค้านเนี่ยเอาไปหยิบยกเป็นประเด็นนะครับในการอภิปรายได้ครับ
2: อาจารย์ถ้าเกิดมองในภาพรวมภาพกว้างเลยค่ะถ้าฝ่ายค้านเขาจะล็อกเป้าอภิปรายรัฐมนตรีกลุ่มนี้ที่หลายๆคนนิยามว่าลูกเทพเนี่ยอาจารย์คิดว่าประเด็นที่มันมีน้ำหนักที่สุดเลยนะคะอาจารย์มองในภาพรวมแล้วเนี่ยมันเรื่องของผลงานมันเรื่องของการบริหารนโยบายมันเรื่องของความโปร่งใสหรือมันเรื่องของการจัดการผลประโยชน์ที่มองหลายๆคนมองว่ามันทับซ้อนกันอยู่อะค่ะอาจารย
0: ์ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยก็คือถ้าพรรคฝ่ายค้านเขาทำการบ้านดีนะครับแล้วก็ทำจากประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับก็คือทำว่าในกรณีที่ลูกครม.ลูกเทพรับผิดชอบประเด็นใดประเด็นหนึ่งแล้วถ้าสามารถก็พรรคฝ่ายค้านมีข้อมูลที่มากพอในการที่จะทำให้เห็นว่ามันมีเรื่องของปัญหาความไม่ชอบมาพากลยังไงผลประโยชน์ทับซ้อนยังไงเอื้อให้กับใครยังไงมีปัญหาการคอร์รัปชันยังไงส่งผลต่อประสิทธิภาพนะครับและนะครับภาพรวมของสังคมยังไงซึ่งเรื่องนี้เป็นบทบาทของพรรคฝ่ายค้านว่าไม่ใช่เพียงแค่มาตีฝีปากนะครับตอบโต้กันไปมาในสื่อแต่ถ้าไปวางยุทธศาสตร์ดีนะครับในการที่จะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าขึ้นอยู่ฝ่ายค้านด้วยครับว่าจะทำแค่ไหนยังไงแต่ถ้ามองในเชิงการเมืองเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่ารัฐบาลเนี่ยเขายังมีความได้เปรียบจากจำนวนส.ส.ในสภาซ
1: ึ่
0: ง
1: ถ้
0: าค
1: ุ
0: ณรุ่มสังเกตนะครับนั่งสังเกตดูนะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้กังวลใจเลยเขาก็มั่นใจในสถิติของรัฐบาลใช่ครับ
2: อาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะ

0: มันจะเกิดขึ้นแล้วก็หัวข้อที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจริงเนี่ยจางคิดว่าฝ่ายค้านเขากำลังพิสูจน์ว่ารัฐมนตรีกลุ่มนี้เป็นพอเป็นลูกเทพปุ๊บไปนิยามเลยว่าจริงๆกับหัวทำงานไม่เป็นหรอกหรือว่าจริงๆแล้วจะต้องการพิสูจน์ลึกเข้าไปอีกคือเรื่องของกระบวนการการคัดเลือกรัฐมนตรีมีปัญหาอาจารย์คิดว่ามันจะลกลงลึกลงไปตรงนั้นเลยไหมคะ
1: ลงลึกกับเวลาพิปลาเนี่ยผมคิดว่าเขาจะลงลึกไม่ใช่แค่ผลงานน
0: ะคร
1: ับแต่มันสะท้อนว่าไอ้ผลงานนั้นมันเป็นผลพวงมาจากการ

0: ทำงานซึ่งพอเป็นแบบนี้ปั๊บสังคมก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าตั้งคำถามได้ว่าผ่านมา 3-4 เดือนแล้วอะไรที่เป็นผลงานในเชิงรูปธรรมที่ทำให้ประชาชนพึงพอใจในการทำหน้าที่ของลูกเทพนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่สามารถที่จะพรีเซนต์หรือว่านำเสนอได
1: ้
0: ซึ่งไม่แปลกครับถ้าเราสังเกตดูท่านนายกเองก็บอกนะครับว่าใครมีงานอะไรก็มาสื่อสารสาธารณะกันก่อนเล
1: ย
0: นะครับทั้งหมดเราเนี่ยผมคิดว่าในฐานะที่ท่านนายกเขาเกมทางการเมืองก็รู้แล้วว่าสถานะของลูกเทพอ่ะจะต้องถูกแรงกดดันอย่างหนักจากสังคมและการอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนเพราะท่านยอมรับว่าลูกเทพส่วนหนึ่งนะฮะก
1: ็
0: ผลงานก็ยังไม่เป็นที่ประจักษ
1: ์
0: ครับในเชิงบวกมากนักกับสังคม
2: จะถึงนะวันนี้พอบอกว่าแก๊งลูกเทพเนี่ยอาจารย์คิดว่ามุมมันจะมีความบวกเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนหลังจากที่เขาก็พยายามจะตะโกนบอกเขาว่ามีผลงานเยอะอยู่นะ
1: เขาจะสามารถ
2: บางคนมองลบไงอาจารย์บางคนมองลบแต่ในความเป็นจริงคือ
0: จริงๆแล้ว
2: มันทำให้บวก
0: แล้วเรื่องนี้ผมก็เคยคุยกับที่มานักการเมืองนะครับทำงานจะต้องสื่อสารสาธารณะกับประชาชนเสมอ
1: ครับ
0: ต้องทำให้เห็นตั้งแต่วันดำรงตำแหน่งครับว่าใน1เดือนนี้จะทำอะไร2เดือนจะทำอะไร3เดือนจะทำยังไงทำให้เห็นระหว่างงานในเชิงยุทธศาสตร์กับงานรูทีนที่ต้องทำควบคู่ไปกับกรมที่ตัวเองรับผิดชอบถ้ามีการทำงานต่อเนื่องแบบนี้มาตลอดผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ปรากฏว่า 3-4 เดือนเนี่ยเราหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะทำงานแต่ผลงานเขาไม่เป็นที่ประจักษ
1: ์
0: ในทางสังค
1: ม
0: มันก็เลยทำให้สังคมตั้งคำถามและต้องยอมรับว่าการจัดสรรตำแหน่งแห่งที่ของรัฐบาลชุดเนี่ยมันเป็นระบบโควต้าซึ่งตรงนี้ก็เป็นปกติของการเมืองไทยแต่โควต้าเที่ยวเนี่ยไปเป็นโควต้าที่พรรคสีน้ำเงินเขาพยายามเปลี่ยนนะครับจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งมันก็เลยทำให้ปัญหาเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นว่าส่วนหนึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มาจากภูมิหลังทางการเมืองที่เป็นลูกหลานนักการเมืองบวกกับการทำงานที่ขาดนะครับการบริหารองค์กรการทำงานที่มีประสิทธิภาพอะครับถ้าทั้งสองท่านลองสังเกตนะครับความแตกต่างระหว่างลูกเทพกับพรรคเพื่อไทยครับอย่างเช่นยกตัวอย่างของอาจารย์รัชนันท์นะครับเขาในเวลาเดียวกันแม้ว่าเขาอายุมากกว่าแต่การทำงานที่เป็นทีมการทำงานที่เป็นระบบเนื้องานลักษณะคล้ายคลึงกันแล้วก็สร้างการสื่อสารอย่างต่อเนื่องซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้การสื่อสารในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยสำคัญมากมากจากอาจารย์ยศชันนะครับที่เป็นปกติทุกคนเนี่ยอาจารย์ยศชันอยู่ในระดับคะแนนนิยมที่สูงพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับนะครับบรรดาครม.ลูกเทพ
2: โอ้โหนี่
0: จริงเป็นส่วนใหญ่ของพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยว่าจะทำอย่างไรที่ทำให้ครม.ลูกเทพของเขาเนี่ยถ้ามันมีผลงานแล้วจะสร้างการสื่อสารยังไงที่เข้าถึงประชาชนถ้าเกิดประชาชนเห็นว่ามันมีผลงานอยู่บ้างซึ่งก็จะทำให้ฝ่ายค้านต้องไปพิจารณาแล้วว่าถ้าเขามีผลงานเนี่ยจากที่ปลายไม่ไว้วางใจเขาก็ยังไงก็มันไม่เหมาะสมในขณะเดียวกันการตอบโต้ที่เป็นวิวาทะทางการเมืองอ่ะมันอาจจะมันนะมันอาจจะสะใจนะแต่มันไม่เป็นผลดีเลยสำหรับนะครับนักการเมืองทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านนะครับมันก็เลยทำให้เห็นว่าการทำงานการเมืองนั้นในเมื่อเราเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่เราเป็นนักการเมืองลูกเทพไม่จำเป็นอย่าไปตีสีปากจะไปตีวาทะพิสูจน์กันด้วยผลงานเพราะถ้าเกิดแบบตอบโต้กันไปมานะแล้วบนความคาดหวังของสังคมที่มีความคาดหวังกับนักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมองครม.ลูกเทพเป็นภาพลบได้อะ
1: ฮะและนอกเหนือจากเรื่องของผลงานแล้วคือการชี้แจงหรือพูดจาเรื่องของผลงานและเรื่องที่จะทำอะไรให้กับสังคมนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ใช่ครับสำคัญมากๆก็คืออย่างที่บอกว่า3เดือนเนี่ยเขาจริงๆอ่ะ
1: มัน
0: ทำงานได้ไม่เยอะหรอกครับแล้วอยู่ในสถานการณ์ที่รัฐบาลเองก็มีวิกฤตรอบด้านแต่มันต้องมียุทธศาสตร์ในการวางแผนการทำงานที่ให้เห็นว่า1เดือนอะไรที่เป็นรูปธรรมความสำเร็จ2เดือนอะไรที่มันต่อยอดนะครับจากนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้น3เดือนมันทำให้คนเนี่ยจดจำอะไรบางอย่างกับตัวเราได้ยังไงซึ่งมันจะส่งผลต่อว่าถ้าเกิดแบบนี้ปั๊บโอกาสที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นก็น้อยประการต่อมามันจะเป็นหลักประกันในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งแห่งที่ทางการเมืองเพราะนะครับอย่างที่ท่านนายกบอกว่าถ้าพลิกมันมีใครไม่ทำงานผลงานไม่ออกก็อาจจะต้องนำไปสู่การปรับเปลี่ยนตำแหน่งแห่งที
2: ่
0: ซึ่งมันมีหลายคนที่เขารอตำแหน่งอยู่เหมือนกันเก
1: ้
0: าอี้มันจำกัดแต่ความต้องการมันเยอะกว่าเก้าอี้เพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่เพียงแค่เป็นลูกหลานใครนะครับมันไม่พอมันต้องทำงานในเชิงประจักษ์และสร้างการสื่อสารและเห็นว่าอันนี้นะครับจะเป็นตัวยึดให้ตัวเองสามารถดำรงตำแหน่งนี้ได้ต่อไปได้อะครับ
1: เอ้บ้านเรานี่มันจะต้องถอยกลับไปถึงเมื่อก่อนที่ผ่านมามันจะมีอะไรนะมีนายกพบประชาชนมีออกทีวีกันสัปดาห์ครั้งเดือนละครั้งอะไรมันต้องถึงขนาดนั้นแม่ละ
0: ส่วนหนึ่งต้องทำครับหนังเอาพ่อ

0: ราะว่าการเมืองคือการแสดงการเมืองคือดราม่าการเมืองคือการแอคชั่นที่ทำให้คนเห็นว่ามันมีความมุ่งมั่นยังไงที่ทำงานให้ประชาชนแม้ว่าจะไม่สำเร็จนะจะต้องทำให้ประชาชนมีความหวังมีความมั่นใจว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความทุ่มเทช่วงนี้สำคัญนะมันอาจจะเป็นดราม่ามันอาจจะเป็นการละครก็จริงแต่มันสามารถทำให้คนรู้สึกว่ามันอุ่นใจกว่ารัฐบาลที่ไม่ทำอะไรเลย
1: หรือทำแต่ไม่พูดอะไรเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับก็คือทำที่ไม่พูดเนี่ยมันก็บรรยากาศยุคหนึ่งมันอาจจะได้นะเช่นในสมัย
1: พลเอกเปรม
0: อ่าน
1: เ
0: ข
1: าก
0: ัน
1: เซมีใบ
0: แต่เนี่ยสัมภาษณ์แกก็ไม่ให้คำตอบ
1: กลับบ้านทะลุกันอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ครับพูดก็คือในยุคนั้นข้อมูลข่าวสารมันไม่เยอะนะมันมีช่องทางแค่วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ถูกไหมแต่ทุกวันนี้
1: ไม่ใช่
0: นะครับการแสดงออกด้วยการไม่พูดการแสดงออกด้วยใช้วิวาทะตอบโต้มันไม่เป็นผลดีเลยกับภาพลักษณ์ทางการเมืองของนักการเมืองรุ่นใหม่อะครับ
2: อาจารย์ค่ะคุยกับอาจารย์เรื่องแก๊งลูกเทพแล้วเนี่ยขออนุญาตแถมไปที่ประเด็นพ่อทิพย์ด้วยได้ไหมคะ เพราะว่าจริงๆอุ้มว่ามันน่าจะมีบางอย่างที่มันโยงใยกันอยู่แล้วเผลอๆบางทีมันอาจจะกลายเป็นแผลที่เดี๋ยวพอถึงเวลาที่เขามีการซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจกันเนี่ยแก๊งลูกเทพเผลอๆจะโดนไปด้วยอะค่ะอาจารย
0: ์
2: ณตอนนี้อาจารย์มองว่ามันน่ากลัวไปขนาดไหนแล้วเพราะว่าถึงแม้ว่านักข่าวเขาจะเล่นข่าวนี้กันในหลายสำนักนะแต่อุ้มรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่วาระที่ใหญ่มากพอที่หลายๆหน่วยงานมาเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่อะค่ะ
0: คือมันโยงได้ก็คือเวลาพูดถึงคือเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับถ้าฝ่ายค้านรวบรวมไม่ได้เสียง100คนเนี่ยเรายื่นนะครับแล้วก็สามารถเอาประเด็นทุกประเด็นนะครับทุกประเด็นเอามาสามารถอภิปรายได้นะครับทั้งหมดเลยแม้กระทั่งเรื่องพ่อทิพย์นี้ด้วยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของใครยังไงแล้วปล่อยปละละเลยยังไงที่ทำให้กระบวนการเหล่านี
1: ้
0: มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านสามารถอภิปรายได้ทั้งหมดเลยและทางยอมรับว่ามันมีเรื่องใหญ่ๆเยอะมากครับไม่ว่าจะที่อย่างที่บอกเมื่อกี้เรื่องพรบเงินกู้ที่ดินเขาก็
1: โดนเ
0: ร
1: ื่อง
0: โกงข้อสอบเรื่องข้อที
1: ่เยอะเลย
0: เรื่องนะครับ AI passport ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคือด้านหนึ่งนะเส
1: ถีย
0: รภาพรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าจำนวนส.ส.เขามากพอที่จะผ่านวิกฤตนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าประเด็นต่างๆ
1: สื่อสารในสังคมรู
0: ้ถูกต้องครับเหมือนมันก็จะเป็นแรงกดดันแล้วก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลส่งผลต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลและส่งผลต่อนะครับคะแนนนิยมระยะยาวของรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งอันนี้ต้องรอดูครับว่าถ้าเปิดนะครับสมัยประชุมมาในเดือนสิงหาเนี่ย
1: ท่
0: าทีของฝ่ายค้านเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะถ้าดูจากฝ่ายค้านตอนนี้เราที่เห็นชัดนะที่ผมว่าเห็นชัดก็คือท่าทีของพรรคประชาธิปัตย
2: ์
0: ที่หมายมั่นปั้นมือมากว่าจะต้องเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ท่าทีของพรรคประชาชนก็ยังไม่สำหรับผมยังไม่ชัดเจนส่วนพรรคอาธรรมก
1: ็ไม่ต้องพูดถึงเลย
0: ก็รอ
1: ต่ออย่างเดียว
0: ก็ถึงว่า
1: เราเขาเป่านกหวีดแล้วก็รู้ขึ้นเวียนเก้าอี้ว่างั้นนะ
0: ใช่ใช่ครับอันนี้ก็มันเป็นเกณฑ์การเมืองชั้นหนึ่งว่าประเด็นในสังคมมีความคาดหวังมีแต่ในการเมืองเนี่ยเขาเล่นเกมการเมืองกันยังไงเพราะถ้าสมมติถ้าเกิดว่าพรรคประชาชนเห็นว่าประเด็นยังไม่หนักแน่นพ
1: อ
0: ประเด็นยังไม่มากพอหลายอย่างรัฐบาลก็ทำงานได้ดีพรรคประชาชนไม่ร่วมด้วยพรรคประชาธิปัตย์ถึงแม้ว่ามีข้อมูลนะครับมี
1: ก็ไม่สามารถอ
0: ภิปรายสีปากกล้าแต่เสียงใน
1: มือ
0: ไม่พอที่จะเปิดยื่นในการอภิปรายรัฐบาลก็ต้องใช้100เสียงไม่ต้องสามพรรคกล้าทำแล้วเขาจะเอาด้วยหรือเปล่า
1: ก็ไม่เอาอยู่แล้ว
0: ในเกมการเมืองมันยังมีอะไรที่ทำให้เราต้องติดตามกันอีกครับ
2: อาจารย์เป็นห่วงลูกเทพท่านไหนที่สุดนอกเหนือจากคุณชัยชนกคะอาจารย์คะถึงแม้ว่าอาจารย์จะพูดชื่อมาแล้วก็ตามเถอะแต่อุ้มเชื่อว่าน
0: อกจากคุณชัยชนกและอีกท่านหนึ่งครับก็คือโ
1: ป
0: แพครับโปแพมท.4ครับเขาอยู่ในที่ถือว่าเรื่องประเด็นการโกงข้อสอบเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มันถูกมองว่าพอดีคุณลุงของนะครับรัฐมนตรีก็มีชื่อไปพัวพันกับเรื่องนี้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็มีโอกาสที่ถูกกับพิ
1: พาย
0: ด้วยดวงใจซึ่งอาจจะถูกกับพิพายทั้งตัวคุณอนุทินในฐานะมท.1ด้วยแล้วก็มท.4ด้วยในส่วนที่ต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็อาจจะมีท่านอื่นผมก็ยังไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความรับผิดชอบของแต่ละกรมนะครับมันไม่ได้มากพอแต่พอดีของนะครับคุณชัยชนกเนี่ยเขารับผิดชอบทั้งกระทรวงแล้วเขาเป็นเลขาธิการพรรคถ้าสามารถอภิปรายคนนี้คนเดียวได้
1: เขย่าเขาได้นะ
0: ถูกต้องครับองคาพยพของรัฐบาลได้แล้วก็ของตัวแพรเนี่ยไปประเด็นที่สังคมจับตามองก็คือเรื่องกลุ่มข้อสอบแล้วพอดีคุณลุงของท่านก็มีชื่อนะครับเข้าไปส่วนมีส่วนพัวพันกับเรื่องนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่สังคมก็เกิดความนะครับคลางแคลงใจ

0: อาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดจะให้เอาวิกฤตตรงเนี้ยที่มันเกิดอยู่ตอนเนี้ยอยากมาเป็นโอกาสจริงๆอ่ะเพราะตอนเนี้ยมันก็เห็นการเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทยในหลายๆภาคส่วนนะอาจารย์ว่าโอ้พยายามที่จะเดินหน้าเร็วนะตอนนี้มีการคัดสรรออกมามีจำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วจริงๆที่มันเป็นเรื่องแก่นจริงๆที่เขาสามารถที่จะเอามาเป็นโอกาสได้เนี่ยมันยังมีไหมคะอาจารย์แล้วอาจารย์คิดว่าทำได้ยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ถ้าทำเนี่ยนะรัฐบาลเนี่ยจะอยู่อีกยาวก็คือการปฏิรูประบบราชการ
2: หนึ่งเลยนะ
1: วันนี้เราเห็นสัญญาณ
2: ของ
1: ร
2: ัฐบาลที
1: ่พยายามจะลดนะครับเรื่องของอัตราข้าราชการประจำลดสวัสดิการเนี่ยแต่ผมอยากจะให้นะครับคุณอนุทินเนี่ยทำให้มากกว่านี้ก็คือในเมื่อตัวเองได้ประกาศในสภาแล้วว่าจะปฏิ
2: ร
1: ู
2: ป
1: ราชการก็ประกาศเลยว่าจะปฏิรูปราชการนะครับเรื่องงานเรื่องคนเรื่องสวัสดิการทำอะไรให้เห็นว่าปัญหาการคอร์รัปชันหรือปัญหาการทวงข้อสอบเน
2: ี่
1: ยมันเป็นปัญหาของผลพวงระบบราชการถ้าไม่แก้ที่ระบบไม่ใช่หมายความว่าเราสามารถจับอธิบดีจับคนที่ชอบคนที่มีส่วนพัวพันเข้าคุกแล้วปัญหามันจะจบวันหนึ่งโครงสร้างแบบนี
2: ้คนอื่นมันก็
1: มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นแบบเดิ
2: ม
1: แล้วถ้าทำเรื่องนี้ได้นะมันจะทำให้ประเทศเราเนี่ยมันมีโอกาสในการแข่งขันความเชื่อมั่นปัญหาการคอร์รัปชันและเสถียรภาพทางการเมืองของตัวคุณอนุทินเนี่ยมันก็จะมีโอกาสกลับมามีเสถียรภาพมากขึ้นแล้วก็แถมอีกเรื่องหนึ่งนอกจากปฏิรูปประชาการก็คือการจับนะครับยาเสพติดในระดับชุมชนนะคือวันนี้เราเห็นว่าทางรัฐบาลก็ทำดีจับนะครับรายใหญ่ได้เยอะทีละหลายแสนเม็ดและมีมูลค่าหลายล้านนะแต่ตอนนี้ทุกชุมชนนะครับนักหนอคนรุ่มครับมีคนเสียสติเต็มไปหมดนะคร
2: ับ ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: คนสิ้นหวังหมดหวังมากกับคนไกลโดยเฉพาะตำรวจในพื้นที่อ่ะ
2: จับไปแล้วก็เดี๋ยวปล่อยกลับมาอีกมาก่อความเดือดร้อนรำคาญอีกวุ่นวายไปหมด
1: ถ้ารัฐบาลทิ้งทำสองเรื่องเนี้ยก็คือปฏิรูปราชการก
2: ับ
1: การแก้ปัญหาย
2: า
1: เสพติดในระดับชุมชนเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะโครงสร้างเศรษฐกิจมันมีปัญหาคนเข้าใจนะครับจากสถานการณ์ที่มันมาจากปัจจัยภายนอกแต่ถ้าเห็นสองเรื่องเนี้ยผมคิดว่าเนี่ยจะทำให้รัฐบาลเนี่ยได้รับความชื่นชมจากประชาชนมากขึ้นเพราะมันเป็นปัญหาที่กระทบกับประชาชนจริง
2: ๆ
0: อาจารย์คำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์คิดว่าการซักฟอกกับการปรับครม.อะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันคะอาจารย์คะ
1: ต้องดูนะครับสัญญาณนะครับท่าทีเพื่อไทยด้วยก็คือหลังจากนี่นั่นคือเป็นการประเมินกันนะครับ
0: คือ
1: ตอนนี้เป็นโดยเฉพาะถ้าดูสัญญาณของคุณทักษิณซึ่งแน่นอนท่านเดินทางไปส่วนตัวก็จริงนะแต
2: ่
1: ทั้งหมดเนี่ยมาถูกมีความเป็นทางการเมืองได้หมดว่าแล้วเพื่อไทยจะวางสถานะตัวเองยังไงถ้าเกิดว่าปล่อยให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วถ้าพรรคเพื่อไทยโหวตนะครับค้านกับรัฐบาลรัฐบาลก็ไปต่อไม่ได้ถูกไหมฮะนี่คือมันเป็นการจริงไหว
0: ต้องดูเชิงกันอยู่ค่ะ
1: ใช่ครับต้องดูเชิงกันด้วยว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้อภิปรายแล้วถ้าเพื่อไทยนะครับเขาบวชตัวรัฐบาล
2: เกิดฟอกขึ้นมานะ
1: ต้องฮะเขาจบแล้วมันอาจจะได้นะครับนายกนะครับตัวสอตัวจริงฮะก็จากอีกพรรคหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดเพื่อไทยจะร่วมกับอีกสีหนึ่งคือเพื่อไทยตอนนี้เพื่อไทยกลายเป็นตัวแปรว่ารัฐบาลจะยังไงจะปรับครม.หลังอภิปรายหรือนะอภิปรายก่อนปรับครม.ก็คือ
2: ล้มเลย
1: ปรับนะก็คือไม่รู้จะทำไงคือตอนนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลา2เดือนนี้ว่ารัฐบาลจะตัดสินใจยังไง
2: โอ้นี่
1: เ
2: รา
1: จะปล่อยให้อภิปรายครับนะครับถ้าพรรคเพื่อไทยถอนตัวก็จะเป็นเรื่องใหญ่ทันทีหรือปรับเพื่อไทยออกก่อนแล้วก็ตั้งนะครับรัฐบาลใหม่ก่อนช่วงนี้ก็ขึ้นอยู่กับนะครับการจริงไหวจริงพิษไปในทางการเมืองนะครับ
2: โอ้ในขณะที่น้ำดูเหมือนเรียบเรียบของบนแต่ข้างล่างนี่ก็ยังไหลแรงอยู่เลยนะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราดูท่าทีแบบกล้าทำถ้าจะเป็นฝ่ายค้านนะครับที่สงวนท่าทีมาก
2: เงียบมากเลยนะ
0: อาจารย์ใช้คำ
1: เองนะ
0: อาจารย์ใช้คำสุภาพเลย
2: แม้แต่อาจารย์ที่ปัดนะอาจารย์นะ
1: แม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์นั่งเหงาก็ดูแบบแม้ตอนผ่านงบประมาณเรื่องผมว่าประมาณประจำปีก็ยังงดออกเสียงนะมันมีนัยยะหมดแล้วครับ
2: แหมน่าสนใจน่าให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามกับอาจารย์โอฬารหมดนะ
0: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะที่ให้เกียรติกับรายการขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: การมองในเชิงรัฐศาสตร์แล้วนะคะว่าตกลงแล้วเกมซัก
2: พอไม่มีอะไร 100% น่ะงั้นนะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาของอุ้มกับนั่งเหงาแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันศุกร์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่

0: ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมารำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิว FM 100.5 อสมท

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้าวมูลคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยรายการซึ่งนำเสนอในด้านเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยนะครับเป็นการรักษาวัฒนธรรมของไทยไว้ให้ยั่งยืนต่อไปนะครับก็ถ้าคนไทยเราไม่ร่วมกันอนุรักษ์ไม่ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมไทยไว้แล้วเราจะมีอะไรไปอวดชาติอื่นนะครับชาติใดไร้วัฒนธรรมชาตินั้นย่อมสิ้นชาตินะครับนี่เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเคยมีไว้นะครับน่าจะจำกันเอาไว้รายการของเรานั้นนำเสนอทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับที่เราจะร่วมกันอนุรักษ์ด้วยความเพลิดเพลินและไพเราะรวมทั้งสาระน่ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังของวงการเพลงไทยเดิมและไทยสากลมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็นำเสนอบทเพลงทำนองไทยเช่นเดียวกับหลายวันก่อนที่นำเสนอมาครับเรียกว่าพอผมหนีฉีกออกไปหาเพลงแปลกเพลงเก่าๆเพลงอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมต้องกลับมาหาหลักของรายการของเรานะครับนั่นคือเพลงไทยนอกจากเพลงไทยเดิมแล้วยังสลับสับเปลี่ยนด้วยเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งนะครับเป็นการรักษาความเป็นไทยไว้อย่างแน่นเหนียวเลยทีเดียวนะครับในชั่วโมงแรกนี่ขอนำเสนอบทเพลงไทยเดิมเพลงแรกซึ่งหาฟังยากอยู่สักหน่อยนะครับชื่อว่าไอยราชูงวงเถานะครับไอยเดชูงาไอยราชูงวงนี่เป็นเพลงที่มีมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยานู่นนะครับแล้วก็ถูกนำมาประพันธ์เป็นเพลงไอยเรศหมหลวงไอยเรศสามชั้นไอยเรศเทานะครับทีนี้เราแยกมาเฉพาะไอยราชูงวงเพลงไอยราชูงวงเนี่ยเป็นเพลงเก่าคู่กันมากับเพลงไอยเรศชูงานะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรียกกันว่าไอยเรศเฉยๆนะครับเพลงไอยราชูงวงสามชั้นเนี่ยมีบันทึกไว้เป็นโน้ตสากลจากบ้านท่านครูจางวังทั่วภาคเอกสนและครูสังเวียนเกิดผลได้มาจากครูอาจสุนทรอีกต่อหนึ่งกำนันสำราญเกิดผลได้ตัดลงเป็นชั้นเดียวรับประดิษฐ์ทางลูกล้อลูกขัดขึ้นทั้งการบรรเลงเป็นเที่ยวกลับครูสังเวียนเกิดผลท่านทราบว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยโปรดช้างนะครับท่านจึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานบทร้องเพลงนี้ซึ่งก็ได้รับพระราชทานพระกรุณาในทันทีที่ทรงว่างขณะที่ประทับอยู่ณพระราชวังไกลกังวลหัวหินในเดือนเมษายนปีพ.ศ.2528โดยทรงพระกรุณาบอกเนื้อร้องเพลงนี้มาทางโทรศัพท์ทางไกลด้วยพระองค์เองนับเป็นกรณีพิเศษจริงๆนะครับเพลงไอยราชูงวงนี้ได้บันทึกเสียงแล้วนำออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงส่วนภูมิภาค41สถานีทั่วประเทศในรายการสังคีตพิรมในปี2528แล้วจึงออกอากาศในกรุงเทพมหานครคุณวิภาพรเกิดผลหลานของครูสังเวียนเกิดผลเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้บันทึกเสียงเป็นท่านแรกและวันนี้เราก็นำเสียงการขับร้องที่บันทึกเสียงเป็นครั้งแรกนะครับมาออกให้ท่านฟังในวันนี้นะครับแล้วก็ในคณะที่จะบรรเลงเนี่ยโดยครูสมหมายเกิดผลครูสังเวียนเกิดผลเนี่ยต้องเรียกว่าคณะพาทยรัตน์คณะพาทยรัตน์มีความเป็นมาอย่างไรต้องขอเล่าสักนิดนะครับคือทางของท่านจังวังทั่วพาทยกศลซึ่งเป็นจังวางของวงปีพาทของทูลกระหม่อมบริพัตรสมเด็จพระเจ้าเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจเนี่ยแหละครับในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 ถึง 1 รัชกาลที่ 6 ที่ 7 เนี่ยแหละครับที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็มีชื่อเรียกกันว่าทางฝั่งทนหรือทางฝั่งวัดกัลยาถ้าทางฝั่งพระนครส่วนมากก็จะเป็นบ้านหลวงประดิษฐ์เพลาะแล้วก็บ้านปีพาทย์อื่นๆนะครับทางบ้านจังวังทั่วนี่แหละครับที่มีเป็นหลักอยู่ทางฝั่งทนแล้วก็มีในเรื่องของลีลาการบรรเลงเป็นทางที่เด่นชัดแตกต่างกว่าทางอื่นๆแม้กระทั่งในเรื่องของ

เพลงหน้าพาดที่จะใช้ในการไหว้ครูนะครับยังมีลีลาการบรรเลงแตกต่างกันออกไปแล้วทีนี้ทางบ้านจังหวัดทั่วหรือบ้านวัดกัลยาณ์เนี่ยก็เรื่องในช่วงหลังเนี่ยคือเรื่องญาติมีน้อยก็เลยทำให้มีความมีชื่อเสียงสู้ฝั่งพระนครไม่ได้นะครับจนทั้งมีวันหนึ่งเนี่ยนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านทรงทราบว่าทางท่านจังหวัดทั่วเนี่ยได้บังเอิญไปแต่กระสานสั้นเซนอยู่ที่อยุธยานู่นนะครับเพราะว่าสมเด็จพระเทพเนี่ยท่านทรงเป็นศิษย์ท่านหนึ่งของคุณหญิงไพฑูรย์กิตติวรรณหรือคุณหญิงไพฑูรย์พาฒยกุศลทายาทฝ่ายหญิงของท่านจังหวัดทั่วนี่แหละครับก็นี้ศิษย์ของท่านจังหวัดทั่วเนี่ยก็ยังมีทางครูสังเวียนครูสำราญเนี่ยครับที่ไปตกค้างทางอยุธยาแล้วก็ว่ากันว่าได้ทางเพลงของวัดกัลยาหรือบ้านฝั่งทนไปมากที่สุดเรียกว่าเป็นทางเอกทีเดียวก็ทรงโปรดให้เข้าเฝ้านะครับแล้วก็ไต่ถามความเป็นมาแล้วก็ทรงมีความยินดีที่ว่าทางนี้ยังไม่จางหายไปยังมีการขยายตัวอยู่ต่างจังหวัดและเป็นทางใหญ่ด้วยเมื่อก่อนเรียกว่าบ้านใหม่อยุธยานะครับบ้านใหม่อยุธยาก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อวงดนตรีให้ใหม่ว่าพาทยรัตน์นะครับหมายความว่าเป็นแก้วซึ่งแตกกระสานสั้นเซนมาจากพาทยโกศลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวงพาชยรัตน์วงบ้านใหม่อยุธยาก็จะเป็นวงที่บรรเลงเพลงอัยราชุงวงเถาด้วยครับแล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องบ้านใหม่อยุธยาอีกทีนึงขอเชิญรับฟังครับอัยราชุงวงเถานะครับวงขู่สังเวียนขู่สำราญเกิดผลครับร้องโดยคุณวิภาพรเกิดผลครับ

บทเพลงไอราชูงวงเถานะครับจากวงบ้านใหม่อยุธยาก็จบลงไปแล้วครับถ้าเป็นสมัยนี้ก็เรียกว่าวงปีพาทาทยรัตน์นะครับขับร้องโดยคุณวิภาพรเกิดผลนะครับบทร้องนั้นเป็นบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาพระราชทานมาเป็นพิเศษเลยนะครับต่อไปก็มาฟังบทเพลงเพราะจากการขับร้องของแนวทำนองไทยครับ3คืนที่ผ่านมาได้เป็นแนวสังคีตประยุกต์สังคีตประยุกต์คือเป็นการบรรเลงสลับซับซ้อนกันระหว่างดนตรีสากลกับดนตรีไทยโดย

ไม่ได้ร่วมกันบรรเลงแล้วก็ในการประพันธ์นั้นนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งโดยไม่จะเป็นว่าจะเป็นทั้งทำนองมาอยู่ในเนื้อร้องเพลงเดียวอาจจะเป็นหลายทำนองหรือตัดมาบางส่วนเท่านั้นเองแต่วันนี้จะเป็นในแนวสังเรียกว่าสังคีตสัมพันธ์สังคีตสัมพันธ์นี่เกิดมาเมื่อประมาณสัก50กว่าปีมาแล้วนะครับโดยกรมประชาสัมพันธ์หรือกรมโฆษณาการในยุคเก่านี่นะครับตอนนั้นท่านพลโทหม่อมหลวงขาบคุณชรซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อยู่ในตอนนั้นนะครับท่านก็ประพันธ์เพลงเก่งนะครับมีนามย่ออปสประพันธ์เนื้อร้องเพลงไว้หลายเพลงเลยแล้วท่านก็มีความเห็นว่าดนตรีไทยกับดนตรีสากลซึ่งอยู่คนละแผนกคนละห้องเนี่ยน่าจะไปเรียงรวมกันได้คือท่านหม่อมหลวงขาบเนี่ยท่านก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของทั้งดนตรีไทยทั้งละครทั้งดนตรีสากลด้วยนะครับสมมติว่าบ้านเจ้าพญาเทเวศวงวิวัฒน์เนี่ยต้องรู้จักกันหมดนะครับท่านเก่งในเรื่องละครเรื่องเพลงท่านหม่อมหลวงขาบท่านเป็นทิพย์ดีท่านก็เลยสั่งการให้ลองมาเล่นรวมกันนะครับโดยฝั่งของสากลก็มีครูเอื้อสุนทรสนานกับครูเวศสุนทรจามอนเป็นผู้ควบคุมวงครูเอื้อเป็นหัวหน้าครูเวศเป็นรองหัวหน้าในฝั่งของดนตรีไทยก็มีครูคงศักดิ์คำสิริครูคงศักดิ์คำสิรินี่ท่านก็เก่งนะครับท่านเป็นศิษย์เอกของพระยาสนออีกท่านหนึ่งสีซอเก่งแต่งเพลงเก่งเพลงยิ้วรำลึกถาวรท่านเก่งแต่งเนื้อร้องไว้เพราะมากครูคงศักดิ์คำสิริท่านเป็นหัวหน้าแผนกดนตรีไทยดนตรีไทยแล้วก็ครูพุ่มบาปุญวาสก็เป็นผู้ช่วยเรียกว่าเก่งๆนั่นในยุคนั้นแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้ที่อยู่ในวงนี่เยอะอย่างไม่ว่าจะเป็นครูบุญยงเกตคงนี่ก็โอ้โหเก่งๆทั้งนั้นเลยท่านก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับโดยฝ่ายดนตรีไทยก็ไปหาเพลง2ชั้นชั้นเดียว3ชั้นที่เหมาะสมที่จะมาทำเป็นเพลงไทยสากลช่วยกันคิดหากันมาก็ได้ร้อยกว่าเพลงฝ่ายสากลของครูเอื้อก็แต่งเนื้อร้องเข้ามาแล้วก็มาผสมผสานแล้วก็เรียบเรียงเสียงผสานให้เป็นแนวของสากลทำนองไทยนะครับก็ได้เพลงมาร้อยกว่าเพลงและได้ทราบข่าวว่าตอนนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์โดยคุณโฉมฉายอรุณฐานซึ่งตอนนี้เป็นหัวหน้าแผนกควบคุมทั้ง2วงดนตรีเนี่ยก็ได้คิดจัดทำรวบรวมขึ้นมาใหม่นะครับรวบรวมขึ้นมาใหม่แล้วก็ใครอยากจะได้ครบชุดก็ลองไปติดต่อดูนะครับเพราะนั้นในการจัดทำครั้งนี้เราก็ได้เพลงเพราะๆออกมามากมายเลยที่เรียกว่าเพลงสังคีตสัมพันธ์เพราะเป็นการบรรเลงรวมกันทั้งวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลแต่ทำนองนั้นเป็นไทยแล้วก็บรรเลงในแนวของสากลนะครับขอเริ่มต้น2เพลงแรกนะครับโยสลัมและทำนายฝันคึกคักหน่อยชั่วโมงแรกนี่โยสลัมนี่เป็นบทร้องโดยนำเนื้อร้องมาจากวิวาห์พระสมุทรบทพระนิพนธ์ในรายการที่6นะครับครูเอื้อสุนทรสนานท่านเรียบเรียงเสียงประสานโดยนำทำนองเพลงโยสลัมของไทยเดิมมาประจุใส่เป็นเพลงไทยสำเนียงฝรั่งนะครับโยสลัมนี่แล้วพอดีเรื่องวิวาห์พระสมุทรก็เป็นเรื่องต่างประเทศนะครับเพลงโยสลัมนี่ครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องกับคุณวินัยจุลุสปะครับโชว์เพลงที่2ทำนายฝันเพลงนี้ครูสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูธนิตผลประเสริฐเป็นผู้ประจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานครูธนิตท่านนำทำนองเพลงกลองโยนมาประจุใส่ครูสมศักดิ์เทพนนท์ขับร้องเองครับเพลงนี้ขับร้องคู่กับคุณวรรุษอารีครับขอเชิญรับฟังบทเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์2เพลงแรกครับโยสลัมและทำนายฝันครับ

บทเพลงโยสลัมและทำนายฝันก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการขับร้องคู่ทั้งสองเพลงเพลงแรกคุณเอื้อกับคุณวินัยเพลงที่สองคุณสมศักดิ์กับคุณวรนุชนะครับจากทำนองเพลงโยสลัมและกลองโยนต่อไปอีกสองเพลงครับคราวนี้เรามาฟังในเพลงเขมรพวงเขมรพวงทั้งสองชั้นและสามชั้นเลยมาทำเป็นสองเพลงชื่อว่าปฐุมมารและพุ่มพวงดวงใจปฐุมมารนั้นเป็นผลงานการแต่งเนื้อร้องของครูแก้วอัจฉริยกุลนะครับครูเอื้อเป็นผู้ประจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานครูเอื้อท่านนำทำนองเพลงเขมรพวงสองชั้นของเพลงไทยเดิมมาประจุใส่

ให้คุณวินัยจุลุสปะขับร้องส่วนเพลงที่สองพุ่มพวงดวงใจนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์ครูธนิตผลประเสริฐเป็นผู้แต่งทำนองครูธนิตท่านนำทำนองเพลงเขมรพวงในอัตราจังหวะ3ชั้นมาปรุงแต่งและให้การขับร้องคู่นะครับคุณวินัยขับร้องคู่กับคุณชวลีช่วงวิทย์ก็ทั้งสองเพลงนี้มาจากทำนองเพลงเขมรพวงสองเพลงเลยนะครับเพลงแรกมาจาก2ชั้นเพลงที่2มาจาก3ชั้นขอเชิญรับฟังทั้งสองเพลงครับปฐุมมาลและพุ่มพวงดวงใจครับ

พุ่มพวงดวงใจและปฐุมมาลย์ก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงแรกนั้นปฐุมมาลย์คุณวินัยขับร้องเดี่ยวเพลงที่2พุ่มพวงดวงใจคุณวินัยขับร้องคู่กับคุณชวลีช่วงวิทย์ปฐุมมาลย์ก็มาจากเขมรพวง2ชั้นนะครับส่วนพุ่มพวงดวงใจนั้นมาจากเขมรพวงอัตรา3ชั้นนะครับก็เป็นการแบ่งแยกมาจากเพลงเขมรพวงเถานั่นเองนะครับใช้ประโยชน์ได้ทีเดียวถึง2เพลงเลยทีเดียวนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงพร้อมกับเพลงในแนวสำเนียงเขมรเป็นการบรรเลงนะครับเรียงร้อยไว้ด้วยเพลง2เพลงนะครับนั่นคือเขมรไซโยต่อด้วยเขมรพายเรือชั้นเดียวแล้วก็ต่อด้วยขับนกชั้นเดียวเป็นการบรรเลงของวงกังสดานวงกังสดานนี่ก็เป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงเมื่อหลายสิบประมาณ20กว่าปีก่อนนี่นะครับก็ตอนนั้นเนี่ยคุณชยุตโตสง่าเนี่ยกำลังมีชื่อเสียงยังหนุ่มวัยรุ่นอยู่เลยครับแล้วก็มีคุณจำเนียนศรีไทยพันธ์ศิลปินแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาใหญ่แล้วก็เป็นผู้ร่วมบรรเลงอยู่ด้วยแล้วก็มีนักดนตรีหลายท่านร่วมกันตั้งวงนี้ขึ้นมานะครับประมาณเกือบ20ปีมาแล้วแต่นั้นวงกังสดานก็มีชื่อเสียงในยุคนั้นในวงกอไผ่เพิ่งจะเริ่มก่อตั้งกังสดานก็มีชื่อเสียงมาแล้วเป็นวงที่สืบเนื่องมาจากวงฟองน้ำนั่นเองนะครับก็มีการบรรเลงแบบทั้งอนุรักษ์ทั้งในแบบทั้งสร้างสรรค์เลยนะครับวงกังสดานก็นำเพลงมาผูกกันเรียงร้อยต่อกัน3เพลงเริ่มต้นในเขมรไซโยกเขมรพายเรือแล้วก็ตับนกชั้นเดียวนะครับเขมรไซโยกก็เป็นบทพระนิพนธ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ซึ่งในวงการศิลปินขนานพระนามว่าสมเด็จครูถ้าเรียกว่าสมเด็จครูทราบรู้กันทั่วเลยนะครับว่าคือสมเด็จครูองค์นี้มีท่านเดียวไม่มีเรียกใครว่าสมเด็จครูอีกแล้วเพราะว่าทรงมีพระอัจฉริยภาพในหลายด้านมาเป็นสถาปัตยกรรมไทยภาพเขียนไทยนะครับเขียนภาพด้านจิตรกรรมด้านประติมากรรมด้านละครแต่งบทละครทรงพระนิพนธ์ไว้หลายเรื่องนะครับทรงพระนิพนธ์เพลงด้วยแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่ทรงได้สร้างสรรค์ไว้ในวงการศิลปินไทยถึงได้ขนานพระนามว่าสมเด็จครูสมเด็จครูทรงสร้างเพลงเขมรไซโยกไว้ลือเรื่องมาตลอดเกือบ100ปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่5แต่ตอนนั้นเนี่ยแค่ได้ตามเสด็จรัชกาลที่5ไปยังไซโยกจากคำน้ำตกไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ได้ทรงเก็บความประทับใจในธรรมชาติของน้ำตกไซโยกและเส้นทางที่เดินทางไปตามแควน้อยแควใหญ่นะครับเมื่อก่อนไปไหนก็ไปทางเรือไปทางแพกันนะครับพบกับความงามของธรรมชาติเสียงของน้ำตกเสียงของนกร้องก็ประมวลมาเป็นเนื้อหาของดนตรีโดยทรงนำเพลงเขมรกล่อมลูก2ชั้นมาขยายเป็น3ชั้นแล้วก็ใส่ลีลาของบรรยากาศของน้ำตกไซโยกเข้าไปก็เป็นเขมรไซโยกนะครับมีทั้งเสียงน้ำตกทั้งเสียงนกร้องส่วนเขมรพายเรือเช่นเดียวนะก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงเก่าซึ่งเรื่องทีเดียวเนี่ยมี2ชั้นเช่นเขมรอมตึกนะครับแล้วกูเฉลิมโมทั้งท่านนำมาประพันธ์เป็นเพลงเถาครูมนตรีตั้งชื่อว่าเขมรพายเรือมี3ชั้น2ชั้น

เดียววันนี้นำเขมรเทเรือชั้นเดียวมาคือในเรื่องราวเขาต้องการจะออกด้วยลูกบทเองบรรเลงในเพลงเขมรสยบออกด้วยลูกบทเพลงสั้นๆที่นี่ในการออกลูกบทก็จะออกด้วยเพลงชั้นเดียวมันจะมีลีลาซึ่งหมายความว่าลงจบแล้วก็ต่อได้กับนกชั้นเดียววงการสดานเขาจะเป็นผู้ที่บรรเลงเพลงนี้เพลงนี้น่าฟังตอนต้นมีอินโทรเหมือนกับเพลงสากลของฝรั่งเลยขอเชิญรับฟังครับเขมรสยบต่อด้วยเขมรพายเรือชั้นเดียวแล้วลงท้ายด้วยกับนกชั้นเดียวด้วย

บทเพลงเขมรไซโยกเขมรไทยเรือและตับนกกระจบลงไปแล้วนะครับเป็นการบรรเลงจากวงกังสดานซึ่งนำสามเพลงมาผูกกันนะครับน่าฟังมากและตอนต้นมีอินโทรแบบเพลงฝรั่งซะด้วยนะครับต่อไปสองเพลงครับสำหรับเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์ในคืนวันนี้นะครับคืนวันนี้จะเป็นคืนแรกของสังคีตสัมพันธ์เพราะว่าเรานำเพลงชุดสังคีตประยุกต์มาให้ฟังกันสามคืนแล้วนะครับวันนี้เลยสลับมาให้ฟังสังคีตสัมพันธ์บ้างล้วนแล้วจะเป็นทำนองไทยเหมือนกันอยู่ในแนวอนุรักษ์เหมือนกันนะครับสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงละอองและทะเลบ้าเป็นเพลงที่อยู่ในจังหวะค่อนข้างสนุกคึกคักทั้งสองเพลงเพลงละอองนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์นะครับครูเอื้อเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานโดยนำทำนองเพลงเขมรละอองชั้นเดียวของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาประจุใส่นะครับเพลงนี้กับร้องหมู่ครับคุณวินัยจุลบุษปากับคุณศรีสุดารัชตะวันนำหมู่เลยครับส่วนเพลงที่สองทะเลบ้าเพลงนี้เนี่ยครูแก้วอัจฉริยกุลแต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานครูเอื้อท่านนำทำนองเพลงทะเลบ้าสองชั้นที่เป็นเพลงเก่าสมัยยุทธยามาปรุงแต่งแล้วก็ใช้ชื่อเดิมนะครับว่าทะเลบ้าเหมือนกันเหมือนกับเพลงรอองค์นะครับเพลงทะเลบ้าในคุณวินัยขับร้องแต่เพลงท่านเดียวครับขอเชิญรับฟังบทร้องทำนองไทยในแนวสังคีตสัมพันธ์ทั้งสองเพลงเลยครับรอองค์จากเขมรรอองค์ชั้นเดียวและทะเลบ้าจากทะเลบ้าครับ

บทเพลงละอองและทะเลบ้าก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงในแนวสังคีประยุกต์หรือสังคีสัมพันธ์เนี่ยมีอยู่หลายเพลงที่อยู่ในยุคแรกๆที่เรียกว่าใช้ชื่อเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไซโยกแปลงเขมรโพธิสัตว์แปลงละอองทะเลบ้าอย่างเงี้ยโยสลัมอย่างเงี้ยครับคือเป็นการให้เครดิตหรือให้เกียรติทำนองเดิมของดนตรีไทยนะครับไหนๆนำทำนองมาแล้วก็ใช้ชื่อเดิมไปเลยนะครับนอกจากบางเพลงที่อยากจะให้มีแนวหรือว่ามีเนื้อร้องที่เด่นชัดเป็นพิเศษก็จะเปลี่ยนอารมณ์ของเพลงไปนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงจากวงกังสดาลกันอีกสักเพลงนะครับวงกังสดาลเนี่ยเป็นวงที่มีการบรรเลงที่ไพเราะนะครับคล้ายๆกับวงกอไผ่คล้ายๆกับวงฟองน้ำนะครับวงกังสดาลขอนำเสนอในเพลงลาวสวยรวยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบขอกันมาบ่อยๆเพราะว่าเป็นเพลงที่มีลีลาที่อ่อนหวานนะครับลาวสวยรวยนี่ผมนึกถึงพรนางลื่นนันโรยนะครับที่อยู่ในบทละครเรื่องพระหล่อใช้ทำนองเพลงลาวสวยรวยเนี่ยงดงาม

บทเพลงลาวสวยรวยอัตรา2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับลาวนะครับและภายหลังนี่มีการทำเป็นเพลงเขาด้วยนะครับด้วยฝีมือของครูเขียนสุขสายชนเนี่ยท่านนำลาวสวยรวย2ชั้นของเก่ามาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวแต่ส่วนมากลาวสวยรวยจะนิยมขับร้องในแนวอัตราจังหวะ2ชั้นกันมากกว่านะครับเพราะเป็นทำนองที่ติดหูท่านผู้ฟังขอเชิญรับฟังการบรรเลงเพลงลาวสวยรวยจากวงกังสดามครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี
1: ก็ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะครับกับบทเพลงเพราะๆจากลำนำสยามร่วมสมัยคราวนี้มาฟังกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับ
2: วันนี้เป็นความร่วมสมัยจริงๆเพราะว่าเป็นวันของสังคีสัมพันธ์นั่นคือการผสมผสานกันของดนตรีไทยและดนตรีสากลในยุคสมัยของกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์ในยุคแรกๆนะครับซึ่งในยุคนั้นที่ท่านพลโทหม่อมลุงข่าคุณชรท่านเป็นอธิบดีและท่านก็มองการไกลท่านมอง2 อย่างอย่างแรกคือทุกเย็นเนี่ยท่านจะเห็นว่าห้องของดนตรีสากลกับห้องดนตรีไทยซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยต่างคนต่างก็ซ้อมทำไมไม่ลองมาเล่นรวมกันนะครับการบียานก็คือว่าท่านมองเห็นว่าเพลงไทยในยุคนั้นเนี่ยนะครับศิลปะวัฒนธรรมตะวันตกจะเริ่มเข้ามาอย่างรุนแรงนะครับท่านก็เป็นห่วงว่าเพลงไทยเดิมที่ท่านรักแล้วก็เป็นสมบัติของชาติไทยเนี่ยจะถูกกลืนถูกจางหายไปท่านก็เลยนำมาผูกพันกับดนตรีสากลซึ่งในยุคนั้นเพลงไทยสากลเริ่มจะมีชื่อเสียงโด่งดังเริ่มเป็นที่นิยมท่านก็มองการไกลนะครับนำมารวมกันให้บรรเลงรวมกันด้วยนะครับตอนนั้นเรียกว่าช่วยกันทำทั้งแผนกดนตรีไทยดนตรีสากลแต่ตอนนั้นท่านที่ทราบเนี่ยว่ากันว่าศึกหนักจะไปตกอยู่ที่ครูพุ่มบาปุยวาสนะครับคือนักดนตรีไทยในแผนกเนี่ยจะช่วยกันหาเพลงไทยเดิมว่าจะเป็นเพลง2ชั้น3ชั้นชั้นเดียวที่มีลีลาน่าฟังคือบรรเลงไม่ยากแล้วฟังแล้วท่านผู้ฟังจะติดหูนำไปส่งให้กับฝ่ายของครูเอื้อสุนทรสนานกับครูพุ่มกับครูเวชสุนทรจามรให้แต่งเป็นเรียบเรียงเสียงประสานให้เป็นทำนองสากล นะครับให้เป็นลีลาแบบสากลใช้จังหวะสากลแล้วก็แต่งเนื้อร้องบรรจุใส่เข้ามาเป็นชุดสังคีตสัมพันธ์บรรเลงรวมกันทั้งไทยและสากลทั้งสองวงมาบรรเลงร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบแต่นี่เรื่องมันมีอยู่ที่ว่าไอ้คีย์เสียงของดนตรีไทยในสากลมันไม่เท่ากันนะครับอย่างของไทยมี7เสียงของสากลมี12เสียงเขายังมีครึ่งเสียงแยกกันไปอีกดังนั้นในการที่จะตั้งเสียงนั้นก็ตั้งหนักอยู่ที่ฝ่ายดนตรีไทยเพราะดนตรีสากลตั้งยากนะครับไม่ว่าจะเป็นเปียโนเป็นเครื่องเป่าเครื่องทองเหลืองนี่ยิ่งตั้งยากนะครับเพราะมันเสียงมันตายตัวมาก็เป็นหนักอยู่ที่ดนตรีไทยซึ่งน่าจะตั้งได้มากกว่าเพราะอย่างระนาดนี่ก็ทวงตะกั่วนะครับจะเพิ่มจะลดให้เสียงไปเท่ากับระนาดคล้องเครื่องสายอะไรนี่ตั้งได้หมดนะครับจะเป็นหนักที่คนตั้งนี่ต้องเก่งหูนี่ต้องแม่นนะครับเพี้ยนนิดนึงไม่ได้เลยนะครับเพี้ยนนิดบางทีเราฟังดูว่าเสียงน่าจะเท่ากันได้แล้วนะแต่พอไปบรรเลงจริงแหมเสียงมันแปลงไปนิดนึงออกมาเลยมันเพี้ยนทั้งวงเลยนะครับเพราะนั้นผู้ที่เก่งในเรื่องของตั้งเนี่ยเขาถือว่าเป็นครูผู้มีหูทิพย์นะครับคือครูพุ่มบาปุยวาสเนี่ยท่านเก่งมากครูพุ่มนี่รับหน้าที่เป็นผู้ที่ตั้งเสียงเล่ากันว่าบางทีเนี่ยโอ้โหบางชิ้นเนี่ยคุณระนาดคล้องเนี่ยบางทีครูพุ่มกว่าจะตั้งเสร็จบางทีสองสามวันได้เครื่องนึงบางทีวันกว่านะครับไม่เหมือนอย่างซอซึ่งมันขยับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะสำเร็จออกมาเป็นสังคีสัมพันธ์เนี่ยเราได้ฟังกันนี่ก็เบื้องหลังนี่ก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะครับแต่ก็สำเร็จออกมาถึง100กว่าเพลงนะครับประมาณ100กว่าเพลงที่กรมประชาสัมพันธ์เขารวบรวมไว้นะครับยิ่งในยุคนี้เป็นยุคซึ่งสมัยของความร่วมสมัยแล้วก็รายการของเราในส่งเสริมเพลงอย่างนี้ด้วยนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์ก็เกิดความตื่นตัวโดยรวบรวมอย่างเป็นจิตจารลักษณะเป็นหลักฐานทำเป็นบันทึกเสียงใหม่แล้วก็ทำเป็นหนังสือออกมาเลยว่าทั้งหมดมีกี่เพลงใดใครแต่งมาจากเพลงอะไรบ้างอะไรบ้างเรียกว่าเป็นหลักฐานที่ดีเลยนะครับก็ใครถ้าอยากได้ก็ลองเขียนจดหมายไปขอที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เป็นแนวสังคีตสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นการนำเสนอทั้งทำนองแล้วก็บรรเลงรวมกันด้วยขอเริ่มต้นบทเพลงแรกขอนำไทยเดิมมาเป็นตัวเป็นหลักฐานก่อนเพราะว่ารายการของเรานั้นปักหลักแน่นอยู่ที่เพลงไทยเดิมนี่คือสมบัติของชาติไทยนะครับขอเริ่มต้นด้วยเพลงเขมรโพธิสัตว์สองชั้นเพลงเขมรโพธิสัตว์สองชั้นนี่โดยประวัติแล้วเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับปลอกไก่มี3ท่อน

ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี4จังหวะส่วนท่อน3มีถึง9จังหวะก็ใช้ประกอบการแสดงละครมาแต่โบราณทีเดียวเขมรโพธิสัตว์2ชั้นวันนี้เป็นการบรรเลงในวงครึ่งสายนะครับขับร้องโดยอาจารย์ดร.ดุษฎีสว่างวิบูลพงศ์ครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงเขมรโพธิสัตว์สองชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับแม้เพลงนี้หวานถึง3หวานทีเดียวคือ1เนี่ยโดยทํานองเนี่ยหวานอยู่แล้วอย่างที่2คือเนื้อร้องก็แสนหวานอย่างที่3คือวงเครื่องสายวงนี้ก็หวานจัดนะครับนักร้องก็ร้องเสียงหวานนี่ครับคุณนุชดีสว่างวิบูลพงษ์แหมชื่อเดียวกับผมซะด้วยนะครับแต่ผมนี่ร้องเพลงไม่หวานเลยต่อไปมาฟังบทเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์กันทั้ง2เพลงครับชื่อว่าเพลงดำเนินทรายและลมทะเลเพลงที่2ทุกฟังอาจจะเดาไม่ออกนะแต่เพลงแรกผมว่าทุกฟังเดาออกเลยว่ามาจากทํานองเพลงอะไรในเมื่อชื่อว่าดำเนินทรายคงจะต้องนําทํานองเพลงลาวดำเนินทรายมาปรุงแต่งใช่แล้วครับเพลงนี้ครูแก้วแต่งเนื้อร้องนะครับครูแก้วอาจารย์กุลประพันธ์เนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทํานองเรียบเรียงเสียงประสานโดยท่านนําเพลงลาวดำเนินทรายเนี่ยตราจังหวะ2ชั้นของท่านพญาประสานรุยศัพท์แปลกประสานศัพท์มาปรุงแต่งนะครับเพลงนี้กับร้องคู่ครูเอื้อสุนทรสนานกับร้องคู่กับคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติครับส่วนเพลงที่2ลมทะเลเพลงนี้น่าฟังมากนะครับทํานองเพลงคล้ายๆกับเต่าเฮหรือว่าเพลงกล่อมเฮเลยครับครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องเพลงนี้นะครับลมทะเลนี่ครูเอื้อเรียบเรียงเสียงประสานโดยนําทํานองเพลงมอนรําดาบ3ชั้นไม่ใช่เต่าเฮนะครับมอนรําดาบ3ชั้นมาปรุงแต่งเพลงนี้ครูมนตรีตามวดประพันธ์เอาไว้นะครับครูเอื้อขับร้องแต่ท่านเดียวนะครับลมทะเลนี่เพราะมากครับจริงๆแล้วเพราะมากทุกเพลงเลยนะครับขอเชิญรับฟังครับดำเนินทรายและลมทะเลในแนวสังคีตสัมพันธ์ครับ

ก็ผ่านไป2เพลงแล้วนะครับต่อไปอีก2เพลงครับ2เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีทํานองเก่าแก่เลยนะครับมาจากศรีนวลในและต้นตะนาวนั่นคือเพลงแม่ศรีเรือนและใจนางบทเพลงแม่ศรีเรือนนี่เป็นเพลงที่มีชื่อซ้ํากัน 3-4 เพลงเลยนะครับคนละเนื้อคนละทํานองกันเลยและคนละนักร้องคนละกลุ่มเพลงด้วยแต่แม่ศรีเรือนที่จะนําเสนอนี่เป็นเพลงที่อยู่ในแนวสังคีตสัมพันธ์นะครับครูพจน์จารุวณิชเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับครูเวศสุนทรจามรเป็นผู้บรรจุทํานองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานครูเวศจะนําทํานองเพลงศรีนวลในในตราจังหวะ2ชั้นมาปรุงแต่งเราคงจะรู้จักกันดีเลยพวกเด็กสาวๆผู้หญิงนะครับเพราะว่ามักจะสมัยเด็กๆต้องเรียนลําศรีนวลกันทั้งนั้นนะครับเป็นวิชานาฏศิลป์ศรีนวลชวนชื่นนี่แหละครับเพลงนี้แหละครับมาเป็นปรุงแต่งเป็นเพลงแม่ศรีเรือนส่วนเพลงที่2ใจนางเพลงนี้ครูสุรัตน์ผู้กเวศเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูสมพงษ์ทิพยกลินเป็นผู้บรรจุทํานองโดยนําทํานองเพลงต้นตะนาว2ชั้นซึ่งเป็นเพลงเก่ามีตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่น่าฟังมากเพลงนึงคุณวินัยจุลบุษบะเป็นผู้ขับร้องทั้ง2เพลงนะครับก็เชิญรับฟังแม่ศรีเรือนและใจนางครับ

ก็ผ่านไปอีก2เพลงแล้วนะครับเพลงในแนวสังขีสัมพันธ์2เพลงนี้นำทำนองเพลงสีนวลใน2ชั้นกับต้นตะนาว2ชั้นมาปรุงแต่งชื่อว่าแม่สีเรือนและใจนางนะครับสังเกตเพลงในแนวสังขีสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยคุณวินัยจุลบุษปาเป็นผู้ได้รับการบันทึกเสียงมากที่สุดเลยนะครับน่าจะเป็นว่าลีลาการขับร้องท่านได้เข้ากับความเป็นไทยได้ดีทีเดียวต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากการขับร้องคู่ของ2สีพี่น้องนะครับคุณสุรางค์ดุริยพันธ์และคุณนฤพลดุริยพันธ์จะมาขับร้องคู่กันในเพลงขึ้นพระพรา2ชั้นเพลงนี้ผมนานๆจะนำเสนอนะครับที่2ท่านนี้ขับร้องคู่กันชุดนี้บันทึกเสียงไว้ตั้งแต่สมัยไทยทีวีช่อง4มังพรมในรายการเพลินเพลงนฤพลนั่นแหละครับรู้สึกจะบันทึกลงแผ่นเสียงด้วยนะครับแล้วก็ห่างหายไปเพราะว่าคุณนฤพลก็ไปอยู่ต่างประเทศนานก็ผมก็คิดถึงผมก็นานๆผมก็นำมาเสนอสักทีเสียงของพี่น้องคู่นี้ร้องกันได้ดีแล้วก็มีชื่อเสียงมากทั้ง2ท่านด้วยส่วนบทเพลงขึ้นพระพราสองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับก็ใช้ประกอบการแสดงละครในบทที่ต้องการให้ตัวละครจะแสดงความสง่าผ่าเผยหรือว่าแสดงอำนาจราชศักดิ์นะครับปกติเนี่ยจะเป็นตัวเอกนะถ้าตัวรองๆหรือตัวประกอบออกมานี่เขาจะไม่ใช้เพลงนี้ถ้าจะเป็นตัวเอกตัวเจ้าตัวอำมาตย์ตัวขุนพลพระเอกนางเอกก็ใช้ขึ้นพระพราเวลาใช้กับบทละครในเขาเรียกว่าขึ้นพระพราในนะครับถ้าใช้กับละครนอกก็เรียกว่าขึ้นพระพรานอกขึ้นพระพลาสองชั้นครับเป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงปีพาทของคณะดุริยพันธ์นะครับขับร้องโดยคุณนฤพลดุริยพันธ์และคุณสุรางดุริยพันธ์ครับ

บทเพลงขึ้นพระพราสองชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับบทเพลงนี้มีความเก่าแก่ทั้งทำนองไทยเดิมแล้วก็เก่าแก่ทั้งในเรื่องของเพลงไทยสากลด้วยนะครับเท่าที่จำได้เพลงขึ้นพระพรานี่ถือว่าเป็นเพลงกลุ่มแรกของเพลงไทยสากลที่ปรากฏขึ้นในภาพยนตร์ไทยในภาพยนตร์ไทยชุดแรกของเมืองไทยนะครับที่เป็นเสียงในฟิล์มนะครับโดยของบริษัทเสียงสีกรุงสร้างขึ้นเนี่ยนะครับตอนนั้นในสมัยรัชกาลที่7นะครับรู้สึกจะเป็นคุณแม่นชลานุเคราะห์เป็นพระเอกนะครับแล้วก็เป็นผู้ขับร้องด้วยมีเพลงเอกในเรื่องอยู่เพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงขึ้นพระพลานำทำนองเพลงขึ้นพระพลาสองชั้นนี่แหละครับมาปรุงแต่งแล้วก็ใช้ชื่อว่าขึ้นพระพลาด้วยท่านคุณวิจิตรมาตราคุสง่ากาญจนาคพันธ์เป็นผู้แต่งนะครับแล้วก็ในภาย

หลังตอนที่กรมประชาสัมพันธ์คิดทำเพลงสกิสัมพันธ์ขึ้นมาเนี่ยก็ยังนำเพลงเดิมนี้มาใช้เพียงแต่ว่าครูเอื้อท่านเพิ่มเนื้อเข้าไปอีกทอดหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นกุหลาบงามทำนองเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้เนื้อร้องท่อนแรกเหมือนกันต่อไป2เพลงสำหรับเพลงในแนวของสังคีตสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นเพลงร้องทำนองไทยซึ่งเรียกว่าเป็นการอนุรักษ์กันไว้ได้อย่างดีทีเดียวเลยนะครับอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยการนำทำนองไทยมาปรุงแต่งเอานำมาปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสากลไม่พอเป็นการบรรเลงรวมกันทั้งดนตรีสากลดนตรีไทยด้วยนะครับในเพลงชุดอย่างนี้2เพลงต่อไปนี้ชื่อว่าชีวิตกับเพลงและฟ้าแดงนะครับชีวิตกับเพลงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่ฟ้าแดงนี่รู้จักกันดีเพราะว่าดังมากในอดีตเมื่อ40กว่าปีก่อนชีวิตกับเพลงนี่ครูพจน์จารุวณิชเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองคือทำนองในท่านเรียบเรียงเสียงประสานโดยท่านนำทำนองเพลงไทยเดิม2ทำนองมาเรียงร้อยต่อกันจากช้าไปหาเร็วทำนองเพลงช้าคือเพลงพม่าแปลงนะครับทำนองเพลงเร็วคือต้นวรเชษฐ์ในยุคอดีตเมื่อสมัยสัก 5-60 ปีเนี่ยจะมีเพลงอยู่หลายเพลงในที่นิยมนำทำนองมาปรุงแต่งหลายทำนองแล้วมีการเปลี่ยนจังหวะจากช้าไปเร็วด้วยนะครับอย่างเช่นชีวิตกับเพลงเนี่ยกุมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องก็ใช้ทำนองเพลงพม่าแปลงและต้นวรเชษฐ์ส่วนเพลงที่2ที่บอกว่าฟ้าแดงเป็นเพลงที่ดังมากนะครับในสมัยเมื่อ40กว่าปีเมื่อก่อนเดินไปที่ไหนได้ยินแต่เพลงสนธยาฟ้าแดงเลยครับครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับครูเอื้อบรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานครูเอื้อจะนำทำนองเพลงมอนอ้อยอิง3ชั้นมาปรุงแต่งตอนนั้นมอนอ้อยอิงเป็นเพลงซึ่งประพันธ์ขึ้นใหม่นะครับโดยในกรมประชาสัมพันธ์นี่นะครับทางฝั่งดนตรีไทยก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากด้วยก็เลยนำมาประพันธ์เป็นเพลงนี้คุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์เป็นผู้ขับร้องในอดีตนั้นคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์นะครับตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นนักร้องดาวรุ่งยุคแรกของกรมประชาสัมพันธ์เลยนะครับยังหนุ่มฟ้อเลยตอนที่ขับร้องเพลงฟ้าแดงเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ท่านก็อาวุโสแล้วนะครับปลดเกษียณไปหลายปีแล้วตำแหน่งสุดท้ายหรือเป็นหัวหน้าแผนกดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์นะครับแต่ท่านก็ยังออกร้องในงานต่างๆงานกุศลนี่ขาดไม่ได้เลยคุณอโศกนี่ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงนะครับชีวิตกับเพลงจากคุณมันธนาโมรากุลนะครับใช้2ทำนองพม่าแปลงต่อในต้นวรเชษฐ์เพลงที่2ฟ้าแดงจากคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์นะครับจากทำนองเพลงมอนอ้อยอิ่ง3ชั้นครับ

ชีวิตกับเพลงและฟ้าแดงจากทำนองไทยก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงแรกนั้นนำทำนองเพลงพม่าแปลงต่อด้วยต้นบรเชษจากช้าไปหาเร็วนะครับส่วนเพลงที่สองฟ้าแดงจากทำนองเพลงมอนอ้อยอิงสามชั้นครับก็เป็นเพลงที่โด่งดังมากในอดีตนะครับฟ้าแดงนี่ในกลุ่มของเพลงของนักร้องดาวรุ่งสุนทรภรณ์ในยุคนั้นฟ้าแดงถึงจะดังมากอยู่แถวหน้าเลยรู้จักกันดีต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยเดิมเนี่ยตราจังหวัดสองแช่งกันอีกสักเพลงครับคราวนี้จะเป็นดนตรีผสมนะครับดนตรีผสมโดยการผสมระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากล นะครับแต่เป็นเพลงแบบสบายๆในแนวของจินตนาการนะครับโดยคุณนิกกอไผ่คุณนิกกอไผ่นี่เธอถ้าชื่อจริงก็คือคุณชัยพักพัทรจินดานะครับถ้าอยู่กับวงกอไผ่นะครับบรรเลงใช้นาของชื่อวงกอไผ่ก็จะบรรเลงแบบแนวอนุรักษ์แนวอนุรักษ์ก็ใช้ชื่อจริงกันหมดนะครับคือคุณชัยพักพัทรจินดาแต่ถ้ามาอาจจะทำในแนวของผสมผสานนะครับเป็นการเอาเล่นใหม่เปลี่ยนรูปแบบเพลงในแนวของสมัยใหม่ก็ใช้นามปากกาว่านิกกอไผ่นะครับแต่น่าฟังมากกับเพลงจุดนี้ผมขอนำเพลงสร้อยสนตัดมาเสนอให้ฟังครับเพลงสร้อยสนตัดคือเพลงสร้อยสนสองชั้นเองครับเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยยุทธยาเป็นเพลงอันดับที่สองในเพลงตับเรื่องรุมแล้วก็เป็นเพลงประเภทเพลงช้าเรื่องสร้อยสนมีอยู่4ท่อนนะครับ2ท่อนแรกก็เรียกชื่อว่าสร้อยสน2ท่อนหลังเรียกว่าเพลงพวงร้อยจากนั้นที่มาเลงออกด้วยเพลงเร็วแล้วก็เพลงลานะครับทำนองเพลงนี้นิยมนำไปบรรเลงประกอบท่ารำเพลงช้าของผู้เริ่มหัดเรียนนาฏศิลป์นะครับแล้วก็ส่วนสร้อยสนตัดนี่ก็เกิดจากการที่นักดนตรีเนี่ยนำทำนองไปทำเพลง

อบการรำละครแล้วก็ร้องส่งจึงตัดออกจากเพลงช้าเรื่องสร้อยสนโดยตัดช่วงต้นที่เป็นหน้าทับสองไม้ออกแล้วก็เรียกว่าสร้อยสนตัดนะครับก็เป็นบทเพลงที่น่าฟังมากเพลงหนึ่งขอเชิญรับฟังครับจากการบรรเลงของคุณนิกกอไผ่ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: สำหรับบุคคลที่มีศรัทธาความเชื่อศรัทธาความเลื่อมใสปลูกฝังลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายไม่ยากทำเรื่อยๆปฏิบัติเรื่อยๆก็เลยดูว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาทางดีโดยส่วนมากก็เรียกว่ายากเรียกว่างานทางด้านจิตใจ

เห็นใจเข้าใจในความตั้งใจดีของทุกคนทุกหมู่ทุกเราว่าเป็นสิ่งที่ตั้งใจดีแล้วเมื่อตั้งใจดีแล้วความพยายามความมุ่งหวังความตั้งใจย่อมสร้างเหตุสร้างผลสร้างความดีให้กับทุกผู้ทุกคนได้มีอำนาจวาสนาได้มีบารมีในด้านจิตใจสูงขึ้นทางด้านจิตใจดีขึ้นทางด้านจิตใจเมื่อสูงขึ้นดีขึ้นทำทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นคำสัตย์คำจริงทำทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นคำจริงคำสัตย์ที่เราต้องฝึกที่เราต้องปฏิบัติให้สมที่ว่าเราเป็นมนะอุตสะมนุษย์ผู้มีใจสูงบวชมาแล้วก็ต้องศึกษาให้เข้าใจในศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งที่เป็นส่วนพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมจนละเอียดไปถึงข้อวัดปฏิบัติของหมู่เราที่พยายามดูตัวอย่างดูแบบอย่างที่หมู่คณะได้ฝึกได้ปฏิบัติกันเป็นหลักเป็นฐานงานบวชของเราถึงจะได้มรรคได้ผลโดยเฉพาะเรื่องของใจนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกอย่างน้อยเราก็ฝึกกันวันละชั่วโมงอย่างน้อยวันละ45นาที1ชั่วโมงมีเวลาให้จิตใจนั้นสงบมีเวลาให้จิตใจนั้นเย็นเพราะรู้ว่าเป็นต้นตอของความเป็นมาความเป็นไปของชีวิตเราถ้าสงบแล้วเย็นถ้าเย็นแล้วทุกอย่างมันก็พลอยเย็นตามไปด้วยท่านทั้งหลายจึงมากำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหากจะเป็นการสลับอื่นใดเพื่อปลุกตัวเองให้ตื่นให้ชัดเจนก็พึงกำหนดด้วยลมสั้นลมยาวลมเบาลมแรงและอื่นใดที่เราพึงทำได้ถ้ามันเคลิ้มถ้ามันเงียบถ้ามันหายพอโดยทั่วๆไปส่วนหนึ่งพอนั่งไปนั่งไปก็หายเงียบไปเลยพอนั่งไปนั่งไปก็หายเงียบไปเลยนะเมื่อเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าต้องมีการสลับสั้นยาวเบาแรงถ้ารู้ตัวเองผิดปกติถ้าไม่ผิดปกติเราก็ได้แต่ประคองลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าหายใจออกให้รู้ที่ปลายจมูกว่ามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกจะเบาจะแรงจะสั้นจะยาวก็ไม่เป็นไรเพียงแต่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักก็ได้ชื่อว่าง่ายสะดวกสบายง่ายสะดวกสบายความหมายของการกำหนดได้โดยเหตุโดยผลความหมายของการกำหนดได้โดยเหตุโดยผลก็จะนำพาข้อปฏิบัติของแต่ละคนให้รู้ได้ตื่นลึกหนาบางละเอียดหยาบปานกลางในความเข้าใจของการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่มีอยู่เย็นเบาวางว่างเย็นเบาวางว่างความละเอียดของใจเราก็จะเกิดขึ้นกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่บอกว่ากายมันเบาจิตมันเย็นกายมันเบาจิตมันเย็นจนมี

มีความรู้สึกว่ามันว่างจากสิ่งที่มีอยู่จนมีความรู้สึกว่ามันวางจากสิ่งที่มีอยู่ได้สนิททั้งว่างทั้งวางทั้งเย็นได้สนิทก็เพราะจิตใจของเรานั้นฝึกมาดีฝึกมาได้ที่ฝึกมาเข้าที่เข้าทางฝึกมาแล้วจนวางจนวางจนปลงได้ฝึกจนวางจนปลงได้ความหมายความเข้าใจของเราจึงละเอียดความหมายความเข้าใจของเราจึงละเอียดและสุขุมรู้ตื้นลึกหนาบางรู้หยาบรู้ละเอียดรู้ปานกลางทำกับใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ซึ่งบอกเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าจนมีผลในทางปฏิบัติว่าละเอียดอย่างไรรอบคอบอย่างไรสุขุมอย่างไรเยือกเย็นอย่างไรเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าจนเย็นลงนั่นแหละเฝ้าจนเห็นจริงเห็นจังกับใจเรานั่นแหละทำย่อมได้โดยเหตุโดยผลทำย่อมได้โดยความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนในการเฝ้าฝึกฝนในภาคปฏิบัติก็จะละเอียดขึ้นในการเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตลมเข้ารู้ชัดลมออกรู้ชัดเท่านี้ก็เป็นทำให้เรากายเบาจิตเบากายเย็นจิตเย็นความรู้ความเข้าใจก็เย็นละเอียดตามกำลังของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงบอกว่าไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายหรอกถ้าผู้ปฏิบัติเราเข้าใจว่ามันง่ายเข้าใจว่าไม่ยากเข้าใจว่าไม่ลำบากเพราะผู้ที่เคยตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติดูว่าง่ายดูว่าสะดวกดูว่าสบายดูว่าเบาดูว่าเย็นดูว่ารู้ได้เข้าใจชัดรู้ว่ารู้ได้เข้าใจชัดง่ายเบาสะดวกสบายและก็เย็นเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่มีอยู่ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่เกิดอยู่ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่มีอยู่ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่มีอยู่ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่มีอยู่เฝ้าสังเกตเฝ้าสังกาเฝ้าดูรู้รับผิดชอบเฝ้าจนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่จะรู้ว่าความลึกซึ้งของใจมีลักษณะอย่างไรเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติจะรู้ว่าความจริงกับใจเรานั้นมีลักษณะอย่างไรความจริงภายในจิตใจของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรอะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่ก็รู้อะไรตั้งอยู่แม้ความจริงที่เปลี่ยนแปลงอยู่กับตัวเราก็รู้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นมีสภาพของความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่าเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างแปรปรวนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยกเว้นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้ารู้เฝ้าสังเกตเฝ้าจนเป็นศีลเป็นธรรมเฝ้าจนมีเหตุมีผลเฝ้าจนปรากฏได้ด้วยบุญด้วยกุศลในคุณงามความดีของแต่ละคนซึ่งจะมีผลคือภาคปฏิบัตินั่งนอนยืนเดินเฝ้าสังเกตต่อการแสดงออกเป็นเนนอย่างไรเป็นพระอย่างไรเป็นอุบาสกอุบาสิกาอย่างไรเป็นนักบวชนักพจน์อย่างไรเฝ้าสังเกต
เป็น

นักบวชนักพจน์อย่างไรเป็นได้ในลักษณะอย่างไรเป็นได้ในลักษณะอย่างไรเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตจนเห็นในเหตุในผลจนรู้ในเหตุในผลที่เกิดขึ้นกับตัวเราว่าอย่างนี้เปลี่ยนแปลงอย่างนี้อย่างนี้เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ซึ่งความจริงนั้นบอกลักษณะตัวเราทุกวันทุกวันเดินสะดวกก็ไม่สะดวกนั่งสะดวกก็ไม่สะดวกยืนสะดวกก็ไม่สะดวกแม้แต่พูดแต่คุยก็ไม่สะดวกมันก็มีความจริงของมันคือความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมันทุกสิ่งทุกอย่างให้ความจริงมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของมันทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งก็เฝ้าโดยความมีเหตุมีผลซึ่งก็เฝ้าโดยความรู้ความเข้าใจซึ่งก็เฝ้าโดยความละเอียดของใจความเป็นธรรมของใจบ่งบอกชี้ชัดเข้าใจชัดบ่งบอกชี้ชัดเข้าใจชัดละเอียดรอบคอบสุขุมเยือกเย็นพอทำกับใจมีลักษณะเป็นอย่างนั้นจะบอกการเฝ้าฝึกปฏิบัติสร้างความละเอียดให้กับสิ่งที่ได้อยู่ได้ดูได้อาศัยให้ปรากฏขึ้นกับใจของตนเองว่ามีฐานะอย่างไรมีสภาพเช่นอะไรมีความจริงเป็นอย่างไรค่อยชัดเจนขึ้นค่อยละเอียดขึ้นค่อยชัดเจนขึ้นค่อยละเอียดขึ้นค่อยสุขุมขึ้นวัดปฏิบัติของเราก็จะละเอียดขึ้นเย็นพอสุขุมพอหนักแน่นพอเรียนเท่งแผดเผา จนใจเราน่ะมันเย็นมันรู้ว่าภาวนาน่ะมันดีอย่างนี้พอใจมันอยู่มันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างพอใจมันเย็นมันเย็นทุกสิ่งทุกอย่างพอใจมันนิ่งมันเด่นมันชัดมันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกลงที่ใจรวมที่ใจเย็นที่ใจสุขที่ใจทุกข์ที่ใจธาตุที่ไม่มีเวทนาหรือว่าธาตุวางเฉยรู้เข้าใจวางเฉยได้รู้เข้าใจวางเฉยได้รู้เข้าใจวางเฉยได้รู้เข้าใจวางเฉยได้ความจริงในตัวเราก็จะละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างยอมรับเข้าใจยอมรับเข้าใจสิ่งที่เราเฝ้าฝึกปฏิบัติกันแม้เพียงกำหนดรู้ลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเข้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรู้ที่ลมหายใจเข้ารู้ที่ลมหายใจออกแม้ไม่มีบทคำว่าพุทโทสอดแทรกเข้าไปเดี๋ยวความจริงก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านจะกำหนดอย่างไรก็อยู่ที่อุบายปลูกใจให้ตื่นให้รู้ให้เบิกบานท่านจะกำหนดอย่างไรก็อยู่ที่หลักใจที่พยายามให้ตื่นให้รู้ให้เบิกบานเมื่อเราให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานแล้วความจริงของใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความละเอียดของใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้

เฝ้าวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยเฝ้าทำความละเอียดให้ปรากฏขึ้นกับจิตใจของตนเองจนเป็นทีติธรรมจนเป็นธรรมที่ครองใจเราทุกสิ่งทุกอย่างทำกับใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกเพียงแต่นั่งดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกความยังรู้ยังถึงสิ่งที่รู้ที่เข้าใจก็ละเอียดขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่หน้ามือเป็นหลังมือกับตลปัดกันได้เพราะเป็นเรื่องของใจใจเมื่อมันเย็นลงด้วยกำลังของการเฝ้าฝึกปฏิบัติแล้วความรู้อื่นใดจึงไม่มีอะไรที่สงสัยน้อมเข้ามาก็เห็นแจ้งเห็นจริงเพ่งพินิจพิจารณาลงไปในสิ่งนั้นก็หมดสงสัยในสิ่งนั้นแม้เหตุอื่นใดที่สัมผัสสัมพันธ์ที่กระทบกระทั่งในใจเราก็มองทะลุปุโปร่งว่าสิ่งนั้นเกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นเกิดจากสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดจากสิ่งนั้นรู้ต้นตอของสิ่งที่เกิดอยู่กับตัวเราเมื่อเข้าใจในต้นตอสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับตัวเราความละเอียดของตัวปัญญานั้นคือธรรมถึงบอกว่าธรรมกับใจธรรมกับความจริงเป็นลักษณะอันเดียวกันที่ว่าอารมณ์คือธรรมธรรมก็คืออารมณ์เป็นความรู้สึกที่เป็นธรรมกันเดียวอันเดียวกันเพราะมันเป็นความละเอียดของตัวรู้ตัวผู้รู้เมื่อตัวผู้รู้มันละเอียดขึ้นกับจิตใจของเราเราก็เข้าใจว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ธรรมคืออารมณ์อารมณ์คือธรรมเป็นอันเดียวกันหมดยิ่งมองไปในแง่ใดมุมใดมันก็ทะลุปูโปร่งไปหมดพอกำลังของสมถะธรรมพอวิปัสสนาธรรมก็เป็นอันเดียวกันต่อเนื่องกันไปเหมือนกับเรามีกำลังแข็งแรงเรายกอะไรก็ขึ้นกำลังใจที่รวมตัวลงได้นั้นสามารถที่จะกระจายทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจให้หมดสงสัยได้ฉันใดความรู้ความเข้าใจที่เราเฝ้าฝึกปฏิบัติก็มีความจริงเป็นอย่างเดียวกันถึงบอกว่ากำลังมากยกอะไรก็ขึ้นกำลังน้อยยกอะไรก็ลำบากกำลังมากยกอะไรก็ขึ้นกำลังน้อยยกอะไรก็ลำบากลำบากเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตทั้งลักษณะของความเข้าใจตัวเองว่ามีความละเอียดมีความแม่นยำในจิตใจของตัวเราว่ามีความละเอียดรอบคอบแม่นยำในตัวเราทรงอัดทรงทำทรงมรรคทรงผลทรงไว้ซึ่งคำสัตย์คำจริงของแต่ละคนซึ่งเป็นธาตุแห่งความละเอียดของใจที่มีอยู่โดยเหตุโดยผลเราเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะละเอียดได้กับใจของแต่ละคนของเก่าไม่ใช่ของใหม่ของเดิมไม่ใช่ของใหม่พอจิตมันว่างจากอารมณ์ภายนอกได้แล้วสิ่งอื่นใดมันก็ปรากฏเป็นของเก่าๆทั้งนั้นมีคำอธิบายเป็นอย่างเก่าเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างสภาพที่แท้จริงที่เราเห็นเป็นอย่างเดียวกันหมดอันนี้จตาบอกลักษณะความจริงที่เปลี่ยนแปลงทุกขตาบอกลักษณะแห่งความทนทุกข์ทรมานที่ทนต่อความจริงที่เกิดขึ้นอนัตตาบอกลักษณะของการบังคับไม่ได้ซึ่งก็ไม่มีใครอยากให้เกิดให้มีให้เป็นเช่นนั้นแต่มันก็เกิดก็มีก็เป็นกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกคู่ทุกคนไม่ได้ยกเว้นไม่ได้ยกเว้นบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่กับทุกคู่ทุกคนไม่ยกเว้นไม่มีข้อแม้และไม่มีข้อแก้ตัวใดๆความเข้าใจของเราก็ละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างความเข้าใจของเราก็ละเอียดขึ้นสุขุมกับทุกสิ่งทุกอย่างตรงต่อความตั้งใจตรงต่อความจริงที่มีอยู่เป็นทีติธรรมเป็นธรรมที่ทรงไว้ซึ่งเหตุและผลเป็นธรรมที่ทรงไว้ซึ่งคำสัตย์คำจริงเมื่อใจเรานิ่งใจเราเย็นลงใจเรานิ่งใจเราเย็นลงเราจึงรู้ว่าการเฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นสิ่งที่เรานำทุกสิ่งทุกอย่างมาคลี่คลายออก

ปิดเผยกับใจเราทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็วางในความเข้าใจวางในความเข้าใจละไว้ในฐานะที่เราเข้าใจสัจธรรมในใจเราก็มีเหตุผลเพียงพอความจริงในจิตใจเราก็มีความเป็นศีลเป็นธรรมเพียงพอความละเอียดของศีลของธรรมความละเอียดของเหตุของผลก็จะนำพาข้อวัดปฏิบัติของแต่ละคนให้ดีได้ด้วยความเข้าใจดีได้ด้วยเหตุด้วยผลของใจดีได้ด้วยคำจริงคำสัตย์ของใจซึ่งก็เฝ้าฝึกปฏิบัติเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าจนละเอียดเฝ้าจนรอบคอบเฝ้าจนเห็นจริงเห็นจังกับใจตนเองนั่นทำจึงทรงไว้ซึ่งอาจซึ่งธรรมทำจึงทรงไว้ซึ่งเหตุซึ่งผลที่ย้ำที่เตือนทุกคู่ทุกคนที่ย้ำที่เตือนทุกวี่ทุกวันก็เพราะมีเหตุผลของเก่าที่มันผุดขึ้นมามันแสดงอำนาจความโลภความโกรธความหลงแสดงอำนาจตัวราคะโทสะโมหะซึ่งปกปิดหัวใจเราไม่เห็นผิดเห็นไม่เห็นผิดเห็นถูกมืดมัวมืดมนอนตะการจนไม่รู้ว่าความจริงผิดถูกคืออะไรดีชั่วคืออะไรบาปบุญคุณโทษคืออะไรปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยจนไม่รู้ผิดรู้ถูกปล่อยจนไม่รู้ดีรู้ชั่วปล่อยจนไม่รู้ตัวรู้ตนปล่อยจนไม่รู้เหตุรู้ผลเพียงพอกับสิ่งที่มีอยู่ทำในใจนั้นมีลักษณะดูรู้เข้าใจทำในใจมีลักษณะรู้ดูเข้าใจเมื่อจิตมันเย็นลงใจมันเบาลงความจริงในใจเราก็มีเหตุผลกับทุกสิ่งทุกอย่างธาตุของศีลของธรรมธาตุของเหตุของผลก็ตรงต่อความตั้งใจที่มีอยู่เป็นธาตุแห่งความบริสุทธิ์เป็นธาตุแห่งความบริสุทธิ์เราเฝ้าฝึกปฏิบัติกันทุกวันทุกวันเพื่อการวางไว้ได้ในความจริงในใจเจ้าของวางไว้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ในความจริงที่เกิดขึ้นพอรู้ว่านี้คือสิ่งที่มีอยู่รู้ว่านี้คือสิ่งที่มีอยู่รู้ได้เข้าใจชัดว่านี้คือสิ่งที่มีอยู่เมื่อรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่นั่นคือธรรมมันคืออาจคือธรรมนั่นคือเหตุคือผลนั่นคือความรู้ความเข้าใจที่เป็นศีลเป็นธรรมว่ามีอยู่ว่าเกิดอยู่โดยความหมายของใจที่เป็นศีลเป็นธรรมละเอียดพอเย็นพอคุ้มพอแน่นพอนิ่งพอเย็นพอสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวเราทุกเรื่องทุกอย่างไปกายนี้ก็เปลี่ยนแปลงอยู่กับตัวเราจิตใจนี้ก็เปลี่ยนแปลงอยู่กับตัวเราสิ่งอื่นใดที่นอกกายกับใจก็มีความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดเราซึ่งไม่หวั่นไหวก็เพราะเราเข้าใจในความจริงของตัวเราใครเล่าจะเป็นคนกำหนดให้เป็นอย่างนั้นใครเล่าจะเป็นคนกำหนดให้เป็นอย่างนี้จงอย่าเป็นอย่างนั้นจงอย่าเป็นอย่างนี้แล้วจงอย่าได้อย่างนั้นจงอย่าได้อย่างนี้จงอย่ามีอย่างนั้นจงอย่าเกิดอย่างนี้ความจริงมันมีลักษณะเอวังภาโวเอวังภาวีมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เอวังอนัตติโตไม่มีใครจะไปบังคับบัญชามันได้แม้ตัวเราเองก็ทรงไว้ซึ่งความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างทรงกระสุดเสื่อมกระสิ้นดิ้นไม่หลุดคือความจริงที่ปรากฏกับทุกคู่ทุกคนใครจะหักห้ามใครจะฝืนใครจะทนอย่างไรมันก็มีความจริงปรากฏกับทุกคนมันเป็นธรรมะโดยความเป็นธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เกิดมีอยู่ธรรมดาธรรมดาอย่างเป็นอยู่เกิดอยู่ธรรมดาธรรมดาเป็นอย่างนี้ถึงบ่วายเข้าใจให้เห็นจริงเห็นจังลงไปว่ามันเป็นธรรมดาธรรมดายิ่งพิจารณาสิ่งหนึ่งใดที่เรายังขัดยังข้องอยู่เราจึงรู้ว่ามันความจริงนะมันหนีไม่พ้นกันทุกคนจะรวยจะจนจะสวยจะขี้เร่จะสูงจะต่ำจะดำจะขาวจะอ้วนจะผอมไม่จำกัดอายุคนที่ขาดสติตายได้ทุกเมื่อคนที่ไม่ขาดสติเท่านั้นจะอยู่ได้ทุกเมื่อการสร้างความสมบูรณ์ไพบูลย์ให้กับใจนั้นคือการปลูกฝังสติสัมปชัญญะดังที่เรามากำหนดเฝ้าฝึกปฏิบัติกันอยู่แม้เป็นเพียงการกำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้ารู้ที่ลมหายใจออกโดย

ปกติรู้ได้เข้าใจชัดรู้อยู่เห็นอยู่ด้วยอาการแห่งความเป็นปกติของลมย่อมเป็นการกันกรองของความรู้สึกนึกคิดของเราให้ละเอียดและสุขุมกับใจตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกไม่ถามว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานฌาน1ถึง8นั้นมันคืออะไรไม่ต้องถามเพราะความหมายของความเข้าใจของเราคือสร้างความละเอียดให้กับมรรคกับผลกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปว่าของจริงน่ะมีอยู่อย่างนี้ของจริงน่ะมีอยู่อย่างนั้นของจริงเป็นอย่างนี้ของจริงเป็นอย่างนั้นซึ่งไม่มีอะไรที่จะวิเศษวิโสเกินกว่าเหตุกับผลที่เราทุกคนจะอธิบายได้เหมือนกันหมดไม่มีนักธรรมกีโตเอกไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีประเรียนไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่บอกเหตุว่ารู้ได้ไม่ได้คอยใจเมื่อมันสงบสงัดลงไปจากอารมณ์ภายนอกได้แล้วมันจะรู้เห็นเป็นอย่างเดียวกันหมดคุณจะเป็นใครมาจากไหนไม่เกี่ยวคุณจะเป็นอะไรที่ไหนไม่ว่าขอให้จิตนั้นรวมลงไปนิ่งสงบสว่างเย็นแล้วความรู้ความเห็นความเข้าใจก็จะเบิกบานเป็นอย่างเดียวกันหมดการแก้ไขตัวเองนั้นมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างการย้ำเตือนเจ้าของนั้นมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างการแก้ไขการย้ำเตือนนั้นมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งเพ่งพินิจพิจารณาลงไปลึกๆแล้วมันเห็นธาตุแท้ของตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างมันยอมรับมันเข้าใจว่าธาตุแท้ของตัวเรามีลักษณะอย่างไรยอมรับเข้าใจว่าธาตุแท้ความจริงตัวเรามีลักษณะอย่างไรเพ่งพิจารณาเพ่งเพียรลงไปพยายามลงไปพอจิตมันเห็นจริงเห็นจังแล้วมันไม่มีอะไรที่น่ากังวลอดีตอนาคตไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มีอยู่รู้ว่าอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรอย่างนี้ก็คือสิ่งที่มีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรใจถูกกิเลสทุกคนก็คงไม่ได้สนองกิเลสทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้ใจถูกกิเลสทุกคนก็คงเป็นไม่ได้ใจสนองกิเลสทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดใจสนองกิเลสให้ถูกกิเลสทุกคนก็คงเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ลำบากเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ลำบากโดยหลักฐานของความเข้าใจโดยหลักฐานของความจริงใจถึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธได้อย่างไรว่ามันมีอย่างนี้ตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ก่อนเราเกิดและเราตายถึงรู้ว่าสนองกิเลสเขาได้เขาก็ว่าเราดีสนองกิเลสเราไม่ได้เขาก็ว่าเราไม่ดีเป็นที่ถูกอกถูกใจเขาก็ว่าเราดีทำไมเป็นที่ถูกอกถูกใจเขาก็ว่าเราไม่ดีโทษเดือช่วยเขาได้เขาก็ว่าเราใช้ได้ช่วยไม่ได้เขาก็ว่าเราใช้ไม่ได้ไกลนักก็ลำบากไกลนักก็ลำบากมันเป็นวิสัยของโลกโดยทั่วไปเป็นความจริงของกิเลสโดยทั่วไปที่ต้องเป็นอย่างนี้ปัญญาซึ่งมาเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงมองโลกด้วยความเข้าใจว่าอ๋อธาตุแท้ของเขาของเรามีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันถึงบอกว่าเราจะอยู่อย่างไรเราจะไปอย่างไรเราจะอยู่ในฐานะอย่างไรนี่คือความเข้าใจของการอยู่การมาฝึกมาปฏิบัติเน้นเรื่องของการปรับตัวเองพยายามที่จิตมันว่างแล้วมันจะได้ธาตุแท้แห่งความบริสุทธิ์มันมองด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมมองด้วยความเข้าใจมองด้วยความเป็นจริงกับสิ่งที่มีอยู่มันจะปรับตัวเองได้ว่ากาต้องเป็นกาหงต้องเป็นหงที่ไหนต้องเป็นที่นั่นมันมีการปรับอยู่ตลอดเวลากฎเกณฑ์กติกาก็ยังมีการปรับการยืดหยุ่นอยู่ตลอดเวลาอากาศก็ยังมีการปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแม้แต่สิ่งอื่นใดก็มีลักษณะของการปรับเปลี่ยนแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีท่านผู้ใดจะปฏิเสธความจริงได้ไม่มีท่านผู้ใดจะปฏิเสธเหตุปฏิเสธผลได้ไม่มีท่านผู้ใดจะปฏิเสธความจริงได้ไม่มีท่านผู้ใดจะปฏิเสธความจริงมีเหตุมีผลได้ความลึกซึ้งความละเอียดความสุขุมของใจนั้นมีเหตุผลพอกับสิ่งที่เกิดขึ้นปัญญาจึงทรงมรรคทรงผลปัญญาซึ่งทรงไว้ซึ่งความจริงคือธรรมความเป็นธรรมในใจเราก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจึงรู้ธาตุแท้ว่าธรรมโดยเนื้อแท้น่ะไม่มีบทสมมุติบัญญัติทั้งนั้นที่เรามาพูดมาคุยกันน่ะมันเป็นสมมุติบัญญัติมันเป็นมายามันเป็นกิเลสมันเป็น

ตัณหาที่เราเสาะแสวงหาให้ถูกกิเลสของคนอื่นคำพูดคำจาสิ่งที่แสดงออกนอนนานกินนานถ่ายนานเดินนานยืนนานพูดนานมันบอกอาการของความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าบอกอาการแห่งความอ่อนเพลียในตัวของมันเองใครจะพูดไม่พูดใครจะอธิบายไม่อธิบายมันก็ปรากฏในธาตุของมันเป็นอย่างนั้นใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับความจริงของมันก็เป็นอย่างนั้นพอธาตุแห่งความเข้าใจของแต่ละคนมีเหตุผลเพียงพอดูรู้ง่ายดูเข้าใจง่ายดูละเอียดง่ายดูเป็นศีลเป็นธรรมง่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างธาตุแห่งความเป็นศีลเป็นชาติก็ละเอียดขึ้นกับใจของแต่ละคนซึ่งเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าจนละเอียดเฝ้าจนมีเหตุผลเฝ้าจนได้ซึ่งความเป็นศีลเป็นธรรมกับใจเฝ้าจนได้ซึ่งคำสัตย์คำจริงกับใจในธรรมะปฏิบัติก็จะเห็นจริงเห็นแจ้งกับใจตัวเองว่ามีธาตุแท้มีความจริงมีข้อปฏิบัติที่ดูและเข้าใจอธิบายได้ละเอียดล่อสุขุมเยือกเย็นพอหนักแน่นพอตรงต่อความตั้งใจตรงต่อความจริงใจตรงต่อความบริสุทธิ์ใจตรงต่อหลักฐานแห่งความจริงคำสัตย์ที่มีอยู่โดยทั่วๆไปซึ่งเป็นการเฝ้าฝึกปฏิบัติให้ละเอียดขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้นสะดวกขึ้นตรงต่อความตั้งใจที่มีอยู่ตรงต่อความจริงที่มีอยู่ไม่กลัวเสียหน้าไม่กลัวขายหน้าไม่กลัวที่จะพูดไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของแต่ละคนสุดที่อสุดที่ปัจจัตตังเป็นเรื่องเฉพาะตัวอัญโยนันยังเป็นเรื่องที่คนอื่นจะรับรองไม่ได้ใครยอมรู้ได้แก่ใจของตนเองทั้งนั้นคนอื่นจะรับรองอย่างไรถ้าเราไม่สบายก็คือไม่สบายนั่นแหละเราบอกว่ามันเป็นไรเราก็คือเป็นอยู่นั่นแหละเพราะตัวเราคือตัวเรานั่นแหละศาสนาจึงเป็นความจริงที่ทุกคนอธิบายได้เป็นอย่างเดียวกันชัดเจนเป็นอย่างเดียวกันเมื่อเรามาเฝ้าฝึกมาปฏิบัติปัญญาก็จะยังรู้ยังถึงเป็นอย่างเดียวกันหมดจะสงบน้อยสงบมากก็ควรจะให้สงบเพราะว่ารากแก้วถ้ามันไม่ติดแล้วรากฝอยถ้ามันไม่เดินแล้วยากที่มันจะแตกกิ่งก้านสาขายิ่งอยู่เหนือดินมีแต่จะตายก็ตายเท่านั้นเองจะโตให้ใหญ่เป็นหลักเป็นฐานก็คงไม่ได้ในความหมายของการมาฝึกมาปฏิบัติมากันกรองความรู้สึกนึกคิดของตัวเองมาอย่างรู้ซึ่งความรู้สึกนึกคิดของตัวเองมาอย่างรู้ซึ่งสภาพจริงของกายกับใจของตัวเองซึ่งมีพื้นฐานของการมาเฝ้าฝึกปฏิบัติดังที่พวกท่านมากำหนดโดยองค์ภาวนาแม้ว่าจะกำหนดโดยบทหนึ่งบทใดที่เคยฝึกเคยปฏิบัติก็กำหนดอย่างนั้นพอเย็นลงไปแล้วมันก็จะรู้สภาพที่กระทบกระทั่งกับตัวเราที่มีการกระทบกระเทือนกับตัวเราที่มีการอะไรเข้ามาสู่ตัวเรามันก็จะรู้อ๋อตัวเรานี่มันบ้าเผลอไปขาดสติไปหลงไปลืมไปจริงๆแล้วเราเองปรุงแต่งเองจริงๆแล้วเราเดือดร้อนเองจริงๆเราวุ่นวายเองจริงๆแล้วเราไม่ได้เห็นมีอะไรเลยนอนหลับไม่เห็นจะมีอะไรนั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูไม่เห็นจะมีอะไรมากมายถ้าเราไม่เข้าไปเกาะไปเกี่ยวไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งที่มีอยู่จะดูก็สักแต่ว่าดูจะรู้ก็สักแต่ว่ารู้จะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นแม้การได้สัมผัสสัมพันธ์ใดๆก็รู้ว่าสิ่งนั้นคือความจริงที่เกิดดับของมันอยู่อย่างนั้นเหตุน้อยก็อยู่ได้น้อยเหตุมากก็อยู่ได้มากมันเป็นสัจธรรมในตัวของมันทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาซึ่งเฝ้าฝึกปฏิบัติจะทำให้เรานั้นไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่มีอยู่ไม่วุ่นวายกับสิ่งที่มีอยู่ไม่กระสับกระส่ายเพราะสิ่งที่มีอยู่รู้ว่าสิ่งนี้ก็คือสิ่งนี้แหละมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มันจะมีอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้มันจะไม่เป็นอย่างอื่นแล้วมันก็จะไม่มีอย่างอื่นทั้งฝึกทั้งฝืนทั้งข่มทั้งทนทั้งอดจะมีผลแห่งความเข้าใจจะมีผลแห่งข้อวัดปฏิบัติจริงต่อความตั้งใจที่มีอยู่ความละเอียดกับใจเรานั้นมีมรรคผลในทางปฏิบัติความละเอียดกับตัวเรามีความจริงในภาคปฏิบัติซึ่งเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตเฝ้าจนมีผลแห่งความเข้าใจว่าดีหยาบละเอียดอย่างไรตรงอย่างไรไม่ตรงอย่างไรงานของใจจึงเป็นงานที่ต้องฝึกต้องปฏิบัติกันคนไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติคนเกิดมาเสียชาติเกิดไม่รู้ว่าความจริงเป็นใครมาจากไหนและจะอยู่ได้อย่างไรและจะ

อยู่ไปทำอะไรแล้วที่สุดก็กินกับทายเกิดกับตายกามกับเกียรติมีอยู่แค่นั้นสุนัขก็มีสัตว์บกสัตว์น้ำก็มีสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็มีกินกามเกียรติเหมือนกันหมดเลยไม่รู้ว่าความจริงนั้นมันคืออะไรโดยธาตุแท้ของการเกิดมาเพื่ออะไรแล้วจะได้อะไรจากการเกิดมีความประเสริฐดีเด่นโด่งดังจากการเกิดอย่างไรเลยไม่เห็นความจริงของตัวเองขั้นเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติมันก็ค่อยละเอียดขึ้นกับการแสดงออกสิ่งที่รู้รับผิดชอบก็ละเอียดขึ้นสิ่งที่รอบคอบละเอียดกับใจก็ดีขึ้นสิ่งที่รู้รับผิดชอบก็ละเอียดขึ้นสิ่งที่ละเอียดกับใจเราก็ดีขึ้นตรงต่อความตั้งใจตรงต่อเหตุผลที่มีอยู่โดยทั่วไปตรงต่อคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปทำโดยมรรคทำโดยผลทำโดยความละเอียดของแต่ละคนก็จะปรากฏได้กับใจที่มีอยู่ละเอียดพอกับสิ่งที่มีอยู่สุขุมพอกับสิ่งที่เกิดอยู่เย็นพอกับสิ่งที่มีอยู่ทำกับใจนั้นมีลักษณะรู้อยู่ตลอดเย็นด้วยเหตุด้วยผลเย็นด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมเย็นด้วยความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นกับตัวเรานอนดูเดินดูยืนดูสังเกตลักษณะของความหยาบความละเอียดของตัวเราได้ว่าอยู่เพื่ออะไรแล้วจะได้อะไรจากการอยู่แล้วอยู่ไปทำไมจะมีอะไรดีขึ้นจากการอยู่แค่จะกินจะถ่ายจะเกิดจะตายจะเปลี่ยนแปลงไม่ต้องอยู่มันก็มีอะไรมากมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแล้วจะอะไรมาวิเศษวิโสจากสิ่งเหล่านี้ยิ่งดูยิ่งลึกยิ่งซึ้งในใจเราว่าอ๋อจริงๆแล้วเราบางทีก็อยู่แบบสนองกิเลสตัวเองอยู่แบบสนองตัณหาของตัวเองแล้วแถมทายังสนองกิเลสตัณหาคนอื่นแล้วก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเรื่องของคนอื่นอุ่นวายสับสนเพราะเรื่องของคนอื่นชีวิตจึงไปฝากไว้กับคนอื่นกลายเป็นเรื่องของการขาดความมั่นใจในตัวเองในเรื่องของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงสังเกตได้ง่ายว่าตัวเรานั้นเพื่ออะไรได้อะไรจากตัวเราที่มีอยู่เฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตแล้วจะรู้ว่าความจริงมีเหตุมีผลอย่างไรความจริงเป็นศีลเป็นธรรมอย่างไรทำกับใจนั้นมีหลักฐานแห่งความจริงคำสัตย์เมื่อเราได้เฝ้าฝึกปฏิบัติความเป็นศีลเป็นธรรมของเราก็ดีขึ้นซึ่งก็ตรงต่อความตั้งใจตรงต่อสิ่งที่มีอยู่ตรงต่อคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่ไม่ยากไม่ลำบากที่มาฝึกมาปฏิบัติกันถึงแม้จะไล่ปฐมฌานถึงอรูปฌานไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดีใจอะไรหรอกเพราะนั้นเป็นสมมุติบัญญัติสมมุติภาษาเราวางหมดเรารู้หมดเราละหมดเราเข้าใจหมดเราถอนหมดเราปลูกได้ไหมหมดเราลื้อหมดเราแต่งได้ไหมหมดเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่รู้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยความเป็นสัจธรรมของมันสิ่งที่พูดที่คุยเป็นสมมุติบัญญัติเป็นสมมุติภาษาเป็นมายาของใจที่มาแสดงออกชี้แจงแสดงเท่านั้นแต่โดยเนื้อหาสาระแล้วทุกคนรู้ได้เท่ากันหมดเมื่อจิตมันสงบเมื่อจิตมันสว่างมันว่างมันเย็นสิ่งที่มีอยู่มันก็รู้ที่มารู้ที่ไปรู้อดีตรู้อนาคตรู้การเวียนว่ายตายเกิดของคนอื่นรู้ความตื้นลึกหนาบางของตัวเองไว้หยาบละเอียดอย่างไรความจริงของใจนั้นมีลักษณะทุกคนเข้าใจและอธิบายได้เหมือนกันหมดไม่เล่นสำนวนไม่มีสำนวนอะไรมากมายก็รู้ได้เท่ากันหมดเช่นเวลานี้เรานั่งนั่งนานก็จะรู้ว่าเจ็บนานนั่งน้อยก็รู้ว่าเจ็บน้อยแม้จิตสงบสว่างลงไปแล้วมันก็รู้ว่าไม่เจ็บไม่ปวดถ้ายังไม่สงบถ้ายังไม่เย็นถ้ายังไม่สว่างมันก็เจ็บมันก็ปวดซึ่งมันเป็นความจริงที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้โดยความหมายโดยธาตุแท้และละเอียดกับใจของตัวเราที่นอนฝึกเดินฝึกยืนฝึกเฝ้าฝึกปฏิบัติธาตุแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมก็ปรากฏจากใจที่มีอยู่ธาตุแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมก็ละเอียดจากใจที่มีอยู่เข้าใจและรู้ในเหตุผลที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะอย่างไรมีฐานะอย่างไรมีความจริงอย่างไรมีความเป็นศีลเป็นธรรมอย่างไรมันดูจนหมดสงสัยคลายสงสัยความละเอียดของศีลของธรรมกับใจมันก็เปิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเรื่องความบริสุทธิ์มันเกิดขึ้นถ้าหนึ่งความจริงของเรามันเปิดเผยกับทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เป็นนักธรรมกีโทเอกไม่ได้เป็นมหาปริญญาไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ว่าจิตมันสงบลงไปแล้วมันรู้จักดีจักชั่วรู้จักบาปจักบุญรู้จักคุณจักโทษเพราะมันมีความรู้ที่ฝังมาอยู่ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกี่อสงไขยพอปิดลงสนิทแล้วมันเย็นสนิทพอวางสนิทแล้วมันรู้ได้สนิทเพราะมันเป็นความจริงที่ทุกคนอธิบายได้เหมือนกันหมดไม่จำกัดวรรณะไม่จำกัดตระกูลไม่จำกัดเชื้อชาติเมื่อจิตใจรวมลงนิ่งสงบสว่างเย็นลงไปแล้วสิ่งที่มีอยู่มันเกิดธาตุที่รู้เป็นอย่างเดียวกันหมดแล้วพุทโธ
รู้ตื่นรู้เบิกบานรู้เย็น

0: รู้สบายความหมายนี้จึงเป็นชิ้นเป็นธรรมกับทุกคู่ทุกคนจึงได้แต่ขออนุโมทนาในบุญกุศลในคุณงามความดีที่มาเฝ้าฝึกปฏิบัติมาแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจบริสุทธิ์ซึ่งก็มุ่งอัดมุ่งทำมุ่งมรรคมุ่งผลมุ่งเพื่อความหลุดพ้นทางด้านจิตใจจากการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องกันมาท่านเกิดด้วยศรัทธาคือความเชื่อภาษาธรรมความเลื่อมใสในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฝากผีฝากไข้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เราย่อมเป็นบุคคลที่อยู่ด้วยความรู้ความเข้าใจคำว่าหลุดพ้นจากอำนาจที่มีอยู่ย่อมปรากฏได้จากการเฝ้าฝึกปฏิบัติจิตหลุดพ้นก็ย่อมรู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตวางก็รู้ว่าจิตวางจิตว่างก็รู้ว่าจิตว่างความชอบธรรมความเป็นธรรมกับใจก็จะละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติด้วยความละเอียดพิถีพิถันของใจใจดวงนี้ก็จะยังถึงอดีตอนาคตถึงปัจจุบันความจริงของธรรมก็จะปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างการเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติด้วยความมีเหตุมีผลการเฝ้าฝึกปฏิบัติด้วยความว่าเป็นเหตุเป็นผลเป็นธรรมกับใจก็เป็นคำสัตย์คำจริงที่เราต้องนิ่งต้องสงบต้องเย็นคำอธิบายย่อมเปิดเผยได้กับทุกผู้ทุกคนจึงขอให้ทุกท่านได้มีส่วนหนึ่งบุญกุศลส่วนหนึ่งคุณงามความดีร่วมกันตั้งใจแล้วก็ขอให้ยังรู้ถึงอดีตอนาคตปัจจุบันของตัวเองเป็นไปในลักษณะรู้เพื่อละรู้เพื่อวางรู้เพื่อเพิกถอนรู้เพื่อคลายออกจากอำนาจแห่งตัวยึดทำทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้ชื่อว่าบริสุทธิ์ผุดพองคือความไม่กำเริบไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปการปรับตัวการแก้ไขการปรับปรุงก็จะเป็นธรรมกับใจที่มีอยู่โดยทั่วกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะกะอะกระณังกุสละโสปะสัมปทาสัจจตปริโยทปนังเอตังพุทธานะสาสะนันติโอกาสต่อนี้ไปก็ขอทุกท่านนั่งตามสบายการฟังเทศถ้าจะให้ได้ประโยชน์ก็ต้องทำสมาธิจิตไปด้วยการทำสมาธิจิตนั้นก็คือเอาสติมากำหนดดูกำหนดรู้อยู่ที่เสียงของพระพูดแล้วก็นำเข้าไปรู้ที่ชีวิตจิตใจของเราไม่ต้องไปตั้งใจที่จะจดจะจำคำพูดคำสอนนั้นเพียงแต่ให้เรามีสติระลึกรู้อยู่ว่าขณะนี้เรากำลังปฏิบัติภาวนาคือปฏิบัติทางจิตใจเพื่อให้ได้รู้ได้เข้าใจการปฏิบัตินี้ส่วนมากส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดความสงสัยกันอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ค่อยเข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นเราปฏิบัติกันเพื่ออะไรทำไมต้องปฏิบัติบางท่านก็ว่าเคยปฏิบัติได้เคยทำสมาธิเคยนั่งเคยจิตสงบแต่ช่วงหลังๆมาก็ไม่ค่อยจะสงบมักจะฟุ้งซ่านรำคาญเดือดร้อนวุ่นวายไปต่างๆนานาหรือบางทีก็มีการต่อสู้กันระหว่างอารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดกับการบริกรรมพุทโธพอนึกพุทโธไปสักระยะหนึ่งจิตมันก็แวบไปตรงโน้นมั่งแวบไปตรงนี้มั่งก็ดึงกลับมาหาพุทโธอีกก็เลยต่อสู้กันอยู่อย่างนี้การปฏิบัติเลยกลายเป็นว่าเป็นการต่อสู้

ผลสุดท้ายก็เหนื่อยล้าแล้วก็เกิดความท้อถอยทางจิตใจเห็นว่าบางท่านก็ว่าปฏิบัติไม่ค่อยก้าวหน้าไม่ค่อยได้ผลคือเราไปมุ่งเอาผลการปฏิบัติเราไปมุ่งเอาผลหนึ่งเมื่อได้ผลแล้วเราก็ไปยึดติดในผลที่เกิดขึ้น

งบเราก็ไปคิดว่าเอ๊ะเมื่อก่อนทำไมมันสงบเดี๋ยวนี้ทำไมมันจึงไม่สงบก็เลยไปเอาอติตารมณ์คือเอาอารมณ์ที่เป็นอดีตนั้นมาอยู่มาใส่ใจก็ทำให้เกิดความลังเลสงสัยว่าการปฏิบัติของเราไม่ก้าวหน้านั่นคือเรามุ่งไปหาอนาคตแล้วก็มุ่งไปหาอดีตที่มันยังมาไม่ถึงว่าปฏิบัติแล้วมันจะได้อะไรผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นจะเป็นเช่นไรในอนาคตข้างหน้าหรืออดีตที่ผ่านมามันเคยเป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นมักจะสับสนกันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นวันนี้จึงขอทำความเข้าใจกับบรรดาเราท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายซึ่งบางท่านบางคนก็ปฏิบัติได้ดีมีความสงบสุขพอสมควรในการประพฤติปฏิบัติบางท่านก็มีความรู้ความฉลาดมีสติมีปัญญาบางท่านก็ยังเพิ่งจะริเริ่มยังไม่เคยได้พบกับความสุขความสงบนั้นตามที่เราได้ยินเพื่อนฝูงเอามาพูดมาคุยให้ฟังว่านั่งสมาธิแล้วจิตมันสงบจิตมันดิ่งเข้าไปหยุดนิ่งอยู่ภายในเป็นความสุขที่ไม่เคยมีแล้วก็ไม่เคยได้มาก่อนพอเราได้ยินเขาพูดอย่างนั้นเราก็อยากจะให้มันมีมันเป็นอย่างเขามั่งพอทำแล้วมันไม่มีไม่เป็นก็เป็นทุกข์อีกอันนี้จึงอยากจะบอกไว้ว่าการปฏิบัติภาวนาของแต่ละท่านมันไม่เหมือนกันสติปัญญาก็ไม่เหมือนกันกำลังความคิดกำลังสติก็ไม่เท่าเทียมกันฉะนั้นจะให้มันเสมอเหมือนกันนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะรู้ไม่ได้เรารู้ได้แต่จะต้องให้มันเป็นสัมมาสมาธิจุดมุ่งหมายของการทำสมาธินั้นไม่ได้อยู่ที่ความสงบอย่างเดียวความสงบนั้นเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นชั่วครู่หนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติของการปฏิบัติธรรมของการทำสมาธิภาวนาจริงๆนั้นมันอยู่ที่ปัญญาความรู้เห็นตามความเป็นจริงทีนี้ความรู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นก็แสดงว่าความเป็นจริงมีอยู่แล้วแต่เรายังไม่เห็นตามที่เป็นจริงนั้นเท่านั้นเองเราทำไมจึงไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะเรายังมีความลุ่มหลงอยู่ยังมีอวิชชาตัณหาเป็นเครื่องครอบงำจิตใจอยู่จึงไม่สามารถรู้เห็นในสิ่งที่มีที่เป็นอยู่การปฏิบัติภาวนาจึงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากไม่ใช่เรื่องลำบากเพราะปฏิบัติในสิ่งที่มันมีอยู่อย่างเป็นต้นว่าเราทุกคนที่นั่งอยู่ณที่ตรงนี้เราก็มีตัวมีตนมีอวัยวะมีร่างกายสังขารมีชีวิตจิตใจมีอารมณ์อยากฟังเทศมีอารมณ์อยากปฏิบัติภาวนามีอารมณ์อยากทำบุญทำทานแล้วก็มีอารมณ์อยากจะให้สมาธิจิตนั้นตั้งขึ้นเพื่อจะเป็นฐานของปัญญาซึ่งเป็นผลของการปฏิบัติภาวนานี่เป็นหลักต้นๆฉะนั้นเมื่อเรามีกายพร้อมมีจิตพร้อมท่านจึงให้มาดูมารู้อยู่ที่กายที่จิตตรงนี้เพราะทุกคนมีกายทุกคนมีจิตแทนที่เราจะไปเฝ้าดูกายคนนู้นดูกายคนนี้ดูจิตคนนู้นดูจิตคนนี้การส่งจิตออกไปนอกนั้นท่านถือว่าเป็นสังขารเป็นการปรุงแต่งทำให้เกิดทุกข์ฉะนั้นเราจะต้องเข้ามาดูภายในน้อมเข้ามาสู่กายของตนเองน้อมเข้ามาสู่จิตของตนเองมาดูกายดูจิตของเรา
จะพุทโธก็ได้ไม่พุทโธก็ได้

ให้ตั้งสติไว้ให้มั่นให้รู้ให้เข้าใจในการเคลื่อนไหวของจิตของอารมณ์เราอย่าไปบังคับอารมณ์แล้วก็อย่าไปคล้อยตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะทุกคนมีอารมณ์ทำไมจึงมีอารมณ์เพราะมีจิตจิตเป็นผู้รับรู้แล้วก็สร้างอารมณ์ขึ้นมาได้รู้ได้สัมผัสสิ่งไหนอันใดก็ทำให้เกิดความพอใจแล้วก็ความไม่พอใจไม่ว่าได้เห็นทางตาได้ยินทางหูได้สัมผัสทางจมูกก็เกิดความรู้ขึ้นที่จิตเกิดความหลงขึ้นที่จิตความรู้ก็คือรู้เห็นตามความเป็นจริงของมันความหลงก็คือเข้าไปยึดไปติดเอาสิ่งที่เราได้สัมผัสนั้นมาเป็นเรามาเป็นเรารู้เป็นเราเห็นเป็นเราสัมผัสก็เลยกลายไม่แบบไปไม่เป็นความรู้ถ้าเป็นความรู้ก็คือเห็นสักแต่ว่ารูปเขาก็มีของเขาอยู่อย่างนั้นเราจะดูไม่ดูเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราจะเห็นไม่เห็นเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเขาจะไม่เป็นไปตามความอยากความปรารถนาของเราเราอยากให้กายเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่กายก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากเขาก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเราอยากให้จิตของเราสงบจิตของเรามันก็ไม่เป็นไปตามที่เราอยากอีกเหมือนกันฉะนั้นท่านยังว่าจิตนี้ก็สักแต่ว่าจิตความอยากนี้ก็สักแต่ว่าความอยากฉะนั้นท่านจึงให้มาดูมารู้ให้แยกให้แยะจิตของตนเองออกจากกายออกจากความรู้สึกต่างๆให้ได้ความรู้สึกมันอย่างหนึ่งความรู้มันอีกอย่างหนึ่งความรู้กับความรู้สึกมันคนละเรื่องกันความรู้ที่ไปรู้อยู่ในความรู้สึกนั้นนั่นท่านว่าปัญญาพูดอาจจะง่ายฟังก็ง่ายแต่เข้าใจได้ยากทีนี้ทำไงเราจึงจะเข้าใจทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นจากเหตุพระพุทธองค์ทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นก่อนฉะนั้นเหตุทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าเหตุที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นปัญญาอันตรัสรู้คือรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงดังที่กล่าวแล้วจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยตั้งแต่การกระทำคำพูดความคิดให้ไม่ให้เป็นไปในทางที่ผิดให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบคือไม่พูดผิดไม่คิดผิดไม่ทำผิดคำว่าพูดผิดคิดผิดทำผิดอย่างนี้ผิดตรงไหนผิดอะไรผิดยังไงผิดไปจากทำนองคลองธรรมทำนองคลองธรรมนั้นคืออะไรเราจะต้องตามดูเข้าไปเรื่อยๆตามรู้เข้าไปเรื่อยๆอะไรที่ว่าเป็นทํานองคลองธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกวันนี้เริ่มต้นที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมนับตั้งแต่สังคมของครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกหรือมีพี่มีน้องอยู่ร่วมกันนี่เป็นสังคมหนึ่งฉะนั้นสังคมนี้จะอยู่เย็นเป็นสุขได้ก็ต่อเมื่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในสังคมหรือมีส่วนร่วมในครอบครัวนั้นจะต้องเป็นคนที่ทำดีคิดดีพูดดีเราจึงมีการสมาทานศีลก่อนที่เราจะฟังเทศก่อนที่เราจะให้ทานนั่นคือการที่เราสมาทานหรือว่าตั้งใจวิรัติงดเว้นจากความไม่ดีทั้งหลายแล้วจะทำในสิ่งที่มันดีต่อไปทำกายให้มันดีทำจิตให้มันดีทำปัญญาให้มันเกิดมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำฉะนั้นศีลจึงเป็นเรื่องของการประคับประคองชีวิตจิตใจตลอดถึงร่างกายสังขารในเบื้องแรกเบื้องต้นเรียกว่าเป็นการไม่กระทำบาปทางกายทางวาจาทางจิตใจทำกายให้ถูกต้องทำวาจาให้ถูกต้องทำจิตใจให้ถูกต้องคือคิดดีทำดีพูดดีแค่นี้ก็เป็นศีลแล้วไม่มีบาปเกิดขึ้นในกายตนไม่มีบาปเกิดขึ้นในจิตใจของตนจิตไม่เป็นอกุศลจิตไม่โลภจิตไม่โกรธจิตไม่หลงจิตมุ่งมั่นเข้ามาหาสมาธิหาปัญญา

าความหลุดพ้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เคยมีเคยเป็นอยู่ในอดีตคือเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานาทีที่ผ่านมาอาจจะลุ่มหลงอยู่กับอะไรต่างๆเราเดินทางมาก่อนที่จะถึงวัดก่อนที่จะถึงศาลาที่จะได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมนี้ก็ผ่านความชอบใจความไม่ชอบใจตามที่ตาได้เห็นหูได้ฟังมามากพอสมควรก็บางทีบางครั้งก็หลงไหลไปกับอารมณ์นั้นๆทำให้เกิดทุกข์มั่งทำให้เกิดสุขมั่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจอันนี้เป็นของหยาบแต่ความเป็นความทุกข์ที่หยาบที่เราพอจะรู้ได้ที่เราพอจะละได้ที่เราพอจะหลีกเลี่ยงได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความชอบใจความรักความพอใจนี้เป็นความทุกข์อย่างละเอียดยากบุคคลที่จะรู้แล้วก็จึงเข้าหลงเข้าไปยึดไปถือเอาความพอใจความสุขที่เราคิดว่าเป็นสุขนั่นแหละคือจริงๆก็คือความพอใจในสิ่งที่เราได้ประสบพบเห็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้สัมผัสมาพอเข้าไปยึดไปถือไปหลงรักหลงชอบมันกลายเป็นทุกข์ละเอียดทุกข์คำว่าทุกข์ละเอียดคือเป็นทุกข์ที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้ยากที่บุคคลจะมองเห็นกว่าจะเห็นทุกข์นั้นมันเต็มที่แล้วไม่สามารถจะสลัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความสุขนั้นได้ง่ายไม่เหมือนความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความเดือดร้อนความไม่สบายกายไม่สบายใจอันนี้พอจะหลีกเลี่ยงได้ง่ายขึ้นเนี่ยความทุกข์มันเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นท่านจึงว่าการที่เราได้ละบาปแล้วเราก็มาทำกุศลให้เกิดกุศลคือความรู้ความฉลาดความเข้าใจในชีวิตของตนในการได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสอริยศีลหรือศีลของความเป็นอริยะศีลของศีลที่ประเสริฐจึงเกิดขึ้นที่การมีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้ง4จึงจะกลายเป็นอริยศีลได้ศีลปกติธรรมดาศีลที่เกิดขึ้นจากการสมาทานศีลที่เกิดขึ้นจากการวิรัตงดเว้นอันนั้นก็ยังเป็นศีลที่ยังหยาบอยู่เราจะต้องยังมีการต้องคอยควบคุมคอยดูแลคอยกำจัดคอยปกป้องไม่ให้ความไม่ดีทั้งหลายเข้ามาสู่ชีวิตจิตใจของตนได้อันนี้ก็คันยังว่าเป็นศีลของปุถุชนเป็นศีลของโลกเป็นศีลของสังคมเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขด้วยความอดทนอดกลั้นฉะนั้นถ้าไม่อดทนไม่อดกลั้นเราก็รักษาศีลไม่ได้ความสุขความสงบจะเกิดขึ้นในโลกในสังคมของเราในครอบครัวของเราก็เกิดขึ้นได้ยากเมื่อความสุขความสงบจะเกิดขึ้นในโลกในครอบครัวไม่ได้ก็จะมาทำความสงบให้เกิดขึ้นภายในจิตใจดวงนี้ก็ยิ่งยากยิ่งลำบากขึ้นฉะนั้นความสุขที่จะเกิดขึ้นณศาลาศรัทธานี้ก็ต้องเกิดขึ้นมาจากบ้านเราก่อนเกิดขึ้นมาตั้งแต่อยู่ที่บ้านก่อนสมาธิจะต้องมีตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วจิตใจจะต้องดีต้องเป็นคนที่มีศีลมาจากบ้านมีสมาธิมาจากบ้านแล้วก็มามีศีลมีสมาธิอีกระดับหนึ่งที่วัดที่อารามที่สงบสงัดที่เราได้ประพฤติปฏิบัติจนกว่าจะกลายเป็นอริยศีลคือจะเป็นศีลที่เราไม่ต้องอดต้องกลั้นเป็นศีลที่เราไม่ต้องคอยระแวงระวังว่าการกระทำต่างๆมันจะผิดศีลมันจะลุกอำนาจของกิเลสและตัณหามันจะเป็นไปเพื่อความด่างพร้อยเศร้าหมองแล้วเมื่อจิตของเราเข้ามาถึงขั้นนี้แล้วจิตของเราก็เป็นปกติความเป็นปกติของจิตนั่นแหละก็จะทำให้กายนี้ปกติไปด้วยเพราะศีลแปลว่าความเป็นปกตินี่คือพื้นฐานเบื้องแรกเบื้องต้นที่จะทำให้จิตนี้เป็นสมาธิได้ทำให้สมาธินี้จะเป็นที่ตั้งของปัญญาได้ก็ต้องเริ่มต้นมาจากโน่นไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็มาทำแล้วก็จะเกิดความรู้เกิดวิชาเกิดปัญญาขึ้นมาตามที่เราได้เรียนได้อ่านได้ศึกษาทุกวันนี้เราได้เรียนได้อ่านได้ศึกษากันมากหนังสือธรรมะมีเยอะครูบาอาจารย์ก็มีมากเราก็เคยได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์ที่ท่านชำนิชำนาญ

ในการประพฤติปฏิบัติท่านได้ผ่านการประพฤติปฏิบัติได้ผ่านการอดทนอดกลั้นมาพอสมควรท่านผ่านตรงไหนมาท่านก็เอาตรงนั้นมาพูดมาแสดงมาชี้แจงให้เราได้รู้ได้เข้าใจว่ากว่าจะได้มีวันนี้หรือว่ากว่าจะได้มาเทศมาสอนมาบอกมากล่าวนั้นไม่ใช่ว่าไปท่องไปจำมาไม่ใช่ไปอ่านแบบอ่านตำรามาบอกมากล่าวกันถ้าอย่างนั้นมันง่ายหาครูบาอาจารย์อย่างนั้นหาง่ายหรือไม่ต้องมีครูบาอาจารย์เราทุกคนอ่านหนังสือได้เราก็เอาหนังสือมาอ่านได้แล้วก็พยายามอ่านให้มันได้พยายามจำให้มันได้ได้ทุกวรรคทุกตอนแค่นี้ก็เป็นผู้รู้ได้แต่ว่าเป็นผู้รู้ในแบบในตำรารู้แต่ชื่อแต่เรายังไม่ได้รู้ธรรมการที่จะรู้ธรรมจะต้องมาทำอย่างนี้มาปฏิบัติมานั่งหลับตามาทำสมาธิภาวนามาอดทนอดกลั้นมาทนต่อความลำบากเราเคยทำอะไรตามใจอยากตามใจปรารถนาเรามาอดมาทนมากลั้นมาไม่ให้เป็นไปตามความอยากความปรารถนานั้นฝึกไปทีละเล็กทีละน้อยเมื่อเรามาฝึกได้อยู่ที่วัดแล้วออกไปบ้านหรือเราออกจากสมาธิออกจากสถานที่ตรงนี้เราก็ต้องประคับประคองชีวิตจิตใจของเราที่รู้แจ้งเข้าใจสมมติว่าเรารู้แจ้งเข้าใจในธรรมทั้งหลายจะทำหมดไหนอะไรยังไงก็ตามคือรู้แจ้งเข้าใจในจิตของตนเองว่าจิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องประคับประคองอย่างนี้จะต้องปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราก็นำไปปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือจะไปที่บ้านจะนั่งรถนั่งเรือจะขับรถขับเรือไปที่ไหนยังไงก็ตามให้เป็นผู้มีสติตามดูตามรู้จิตของตนเองอยู่เสมออย่าให้กิเลสมาเป็นใหญ่ในใจของเราทุกวันนี้คนทั่วไปมักจะให้กิเลสเป็นใหญ่ในใจตนให้กิเลสเป็นผู้สั่งงานให้สั่งไปไหนให้สั่งทำอะไรก็ล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสทั้งนั้นเรียกว่ากิเลสเป็นเจ้าเป็นผู้บังคับบัญชาสั่งการให้แต่ละคนนั้นทำไปตามความอยากความปรารถนาของกิเลสการมาปฏิบัติภาวนานั้นเราจะมาปฏิบัติเพื่อเราจะอยู่เหนือกิเลสเราจะเป็นคนสั่งกิเลสเราจะไม่ให้กิเลสสั่งเรากิเลสมีอะไรมั่งกิเลสมันก็เกิดขึ้นจากความอยากและเบื้องแรกเบื้องต้นก็คือความอยากความปรารถนาต่างๆที่เราทุกคนก็เคยปรารถนากันไม่ว่าเราจะกราบพระไหว้พระหรือไปทำบุญทำทานอะไรที่ไหนยังไงก็ตามเรามักจะปรารถนาการปรารถนานั้นไม่ใช่ผู้ปฏิบัติอันนั้นเป็นผู้ปฏิบัติด้วยความอยากปฏิบัติด้วยกิเลสและตัณหาของตนคือบูชากิเลสตัณหานั่นเองให้ญาติโยมทั้งหลายทำความเข้าใจตรงนี้ไม่ว่าเราจะไปกราบพระที่ไหนก็ตามถ้าเราปรารถนาให้เราเป็นคนร่ำคนรวยปรารถนาให้เราเป็นคนแข็งแรงปรารถนาให้เราเป็นคนไม่มีโรคไม่มีภัยหรือปรารถนาให้ได้อย่างนั้นปรารถนาให้ได้อย่างนี้อาจจะไปบนบานศาลกล่าวว่ายังไงก็ตามถ้ามันเป็นไปตามที่เราอยากเราก็จะมาทดแทนในสิ่งที่เราปรารถนานั้นถ้าจะมองกันในแง่ของโลกมันก็ไม่ต่างอะไรกับการคอร์รัปชันหรือการให้สินจ้างรางวัลกันถ้าได้ตามที่ฉันปรารถนาถ้าได้ตามที่ฉันบอกฉันกล่าวฉันขอฉันจึงจะทำอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติภาวนาถ้ามันเป็นไปตามที่บอกที่กล่าวที่ขอนี้ก็จะมาปฏิบัติที่วัดนี้จะมาทำบุญที่วัดนี้จะมารักษาศีลที่วัดนี้9วัน7วันอะไรก็ว่าไปแต่ถ้ามันเป็นไปตามที่เราอยากเราปรารถนาแล้วเราก็มาทำตามนั้นไม่ว่าเราปรารถนาแล้วได้ตามปรารถนาหรือไม่ได้ตามปรารถนาก็ตามขอให้เราระลึกรู้เสียตั้งแต่วันนี้ว่าการกระทำอย่างนั้นเป็นการปฏิบัติหลอกลวงพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปดลบันดาลให้ใครต้องเป็นอย่างนั้นให้ใครต้องเป็นอย่างนี้ได้พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั้นท่านไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะต้องไปดลบันดาลให้ใครได้ตามความอยากความปรารถนาท่านจะมาดลบันดาลให้เราได้ต่อเมื่อดลบันดาลให้เราพ้นจากความอยากความปรารถนานั้นเราจะต้องไม่มีความอยากเราจะต้องไม่มีความปรารถนาพระธรรมคำสั่งสอนท่านสอนให้เราหลุดพ้นจากตัณหาคือหลุดพ้นจากความอยากนั่นเองถ้าหากว่าเรายังมีความอยากอยู่ก็เท่ากับว่าเราปฏิบัติตามความอยากปฏิบัติตามกิเลสถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเราจะต้องปฏิบัติเพื่อลดละในความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ไม่ว่าความอยากอะไรก็แล้วแต่อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากไม่อยากได้ไม่อยากดีไม่อยากมีไม่อยากเป็นที่ภาษาธรรมะเขาบอกกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรละเราละได้แล้วหรือยัง

ท่านถามว่าเราละได้แล้วหรือยังถ้าเรายังละไม่ได้ก็ต้องพยายามละตัณหานั้นเสียถ้าเราละตัณหาได้เมื่อไหร่แล้วเราก็เท่ากับว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วเราได้รู้แจ้งเข้าใจในธรรมแล้วเมื่อเราได้ละธรรมแล้วทุกข์มันก็ไม่มีทุกข์มันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะบุคคลที่ละตัณหาได้ก็คือบุคคลที่ไม่มีทุกข์บุคคลที่มีปัญญารู้แจ้งเข้าใจในความเป็นจริงทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอย่างอื่นดูกายของเราเนี่ยเราเกิดขึ้นมามันมีกายตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้มีอะไรที่เป็นไปตามความอยากความปรารถนาของเรามั่งเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็เจริญเติบโตแล้วก็มหาแก่มหาชราในผลสุดท้ายก็วิบัติพลัดพรากจากไปร่างกายสังขารก็แตกดับสิ่งที่มันเหลืออยู่ก็คือจิตคือวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดอันนี้จะมันจะไม่มีคำว่าแตกไปตายไปตามอายุสังขารมันจะแตกจะตายก็ต่อเมื่อเรามาปฏิบัติภาวนาทำความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่นี้ให้หมดไปหายไปด้วยปัญญาทำความรู้สึกนึกคิดที่มันเป็นไปด้วยกิเลสและตัณหาให้มันหมดให้มันหายให้มันตายไปก่อนก่อนที่ร่างกายสังขารก้อนนี้จะตายไปทำไมท่านจึงว่าอย่างนั้นเพราะร่างกายสังขารก้อนนี้ก็คือเป็นรูปธรรมอันหนึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะมาเรียนมาศึกษาให้รู้ให้เข้าใจในรูปเพราะว่ากายกับจิตเป็นของอาศัยกันเมื่อรู้กายมันก็รู้จิตเมื่อรู้จิตมันก็รู้กายท่านจึงว่านามกายคำว่านามกายนั้นก็คือกายเป็นใจนั้นเป็นถึงมันเป็นนามอยู่แต่มันก็ยึดถืออยู่ในกายมีกายอยู่ในจิตมีจิตอยู่ในกายก็เลยกลายว่าเป็นนามกายกายที่มีแต่นามไม่มีรูปรูปกายนามกายอันนี้ก็อย่างเดียวกันฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจในความเป็นจริงทั้งหลายที่ท่านว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นั้นเรากำหนดรู้ได้แล้วหรือยังถ้าเรากำหนดรู้ได้แล้วชื่อว่าเราได้สร้างกุศลให้เกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเรายังกำหนดรู้ไม่ได้กุศลยังไม่เกิดถึงแม้เราจะละบาปมาแล้วก็ตามเราจะเว้นจากความชั่วความไม่ดีมาแล้วก็ตามเป็นผู้มีศีล5บริสุทธิ์เป็นผู้มีศีล8นะตามวันพระวันศีลงดเว้นประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตามโอกาสและเวลานั่นเรียกว่าเป็นผู้ที่งดเว้นจากบาปภายนอกแล้วก็มาสร้างกุศลให้เกิดขึ้นคือมาทำความรู้ความเข้าใจสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้เราจะต้องรู้สิ่งไหนท่านสอนให้ละเราจะต้องละสิ่งไหนที่ท่านสอนให้เราเจริญให้ทำให้มากให้เพียรให้มากให้ปฏิบัติให้มากเราก็จะต้องมาเพียรมาปฏิบัตินั่นจึงจะชื่อว่าปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะชื่อว่าเป็นผู้เคารพนับถือในตัวพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปร่างสังขารตัวตนรูปร่างสังขารนั้นได้แตกได้สลายไปแล้วรูปกายนั้นได้แตกได้สลายไปแล้วไม่มีเหลืออยู่แต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงบัญญัติอะไรไว้เป็นตัวแทนของพระองค์ไม่ได้ทรงตั้งคนโน้นตั้งคนนี้ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระองค์แต่พระองค์เอาพระธรรมคำสอนเป็นตัวแทนถ้าใครเห็นธรรมคนนั้นก็เห็นตถาคตถ้าหากว่าเราอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมาทำให้เกิดขึ้นทีนี้คนที่จะเห็นธรรมได้จะต้องเป็นคนที่เห็นตัวเห็นตนก่อนเห็นตัวตนเราเขาก่อนว่าเป็นของสักแต่ว่าตัวสักแต่ว่าตนคำว่าเห็นนั่นคือเห็นเป็นของสักแต่ว่าไม่ใช่ว่าเห็นตัวเห็นตนนั่งเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เห็นเป็นของสักแต่ว่าคำว่าเห็นตัวเห็นตนท่านยังว่าใครเห็นตัวใครเห็นตนบุคคลนั้นจะเห็นธรรมใครเห็นธรรมบุคคลนั้นก็จะเห็นพระตถาคตฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนนั้นจึงเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสั่งสอนก็เท่ากับว่าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ไม่ได้ปฏิบัติตามกิเลสและตัณหาของตนการปฏิบัติตามกิเลสและตัณหาของตนนั้นคืออยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำอยากปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่อยากปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติอันนี้เรียกว่าปฏิบัติตามกิเลสเอากิเลสมาเป็นใหญ่เอากิเลสมาเป็นผู้มาบัญชาการเอากิเลสมาเป็นผู้บงการถ้าปฏิบัติตามความอยากแล้วเขาเรียกว่าปฏิบัติตามตัณหาไม่ได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเราจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของเราในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทในฐานะที่เราเป็นภิกษุเป็นอุบาสกอุบาสิกามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติตรงนี้แล้วจะไปปฏิบัติตรงไหนคำว่าปฏิบัตินั้นคืออะไรก็อย่างที่กล่าวแล้วปฏิบัติก็คือรักษาศีลเจริญภาวนาทำสมาธิจิตให้ตั้งมั่นทำปัญญาให้เกิดขึ้นนั่นชื่อว่าการปฏิบัติทุกเป็นสิ่งที่ให้เรากำหนดรู้เราก็ต้องมากำหนดรู้จริงๆทุกมันไม่มีที่มีนั่นเพราะอะไรเพราะเราเข้าไปยึดไปถือว่าเป็นทุกข์ทุกข์นั้นมันเป็นแต่เพียงของสมมติถ้าเราเข้าไปรู้แล้วเนี่ยทุกข์มัน

ไม่มีแต่ถ้ายังไม่รู้ทุกยังมีอยู่ที่เราแปลกันหรือว่าได้ยินได้ฟังกันบ่อยมากที่สุดก็คือทุกแปลว่าความอึดอัดขัดข้องทุกแปลว่าความไม่สบายอกไม่สบายใจไม่สบายกายชื่อว่าทุกอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปกำหนดรู้เหมือนกันไอ้ที่ไม่สบายนั้นเพราะอะไรทำไมจึงไม่สบายจริงๆแล้วสบายมันไม่มีไม่สบายมันไม่มีที่มันมีเพราะเราเข้าไปยึดไปถือมันต่างหากมันจึงมีสบายมั่งไม่สบายมั่งเราจะยึดว่ามันเป็นทุกข์ก็ใช่ถ้าว่าคำว่าถ้าเรามาแปลความทุกข์อีกแบบหนึ่งนะให้เราได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นความทุกข์แบบที่จะกล่าวนี้ก็คือว่าคำว่าทุกข์นั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเป็นใหญ่เฉพาะตนไม่ได้อยู่ในอำนาจความปรารถนาของใครๆสิ่งใดก็ตามถ้าเกิดขึ้นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นชื่อว่าทุกข์คือไม่ตั้งมั่นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นตลอดไปคือไม่ยืนยงคงที่มีแต่การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออันนั้นชื่อว่าทุกข์อะไรที่เปลี่ยนแปลงได้นั้นเป็นทุกข์ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะใจของเราไม่ใช่เฉพาะกายของเราแต่ที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้อยู่ได้เพราะทุกข์คืออยู่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลงถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็คงจะอยู่ลำบากอย่างเป็นต้นว่าการนั่งนานๆหรือว่าความเจ็บความปวดมันเกิดขึ้นถ้ามันเจ็บอยู่อย่างนี้มันปวดอยู่อย่างนี้ตั้งมั่นอยู่อย่างนี้มันก็คงจะไม่มีใครที่จะมาอยากจะทำอยากมาประพฤติปฏิบัติแต่ความเป็นจริงแล้วที่มันเกิดขึ้นนั้นไม่ช้าไม่นานมันก็หมดไปหายไปไม่ว่าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถหรือไม่เปลี่ยนอิริยาบถก็ตามเป็นของที่จะต้องหมดไปหายไปไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาแล้วแม้แต่อาคารบ้านช่องหรือว่าวัดวาอารามต้นไม้เถาวัลย์อะไรก็แล้วแต่ดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดินฟ้าอากาศก็เป็นทุกข์ต้นไม้ก็เป็นทุกข์ภูเขาก็เป็นทุกข์ทำไมจึงเป็นทุกข์เพราะมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงอันนั้นแหละคือทุกข์ถ้าเราทำความเข้าใจอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราได้กำหนดรู้ทุกข์แล้วไม่ใช่ว่ามากำหนดรู้แต่ความอึดอัดขัดข้องที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราถ้าเราไม่รู้ตรงนั้นเราไม่รู้ทุกข์ภายนอกเราก็ไม่รู้ทุกข์ภายในถ้าเราไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเราจะมากำหนดให้มันรู้ทุกข์ที่มันกำลังเกิดขึ้นในใจของเรานี้มันก็รู้ได้ยากเพราะเราไม่สามารถจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นทางกายของเราก็ตามเกิดขึ้นทางชีวิตจิตใจของเราก็ตามมันไม่มีอะไรคงที่อยู่ได้ความโกรธมันก็ไม่ได้โกรธอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีโกรธประเดี๋ยวประดาเดี๋ยวมันก็หายไปมันก็มาดีใจเสียใจหรือว่าคนเคยทะเลาะเบาะแว้งกันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาก็มาดีกันซะนั่นก็เพราะอะไรมันเราอยู่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลงจะว่าทุกข์มันเป็นจะว่าความโกรธมันเป็นทุกข์ก็ใช่แต่เพราะมันเป็นของจะต้องเปลี่ยนแปลงถ้ามันโกรธขึ้นมาปุ๊บเราจะระงับดับทุกข์เราก็ต้องมารู้ว่าความโกรธนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ช้าไม่นานมันก็จะต้องเปลี่ยนไปเพราะเราก็เคยโกรธมามากแล้วโกรธให้ตัวเองก็โกรธมาแล้วโกรธให้คนโน้นคนนี้เราก็โกรธมาแล้วแต่ความโกรธนั้นมันไม่ยั่งยืนไม่ถาวรมันก็เปลี่ยนแปลงไปกลายมาเป็นความรักความชอบความรักความชอบมันก็เปลี่ยนแปลงกลายเป็นความโกรธความเกลียดมันเป็นอยู่อย่างนี้ชีวิตจิตใจของมนุษย์มันมีทั้งรักมันมีทั้งชอบมันมีทั้งโกรธทั้งเกลียดอันนี้แหละชื่อว่าทุกข์เมื่อเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ทุกข์มันจะไม่มีทีนี้ทุกข์จะไม่เกิดขึ้นมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีแต่ความเกิดเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีแต่ความตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปหายไปมันเป็นอยู่อย่างนี้นั่นเขาเรียกในทางภาษาธรรมะท่านว่ารู้ทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เราก็มากำหนดรู้ได้ตรงนี้พอกำหนดรู้ได้ตรงนี้สมาธิเกิดแล้วสมาธิจิตเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าความสงบนิ่งอยู่เฉยๆไม่คิดไม่นึกอะไรเลยไม่ใช่คือความรู้เห็นตามความเป็นจริงในกายตนในชีวิตจิตใจของตนแล้วก็ไปรู้เห็นตามความเป็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงในตรงนี้แล้วอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีเราเป็นเราสัมผัสที่เราพอใจหรือไม่พอใจนั้นเป็นของที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทีนี้เราจะไม่ไว้ใจเราแล้วเราจะไม่ไว้ใจเราจะไม่เชื่อความรู้สึกนึกคิดของเราอีกต่อไปแล้วมันจะคิดอะไรก็แล้วแต่มันเป็นของสักแต่ว่าทั้งนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ควรจะเอามาเป็นว่าเราคิดไม่ควรจะเอามาเป็นว่าเราทุกข์ไม่ควรจะเอามาเป็นว่าเราสุขหรือเราเป็นของเรามันเป็นของที่มีที่เป็นที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนกับลมที่มันผ่านมาถูกกายของเราในเวลามันร้อนผ่านมาถูกกายของเราเราก็เย็นก็สบายแต่มีใครไปเดือดร้อนให้กับลมมั่งให้กับลมที่มาถูกกายของตนเองหรือฝนตกมาอย่างเงี้ยแล้วฝนมันมาเปียกเราไปเดินตากฝนอย่างเงี้ยเปียกเกิดเปียกมาเราโกรธให้ฝนไหมเราไม่เคยโกรธให้ฝนเราไม่เคยโกรธให้ลมเลยแต่เราโกรธให้ตัวเราเองนะเราโกรธให้ตัวเราเองเพราะว่าเรามันไม่ฉลาดเองฝนตกแล้วเราไม่รู้จักหาที่ร่มที่บังเราไม่รู้จักเราไม่เอาร่มมาด้วยเราไม่เอาเสื้อกันฝนมาด้วยมันก็ต้องเปียกอย่างนี้เพราะ

จำเป็นจะต้องไปเราจำเป็นจะต้องเดินทางการที่จะต้องเดินทางจะต้องดูว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนจะต้องมีเครื่องการกั้นฝนไม่ให้มาถูกตัวตนของเราไม่ให้มาเปียกปอนในตัวของเรานั่นเขาเรียกว่าคนฉลาดทีนี้เมื่อเจอฝนแล้วเราไม่ได้ไปโกรธให้ฝนแต่เราโกรธให้ตัวเราว่าเราลืมล่มมั่งเราลืมเสื้อกันฝนมั่งอันนี้ก็เหมือนกันเราอยู่ร่วมกันเราจะไม่โกรธกันเราจะต้องมามองตัวเองว่าเพราะเรามันไม่ดีเองมันจึงต้องเป็นอย่างนั้นคนนั้นก็ต้องเตือนตนเองคนนี้ก็ต้องเตือนตนเองทุกคนมีการเตือนตนอยู่เสมอทุกคนมีการบอกตนอยู่เสมอเมื่อบอกตนเตือนตนอยู่ได้แล้วเนี่ยการโกรธตนมันโกรธไม่ได้นานหรอกแต่ถ้าโกรธคนอื่นมันโกรธได้นานถ้าไปมองว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีถ้าเราเห็นคนก็คือธรรมชาติเห็นร่างกายสังขารนี่ก็คือธรรมชาติเราก็ไม่ไปโกรธให้ร่างกายสังขารเพราะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นของที่จะต้องมีต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ไปโกรธให้คนความเจ็บความปวดไม่ไปโกรธให้ความที่มันมีมันเป็นที่มันเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีมันเป็นมันเกิดขึ้นในตัวในตนของเราในชีวิตจิตใจของเราถือว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นถือว่าเป็นของที่เป็นทุกข์ทั้งหมดคำว่ามันเป็นทุกข์นั่นก็คือความไม่เที่ยงนั่นแหละคือความเปลี่ยนแปลงนั่นเองฉะนั้นในหลักธรรมะหรือว่าในหลักสัจธรรมนั้นท่านยังว่ารู้สิ่งหนึ่งแล้วมันรู้หมดไม่จำเป็นว่าจะต้องไปไล่หาความเป็นอันนี้จังเป็นยังไงความเป็นทุกขังเป็นยังไงความเป็นอนัตตาเป็นยังไงความเป็นทุกข์เป็นยังไงความเป็นปฏิบัติเพื่อจะทำตนให้พ้นทุกข์เป็นยังไงเหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์คืออะไรไม่ต้องไปไล่หามันหรือในปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันเราไม่ต้องไปไล่หามันหรอกแน่อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามะรูปังไม่ต้องไปไล่หามันนะถ้าไล่มันก็อย่างนั้นนั่นคือแบบคือตำราเขามีให้เราเรียนเราอ่านเราศึกษาให้เราเอามาเปรียบเทียบจริงๆความเป็นจริงแล้วเนี่ยรู้อวิชชาตัวเดียวมันรู้หมดนะทำอวิชชาให้ดับคำว่ารู้อวิชชาเนี่ยถ้ารู้แล้วมันดับอวิชชานั่นน่ะความลุ่มหลงอวิชชาแปลว่าความลุ่มหลงความไม่รู้เราถ้าเราทำความรู้เกิดขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันก็รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงพบมันก็ไม่มีชาติมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีพบไม่มีชาติมันก็จบนั่นก็คือพระนิพพานมันก็เป็นของที่ง่ายอย่างนั้นแต่จำเป็นเราจะต้องการเรียนรู้การปฏิบัติมีหลายท่านหลายคนและก็เคยถามอยู่เสมอว่าการปฏิบัติธรรมที่มันง่ายที่สุดที่มันลัดที่สุดที่ไม่ต้องยุ่งยากลำบากอะไรเลยนั้นปฏิบัติตรงไหนไม่มีอะไรที่จะง่ายไม่มีอะไรที่จะลัดมากเท่ากับการมาปฏิบัติภาวนามาเฝ้าดูที่จิตที่อารมณ์ของตนเองมารู้แจ้งเข้าใจในจิตในอารมณ์นี้ว่าเป็นของสักแต่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่สมควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นไม่สมควรเลยที่เราจะไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นคนนู้นเป็นคนนี้การปฏิบัติภาวนาอย่าส่งจิตออกไปนอกอย่าไปอยากรู้ว่าคนนั้นเขาเป็นยังไงอยากรู้ว่าคนนี้เขาเป็นยังไงบางคนก็ว่าอยากจะไปรู้ว่าร่างจิตของบุคคลอื่นว่าคนอื่นเขาคิดยังไงกับเราที่อยากรู้ก็ไม่ใช่อยากรู้อะไรหรอกอยากไปคิดอยากไปรู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราเขาคิดอิจฉาเราหรือเปล่าเขาคิดไม่ดีกับเราหรือเปล่าเขาคิดดีกับเราหรือไม่มันก็อยากรู้อยู่แค่นั้นจริงๆมันก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นแหละใครจะคิดก็ตามเราคิดก็ตามก็คิดดีก็คิดไม่ดีนั่นแหละระหว่างคนสองคนเนี่ยมันไม่คิดนอกเหนือไปจากนี้หรอกมันก็คิดคนนั้นดีนะคนนี้ดีนะเราคิดยังไงเขาก็คิดอย่างนั้นแหละถ้าเรารู้จิตรู้อารมณ์ของเราเราก็รู้จิตรู้อารมณ์ของบุคคลอื่นคนทั้งโลกนี้มีจิตมีอารมณ์เสมอเหมือนกันหมดมีกิเลสมีตัณหาเท่าเทียมกันไม่มากไม่น้อยกว่ากันไม่ว่าเป็นคนอังกฤษคนฝรั่งคนที่ไหนก็แล้วแต่คนยุโรปที่ไหนก็ตามมีความรู้สึกนึกคิดอย่างเดียวกันมีกิเลสมีตัณหาเสมอเหมือนกันหมดไม่ต่างกันมันต่างแต่เชื้อชาติต่างแต่สัญชาติต่างแต่ที่เกิดเท่านั้นฉะนั้นเรื่องจิตเรื่องอารมณ์นี้เท่าเทียมกันหมดธรรมะจึงเป็นของกลางธรรมะเป็นของที่ของทุกคนที่พึงประพฤติปฏิบัติได้ในหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นท่านจึงสอนว่าทุกคนมีสามารถที่จะปฏิบัติทำได้สามารถที่จะตรัสรู้ทำได้สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงได้ขอให้เรายึดอยู่ในหลักของศีลยึดอยู่ในหลักของสมาธิยึดอยู่ในหลักของปัญญาเพราะศีลนั้นเป็นไงเป็นรากเหง้าเบื้องแรกเบื้องต้นของการที่จะทำปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อมีศีลแล้วเราจะมาทำสมาธิมันก็ง่ายขึ้นเมื่อทำสมาธิง่ายปัญญามันก็เกิดขึ้นง่ายถ้าเราจะไปมองข้ามอันใดอันหนึ่งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะว่าศีลไม่สำคัญกว่าก็ไม่ได้จะว่าสมาธิสำคัญกว่าก็ไม่ได้จะว่าปัญญาสำคัญกว่าก็ไม่ได้แต่จุดมุ่งหมายปลายทางของการปฏิบัติภาวนาอยู่ที่ปัญญาในเรื่องของพุทธศาสนานั้นท่านเน้นในเรื่องของปัญญาท่านไม่ได้เน้นในเรื่องของความเชื่อซึ่งศาสนาอื่นนั้นเขาสอนให้เชื่อก่อนอะไรๆก็ต้องเชื่อก่อนเชื่อผู้นำก่อนเชื่อพระศาสดาก่อนเชื่อผู้เป็นใหญ่ก่อนแล้วทุกอย่าง
ทุกอย่างมันก็จะดีเองถ้าเราเชื่อแล้วแต่พระพุทธศาสนาท่านไม่ให้เชื่ออย่างนั้นท่านให้ทดลองดูก่อนให้รู้ก่อนให้เข้าใจก่อนว่ามัน

ป็นจริงอย่างที่ศาสนาว่าหรือไม่เป็นจริงอย่างที่ศาสดาว่ากล่าวหรือเปล่านั่นเป็นหลักยืนยันว่าพระพุทธองค์ไม่หวั่นไหวในธรรมที่เป็นจริงโยมเป็นเครื่องปฏิญาณได้เลยว่าเป็นของจริงอย่างแน่นอนกล้าท้าให้มาพิสูจน์ได้เลยบอกว่าขอให้คุณมาทำดูถ้าทำแล้วมันไม่ได้คุณก็ไม่ต้องเชื่อถ้าทำแล้วมันได้มันมีมันเป็นคุณอยากคุณจะเชื่อก็จะจงเชื่ออันนี้ท่านให้สอนให้พิสูจน์ด้วยตนเองเนี่ยธรรมะของพุทธเจ้าเป็นธรรมที่สอนให้รู้ก่อนค่อยเชื่อไม่ได้สอนให้เชื่อก่อนค่อยมารู้ทีหลังเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักยืนยันได้ว่าธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัจธรรมที่แท้จริงไม่ใช่ธรรมหลอกทำลวงไม่ใช่ธรรมเพื่อจะทำให้คนลุ่มหลงงมงายให้คนที่ว่าคิดอะไรไม่ได้พิสูจน์อะไรไม่ได้บางที่บางคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่ว่าเรื่องของพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของการที่ว่าสอนให้คนงมงายสอนให้คนงอมืองอเท้าสอนให้คนไม่มีความหมั่นความขยันสอนให้คนไม่รู้จักทำมาหากินเอาแต่นั่งหลับหูหลับตาอย่างเดียวนี่คือความเรามองกันเผินๆมักจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นคนหมั่นมีเป็นคนขยันให้มีความหมั่นความขยันในการประกอบอาชีพการงานในทางที่ถูกที่ชอบอุทานสัมปทาอารักขาสัมปทาเมื่อได้มาแล้วก็ให้รักษาสมบัติของตนที่ทำได้หาได้นั่นท่านก็สอนอยู่อย่างนั้นแหละท่านไม่ได้สอนว่าให้งอมืองอเท้ามีสัมมาอาชีพประกอบอาชีพการงานในทางที่ถูกที่ชอบท่านก็สอนเอาไว้ซึ่งมักมีองค์แปดนั่นมักเป็นธรรมที่จะทำให้หลุดพ้นจากกิเลสและตัณหามันก็มีอยู่ในธรรมที่เราจะได้เรียนได้ศึกษากันมาได้ยินได้ฟังกันมาเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิไม่มีข้อไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตอยู่ให้มีความภาคเพียรให้มีความหมั่นความขยันถ้าว่าความหมั่นความขยันมีในความภาคเพียรในหน้าที่การงานของตนเองให้มันดีให้มันถูกต้องแล้วชีวิตความเป็นอยู่ในโลกในสังคมในหน้าที่การงานเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความถูกต้องดีงามอันนั้นเราจะมาปฏิบัติภาวนาตามการตามสมัยตามโอกาสและเวลามันก็ง่ายขึ้นอันนี้การปฏิบัติตามการตามสมัยตามโอกาสและเวลาที่เรามาอยู่วัดอยู่วาหรือได้ยินว่าครูบาอาจารย์ท่านจะมาเทศมาสอนตรงไหนอะไรยังไงเราก็ไปฟังเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเป็นเครื่องส่งเสริมบุญญาบารมีของเราให้แก่กล้ามากขึ้นเพราะจุดมุ่งหมายของการรักษาศีลจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติภาวนาของเรานั้นอยู่ที่ความหลุดพ้นอยู่ที่ความพ้นหลุดพ้นพ้นไปพ้นไปไหนพ้นไปจากกิเลสและตัณหาที่มีอยู่เป็นอยู่ในจิตใจของเราไม่ได้หมายความว่าพ้นไปจากโลกนี้เป็นอยู่อย่างนี้หรือบางทีบางท่านก็มักจะคิดว่าคนเราถ้าตายแล้วมันก็พ้นจากโลกแล้วความเป็นจริงมันไม่ได้พ้นไปไหนหรอกคนตายไม่ได้พ้นจากโลกตายแล้วก็ถมทับไว้ในโลกนี้แหละจะเป็นน้ำเป็นกระดูกเป็นอะไรต่างๆมันก็ถมทับอยู่ในโลกนี้ไม่ได้หายจากโลกนี้ไปเลยในร่างกายสังขารของเราจะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะอยู่ในโลกนี้มันไม่มีคำว่าพ้นจากโลกทีนี้สิ่งที่จะมันพ้นจากโลกไปได้ก็คือจิตคืออารมณ์ที่เราฝึกหัดขัดเกลาให้จิตใจของเรานั้นเป็นจิตใจที่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่กล่าวมาแล้วคำว่าความเป็นจริงที่กล่าวมาก็คือร่างกายสังขารของเรามันจะต้องเป็นอย่างนี้ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของมันเป็นอย่างนี้ยอมรับสภาพความแก่ความชราของเราก็ยอมรับสภาพความแก่ความชราความเจ็บความปวดที่มันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารก็ยอมรับสภาพความเจ็บความปวดเพราะมันเป็นเรื่องของที่จะต้องมีต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหนีได้ถึงแม้ว่าความตายก็เหมือนกันทุกคนเกิดขึ้นมาเพื่อตายด้วยกันทั้งหมดถึงแม้เรายังมีชีวิตอยู่ในเดี๋ยวนี้ขณะนี้ในวันหนึ่งข้างหน้ามันก็จะมาถึงเราแล้วความตายนั้นมันจะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนทำไมจึงต้องเกิดเพราะเรามีการเกิดขึ้นมาแล้วมันจะต้องมีการแตกการสลายฉะนั้นถ้ามันจะตายจริงๆก็ขอมันจะแตกจะสลายจริงๆก็ขอให้มันแตกมันตายมันสลายเฉพาะร่างกายสังขารเท่านั้นส่วนจิตส่วนวิญญาณส่วนสติและปัญญาของเรานั้นให้เป็นจิตเป็นวิญญาณเป็นสติปัญญาที่รู้ยิ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงถ้ามันยังไม่หลุดไม่พ้นจากโลกยังไม่หลุดไม่พ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในอะไรทั้งหลายทั้งปวงถ้ายังมีเป็นคนที่มีทานเป็นคนที่มีศีลเป็นคนที่มีการเจริญภาวนาอยู่ทุกเมื่ออย่างนี้อย่างน้อยๆถ้ามันมีภพมีชาติอยู่ความเป็นจริงนั่นภพชาติเป็นของที่มีอยู่ไม่ใช่ของที่เราจะปฏิเสธว่าเป็นของที่ไม่มีบุคคลที่ปฏิเสธว่าไม่มีภพไม่มีชาตินั้นก็เป็นคือเป็นบุคคลที่ยังหลงอยู่บุคคลที่ปฏิเสธว่าภพมีอยู่ชาติมีอยู่แต่ไม่สามารถจะไปยังภพยังชาตินั้นได้อันนี้ก็ยังเป็นคนยังลุ่มหลงอยู่เพราะฉะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของคนเรานั้นจะอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ตามหรือจะไปในอนาคตข้างหน้าการดำเนินชีวิตของเรานั้นเราจะต้องมุ่งไปข้างหน้าทีนี้การที่เราจะมุ่งไปข้างหน้านั้นเราจะไปไหนเราจะไปไหนให้รู้จุดหมายปลายทางของเราที่เราจะไปเหมือนเราที่จะมาที่วัดนี้มาเราจะมาที่ศาลาศรัทธานี้พระราชสถานนี้เราก็มีจุดมุ่งหมายมาตรงนี้เมื่อเรามีจุดมุ่งหมายมาตรงนี้เรา

ก็มาถึงตรงนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วก็เราก็ไม่ได้อยู่มาอยู่มาอาศัยในอาคารนี้แล้วก็ไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มากราบพระไหว้พระได้มานั่งสมาธิภาวนาอันนี้ถ้าจะว่าเป็นภพเป็นชาติก็เป็นภพเป็นชาตินี่คือภพหนึ่งชาติหนึ่งที่เรามาเกิดขึ้นที่นี่เกิดขึ้นตรงนี้ทีนี้พอเราตายจากนี้แล้วเราจะไปไหนบางท่านที่มีความผูกพันอยู่ที่บ้านที่เรือนอยู่ที่ทำการทำงานอยู่กับลูกกับหลานมันก็ไปเกิดอยู่ที่บ้านที่เรือนเกิดอยู่กับลูกกับหลานภพชาติมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาทีนี้ที่บ้านเกิดอยู่ที่บ้านก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่บ้านตลอดไปไม่มีการไปเกิดที่อื่นมันก็เกิดอยู่ตลอดนั่นคือการเกิดทางร่างกายทีนี้การเกิดทางชีวิตจิตใจก็คือความเกิดทางจิตทางอารมณ์มันก็เกิดอยู่ตลอดเดี๋ยวก็คิดนู่นเดี๋ยวก็คิดนี่เดี๋ยวก็จะไปตรงนู่นเดี๋ยวก็จะไปตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาอย่างนั้นอย่างนี้จิตของเรามันล่องอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้หยุดนิ่งนั่นก็เรียกว่าเป็นการที่ยังเสวยภพยังเสวยชาติอยู่ยังเป็นภพเป็นชาติอยู่ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติไม่รู้กี่กับกี่กันแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละมื้อแต่ละวันนี่ก็มันก็เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติอย่างนั้นภพคือร่างกายสังขารชาติคือชีวิตจิตใจที่มีความคิดความนึกอยู่ตลอดเวลาอันนี้ขอให้เรารู้เราเข้าใจตรงนี้มันก็มายึดมาถือเอาร่างกายสังขารก้อนนี้แหละเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ถึงมันจะคิดไปไหนยังไงก็ตามมันก็วกเข้ามาหาภพตรงนี้อันนี้ถ้าหากว่าเรารู้เราเข้าใจตรงนี้แล้วว่ากายก้อนนี้เป็นภพแล้วมันก็จะไปสร้างกายก้อนนี้ต่อไปอีกในวันข้างหน้าถ้ายังมีอุปาทานยังมีอวิชชาตัณหาครอบงำชีวิตจิตใจอยู่ก็จิตใจดวงนี้แหละมันก็จะไปสร้างกายขึ้นมาอีกสร้างภพขึ้นมาอีกมันไม่มีที่สิ้นสุดท่านจึงสอนว่าให้ทำบุญทำทานให้ตั้งรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อเป็นการสร้างภพที่ดีในอนาคตข้างหน้าเพราะบุคคลที่มีศีลเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นคนที่มีร่างกายสังขารที่แข็งแรงมีโรคมีภัยน้อยถึงแม้จะแก่จะชราก็ยังมีกำลังวังชาดีอยู่ไม่ค่อยจะมีโรคไม่ค่อยจะมีภัยนั่นคืออานิสงส์ของบุคคลที่รักษาศีลมีรูปร่างผิวพรรณวรรณะผุดผ่องผ่องใสอาการที่มีศีลการที่บุคคลที่มีจิตใจที่มีความเมตตาปราณีมีความปรารถนาดีต่อตนเองและบุคคลอื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ในชุมชนใดจะอยู่ใกล้กับบุคคลใดก็ตามเขาผู้นั้นจะเป็นคนที่มีความสุขคนที่อยู่ใกล้กับเขาผู้ที่มีศีลอยู่ใกล้กับบุคคลที่มีความเมตตาปราณีอยู่เสมอเขาก็จะมีความสุขความสบายมีการไว้เนื้อเชื่อใจเหมือนเราไปเดินทางไกลไปในป่าในเขาไปในที่ที่เราไม่รู้จักถ้าเราไปในที่เราไม่รู้จักพอเราไปเจอพระเจอเจ้าเข้าเราจะดีอกดีใจยิ่งกว่าเราได้พบพ่อพบแม่ดีอกดีใจกว่าเราได้พบสิ่งอื่นใดในป่าในเขานั้นว่าเราปลอดภัยแล้วเราไม่ลำบากอีกแล้วเราสุขแล้วสบายแล้วเราจะวิ่งเข้าไปหาทันทีจากที่เราเห็นจะต่างจากที่เราเห็นสัตว์ร้ายเราเห็นช้างเห็นเสือหรือว่าเห็นอะไรต่างๆสัตว์ที่มันเป็นพิษเราจะมักจะหลีกจะเล่นหรือจะหวาดจะกลัวจะวิตกกังวลแต่ถ้าเห็นพระแล้วเรามีความสุขกายสบายใจนี่แค่พระภายนอกนะนี่แค่พระมนุษย์คือเอาคนมาเป็นพระแต่ถ้าเราสร้างพระให้เกิดขึ้นในใจของเราเราไปที่ไหนก็มีพระอยู่ในใจอยู่ตลอดนั้นยิ่งจะมีความสุขมากมีความเมตตาปราณีอยู่ในชีวิตจิตใจของตนเองสัตว์สาธารณะต่างๆที่มันรู้มันเห็นได้สัมผัสกับตัวเราได้สัมผัสกับชีวิตจิตใจของบุคคลที่มีความเมตตาอยู่แล้วเขาก็ปลงเขาก็สบายชีวิตจิตใจของเขาก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่หวาดไม่กลัวไม่สะดุ้งเมื่อเขาได้พบกับบุคคลที่มีศีลบุคคลที่มีจิตใจอันเมตตาปราณีบุคคลที่มีความเสียสละมีความรู้จักให้อภัยอยู่เสมออันนี้คุณธรรมนี้เป็นของที่มีอยู่เป็นอยู่และเป็นของที่พิสูจน์ได้ใครทำได้ใครปฏิบัติได้คนนั้นก็มีความสุขความสบายนี่คือความสุขในโลกเมื่อได้ความสุขในโลกแล้วละจากโลกนี้ไปมันก็ไปสู่โลกหน้าอีกท่านว่าศีล5นั้นเป็นศีลของมนุษย์เป็นสมบัติของมนุษย์นะเป็นสมบัติอันแท้จริงที่เราจะต้องได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อีกที่เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันนี้ก็อาศัยศีล5นั่นเองเราจึงได้มาเป็นมนุษย์แต่ทำไมเราจึงระลึกไม่ได้ละว่าเมื่อชาติก่อนพบก่อนนั้นก่อนที่เราจะมาอยู่ในภพนี้ชาตินี้เราคิดอะไรมามั่งเราทำอะไรมามั่งทำบาปทำกรรมอะไรมามั่งทำถูกทำผิดอะไรมามั่งทำไมเรารู้ไม่ได้ทำไมมันจึงมีอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมากับชีวิตของเราอย่างที่เราไม่สามารถจะตั้งตัวได้หรือไม่สามารถจะรู้ได้นั่นเพราะเรามีชีวิตอยู่อย่างประมาทเราไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นผู้มีสติถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างเป็นผู้มีสติเป็นผู้ที่ฝึกสติเป็นผู้ที่ปฏิบัติภาวนาอยู่ทุกเมื่ออันนี้จะไม่มีวิตความว่าวิตกกังวลสงสัยในว่าอดีตชาติเราเคยได้ทำบาปทำกรรมอะไรมาไว้ได้ทำบุญทำกุศลอะไรมามั่งเราจึงได้มาเป็นอย่างนี้จึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้จึงได้มาประพฤติปฏิบัติภาวนาอย่างนี้ได้ท่านว่ารู้พบรู้ชาติของตนเองแล้วก็จังแต่ถ้าเรารู้พบรู้ชาติของตนเองแล้วก็มีความมั่นคงในกายในพระพุทธศาสนามีความมั่นคงใน
ในชีวิตจิตใจของตนเองเชื่อมั่นว่าการทำบุญการรักษาศีลการเจริญภาวนาการฟังเทศฟังธรรมนั้นมีผลอันยิ่งใหญ่ต่อชีวิตจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายการที่เรามากระทำในวันนี้หรือวันไหนๆที่เราทำมาแล้วจะเป็นกุศลก็ดีจะเป็นอกุศล

0: สนก็ดีอันนั้นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรายังมีภพมีชาติอยู่ทำให้เรายังไปสู่ภพสู่ชาติแต่การปฏิบัติภาวนายังปัญญาให้เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำลายภพเป็นการทำลายชาติไม่มีภพไม่ให้มีชาติเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราในปัจจุบันนี้เมื่อปัจจุบันนี้ไม่มีภพไม่มีชาติคือรู้แจ้งเข้าใจในความเป็นจริงในอะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วว่ามันเป็นของสักแต่ว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเราเขาแล้วเราก็จะได้นิพพานคือความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงในอริยสัจทั้ง4อย่างแจ้งชัดแล้วก็สามารถปฏิญาณตนเองได้ว่าภพนั้นมันไม่มีแล้วชาตินั้นมันไม่มีแล้วภพนี้ชาตินี้เป็นภพที่สุดท้ายแล้วถ้าบุคคลที่ได้ในขณะที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีรูปขันธ์นามขันธ์อยู่ก็ยังจะได้เสวยสุขในความรู้ในวิชาในปัญญานั้นคือในพระนิพพานเรียกว่าความสุขในพระนิพพานแต่ถ้าหากว่าร่างกายสังขารก้อนนี้แตกแล้วดับแล้วเขาเรียกว่าความสุขเมื่อร่างกายสังขารแตกดับนั้นเป็นสุญญตาเป็นความว่างเปล่าเป็นความไม่มีสุขไม่มีทุกข์แล้วในพระนิพพานเอวัง
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: มีความอดทนเป็นรากฐานสำคัญสนับสนุนให้สัจธรรมของเรายังอยู่ก่อให้เกิดเมตตาธรรมในดวงจิตดวงใจของเราที่บอกว่าหนักก็เอาเบาก็สู้อันนี้แหละคือความจริงที่มันจะเกิดขึ้นต้องบอกว่าถ้าเป็นจิตใจที่มุ่งตรงต่อความดีจริงๆแล้วมันไม่เรื้อบาก็แรงบอกว่าเหนือจากความดีก็ยังมีความดีเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีเอาชนะความไม่จริงด้วยความจริงเอาชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นยอดแห่งความดีที่มีอยู่ในจิตในใจของเราจึงบอกว่าจะไปไหนมาไหนอยู่ที่ไหนเมื่อไรถ้าจิตใจของเรามันดีจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรขอให้ถึงจริงๆถึงใจตัวเองนั่นแหละสิทธัตถะคตพูดถึงอย่างนั้นพูดถึงความจริงเรียกว่าพูดได้ทำได้นั่นแหละว่าพูดถึงจริงๆอันนี้เลยชื่อว่าสิทธัตถะคตพูดได้ทำได้สมมติแรกๆที่เราเข้าวัดเข้าวากันก็จะเจอเพื่อนฝูงพูดล้อเล่นบ้างอะไรต่ออะไรบ้างธรรมดาธรรมดาเราจะได้ไปหวั่นไหวจะได้ไปกลัวท่านทั้งหลายแน่ใจในตัวเองว่าทางนี้เป็นทางอเนกทางนี้เป็นทางแห่งบริสุทธิ์สะอาดอย่าลดละอย่าท้อถอยอย่าอ่อนแอถึงบอกว่านัตถิโลเกอนินทิโตถึงบอกว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลที่ไม่ถูกการนินทาในโลกนี้ไม่มีทำดีเขาก็ว่าทำชั่วเขาก็ว่าจะชั่วหรือเร็วถ้าไม่ถูกใจเขาสักอย่างเดียวจะชั่วหรือดีถ้าไม่ถูกใจเขาสักอย่างเดียวเขาก็ยังว่าอยู่นั่นแหละจึงบอกว่าตัวเราเองต้องระวังรักษาจิตใจของเราให้มากๆเพียรเพ่งพยายามให้มันนิ่งให้มันสงบมันจะได้คิดมันจะได้อ่านมันจะได้ไม่ออกไปปรุงแต่งมันจะได้ออกไม่ไปยึดอารมณ์ภายนอกจึงบอกว่าของดีมันมีอยู่ในจิตในใจในกายของเราหนาคืบกว้างศอกยาววามีอยู่เต็มหัวใจเรานี่แหละโลกแห่งความเป็นจริงเราเข้าใจให้ได้จึงบอกว่าอะไรก็ตามถ้ามันไม่มีถ้าเราไม่ยึดไม่ถือมันก็ไม่มีราคามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรที่มันมีราคามากๆเพราะว่าเรายึดเราถือว่าเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าเราไม่ยึดไม่ถือมันก็ไม่มีราคาอะไรซึ่งบอกว่าสิ่งที่หาราคาไม่ได้คือไม่มีราคาแท้ก็คือจิตคือใจคือกายของเราเราคิดค้นให้มันออกพิจารณาให้มันได้

บอกคิดค้นให้ออกพิจารณาให้ได้ความจริงมันถึงจะเกิดขึ้นจึงบอกว่าเรากลัวตายเราก็ไม่ได้ของจริงนั่นไงครั้งที่ไปเขื่อนภูมิพลนั่งเรือจากหน้าเขื่อนเข้าไป4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงเสร็จถึงจะไปถึงอ่างถ้ำช้างร้องขนาดเรือเร็วนี่แหละไปตั้ง 4-5 ชั่วโมงถึงจะไปถึงถ้ำช้างร้องด้วยความลำบากลำบนก็ไปกันถึงแม้ว่าฝนจะตกลมจะแรงก็บุกก็ทนถึงที่สุดก็ไปถึงที่เราต้องการขากลับออกมานั่นแหละลมมันแรงลมแรงมากฝนมันตกอาตมาถึงก็ต้องกระโดดลงเรือว่ายน้ำเรือต้องหยุดอาตมาต้องกระโดดลงเรือเพราะว่าคืนไปเราก็เรียกว่าอับปางแน่ตายทั้งหมดแน่เรือเรานึกว่าเรือใหญ่เรือดีพอเจอพายุหนักๆอาตมาคนแรกกระโดดลงเรือก่อนพอเราลงไปอยู่ในน้ำได้แล้วอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดเราโดดลงไปก่อนที่มันจะเสียหลักลงไปตั้งหลักในน้ำโชคดีว่าเกิดใกล้น้ำว่ายน้ำเป็นก็เลยไม่มีอะไรถึงกระนั้นก็เดี๋ยวจอดตั้งหลายครั้งก็จะถึงขากลับมาเกือบไม่รอดเหมือนกันพายุแรงลมแรงตั้งใจไว้ว่าจะไปถ่ายรูปที่หินที่มันโผล่กลางน้ำตั้งชันจ่าไว้เวลาขาไปขากลับมาก็จะถ่ายก็บังเอิญพอเรือมาถึงที่จะถ่ายรูปเกิดฝนหยุดลมหยุดแดดออกก็เลยได้ถ่ายรูปพอถ่ายรูปเสร็จก็ลมซัดอีกฝนซัดอีกโชคดีเป็นช่วงระยะประมาณ20นาทีฝนหยุดลมหยุดแดดออกมาได้ถ่ายรูปบนก้อนหินก้อนนี้บอกว่าบทจะได้ถ่ายก็หยุดเอาเองดื้อๆนี่แหละไปด้วยกัน 4-5-6 รูปแล้วก็ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาไปด้วยมันบอกว่าคนเราเมื่อมีจังหวะโอกาสมันก็เกิดขึ้นเองบอกแม้ว่าลมมันจะแรงฝนมันจะตกแต่เราก็ไม่ได้หยุดย่อนไปเรื่อยๆบอกว่าตายก็อยู่ตายก็ได้อยู่ก็ได้ไปก็ได้ก็ไปกันเรื่อยต้องบอกว่าเรื่องของอุปสรรคของการปฏิบัติมันมีที่สุดที่ตั้งใจว่าจะถ่ายรูปบนหินก้อนเดียวที่อยู่กลางแม่น้ำที่กลางอ่างก็ได้ถ่ายความจริงมันไม่น่าจะได้ถ่ายลมมันแรงฝนมันตกพอเรือมาถึงใกล้ๆหินแล้วเกิดลมหยุดฝนหยุดแดดออกก็เลยได้หยุดถ่ายรูปพอถ่ายเสร็จก็เอาอีกซัดอีกเกือบไม่รอดเหมือนกันสงสารลูกศิษย์ที่ไปด้วยเห็นสภาพแล้วสงสารลูกศิษย์เป็นการเสี่ยงต่อภัยทุกสิ่งทุกอย่างถึงมาว่าญาติโยมมานี่ไม่เสี่ยงมากอะไรเลยสบายสบายไม่เป็นสิ่งที่เรือบากระแรงบอกว่าเรามีครูบาอาจารย์ทำไมเราไม่ได้คิดบอกว่าอาตมาคิดถึงพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นถึงลูกกษัตริย์ออกผนวดเห็นสภาพในอินเดียแล้วไม่น่าจะออกบวชไม่น่าจะออกผนวดพระองค์ยอมเสียสละความสุขส่วนพระองค์ออกมานอนกลางดินกินกลางหญ้าทนทุกข์ทรมานไปดูสภาพของอินเดียแล้วไม่น่าจะออกบวชไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยความเมตตากรุณามุทิตาหาที่เปรียบเทียบไม่ได้ล้นที่จะพูดล้นเหลือที่เราจะพูดกันคานานับได้มานึกถึงคุณความดีของพุทธองค์แล้วมีกำลังใจปฏิบัติยิ่งครั้งทนทุกข์กิริยาการทรมานพระวรกายของพระองค์พระองค์ทรมานจริงๆเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกพระองค์ก็ยอมถึงที่สุดพระองค์ก็เปลี่ยนอริยบทมาเสวยปักยาหารได้บรรลุอัตบรรลุธรรมแต่เราท่านทั้งหลายไม่ลำบากไม่หนักเหมือนท่านทำไมเราไม่สู้

ได้ข้อคิดเวลาไปอยู่อินเดียองค์ทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อสาสมเพื่อสิทธิานุสิทธิ์เพื่อบุคคลที่หลงโลกหลงธรรมจนได้ประกาศความจริงออกมาที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติก็ด้วยพระเมตตาพระกรุณาพระมุทิตาของพระพุทธองค์นั่นเองพระมหากรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระปัญญาคุณเต็มเราท่านทั้งหลายจึงได้ประพฤติปฏิบัติกันไปนึกถึงคุณความดีของพระองค์และทำให้เรามีกำลังใจปฏิบัติยิ่งครูบาอาจารย์ปัจจุบันท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์หาบัวหรือครูบาอาจารย์องค์อื่นท่านทุ่มเทการอบรมสั่งสอนเราท่านทั้งหลายได้คิดบ้างไหมถ้าเราได้คิดเราจะมีกำลังใจประพฤติปฏิบัติของเราเราจะได้มีกำลังใจประพฤติปฏิบัติของเราให้มันถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติถ้าเราได้คิดตั้งสัจจะอย่างไรก็จงทำอย่างนั้นนี่จะมาตั้งใจไว้ว่าถ้าไม่มีบุญบารมีก็อย่าได้เข้ามาไปไกลๆบอกถ้ามีบุญบารมีก็ขอให้มาใกล้ๆที่มีกระแสแห่งมรรคแห่งผลให้มาใกล้ๆบอกว่าจะมาเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีแค่60คนนั่นน่ะไม่เกินนี้หรอกยังมากนอกนั้นก็บริขารบริวารบริโภคตามอัตภาพสัมภเวสีตามอัตมาอัตภาพเท่านั้นเองบอกอัตมาไม่กลัวเลยบอกกลัวที่กลัวแต่เอาไม่จริงเท่านั้นเองมีแค่นี้แหละวันนี้ได้แต่ของจริงๆนะวันนี้มีแต่เก่าๆทั้งนั้นเลยไม่ใช่เก่าๆแล้วเป็นสนิมเก่าๆมันต้องขัดสนิมไม่ออกไม่ใช่ปล่อยสนิมมันขึ้นเกอะไปหมดถากมันออกทางมันออกมาวันนี้ดูแล้วมีแต่หน้าเก่าๆทั้งนั้นเลยของเก่าของแท้นั่นเองมันต้องเอาจริงเอาจังทำไมจะไม่อดทำไมจะไม่ทนทำไมจะไม่สู้บอกด้วยสัจจะบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีที่นี่หัวใจของเรานี่แหละทำให้เราเป็นคนประสบผลสำเร็จได้ไม่เลือบากแรงของเราจึงบอกว่ามองในรูปการนะบอกว่าเป็นการเผด็จการบอกว่าเผด็จการแบบความดีทำไมมันจะไม่ดีอ่ะเผด็จการกับตัวของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วความดีมันเกิดกับตัวเองแล้วคนอื่นก็ได้อาศัยด้วยจึงบอกแม้จะกระโดดลงไปในถ้ำก็ดูมันมีความรู้สึกเฉยแม้จะกระโดดลงหน้าถ้ำก็มีความรู้สึกเฉยๆแม้จะไต่บนหน้าผาเลียงผาก็เฉยๆแม้จะกระโดดใส่ยอดไม้ต้นไม้ก็เฉยๆเพราะอะไรเพราะมันมีอะไรกลัวอะไรถ้ามันจะตายมันตายดิเราเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าคนถ้ามันจะตายยังไงก็ตายบอกเราก็ได้ยินได้ฟังมามากบอกขนาดเรือมันจอดอยู่ใต้สะพานรถมันยังตกไปใส่ตายจนได้ทำไมมันจะไม่ตายคนเราถ้ามันจะตายอยู่ไหนมันก็ตายบอกคนมันจะไม่ตายยังไงมันก็ไม่ตายทั้งบอกเนี่ยทำให้อาตมาได้มั่นใจในการกระทำของตัวเองเชื่อโดยเหตุและผลอำนาจสติปัญญาของเรามีแก้ไขปรับปรุงทุกขณะจิตถ้ามันจำเป็นจะต้องบุกก็ต้องบุกถ้ามันจำเป็นจะต้องถอยก็ต้องถอยถ้าจำเป็นจะต้องหลบต้องหลีกก็ต้องหลบต้องหลีกถ้าไม่จำเป็นก็บุกมันอยู่นั่นแหละถ้ามันไม่มีทางเลือกก็ต้องเลือกต้องบุกมันถ้ามีทางเลือกขอเลือกถ้าไม่มีก็ต้องบุกแก้ไขตามจังหวะโอกาสสถานที่บุคคลเวลาแก้ไขตามความพอเหมาะพอควรซึ่งบอกว่าจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดมีลักษณะแก้ไขปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเป็นไปโดยอัตโนมัติบางทีเราคาดไม่ถึงมันเป็นไปเองบางทีเราคาดมันไม่ถึงมันเป็นไปเองเพราะว่าจิตใจของเราเมื่อฝึกดีแล้วมันย่อมรู้ย่อมเห็นย่อมเข้าใจโดยอัตโนมัติบอกว่าเราอย่าเพิ่งไปปฏิเสธเราอย่าเพิ่งไปปฏิเสธด่วนปฏิเสธในขณะที่เรายังไม่ยั่งถึงบอกว่าขุดให้มันถึงถ้าจะขุดได้ได้กินน้ำขุดให้มันถึงเราอย่าเพิ่งท้อถอยอย่าเพิ่งอ่อนแอถึงบอกว่าอาตมาอยากจะนั่งอบรมให้มันตายต่อหน้าโยมจริงๆบางทีถ้ามันดีไม่ได้เอาจริงไม่ได้ต้องยอมบอกว่ายิ่งเราอยู่ในกลางชุมชนเราอยู่ในกลางกรุงกลางความเจริญแต่เราทำหลอกร้อนๆอันนั้นแหละมันจะฆ่าตัวเราทำลายตัวเราถ้ามันจริงไม่ได้เราจะอยู่มันจะปฏิบัติมันบอกเลิกถ้ามันจริงได้เราก็บุกสู้เราเชื่อในความดี

ว่าญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงที่มาวันนี้จะมาว่ามาได้ค่อนทางกันแล้วน่ะไม่ได้พูดเอาใจโยมนะนี่มาได้ค่อนทางกันแทบทุกคนวันนี้ดูแล้วส่วนมากนะดูหน้าดูตาดูผมดูเผ่ามาได้

ว่ายังไงต้องบุกต้องสู้ต้องอดต้องทนท่านบอกบางทีญาติโยมมันจะตามครูบาอาจารย์ไม่ทันบอกอย่างไรก็ดีเมื่อเรามีครูบาอาจารย์เราก็ต้องเคารพเชื่อฟังต้องปฏิบัติตามบอกว่าถ้ารักครูบาอาจารย์เคารพครูบาอาจารย์ก็ต้องเคารพลูกศิษย์ทุกๆคนด้วยกันรักกันเหมือนฉันพี่น้องเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันที่สุดเราก็เป็นศิษย์ตถาคตเดียวกันบอกว่าถ้าจิตของเรามันถึงธรรมธรรมมันถึงจิตธรรมถึงใจแล้วไม่มีอะไรอยู่กันอย่างสบายสบายคือว่าของเล็กๆน้อยๆนี่แหละเราจะได้บนทำด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจของเราเหตุดีผลดีเหตุมีเราถึงทำไม่ใช่เราทำยกเมฆไม่ใช่เราทำไม่มีเหตุมีผลการเวลามันพิสูจน์ตัวเราการเวลาพิสูจน์แรงมากอยู่ตลอดเวลาเรามีลักษณะแก้ไขปรับปรุงทุกขณะโยมไม่ต้องคอยดูมันก็เห็นโยมไม่อยากรู้มันก็รู้ปีก่อนไม่เป็นอย่างนี้ปีนี้เป็นอย่างนี้ปีต่อไปไม่เป็นอย่างนี้อีกแน่เปลี่ยนแน่บอกว่าอาตมาเองบอกว่าอะไรก็ได้แต่จริงกลัวแต่จะไม่จริงเท่านั้นแหละขอให้จริงใจต่อกันจริงจังต่อกันนี่แหละคือนักปฏิบัติที่บริสุทธิ์สะอาดความจริงมันก็เกิดขึ้นในหัวใจเราจริงต่อการกระทำจริงต่อการพูดจริงต่อการคิดจริงต่อครูบาอาจารย์จริงต่อเพื่อนฝูงความจริงมันก็เกิดขึ้นไปแล้วเองจะบอกบางวันพิจารณาญาติโยมไหนว่าเคารพรักครูบาอาจารย์เคารพพุทธเจ้าไหนทะเลาะกันทำไมนึกในใจตัวเองทำไมไม่รักเหมือนอาจารย์รักลูกศิษย์บ้างนั่นบอกว่าอะไรก็ตามถ้าเรารักษาผลประโยชน์เราได้เราก็อยู่ในลักษณะเป็นนักปฏิบัติที่ดีคือเราอยู่ร่วมกันเมื่อเราสบายครูบาอาจารย์ก็สบายเมื่อเราดีครูบาอาจารย์ก็ดีตามไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นต่อเนื่องมาจากญาติโยมนั่นแหละทำให้ครูบาอาจารย์ดีได้ต่างคนต่างก็รักษาน้ำใจซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันความดีบริสุทธิ์ย่อมเกิดขึ้นบอกง่วงนอนก็ต้องแก้ต้องปรับต้องปรุงตัวเองให้ดีขึ้นจะมาสังเกตได้นิดเดียวเพียงแต่เห็นคนอื่นทำดีแล้วอิจฉามันก็หมดค่าของคนเห็นคนอื่นทำดีแทนที่จะสนับสนุนก็ไปอิจฉาคนอื่นอันนั้นแหละว่าดับตัวเองทำลายตัวเองบอกถ้าแท้มันน่าจะสนับสนุนของความดีของคนยินดีรอยยินดีไม่คัดค้านไม่ขัดขวางบอกแม้จะปฏิบัติก็ไม่ขัดขวางแม้จะทำทานก็ไม่ขัดขวางโดยจิตใจบริสุทธิ์ต่อกันแล้วมันไม่มีอะไรบอกว่าการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติข้ามไปโน่นนี่ข้ามไปไหนจะข้ามไปไหนดูจิตดูใจดูกายเจ้าของมันออกดูให้มันซึ้งซึ้งดูให้ลงลึกๆแต่ได้อย่างแต่ได้อย่างความจริงมันจะเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ดีคนเรามีลักษณะหวั่นไหวอยู่ง่ายๆแต่เราไม่ได้ฝึกดีถ้าเราได้ฝึกดีแล้วมันไม่หวั่นไหวอะไรง่ายหรอกแต่จิตใจมันถึงธรรมนะมันแน่นอย่างไปช้าวัดดอนนี่ขนาดชาวอินเดียเขาไม่รู้อินโนอินเนก็ยังให้เราเข้าไปภาวนาซึ่งสิทธิหน้าที่เขาไม่ให้เขาไปก็ได้เขาก็รู้ว่าเราไปภาวนาเขาก็เปิดโอกาสให้เราไปภาวนาเป็นสิบปีปีที่แล้วพาไปชลบุรีบ่อยไปจ้าชลบุรีฝนตกหนักเวลานั่งนะฝนตกหนาวกันเหมือนกับลูกนกถูกฝนแต่ปีนี้โชคดีไม่ได้พาไปเพราะว่าถนนไม่สะดวกมันบอกว่าญาติโยมเมื่อก่อนพาไปทุดงอย่างไปวิสุทธิมรรคนี่แหละไปกันเป็นคันรถ2-3ปีที่แล้วมาบอกคนที่ติดในหวยในเบอร์ไปกี่คนก็นับมาซื้อหวยจนหมดตุ๊กแกร้องบอกคิดเป็นหวยเป็นเบอร์ซื้อถูกเหมือนกันน่ะบอกคนเราถ้ามันติดอะไรมันก็หลงจนนั่นแหละเห็นนกร้องก็เป็นหวยเป็นเบอร์เห็น

ลูกแกร้องนาฬิกาตีก็เป็นหวยเป็นเบอร์ไปหมดขนาดไปด้วยกันนับคนก็ไปซื้อหวยซื้อเบอร์เขามีพอหนักเข้าเลขท้ายรถก็ไปซื้ออีกอันนี้ใจมันติดหวยติดเบอร์จริงๆเลยบอกว่าอะไรก็ได้บอกถ้าเราใจถึงแล้วซื้ออะไรมันก็ถูกหรอกถ้าเราจะคิดอย่างนั้นนะเราปฏิบัติให้มันถึงบางคนปฏิบัติไปหน่อยเดี๋ยวก็เห็นเลข7ตัวเข้าไปอีกล่ะซื้อทีไรเจ๊งทุกทีเจ้ามือรวยทุกทีมันปฏิบัติเพื่อต้องการหลงเลขหลงเบอร์ให้ต้องระมัดระวังให้มากๆถึงบอกว่าอย่าเชื่อจิตให้เชื่อธรรมจิตมันหลอกมันร้อนมันปรุงมันแต่งให้เชื่อธรรมอย่าไปเชื่อจิตบอกว่ารู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางใจสัมผัสได้ด้วยกายมันยังเป็นของร้อนมันยังเป็นของไม่แน่นอนเราต้องตามดูตามรู้ให้มันเห็นจริงๆมันจะได้ไม่ปฏิเสธความจริงบอกว่านักปฏิบัติจริงๆไปไหนมันไม่ขัดข้องไปไหนมันสบายบอกว่าถ้าศีลมีเสมอกันเราไปไหนสะดวกสบายดูการข้ามฝั่งมหาสมุทรเมื่อก่อนมีคนไม่ดีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละทำให้เพื่อนฝูงต้องอับปางได้ต้องทนทุกข์ทรมานได้ถึงบอกว่าถ้าศีลเสมอกันมีคุณธรรมด้วยกันแล้วไปไหนก็สบายสบายบอกว่าศีลเสมอกันอยู่ด้วยกันได้สบายแต่ศีลไม่เสมอกันอยู่กันด้วยความลำบากจิตใจที่มันถึงกันมันไม่มีอะไรจะบอกว่าถ้าเราไปกับเพื่อนฝูงแต่ใจมันเป็นอันเดียวกันมันถึงไหนถึงกันได้มันก็สบายถ้าคนหนึ่งถึงอีกคนหนึ่งบอกไม่ถึงมันก็ขัดกันอยู่นั่นแหละหาความสุขไม่ได้หาความจริงไม่ได้ถึงบอกว่าให้มันถึงกันจิตใจมันถึงกันเรามาเป็นนักปฏิบัติให้มันถึงกันให้รักกันถึงกันถึงด้วยคุณธรรมถึงด้วยคุณธรรมถึงด้วยอัตด้วยธรรมเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทิตาธรรมและอุเบกขาธรรมให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราอย่าไปอยากได้จนเกินพอดีอย่าไปพูดอะไรตามที่ใจเจ้าของโกรธของง่ายๆเนี่ยพยายามดับพยายามแก้ไขปรับปรุงอยู่เรื่อยๆมาว่าใจถึงอย่างเดียวแม้เราจะไปปีนเขากันด้วยความลำบากก็ขึ้นได้แม้ว่าจะอายุมากอายุน้อยแต่ใจถึงเราขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ใจไม่ถึงแม้ตั้งเด็กเห็นมันยังตกใจมันยังกลัวแล้วขนาดเห็นครูบาอาจารย์เดินลงหน้าผามันร้องห่มร้องไห้โยมกลัวตายจริงมันไม่มีอะไรหรอกสบายสบายเรื่องธรรมดาธรรมดาถ้าใจถึงสักอย่างเดียวมันอยู่กันได้อย่างองอาจกล้าหาญอย่างเราท่านทั้งหลายมาถึงกันอยู่ด้วยกันด้วยความถึงกันไม่มีอะไรใจมันเบิกบานใจมันยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจนั้นเด็ดขาดรู้จริงๆเห็นจริงๆเข้าใจจริงๆอยู่ตรงนี้เองหมดกังวลหมดสงสัยอยู่ตรงนี้ถึงว่าเจาะให้มันแตกทะลุให้มันได้พังให้มันสนิทอย่าไปปิดมันไว้เปิดดูเปิดเผยในหัวใจเราอะไรบกพร่องอะไรควรแก้ไขอะไรควรปรับปรุงเรามีครูบาอาจารย์นี่ไม่มีตัวอย่างแล้วมีอะไรบกพร่องใครเขาจะมายกให้เราดีขึ้นใครจะทำให้เราเลวลงได้นอกจากตัวเราบอกครูบาอาจารย์บอกว่าสู้มันยังไม่สู้มันจะได้อะไรเขาพูดแล้วพูดดีครั้งที่แล้วนี่ไปเขาชักกันลูกศิษย์ได้คิดอาจารย์บอกว่าบุกขึ้นมาสู้บอกนึกได้บอกว่าท่านอาจารย์เอาใจช่วยแต่เราไม่ช่วยตัวเองก็ตกไปตายเท่านั้นอันนี้ก็เราจิตถึงธรรมใจถึงธรรมมันคิดได้มันปรงตกมันเข้าใจได้เครื่องส่งดีเครื่องรับไม่ดีมันจะมีภาษาอะไรบอกอยากให้ครูบาอาจารย์ช่วยแต่ตัวเองไม่ยอมช่วยจะได้ประโยชน์อะไรใครเขาจะมาบันดาลให้เราได้เมื่อเราไม่กินท่านอาจารย์ยื่นให้แล้วมันไม่กินอีกมันจะได้อะไรเหตุมันไม่มีแล้วผลมันจะได้ยังไงปิดประตูไว้ซะก่อนนะมันจะได้อะไรไม่ยอมลงทุนแต่อยากได้กำไรลูกเดียวมันจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะน้องมีอะไรมันเหนือจิตเหนือใจมีอะไรมันมีความอัศจรรย์เท่ากับจิตใจที่มันหลุดพ้นจากกองทุกข์ไม่มีบอกกลัวอะไรกลัวสิ่งที่มันลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองทนทุกข์ทรมานอยู่เลย

0: บอกทำแท้ทำจริงอยู่ที่จิตที่ใจที่กายทั้งนั้นเลยไม่ต้องมาอ่านว่าอย่างนั้นอ่านตรงนี้ไปตรงโน้นหรอกถึงบอกบางคนปฏิบัติยากรู้ได้เร็วบางคนปฏิบัติยากรู้ได้ยากบางคนปฏิบัติง่ายรู้ได้ยากบางคนทั้งปฏิบัติง่ายแล้วก็รู้ได้ง่ายด้วยเป็นเรื่องของปฏิปทาของแต่ละคนเราท่านทั้งหลายถ้าเป็นเสขะถ้ารู้ว่าตัวเองยังศึกษาอยู่ต้องค้นให้มากๆถ้ารู้เมื่อไหร่ว่าตัวเองไม่จำเป็นจะต้องศึกษาอีกแล้วก็หยุดคอยตามดูตามรู้ตามเห็นถึงบอกว่าเจาะลงไปเห็นจริงๆบอกว่าถ้าเราจะรบกับกิเลสตัณหาตัวเองต้องดูเหตุให้มันออกมันถึงจะรบชนะดูต้นเหตุให้มันออกมันถึงจะเอาชนะตัวเองได้ถึงบอกว่าการเข้ารบนั่นถ้าเป็นทหารจะไปรบศัตรูก็ต้องมีมูลเหตุที่ดีมีข้อบกพร่องของฝ่ายตรงกันข้ามตรงกันข้ามได้แล้วมันถึงจะเอาชนะได้จริงจังถ้าไปด้วยความเดาสุ่มไปด้วยคาดไม่ถึงมีโอกาสที่จะแพ้อยู่ตลอดเวลาเมื่อว่ากิเลสที่เกิดขึ้นจากจิตจากใจของเราถ้าเราเจาะมันลงจนลึกไม่ได้แล้วมันจะหลบในอยู่เรื่อยเหมือนกับไข้หลบในเนี่ยมันทำลายตัวเองได้มันฆ่าตัวเองได้กิเลสหลบในอันตรายมากสัญญาที่ละเอียดมันเกาะเดี๋ยวมันโผล่ออกมาแล้วมันทำลายตัวเองด้วยถึงบอกว่าถ้าจิตใจถึงธรรมมันไม่มีอะไรนะสบายสบายมันมองออกตีได้แยกออกพิจารณาได้ตลอดเวลาเรียกว่าอุบายในการทำของเราต้องหลบต้องหลีกต้องแก้ไขทุกขณะจิตทำอย่างนี้ไม่สะดวกต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นไม่ต้องสะดวกต้องทำอย่างนี้ต้องพิสูจน์จนเห็นความจริงจนมันได้ความจริงนั่นแหละบอกคนเราถ้ายอมลำบากแต่เบื้องต้นแล้วมันสบายจริงๆแต่ไม่ยอมลำบากเบื้องต้นแล้วมันทุกข์มันแสนทรมานถ้าไปปล่อยให้ทุกข์บั่นปลายชีวิตมันทรมานตัวเองเพราะว่าตอนนี้ที่เราพอนั่งได้คอยเร่งความเพียรที่พอทำได้เร่ง
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญ

0: ถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระวันวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.แล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning ASEAN ก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
4: ห้านาฬิกาสี่นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณภูเบศคะวันนี้ตรงกับวันขึ้น4ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังติดตามเราได้จากเพจ MCOT News FM 100.5 แล้วก็พูดคุยกันมาได้อีกช่องทางหนึ่งคือ LINE @MCOT News ค่ะก็พูดคุยกันทั้งเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ข่าวกันมาได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับเรา2คนในวันสุดสัปดาห์นี้นะคะ
4: ครับผมไปเริ่มต้นที่ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งที่4เมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
5: ค่ะสำหรับมติชนนะคะก็มีภาพพระราชกรณียกิจของเจ้าหญิงแอนเช่นเดียวกันค่ะกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปทรงพบเจ้าหญิงแอนราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสที่เจ้าหญิงแอนเสด็จไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
4: ครับพาดหัวใหญ่ของเดลีนิวเช้านี้ครับกสทมีมติยกเลิกบรรจุเชือด 5,924 รายเอี่ยวขบวนการโกงสอบหลักฐานชัดคะแนนผิดปกติไล่ผลราชการจัดทำบัญชีใหม่มติกสทสรุปชัดฟันยกเลิกบรรจุ 5,924 คนย้ำชัดพบคะแนนผิดปกติสั่งยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีดำทั้งหมดครับ
5: พบโกงเพิ่มสั่งนับคะแนนใหม่ตัดสิทธิ์5,924 คนกสทสั่งเลิกบัญชีเดิมทั้งหมดดึงหน่วยงานกลางจัดการเรียงแต้มจาก 270,000 คนนะคะลุ้นรายชื่อใหม่สัปดาห์หน้าวันชัยวันถูกร้องศาลปกครองค่ะ
4: สีจิ้นผิงอาสากาวใจไทยเขมรจัดซื้อรถถังก่อนรบพร้อมรับหมายต่อเจ้าภาพประชุมแม่โขงล้านช้างอนุทินแจงผลหารือสีจิ้นผิงอาสากาวใจปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแจงยิบปมส่งรถถังคำสั่งซื้อมีก่อนสู้รบครับ
5: ค่ะสำหรับมติชนนะคะก็มีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยค่ะพร้อมคณะถ่ายภาพร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนะคะในโอกาสเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ

0: การที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับพาดหัวที่เกี่ยวข้องนะคะอนุทินโชว์วิชั่นเซี่ยงไฮ้หนุนธรรมาภิบาล AI ชูล้างอาชญากรรมข้ามชาติถ่ายรูปหมู่พร้อมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดทางธุรกิจดึงจีนลงทุนเท้งถกแก้แม่น้ำกกทุนเทาค่ะ
1: คลังทรัพย์น้ำตาช่วยชวดบัตรคนจนเข้าโครงการไทยช่วยไทยใช้สิงหาคมถึงกันยายนครับคลังเสนอคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าช่วยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรายเดิมหลังจากหลุดโผล่รอบใหม่กลุ่มที่ยังไม่ได้รับการยืนยันสิทธิกว่า6ล้านคนโยกเข้าไทยช่วยไทย plus 60 40ครับ
0: ฟันนายแพทย์สรณะพ้นประธานกสทช.กรรมการสรรหาโหวตเอกฉันท์ขัดกฎหมายมีลักษณะต้องห้ามแห่ยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนอื้อทองโลกร่วงต่ำ 4,000 ดอลลาร์ค่ะ
1: บุกทลายเครือข่ายนอมินีลุยค้น 41.33 บริษัทรวบ4รัสเซียยึดชลบุรีสร้างบ้านขาย 5,000 ล้านรองรานนพสินสนที่กำลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินกว่า200นายเปิดปฏิบัติการกวาดล้างทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติเฟส4รวม41จุดครับบุกค้น33บริษัทต่างชาติที่ถือครองที่ดินมูลค่าความเสียหาย235ล้านบาทนะครับแฉกลุ่มชาวรัสเซียไม่เกรงกลัวกฎหมายครับ
0: บุกทศกัณฐ์ให้ปากคำเพิ่มตำรวจสั่งสอบปมไฟฟ้าลัดวงจรบุกทศกัณฐ์ให้ปากคำตำรวจนาทีเพลิงไหม้โรงเบียนะลาดพร้าวตะโกนบอกลูกค้าหนีตำรวจสั่งสอบปมลัดไฟฟ้าลัดวงจรเพิ่มค่ะ
1: ครับมีภาพน้องเพสเด็กชายพาวินพัฒนะเคเวคินนะครับวัย9ขวบนักเรียนชั้นป.3ก็คว้า2รางวัล International STEM Olympic and Coding Olympic นะครับ OlympiadGrand Final 2026นะจากผู้แข่งขัน153ประเทศก็พาดหัวเรื่องนี้นะครับไทยดังกระหึ่มโลกน้องเพส9ขวบป.3คว้า2แชมป์รวดนะครับชนะการแข่งขันจาก153ประเทศด้านการเขียนโปรแกรมครับ
0: อสพ.ไม่แย่งงานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขลุยบรรจุ 4,525 อัตรากระทรวงสาธารณสุขยืนยันอสพ.ไม่แย่งงานพยาบาลเป็นเพียงการเสริมกำลังกันค่ะ
1: ครับปิดท้ายด้วยภาพนักกีฬานะครับทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสหลังจากอกหักแพ้ทีมชาติสเปนพร้อมวัดแข้งแย่งชิงตำแหน่งกับทัพสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษเกมนัดแข่งขันอันดับที่3ศึกฟุตบอลโลก2023นะครับวันเสาร์ที่18นี้นะครับเวลา 4:00 น.ต่อเช้าวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่สนามไมอามี่สเตเดียมสหรัฐอเมริกาครับ
0: พาดหัวสุดท้ายของมติชนค่ะทำเนียบขาวยืนยันทรัมป์ร่วมชมนัดชิงฟุตบอลโลกที่นิวเจอร์ซีย์คาดมอบถ้วยรางวัลแชมป์ด้วยด้านบ่อนพนันสหรัฐยกสเปนเป็นต่อแชมป์เก่าอาร์เจนตินาค่ะ
1: ครับขอไปเริ่มต้นกันที่ภารกิจของท่านนายกนะครับเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปที่จีนก็ไปหารือความร่วมมือหลายๆอย่างเลยนะครับกับทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็การหารือเป็นไปอย่างกว้างขวางและก็ลึกซึ้งครับโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็กล่าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวชื่นชมและก็ขอบคุณรัฐบาลจีนในการถวายการต้อนรับในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนอย่างเป็นทางการอย่างสมพระเกียรติด้วยซึ่งประธานาธิบดีจีนก็ย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนคือครอบครัวเดียวกันและจีนพร้อมสนับสนุนการบริหารงานของรัฐบาลไทยเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านโดยมุ่งสร้างโอกาสใหม่ให้ประเทศไทยผ่านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับรวมถึงความมั่นคงของภูมิภาคนางสาวรัฐดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลบอกว่าการหารือของผู้นำทั้งสองยังมุ่งเป้าสู่อนาคตที่มั่นคงและประโยชน์ของประเทศอย่างยั่งยืนรวมถึงระดับภูมิภาคร่วมกันครับโดยผู้นำทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันเจตนารมณ์จะสานต่อมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยจีนพร้อมกับผลักดันความร่วมมือให้เกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนในระยะยาวครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยนะครับว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับจีนในฐานะมิตรเก่าที่ไว้วางใจได้และพร้อมสานต่อความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตซึ่งปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสำคัญนะครับกำหนดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในศตวรรษหน้าไทยและจีนจึงควรร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีและธรรมาภิบาลด้าน AI เพื่อให้เทคโนโลยีสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงควบคู่กับการความร่วมมือในการท้าทาย

0: ใหม่ๆนะครับทั้งอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านของสภาพภูมิอากาศนายกรัฐมนตรีก็เสนอให้ไทยและจีนเนี่ยร่วมกันเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจรอบใหม่โดยส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็น AI เซมิคอนดักเตอร์เทคโนโลยีสุขภาพพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมกับเชิญชวนผู้ประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนเข้ามาลงทุนในไทยโดยใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตและสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานพัฒนาบุคลากรไทยและเพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเพื่อสร้างงานคุณภาพและก็เพิ่มศักยภาพของการแข่งขันของประเทศไทยนะครับฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชา
1: คุณมีไหมคะ
0: มี
1: ต่อเนื่องได้เลยค่ะ
0: ต่อเลยนะนะครับก็ท่านนายกเนี่ยให้สัมภาษณ์เองนะครับประเด็นนี้บอกว่าทางรัฐบาลจีนนะครับให้เกียรติกับรัฐบาลไทยเราอย่างมากเลยโดยการพูดคุยก็ย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศทางการจีนยืนยันนะครับว่าจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับประเทศไทยในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงการร่วมกันฝึกอบรมบุคลากรด้วยท่านนายกบอกว่าในขณะเดียวกันครับประเด็นสำคัญที่มีการหารือกันเรื่องความสัมพันธ์และก็ปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพูดถึงความสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้านเสนอตัวเป็นตัวกลางในการอำนวยความสะดวกนะครับเพื่อให้ทั้งสองประเทศเนี่ยรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีและแสวงหาทางออกร่วมกันในขณะที่ไทยก็เน้นจุดยืนของไทยว่าประเทศไทยไม่ได้แสวงหาความขัดแย้งแต่ว่ามีความจำเป็นต้องปกป้องอธิปไตยและก็ความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ยังพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาบนโต๊ะเจรจาเกี่ยวกับกรณีการส่งยุทธภัณฑ์โดยเฉพาะรถถังจากจีนไปให้กัมพูชาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ซึ่งทางจีนก็ชี้แจงว่าอย่างนี้ครับเข้าใจถึงความกังวลของรัฐบาลและก็ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างดีแต่ว่าคำสั่งซื้อนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วก่อนที่จะมีความขัดแย้งระหว่างการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งในช่วงที่มีการสู้รบจีนก็ทราบถึงความอ่อนไหวจึงชะลอการส่งมอบเอาไว้แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามคำสัญญาอย่างไรก็ตามจีนให้ความมั่นใจว่าในเงื่อนไขที่มีต่อกันนั้นตกลงกันไว้ว่าจะไม่มีการนำยุทธภัณฑ์เหล่านี้มาก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนนายอนุทินบอกนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยพูดถึงกรอบความร่วมมือของแม่โขงล้านช้างด้วยซึ่งเดิมเนี่ยประเทศไทยต้องเป็นประธานร่วมในการจัดการประชุมแต่ป้องกันความไม่สะดวกใจในการเข้าร่วมของประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกัมพูชาหากต้องการเดินทางมายังประเทศไทยทางการจีนก็เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแทนให้เพื่อให้การดำเนินการเนี่ยมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้นายอนุทินก็บอกนะครับว่าโอกาสนี้ทางการจีนก็ที่ขอบคุณนะทางการจีนท่านนายกในขอบคุณทางการจีนอีกครั้งหนึ่งนะที่ถวายการต้อนรับองค์พระประมุขของไทยเป็นอย่างดีพร้อมทั้งนำข้อความพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อกราบทูลเชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภรรยาเนี่ยเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในระดับสเตทวิสิตนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีจีนก็รับปากว่าถ้าหากกำหนดการของทั้งสองฝ่ายมีความสะดวกเมื่อไหร
1: ่
0: ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำกราบบังคมทูลเชิญดังกล่าวครับ
1: ค่ะก็เป็นความแนบแน่นของความสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมากันอีกเรื่องนึงค่ะที่เมื่อวานนี้ได้ประกาศกันไปตอนช่วงเช้าบัตรคนจนค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณผู้ฟังมีใครได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างได้รับเป็นคนเก่าหรือคนใหม่คนเก่าเนี่ยยังได้รับอยู่ไหมนะคะส่งข้อความกันมาบอกกันได้ค่ะกระทรวงการคลังก็เตรียมเสนอครม.นะคะยกผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยนะคะประมาณ6ล้านคนให้ไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ในวันที่21กรกฎาคมนี้ค่ะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่21กรกฎาคมค่ะเพื่อพิจารณาเปิดโอกาสให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ไม่ผ่านการคัดกรองรอบใหม่รวมถึงผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนใหม่นะคะรวมประมาณ6ล้านคนให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ค่ะโดยผู้ถือสิทธิ์บัตรเดิมเนี่ยนะคะจะต้องเป็นคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์จากตัวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มายืนยันตัวตนนะคะผ่านเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักค่ะขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันชัดเจนนะคะว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่แต่ว่าจะเข้าที่ประชุมครม.เนี่ยวันที่21กรกฎาคมนี้เรื่องนี้นะคะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยประกอบด้วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองรอบใหม่5ล้าน5แสนคนและผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนใหม่อีก

0: 500,000 คนนะคะในการขยายการใช้สิทธิ์ครั้งนี้ก็จะใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000ล้านบาทซึ่งผ่านที่ประชุมกันซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้แล้วเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านฐานข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยหากไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาก็จะได้รับการช่วยเหลือจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและกองทุนเงินประกอบอาชีพเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพและการเข้าถึงแหล่งทุนต่อไปค่ะขณะเดียวกันนะคะภายในการประกาศการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนี่ยมีประชาชนบางส่วนก็ร้องเรียนว่าการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเช่นนะคะบางคนเนี่ยอายุ62ปีแล้วนะแต่ในระบบที่บอกว่าไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็บอกว่ายังคงเป็นนักศึกษาอยู่อันนี้ก็ไม่ตรงละเพราะว่า62ปีก็ไม่ใช่นักศึกษาแน่นอนนะคะ
1: การศึกษาตลอดชีวิต
0: ค่ะก็บางคนก็บอกว่ามีถือครองรถเนี่ยมากกว่า1คันบางก็บอกว่าไม่จริงนะจริงๆแล้วเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์ห้างอยู่แค่คันเดียว
1: มอเตอร์ไซค์ห้างก็คือมอเตอร์ไซค์เก่า
0: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะคะนายวินิจก็บอกว่ายอมรับว่าฐานข้อมูลจากต้นทางเนี่ยอาจจะมีความคลาดเคลื่อนและกระทรวงการคลังก็จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลหลังจากทำความสะอาดฐานข้อมูลแล้วพบว่ามีผู้ร้องเรียนให้ปรับข้อมูลให้ตรงกับคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ก็จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีนะคะก็ย้ำว่าโครงการเนี่ยไม่ได้กำหนดว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยไว้ตายตัวแต่อยากที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็เดือดร้อนจริงๆก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยนะคะที่บอกว่าข้อมูลเนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยให้ไปร้องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17ก็คือเมื่อวานนี้นะคะจนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะก็เมื่อวานกระแสก็เยอะเหมือนกันนะคุณภูเบศที่หลายคนก็บอกว่าโอ้รอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้รับสิทธิ์ตามเกณฑ์เพราะว่าบอกว่ามีการถือครองที่เหมือนกับว่ามีรถมากกว่า1คันมีมอเตอร์ไซค์มากกว่า1คันแต่จริงๆแล้วบางคนก็บอกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ไปตั้งแต่30ปีที่แล้วแต่ไม่ได้เอาข้อมูลเนี่ยออกจากฐานระบบของกรมการขนส่งอันนี้ก็เลยทำให้ถือครองมากกว่า1คันค
1: ่ะอันนี้เนี่ยก็มีคำแนะนำมาจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์บอกว่าได้รับข้อสั่งการจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมครับให้เร่งช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยพบว่าส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยมีสาเหตุมาจากเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือว่าได้ทำการขายไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนเพิ่งทราบว่าตัวเองเนี่ยก็มีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องลูกหลานเอาชื่อไปใช้ซื้อรถนะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังก็พิจารณาคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนตามเงื่อนไขโครงการก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถนะครับยกเว้นแต่รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดไม่เกิน300ซีซีก็คือพวกถ้าเป็นแบบมอเตอร์ไซค์ห้างก็น่าจะได้อยู่นะ
0: มอเตอร์ไซค์ห้างได้อยู่ค่ะแต่คนนั้นที่เขาที่ฟังข่าวมานะผมมีแค่มอเตอร์ไซค์ห้างแต่เขาบอกว่าผมมันมีรถยนต์ด้วย
1: อาจจะต้องไปดูว่าญาติเอาชื่อเราไปซื้อรถหรือเปล่านะครับตอนนั้นอาจจะซื้อนานแล้วตัวเองก็ลืมด้วยเหมือนกันเนา
0: ะ
1: รถยนต์3ล้อรถ4ล้อเล็กรถรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมรถพวกแท็กเตอร์อะไรพวกนี้นะครับตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทละไม่เกิน1คันอย่างไรก็ตามนะครับพบว่าผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็มีกรรมสิทธิ์รถเกินจำนวนที่โครงการกำหนดคือมีจำนวนมากโดยกรมการขนส่งทางบกแนะนำให้ทำอย่างนี้ครับประชาชนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติหากต้องการยื่นทบทวนอุทธรณ์ให้ประชาชนดำเนินการตามช่องทาง4ช่องทางตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม4ช่องทางก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับอันนี้ชัวร์ๆแล้วก็ช่องทางที่4ก็คือผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารไปเลยครับธนาคารกรุงเทพขออภัยครับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามนะครับสำหรับประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการนี้ต้องการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตัวเองก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์ในรถฟรีโดยกรมการขนส่งทางบกก็ได้สั่งการให้ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนะช่วยเหลือประชาชนหน่อยไม่ต้องเก็บค่าธรรมเนียมเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากว่าเป็นบริการต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์นะครับอันนี้ประชาชนทั่วไปเลยนะไม่ใช่แค่คนที่แบบว่า มี
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: อยากไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปตรวจเช็คดูหน่อยว่าชื่อเราเนี่ยมันมีกรรม

0: ในรถนอกเหนือจากที่เรามีอยู่หรือเปล่านะ
1: มีใครเอาชื่อเราไปใช้ซื้อหรือเปล่านะคะ
0: ใช่นะครับหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ walk in ไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศได้เลยนะครับซึ่งกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางคือถ้าหากตรวจสอบพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลดำเนินการทางทะเบียนให้มันถูกต้องตามระเบียบต่อไปก็แค่นั้นแหละครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็มีความเห็นจากคุณสิริกัญญาตันสกุลด้วยนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตกรณีการประกาศชื่อของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีนี้บอกว่าเกณฑ์ที่คัดกรองเนี่ยเข้มงวดขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือว่าผู้ได้รับความเดือดร้อนจริงๆบางส่วนเนี่ยหลุดจากขบวนการรับสิทธิ์ครั้งนี้ค่ะนางสาวสิริกัญญาก็บอกว่ารัฐบาลมีแผนในการปรับปรุงคัดกรองผู้ที่มีสิทธิ์มาตั้งแต่ต้นนะคะโดยที่สะท้อนว่าจากวงเงินงบประมาณที่จัดสรรสำหรับการทำโครงการงบประมาณของปีนี้นะคะมีอยู่ประมาณ 42,000 ล้านบาทลดลงจากวงเงินเดิมที่เคยใช้สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดิมเนี่ยใช้อยู่ประมาณ 50,000 กว่าล้านบาทจึงมองว่าเป้าหมายคือการลดจำนวนของผู้ได้รับสิทธิ์ให้เหลือประมาณ 9-10 ล้านคนซึ่งผ่านการกำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็มองว่าหลังจากมีการประกาศผลของประชาชนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยพบว่ามีข้อร้องเรียนจำนวนมากบางรายก็ถูกตัดสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเช่นถูกระบุว่ามีรถยนต์หรือที่ดินเกินเกณฑ์ที่กำหนดทั้งที่ไม่ได้ครอบครองจริงหรือมีชื่อถือครองรถจักรยานยนต์มากกว่า1คันจากการที่มีชื่อให้บุตรหลานเนี่ยไปนำชื่อไปใช้ซื้อนะคะซึ่ง มีการตั้งคำถามว่าการคัดกรองแบบนี้มันทำให้คัดกรองผู้เดือดร้อนจริงๆตกหล่นจากระบบหรือเปล่านะคะก็แนะนำว่าอยากจะให้อิงกับข้อเท็จจริงซะมากกว่านอกจากนี้เนี่ยนะคะนางสาวสิริกัญญาก็บอกว่าขณะนี้ประชาชนเนี่ยยื่นอุทธรณ์เนี่ยติดต่อหน่วยงานเนี่ยก็ยากเข้าถึงแหล่งต้นทุนต้นข้อมูลเนี่ยเช่นไปติดต่อกรมการขนส่งหรือว่าติดต่อหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบภาษีเนี่ยก็ค่อนข้างยากส่งผลให้ประชาชนหลายคนเนี่ยได้รับบริการที่ไม่ทั่วถึงนะคะขณะที่บางหน่วยงานเช่นกรมการขนส่งทางบกก็อาจจะติดต่อยากแล้วก็กระทรวงการคลังเองที่เป็นต้นทางก็ติดต่อยากเช่นเดียวกันทำให้ระบบการอุทธรณ์หรือว่าการประสานงานเนี่ยเข้าถึงยากประชาชนก็เดือดร้อนอยากให้ภาครัฐเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากกว่านี้ค่ะ
0: ครับไปเรื่องอื่นกันบ้างนะครับเรื่องของการยกเลิกผลสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นนะครับกว่า 5,000 คนนะเตรียมจัดลำดับใหม่จากผู้สอบกว่า 200,000 คนเสร็จสิ้นสัปดาห์หน้าครับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็แถลงข่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.บอกว่าที่ประชุมนะครับก็มีการประชุมกันอีกครั้งนึงนะครับมีการประชุมไปแล้วไม่นานและเมื่อวานนี้ก็กลับมาประชุมอีกหลังจากที่สังคมได้รับข่าวสารที่บิดเบือนเช่นการดึงรายชื่อออกวันนี้ก็จะมีการเพิกถอนคนที่มีคะแนนผิดปกติซึ่งเราก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ได้ข้อมูลสำคัญมาตั้งแต่วันก่อนและทำการตรวจสอบข้อมูลจึงนำเข้าผลการตรวจสอบเนี่ยนะฮะเข้าสู่ที่ประชุมเมื่อวานนี้ครับนายอันสิทธิ์เนี่ยบอกว่าที่ประชุมก็ได้เห็นข้อมูลทั้งหมดคะแนนทั้งหมดของผู้เข้าสอบกว่า 279,000 คนจากผู้สมัคร 400,000 คนและเข้าสอบกว่า 200,000 คนซึ่งเห็นความผิดปกติทั้งหมดเนี่ย 5,924 คนพอเห็นความผิดปกติของคะแนนที่ถูกปรับครับกรรมการก็รับทราบข้อมูลจากที่นำเสนอมาและมีมติว่ายกเลิกผลการสอบครั้งที่ผ่านมาและมีมติยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นที่ได้ขึ้นบัญชีไปแล้วทั้งหมดและประกาศประธานกสท.นะครับจะมีการลงนามในประกาศบัญชีใหม่ที่ได้ตรวจสอบคะแนนใหม่ทั้งหมดและก็ขึ้นบัญชีใหม่ให้ทุกคนได้รับทราบต่อไปซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบมากที่สุดคาดว่าต้นสัปดาห์หน้าครับจะลงนามยกเลิกประกาศฉบับเดิมและลงนามผู้สอบแข่งขันฉบับใหม่นายอันสิทธิ์บอกว่ามันไม่ใช่การสอบใหม่นะครับเพราะว่าเรามีคะแนนที่ถูกต้องตามที่ผู้เข้าสอบทั้งหมดได้ทำการสอบเอาไว้โดยทำการโละบัญชีทั้งหมดและบัญชีที่มีการนับคะแนนจากบัญชีใหม่เอามาเรียงลำดับใหม่นะครับทั้งหมด 5,924 คนโดยตอนแรกทำการตรวจไปแล้วนะครับเห็นความผิดปกติในช่วงแรกเยอะมากยังแต่ว่ามีช่วงหลังเนี่ยก็เห็นความผิดปกติอยู่บ้าง

0: การยึดรายชื่อที่จะประกาศใหม่จะมีการเทียบข้อมูลจากแฟลชไดรฟ์ของปปช.ด้วยหรือไม่นั้นนะครับนายอนุสิทธิ์บอกว่านี่คือสิ่งที่อยู่ตรงนั้นเวลาวันที่เขาบันทึกไว้ในประกาศรายชื่อหากเกินกันไม่เกิน4นาทีจากการทำการสอบก็คือคนที่ได้รับการบันทึกข้อมูลในกระดาษคำตอบซึ่งตรงนี้มีตัวเลขวันเวลาที่กำหนดเอาไว้ชัดเจนส่วนในการประชุมในที่ประชุมนะครับมีการพูดคุยถึงอำนาจกสทในการเพิกถอนหรือไม่เพราะว่าหลายคนก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่ากสทมีอำนาจในการเพิกถอนนะครับหรือเปล่านายนิรัตน์บอกว่าหน่วยงานไหนจะเป็นคนที่ผูกหน่วยงานนั้นก็ต้องเป็นคนที่แก้ถ้ามติในที่นั้นเกิดจากกสทพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้องกสทก็มีอำนาจในการพิจารณามติของตัวเองให้ถูกต้องยืนยันว่ากสทมีอำนาจหน้าที่ในการทำตรงนี้ส่วนจะใช้หลักฐานใดนั้นนะครับนายวันชัยบอกว่าเรามีวิธีการใช้กฎหมายปฏิบัติการทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่ออกคำสั่งทางปกครองเมื่อเห็นว่าข้อมูลหรือว่าคำสั่งที่ออกไปมีข้อบกพร่องและก็ไม่สมบูรณ์ผู้ออกคำสั่งทางปกครองจะต้องดำเนินการแก้ไขคำสั่งปกครองนั้นๆและเมื่อถามว่าคำสั่งนี้มันเป็นที่สิ้นสุดแล้วหรือไม่นะครับซึ่งผู้เสียหายสามารถไปร้องหรือว่าไปทำอย่างไรต่อได้บ้างคุณเรืองชัยบอกว่าเรื่องนี้นะครับเป็นข้อยุติทางปกครองแล้วสิทธิต่างๆยังไม่จบสิ้นเมื่อมีการยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่จะต้องส่งบัญชีนี้ไปให้กับคณะกรรมการข้าราชการท้องถิ่นของจังหวัดเป็นคนดำเนินการอีกครั้งเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมติออกไปเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายก็จะต้องแจ้งให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากเป็นผู้ออกคำสั่งให้ข้าราชการคนดังกล่าวออกจากราชการและพอถามว่าผู้เสียหายสามารถไปร้องศาลปกครองได้หรือไม่ก็บอกว่าสามารถทำได้ตามกระบวนการขั้นตอนวิธีการปกครองเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วไม่พอใจผลที่ออกมาก็สามารถฟ้องต่อศาลปกครองได้และย้ำว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายแล้วก็อยู่ที่ศาลปกครองจะคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่อยู่ที่ดุลพินิจของศาลปกครองเมื่อถามว่ามีแผนสำรองไหมนะครับเพราะว่าถ้าหากมันมีคนที่ร้องจำนวนมากเนี่ยจะทำยังไงก็ปลัดมหาไทยนะฮะได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วในการที่จะต้องชี้แกงชี้แจงกับศาลปกครองครับส่วนตัวเลขของผู้ที่มีปัญหา3กลุ่มเดิม ค
1: ุ
0: ณอนุสิทธิ์บอกว่า 5,814 คนเนี่ยไม่ต้องยึดแล้วให้ใช้ตัวเลขใหม่ 5,924
1: คน
0: อันนี้เนี่ยเป็นผลการตรวจสอบผู้สมัครทั้งหมดกว่า 270,000 คนถือว่าเป็นการตรวจสอบทุกคนเมื่อประธานกสทมีคำสั่งยกเลิกการบรรจุก็ใช้ตัวเลขใหม่นี่แหละซึ่งเป็นตัวเลขที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบคอบชัดเจนมีจำนวนเพิ่มเติมขึ้นมา110คนส่วนผู้ที่จะมาทดแทน 5,924 คนเนี่ยเดี๋ยวจะมีการจัดลำดับใหม่จากผู้ที่สอบทั้งหมดที่เหลืออีก 270,000 เนี่ยนะครับยึดผู้ที่สอบได้ตามความเป็นจริงก็คาดว่าจะมีการจัดลำดับใหม่ให้แล้วเสร็จภายในต้นสัปดาห์หน้าก่อนเสนอประธานกสทครับ
1: ค่ะต่อเนื่องกันอีกนะคะสำหรับเรื่องนี้ด้านฝากฝั่งของตำรวจเกี่ยวกับคดีของการตรวจสอบข้าราชการที่โกงสอบนะคะคณะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามค่ะมีการประชุมสรุปพยานหลักฐานในคดีการสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะคะบอกว่าจะมีการวางกรอบสรุปสำนวนคดีภายใน20วันเบื้องต้นก็จะมีการเสนอผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาข้อหาผู้เกี่ยวข้องรวม11คนนะคะแบ่งเป็นพลเรือนก็คือประชาชนทั่วไปเนี่ย9คนและเจ้าหน้าที่รัฐ2คนนะคะหลังจากพบพยานหลักฐานน่าเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการทำผิดครั้งนี้ค่ะส่วนการสอบปากคำผู้สอบผ่านและผู้บรรจุกว่า 5,000 คนที่มีคะแนนผิดปกติก็คือ 5,924 คนนะคะที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสอบเนี่ยขณะนี้อยู่ระหว่างการรอความชัดเจนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สำนักงานปปช.ค่ะโดยที่พนักงานสอบสวนก็เตรียมแนวทางนะคะว่าถ้าต้องสอบ 5,000 กว่าคนเนี่ยต้องทำยังไงนะคุณภูเบศก็คือให้พนักงานสอบสวนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยเป็นผู้สอบปากคำประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วก็ก่อนที่จะส่งข้อมูลกลับมายังส่วนกลางเพื่อพิจารณานะครับในการประกอบสำนวนคดีอย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอนะคะยังไม่ได้สรุปอย่างเป็นทางการว่า 5,000 คนนั้นน่ะจะต้องไปสอบปากคำที่สน.ในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือไม่นะคะแต่ว่าสำหรับในด้านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงเย็นก็มีการออกแถลงการบอกว่าสรุปว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นข้อเท็จจริงนะคะก็พบว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการทางวินัยกับบุคคลหนึ่งของมหาวิทยาลัยพบว่ามี1คนค่ะที่มีลักษณะที่ต้องสงสัยมหาวิทยาลัยก็เลยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงเพื่อดำเนิน

0: การตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะเกี่ยวกับคดีของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกา35นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับ
0: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะผ่านช่องทางไลน์ที่ทักทายกันเข้ามานะคะก็มีพี่สุประชัยที่ดินนะคะทักทายเข้ามาค่ะพี่พิบูลชัยสวัสดีค่ะพี่มยุรีนะคะสวัสดีค่ะก็ทักทายกันมาหลายช่องทางนะคะใน Facebook Live ก็มีหลายๆท่านนะคะคุณพนิษรัตน์นะคะคุณอะไรนะคุณอารุณป้าอบุญและคุณชยุทธนะคะบอกสุราษฎร์ที่13องศาคุณทันชนกสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะพี่ทูลทองนะคะทักทายเข้ามาแล้วก็มีพี่ริษานะคะพูดคุยข่าวกันเข้ามาด้วยนะคะ
1: นะฮะก็มีถามมาด้วยนะครับว่าอ้าวแล้วคนที่ตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้คนละ
0: 60 40
1: ช่วยทาย60 40เมื่อไหร
0: ่ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวเอาเข้าครม.ก่อน
0: ใช่
1: นะครับ
0: เข้าครม.วันที่อ
1: ีกทีนึง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะเป็นวันไหน
0: หลัง21กรกฎาคมแน่นอนเพราะว่าครม.เนี่ยก็คือเข้าพิจารณาวันที่21กรกฎาคมหลังจากนั้นก็น่าจะไม่นานละค่ะน่าจะไปเรื่องของการลงทะเบียนใหม่60 40ไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ต้องไปที่5ธนาคารของรัฐเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าไปที่ธนาคารกรุงไทย
1: อันนี้จริงๆมันก็ต้องมีนะเพราะว่า
0: ต้องใช้ใช่ไหม
1: ไทยช่วยไทยพัสเนี่ยมันต้องใช้มือถือในการไปสแกนจ่ายถ้าไม่มีจะลงทะเบียนยังไงก่อน
0: เออจริง
1: ถ้าลงก็ลงทะเบียนไม่ได้แล้วก็ถึงลงทะเบียนได้แล้วคุณจะไปใช้ยังไง
0: ใช้จ่ายยังไง
1: เพราะว่าเขาต้องสแกนนะครับ
0: เออใ

0: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องมีย
0: ังไงก็ต้องมี
1: นะเดี๋ยวนี้ก็ซื้อได้นะหลักพันน่ะ
0: หลักพันต้นๆใช่ไหมคะ
1: ซื้อได้มีลงสมาร์ทโฟนราคาถูกๆมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี
0: ้อ๋อค่ะได้ค่ะก็ถ้าถือว่าหลักพันต้นๆแล้วก็ได้ใช้จ่ายชีวิตอีกประมาณ 4,000 บาทก็เหลือประมาณลงทุน 1,000 เลย 3,000 แล้วกันนะคะ
1: ค
0: ่ะก่อนช่วงนี้นะคะจะเข้าข่าวกันต่อเนี่ยไปฟังข้อมูลเรื่องของหม้อหุงข้าวค่ะคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วก็จบทำได้ทุกอย่างนะคะขอแนะนำหม้อหุงข้าวคาชิว่ารุ่น RC1822 ที่สามารถทำได้ทั้งเมนูนึ่งต้มตุ๋นซุปแล้วก็สตูด้วยนะคะหม้อเดียวทำได้ถึง5รูปแบบเลยทีเดียวค่ะทำกินได้ทั้งครอบครัวนะคะเพราะมีความใหญ่สะใจถึง5ลิตรทีเดียวนะคะพลังความร้อนจากไอน้ำก็เป็นไอน้ำแรงดันสูงนะคะช่วยให้ประหยัดไฟแล้วก็เวลาปรุงเนี่ยก็ลดไปเกินครึ่งทีเดียวตัวหม้อทำจากวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันให้1ปีเต็มๆนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทนะคะลดแรงเหลือ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่หลักพันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยนะคะท่านไหนสนใจโทรไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cord ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการนะครับหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมครับว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยมันหมุนเร็วจนบางทีเราแทบตามไม่ทันเลยวันนี้ M-Cord News FM 100.5 ของเราครับก็มีข่าวดีที่หลายๆคนมารอคอยมาบอกนะครับกับหลักสูตร M-Cord CEO of ASEAN รุ่นที่3กลับมาเปิดรับสมัครแล้วครับรอบนี้เนี่ยเรายกระดับความเข้มข้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะครับคือตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านทักษะผู้นำเทคโนโลยีสุดล้ำและกลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุกนะครับโดยเราจะเรียนกันที่ 4W Tower และ 4 อาเซียนรัชดาครับค่าลงทะเบียนเพียงแค่ 65,000 บาทเท่านั้นเองครับบอกเลยครับว่านี่ไม่ใช่รายจ่ายนะแต่ว่ามันคือการลงทุนเพื่อการสร้างจุดเปลี่ยนขององค์กรที่คุ้มค่าที่สุดที่นั่งเนี่ยก็มีจำกัดมากๆนะครับใครสนใจก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเมมเบอร์เอาไว้นะครับแล้วก็โทรมาคุยกับทีมงานได้สอบถามรายละเอียดได้ตอนนี้เลยนะครับมี3เบอร์ครับ0944803076 0944803034อีกเบอร์นึงครับ0943966649ย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่คือโอกาสในการเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณนะครับโทรมาได้เลยใครจดเบอร์ไม่ทันนะครับมีในหน้าเพจFacebook ของเรา M-Cord News FM 100.5 ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะเคยสนใจเรียนเชิญกันมาได้นะคะพากันไปที่กองทัพภาคที่2ค่ะเมื่อวานนี้กำลังพลก็เหยียบทุ่นระเบิดเก่าขณะที่ปรับปรุงพื้นที่ในฐานปฏิบัติการภูผาที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะมีบาดเจ็บ2นายแต่ว่าไม่สูญเสียอวัยวะค่ะกำลังพลของกองทัพภาคที่2นะคะประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดเก่าภายในฐานปฏิบัติการภูผาจังหวัดศรีสะเกษระหว่างการปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงพื้นที่การยิงเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้ค่ะมีทหารได้รับบาดเจ็บ2นายนะคะก่อนที่จะถูกนำส่งโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ล่าสุดเนี่ยทุกนายก็ปลอดภัยนะคะมีรายงานจากกองทัพภาคที่2บอกว่าเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 10:30 ค่ะขณะที่กองกำลังพลนะคะกองร้อยทหารราบที่122กองพันทหารราบที่12นะคะก็มีหมู่ปืนต่อสู้อากาศยานขนาด40มิลลิเมตรแบบ60แอลกำลังถางพื้นที่บริเวณที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการภูผาค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมของเป็นพื้นที่ในการปฏิบัติการนะคะระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจ่าสิบเอกจักริดบัวแก้วผู้บังคับหมู่ปืนต่อสู้อากาศยาน40มิลลิเมตรแอล60เนี่ยนะคะก็ได้เหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่โดยแรงดันระเบิดเนี่ยทำงานไม่เต็มกำลังนะคะทำให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณเท้าแล้วก็ข้อเท้าขวามีอาการบวมช้ำจากแรงอัดของระเบิดและมีอาการจุกเล็กน้อยค่ะส่วนอีกคนนึงก็คือจ่าสิบเอกสาธิตผ่องแผ้วซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เดียวกันนี่แหละค่ะได้รับผลกระทบจากสะเก็ดหินแล้วก็ดินที่กระเด็นจากแรงระเบิดเบื้องต้นก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลลึกนะคะแพทย์ก็รับตัวในการประเมินอาการอย่างละเอียดแล้วค่ะภายหลังเกิดเหตุเนี่ยได้ลำเลียงผู้บาดเจ็บทั้งสองนายเนี่ยนะคะไปส่งที่โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ค่ะทางกองกำลังสุรานารีก็รายงานว่าการช่วยเหลือก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยผู้ได้รับบาดเจ็บ2นายรู้สึกตัวดีพูดคุยได้ตอบโต้ได้ไม่

0: มีอวัยวะฉีกขาดหรือสูญเสียนะคะมีเพียงการจุกแน่นจากแรงระเบิดเท่านั้นค่ะเบื้องต้นก็ตรวจสอบว่าเป็นทุ่นระเบิดเก่าที่ตกค้างในพื้นที่ขณะนี้หน่วยที่อยู่ในพื้นที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมในบริเวณนั้นว่ามีทุ่นระเบิดตกค้างอีกหรือไม่ค่ะเพื่อป้องกันเหตุอันตรายจากวัตถุระเบิดที่อาจหลงเหลืออยู่ค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งคุณฟังที่เป็นประเด็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวเช้านี้ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับจังหวัดชลบุรีแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส4บุกทลายทุนเทารัสเซียยึดหมู่บ้านหรู6โครงการรวมกว่า775หลังมูลค่าความเสียหายสูงถึง 5,000 ล้านบาทหลังจากสืบทราบพฤติกรรมนะครับมีการตั้งเกือบ500บริษัทบังหน้าประกาศขายเช่าตรงผ่านเว็บไซต์ของรัสเซียแถมตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นภาษารัสเซียด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยศาลอนุมัติหมายจับลากตัวผู้บงการไปดำเนินคดีแล้วนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงนะครับร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายนอมินีต่างด้าวในพื้นที่ชลบุรีอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลครับในการกวาดล้างต่างด้าวที่ลักลอบประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนหรือว่าเป็นนอมินีเนี่ยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการถือครองที่ดินโดยปฏิบัติการครั้งนี้ดำเนินการภายใต้รหัสทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส4หลังจากที่ก่อนหน้านี้กวาดล้างไป3ระยะแล้วนะครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตพังงาและกระบี่ตรวจสอบที่ดินไปแล้ว172แปลงมูลค่า 1,671 ล้านบาทและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว65คนสำหรับการปฏิบัติการในพื้นที่ชลบุรีเนี่ยนะครับสืบเนื่องจากการสืบสวนเชิงลึกพบกลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติรัสเซียร่วมมือกับกลุ่มบุคคลสัญชาติไทยและผู้ทำบัญชีจัดตั้งนิติบุคคลบางหน้าเพื่อถือครองบ้านเดี่ยวในโครงการอสังหาริมทรัพย์จำนวน6โครงการรวมประมาณ775หลังคาเรือนนะครับมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 5,000 ล้านบาทโดยมีการตั้งบริษัทถือครองอสังหาริมทรัพย์สูงถึง495บริษัทในจำนวนนี้ก็พบว่ามีนิติบุคคลที่ต้องสงสัยเข้าข่ายนอมินีและบริษัทที่คนต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ50เพื่อถือครองที่ดินรวมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น33บริษัทนอกจากนี้ยังพบเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่น่าตกใจนะครับเมื่อตรวจสอบพบผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชีสัญชาติไทย2รายและเข้าไปถือหุ้นในบริษัทหลายแห่งโดยรายแรกครับก็ถือหุ้นในบริษัทถึง146แห่งคนเดียวมูลค่าหุ้นก็ประมาณ142ล้านบาทครับส่วนรายที่2ถือหุ้น40บริษัทมูลค่าหุ้น74ล้านบาทครับซึ่งบริษัททั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับการถือครองที่ดินและก็บ้านพักในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ชลบุรีพฤติการของเครือข่ายนี้นะครับก็เริ่มเด่นชัดขึ้นจากการตรวจสอบพบการประกาศขายและเช่าบ้านพร้อมที่ดินผ่านเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในประเทศรัสเซียมีนายหน้าชาวรัสเซียเป็นผู้ดำเนินการรวมถึงมีการเปลี่ยนไปเรียกชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ชลบุรีเป็นภาษารัสเซียเพื่อสื่อสารว่านี่เป็นหมู่บ้านชาวรัสเซียอย่างชัดเจนเลยนะล่าสุดพนักงานสอบสวนครับก็รวบรวมพยานหลักฐานครับยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับบุคคลสัญชาติรัสเซีย4รายและหมายค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องอีก41จุดผลปฏิบัติการสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวรัสเซียครบทั้ง4รายยึดของกลางเอกสารจดทะเบียนบริษัทเอกสารทางบัญชีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวนมากเพื่อนำไปตรวจสอบและขยายผลยังเครือข่ายทั้งในและก็ต่างประเทศต่อไปสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ยืนยันว่าจะขยายผลกวาดล้างนอมินีในลักษณะนี้ทั่วประเทศอย่างจริงจังเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่พบเห็นเบาะแสนะสามารถแจ้งได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือว่าสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติหมายเลข1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะจากเรื่องของหมู่บ้านรัสเซียใช่ไหมคุณเบสมากันที่ขอแสดงความยินดีกับน้องเพชรค่ะเด็กนักเรียนชั้นป.3ที่คว้าแชมป์โลกด้านโค้ดดิ้งการเขียนโปรแกรมจากอิตาลีนะคะเรื่องนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ได้รับทราบความสำเร็จของน้องเพชรเด็กชายภาวินพัฒนาเวคินนะคะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3อายุแค่9ขวบเองคุณภูเบศจากจังหวัดภูเก็ตค่ะที่คว้าแชมป์โลก2รายการ

นะคะจากการแข่งขัน The International System Olympics นะคะแล้วก็ Encoding Olympics ประจำปี2569หรือว่า2026นี่แหละค่ะรอบชิงชนะเลิศจัดที่กรุงโรมประเทศอิตาลีค่ะโดยที่สามารถเอาชนะผู้แข่งขันกว่า 38,000 คนจาก153ประเทศนะคะแล้วก็ชนะกว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้นะคะก็คือกว่า 1,700 โรงเรียนทั่วโลกค่ะ

0: คนด้วยนะคะที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้กับเยาวชนไทยเนี่ยได้แสดงศักยภาพบนเวทีนานาชาตินายกบอกว่าความสำเร็จของน้องเพชรเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะหากได้รับโอกาสและการส่งเสริมที่เหมาะสมพร้อมฝากส่งกำลังใจถึงเด็กไทยและเยาวชนทุกคนเลยค่ะว่าทุกคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าคิดกล้าสร้างสรรค์ไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะคะก็สามารถมีโอกาสในทุกๆอย่างได้เพราะโลกในยุคใหม่เนี่ยเปิดโอกาสให้มีความรู้ความสามารถความพยายามนำไปสู่ความสำเร็จได้ค่ะไม่ว่าจะเกิดหรือเติบโตที่ไหนแบบใดนะคะทั้งนี้นะคะน้องเพชรเนี่ยสามารถคว้าแชมป์โลกทั้ง2รายการในการแข่งขันครั้งนี้ได้แม้ว่ามีเพียงอายุนะคะเพียงแค่9ปีเท่านั้นโดยการแข่งขันเนี่ยผู้เข้าแข่งขันมีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่3ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะนอกจากนี้น้องเพชรเนี่ยเคยคว้าแชมป์รางวัลการแข่งขันด้านโคดดิ้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในหลายเวทีมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะรวมถึงมี3เหรียญทองจากการแข่งขันที่นิวยอร์กเมื่อปีที่แล้วด้วยสะท้อนว่าเด็กไทยตอนยุคนี้ถ้าได้รับการ เหมือนกับดูแลอย่างเหมาะสมส่งเสริมเนี่ยก็จะไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกไว้ค่ะ
1: ครับน้องก็เก่งมากๆจริงๆ9ขวบอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ชนะแบบโอ้โหหลายๆช่วงอายุเลยนะไปจนถึงม.ปลายอ่ะการแข่งขันระดับนี้นะฮะเป็นระดับโลกด้วยนะฮะก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับช่วงนี้เวลาของข่าวช่วงแรกนะครับก็มาถึง49แล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับไปติดตามพยากรณ์อากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกนงเทียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
4: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับคุณเอกนงครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณเอกนงเป็นยังไงฮะหายหรือยังครับ
5: ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
1: ฮะวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงครับทั่วไทยครับ
5: จริงๆฝนยังมีอยู่ค่ะแต่ก็ลดลงกว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วนะคะปริมาณฝนที่ยังมีโอกาสเป็นฝนหนักจะมีทางด้านภาคตะวันออกค่ะซึ่งช่วงเช้าเนี่ยก็มีตกมาเรื่อยๆแถวจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะ
1: แล้ววันนี้ก็คืออีกสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
5: วันนี้โดยภาพรวมจะอยู่ที่ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ค่ะเหนืออีสานก็เช่นกันนะคะลดลงแล้วค่ะ
1: ครับ
5: ค่ะ
1: กรุงเทพปริมณฑลล่ะครับวันนี้เป็นยังไงฮะ
5: กรุงเทพเนี่ยฝนมาเรื่อยๆค่ะร้อยละ40ของพื้นที่จะเน้นเป็นช่วงบ่ายค่ำค่ะ
0: ค่ะลงใต้ไปบ้างค่ะลงใต้เป็นยังไงบ้างคะ
5: ภาคใต้ฝนน้อยเลยค่ะก็ร้อยละ30นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนบนไปเลยแถวเพชรบุรีประจวบระนองพังงาแล้วก็แถวตอนล่างเลยตรังสตูลปัตตานียะลานราธิวาสค่ะ
1: ค่ะ
0: มีเรื่องอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
5: ช่วงนี้ฝนไม่ค่อยเยอะค่ะถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาคือระบบทุกอย่างอ่อนลงคลื่นลมก็อ่อนลงด้วยนะอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่จะไปเยอะขึ้นในช่วง20-24อันนี้ฝนจะเยอะขึ้นค่ะตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มแรงขึ้นแล้วก็อาจจะเริ่มเห็นร่องพาดผ่านได้ชัดขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ครับ
5: ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: วันนี้ขอบคุณนะครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: กำลังใจให้คุณเอกนงหายไวๆด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยังดีนะว่าช่วงนี้ก็คือสภาพอากาศก็ค่อยๆหายไปด้วยไม่ค่อยมีฝน
0: ใช่ค่ะก็คือสภาพอากาศก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็หวังว่าหลายๆคนที่อาจจะป่วยอยู่เหมือนอย่างคุณเอกนงก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะว่าไม่มี

0: จจัยเสริมอย่างฝนเข้ามาทำให้สุขภาพเนี่ยรุนแรงขึ้นนะคะ
1: เป็นการพยากรณ์อากาศไปด้วยนะ
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังสอบถามเรื่องของแผ่นดินไหวที่เม็กซิโกนะคือมีรายงานเมื่อตอนช่วงประมาณช่วงดึกๆที่ผ่านมานะคะมีสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐค่ะรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูดนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ของเม็กซิโกนะคะแผ่นดินไหวเนี่ยส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเม็กซิโกเช่นกัวตามาลาเอลซาวาดอร์นะคะทำให้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิด้วยนะคะแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยตอนช่วงประมาณ8:48 ก็ตรงกับเวลาในประเทศไทยตอนช่วง 21:48 ค่ะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ระดับความลึก10กิโลเมตรนะคะก็จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ห่างจากเมืองอากิเลสเซอร์ดานของรัฐเซียปาสนะคะของรัสเซียปาสเนี่ยซึ่งเป็นรัฐชายฝั่งของเม็กซิโกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ48กิโลเมตรภายหลังแผ่นดินไหวก็มีการประกาศเตือนภัยสึนามิออกมาด้วยนะคะแต่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุสึนามิค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้ได้รับผลกระทบจากครั้งนี้นะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าตกลงแล้วเนี่ยมีความเสียหายอะไรหรือไม่นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จบแล้วใช่ไหม
0: จบแล้วค่ะไม่มีความคือไม่มีรายงานเพิ่มเติมพยายามหาอยู่เหมือนกันว่าเว็บไซต์ข่าวไหนมีความเสียหายเพิ่มไหมแต่ก็ยังไม่มีนะคะ
1: ครับมาดูกฎเหล็กของกทม.กันบ้างครับหลังจากปูพรมตรวจสถานบันเทิงแล้วก็ร้านอาหารกึ่งคาราโอเกะ919แห่งทั่วกรุงนะครับต้องเสร็จสิ้นภายใน1เดือนนะครับท่านรองผู้ว่าก็บอกว่าถ้ามีสั่งผิดปกติก็สั่งปิดทันทีนะครับรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการด่วนครับให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายๆสถานบริการซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีในฐานข้อมูล919แห่งทั่วกรุงเทพเลยโดยตั้งเป้าหมายนะครับต้องทำการเอ็กซเรย์ตรวจสอบครบทุกแห่งภายใน1เดือนมาตรการเชิงรุกนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครมุ่งเน้นตรวจสอบใบอนุญาตให้ตรงตามประเภทกิจการเช่นนะฮะใบอนุญาตจำหน่ายกิจการอาหารใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกรณีที่มีการแสดงดนตรีพร้อมส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ประกอบการทุกแห่งนะครับว่าแม้จะได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องน
0: ะ
1: แต่กฎหมายกำหนดให้เปิดบริการได้ไม่เกินเที่ยงคืนเท่านั้นหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเปิดเกินเวลาจะถือว่าฝ่าฝืนเงื่อนไขและจะถูกสั่งปิดดำเนินคดีทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมสนธิกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับก็ไปด้วยนะฮะทางด้านของคุณพรพรมวิกิเศษนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เสริมนะครับว่าที่ผ่านมานะครับมีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็จะเน้นเรื่องของสุขลักษณะตามที่มีกฎหมายสาธารณสุขเป็นหลักแต่ว่าปัจจุบันกทม.ได้จัดทำแบบตรวจฉบับใหม
0: ่ ค
1: ือเป็นเช็คลิสต์เลยนะครับมาตรฐานใหม่ที่เข้มงวดขึ้นครอบคลุมทั้งความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารระบบป้องกันอัคคีภัยอุปกรณ์ดับเพลิงมีหรือเปล่าป้ายสัญญาณเตือนความกว้างของทางหนีไฟและระบบไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยทางด้านของพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีนะครับที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าจากการนำร่องใช้แบบตรวจใหม่เนี่ยนะครับจะไปโดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้าในพื้นที่เขตพัฒนาพบว่ามีการลงทุนในระบบความปลอดภัยเอกสารครบถ้วนจะผ่านการตรวจได้ง่ายแต่ยังมีผู้ประกอบการบางส่วนเนี่ยยังขาดความรู้ความเข้าใจโดยทางกทม.ก็จะทำคู่มือพร้อมภาพประกอบให้แล้วก็จัดอบรมร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตสำนักงานโยธาสำนักอนามัยสถานีดับเพลิงเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทางเดียวกันในสัปดาห์หน้านอกจากนี้นะครับรองทวิดาพูดเพิ่มเติมถึงการดึงภาคประชาชนมามีส่วนร่วมบอกว่ากทม.เพิ่มเมนูบนแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูสำหรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสถานบันเทิงโดยเฉพาะซึ่งถ้าหากประชาชนพบจุดที่ไม่ปลอดภัยอย่างเช่นทางหนีไฟถูกปิดตายไม่มีไฟส่องสว่างหรือว่ามีสิ่งกีดขวางสามารถถ่ายภาพส่งข้อมูลพิกัดแจ้งข้อมูลมาได้ทันทีโดยหลังจากเปิดระบบเพียง1วันก็มีประชาชนแจ้งเบาะแสมาแล้ว30แห่งซึ่งข้อมูลนี้กทม.จะเอาไปจัดลำดับนะครับตามความเร่งด่วนส่งชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าไปตรวจสอบทันทีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและก็คุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นสำคัญครับ
0: ค่ะมากัน

0: ที่อีกเรื่องหนึ่งสั้นๆนะคะของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะก็บอกว่าจากกรณีผู้ที่ได้รับประสบเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนี่นะคะสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยทายาทโดยชอบธรรมจะได้รับค่าตอบแทนรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยสามารถขอรับค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจไม่เกิน 50,000 บาทค่าขาดประโยชน์การทำมาหากินตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะคะก็สามารถรับได้ไม่เกิน1ปีและค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน 100,000 บาทค่ะและค่าทดแทนกรณีพิการทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะได้รับไม่เกิน 300,000 บาทนะคะทั้งนี้นะคะผู้ที่เสียหายหรือว่าครอบครัวสามารถติดต่อขอรับขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่หรือว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่นะคะหรือว่าในพื้นที่ที่เกิดเหตุหรือว่าท่านสงสัยสามารถสอบถามสายด่วนยุติธรรมได้ค่ะหมายเลข1111นะคะก็14ตัวนะคะโทรไปแล้วก็กด77ค่ะให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.netวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่เท่าไหร่คุณภูเบศ
4: 18กรกฎาคม2569ครับ
3: นะคะก็ถามไปเพื่อจะทดสอบว่าคุณภูเบศตื่นตัวยังตื่นไปตั้งแต่เช้านะเช่นค่ะเช่นเคยค่ะดิฉันวิรวรรณวรรุธพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีรับหน้าที่จะพาคุณฟังไปติดตามข่าว

0: ราวต่างๆที่น่าสนใจจากกลุ่มประเทศอาเซียนประเทศคู่ค้าแล้วก็ข่าวสำคัญสำคัญที่ปรากฏอยู่บนกระดานโลกนะแล้วก็ช่องทางการติดต่อค่ะ
1: ก็ช่องทางเดิมนะครับทาง LINE @mcotnews นะครับรวมไปถึงทางFacebook Live นะครับที่ MCOT News FM 100.5 ด้วยนะครับก็มาได้ทุกช่องทางมีไลฟ์ทาง TikTok ด้วยนะครับก็ส่งข้อความข้อมูลนะฮะต่างๆเข้ามาสอบถามหรือว่าทักทายกันเข้ามาได้นะครับซึ่งเช้านี้ก็มีหลายๆท่านนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วนะครับ
0: นะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะค่ะอยู่เป็นเพื่อนเรานะทั้ง2คนไปจนทั้งถึง 7:30 นะ
1: ใช่แล้วนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา
0: ว่าไปเลย
1: เริ่มไปเลยนะครับก็มีข่าวจากทางมาเลเซียครับอาจารย
0: ์ว่าน
1: ักศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐในมาเลเซียเนี่ยตอนนี้ตกเป็นเหยื่อแก๊งต้มตุ๋น
0: อีกแล้วเหรอนี
1: ่ตุ๋นความรักออนไลน์อีกแล้วนะครับแก๊งโรแมนต์สแกมสูญเงินไปมากกว่า 56,000 ริงกิตหรือว่าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยราวๆ 450,000 บาทหลังจากถูกมิจฉาชีพนะครับที่รู้จักกันผ่านแอปพลิเคชัน Telegram หวานล้อมอ้างขอยืมเงินไปจ่ายบริษัทออนไลน์แล้วก็ยื่นข้อเสนอยอมมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งถ้าหากยอมโอนเงินให้นะครับผู้กำกับการตำรวจภูธรอำเภอของกัวลาตรังกานูของมาเลเซียนะครับเขาก็เปิดเผยคดีเตือนภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่ามีนักศึกษาชายวัย22ปีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งหนึ่งครับเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากรู้ตัวว่าถูกหลอกจนสูญเสียเงินมากถึง 56,375 ริงกิตนะครับจากการสืบสวนเนี่ยพบว่าผู้เสียหายได้เริ่มทำความรู้จักกับหญิงสาวรายหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Telegram ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียหายไม่มีเบาะแสหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของเธอเลยรู้แค่ชื่อที่แสดงบนบัญชีออนไลน์เท่านั้นแค่นั้นเองนะ
0: แค่นั้น
1: ใช่ผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยรายนี้นะครับก็อ้างกับเหยื่อว่าทำงานกับบริษัทตลาดออนไลน์แห่งหนึ่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์นี่แหละจากนั้นเธอก็เริ่มออกอุบายขอยืมเงินจากผู้เสียหายอ้างว่ามีความจำเป็นต้องเอาเงินไปชำระให้กับทางบริษัทนอกจากนี้ยังใช้จิตวิทยาหวานล้อมครับและเสนอข้อตกลงที่จะมอบความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างลึกซึ้งให้กับผู้เสียหายถ้าหากยอมช่วยเหลือทางการเงินตามที่ร้องขอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกเพิ่มเติมว่าหนุ่มนักศึกษารายนี้เนี่ยก็หลงเชื่อคำมั่นสัญญาถ้อยคำหวานหวานล้อมของมิจฉาชีพอย่างสนิทใจก็โอนเงินไปให้จากบัญชีส่วนตัวไปยังปลายทางบัญชีมิจฉาชีพที่จัดเตรียมมาไว้รวมไปแล้วเนี่ยโอนไปทั้งหมดนะ45ครั้ง
0: โอ้โห
1: โอนทียิบเลย
0: ทำเงินต้อง45ครั้ง
1: ใช่เกิดขึ้นระหว่างวันที่11พฤษภาคมถึง4กรกฎาคม
0: แสดงว่าเชื่อใจมากๆเลย
1: ใช่ภายในห่วงเวลาเดือนเดียวครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็เริ่มเอะใจแล้วก็คิดได้นะครับว่าเอ๊ะตัวเองกำลังถูกหลอกหรือเปล่าตัดสินใจนำหลักฐานการโอนเงินทั้งหมดเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางการมาเลเซียก็กำลังเร่งสืบสวนคดีนี้ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาของเขานะครับในข้อหาช่อโกงเพื่อติดตามตัวเจ้าของบัญชีม้าและผู้บงการอยู่เบื้องหลังเนี่ยเอามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: นะโอเค
1: มีตลอด
0: มีคือต้องระมัดระวังเรื่องนี้เลยนะพวกสแกมเมอร์เนี่ยนะคะแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะมาลวงล่อเหยื่อเนี่ยผู้ที่เรียกว่าอะไรแม้กระทั่งนักศึกษาแม้กระทั่งคนมีความรู้ยังถูกหลอกได้ง่ายๆเลยนะเน
1: ี่
0: ยเรื่องนี้ก็ที่สิงคโปร์นี่เขาก็ตอนนี้เนี่ยนะออกกฎเลยนะตอนนี้ตามข่าวนี้บอกว่าสิงคโปร์ may block นะ under 18 year from social media platforms that fail child safety standards นะก็คือสิงคโปร์ตอนนี้กำลังพิจารณาแล้วล่ะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวถูกหลอกลวงเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งกับเด็กๆเนี่ยนะนะก็กำลังเล็งและกำลังพิจารณาที่จะบล็อกโซเชียลมีเดียสำหรับผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า18ปีนะหากไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับเด็กเนี่ยนะโดยเป็นการเปิดเผยของนางโจเซฟีนเตียวซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาดิจิทัลและสารสนเทศของสิงคโปร์ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังอาจจะจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีสำหรับแพลตฟอร์มที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับเด็กได้นะอย่างไรก็ตามคุณฟังค่ะรัฐบาลสิงคโปร์ย้ำว่าการบล็อกการเข้าถึงเนี่ยนะไม่ใช่แนวทางแรกแล้วก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ต้องการนะโดยเป้าหมายหลักก็คือการทำงานร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานคุ้มครองเด็กให้สามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างปลอดภัยนะแล้วก็สิงคโปร์กำลังพิจารณาระบบการเข้าถึงแบบเขาเรียกว่าแบ่งตามช่วงอายุนะภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า tier access

0: นะ TIERREDTier ก็คือเป็นระดับเนี่ยนะซึ่งก็จะอนุญาตให้เด็กเนี่ยแล้วก็เยาวชนเข้าถึงแพลตฟอร์มตามระดับอายุแล้วก็วุฒิภาวะด้วยโดยบางบริการเนี่ยอาจจะเปิดให้เฉพาะวัยรุ่นนะที่โตกว่าแล้วก็ใช้งานได้แบบนั้นถ้าโตกว่าก็คือยุควุฒิภาวะมันมีมากกว่าอันเนี้ยนะรัฐมนตรีผู้นี้ระบุว่าปัจจุบันเนี่ยนะเด็กเนี่ยเติบโตมาในโลกที่ชีวิตเขาเป็นออนไลน์อ่ะแล้วก็ออฟไลน์เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกดังนั้นการห้ามไม่ให้ใช้โซเชียลมีเดียทั้งหมดจึงไม่ใช่แนวทางที่จะเป็นไปได้แต่มันต้องปลอดภัยนะไม่ห้ามซะทีเดียวเนี่ยนะนอกจากการป้องกันเนื้อหาที่เป็นอันตรายแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ต้องการให้บริษัทเทคโนโลยีรับผิดชอบต่อการแอบออกแบบแพลตฟอร์มอย่างเช่นระบบแนะนำเนื้อหาอัลกอริทึมฟีเจอร์ที่กระตุ้นให้ไปใช้งานอย่างต่อเนื่องแล้วก็การเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยติดต่อกับคนแปลกหน้านะนี่ยิ่งอันตรายนะเมื่อกี้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยขนาดยังโดนหลอกเลยนะเออนะสิงคโปร์มีมาตรการด้านความปลอดภัยออนไลน์อยู่แล้วนะอย่างเช่นหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยออนไลน์ข้อกำหนดการตรวจสอบอายุผู้ใช้แล้วก็การให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นประจำอยู่แล้วทุกปีเนี่ยนะแต่ตอนนี้ก็จะยิ่งเข้มงวดยิ่งขึ้นรัฐบาลเองก็มองว่าการสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยเนี่ยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐบริษัทเทคโนโลยีโรงเรียนผู้ปกครองแล้วก็เยาวชนด้วยเนี่ยนะกระทรวงการพัฒนาดิจิทัลและก็สารสนเทศของสิงคโปร์ก็กำลังรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองเยาวชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนในอนาคตอีกด้วยนะอย่างบ้านเราก็น่าจะมีนะเข้มงวดเหมือนกันนะป้าคุณภูเบศ
1: ยังไม่เคยได้มีการห้ามออกมานะครับสำหรับบ้านเราแต่ว่าหลายๆประเทศที่
0: ใช่อย่างอินโดนีเซียก็เราก็ได้ข่าวอยู่แล้วออสเตรเลียก็ไม่ได้แล้วเด็กต่ำกว่า15อันนี้15เลยนะ
1: ในยุโรปหลายๆประเทศก็เริ่มห้ามกันแล้วนะครับบ้านเรายังนะนะครับยังอยู่ที่สิงคโปร์นะครับอาจารย์ก็มันมีรายการสารคดีดังของสิงคโปร์เลยเนี่ยเขามีการเปิดเผยผลวิจัยเตือนผู้บริโภครุ่นใหม
0: ่
1: ก็เพราะว่าคือหลายๆคนเนี่ยจะยอมควักเงินจ่ายแพงกว่าน้ำอัดลมทั่วไปถึง3เท่าเพื่อไปซื้อเครื่องดื่มแบบสุขภาพเป็นฟังชั่นอลดริง
0: ค์เดี๋ยวนี้คนก็ตื่นตัวเรื่องสุขภาพนะ
1: คือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใส่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือแบบไม่ตรงปกนะครับกระแสรักสุขภาพแล้วก็การลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยส่งผลให้ตลาดเครื่องดื่มเป็นฟังชั่นอลดริงค์นะครับหรือว่าเครื่องดื่มที่อ้างสรรพคุณว่าบำรุงร่างกายได้มากกว่าการดับกระหายนะครับตอนนี้เนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดในประเทศสิงคโปร์ผู้บริโภคจำนวนมากครับก็คือยอมจ่ายเงินแพงขึ้นร้อยละ345เมื่อเทียบกับน้ำอัดลม
0: เยอะขึ้นเพื่อสุขภาพไง
1: เพื่อสุขภาพนะฮะซื้อเครื่องดื่มที่เคลมว่าอย่างเช่นช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยลดความเครียดช่วยให้สมองตื่นตัว
0: แล้วจะทำให้ผิวพรรณสดใส
1: อย่างนั้นเลยนะครับคือมันมีรายการสารคดีที่สะท้อนสังคมที่ชื่อว่า Talking Point นะฮ
0: ะ
1: ก็ส่งตัวอย่างเครื่องดื่มยอดนิยมในท้องตลาดเนี่ยไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการทำการวิเคราะห์สารอาหารอย่างละเอียดซึ่งผลลัพธ์ออกมาพบข้อมูลที่น่าตกใจนะครับว่ามีประมาณสารสำคัญที่ใส่ลงไปในเครื่องดื่มส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำมากหรือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะส่งผลดีต่อร่างกายอย่างมีนัยยะในยะสำคัญคือเหมือนเราอ่านสลากใช่ไหมเห็นโอ้โหตรงขวดเนี่ยเขียนไว้แบบโอ้วิตามินนู่นนี่นั่นโอ้
0: น่าเชื่อถือนะ
1: มันดูเหมือนเยอะแต่ไปดูแบบรายละเอียดตัวเล็กๆที่เราอ่านไม่ออกเนี่ยไปตรวจสอบแล้วโอ้โหน้อยมากนะครับยกตัวอย่างนะครับในรายการเขาก็เอาเครื่องดื่มจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อสุขภาพลำไส้
0: อันนี้นะโปรไบโอติกนะ
1: บอกว่ามีจุลินทรีย์200 ล้านตัวทั้งที่เกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจริงต้องมีตั้งแต่ 1,000 ล้านถึง 10,000 ล้านตัวขึ้นไปนะครับนักวิชาการเขาก็ชี้ว่าผู้บริโภคจะต้องดื่มเครื่องดื่มนี้สูงถึงวันละ5กระป๋องติดต่อกันนาน 6-8 สัปดาห์จึงจะเริ่มเห็นผลเช่นเดียวกันกับเครื่องดื่มคลายเครียดที่ผสมสมุนไพรเช่นอาชวากันดานะครับหรือว่าสมอินเดียที่พบว่ามีสารสกัดเพียงแค่312มิลลิกรัมจากเกณฑ์ปกติที่จะต้องใช้ประมาณ500ถึง600มิลลิกรัมเพื่อลดฮอร์โมนความเครียดส่วนเครื่องดื่มเพิ่มพลังแบบไร้คาเฟอีนก็ให้พลังงานต่ำเกินไปไม่เพียงพอที่จะไปกระตุ้นระบบเผาผลาญซึ่งผู้เชี่ยวชาญเขาก็มองว่าการใส่ส่วนผสมในปริมาณที่ต่ำกว่าเกณฑ์แบบนี้เนี่ยเป็นความจงใจของผู้ผลิต พื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อกลุ่มผู้บริโภคที่ไวต่อสารอาหารและยังเป็นการลดต้นทุน

0: เนื่องจากว่าวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยมันก็มีราคาแพงด้วย
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้หมอนะเขาก็ยังส่งสัญญาณเตือนด้วยนะครับว่าการที่ผู้บริโภคเนี่ยพยายามดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้ในปริมาณที่หลายกระป๋องต่อวันเพื่อให้เห็นผล อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายตามมาเนื่องจากว่าเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยก็มักจะผสมสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลอันบอกว่าไม่เติมน้ำตาลก็จริงแต่ว่าให้สารความหวานทดแทนน้ำตาลซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะไปกระตุ้นสมองให้โหยน้ำตาลมากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: คืออยากหวานมากกว่าเดิมเสี่ยงต่อโรคอ้วนอีก
1: อ
0: ีกทั้งนะครับยังมีส่วนผสมของกรดซิตริกแล้วก็กรดมาลิกนะที่ใช้เป็นสารกันบูดซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนสารเคลือบฟันแล้วอาจจะทำให้กระดูกพุนได้ในระยะยาว
1: โอ้โหอันนี้อันตรายนะ
0: ใช่ส่วนเทรนด์การผสมเห็ดสกัดในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกว่าสกัดแบบทวิภาคหรือว่าใช้ทั้งน้ำและก็แอลกอฮอล์ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดที่ร่างกายดูดซึมได้ดีแต่สิ่งสำคัญคือไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักของเห็ดนะครับอยู่ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารสกัดซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละแบรนด์ช่วงท้ายของรายการเขาก็รายงานว่าประโยชน์ที่ผู้บริโภครู้สึกว่าได้รับทันทีหลังจากดื่มเครื่องดื่มราคาแพงเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากตัวผลิตภัณฑ์โดยตรงครับแต่มาจาก placebo effect placebo effect หรือว่าปรากฏการณ์ยาหลอกก็เป็นผลทางจิตวิทยาที่แบบคนกินเนี่ยก็เชื่อมั่นไปเองว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยอุ้ย
1: จิตวิทยาเพราะว่าดีเพราะตัวเอง
0: กำลังทำงานมันกำลังบอกโอ้ช่วยลดความเครียด
1: เพราะทางจิตวิทยาเนาะ
0: ใช่ผู้เชี่ยวชาญเขาเลยบอกว่าเนี่ยเป็นพวกเครื่องดื่มที่เป็น functional drink พวกนี้นะครับมันไม่ใช่ยารักษาโรคที่เห็นผลในข้ามคืนแต่ถ้าหากมองในแง่ดีเอาเลือกเครื่องดื่มที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยก็ดีกว่าไปดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำหวานที่มันมีน้ำตาลสูง
1: แต่มันก็ทำให้เสียเงินทองมากขึ้นใช่ป่ะถ
0: ู
1: กไหม
0: จริงๆแล้วมันไม่ได้แบบมีประโยชน์เยอะขนาดนั้น
1: ใช่ไหมมันคิดถึงเงินที่จ่ายลงไปแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่า
0: อันนี้ในสิงคโปร์นะบ้านเรายังไม่มีตรวจสอบแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าก็มีบ้างก่อนหน้านี้ไงครับอาจารย์โปรตีนตกฉลากอ่ะ
1: อ๋อเป็นไง
0: ที่แบบว่าเคลมว่าหน้ากล่องอาจจะประมาณสักมีก่อนหน้านี้มีไก่ปั่นใช่ไหมเคลมว่า60แต่จริงแล้วไม่ถึง
1: ไม่ถึงก็เวลาดิฉันซื้อของอาจารย์ก็จะดูฉลากไงว่ามันตรงตามนั้นไหมมีโปรตีนเท่ากี่เปอร์เซ็นต์มีคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร
0: ่
1: มีน้ำตาลเท่าไหร่โอ้ถ้าเป็นน้ำตาลเยอะก็จะโอ้ไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ประเด็นคือ มันมีเขียนในฉลากแต่ว่าไปตรวจเข้าจริงเนี่ยไม่ตรงปกอ
1: าจจะไม่ตรงปกก็ได้เนาะทีนี้ไม่รู้ว่าเนี่ยของอย.เราก็ตรวจเข้มแบบนี้หรือเปล่านะทีนี้มาเรื่องการท่องเที่ยวดีกว่า
0: บ
1: ้านเราบ้านเราเป็นความร่วมมือระหว่างไต้หวันนี่คุณเคยไปไต้หวันหรือยัง
0: ยังฮะ
1: เหรอไปสิก็มีตึกสูงที่สุดเลยนะ101น่ะดิฉันเคยไปอ่ะเนาะก็ดีนะคะทีนี้ตอนนี้ปกติแล้วเนี่ยไต้หวันเขาก็คงจะเอาใจคนไทยแหละนะเพราะว่าคนไทยเราก็ได้ชื่อนะ
0: ไปบ่อย
1: เที่ยวเก่งไปบ่อย
0: ไปทั้ง
1: ญ
0: ี่ปุ่
1: น
0: ไปกินข้าว
1: นะไปทั้งฮ่องกงไปเช้าเย็นกลับยังมีเลยนะเนี่ยนะแล้วก็ไปญี่ปุ่นกันเยอะเลยอันนี้เนี่ยไต้หวันเขาเคยให้ยกเว้นการตรวจลงตรากันหรือเราเรียกว่าวีซ่าฟรีนะตลอดระยะเวลา10ปีซึ่งเริ่มมาแล้วนะตั้งแต่ปี2559นะปีนี้ก็2เท่าไหร่ล่ะ2569แล้วก็10ปีแล้วแหละนะทีนี้ผ่านมาก็ดำเนินไปด้วยดีตอนนี้ทางไต้หวันนะสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปที่ประจำอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลไต้หวันก็ตอนนี้ก็จะขยายเวลาออกไปอีก1ปีนะมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาเนี่ยนะ2569ไปทั้งถึง31กรกฎาคมปีหน้าเพราะฉะนั้นผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเนี่ยสามารถจะเดินทางเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่านะแล้วก็พำนักได้ไม่เกิน14วันก็จะเปิดโอกาสให้การเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ยังเป็นการเรียกว่ากระชับความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับไทยด้วยนะเพราะไทยเราเองก็มีในลักษณะนี้เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะแม้นอันนี้ก็นอกจากจะส่งเสริมให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายเดินทางไปมาหาสู่แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันบ่อยครั้งยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะแล้วเขาก็มีตัวเลขคุณฟังคะว่าปี2567ถึง2568เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันที่เดินทางไปประเทศมายังประเทศไทยเนี่ยนะมีจำนวนกว่า1ล้านครั้งนะขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเยือนไต้หวันเนี่ยมีกว่า 500,000 ครั้งเนี่ยนะนับเป็นสถิติสูงสุดในรอบหลายปีนะผู้แทนรัฐบาลของไต้หวันที่ประจำประเทศไทยอ่ะไม่ต้องไปจำชื่อเขาหรอกนะเขาก็ออกมาพูดว่าไต้หวันนั้นแหมเขาก็ต้องโฆษณาใช่ไหมไต้หวันมีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวที่

0: ากหลายมีทุนทางวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์และลึกซึ้งพร้อมด้วยโอกาสทางธุรกิจจากภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลายอีกทั้งยังมีสภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวที่สนุกที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลกนะนอกจากนี้ยังมีอาหารรสเลิศที่น่าลิ้มลองทัศนียภาพทางธรรมชาติงดงามตลอดทั้ง4ฤดูนะรวมถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยเรื่องราวซึ่งล้วนแต่เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยกลับมาเยือนไต้หวันนะครั้งแล้วครั้งเล่าเลยอย่างต่อเนื่องด้วยเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกนะตอนนี้เขาก็เลยขยายวีซ่านะฟรีไม่ต้องทำเนี่ยไปอีก1ปีเนี่ยนะคะเพราะงั้นคุณภูเบศวันไหนว่างนะคิดเพลินๆอยากจะไปเที่ยว
1: มันไม่ใช่แค่ว่างมีพาสป
0: อ
1: ร์ต
0: มีพาสปอร์ตปั๊บนะคิวกระเป๋าเดินทางออกเดินทางปุ๊บได้เลยซื้อตั๋วเครื่องบินเสร็จไปได้เลยหรือจองโรงแรมเนาะแต่อย่างที่คุณพูดก็จริงเนาะมันก็อยู่ที่กระเป๋าตังค์เราด้วยนะ
1: ใช่ใช
0: ่ใช
1: ่ไปมันก็ไปได้แหละนะครับ
0: ใช่
1: ไปต่อที่ฟิลิปปินส์ครับอาจารย์ตอนนี้เนี่ยรัฐสภาแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์เขารวมพลังออกแถลงการประณามสื่อทางการของจีนอย่างรุนแรงเลยหลังจากมีการเผยแพร่วิดีโอแล้วก็ภาพการ์ตูนล้อเลียนที่สร้างขึ้นมาด้วย AI ในลักษณะที่เป็นการแบบเหยียดเชื้อชาติลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของชาวฟิลิปปินส
0: ์อ๋อเหรอ
1: ก็อันนี้เนี่ยคณะผู้แทนส.ส.นะครับของฟิลิปปินส์นำโดยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับนายเปาโลเออเตก้านะครับแล้วก็เจคองฮุนนะฮะก็ออกแถลงการร่วมอย่างเป็นทางการประณามไชน่าเดลี่ซึ่งเป็นสื่อกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนนะครับกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ใช้ AI ภายใต้หัวข้อ The Philippine Politics Karaoke Show นะฮะอันนี้มีลักษณะเนื้อหาล้อเลียนใช้รูปภาพลิงสวมชุดประจำชาติของฟิลิปปินส
0: ์
1: ถูกโยนลงทะเลจีนใต้ครับก่อนที่จะถูกฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าใส่ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นสื่อที่จงใจเผยแพร่ให้ตรงกับวันครบรอบ10ปีคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการปี2016
0: เรื่องหมู่เกาะสปาร์ลี่
1: ใช่เคยพิพากษาข้ออ้างเหนือสิทธิ์หน้าน้ำส่วนใหญ่ของจีนในทะเลจีนใต้เป็นโมฆะนะฮะกลุ่มสมาชิกรัฐสภาของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็บอกในแถลงการนะครับว่าโอ้ยการกระทำของสื่อรัฐบาลจีนครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การลบหลู่ดูหมิ่นทั่วไปนะแต่ว่าเป็นการโจมตีทางเชื้อชาติที่น่ารังเกียจมากซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวทางศีลธรรมและก็ความจนแต้มทางความคิดของกลไกการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลปักกิ่งก็ชี้ว่าจีนเนี่ยมีพฤติกรรมเหมือนอันธพาลที่หมดข้อต่อสู้ทางกฎหมายจึงหันมาใช้วิธีการล้อเลียนเหยียดหยามเพื่อสร้างความเกลียดชังแทนพร้อมกันนี้รัฐสภาฟิลิปปินส์ก็ได้มีการสนับสนุนนะครับท่าทีแข็งกร้าวของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ในการปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่ทางด้านสมาชิกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะครับรวมถึงนายเปอร์ซี่เซนดายานะครับต่างกันสลับออกมาแสดงวิสัยทัศน์นะครับบอกว่าคือวิดีโอนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความเย่อหยิ่งของรัฐบาลจีนที่ไม่มีขีดจำกัดเป็นเรื่องที่โอ้โหใช้คำแรงเหมือนกันนะครับเป็นประเทศมหาอำนาจระดับโลกเนี่ยกลับนำวาทกรรมเหยียดเชื้อชาติแบบจักรวรรดิชวนนิยมในอดีตเนี่ยเอามาใช้ทำลายศักดิ์ศรีประเทศเพื่อนบ้านแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงความจริงทางกฎหมายระหว่างประเทศได
0: ้
1: ว่าพื้นที่ทางทะเลจีนใต้เนี่ยยืนยันความเป็นเจ้าของก็คือฟิลิปปินส์ตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
0: เขาก็พูดของเขาไป
1: ใช่และในฝากฝั่งของวุฒิสภาฟิลิปปินส์นะครับรองประธานวุฒิสภาเนี่ยก็บอกว่าถึงแม้ว่าทางการจีนจะล้ำเส้นและแสดงพฤติกรรมที่น่ารังเกียจแบบนี้แต่ว่าฟิลิปปินส์จะเดินบนเส้นทางที่สง่างามกว่าจะยึดหลักฐานทางกฎหมายการทูตการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแทนที่จะตอบโต้ด้วยการโฆษณาชวนเชื่อที่หยาบคายสอดคล้องกับความเห็นของสว.อีกหลายคนเขาก็ด่าหน้าออกมากันเลยนะครับว่าเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการเหยียดเชื้อชาติหรือว่าลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ได้พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลจีนสั่งการสื่อไชน่าเดลี่เอาวิดีโอนี้ออกจากระบบทันทีรวมทั้งต้องแสดงความรับผิดชอบขอโทษต่อประชาชนชาวฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการด้วยเพื่อรักษาบรรทัดฐานความถูกต้องของสังคมโลกครับ
0: โอ้โหค่ะ
1: อันนี้เป็นประเด็นนะคือแบบว่าเขาออกมาหมดเลยทั้งสสสวนะฮะ
0: ด่าหน้าก็มาเลยแล้วนะ
1: ชาวเน็ตของฟิลิปปินส์ก็เดือดมากกับประเด็นนี้นะครับ
0: ค่ะก็อย่างที่คุณภูเบศรายงานนะเนาะเรื่องปัญหาของทะเลจีนใต้หมู่เกาะสปาร์ลี่ไงฟิลิปปินส์นี่ค่อนข้างจะเรียกว่าออกมาประท้วงจีนอยู่เรื่อยๆอย่างที่เราทราบกันอยู่นะแล้วก็มันจะมีอยู่4ชั้น

0: ในอาเซียนเนี่ยที่มีข้อพิพาทเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสเปตลี่ในทะเลจีนใต้นะก็คือฟิลิปปินส์เวียดนามนะประเทศไหนอีกอ่ะบรูไนมาเลเซียนะ4ประเทศนี้เนี่ยนะเพราะว่ามันตาม International Law of the Sea เนี่ยถ้าเผื่อว่าอันไหนที่ตั้งอยู่เนี่ยภายในรัศมี200ไมล์ทะเลเนี่ยก็จะเป็นของประเทศนั้นเผอิญอีกเจ้าหมู่เกาะสเปตลี่เนี่ยมันตั้งอยู่ทะเลจีนใต้ประวัติมาจากชายฝั่งมาถึงฟิลิปปินส์ก็เคลมได้200ไมล์จีนเขาก็บอกของเขาเนี่ยนะตรงทางใต้ตรงกวางตุ้งว่ายลงมาแล้วก็ไต้หวันด้วยเนี่ยก็เคลมเหมือนกันว่าเป็นเจ้าของนะแล้วก็ทางนี้อีกเวียดนามฟิลิปปินส์เนี่ยก็อยู่ในแปซิฟิกนี่ใช่ไหมคะก็เคลมเหมือนกันแล้วก็บูไนก็เหมือนกันอยู่บนเกาะบอร์เนียวแล้วก็มาเลเซียด้วยก็บอกว่าอยู่ในรัศมี200ไมล์เพราะฉะนั้นก็เป็นของของเขาก็เหมือนกันอะไรก็เล่นก็ยังเป็นเรื่องที่สร้างความตึงเครียดในภูมิภาคนี้อีกประเด็นนึงได้ด้วยเนี่ยนะคะ
1: นี่ผมก็ไปดูมาแล้วนะอาจารย์เป็นการ์ตูนแอนิเมชัน
0: อ้าวเหรอเรื่อง
1: คือถ้าในแง่โปรดักชันเนี่ยภาพก็คือสวยมากแต่ว่าเนี่ยพอมันเป็นเรื่องประเด็นละเอียดอ่อนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือคลิปนี้ก็ยังไม่ได้ลบนะ
0: อันนี้แล้วแต่จะมองไงถ้าเรามอง
1: ใน Facebook China Daily
0: มันก็เป็นอะไรการ์ตูนใช่ไหมล่ะ
1: เป็นแอนิเมชัน
0: นะนี่ก็ไปบางทีคิดมากคือคนเรามันมีเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: น
0: ี
1: ่มันมีอาจารย์ดู
0: ก็สวยมันมีแครกอยู่แหละโยนนี่มันก็ไปคิดมากอย่างนั้นไปได้แต่ยังว่าก็คนเรามันมีปัญหามันเรื่องปัญหาละเอียดอมก็ต้องคิดตรงนั้นด้วยนะทีนี้เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยแล้วก็มีการใช้อย่างที่บอกกันเดี๋ยวนี้ก็ AI นะทำได้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยขณะนี้อย่างที่ท่านนายกของเราที่ไปเมืองจีนก็ได้ไปเข้าร่วมประชุมเนี่ยนะที่เรียกว่าอะไรค่ะไอเป็นการประชุมเรียกว่า World Conference of AI Artificial Intelligence เนี่ยนะคะ World Artificial Intelligence Conference เนี่ยนะหรือว่า WAIC เนี่ยที่นครเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะสีจิ้นผิงก็พูดนะในเวทีนี้เนี่ยนะคะว่าการเทคโนโลยีเนี่ยที่ตอนนี้ทุกๆประเทศอย่างที่บอกก็ต้องหนีไม่พ้นแหละที่ต้องใช้ AI เนี่ยนะคะท่านก็แถลงนะในการประชุมที่ว่านี้เนี่ยนะในพิธีเปิดเนี่ยนะคะโดยเน้นบอกอย่างนี้ค่ะว่าโลกเราเนี่ยได้ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของการสร้างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในลักษณะที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนะซึ่งนำมาซึ่งโอกาสอันยิ่งใหญ่แล้วก็ความท้าทายด้านธรรมภิบาลเห็นไหมธรรมภิบาลเห็นไหมต้องใช้มันถูกต้องนะโดย AI จะต้องมีความปลอดภัยและสามารถควบคุมได้จึงควรมีการจัดทำกฎหมายกฎระเบียบแล้วก็ระบบการติดตามเพื่อเป็นหลักประกันในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะคะพร้อมกันยังพูดอย่างนี้ด้วยว่าในปีนี้2026ก็เป็นปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนระยะเวลา5ปีฉบับที่15แล้วนะคะปีนี้เป็นปีแรกของฉบับที่15แล้วก็ถือเป็นโอกาสอันมหาศาลเลยสำหรับประชาคมระหว่างประเทศโดยในฐานะมหาอำนาจที่มีความรับผิดชอบจีนก็เลยมุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าสาธารณะระหว่างประเทศก็ใช้คำว่า international public goods ในเรื่อง AI ขณะเดียวกันขนาดของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจอัจฉริยะของจีนก็จะมีมูลค่าเกิน1ล้านล้านหยวนด้วยเนี่ยนะทีนี้ท่านสีเนี่ยก็ได้เสนอข้อสังเกต4ประการในเรื่อง AI โดยระบุว่าประการแรกนั้นต้องยึดมั่นในหลักการความเปิดกว้างและความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันนะไม่ใช่ผูกขาดอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งอันนี้ถึงไม่เอ่ยชื่อประเทศก็คงจะรู้ว่าคือสหรัฐเนี่ยนะสหรัฐเขาห้ามส่งออกเทคโนโลยีระดับสูงเลยเนี่ยนะไปยังประเทศต่างๆโดยเฉพาะไปยังประเทศจีนเนี่ยนะประการที่2จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์เสมอนี่ไงแต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์เสมอนะโดยต้องร่วมกันคัดค้านการขยายขอบเขตแนวคิดด้านความมั่นคงแห่งชาติมากเกินไปหรือการให้ความสำคัญกับความมั่นคงของประเทศหนึ่งเหนือความมั่นคงของประเทศอื่นเนี่ยนะในประเด็นที่เกี่ยวกับ AI เนี่ยประเด็นที่3ก็คือส่งเสริมความครอบคลุมและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมต่างๆแล้วก็การพัฒนาการประยุกต์ใช้ AI นะไม่ควรทำลายหรือบั่นทอนความหลากหลายของอารยธรรมโลกหรือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศต่างๆประการที่4ก็คือสนับสนุนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ปรับปรุงธรรมาภิบาลโลกควรยอมรับบทบาทสำคัญขององค์การสหประชาชาติพร้อมกับเรียกร้องให้มีการประสานงานและความร่วมมือมากขึ้นในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา AI กฎเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลแล้วก็มาตรฐานทางเทคนิคด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นค่ะ

0: านผู้นำจีนยังบอกอย่างนี้ค่ะในโอกาสนี้นะในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยนะจีนจะมอบโครงการวิจัยด้าน AI จำนวน 5,000 โครงการเนี่ยให้แก่ประเทศกำลังพัฒนานะรวมถึงสมาชิกของอาเซียนด้วยนะแล้วก็ให้กับสันนิบาตอาหรับองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้สหภาพแอฟริกาใต้แล้วก็ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกันแล้วก็กลุ่ม BRICS นะคะ BRICS นี่ก็ตอนนี้มี10 ถึง 11ประเทศแล้วนะก็คือที่มันก่อตั้งกันตอนแรกก็5ประเทศนะก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็แอฟริกาใต้เนาะทีนี้ก็จะจัดให้มีการฝึกอบรมนะไอ้ที่ 5,000 โครงการเนี่ยนะแล้วก็มีโครงการสัมมนาศูนย์ความร่วมมือต่างๆแล้วก็ย้ำอีกว่าจีนจะช่วยเหลือ30ประเทศนะในการใช้ระบบเตือนภัยทางอุตุนิยมวิทยาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เนี่ยนะเพื่อป้องกันชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนทั่วโลกด้วยนะทีนี้ในเวทีนี้เช่นเดียวกันสีก็พูดถึงว่าการพัฒนา AI นั้นไม่ควรจะเป็นเวทีของประเทศใดประเทศหนึ่งนะนี่อันนี้ชัดเจนเลยนะคะว่าจะต้องแบ่งปันกันแล้วก็ร่วมกันพัฒนาเนี่ยนะคะทีนี้ก่อนการประชุม1วันคุณฟังคะมี29ประเทศเช่นรัสเซียปากีสถานคาซัคสถานก็ได้ร่วมลงนามกับจีนนะจัดตั้งองค์การความร่วมมือปัญญาประดิษฐ์โลกใช้ว่า World Artificial IntelligenceCooperation Organization ตอนนี้มีองค์กรหนึ่งเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะก็คือองค์การความร่วมมือปัญญาประดิษฐ์นะซึ่งก็จะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและธรรมาภิบาลด้าน AI ระดับโลกค่ะ
1: ในจีนยังไม่หมดแค่นั้นนะอาจารย
0: ์ทำไม
1: อาจารย์พูดถึงเรื่องระบบเตือนภัยด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เมื่อวานนี้เกิดเหตุดินถล่มครั้งใหญ่ในนครชงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมวลดินและหินมหาศาลถล่มทับบ้านเรือนริมแม่น้ำพังเสียหายมีประชาชนติดอยู่ซากอาคารด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละ
0: เอียดกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปม
5: ากลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวม

0: เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
2: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning อาเซียนอยู่กับคุณภูเบศชนีดิฉันวิรันวรรถแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามานะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราทักทายไปนะคะแต่ว่ามาติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากคุณภูเบศก่อน
3: ครับก็ถ้าใครที่เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจกำลังอยากจะนำพาองค์กรไปข้างหน้านะครับก็ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยธุรกิจทุกวันนี้มันหมุนเร็วมากบางทีเราตามแทบไม่ทันวันนี้ทาง Mcot New FM 100.5 ของเรานะครับก็มีข่าวดีมาบอกหลายคนนะครับหลายคนรอคอยมานะครับก็คือหลักสูตร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3กลับมาเปิดรับสมัครแล้วนะครับรอบนี้เรายกระดับการเรียนเนี่ยเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มเลยนะครับตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้จะพาทุกท่านนะครับไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านทักษะการเป็นผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัลสุดล้ำนะครับแล้วก็กลยุทธ์ในการสื่อสารเชิงรุกโดยเราจะไปเรียนกันที่ CW Tower แล้วก็ 4 อาเซียนรัชดาครับค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรเลยนะครับเพียงแค่ 65,000 บาท บอกเลยว่าอันนี้ไม่ใช่รายจ่ายนะอาจารย์แต่ว่าเป็นการลงทุนเพื่อจุดเปลี่ยนขององค์กรที่คุ้มค่าที่นั่งเรามีจำกัดมากๆนะครับใครสนใจก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเมมเบอร์แล้วก็โทรมาคุยกับทีมงานได้เลยมี3เบอร์ครับ0944803076 0944803034แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ0943966649ย้ำอีกครั้งนะครับโอกาสเปลี่ยนอนาคตธุรกิจรอคุณอยู่โทรได้เลยครับ
2: ไม่จะคือทั้ง CEO ด้วยหรือคนที่กำลังจะขึ้นได้รับการส่งเสริมขึ้นไปเป็นระดับ CEO หรือคนที่ทำงานตามบริษัทต่างๆนะ
3: ใช่เป็นตัวแทนบริษัทไปได้เลย
2: ใช่ค่ะแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่สนใจเพราะมันจะเปิดโอกาสไงคุณไม่ได้เข้ามาอบรมได้เข้ามาเรียนรู้เนี่ยนอกจากจะสร้างคอนเน็กชันกันแล้ว
3: โอ้ยอันนี้สำคัญมากคอนเน็กช
2: ันนะนอกจากจะสร้างคอนเน็กชันกันแล้วเนี่ยคุณยังจะได้รับรู้นะได้มุมมองอะไรที่เพิ่มขึ้นอาจจะติ้งไอเดียเลยและอาจจะเนี่ยสร้างทำธุรกิจเป็นองค์ประกอบได้เลยเนี่ยนะคะก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะก
3: ็
2: เรียกว่าเป็นการลงทุนให้กับตัวเองแหละนะคะทีนี้เมื่อกี้คุณพูดค้างไว้ไม่ใช่เหรอชงชิ่งอะไรอ่ะ
3: ต่อเลยใช่ไหมฮะอาจารย์ก็มีรายงาน
2: ฟังอยู่
3: จากสำนักข่าวซินหัวก็สถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนนะครับเขารายงานความคืบหน้าอุบัติภัยทางธรรมชาตินะครับบอกว่าเกิดเหตุดินไหลเขาเนี่ยมันพังถล่มครั้งใหญ่เลยเช้าเมื่อวานนี
2: ้
3: ในพื้นที่อำเภอเผิงสุยนครฉงชิ่งนะครับซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเขาก็สังเกตสัญญาณเตือนนะฮะจากการมีเศษหินร่วงหล่นลงมาจากไหลเขาอย่างต่อเนื่องคือในตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นแบบเหมือนหน้าผาหน้าเป็นภูผาแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่ข้างบนด้วยใกล้ๆเคียงกันนะครับมีเศษหินร่วงหล่นลงมาจากไหล่เขาอย่างต่อเนื่องประมาณสัก8โมงเช้าก็เลยมีการประกาศแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนสั่งอพยพประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยใต้เชิงเขาทันทีระหว่างที่เจ้าหน้าที่อพยพชาวบ้านออกมาได้ทันเนี่ย60คนแต่ว่าระหว่างการอพยพครับกำลังดำเนินการอยู่สักประมาณ 9:08 นาทีครับก็เกิดดินถล่มระรอกใหญ่ลงมาอย่างรวดเร็วมวลดินและก็โขดหินขนาดใหญ่ไหลทะลักลงมาจากภูเขาพุ่งทับกลุ่มอาคารบ้านเรือนร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอย่างรุนแรงก็ส่งผลให้มีประชาชนจำนวนหนึ่งถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังของตัวอาคารซึ่งจนถึงขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจำนวนผู้เสียหายที่แน่ชัดนะครับซึ่งจากคลิปวิดีโอหน้ารถและก็ภาพมุมสูงจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็เผยให้เห็นนาทีวิกฤตที่ไหล่เขาครับมันพังทลายลงมาเศษหินดินกระจายปิดทับเส้นทางจราจรเต็มไปหมดทำให้รถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ที่กำลังสัญจรอยู่ต้องหยุดรถชะงักกระทันหันเลยท่ามกลางกลุ่มฝุ่นขนาดใหญ่คือมองไปไม่เห็นอะไรและความโกลาหลของชาวบ้านที่วิ่งหนีตายเอาชีวิตรอดแต่ว่าอย่างไรล่าสุดนะครับก็มีรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่สามารถขุดค้นและช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากซากอาคารได้แล้ว9คนทั้งหมดได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าไม่ได้รุนแรงถึงขั้นกับเสียชีวิตครับด้านกระทรวงบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน

0: ของจีนก็มีการสั่งยกระดับการตอบสนองสถานการณ์ภัยพิบัติเป็นระดับ2ทันทีส่งทีมกู้ภัยเฉพาะกิจ100นายลงพื้นที่ไปสมทบกับหน่วยดับเพลิงกู้ภัยท้องถิ่นรวมกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในจุดเกิดเหตุมากกว่า300นายและก็รถกู้ภัยอีก49คันเร่งแข่งขันกับเวลาขุดค้นหาผู้ที่ยังอาจจะติดค้างอยู่ในซากใต้ดินแล้วก็อาคารให้เร็วที่สุดครับซึ่งการค้นหาเนี่ยก็เป็นไปด้วยความลำบากนะอาจารย์เพราะว่ามันเป็นพื้นที่
1: เช
0: ิ
1: งเขา
0: แล้วก็มันมีถนนมันมีอาคารตั้งอยู
1: ่
0: ด้านล่างอีกชั้นหนึ่งก็เป็นแม่น้ำ
1: ม
0: ันจะเช่าได้แค่สองทางเท่านั้นเอง
1: ค่ะเมืองฉงชิ่งเองก็เคยคิดว่าอยากจะไปนะแต่ยังไม่ได้ไปนะคุณภูเบศคือไปเห็นภาพที่แบบว่ารถไฟอ่ะเขาพุ่งทะลุตึกไง
0: ใช่ตรงนั้นอันนั้นเป็นตัวในเมืองแต่ที่เกิดเหต
1: ุแต่อันนี้มันอยู่นอกเมือง
0: ใช่
1: แต่นะแล้วก็นอกเมืองเขาก็บอกมีที่น่าเที่ยวอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติเนาะบางทีก็มันไม่สามารถจะควบคุมได้หรอกนะแต่ได้แต่ถึงจะป้องกันแล้วก็ต้องเรียกว่าต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว
0: มันมีสัญญาณเตือนเนี่ยเขาแจ้งเตือนได้ทัน
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่าบางคนเนี่ยผมว่าที่ติดอยู่อาจจะแบบชะล่าใจเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เชิงเขาม ันก็อาจจะมีเศษหงเศษหินหล่นลงมาอยู่บ่อยๆหรือเปล่า
1: ก็อาจจะ
0: ก็เลยอาจชะล่าใจเนาะ
1: เป็นไรอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเนาะอาทีนี้อีกเรื่องหนึ่งของภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยตอนนี้ก็เกิดไฟป่าขึ้นที่แคนาดาเนี่ยนะทีนี้ไฟป่าเนี่ยมันเยอะมากเลยมันเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ในแคนาดาเลยนะก็เขาเรียกว่าปกคลุมสหรัฐหลายรัฐด้วยเนี่ยนะคะส่งผลให้ประชาชนหลายล้านคนเผชิญกับคุณภาพอากาศในระดับที่มันอันตรายนะโดยเฉพาะในรัฐมินนิโซตาวิสคอนซินมิชิแกนอิลลินอยรวมถึงนครนิวยอร์กแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพูดถึงนครนิวยอร์กคุณฟังคะก็เลยมีคนหวั่นวิตกว่าเอ๊ะไอ้เวิลด์คัพรอบไฟแนลเนี่ยเขาก็จะมีการแข่งขันที่Midlife Stadium ที่นิวเจอร์ซีย์แล้วนิวเจอร์ซีย์เนี่ยมันก็ใกล้กับนครนิวยอร์กไม่ไกลกันเท่าไหร่เขาก็กลัวว่าอุ้ยถ้าไฟป่ามันยังโหมกระหน่ำเนี่ยแล้วเดี๋ยวคนไปชมจะทำไงล่ะอะไรแบบนี้ก็มีการแสดงความวิตกกังวลออกมาเนาะแล้วก็มีข่าวเหมือนกันว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็จะไปชมงานนี้เนี่ยนะไอพิธีรอบชิงชนะเลิศแล้วก็จะเป็นคนมอบถ้วยด้วยนะแล้วฟีฟ่าในครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยคุณผู้ฟังคะฟีฟ่าจะมอบเหรียญแชมเปี้ยนชิพให้แก่ผู้ชนะเลิศโอ้โหเรียนดูแหวนแล้วทรงคุณค่าจริงๆเขาจะเขียนว่าฟีฟ่าปี26ด้วยเนี่ยเนาะแล้วก็แชมเปี้ยนอะไรแบบนี้โอ้โหเป็นแหวนที่แบบแกะสลักอย่างงดงามเลยก็จะเป็นครั้งแรกที่ฟีฟ่านี่โอ้โหทำแหวนให้กับผู้ชนะเลิศนะทีนี้วกมาที่เรื่องไฟป่าเนี่ยนะคะนครนิวยอร์กจะเนี่ยเขาบอกนครนิวยอร์กถูกปกคลุมด้วยหมอกควันหนาทึบจนทัศนียภาพของแมนฮัตตันเนี่ยเลื่อนหายไปเลยนะขณะที่นครชิคาโก้ก็สั่งปิดชายหาดและเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลเมเจอร์ลีกออกไปรวมถึงกิจกรรมกลางแจ้งหลายรายการเนาะข้อมูลจาก IQ Air เนี่ยระบุอย่างนี้ค่ะว่าชิคาโก้และดีทรอยต์เนี่ยเป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลกในช่วงเย็นพฤหัสที่ผ่านมาโดยนิวยอร์กก็ติดอันดับใกล้เคียงกันด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เกิดไฟป่าอย่างที่บอกกันนะคะในแคนาดาแล้วมันก็ควันก็พัดมายังทางหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะตามข้อมูลข่าวเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ต้นปี2569เป็นต้นมาเนี่ยไฟป่าในแคนาดาได้เผาผลาญพื้นที่แล้วอย่างน้อย 1.9 ล้านเฮกตาร์แม้จะยังน้อยกว่าปี2566ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟป่ารุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคนาดาโดยมีพื้นที่เสียหายเกือบ18ล้านเฮกตาร์เนี่ยนะคะทีนี้ก็มาดูว่าโดนัลด์ทรัมป์เขาจะไปร่วมงานอะไรชิงแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยระหว่างอะไรจำได้ใช่ไหม
0: สเปนกับ
1: อาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเนี่ยนะคะก็วันอาทิตย์พรุ่งนี้แต่ว่าตามเวลาในบ้านเราก็เช้าตรู่ของวันจันทร์นะคะทีนี้เขาบอกอย่างนี้สหรัฐเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกมาแล้วครั้งหนึ่งในปี1994นะส่วนทรัมป์เนี่ยก็เคยไปร่วมงานกีฬาดังมาแล้วแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยยังไม่เคยมีนะโดนัลด์ทรัมป์กับบรรดารัฐมนตรีเนี่ยที่ไปที่แบบสำคัญไม่ว่ารองประธานาธิบดียังไม่ได้ไปดูเลยนะแต่ทรัมป์ก็บอกว่าเคยร่วมงานกีฬาดังมาแล้วหลายงานไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์โบว์เทนนิส US Open ไรเดอร์คัพไรเดอร์คัพนี่เป็นการแข่งขันกอล์ฟนะคะแล้วก็เดย์โทน่า500เดย์โทน่าก็คือการแข่งขันรถแข่งเนี่ยนะคะที่ฟลอริดาเพราะฉะนั้นครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ที่โดนัลด์ทรัมป์จะ ไปชมการแข่งขัน World Cup รอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะ

0: แล้วก็จะเป็นผู้มอบถ้วยด้วยค่ะ
1: อืมนะก็ติดตามนะสำหรับใครที่เป็นแฟนบอล
0: เป็น
1: คอบอลนะครับก็ก็จะได้ถึงเวลาที่จะได้พักผ่อน
0: เอ้ยคุณขนาดนี้ฉันไม่ได้ crazy ฟุตบอลนะแต่ทีนี้มันก็เหมือนกันอยู่ในฟีเวอร์กับเขาด้วยนะเราก็ติดตามผลนะดูบ้างไม่ดูบ้างอะไรอย่างงี้นะสามีเนี่ยเขาดูแต่ดิฉันก็เขาดูเราก็เลยต้องดูตามอะไรแบบนี้ไง
1: หลายคนอาจจะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนนะก็ถึงเวลา
0: ใช่มั้ย
1: ผมไม่ได้ติดตามครับอาจารย์ผมไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่แต่ได้ดูบ้างในช่วงที่แบบมีถ่ายทอดแล้วมันจังหวะเวลามันได้ก็ได้ดูบ้างนิดหน่อยฮะ
0: ดิฉันก็จะถึงแม้จะไม่ได้ crazy นะแต่ก็ตามเหมือนกันนะตกลงทีมไหนชนะแล้วหรือแพ้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็เราก็มีทีมในดวงใจเหมือนกันนะคะ
1: ทีมที่เชียร์ก็ตกรอบไปแล้วไม่เป็นไรนะ
0: เจ้าภาพเนี่ยเจ้าภาพ3ประเทศตกรอบไปหมดแล้วตกไปแล้วน็อกเอาท์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: กลับไปที่สิงคโปร์อีกนิดนึงครับอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยทางการสิงคโปร์เนี่ยเขามีการสั่งยกเลิกใบอนุญาตทำงานแล้วก็เนรเทศ2แรงงานชาวบังคลาเทศกับประเทศทันท
0: ี
1: เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับก็คือมีพฤติกรรมคือไปโพสต์ข้อความสนับสนุนแนวคิดทางศาสนาแบบสุดโต่งไปสร้างความแตกแยกบนสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็โดนเลยนะครับสำนักงานความมั่นคงภายในของสิงคโปร์นะครับหรือว่า ISD เขาบอกว่าทางการสิงคโปร์ครับดำเนินการยกเลิกใบอนุญาตทำงานของแรงงานชายสัญชาติบังคลาเทศ2คนนะฮะก็คือนายทายานี่ MD ริชาร์ดนะครับแล้วก็นายอิสลามซาเออุดนะครับก็ดำเนินคดีในประเทศบุคคลทั้งสองเนี่ยส่งกลับบังคลาเทศเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากเจ้าหน้าที่แยกกันเข้าตรวจก็สืบพบพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาสำหรับมูลเหตุคดีนี้ก็คือทางหน่วยความมั่นคงเขาไปเจอนะครับว่าบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนายริชาร์ดนะครับก็ได้โพสต์ข้อความแสดงการสนับสนุนนักเขียนชาวบังคลาเทศที่มีแนวคิดอิสลามหัวรุนแรงซึ่งเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมยั่วยุให้เกิดความรุนแรงต่อกลุ่มบล็อกเกอร์สายคารวาสและกลุ่มผู้ที่ไม่ได้นับถือพระเจ้าอีกทั้งยังเชื่อมโยงกับกลุ่มฮิชบุตตาลีนะฮะซึ่งเป็นกลุ่มอิสลามมิกชนพื้นฐานที่ถูกสั่งแบนและก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายโดยรัฐบาลบังคลาเทศในขณะที่นายซาเฮดุนนะครับก็ตรวจพบพฤติการโพสต์ข้อความในลักษณะแสดงทัศนคติทางศาสนาที่แบบเป็นการสร้างความแตกแยกกล่าวโจมตีตราหน้าชาวมุสลิมที่ไม่ยอมรับการปกครองภายใต้กฎหมายชาริอะห์ว่าเป็นกลุ่มคนนอกรีตทั้งนี้เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยและก็หน่วยงานด้านความมั่นคงของสิงคโปร์เขาก็ยืนยันว่าจากผลการสืบสวนจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อบ่งชี้หรือว่าหลักฐานใดๆที่แสดงว่าชาวบังคลาเทศทั้งสองคนนี้มีแผนการที่จะลงมือหรือว่าก่อเหตุโจมตีเพื่อก่อการร้ายหรือว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของสิงคโปร์แต่อย่างใดแต่ทว่าการในประเทศครั้งนี้เนี่ยมันเป็นมาตรการเชิงรุกครับที่เขาใช้ป้องกันและก็สกัดการแพร่กระจายของแนวคิดสุดโต่งที่อาจจะส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความมั่นคงของสังคมเขาในระยะยาวครับก็สกัดเอาไว้ก่อนครับ
0: อย่างสิงคโปร์ดิฉันจำได้ว่าเป็นประเทศที่เข้มงวดเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเขาคุมสื่อเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่เราบอกโอ้โหอะไรอะไรก็ตามเนี่ยเวลาผลการสำรวจก็จะอยู่อันดับหนึ่งหนึ่งหรืออันดับต้นๆของโลกซะด้วยซ้ำไปนะแต่ถ้าในอาเซียนนี่มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะแต่เรื่องของการรายงานผ่านทางสื่ออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้สองคนนี้นี่เขาลงในโซเชียลมีเดียถูกไหม
1: ใช่
0: ใช่ไหมนี่แหละเขาก็ในภาพที่ทางสิงคโปร์อาจจะเห็นว่ามันไม่เหมาะสมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะทีนี้มาดูอินโดนีเซียกันอินโดนีเซียนี่ก็เป็นประเทศในอาเซียนเนี่ยนะที่มีประชากรมากที่สุดตอนนี้ก็280ล้านคนแล้วก็ยังจัดว่าเป็นประเทศที่ประชาชนนับถืออิสลามหรือว่าเป็นประเทศอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้เนี่ยนะคะทีนี้มันมีประเด็นตรงนี้เกิดขึ้นค่ะคือมีชาวอินโดนีเซียกว่า 8,000 คนเนี่ยสละสัญชาติในรอบ5ปีเขาจะไม่อยากจะเป็นชาวอินโดนีเซียแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะผู้เชี่ยวชาญก็เลยออกมาแนะนำรัฐบาลบอกว่าให้ทบทวนนโยบายเซโดยผู้เชี่ยวชาญที่ออกมาให้ความเห็นเนี่ยนะคะในก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนนโยบายและศึกษาสาเหตุที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากเนี่ยตัดสินใจสละสัญชาตินะหลังข้อมูลของกระทรวงกฎหมายระบุว่ามีชาวอินโดนีเซียเนี่ยเกือบ 8,000 คนนะยื่นขอสละสัญชาติในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกระทรวงกฎหมายของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าสาเหตุของการสละสัญชาติเนี่ยมันแตกต่างออกไปทั้งการสมรสกับชาวต่างชาติการแสวงหาโอกาสในการทำงานแล้วก็ความต้องการ

ริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างประเทศเนี่ยนะอาจารย์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียในเมืองยอกยาการ์ตาเนี่ยออกมาเตือนนะคะว่าแนวโน้มที่ว่านี้เนี่ยอาจนำไปสู่ปัญหาสมองไหลหรือเรียกว่า brain drain เนี่ยทำให้อินโดนีเซียสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้กับประเทศอื่นนะเธอยังบอกอย่างนี้ค่ะว่าหากคนรุ่นใหม่จำนวนมากเนี่ย

0: เปลี่ยนสัญชาติเนี่ยนะภายในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยนะรัฐบาลก็ควรจะมองว่าเป็นสัญญาณสำคัญที่จะต้องเร่งหาสาเหตุแล้วก็หาแนวทางแก้ไขนะอีกท่านหนึ่งก็ออกมาพูดนะว่าการย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นปรากฏที่เกิดขึ้นทั่วโลกมายาวนานโดยมีปัจจัยทั้งด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสังคมขณะที่ความก้าวหน้าของระบบคมนาคมการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลก็ทำให้ผู้คนนั้นเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสด้านการศึกษาและการทำงานในต่างประเทศได้ง่ายขึ้นก็ส่งผลให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสนใจย้ายไปทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตในต่างแดนมากขึ้นนะคะผู้เชี่ยวชาญคนนี้เนี่ยก็เลยเสนอรัฐบาลศึกษาปัจจัยที่ผลักดันให้ประชาชนสละสัญชาติอย่างละเอียดพร้อมทบทวนนโยบายเพื่อทำให้อินโดนีเซียนั้นยังคงเป็นประเทศที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เลือกศึกษาทำงานแล้วก็สร้างอาชีพภายในประเทศเนี่ยนะคะแต่ก่อนหน้านั้นค่ะคุณฟังค่ะประธานาธิบดีปราโบโวสุเบียนโตเนี่ยเคยพูดไว้นะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะบอกว่าผู้ที่มองว่าอนาคตของอินโดนีเซียไม่สดใสก็สามารถไปแสวงหาโอกาสในต่างประเทศได้พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้ที่ยังอยู่เนี่ยร่วมกันพัฒนาประเทศให้มีความมั่งคั่งมากขึ้นโดยระบุว่าหากเชื่อว่าอินโดนีเซียไม่มีอนาคตและต้องการย้ายไปประเทศอื่นก็สามารถทำได้ไม่มีใครขัดขวาง
1: อย่างไปก็ไป
0: นี่แบบประชดไหมเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ไม่งอไม่แคร์เลย
0: ไม่งอนะไปได้เลยไปเลยไปเลยอะไรอย่างนี
1: ้
0: ถ้าเห็นว่าประเทศไม่ดีพ
1: อก็มาที่อีกหนึ่งประเด็นสั้นๆแล้วกันนะอาจารย์ตอนนี้เนี่ยมันมีหมู่บ้านหนึ่งในอินโดนีเซียนี่แหละนะครับต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างหนักเลยหลังจากภัยแล้งจากเอลนีโญเนี่ยทำให้น้ำบาดาลแห้งขอดนะครับประชาชนก็ไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคจนต้องรวมตัวกันหิ้วขวดพลาสติกไปรองน้ำพุจากธรรมชาติบนภูเขาเอามาประทังชีวิต
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สั้นๆแค่นี
0: ้สั้นๆแค่นี้ที่นี่ยังมีอันนี
1: ้ไปเนื้อหา
0: อันนี้ก็เรื่องเอลนีโญใช่ไหมซูเปอร์เอลนีโญมันก็ทำให้แห้งแล้งได้นะคะทีนี้มาดูเรื่องฟิลิปปินส์กันท่านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์เนี่ยได้ไปร่วมประชุมนะที่สิงคโปร์เนี่ยนะเป็นการประชุมเรียกว่า Future Economic Cooperation Council เนี่ยนะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมของกลุ่มความร่วมมือเนี่ยภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะยันก็เข้าไปดูว่าอินโดแปซิฟิกตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่กี่ประเทศวัน14ประเทศนะคุณฟังครับก็คือประเทศที่ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรนะอินิชิเอทีฟนะก็คือความคิดริเริ่มของสหรัฐสมัยก็โอบามาแล้วก็ไล่มาถึงโจไบเดนเนี่ยนะฮะก็คือต้องการที่จะคานอำนาจจีนแล้วก็โอ้ยิ่งมาเด่นชัดก็คือสมัยคุณโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละนะทีนี้มันก็จะมีการประชุมที่สิงคโปร์เนี่ยนะเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยนะของสภาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเนี่ยแล้วก็มีการหารือถึงแนวทางที่ภาครัฐและภาคธุรกิจจะร่วมมือกันเนี่ยในการรับมือกับสภาพเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกับแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆนะให้กับภูมิภาคนี้โดยมาร์กอสเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะเดินหน้าละผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจของโลกเนี่ยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นรายงานมาจากสำนักงานสื่อสารของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ระบุงี้ค่ะว่าทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยนะจะต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาที่มันสมดุลกันนะหรือว่าสมดุลเนี่ยนะแล้วก็สนับสนุนนวัตกรรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคด้วยนอกจากนี้เนี่ยนะในที่ประชุมเนี่ยมีการหารือถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลภาคธุรกิจแล้วก็ภาคส่วนต่างๆเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆแล้วก็ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงเนี่ยนะแล้วก็รัฐบาลฟิลิปปินส์ระบุงี้ด้วยว่าความร่วมมือที่ว่าจะช่วยขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและการลงทุนพร้อมกับวางรากฐานสู่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่มีนวัตกรรมเชื่อมโยงกันมากขึ้นแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะทีนี้ไอ้นี่อินโดแปซิฟิกก็จะมีอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฟิจิแล้วก็7ประเทศในอาเซียนนะ7ประเทศในอาเซียนก็อย่างที่เราทราบกันอยู่มีทั้งเวียดนามมีไทยเนาะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์แต่ว่ามีอยู่อีกกี่ประเทศที่ยังไม่ได้อยู่ในอินโดแปซิฟิกก็คือสปป.ลาว กัมพูชานะเมียน

0: นี่ยนะไม่ได้อยู่ในอินโดแปซิฟิกค่ะ
1: พูดถึงกัมพูชาก็แวะไปดูสักหน่อยคุณผู้ฟัง
0: เป็นไงล่ะ
1: กัมพูชาส่งหนังสือประท้วงไทยอย่างเป็นทางการครับหล
0: ัง
1: จากอีกแล้วใช่หลังจากกองทัพไทยนำผู้สื่อข่าวต่างประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบจุดต้องสงสัยแหล่งช่อโกงออนไลน์ชายแดนโอซาเมตรัฐบาลของกัมพูชาก็ไม่ยอมครับเดือดร้อนเลยนะครับได้ยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการต่อประเทศไทยเรียกร้องนะครับบอกว่ากล่าวหาว่าการกระทำของกองทัพไทยเนี่ยเข้าข่ายบ่อนทำลายอธิปไตยของกัมพูชาหลังจากที่ทหารไทยครับนำคณะผู้สื่อข่าวต่างประเทศและผู้ช่วยทูตทหารเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งกบดานของแก๊งช่อโกงออนไลน์หรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์บริเวณพื้นที่ชายแดนโอซาเมตโดยทางการกัมพูชาก็ยืนยันว่าพื้นที่นี้เนี่ยมันได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นดินแดนของกัมพูชาและการนำชาวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาลพนมเปญแต่อย่างใดทางด้านของรัฐมนตรีอาวุโสและหัวหน้าคณะกรรมการปราบปรามการช่อโกงออนไลน์ของกัมพูชานะครับเขาก็บอกว่าความพยายามในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติจะต้องเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและก็ความเสมอภาคของอธิปไตยของรัฐซึ่งปัญหาอาชญากรที่มีการจัดตั้งในลักษณะองค์กรไซเบอร์เนี่ยเป็นปัญหาในระดับภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศรวมถึงไทยพร้อมทั้งได้กล่าวเตือนว่าไม่ให้มีการดำเนินการฝ่ายเดียวหรือมีประเทศใดประเทศหนึ่งพยายามรับบทบาทเป็นตำรวจโลกในภูมิภาคนี
0: ้
1: แถลงการนี้นะครับก็มีขึ้นหลังจากทางกองทัพไทยเนี่ยมีการนำผู้สื่อข่าวสำนักข่าวยักษ์ใหญ่ระดับโลกครับทั้งรอยเตอร์ APABC ของออสเตรเลียครับเข้าตรวจสอบพื้นที่โอซาเมตรีสอร์ทแอนด์รอยัลฮิลล์ซึ่งเป็นพื้นที่น่านน้ำและก็ผืนดินภายใต้การควบคุมของฝั่งไทยนับตั้งแต่เกิดการปะทะกันเมื่อปลายเดือนเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาครับโดยระหว่างการลงพื้นที่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็รับชมหลักฐานสำคัญมีทั้งหอพักที่มีลักษณะปิดกั้นหนาแน่นด้วยคล้ายๆกับเรือนจำคู่มือการฝึกปฏิบัติการสำนักงานรัฐบาลจำลองรวมถึงสิ่งที่เจ้าหน้าที่ไทยอธิบายว่าเนี่ยมันเป็นสถานีตำรวจสิงคโปร์ปลอมก็คือเหมือนเอาไว้ใช้บอกว่าผมโทรมาจากสถานีตำรวจของสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นพื้นที่ที่กลุ่มอาชญากรไซเบอร์เนี่ยใช้ในการหลอกลวงเหยื
0: ่อ
1: นอกจากนี้ทางการไทยยังบอกด้วยนะครับว่าสถานที่นี้เนี่ยก็เป็นที่พักของคนงานช่อโกงออนไลน์จำนวนหลายพันคนที่มันมีความเชื่อมโยงกับปฏิบัติการในการใช้โดรนโจมตีในช่วงที่เกิดความขัดแย้งและก็การสู้รบชายแดนเมื่อปีก่อนนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามทางกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาก็ออกมาตอกย้ำนะครับว่าการละเมิดน่านฟ้าและก็ภาคพื้นดินในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติต่างๆอย่างชัดเจนพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตและกล่าวหาว่าประเทศไทยกำลังใช้ปฏิบัติการต่อต้านแก๊งช่อโกงออนไลน์มาเป็นข้ออ้างบังหน้าเพื่อคงกำลังทหารไว้ในพื้นที่พิพาทและพยายามจะสร้างการรับรู้ที่บิดเบือนของนานาชาติต่อสถานการณ์ความขัดแย้งของทั้งสองประเทศครับ
0: แม่นะอะไรอ่ะพูดอยู่นั่นแหละนะพูดถึงอ่ะนะสามารถที่จะพูดขาวเป็นดำดำเป็นขาวได้ด้วยเนี่ยนะเอออ่ะ
1: แต่ประธานาธิบดีสีบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นกาวใจให้นะ
0: เป็นกาวใจเนาะ
1: จะเป็นอยากคืนดีไหมเรา
0: คือเป็นกาวใจก็ต้องดูที่ตัวผู้นำด้วยเนี่ยนะคะว่ามีความจริงใจมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะเอามาดูเรื่องนี้กันเนี่ยนะคือออสเตรเลียเนี่ยเขาเรียกเอกอัครทูตลาวลาวที่ประจำอยู่ออสเตรเลียเนี่ยนะผิดหวังที่ว่าในคดีที่มันแอลกอฮอล์ปนเปื้อนเนี่ยเมื่อ2024อ่ะนะที่ทำให้ชาวออสเตรเลีย2คนเนี่ยเสียชีวิตนะก็อยู่ในวัยยังไม่มากเลยอายุแค่19ปีเนี่ยนะเสียชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ปนเปื้อนเมทานอลเนี่ยนะคะในเมืองวังเวียงวังเวียงดิฉันก็เคยไปเนี่ยนะคะก็สวยดีเนี่ยนะเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวแบ็คแพ็คชาวต่างชาติเนี่ยแล้วก็อยู่ห่างจากกรุงเวียงจันทน์เมืองหลวงของลาวไปทางเหนือประมาณแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองก็ไม่ไกลมาแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบไปที่วังเวียงแล้วมันก็มีแม่น้ำไหลผ่านเนี่ยนะทางการลาวเนี่ยเขาก็ตั้งข้อหาผู้ที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องเนี่ยเพียงแค่2ข้อหานะซึ่งเมื่อรวมกันแล้วมีโทษจำคุกสูงสุดเพียง1ปีแล้วก็ปรับไม่เกินแค่ $1,600 ดอลลาร์เท่านั้นเองเนี่ยนะดอลลาร์ออสเตรเลียด้วยนะหรือประมาณแค่1,120ดอลลาร์สหรัฐก็ไม่มากนะคะก็เลยทำให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตมีความโกรธแค้นอย่างมากแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยเข้ามาแทรกแซงด้วยโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียคือนางเพนนีวองเนี่ยนะแล้วก็ออกมาพูดนะว่าออสเตรเลียย้ำจุดยืนอย่างต่อเนื่องว่าคาดหวังให้การดำเนินคดีของลาวนั้นอยู่ในระดับเดียวกับความร้ายแรงของโศกนาฏกรรมที่คร่าชีวิตนะสองคนที่เป็นชาวออสเตรเลีย

0: เนี่ยนะคะวันนี้ก็แสดงความไม่พอใจเนี่ยนะนอกจากชาวออสเตรเลีย2คนแล้วที่เสียชีวิตยังมีนักท่องเที่ยวอีก4คนนะที่เสียชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ปนเปื้อนเมทานอลนะได้แก่ชาวเดนมาร์ก2คนอเมริกัน1คนอังกฤษอีก1คนเนี่ยนะคะเมทานอลเขาบอกว่าเป็นแอลกอฮอล์ชนิดมีพิษนะถูกใช้ในภาคอุตสาหกรรมในฐานะตัวทำละลายสารกำจัดศัตรูพืชและเชื้อเพลิงทางเลือกเนี่ยหากนำมาปนเปื้อนในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เมื่อบริโภคเข้าไปทำให้เกิดอาการพิษรุนแรงตาบอดหรือเสียชีวิตค่ะ
1: ครับแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก็บอกว่าไอ้ของออสเตรเลียบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้เนี่ยเข้าประชุมที่ประชุมรัฐมนตรี
0: อาเซียนด้วย
1: ที่มะนิลาสัปดาห์นี้ด้วยนะครับ
0: อ่าละดูเวลาแล้วเราต้องพักกันสักครู่นะคะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินครับ
0: ค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะก็เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนในช่วงนี้ก็เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณยิปวันคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
2: ครับตอนนี้คุณผู้ฟังทั่วประเทศก็ติดตามรับฟังอยู่นะครับมีทักทายเข้ามาแล้วนะครับบอกว่ารอฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์อยู่ที่ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีด้วยนะคร
1: ับ ค่ะอากาศเป็นยังไงบ้างห้วยขาแข้งตอนนี้นะสภาพธรรมชาติก็น่าเที่ยวนะห้วยขาแข้งค่ะ
3: แม่ฝนระหว่างทาก
2: โอ้
1: ถ้าเดินป่าตัวทากเนาะดิฉันเคยโดนตัวทากก่อนกลับมาถึงในโรงแรมที่พักน่ะเอ๊ะทำไมเลือดเราเลือดไหลเนาะอ๋อมันติดอยู่ตรงกางเกงไงแล้วมันก็เลือดแล้วอะไรต้องเขาบอกมันไหลไม่หยุดนะอาจารย์เนาะเขาก็เลยบอกให้เอาบุหรี่อะไอ้ที่เป็นอะไรนะในบุหรี่
2: ก้นบุหรี่
1: ก้นบุหรี่ไม่ในบุหรี่ที่มันมี
2: ฟองน้ำอะไรไม
1: ่ไม่บุหรี่ที่ข้างในเขายัดเอาไว้เขาเรียกอะไรอ่ะนิโคตินเหรอให้ปิดแผลแล้วก็จะหยุดไหลเหรอนี่ก็คือเทคนิคอันนึงนะค่ะอ่ะเอา
3: เขาเป็นฟิลิ
1: ปอ่า
3: ชาวเรียกสด
1: ค่ะอาจารย์คะ
2: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเลยนะครับ
1: สภาพอาเซียน
2: ในเวทีสากลครับอาจารย์
1: จะแตกรังไหมเนี่ยหรือว่ายังยูนิตี้นะ in the diversity เนี่ยคำขวัญของเขา
3: ก็มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ค่ะ
3: ก็มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเกิดขึ้นในหลายอย่างประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพให้รัฐมนตรีต่างประเทศมาเจอกัน
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่ามาด้วยถ้าเป็นสายประชาธิปไตยจ๋าก็จะบอกว่ามันไม่เหมาะสมต้องรอให้พม่าเลือกตั้งอย่างเสรีก่อนประมาณนั้น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ถ้าเป็นในช่วงที่สหรัฐอเมริกาหรือประเทศยุโรปทั้งหลายว่างๆไม่มีสงครามก็จะสื่อก็จะตั้งขบวนโจมตีประเทศไทยเยอะ